0: ในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้เนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ของ BOI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติ
2: มาตรงนี้นี่ก็เห็นแต่บริษัทใหญ่ๆของออสเตรเลียมุ่งหน้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็คนที่ไปแล้วก็บอกกำลังจะขยายคนที่ยังไม่ไปก็บอกประเทศไทยคือ choice number 1ที่เขาจะเลือกไปซึ่งตอนนี้ทาง BOI ของเราก็มีแนวทาง Thailand Fast Pass ก็คือว่าทุกอย่างมาที่ BOI ติดกัดตรงไหนให้แจ้งที่ BOI จะไปเคลียร์พวกจุดติดกัดทั้งหมดให้ไม่ใช่ว่าต้องมาวันนี้ต้องไปกระทรวงนี้กระทรวงนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นมาก
1: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทุลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกับชับฝ่ายแรงงานและกรุงเทลอาวิฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
3: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ
4: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนมีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับปราบปรามขบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
4: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
6: ยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนแท้แล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
4: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบล่าสุดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่าเพื่อนำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นมาลิชโยรายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันการเกิดหนี้เสียเพิ่มนายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
3: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแยอำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือน แถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประนามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าดำเนินการ
3: ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าของโคลอมเบียเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289รายบาดเจ็บ 4,000 กว่ารายและมีผู้สูญหายอีก143รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสปิเอล่าสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
0: ายมิคาโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจากการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งระหว่างสงครามยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทหารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าและชาวยูเครนหลายล้านคนในต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยูเครนประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม
3: นายชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเตรียมขับนักการทูตของอิหร่าน2คนออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้งสองคนเดินทางกลับเข้าประเทศโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนียลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะรานิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทางทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิวมนัสอุ้ยจยากุลมือวางอันดับ5ไป 2-0 เซตทางทัพรับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ32เอสรับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป 2-1 เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมาก รายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง77ซมและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร21ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
12: 1 นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถยนต์แตกขณะขับรถให้มือทั้งสองประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคงจากนั้นถอนคันเร่งออกพยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้างจากนั้นให้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีอย่าแตะแรงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รถหมุนหากเป็นรถมีคลัตช์ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนรถจะลอยตัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากขึ้นอีกอาจเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเพลาและห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะจะทำให้รถหมุนจากนั้นเมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกเลี้ยวสัญญาณเข้าข้างทางซ้ายมือและให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
18: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
20: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิทุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินนานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนมยังสรณะมนาปาทังพนามาเสง

0: หันนัมมิยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเส
1: บุตโธเมสร

0: พุทธมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสัพพุคตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามาเสงนโมอรหัตตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโลนะ

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคะรังเจวะเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิบุเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวตุเต
1: ครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายสิลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปูริตะปารมีเมตตาประยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญยัสสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ต่อไปเป็นวรรคที่11เรียกว่าชราวรรควรรณนาว่าด้วยชราเพลิงแห่งโลกพระพุทธภาษิตโกนุห้าโซกิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติอันธกาเรนะโอนัทธาปดีปังนกะเวสถะแปลความว่าเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกโพลงอยู่เป็นนิดด้วยไฟในวงเล็บคือราคะเป็นต้นท่านทั้งหลายถูกห่อหุ้มด้วยความมืดคืออวิชชาแล้วทำไมจึงยังร่าเริงกันนักทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปในวงเล็บคือญาณเล่าอธิบายความโลกคือหมู่สัตว์ดิ้นรนเร่าร้อนอยู่ในกองเพลิงสองกองคือเพลิงทุกข์หนึ่งเพลิงกิเลสหนึ่งถูกเพลิงสองกองนี้เผาให้เราร้อนกระวนกระวายอยู่เป็นนิดอันหนึ่งเปรียบเหมือนลูกศรสองดอกเสียบปุถุชนอยู่คือลูกศรที่เสียบกายนงเล็บกายิกะสั้นลังและลูกศรที่เสียบใจนงเล็บเจตสิกะสั้นลังกล่าวคือความทุกข์กายและทุกข์ใจตามลำดับเพลิงทุกข์นั้นคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความคร่ำครวญรำพันเพราะปิยะวิปโยคบ้างเพราะอปิยะสัมปโยคบ้างเพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามต้องการบ้างมนุษย์และสัตว์ว่ายวนอยู่ในกองเพลิงนี้อย่างน่าสงสารแต่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเพลิงภายในอีกอย่างหนึ่งคือเพลิงกิเลสเช่นราคะโทสะโมหะริษยาพยาบาทเป็นต้นราคะคือความกำหนัดพอใจในอารมณ์อันน่าใคร่เช่นรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยเป็นต้นกามเป็นสายหนึ่งของราคะคนต้องเดือดร้อนเพราะกามเพียงใดย่อมประจักษ์อยู่แล้วแก่ผู้ที่ยังละกามไม่ได้เมื่อความรู้สึกทางกามลดน้อยลงความสงบสุขทางใจก็เพิ่มมากขึ้นกามที่เกี่ยวกับทางเพศซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า sexual desire นั้นทำให้คนดิ้นรนเร่าร้อนเพียงใดได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเมื่อความรู้สึกทางกามลดน้อยลงความสงบสุขทางใจก็เพิ่มมากขึ้นอาจมีปัญหาว่าฉไหนบางคนเมื่อความสามารถทางกามลดน้อยลงจึงมีความเดือดร้อนตอบว่าความสามารถทางกามกับความรู้สึกทางกามนั้นไม่เหมือนกันบางคนความสามารถทางกามลดน้อยลงแต่ความรู้สึกทางกามหาลดน้อยด้วยไม่ยังไม่มีความปรารถนาอย่างรุนแรงในการบริโภคกามอยู่ แต่มิอาจให้บรรลุถึงความปรารถนานั้นโดยสมบูรณ์ได้ในกรณีเช่นนี้แหละบุคคลนั้นจึงเดือดร้อนพูดให้สั้นว่าใจยังต้องการบริโภคกามอยู่มากแต่ร่างกายไม่อำนวยให้ความต้องการนั้นบรรลุผลส่วนบุคคลผู้เบาบางในทางนี้ย่อมมีความทุรนทุรายน้อยเช่นปุถุชนบางคนและพระสกทาคามีทั่วไปคุณสมบัติของพระสกทาคามีที่สูงกว่าพระโสดาบันคือทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางผู้เขียนส่วนพระอนาคามีนั้นละกามราคะได้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องอย่างนี้อีกต่อไปใจสงบสุขได้มากเพราะละสิ่งรบกวนจิตที่สำคัญได้หลายอย่างมีกามราคะเป็นต้นไฟที่เกิดจากไม้ก็ดีจากดวงอาทิตย์ก็ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ร้ายแรงเท่าไฟคือราคะเพราะไฟนี้เผากลุ่นอยู่ตลอดเวลาในความสำนึกในความรู้สึกของตนมันกลุ่นอยู่ในใจเสมอไม่เคยดับนอนหลับแล้วก็ยังฝันถึงอีกเพราะเหตุที่มันกลุ่นอยู่เสมอนี่เองพอได้เชื่อคือเพศตรงข้ามอันเป็นที่พอใจมันก็ลุกโพลงขึ้นทันทีเมื่อสมปรารถนาก็ทำให้บุคคลติดอยู่พอใจอยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนหยดน้ำน้อยให้ความพอใจแก่คนกระหายจัดบุคคลทั่วไปไม่ค่อยต้องการจะละมันก็เพราะมันมีความสุขเล็กๆน้อยๆหยดให้อยู่เหมือนหยดน้ำกลางหนามนกที่กระหายต้องบุกบั่นเข้าไปไฟนี้ไหม้อยู่ในใจของคนทุกคนรวมกันเป็นจำนวน 2-3 พันล้านคน
0: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีโทรทัศน์พระธรรมรบสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังอนาถสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลในช่วงก่อนจัดงานครับ

โอ้วันนี้ฝนมาห่าใหญ่เลยนะห่าเรียกห่าฝนพูดฝนตกสิบห่าวันนะเออสิบห่าห่าหนึ่งก็คืออบาทอบาทไปวางตรงกลางแจ้งนะตกลงมาเต็มบาทอันละหนึ่งหานะเออเราเคยได้ยินหาหาบางอย่างก็คือหาลงเขาเรียกหาลงนะอันนี้หาฝนเอาบาทเปล่าๆไปวางไว้กลางแจ้งนะน้ำเต็มนั่นแหละเต็มบาทใบหนึ่งหาหนึ่งนะวันนี้มาหาฝนหาใหญ่แล้ววันนี้มีร่มไม่มีร่มไม่เกี่ยวเปียกหมดนะบาทมีแต่น้ำนะฝนไม่ตกก็นานสงสัยอัดไม่นานนะเปียกหมดแต่ได้ยินว่าฝนมันยังไม่มานะไอ้ที่ไอ้ตัวหัวนะยังไม่มาไม่ถึงอุดรนะยังอยู่แถวริมแม่น้ำโขงอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะพวกนี้เตรียมนะจะมาฝนอยู่ใต้ฟ้าไม่ต้องกลัวนะฝนยังไงก็เปียกมีร่มก็เปียกนะเข้าพรรษามาจะเดือนแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ไปดูเจดีย์พระกรรมฐานนะวันพรุ่งนี้นะจะไปที่นาคำน้อยนะใครจะไปร่วมทำบุญพระมีรถบัสพระขึ้นรถบัสนะที่นี่ที่ลานข้าวนี่นะรถบัสเท่าไหร่จะกี่ได้กี่คน40คน40องค์นะเหลือนั้นก็ไม่ได้ขึ้นนะฉันเสร็จก็เตรียมพร้อมมานะแล้วใครจะร่วมทำบุญนะเจดีย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะที่วัดป่านาคำน้อยพวกนี้ใครจะร่วมบุญนะเดี๋ยวท่านจะจวนจะเสร็จแล้วนะประมาณสัก 70-80% ละมั้งนะหมดไปหลายร้อยล้านแล้วนะนะเป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระกรรมฐานคือครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะสายหลวงปู่มั่นนะเริ่มตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะประมาณกี่องค์นะสามท่านพูดอยู่วันนั้นก็ลืมแล้วประมาณเกือบสามสิบองค์นะมีหลวงตามีหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันแม่ชีแก้วคุณแม่แก้วหลวงปู่แหวนหลวงปู่คำดีหลวงปู่ล่าสามสิบไหมประมาณ30เนาะที่จำได้ก็มีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นคือท่านทำเป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเ
นะทำอย่างดีกว่าของหลวงตาว่างั้นนะคือเป็นอาจารย์ของหลวงตานะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาทำอย่างดีว่านะแต่คงไม่แพงเหมือนของหลวงตานะของหลวงตาเนี่ย 1,800 ล้านนะแต่ของหลวงของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่วัดนาคำน้อยหลวงพ่ออินยังไม่ถึงพันล้านเนาะแต่ทำอย่างดีว่านะครูบาอาจารย์คือใครไปที่นั่นเขาได้กราบเลยมันนะได้กราบทุกองค์นะนี่คือการทำก่อสร้างนะไว้เพื่อกราบไหว้บูชานะเป็นเครื่องระลึกจิตใจนะเวลาจิตใจมันหดหู่มันรุ่มร้อนนะเรามันต้องหาที่พึ่งนะต้องมีอะไรก็เกาะก่อนมันนะครูบาอาจารย์นะที่เป็นที่เคารพนับถือเราก็อยู่ใกล้เราก็คว้าเลยนะคว้าก็คือเกาะนะเป็นที่พึ่งนะถ้าเราฝึกอบรมจิตของตนนะให้ดีให้เข้มแข็งนะพึ่งเราก็พึ่งไปด้วยเราก็ฝึกตัวของเราไปด้วยนะเมื่อเต็มที่แล้วก็ปล่อยนะไม่ได้พึ่งนะก็เป็นอัตหิอัตโนนาโถนะตนเป็นที่พึ่งของตนนะสุดท้ายนะคือเวลาจะไปจิตเราจะเดินทางเรามีเสบียงหรือเปล่านะถ้าเราไม่ประมาทนะเสบียงเราก็พร้อมนะถ้าอยู่บนโลกก็เป็นทรัพย์สมบัติเงินทองนะเวลาเราจะใช้จ่ายเราก็ต้องหาไว้เผื่อไว้เงินนะอันนี้เราจะเดินทางของจิตมีอะไรก็คือทรัพย์ภายในคือศีลธรรมนะคือทำคือคุณงามความดีนะถ้าเรามัวแต่ประมาทนะมัวแต่เพลิดเพลินอยู่กับโลกนะสิ่งที่เราจะเดินทางเราไม่พร้อมเราไม่ได้เตรียมนะสุดท้ายก็ไปก็ไม่ได้นะจะขึ้นเรือเขาเรียกเรือยนต์เรืออะไรรถทิพย์นะแล้วอย่างข้างพุทธการนะมีอุบาสกคนหนึ่งนะแกชอบทำบุญให้ทานนะชวนลูกชวนหลานชวนญาติพี่น้องมาทำบุญนะพอแกตัวมาก็ไม่สบายนะแก่แล้วก็เลยให้ลูกหลานไปนิมนต์พระนะไปเลยเป็นนิมนต์พระพุทธเจ้าให้พระมาสวดนะให้ลูกหลานไปนิมนต์พระมาสวดมาเทศให้ฟังหน่อยก่อนจะไปโลกหน้าพูดง่ายๆป่วยนะพระพุทธเจ้าก็จัดพระให้มาสวดนะมาสวดก็แกก็ฟังเพลินไปฮะเปิดไปเทวดามาบุญนั่นแหละบุญความดีนั่นแหละเทวดานั่งรถทิพย์มาเต็มอยู่บนท้องฟ้ามาทุกชั้นนะเทวดามาเชิญแก่ถ้าแก่นั่นนะแกชื่อธรรมิกาอุบาสกนะมาเชิญแกงันคนน้องก็เชิญนั่งรถทิพมานะ่ะเทวดาทั้งรถเต็มอยู่บนท้องฟ้านะพวกเราก็เป็นพวกในภาษาเราก็คือฝนตลบเลยนะบนอากาศเห็นไหมบุญความดีที่สะสมไว้นั่นพอแกจะตายเขามาแล้วนะ
พวกบริษัทบริวารพวกรถทิพย์พวกวิมานนะลอยมาแล้วไม่เชิญแกก็เลยเผลอว่างั้นเนอะเผลอกำลังฟังเทศฟังพระสวดมนต์อยู่กำลังเพลินอยู่มันมาเป็นอันตรายต่อการฟังของแกนะแกเพลินอยู่แกก็เลยบอกหยุดก่อนว่างั้นนะพอหยุดก่อนพระได้ยินพระนึกว่าตาแก่บอกให้พระหยุดหยุดสวดหยุดเทศพระก็หยุดหยุดเสียก็กลับวัดเลยนะกลับไปวัดพุทธเจ้าเอ้ามาทำไมงั้นคือยังไม่ถึงเวลากลับวัดพระกลับไปก่อนแล้วเอ้าโยมเขาบอกให้หยุดแล้วก็หยุดแล้วก็คือก็กลับวัดงั้นพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าที่บอกให้หยุดก่อนก็คือบอกให้พวกเทวดาเต็มอยู่บนอากาศนะคือแกทำบุญแกเลือกไปเลยจะไปชั้นไหนก็ไปได้นะรถทิพย์มาเต็มบนท้องฟ้านะทั้งเทพเทวดาบริษัทบริวารของแกมาเชิญแกไปพุทธเจ้าว่าเขาบอกให้เทวดาหยุดก่อนเขากำลังฟังธรรมอยู่เห็นไหมพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นงั้นพระไม่เห็นนะนี่แหละคือการสร้างคุณงามความดีนะเราจะมามัวประมาทความไม่แน่นอนของสังขารร่างกายเนี่ยมันไปได้ทุกเวลานะเขาไม่บอกเรานะชีวิตร่างกายเพราะฉะนั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่นะก็ให้รีบเร่งสร้างคุณงามความดีนะอย่าได้ประมาทนะจะได้ไม่เสียท่าเสียทีนะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเป็นลาภอันประเสริฐนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรเวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันเทอญให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสะเปปุเรนโตสังคปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: เชิญทานข้าวครับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลและการให้พรในช่วงก่อนจะนั่งหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:29 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ในโลกถ้าลองคิดดูเถิดว่าจะเป็นฝ่ายดวงใหญ่มหึมาเพียงใดฝ่ายเพศตรงกันข้ามเล่าต่างก็เป็นชื่อให้กันละกันทำให้ดวงไฟเริ่มแรงขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องตรอมใจตายเป็นบ้าฆ่าฟันกันต้องติดคุกติดตารางเพราะไฟนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟคือราคะวงเล็บเปิดนาทิราคะสโมนะอาคิวงเล็บปิดเผาอยู่ทุกวันชั่วอายุและยังเป็นนิสัยสันดานตามติดไปเผาในชาติหน้าอีกโลกโพลงอยู่ด้วยไฟคือราคะนี่เป็นนิดวงเล็บเปิดนิจังปัจฉะเตสติวงเล็บปิดส่วนไฟคือโทสะนั้นมองเห็นฤทธิ์ของมันได้จากการประทุษร้ายกันโลกเราสังคมของเราจะมีความสุขยิ่งกว่านี้มากถ้าคนไม่ประทุษร้ายกันกำจัดไฟภายในตนคือโทสะให้น้อยลงหรือหมดไปโทสะเมื่อเกิดขึ้นในใจของคนใดมันประทุษร้ายบุคคลผู้นั้นก่อนคือให้ร้อนรุ่มภายในใจทำอะไรไม่ค่อยถูกพูดจาเสียงสั่นหรือดังผิดปกติมือเท้าสั่นน้ำย่อยอาหารไม่ทำงานวงเล็บเปิดหิวอยู่เมื่อโทสะเกิดขึ้นก็จะหายหิววงเล็บปิดทำลายความสุขในการพักผ่อนนอนหลับสติปัญญามืดมนนึกอะไรไม่ค่อยออกเหมือนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบังใจมืดมนอนธการวงเล็บเปิดอันทะตะมังตาดาโหติยังโดโซสหเตนะรังวงเล็บปิดหน้าตาที่แจ่มใสก็บูดบึ้งกิริยาที่น่ารักก็กลายเป็นน่าชังน่ารังเกียจพูดอะไรทำอะไรตามที่โทสะบัญชาการมักผิดเสมอเพราะขาดสติปัญญาอย่างตรองเรียกว่าทำด้วยอารมณ์การฆ่าฟันกันตายการเผาบ้านเผาเมืองการทุบตีกันด้วยไม้ค้อนก้อนอิฐรวมความว่าการทำร้ายร่างกายกันตลอดถึงการทิ้งระเบิดในสงครามให้คนตายเป็นแสนเป็นล้านในคราวเดียวเหล่านี้ล้วนเป็นฤทธิ์ของโทสะทั้งสิ้นโทสะนี้เองเมื่อเกิดขึ้นในจิตแล้วไม่ได้ประทุษร้ายผู้อื่นในเวลานั้นถ้าผูกใจไว้ว่าจะทำร้ายในภายหลังเมื่อมีโอกาสท่านเรียกสภาพอย่างนี้ว่าพยาบาทคือการผูกใจเจ็บต้องการให้ผู้อื่นถึงความพินาศการผูกโกรธไว้เฉยๆโดยไม่คิดในทางทำลายท่านเรียกอุปนาหะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเพลิงเผาตัวเองบ้างเผาคนอื่นบ้างบางคราวเผาคนอื่นไม่ได้แต่มันเผาตัวบุคคลผู้มีมันนั่นเองอยู่เสมอเหมือนไฟในเตาถ้าเอาหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้หม้อร้อนด้วยเตาร้อนด้วยแต่ถ้าไม่มีใครนำหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้เตาร้อนอยู่ตลอดเวลาริษยานั้นคือสภาพจิตที่ไม่อยากให้ใครได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีกว่าตนเมื่อเห็นใครดีกว่าตนก็ทนไม่ได้ให้มีอันเดือดร้อนไปต่างๆนานาแล้วก็หาเรื่องใส่เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อได้ยินใครชมใครก็ทำเป็นออไปสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็นำเรื่องไม่ดีหนึ่งเล็บซึ่งมิได้มีอยู่จริงในบุคคลผู้นั้นมาพูดกลบความดีที่คนอื่นสรรเสริญเสียทั้งนี้ด้วยจิตที่ทนเห็นใครได้ดีไม่ได้เห็นใครดีกว่าตนไม่ได้ท่านกล่าวว่าจะดูคนริษยาจงดูที่การหาเรื่องแม้จะไม่มีเรื่องจริงก็ปั่นเรื่องขึ้นเพื่อใส่ร้ายเขาตนจะได้เด่นเข้าทำนองเอาโคลนไปสาดบ้านคนอื่นเพื่อให้บ้านของตนมองดูสะอาดคนใดมีริษยาอยู่ในใจมากคนนั้นไม่มีความสุขใจเขาเกลียดความดีและคนดีไม่อนุโมทนาต่อความดีความเด่นของใครความไม่ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะตามคนริษยาคือการยกตนข่มคนอื่นบางท่านตีคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีติเมื่อเห็นข้อบกพร่องและบุคคลผู้นั้นมีข้อบกพร่องจริงพูดไปตามความเป็นจริงมิได้มีใจริษยาเจตนาใส่ร้ายคำพูดอย่างนี้เป็นสุภาษิต ควรฟังโดยธรรมดาคนฟังย่อมฟังออกเสมอว่าใครพูดด้วยจิตอย่างไรคือด้วยจิตริษยาหรือด้วยจิตบริสุทธิ์อย่าได้นึกดูถูกคนฟังว่าโง่เง่ารู้ไม่เท่าทันตัวความรู้สึกดูถูกคนฟังว่าโง่นั่นเองคือความโง่ของตนเพราะฉะนั้นควรมีความบริสุทธิ์ใจเสมอในการทำการพูดบุคคลอื่นได้เห็นความบริสุทธิ์ใจแล้วย่อมเคารพยำเกรงให้เกียรติกิเลสมีราคะเป็นต้นนี้ท่านเรียกว่าไฟภายในหรือไฟคือกิเลสเผาลนใจให้ร้อนเมื่อบวกกับไฟภายนอกคือเพลิงทุกข์ดังพรรณนามาแล้วก็อีกจึงเป็นไฟใหญ่ในโลกที่ลุกโพลงอยู่เสมอมนุษย์และสัตว์วนว่ายอยู่ในทะเลเพลิงนี้อย่างน่าสงสารใครเล่าจักช่วยได้ผู้รู้ทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้ตนนั่นแหละต้องช่วยตนเองในการถอนตนออกจากกองเพลิงอันหนึ่งเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอวิชชาจึงไม่อาจรู้ความจริงได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงทำอะไรอะไรลงไปด้วยความเขลาเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นทางที่ควรเว้นหรือทางที่ควรเดินมองไม่เห็นความจริงแห่งสภาวะธรรมอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตามองไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงด้วยความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้แล้วสิ่งนั้นจะไม่ให้ทุกข์ให้โทษเป็นไม่มีเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอวิชชาเป็นมูลกล่าวคือไม่รู้ความจริงเหมือนบุคคลฝันไปว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นว่าเป็นกษัตริย์แล้วหลงยึดมั่นในความฝันนั้นว่าเป็นจริงเป็นจังแต่เขาตื่นขึ้นมารู้ความจริงแล้วความหลงยึดมั่นย่อมหายไปอีกประการหนึ่งบุคคลฝันว่าถูกจองจำทำโทษหรือถูกประหารมีความเสียใจโศกเศร้ารำพันแต่พอตื่นขึ้นแล้วและรู้ว่าเป็นความฝันความรู้สึกเสียใจย่อมพลันหายไปฉันใดบุคคลที่ถูกอวิชชาครอบงำห่อหุ้มไว้มิให้รู้ความจริงก็เหมือนบุคคลที่หลงดีใจเสียใจในความฝันผู้ทำลายความมืดคืออวิชชาได้แล้วเหมือนผู้ตื่นแล้วหมดความสงสัยไม่หลงยึดมั่นดีใจหรือในเพราะความฝันฉันนั้นด้วยเหตุที่กล่าวมานี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนหญิงสหายของนางวิสาขาว่าท่านทั้งหลายร่าเริงกันอยู่ทำไมไม่แสวงหาดวงประทีปคือยานเล่ามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขากุลบุตร500คนในเมืองสาวัตถีได้มอบพัญญาของตนให้เป็นบริวารของนางวิสาขาด้วยหวังว่าเมื่ออยู่ใกล้นางวิสาขาพัญญาของตนจักเป็นผู้ไม่ประมาทความจริงก็เป็นอย่างนั้นการได้อยู่ใกล้คนดีย่อมทำให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วแต่อุปนิสัยบารมีของคนนั้นคราวหนึ่งมีมหรสพเกี่ยวกับสุรา7วันถ้าเป็นสมัยนี้อาจเรียกว่าสัปดาห์แห่งการดื่มสุราคงจะได้เพราะเมากัน7วันจริงๆหญิง500คนบริวารของนางวิสาขาเตรียมสุราเพื่อสามีของตนตลอด7วันสามีเหล่านั้นเล่นมหรสพและดื่มสุรา

ดื่มสุราต่อหน้าสามีเพราะสามีไม่ยอมอนุญาตแต่สุรายังเหลืออยู่เธอจึงออกอุบายให้วิสาขานำไปเที่ยวชมสวนซ่อนสุราไปด้วยและดื่มสุราในสวนด้วยอาการอันมิชิดมิให้วิสาขารู้ได้แต่ดื่มมากเกินไปจนเมาจึงมีอาการแห่งผู้เมาวิสาขาจึงรู้ตำหนิหญิงพวกนั้นมากว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำน่ารังเกียจและว่าหากกลับไปบ้านสามีรู้จะทำอย่างไรหญิงเหล่านั้นบอกว่าจะลวงสามีว่าเป็นไข้วิสาขากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองคือจักได้เห็นเองว่าเป็นอย่างไรเมื่อกลับมาถึงบ้านแกล้งทำเป็นนอนไข้แต่สามีไม่เชื่อเพราะกลิ่นสุรามันฟ้องจึงถูกตีคนละหลายทีแต่ไม่เข็ดพอมีงานมหรสพดื่มสุราวันอื่นอีกก็อยากดื่มอีกจึงขอร้องวิสาขาให้พาไปชมสวนอย่างเคยแต่วิสาขาไม่ยอมนำไปบอกว่าคราวก่อนทำอบอภยศครั้งหนึ่งแล้วอยากไปก็ไปกันเองเถิดหญิงเหล่านั้นเปลี่ยนนโยบายใหม่ร้องขอให้นำไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวนารามวิสาขาเห็นว่ากิจนั้นเป็นกุศลจึงยอมพาไปหญิงเหล่านั้นจะแจงกรอกสุราลงในขวดที่มีลักษณะสันฐานคล้ายฝ่ามือเอาสาหรีคลุมตัวแล้วไปยังวิหารเชตวันพร้อมกับวิสาขาวิสาขาไม่ได้สังเกตเมื่อไปเฝ้าพระศาสดานั้นนางได้ขอร้องให้พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่หญิงบริวารหญิงบริวารของเธอแอบดื่มสุราต่อเบื้องพระพักแห่งพระศาสดาจนรู้สึกเมามีอาการสั่นเทิมวิงเวียนครองสติไม่ได้บางคนทำท่าจะฟ้อนรำบางคนจะขับร้องพระศาสดาทรงกำหนดอาการนั้นทรงทราบโดยตลอดแล้วทรงแสดงฤทธิ์ให้บริเวณนั้นมืดมัวมองไม่เห็นกันหญิงเหล่านั้นมีอาการตกใจกลัวความเมาจึงสั่งพระศาสดาทรงทราบว่าความเมาของหญิงเหล่านั้นสั่งแล้วจึงเปล่งพระรัศมีสว่างขึ้นเหมือนแสงแห่งจันทร์ในวันเพ็ญพระทศพลเจ้าตรัสกับหญิงเหล่านั้นว่าพวกเธอมาสู่สำนักของเราแล้วประมาทอย่างนี้หาควรไม่การทำความอุตสาหะให้ไฟคือราคะเป็นต้นดับไปจึงจะควรดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมว่าเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกโพลงอยู่เป็นนิดด้วยไฟคือราคะเป็นต้นเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นกายนี้พระพุทธภาษิตปัสสจิตตกะตังพิมพังอรุกายังสมุตสิตังอาตุรังพหุสังกัปปังยสนทิทุวังทิติแปลความว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของร่างกายใดไม่มีขอท่านจงดูกายนั้นซึ่งกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เป็นประจำมีกระดูกเป็นโครงหน้าเบื่อหน่ายในวงเล็บแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมากอธิบายความกายเป็นโลกียธรรมอย่างหนึ่งตกอยู่ในลักษณะสามัญแห่งสิ่งทั้งปวงคือไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วแตกสลายไปร่างกายประกอบด้วยธาตุ4คือดินน้ำลมไฟส่วนที่แก่นแข็งจัดเป็นธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นส่วนที่เหลวจัดเป็นธาตุน้ำเช่นน้ำดีน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อเป็นต้นส่วนที่พัดไปมาและทำให้อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวได้คู่เข้าเหยียดออกได้จัดเป็นธาตุลมเช่นลมที่พัดทั่วไปในกายลมในกระเพาะอาหารลมในลำไส้ลมหายใจเป็นต้นส่วนที่ทำความร้อนจัดเป็นธาตุไฟเช่นไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทำความอบอุ่นในร่างกายเป็นต้นธาตุทั้ง4ดังกล่าวมาต้องเป็นไปสม่ำเสมอร่างกายจึงจะผาสุกขาดไปหรือพร่องไปอย่างใดอย่างหนึ่งร่างกายก็ไม่ผาสุกเป็นเหตุให้ป่วยไข้ไม่สบายไปต่างๆนานาตัวอย่างเช่นความอบอุ่นในร่างกายต้องมีอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในประเทศร้อนหรือประเทศหนาวอุณหภูมิภายนอกจะแตกต่างกันเพียงไรก็ตามแต่ความอบอุ่นหรือไออุ่นในร่างกายจะต้องรักษาให้อยู่ในระดับเดิมของมันถ้าความร้อนในร่างกายมีมากเกินไปเราก็จะเป็นไข้ยิ่งร้อนมากไข้ก็สูงมากถ้าความเย็นในกายมีมากเกินไปเลือดก็จะแข็งไม่ไหลเวียนตายได้เหมือนกันความอบอุ่นในกายนี้ได้อาหารเป็นเชื้อเพลิงเมื่อขาดอาหารไฟในกายก็ดับตายเหมือนกันสังเกตได้ว่าเมื่อกินอาหารมากความร้อนในกายจะสูงขึ้นน่าจะเป็นเพราะ
ไฟในกายได้โหมแรง

0: ขึ้นเพื่อเผาเชื้อคืออาหารให้ย่อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารด้วยเหมือนกันอาหารบางอย่างให้ความร้อนมากเช่นอาหารประเภทแป้งน้ำตาลน้ำมันบางอย่างให้ความร้อนน้อยเช่นผักสดผลไม้สดเป็นอาทิจะพรรณนาเรื่องร่างกายกับอาหารก็มีสิ้นสุดลงโดยง่ายเพราะมีเรื่องจะกล่าวมากจึงขอข้ามไปนอกจากอาหารคือข้าวน้ำเป็นต้นแล้วร่างกายนี้ยังต้องการอากาศที่ดีแสงสว่างเครื่องนุ่งห่มเพื่อกำจัดความหนาวร้อนเป็นอาทิและยังต้องการออกกำลังกายพอประมาณจึงจะเป็นไปได้ด้วยดีกายนี้เป็นของที่ต้องบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอเพราะมันทรุดโทรมสึกหรอไปทุกวันทุกวันแต่ไม่โทรมให้เห็นทันทีค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะถึงชราอาหารและการพักผ่อนเป็นสิ่งช่วยบูรณะส่วนที่สึกหรอไปให้คงเดิมแต่ก็เป็นไปได้ชั่วคราวนานเข้าก็โทรมจนซ่อมไม่ไหวเรียกว่าชราในที่สุดก็แตกดับคือตายจะพรรณนาแต่ละข้อไปโดยลำดับโดยสังเขปข้อว่ากายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วนั้นมีอธิบายว่าตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ากรรมเป็นผู้ตกแต่งสัตว์ทั้งหลายให้หยาบหรือประณีตดังพระพุทธภาษิตว่ากรรมังสเตวิภัชติญาติดังหีนับปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้หยาบหรือประณีตความหยาบความประณีตนี้รวมเอารูปร่างลักษณะอวัยวะทุกส่วนอัธยาศัยใจคอทั้งสิ้นเราจะเห็นว่าอวัยวะร่างกายของแต่ละคนมีความหยาบความประณีตไม่เหมือนกันความอ่อนแอแข็งแรงก็ไม่เหมือนกันผิวพรรณไม่เหมือนกันบางคนเกลี้ยงเกลาบางคนหยาบกระด้างรูปร่างหน้าตาก็ผิดแผกกันไปคนในโลกตั้ง 2-3,000 ล้านคนไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวที่กล่าวนี้ในส่วนหยาบที่มองเห็นได้ด้วยตาธรรมดาอวัยวะที่ละเอียดในร่างกายก็แตกต่างกันไปมากกว่าอวัยวะส่วนหยาบเสียอีกการทำงานของร่างกายหรือสรีระยนต์นี้ยิ่งวิจิตพิสดารยิ่งนักท่านว่าวิจิตยิ่งกว่าเครื่องจักรใดๆทำไปตั้ง 80-90 ปีไม่ได้หยุดเลยเป็นอัตโนมัติผู้เรียนแพทย์ทางกายวิภาคศาสตร์ย่อมเห็นแจ้งได้ดีในความอัศจรรย์แห่งการทำงานของร่างกายเป็นต้นว่าเลือดและปอดไตและตับตลอดถึงเส้นเอ็นต่างๆสรีระยนต์คือกายนี้ท่านว่าสำเร็จมาแต่กรรมคือคนยังมีกรรมอยู่ก็ยังมีเกิดเมื่อจะเกิดกรรมย่อมแต่งทั้งรูปและนามตามในยะปฏิจจสมุปบาทว่าสังขารในวงเล็บกรรมให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วข้อว่ามีแผลอยู่ประจำในวงเล็บอรุกายังนั้นมีอธิบายว่าแผลประจำของกายนี้อย่างน้อยก็มีก้า9แผลอันท่านเรียกว่าทวารทั้ง9คือตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารหนัก1ทวารเบา1รวม9ทวารทั้ง9นี้เป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกต่างๆในกายหรือจากกายเป็นต้นว่าขี้ตาไหลออกจากตาทุกเช้าอุจจาระออกทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ที่ไหลออกจากกายไม่มีกลิ่นหอมเลยนอกจากแผลประจำทั้ง9แผลนี้แล้วยังมีบาดแผลในที่อื่นๆเป็นครั้งคราวเช่นแผลมีดบาดให้เลือดออกกลิ่นเลือดนั้นก็คาวน่าสะอิดสะเอียนข้อว่ามีกระดูกเป็นโครงในวงเล็บสมุดสีตังนั้นมีอธิบายว่าร่างกายนี้มีเลือดเนื้อหนังเอ็นเป็นต้นเกาะติดกันอยู่ไม่กระจัดกระจายก็เพราะมีกระดูกเป็นโครงร่างให้ยึดเกาะปราศจากกระดูกเสร็จแล้วหนังเอ็นและเนื้อไม่มีที่อาศัยไม่สามารถทรงตัวเป็นรูปร่างได้ย่อมกองรวมกันอยู่เหมือนเสื้อหรือกางเกงที่ไม่มีคนสวมวางกองอยู่ฉะนั้นบางแห่งท่านจึงเรียกว่านครกระดูกซึ่งมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาวงเล็บเปิดอธินังนครังกตังมังสะโลหิตะเลปะนังวงเล็บปิดกายนี้เปรียบเหมือนเมืองกระดูกที่มีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทาข้อว่าอาดูลหน้าเบื่อหน่ายวงเล็บอาตุรังนั้นอธิบายว่ากายนี้นอกจากมีปากแผลใหญ่ทั้ง9อัน เป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกแล้วยังเป็นที่มาที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งโรคนานาประการนงเล็บโรคะนิดดังโรคตาเกิดที่ตาโรคหูเกิดที่หูโรคจมูกเกิดที่จมูกโรคฟันเกิดที่ฟันโรคท้องเกิดที่ท้องเป็นต้นโรคตับโรคปอดก็เหมือนกันโรคบางอย่างให้ความเจ็บปวดมากมายโรคบางอย่างให้ความรำคาญเช่นโรคคันและโรคนอนไม่หลับเป็นต้นโรคบางอย่างเป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นแล้วไม่มีใครอยากสนทนาปราศัยด้วยไม่มีใครอยากสนิทชิดเชื้อด้วยกายนี้เป็นรังของโรคนานาประการสุดจะพรรณนาให้หมดได้จึงน่าเบื่อหน่ายอีกประการหนึ่งภาระเกี่ยวกับการเลี้ยงร่างกายถนอมร่างกายให้ดำรงอยู่ต่อไปได้นั้นเป็นภาระอันหนักของคนทุกคนเพียงแต่การหาข้าวหาน้ำให้ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่างๆตามมามากมายการประกอบอาชีพต่างๆของมนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงอยู่นั้นก็เพื่อกินเพื่ออยู่ตนเองคนเดียวก็ไม่สุขอะไรนักยังต้องเลี้ยงลูกอีกหลายคนล้วนเป็นกายที่ต้องกินต้องอยู่เป็นภาระหนักเพิ่มเข้ามาอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ 5นั้นไม่มีวงเล็บเปิดนาทีขันธสมาดุขาวงเล็บปิดขันห้าเป็นภาระหนักวงเล็บเปิดภาราหเวปัญจขันธาวงเล็บปิดถึงกระนั้นคนก็ยังยึดถือภาระนี้ไว้วงเล็บเปิดภาระห้าโรจะปุคโลวงเล็บปิดลองใช้ปัญญาตรองดูดีๆเถิดจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่ากายของเรานี้เป็นภาระให้เราเพียงใดดูเหมือนว่าชีวิตทั้งชีวิตต้องยุ่งอยู่กับภาระอันนี้สมมุติว่าเราทุกคนไม่มีกายมีแต่จิตภาระคงจะลดลงไปไม่น้อยการกินไม่มีที่อยู่ไม่จำเป็นการเดินทางก็ไม่ต้องอาศัยพาหนะใดๆพอคิดก็ไปถึงที่หมายได้ทันทีความเจ็บป่วยทางกายไม่มีเพราะไม่มีกายความกำหนัดไม่มีเพราะความกำหนัดทางกามอาศัยกายนี้เกิดขึ้นกายนี้อาดูลน่าเบื่อหน่ายอย่างนี้ข้อว่าเป็นที่รำพึงถึงของคนมากพหุสร้างกับปังนั้นอธิบายว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปเกิดมาจากกามมีกามเป็นแดนเกิดพอรู้ความจิตจึงแล่นไปในแหล่งอันเป็นแดนเกิดของตนทั้งนี้เพราะจิตได้คลุกคลีกับกามมาหลายร้อยชาติจึงดิ้นรนลงไปเหมือนปลาเกิดในน้ำคุ้นอยู่กับน้ำเมื่อยกขึ้นจากน้ำย่อมพยายามดิ้นรนลงไปหาน้ำวัตถุคือที่ตั้งแห่งกามก็คือกายนี้รูปนี้เสียงนี้กลิ่นนี้และรสนี้กายนี้จึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากคือกายของชายเป็นที่รำพึงถึงของหญิงกายของหญิงเป็นที่รำพึงถึงของชายข้อนี้เป็นธรรมดาสากลแก่สัตว์โลกประเภทอื่นๆด้วยตัวผู้กับตัวเมียย่อมดึงดูดกันกายยิ่งประณีตสวยงามมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเท่านั้นก่อให้เกิดกิเลสคือกามราคะแก่ผู้ได้ดูได้เห็นไม่รู้จักจบสิ้นคนเกิดมาสวยจะว่ามีบุญก็มีจะว่ามีกรรมก็ได้คนที่เกิดมาสบายก็คือคนที่ไม่สวยมากนักไม่ขี้เหร่เกินไปคือคนกลางๆเพิ่มความน่ารักเอาที่ความดีเพิ่มความน่าเกลียดเอาที่ความชั่วคนเกิดมามีกามราคะติดมาด้วยทุกคนไม่ต้องฝึกต้องสอนก็รู้ใครรู้กำหนัดในเพศตรงกันข้ามนี่แสดงว่าได้เคยคลุกคลีกับกามาในชาติก่อนๆแล้วด้วยยังมีอะไรในกามจึงมาเกิดในกามภพนี้อีกอาการที่ใจยังมีอะไรในกามนั้นเรียกกัมมภพการที่ไปเกิดในกามภพตามความอาลัยนั้นเรียกอุปติภพกัมมภพและอุปติภพจึงสืบเนื่องกันไม่ขาดจากกันได้มีกัมมภพอยู่ตราบใดอุปาติภพก็มีอยู่ตราบนั้นเหมือนไฟกับความร้อนด้วยเหตุที่บุคคลปรารถนากามกามต้องอาศัยกายเป็นที่ระบายเป็นที่ก่อให้เกิดความพอใจในกามนั้นกายจึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเปรียบเหมือนคนกระหายน้ำน้ำนั้นบรรจุอยู่ในถังสายตาของผู้กระหายจึงสายหาถังน้ำอยู่เนืองๆยิ่งกระหายมากก็ยิ่งซัดสายหามากขึ้นบุคคลผู้ไม่ปรารถนากามย่อมไม่รำพึงถึงกายใดกายหนึ่งไม่ปรารถนาสัมผัสกายไม่มองดูกายด้วยความกำหนัดแต่จะมองดูกายในฐานะเป็นประมวลแห่งกองกระดูกกองเลือดและเนื้อเท่านั้นจงดูกายนี้อ อันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เสมอมีกระดูกเป็นโครงอาดูลน่าเบื่อหน่ายแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมากพระศาสดาทรงปรารภนางสิริมาตรัสพระคาถานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางสิริมานางสิริมาเป็นหญิงนครโสเภณีในเมืองราชคฤห์มีรูปงามมากต่อมาได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยสาวิกาโสดาบันเพราะฟังพระพุทธภาษิตพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้และพึงชนะคนพูดล้อและด้วยคำจริงซึ่งพระศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางอุตราวงเล็บเปิดเรื่องนี้มีพิสดารในโกทวรรคซึ่งมีอยู่ข้างหน้าวงเล็บปิดเมื่อนางสิริมาได้บรรลุโสดาปัตติผลมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนแล้วได้นิมนต์ภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าไปรับอาหารที่บ้านของตนวันละ8รูปทุกวันอาหารในเรือนของนางที่ถวายแก่ภิกษุรูปหนึ่งย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ 3-4 รูปอาหารนั้นประณีตมากจนเป็นที่เล่าลือวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอาหารในเรือนของนางแล้วไปสู่วิหารแห่งหนึ่งอันห่างออกไปประมาณ3โยชน์เมื่อเพื่อนสหธรรมิกวงเล็บเปิดผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันวงเล็บปิดถามถึงอาหารก็พรรณนาคุณแห่งอาหารที่เรือนของนางสิริมาให้ฟังว่าประณีตและอร่อยเหลือเกินยิ่งกว่านั้นการได้เห็นนางสิริมาเป็นลาภอันประเสริฐการได้เห็นนางดีกว่าได้รับทายาทธรรมของนางเสียอีกเพราะนางสวยเหลือเกินหาคนเสมอเหมือนได้ยากเพียงเท่านี้ความเสน่หาได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้รับฟังนั้นท่านได้บอกอายุพรรษาของตนแก่ภิกษุผู้เล่าเมื่อทราบว่าวันพรุ่งนี้หากตนไปยังวิหารชื่อโน้นก็จะเป็นพระสังฆเถระคือหัวหน้าไปรับอาหารที่บ้านของนางสิริมาพระรูปนั้นถือบาตรและจีวรรีบไปยังวิหารนั้นพอรุ่งอรุณก็รีบไปยืนอยู่ในโรงพัดรอภิกษุอื่นๆอีก7รูปบังเอิญในวันวานเมื่อภิกษุผู้นำข่าวไปเล่าฉันเสร็จแล้วหลีกไปนั่นเองนางสิริมาล้มป่วยลงเป็นไข้ปวดศีรษะมากนางจึงเปลื้องอาภรณ์เข้านอนในห้องแม้วันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุมารับอาหารตอนเช้านางก็ยังไม่ได้สั่งไข้เมื่อหญิงคนใช้บอกว่ามีพระมารับอาหารนางจึงสั่งให้หญิงคนใช้ช่วยจัดแทนเมื่อหญิงคนใช้ถวายยาคูและของควรเคี้ยวอื่นๆแก่ภิกษุจนอิ่มแล้วและถวายอาหารใส่บาตรไปจนพอแก่ความต้องการแล้วได้บอกให้นางสิริมาทราบนางสิริมาขอร้องให้ช่วยพยุงนางไปไหว้ภิกษุสงฆ์นางไหว้ภิกษุสงฆ์เหล่านั้นทั้งที่ศีรษะยังสั่นเทิมอยู่ในพิษไข้ภิกษุนั้นได้เห็นนางแล้วคิดว่าเธอป่วยหนักปราศจากการตกแต่งประดับประดายังงามถึงป่านนี้หากไม่ป่วยตกแต่งประดับประดาด้วยอาภรณ์อันมีค่าจากสวยงามป่านใดขณะนั้นกิเลสคือกามราคะอันเธอสั่งสมมาหลายแสนปีได้ฟูขึ้นแล้วมีใจจดจ่อแต่นางสิริมาเท่านั้นกลับถึงวิหารแล้วก็ไม่เป็นอันฉันปิดบาตรนอนระลึกถึงแต่สิริมาเพื่อนสหธรรมิกจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฉันเธอยอมอดอาหารเย็นวันนั้นนางสิริมาถึงแก่ความตายเนื่องจากเธอดำรงตำแหน่งนครโสเภณีขอแทรกตรงนี้ตรงหน่อยว่านครโสเภณีในสมัยนั้นมีเกียรติเป็นหญิงประดับนครให้งามราคาแพงมากเข้าถึงได้เฉพาะท่านผู้มีเกียรติและมีเงินมากเท่านั้นผู้เขียนและเป็นน้องสาวหมอชีวกแพทย์หลวงพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคตรัฐจึงทรงส่งข่าวไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้านางสิริมาน้องสาวหมอชีวกได้ทำการกิริยาเสียแล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นธรรมเทศนาโกศลคือฉลาดในการแสดงธรรมมีพระพุทธประสงค์จะอาศัยความตายของนางสิริมาเป็นหัวข้อแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายจึงให้ทูลพระราชาว่าขอให้เก็บศพของนางสิริมาไว้ก่อนตามปกติในอินเดียแม้ปัจจุบันนี้ไม่นิยมเก็บศพไว้ที่บ้านหรือที่ใดๆเมื่อตายก็นำไปเผาทันทีในวันนั้นดูเหมือนจะเป็นกฎของเทศบาลห้ามเก็บศพไว้เกิน24ชั่วโมงดูสภาพบ้านเมืองแล้วก็เห็นใจในการที่ต้องเผาทันทีผู้เขียนเก็บไว้ในป่าช้าก็ได้ให้มีคนเฝ้าอย่าให้สุนัขหรือกาทำอันตรายแก่ศพได้ ระราชาทรงให้กระทำดังนั้นในวันที่4สรีระของนางสริมาขึ้นพองหมู่หนอนคลานยั่วเยี่ยออกจากปากแผลทั้ง9คือทวาร9ศพเน่าเฟะหน้าสะอิดสะเอียนพระราชาให้ราชบุรุษตีกลองร้องป่าว่าเว้นเด็กเฝ้าเรือนและคนชราแล้วให้ทุกคนไปดูนางสริมาใครไม่ไปจะถูกปรับ8กหาปณะแลแล้วได้ส่งพระราชสารไปทูลพระศาสดาว่าขออาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขจงไปดูนางสริมานี้ต้องเป็นข้อตกลงระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารหากพระพุทธเจ้าพาภิกษุสงฆ์ไปดูเองอาจมีเสียงตำหนิจากมหาชนได้ว่าเป็นพระไม่อยู่อย่างพระเที่ยวดูนั่นดูนี่แต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารมีสารอาราธนาไปข้อครหานั้นย่อมไม่มีพระศาสดารับสั่งให้พระเดียงสงฆ์คือประกาศให้สงฆ์ทราบทั่วกันว่าเราและภิกษุทั้งหลายจักไปดูนางสริมาตามคำเชิญของพระราชาภิกษุหนุ่มผู้หลงไหลในรูปของนางสริมานอนแซวอยู่4วันไม่ยอมฉันอาหารข้าวในบาตรก็บูดวันนั้นพอมีเพื่อนมาบอกว่าพระศาสดาจะทรงนำภิกษุสงฆ์ไปดูนางสริมาเพียงเท่านั้นเธอได้พรวดพราดลุกขึ้นจัดแจงล้างบาตรห่มจีวรรีบไปกับภิกษุทั้งหลายณป่าช้าพระศาสดามีภิกษุแวดล้อมเป็นพุทธบริวารประทับยืนอยู่ด้านหนึ่งภิกษุณีสงฆ์อีกด้านหนึ่งราชบริษัทและมหาชนทั่วไปอีกด้านหนึ่งนี่ใครมหาบพิตรพระศาสดาตรัสถามพอให้ทุกคนณที่นั้นได้ยินนางสริมาพระเจ้าข้าพระราชาทูลตอบนางสริมาหรือนี่ใช่แน่นอนพระเจ้าข้าถ้ากระนั้นขอให้พระองค์ให้ราชบริษัทตีกลองร้องป่าว่าใครให้ทรัพย์พันกหาปณะจงเอาศพนางสริมาไปพระราชาให้ตีกลองร้องป่าไปทั่วนครไม่มีใครต้องการเลยพระราชาทูลให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์รับสั่งให้ลดราคาลงตามลำดับคือ500 250 200 100 50 25 10 1ครึ่งกหาปณะ1บาท1มาสก1กากนิกแต่ไม่มีใครรับซื้อศพของนางเลยในที่สุดพระราชาประกาศยกให้เปล่าก็ไม่มีใครเอาเมื่อพระราชาทูลเรื่องราวโดยตลอดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงดูมาตุคามคือหญิงอันเป็นที่พึงใจของมหาชนเมื่อก่อนนี้คนทั้งหลายยอมเสียทรัพย์ 1,000 กหาปณะเพื่ออภิรมย์กับนางสริมาเพียงคืนเดียวมาบัดนี้แม้จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการดูเถิดภิกษุทั้งหลายกายนี้มีความสิ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงดูเสียดูอัตภาพอันอาดูนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของกายใดไม่มีจงดูกายนั้นอันกรรมทำให้วิจิตแล้วเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนามหาชนได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแม้ภิกษุรูปนั้นผู้พอใจอย่างยิ่งในรูปของนางสริมาก็ได้บรรลุรูปนี้พระพุทธภาษิตปริจินนะมิดังรูปังโรกะนิดังปะพังคุนังพิชติปูติสันเดโฮบรนันตังหิกีวิตังแปลความว่ารูปนี้คร่ำคร่าเพราะชราเป็นรังของโรคต้องเปื่อยพังกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยย่อมแตกดับเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอธิบายความสิ่งแน่นอนอย่างหนึ่งในชีวิตคนคือเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่และต้องตายสังขารต้องทรุดโทรมคร่ำคร่าไปทุกวันทุกวันแต่ยังไม่ปรากฏชัดท่านเรียกความคร่ำคร่าชนิดนี้ว่าปฏิฉันนชราความแก่ที่ยังปกปิดอยู่เมื่อใดฟันหักผมงอกหนังหดเหี่ยวหลังโกงเป็นต้นเมื่อนั้นเป็นความชราที่เปิดเผยท่านเรียกว่าอัปฏิฉันนชราความแก่ที่เปิดเผยแล้วปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไปรูปนี้ต้องคร่ำคร่าเพราะชราเหมือนเกวียนเก่าเอาไม้ไผ่มากระหนาบคาบคำไว้ไม่นานนักก็ต้องสลายลงไม่มีใครล่วงพ้นไปได้พระศาสดาจึงทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอพิจารณาอยู่เนืองนิดอภินหปัจเวกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้อันหนึ่งชีวิตของมนุษย์นี้น้อยนักไม่ถึง100ปีก็จะตายแม้เลย100ปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้ชราลักษณะนั้น พึงเห็นได้จากอาการดังนี้คืออวัยวะหย่อนยานวิการแห่งอินทรีย์ความจำเลอะเลือนไปคำว่าวิการแห่งอินทรีย์นั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมถอยความสามารถในการรับรู้กล่าวคือตามองไม่ค่อยเห็นหูฟังไม่ค่อยได้ยินจมูกดมกลิ่นไม่ค่อยรู้กลิ่นลิ้นไม่ค่อยรู้รสประสาททางกายก็เฉยชาไม่ว่องไวเหมือนสมัยหนุ่มสาวความสามารถทางความทรงจำก็ถดถอยแม้เรื่องง่ายๆคือกินข้าวแล้วว่ายังไม่ได้กินหรือยังไม่ได้กินว่ากินแล้วเป็นต้นมีคนแก่บางคนที่ความจำไม่เลอะเลือนนั่นเป็นเพราะเป็นผู้มีธรรมประจำใจมันเจริญภาวนาอบรมสติอยู่เสมอกายนี้เป็นรังของโรคนานาชนิดมีโรคตาเกิดที่ตาเป็นต้นโรคต่างๆเมื่อเกิดย่อมอาศัยกายนี้เกิดขึ้นทางเกิดของโรคนั้นอย่างน้อยมี2ทางคือเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายจำนวนมากจนร่างกายต่อต้านไม่ไหวเช่นโรคหวัดโรคไข้โรคอหิวามาลาเรียเป็นต้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพราะอวัยวะในร่างกายพิการไปไม่สามารถทำหน้าที่ของมันตามปกติได้เช่นโรคเบาหวานโรคแผลในกระเพาะอาหารนิ่วในไตเป็นต้นเป็นโรคเพราะมีเชื้อนั้นแก้ง่ายกว่าเป็นโรคเพราะอวัยวะในร่างกายพิการเพราะพอทำลายเชื้อได้โรคก็หายไปโรคบางอย่างเกิดขึ้นเพราะต่อมขาดฮอร์โมนโรคเบาหวานจัดอยู่ในประเภทนี้จึงต้องฉีดยาประเภทฮอร์โมนเข้าไปทดแทนมีอนุภาคช่วยให้ต่อมที่พิการเพราะขาดฮอร์โมนนั้นทำหน้าที่ของมันได้ชั่วคราวเมื่อหมดฤทธิ์ยามันก็เป็นอีกโรคเบาหวานจึงค่อนข้างรักษายาก
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีนครยุติพระธรรมวัตรไว้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดในช่วงฉันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ขอกราบถวายร่วมเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1,000 บาทผ้าขาว1พับอุทิศให้คุณแม่ชูจิตพรสิริประเสริฐคุณพ่อไข่ปุ่นแช่ลิ้วสาธุอนิจจาวัตสังขาราอุปาณวยธรรมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสมโอสุโคสัพเพสัตตามลันติจะมาลิสุจามาลิสเลตาเทวหังมาลิสามินาทิเมเอสสังกัตโตมุนตกคำห่มบักใหญ่เปียกมัดนะห่มบักใหญ่ฝนตกมันมาแล้วเฮียป่ามาเอามา1,000แล้วก็ป่ามาเอามา1,000มาจะไปลงเข้าป่าพรุ่งนี้เอามาามานี่ได้แล้ว101นี่เอาป่าได้แล้ว101เพราะป่ามาเอามาเอา1,000ของอาจารย์1,100มาลงแล้ว1,000นี่ครับป่าพรุ่งนี้ดิไปครับป่าพรุ่งนี้แหละแล้วลงช่วยข้อเข่าเทียมโอ้ข้อเข่าเทียมก็ได้อ๋ออือาหายเนี่ยข้อถวายข้อเข่าทำข้อเข่าเทียมนะ 1,000 บาทดอรอ อดิศักดิ์นางสุขใจพัฒนาจักร1,000 บาทนะข้อเข่าเทียมเนี่ยเอ้าเอ้าปลอดภัยนะหายหายบุญรักษาหายหายนะข้อเข่าเทียมเออพระป่านี่เอาไปเออพระป่าเอาไปพระป่าพระป่านี่อืมเออพระป่านี่นี่นี่มาอีกแล้ว101เนี่ยเออพระป่าเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระปฏิปทาพระเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนี่70-80%ละมั้งว่าอะไรพระป่ามาเออมาเออมากระป๋ามาอ่า

เตียนเตียนไข่สาธุอันนี้เทียนไข่นี่ขาวๆนี่ไม่ค่อยเห็นเทียนไข่นี่ขาวๆนี่นอสอภัทรวดีตุ้มโชงความครอบครัว200บาทสาธุข้าวนี่เจ้าให้พรนะเสร็จแล้ว ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวัชชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทนสินิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภา

ู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดสดการปารภตามทายาทสายและการให้พรในช่วงหลังฉันยังหันของท่านพระอาจารย์บำรุงนวปโลจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:14 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.dwangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุปุญญสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ปัจจุบันของอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้คงยากที่ใครจะหวนนึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อเกือบ50ปีมาแล้วสถานที่นี้เกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการทรงหาอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านเขาเต่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดูแลในเรื่องการจัดหากี่ทอผ้ามาตั้งไว้เพื่อให้ผู้หญิงได้หัดทอผ้าในเวลาว่างจากการทำประมงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณโรงทอผ้าเล็กๆที่หมู่บ้านเขาเต่ายังเป็นความทรงจำไม่รู้ลืมของนางอมลวรรณเอี่ยมสำอางปัจจุบันอายุ62ปีประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
1: คนที่นี่ทำงานประมงส่วนมากแล้วก็ทำเกษตรส่วนน้อยนะคะเรื่องทอผ้ายากมากเราเกิดมาไม่เคยเห็นแม้แต่เส้นฝ้ายที่เราทออยู่เคยรับพระราชทานเหรียญคนขยันจากพระองค์ท่านนะกับพระองค์ท่านก็ดีใจด้วยนะคะพระองค์พระนางเจ้านะคะความคิดของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านคิดไกลถ้าพระองค์ท่านไม่ได้คิดนะตอนนั้นวันนี้ก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีรายได้สู่ชุมชนเขาเต่า
0: ในขณะเดียวกันราวพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสรรที่ดินบริเวณหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีให้ราษฎรเข้าไปทำมาหากินและโครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงทราบความต้องการของฝ่ายแม่บ้านอยากได้อาชีพเสริมทำในยามว่างจึงโปรดให้หน่วยราชการเข้าไปช่วยฝึกอบรมการประดิษฐ์เครื่องจักสานต่างจากป่านสอนนารายซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายในเขตอำเภอชะอำและหัวหิน

0: ภูมิใจค่ะเพราะว่าชาวหุบกระโปรงนี่โชคดีค่ะที่ท่านมานั่งกับพื้นแล้วก็ให้อาชีพเราก็สอนน้องสอนพี่สอนบุตรหลานของเราให้รักอาชีพนี้ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานค่ะ
1: การสร้างอาชีพเสริมด้วยงานหัตถกรรมทั้งการทอผ้าที่เขาเต่าหัวหินและการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากป่านสอนนรายที่หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นปฐมบทแห่งการทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บเกี่ยวพระประสบการณ์จากปัญหาความแตกต่างของพื้นที่และผู้คนแสงอรุณแรกแห่งศิลปาชีพค่อยๆถอดทอดพลขอบฟ้าเส้นทางการทรงงานของพระองค์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: คืนนี้ท่านหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าปรึกษาและสนทนาธรรมตอนที่3ขอเชิญรับฟังครับ
2: ความเป็นสามีภรรยาความจริงของความเป็นเจ้าคนนายคนความจริงของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนนี่คือหลักธรรมะอันเป็นของจริงที่เราทุกคนควรจะเรียนรู้ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรายอมรับสภาพความเป็นจริงในความเป็นของเราเพราะเรายอมรับสภาพความเป็นจริงเราจึงจะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้โดยสมบูรณ์การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดตกบกพร่องเพราะเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันอีกปัญหาหนึ่งการกำหนดรู้ที่ลมหายใจหมายความว่าอย่างไรกำหนดอย่างไรการกำหนดรู้ลงที่ลมหายใจหมายถึงการกำหนดลงตรงที่ลมสัมผัสที่ปลายจมูกที่ผ่านออกผ่านเข้าให้ทำความรู้สึกไว้ที่ตรงนี้ในเบื้องต้นก่อนเมื่อกำหนดอยู่ที่ตรงนี้เมื่อจิตเริ่มมีอาการสงบลงไปนิดหน่อยจิตอาจจะวิ่งตามลมเข้าวิ่งตามลมออกก็ปล่อยให้จิตวิ่งตามลมเข้าลมออกอยู่อย่างนั้นขอให้จิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจแม้ลมหายใจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามก็กำหนดรู้ที่ลมหายใจแม้ว่าลมหายใจจะปรากฏคล้ายๆกับว่าเป็นท่อยาวหรือเป็นฟันเป็นอะไรแล้วแต่มันจะแสดงขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้รู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งลมหายใจหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วก็ไม่ต้องทำความตกใจเมื่อลมหายใจหายไปแล้วจิตก็ไม่มีเครื่องรู้จิตก็รู้อยู่ตรงที่จิตอย่างเดียวก็กำหนดรู้ที่จิตเท่านั้นจนกว่าจิตจะละเอียดลงไปถึงแม้ว่าจิตจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามขอให้มีความสงบสว่างละเอียดลงไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิข้อที่สองคนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดได้จริงหรือวิญญาณออกจากร่างไปสู่ร่างใหม่เหมือนกับถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าสวมชุดใหม่ฉะนั้นหรือ

0: อย่างไรโปรดอธิบายคนตายไปแล้วถ้าหากยังมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดก็ต้องกลับมาเกิดอีกแต่จะเกิดเป็นอะไรสุดแท้แต่กรรมที่ทำไว้วิญญาณเป็นของกลางถ้าตายไปแล้วจิตนี่วิญญาณตัวนี้มันไปยึดอะไรหรือเคยทำบาปทำกรรมอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตเอาไว้ถ้าบาปกรรมอันนั้นจะให้ผลก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นทีนี้ในเมื่อท่านถามถึงไอ้คนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่จริงหรือไม่อันนี้จริงการตายของคนนี่มีลักษณะสองอย่างถ้าคนธรรมดาตายอยู่ในขณะที่จิตกำลังวุ่นวายไม่มีสมาธิพอตายไปแล้วนี่วิญญาณออกจากร่างเขาจะรู้สึกว่าเขามีตัวติดไปด้วยแล้วเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่ก่อนนั้นเป็นของเขาแม้ว่าผู้ที่จะเอาศพเขาไปเผาหรือไปฝังก็ตามเขาไม่รู้เลยว่าเอาอะไรไปฝังไปเผาเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นกายเดิมของเขาเขาลืมหมดสิ้นเพราะว่าในความรู้สึกของเขานั้นเขามีกายใหม่ติดตัวเข้าไปอยู่ อันนี้เป็นลักษณะของคนตายโดยธรรมดาทีนี้ถ้าหากว่าคนตายในสมาธิคนตายในสมาธินี่ถ้าสมาธิที่จิตท่องเที่ยวอยู่ในกามาวจรกุศลพอตายพบลงไปร่างเทวดาความรู้สึกในจิตของเขาก็กลายว่าเขามีร่างเป็นเทวดาแต่ถ้าผู้นั้นจิตอยู่ในฌานตายปุ๊บลงไปนี่จะรู้สึกว่ามีแต่ดวงจิตอันเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีร่างกายอันนี้เก็บจากที่อาตมาเคยได้ลองตายลองดูหลายครั้งหลายหนแล้วมันเป็นอย่างนั้นส่วนที่จะมาเกิดใหม่นี่ไม่ได้หมายความว่าตายจากคนแล้วมาเกิดเป็นคนวิญญาณเป็นของกลางตายจากคนอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้สุดแท้แต่กรรมทีนี้ในเมื่อมาพูดถึงกรรมแล้วใครที่จะทำความเข้าใจว่าบุญกับบาปเป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากันบุญบาปมีค่าเท่ากันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงที่ทวงดวงจิตของสัตว์ให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารแตกต่างกันโดยการให้ผลบุญให้ผลเป็นสุขบาปให้ผลเป็นทุกข์แต่คุณค่าที่ทำให้จิตของผู้ติดอยู่ในบุญกับบาปให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารนั้นมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วต้องสลัดทิ้งทั้งบุญและบาปถ้ายังเกาะบุญอยู่ก็ยังคล้องอยู่ในวัฏสงสารเกาะบาปอยู่ก็ยังคล้องอยู่ในวัฏสงสารยังไม่พ้นต้องค้นทั้งบุญและบาปอันนี้หลักฐานในพระไตรปิฎกกรุณาไปค้นดูเอาข้อ3การปฏิบัติสมถกรรมฐานจะทำให้หยุดอยู่แค่นี้ไม่ไปสู่วิปัสสนาจริงหรือสมถกรรมฐานต่อบาทวิปัสสนากรรมฐานได้อันนี้อาตมาได้อธิบายแล้วตอนที่กำลังแสดงธรรมถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นติดอยู่ในสมถะติดอยู่ในสุขของความเป็นสมถกรรมฐานนั้นแล้วไม่พยายามที่จะทำจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานคือหมายความว่าทำจิตให้สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออกจากอัปปนาสมาธิแล้วปล่อยโอกาสไม่ตามเรียกว่าไม่ติดตามอย่างจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออกมาแล้วปล่อยให้พวดออกมาแล้วก็เลิกกันทีอันนี้จิตจะไม่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าหากว่าพอจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิหรือสมถะแล้วก็เกิดความคิดตั้งสติกำหนดตามรู้ความคิดนั้น จิตจะก้าวไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้โดยไม่ต้องยกเอาอนิจจารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพิจารณาเพราะโดยธรรมชาติแล้วเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิจิตจะรู้สึกว่ากายปรากฏในเมื่อกายปรากฏจิตก็ย่อมรู้กายคือรูปในเมื่อจิตรู้กายคือรูปจิตก็ย่อมรู้เวทนาเพราะเวทนาเกิดจากรูปคือกายแล้วจิตก็จะรู้สัญญาเพราะไอ้ความทรงจำต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางทวารหกนั้นจิตย่อมจดจำเอาไว้แล้วก็วิญญาณในเมื่อรู้สิ่งใดขึ้นมาก็เกิดความรู้ขึ้นมาซึ่งเรียกว่าวิญญาณเมื่อรู้แล้วคิดปรุงแต่งในสิ่งนั้นๆมันก็กลายเป็นตัวสังขารเพราะฉะนั้นการกำหนดดูรูปนามที่คำว่ารูปดับนามเกิดรูปดับนามเกิดหมายถึงว่าในขณะที่เรากำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เมื่อจิตยังไม่มีสมาธิอย่างละเอียดแนบเน็นเราจะยังรู้สึกว่ากายปรากฏอยู่ลมหายใจยังมีอยู่เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิละเอียดเข้าไปแล้วจิตจะปล่อยวางความมีรูปคือกายในเมื่อปล่อยวางความมีรูปคือกายรูปหายไปเวทนาหายไปสัญญาหายไปโลภดับจิตไม่ได้พัวพันกับรูปเวทนาสัญญาอารมณ์มันน้อยลงจิตจึงเด่นขึ้นมาเรียกว่านามเกิดทีนี้ภายในจิตอันนั้นในขั้นนี้ยังเหลืออยู่แต่สังขารกับวิญญาณแล้วจิตก็จดจ้องอยู่ในสิ่งที่รู้ในส่วนละเอียดอยู่อย่างนั้นจิตในตอนนี้อยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ในฌานเหมือนกันบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในขั้นสถานนี้มันจะไม่มีความรู้อะไรเลยย่อมจะเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วสมถะในขั้นต้นนี่เป็นแต่เพียงปฐมจิตปฐมวิญญาณมโนธาตุสติยังไม่เป็นมหาสติจึงไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้นอกจากจะฝึกหัดน้อมนึกปรับปรุงปฏิปทาเอาเองจนกว่าจิตสามารถเดินโดยลำพังของตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าจิตผ่านการพิจารณามาอย่างช่ำชองแล้วจิตย่อมจะสงบลงไปสู่อัปปนาสมาธิปรากฏว่าตัวหายไปหมดแล้วแล้วก็ยังมีสิ่งที่รู้ปรากฏขึ้นมาอยู่สิ่งที่รู้อันนี้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกไม่ได้มันมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เป็นความรู้ในขั้นโลกุตระเรียกว่าอยู่เหนือโลกความรู้ที่มีชื่อเรียกนี่เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกีความรู้ที่ไม่มีชื่อเรียกไม่มีสมมติบัญญัติเป็นความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกุตระย่อมไม่มีสมมติบัญญัติอันเป็นสัจธรรมทีนี้การในเมื่อทำสมถะชำนิชำนาญแล้วการต่อวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยการต่อวิธีง่ายๆก็คือคอยจ้องเวลาจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิเกิดความคิดแล้วตามรู้ความคิดนี่อย่างหนึ่งถ้าไม่อย่างนั้นก่อนที่จะทำความสงบให้เป็นสมถะให้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในแง่แห่งพระไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยความคิดเอาคิดเอาคิดเอาตามที่เราจำได้มาแล้วต่อไปก็ในขณะที่ค้นคิดพิจารณาอยู่นั้นจิตอาจจะสงบลงไปในระหว่างก็ปล่อยให้จิตสงบไปในเมื่อจิตสงบลงไปถ้าจิตมีพลังพอที่จะปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิความรู้ในขั้นวิปัสสนาได้จิตจะดำเนินความรู้ไปเองคือมีความรู้ผุดขึ้นมาเองอันนี้ขอให้คำตอบเพียงแค่นี้มามากไปเลยตอบไปเลย จิตใจวิญญาณต่างกันหรือไม่และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายจิตใจวิญญาณนี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียด โดยความรู้สึกถ้าเราตีความหมายตามรูปศัพท์จิตกับใจมีมูลรากมาจากธาตุอันเดียวกันคือจิตธาตุเป็นไปในความก่อความสั่งสมแต่ว่าท่านเจ้าพระคุณอุบาลีท ท่านอธิบายไว้ว่าใจคือส่วนที่เป็นกลางจิตเป็นอาการที่ใจส่งกระแสออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อสัมผัสอารมณ์แต่ละอย่างละอย่างก็เป็นจิตแต่ละอย่างละอย่างแต่ตัวใจเป็นกลางอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเจ้าคุณพระบาลีสิริจันโทจันทร์ท่านอธิบายเอาไว้อย่างนี้ ทีนี้และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายท่านทั้งหลายเรียนมาแล้วว่าที่เกิดของความคิดอยู่ที่สมองโดยธรรมชาติของแล้วถ้าไม่มีส่วนประกอบเขาจะทำอะไรไม่ได้วิญญาณนี่ขอตอบเป็นสองในในหนึ่งวิญญาณในขันห้าหมายถึงอายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันเข้าแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณตามทวารนั้นๆอันนี้เป็นวิญญาณในขันธ์ 5อีกอันหนึ่งนั้นปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่รู้จักจุติและปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปัญหาที่ว่าคนตายแล้วไปเกิดใหม่หรือไม่ตัวปฏิสนธิวิญญาณนี่เป็นวิญญาณดั้งเดิมเมื่อปฏิสนธิวิญญาณนี่มีแต่วิญญาณล้วนๆแกจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งสิ้นและก็ทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อมีส่วนประกอบคือประสาทในส่วนสมองหรือมันสมองเป็นส่วนประกอบแล้วแกจึงจะมีปฏิกิริยาสร้างความคิดนึกขึ้นมาอันนี้ขอตอบย่อๆเพียงแค่นี้ฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาต่อไป เจตสิกคืออะไรเจตสิกคือคุณธรรมอันเป็นส่วนประกอบอยู่ในจิตเช่นเราภาวนาแล้วเกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเจตสิกประกอบอยู่ในจิตคุณธรรมอันใดเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตอันนั้นคือเจตสิกถ้าจะว่าอีกอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าจิตกับพุทโธสัมผัสกันจิตกับพุทโธสัมผัสกันนี่พุทโธเป็นธรรมารมณ์จิตเป็นมโนทีนี้ทั้งสองอย่างนี่มันมาสัมผัสกันเข้าก็เรียกว่าการสัมผัสและความรู้สึกว่าสัมผัสนั้นเป็นวิญญาณทีนี้ภาวนาพุทโธพุทโธแล้วเกิดสมาธิขึ้นมานั่นคือเจตสิกแล้วเกิดปัญญาขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกเกิดสติขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกเกิดศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกอันนี้ขอให้คำตอบอย่างนี้ท่านเขียนไว้ในตำราว่าเจตสิกคือสิ่งที่ประกอบกับจิตบางท่านอาจจะเข้าใจว่าจิตนึกถึงรูปแล้วก็เป็นเจตสิกทีนี้จิตนึกถึงรูปมันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาอันเป็นตัวกิเลสอันนี้เรียกว่าอกุศลเจตสิกแต่การสัมผัสรู้พอสักแต่ว่ารู้เช่นตาเห็นรูปพับรู้ว่ารูปนี่คือวิญญาณความยินดียินได้พอใจไม่พอใจในรูปนั้นเป็นอาการของกิเลสนั่นคือเจตสิกอันนี้อีกประเภทหนึ่งถ้าเป็นคุณธรรมก็คือว่านักปฏิบัติสามารถสร้างพละห้าขึ้นในจิตได้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือสามารถรวมอริยมรรคลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกายโนมัคโคมีสติเป็นตัวการสามารถปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้อันนั้นคือเจตสิกเนวสัญญานาสัญญายตนะหมายถึงอะไรเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักวิชาการที่ท่านอธิบายเอาไว้เมื่อผู้บำเพ็ญสมาธิดำเนินจิตตามภูมิแห่งสมาบัติ8 เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสมาบัติขั้นสุดท้ายหรือสูงสุดของสมาบัติ8ความรู้สึกของจิตผู้ปฏิบัตินี้ท่านว่าจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือหมายความว่าจะมีความทรงจำก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ปฏิเสธก็ไม่ได้รับรองก็ไม่ได้ในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่ว่าธรรมาก็ยังไม่ถึงแน่อันนี้พูดตามแบบที่ท่านเขียนไว้ทางพระพุทธศาสนาถือว่าจิตเป็นตัวผู้รู้แต่ในทางแพทย์ถือว่าสมองเป็นตัวผู้รู้ไม่ทราบว่าจิตและสมองจิตและสมองเป็นตัวเดียวกันหรือไม่อันนี้ก็ได้ในคำที่ว่าโดยธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไม่มีส่วนประกอบเขาไม่สามารถที่จะแสดงปฏิกิริยาหรือแสดงผลใดๆออกมาได้โดยธรรมชาติเขาจะต้องมีส่วนประกอบคือมีกายส่วนประกอบของกายที่สำคัญก็คือมันสมองทีนี้ในเมื่อจิตกับมันสมองหรือประสาทมาประกอบกันเข้าจิตจึงมีพลังสั่งการต่างๆขึ้นมาภายในร่างกายของเราทีนี้ถ้าหากว่าจะแยกประเภทก็หมายถึงว่าจิตคือตัวผู้รู้อยู่เฉยๆมันสมองนี่เป็นเนื้อสมองหรือเป็นมันสมองอันเป็นส่วนประกอบให้จิตมีพลังขึ้นมาในเมื่อจิตมีพลังโดยธรรมชาติก็อาศัยพลังทางสมองนี่สั่งการถ้าไม่มีสมองเป็นส่วนประกอบจิตไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นอันนี้ในทางที่กำหนดรู้ตามที่มันเป็นพอจิตเป็นนิ่งว่างแล้วหมอก็ว่างอยู่อย่างนั้นทำอะไรไม่เป็นพอมาสัมผัสกับร่างกายภาพเกิดมีตัวขึ้นมามีความรู้สึกที่สมองเกิดสั่งการขึ้นมาทันทีแต่จะอธิบายว่าอย่างไรขอฝากท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาด้วยในขณะที่นั่งสมาธิจิตมักจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำอย่างไรจึงจะไม่ทำให้จิตเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องอาศัยการทำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆทำให้มากๆภาวนาให้มากๆจนชำนิชำนาญแล้วจิตจะอยู่เองการทำสมาธิในขั้นต้นนี่ในการเริ่มต้นนี่ก็ย่อมเราก็ย่อมจะลงทุนลงแรงหนักหน่อยเหมือนกันกับการบุกเบิกงานใหม่เพราะงั้นการทำสมาธิเพื่อจะไม่ให้จิตส่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราต้องภาคเพียรพยายามแต่อย่าไปเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วทำให้เราหมดความคิดเราทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบจากอารมณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันชั่วขณะหนึ่งพอเราได้มองเห็นหน้าเห็นตาของจิตตั้งเดิมของเราอย่างไรในเมื่อเราอบรมสมาธิให้มากๆแล้วมีสติสัมปชัญญะดีแล้วจิตของเรานี่มันยิ่งมีความคิดมากกว่าที่เราว่าเราคิดวุ่นวายอยู่เดี๋ยวนี้แต่ความคิดที่มีสติเป็นตัวการสำคัญนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหนักอกหนักใจหรือก่อทุกข์ก่อยากให้แก่ใครเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่เป็นสิ่งจำเป็น ข้อ2การทำสมาธิทุกครั้งจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องขึ้นพระกรรมฐานอันนี้ไม่จำเป็นขึ้นกรรมฐานหมายความว่าจะต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนไปยกครูกรรมฐานอันนี้เรียกว่าขึ้นกรรมฐานทีนี้เราจะขึ้นโดยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสดาของเราเป็นคุณธรรมเราจะทำพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นในใจของเรานี่คือทำใจให้สงบให้นิ่งให้สว่างเกิดพุทธะความผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานพุทธะผู้รู้ขึ้นในใจของเราโดยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่คุณธรรมเท่านั้นทีนี้อาตมาใคร่ที่จะขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายว่าการทำสมาธิอย่าไปขึ้นครูหรือยกครูกรรมฐาน การภาวนาพุทโธเนี่ยถ้าหากไปยกครูกรรมฐานขึ้นมาคือหมายความว่าเอาดอกไม้ธูปเทียนไปเรียนกรรมฐานจากท่านผู้ใดผู้หนึ่งท่านผู้นั้นมอบพระกรรมฐานให้คือให้ภาวนาพุทโธในเมื่อมาภาวนาพุทโธแล้วกรรมฐานยกครูนี่มันจะทำให้มีปีติเกิดขึ้นอย่างแรงในตอนแรกๆจะนึกพุทโธพุทโธในใจพอจิตเริ่มสงบลงมาหน่อยพุทโธพุทโธดังออกมาพอพุทโธดังช้าๆต่อไปก็ถี่เข้าถี่เข้าลงผลสุดท้ายยังเหลือแต่โทโทโทโทโทคำเดียวในเมื่อเงียบเสียงโทแล้วมีเสียงพูดขึ้นมาในทำนองเทศแต่ไม่ใช่ผู้นั้นเป็นผู้เทศกลายเป็นวิญญาณเข้ามาสิงการภาวนาโดยยกครูขึ้นกรรมฐานเนี่ยพลาดท่าเสียทีจะกลายเป็นโลกผีสิงอันนี้ขอเตือนทุกๆ ท่านทำความเข้าใจเอาไว้หากไม่รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ได้ทุกวันจะปฏิบัติสมาธิให้เกิดมหาสติได้หรือไม่สมาธิที่จะให้เกิดเป็นมหาสติปัฏฐานต้องอาศัยศีลเป็นประการสำคัญแต่สมาธิจะทำเพียงแค่ว่าให้เกิดพลังจิตให้เกิดพละให้เกิดพลังจิตหรือให้เกิดอำนาจอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีศีลเช่นสมาธิของพวกเรียนไสยศาสตร์พวกทอบหนังบังฟันอะไรต่างๆนี่เขาก็อาศัยสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิจะให้เป็นมหาสติปัฏฐานต้องมีศีลเป็นพื้นฐานไม่มีศีลสติเป็นมหาสติไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิมานานแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่หายไปนานๆจะเกิดมีอาการแสดงทางอาการโดยมือทำสัญญาให้รู้โดยอาการเช่นสอนให้ระวังทวาร6ในขณะเดียวจิตจะคิดรู้ถึงความหมายหรือบางครั้งปวดเมื่อยกายเพราะไม่ใช่ขณะเวลาที่นั่งสมาธิก็จะมีอาการบริหารกายส่วนนั้นเป็นการผิดหรือไม่การเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถบางทีเราอาจจะบริหารกายแบบฤาษีดัดตนท่านอาจารย์ฟันท่านทำหรือแบบฤาษีดัดตนที่มีแบบฝึกหัดอยู่ที่วัดโพนะอันนี้ไม่ผิดเป็นการบริหารกายให้มีความคล่องสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารอย่างไรสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารและต่อทุกคนที่ไม่ใช่นักบริหารสมาธิในเมื่อเราทำสมาธิให้มีจิตสงบมั่นคงทำให้เรามีสติมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีได้ดีและสมาธินี้ถ้าใครทำถูกต้องเดิมเป็นคนขี้เกียจจะกลายเป็นคนขยันเป็นคนไม่ซื่อสัตย์จะต้องกลายเป็นคนซื่อสัตย์ยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านขี้เกียจหุงข้าวให้ผัวรับทานในเมื่อทำสมาธิเป็นแล้วจะขยันในการหุงข้าวให้ผัวรับทานรู้จักหน้าที่ของตนอย่างดีเพราะฉะนั้นสมาธินี่มีประโยชน์แก่นักบริหารและนักปกครองอย่างเหลือที่จะพรรณนาทีเดียวถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถรู้จักวิธีใช้อำนาจทางจิตได้ก็ยิ่งเป็นการดีทำอย่างไรจะดึงผู้ประพฤติผิดให้ทำตัวอยู่ในศีลในธรรมจะมีอุบายอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยการชักชวนบ่อยๆชี้แจงเหตุผลให้ฟังบ่อยๆต้องใช้ความภาคเพียรพยายามแต่เราอาจจะคิดว่าเราจะชักจูงบุคคลมาให้ทำดีให้มีศีลมีธรรมกันหมดทุกคนนั่นเป็นไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านก็ทำไม่ได้ถ้าหากพระพุทธเจ้าทำได้พวกเราก็คงไม่มีเชื้อสายที่จะให้เกิดมาเพราะฉะนั้นเราก็ทำเฉพาะที่พอที่จะทำได้ชักจูงพอที่จะชักจูงได้นี่อีกปัญหาหนึ่งเมื่อเห็นสิ่งของดวงจิตในสมาธิในเมื่อเห็น สีของดวงจิตในสมาธิขั้นแรกๆเป็นสีน้ำเงินต่อมาเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงเหลืองขาวเราควรจะเพ่งสีในจิตหรือไม่จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่อันนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของการทำสมาธิในเมื่อจิตเริ่มจะมีอาการสงบลงไปในความรู้สึกจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีแปลกๆต่างๆสารพัดที่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เราไม่ควรจะไปสนใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นให้จ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาถ้าบริกรรมภาวนายังมีอยู่ให้จ้องอยู่ต่อคำบริกรรมภาวนานั้นๆในเมื่อเห็นสีของดวงจิตในสมาธิขั้นแรกๆเป็นสีน้ำเงินต่อมาเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงเหลืองขาวเราควรจะเพ่งสีในจิตหรือไม่จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่อันนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของการทำสมาธิในเมื่อจิตเริ่มจะมีอาการสงบลงไปในความรู้สึกจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีแปลกๆต่างๆสารพัดที่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เราไม่ควรจะไปสนใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นให้จ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาถ้าบริกรรมภาวนายังมีอยู่ให้จ้องอยู่ต่อคำบริกรรมภาวนานั้นๆถ้าหากว่าบริกรรมภาวนาหายขาดไปให้จ้องกำหนดรู้ที่จิตผู้รู้อันเดียวเท่านั้นถ้าเราไปเกิดเอะใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นสภาพจิตจะเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสีแสงเสียงเหล่านั้นจะหายไปถ้าหากเราพยายามพยุงดวงจิตประคับประคองจิตอันนี้ให้อยู่ในลักษณะสงบนิ่งเฉยสีแสงเสียงเหล่านั้นจะอยู่ให้เราดูได้นานแล้วเราอาจจะได้ปัญญาเกิดจากสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นในแง่วิปัสสนาก็ได้เพราะอันนี้เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเหตุการณ์ใดๆที่ผ่านเข้ามาในขณะที่เราทำสมาธิจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามเป็นความรู้ก็ตามหรืออาจจะเป็นเสียงดังขึ้นมาก็ตามให้ผู้ภาวนากำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่จิตของเราบันดาลให้เกิดมีขึ้นมาเองเมื่อจิตไปเอะใจไปสงสัยไปยึดสิ่งนั้นจิตของเรานี่ไปหลงภูมิของตัวเองเมื่อหลงภูมิของตัวเองแล้วก็ไปยึดแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้พอเกิดแอขึ้นมาแล้วจิตก็ถอนจากสมาธิสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหายไปเราเลยหมดโอกาสไม่ได้พิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงท่านนี้ให้ระวังให้มากอันนี้ตอนนี้จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่ถ้าหากว่าจิตยังภาวนาอยู่ก็ภาวนาต่อไปถ้าจิตหยุดภาวนาแล้วก็กำหนดรู้จิตอย่างเดียวหรือถ้าหากว่าจิตยังไม่หยุดภาวนาเราจะหยุดแล้วกำหนดรู้ที่จิตอย่างเดียวก็ได้ในขั้นนี้ข้อ2เมื่อเมโอปปาติกะอาจารย์ที่สอนกรรมฐานที่ล่วงลับไปแล้วมาเยี่ยมโดยเห็นในสมาธิได้สัมผัสรับรู้ได้กับได้กลิ่นหอมตลอดเวลาที่ทำสมาธิการที่จะติดต่อพูดคุยกับท่านควรปฏิบัติอย่างไรอันนี้ไม่มีทางที่จะควรปฏิบัติอย่างไรและก็ไม่ควรคิดที่จะไปพูดคุยกับท่านเพราะสิ่งเหล่านี้จิตของท่านปรุงแต่งขึ้นมาเองอย่าไปเข้าใจว่าสิ่งอื่นมาแสดงให้ปรากฏถ้าหากว่าท่านภาวนาพุทโธพุทโธท่านนึกอยากเห็นพระพุทธเจ้าหรือจิตของท่านผูกพันอยู่ที่พระพุทธเจ้าจิตสงบสว่างลงไปแล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมาถ้าหากท่านยึดอยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้วพอจิตสงบลงเป็นสมาธิระหว่างอุปจารสมาธิสว่างขึ้นมากระแสจิตส่งออกไปข้างนอกจิตยึดมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะปรากฏเป็นตัวขึ้นมาให้ท่านเห็นเพิ่งทำความเข้าใจว่านิมิตทั้งหลายแหละที่ปรากฏนั้น มันเป็นเพียงมโนภาพที่จิตของท่านสร้างขึ้นมาเองอย่าไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งอื่นหลวงพ่อนี่นั่งภาวนาจนมองเห็นกายของตัวเองนี่แหละเป็นผงไปแล้วลืมตาขึ้นมากายก็ยังอยู่ถ้ามันเป็นจริงแล้วก็ทำไมถึงจะมานั่งเทศให้โยมฟังอยู่ได้อันนี้คือข้อเท็จจริงเราอย่าไปหลงว่าเป็นสิ่งอื่นมาถ้าหากว่าเป็นสิ่งอื่นมาแสดงตัวให้ปรากฏกันจริงๆนี่ไม่จำเป็นจะต้องนั่งอยู่ในสมาธิบางครั้งเนี่ยจะมานั่งอยู่เฉยๆนี่ผีมันวิ่งผ่านไปอย่างนี้อันนี้มันถึงเป็นของจริงในสมาธินี่มันเป็นของหลอกในมาพูดมาถึงตรงนี้แม้ว่าเวลาจะยืดยาวหน่อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังจะนำตัวอย่างมาเล่าให้ฟังท่านอาจารย์ของอาตมานี่ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ทองอโศโกถ้ายังมีชีวิตอยู่เวลานี้ก็อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับท่านหลวงพ่อเทศท่านอาจารย์เทศท่านผู้นี้ไปนั่งภาวนาอยู่ในกติเล็กๆในสำนักอาจารย์มั่นเวลาเข้าไปก็ปิดประตูลงกลอนอย่างดีพอภาวนาแล้วก็พอจิตสงบนิ่งสว่างลงไปแล้วก็มีสาวๆคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มาพูดจ้าหลวงพี่มาทนทุกข์ทรมานทำไมศึกไปอยู่ด้วยกันจะมีความสุขในตอนนี้ท่านมีสติอยู่ท่านก็กำหนดว่าดูจิตที่เฉยอยู่เสียงนี่มันก็ดังออดอยู่อย่างนั้นนะไม่หยุดลองผลสุดท้ายนางผู้หญิงในนิมิตในฝันนั้นก็บอกว่า มาพูดจาด้วยก็ไม่อยากพูดไม่พูดก็อย่าพูดเสร็จแล้วมันก็ลุกปุบปับไปท่านอาจารย์ทองมองเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินออกประตูไปเดินด้อมออกประตูไปจนรับสายตาพอมันรับสายตาไปแล้วสมาธิแตกพูดกับเขาสักดีเนาะ ทีนี้ทั้งที่พอนึกว่าพูดกับเขาสักดีเลยลุกปรับออกจากที่นั่งสมาธิพอไปถึงประตูทั้งที่ตัวเองนี่น่ะเมื่อนั่งอยู่ในสมาธินี่เห็นผู้หญิงเนี่ยเดินลอดประตูออกไปแต่เมื่อตัวไปถึงแล้วต้องถอดกลอนเปิดประตูออกเองยังไม่ได้สติเว่งลงไปวนรอบหาอยู่รอบๆกติสองมุมนั้นสองมุมนี้ท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่กติท่านตะโกนร้องมาทองเอ้ยวัวหายเห็นแล้วหรือยังได้สติคืนมาเนี่ยข้อเท็จจริงที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของนักปฏิบัติจะต้องเจอกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้ระวังเอาไว้นิมิตในขั้นนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นของเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเพราะไปหลงนิมิตที่มโนภาพของตัวเองจิตของตัวเองสร้างมโนภาพขึ้นมานี่ไปถือว่าเป็นจริงเป็นจังแล้วอย่างสมมติว่ามองเห็นผู้วิเศษหรืออะไรก็ตามเดินเข้ามาหาเนื่องว่ามันเป็นจริงเลยน้อมจิตรับพอน้อมจิตรับแล้วไอ้นั่นมันก็เข้ามากลายเป็นเรื่องทรงไปนี่มันเป็นทางที่เฟะได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นควรทำความเข้าใจว่านิมิตหรือสิ่งที่รู้ทั้งหลายนี่เป็นจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองเท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นมาแสดงให้เห็นในขณะที่ทำสมาธิถ้าเคยภาวนาเห็นทุกรอบกายในสมาธิและเคยเกิดภาวะตัวเบาและจิตดิ่งลงไปตลอดเวลาได้ปฏิบัติโดยการวางอุเบกขาภาวนาพุทโธตลอดเวลาเป็นการถูกต้องไหมการอันนี้หมายถึงการบริกรรมภาวนาพุทโธโดยธรรมชาติของการบริกรรมภาวนาแล้วเมื่อจิตสงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิแล้วพอเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาจิตจะปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาทุกครั้งไปในเมื่อจิตปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาแล้วจิตไปนิ่งเฉยอยู่ตอนนี้ให้กำหนดรู้ลงที่จิตถ้าว่าจิตมีลักษณะลอยเพ่งฟังให้เพ่งไปหาลมหายใจยึดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องรู้อันนี้ที่ไอ้เรื่องปล่อยวางคำภาวนาเนี่ยจิตจะต้องวางของเขาเองเราไม่ต้องไปวางให้เขาก็ได้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือสังขารใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตหรือธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องจิตตสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเครื่องรู้ของตัวเองเป็นอุบายฝึกฝนตัวเองซึ่งเราเรียกว่าปัญญาหลักการมีอยู่ว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตถ้าความรู้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาถี่ยิบเท่าไหร่จิตดวงนี้ยิ่งใสสะอาดยิ่งขึ้นเท่านั้นมีพลังแรงกล้าขึ้นเท่านั้นอาการเกิดดับแต่สักว่าเป็นอาการเหมือนภาพลวงเช่นเดียวกับอาการคลื่นเหมือนคลื่นในน้ำใช่ไหมอันนี้มันก็เข้าในโลกที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั่นแหละคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเมื่อวันเสาร์ได้มีโอกาสไปนมัสการพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าได้ตอบข้อซักถามของคณะที่ไปหลายคนแต่ยังมีเรื่องค้างอยู่คือผีและวิญญาณมีจริงเพราะพระคุณเจ้าได้ประสบมาแล้วดิฉันอยากจะทราบเรื่องราวต้องการให้เล่าให้ฟังกันเหรออันนี้เรื่องวิญญาณมีหรือผีมีผีไม่มีเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้วแต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วก็โดนผีหลอกมาแล้วจะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเจอแล้วรับฟังสิ่งใดที่มีคำพูดกล่าวขวัญถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นย่อมมีจริงแต่เรายังค้นไม่พบเรื่องนี้ถ้าอาตมาจะนำมาเล่าให้ฟังย่อๆเมื่อปี2501มีเจ้าศรัทธามอบที่ดินแห่งหนึ่งให้ที่ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ผีสิงแล้วก็อาตมาพาพระเนนไปอยู่นั่น 4-5 องค์พออยู่ได้3วันแล้วก็เกิดผีมาตบหน้าก่อนที่มันจะมาตบหน้านั่นหลังจากที่นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ถึงเวลาจะจำวัดพอมีอาการเคลิ้มๆลงไปก็มองเห็นเป็นกลุ่มวิ่งมาจากทางตะวันตกแล้วก็มาสัมผัสกับใบหน้าเหมือนกับฝ่ามือตกทีนี้มันนึกว่าเอ๊ะฝันหรือไงถ้าฝันทำไมเจ็บก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเอ้าจะผีตบหรือไม่ตบก็ช่างหรอกวันนี้แต่ต้องดูให้มันรู้เรื่องกันวันนั้นไปตัดสินใจไม่จำวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดคืนพอเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งได้ยินเสียงตกตู้มลงมาเดินไปดูไม่มีอะไรโยอย่างนั้นจนกระทั่งถึงตีสามพอถึงตีสามแล้วไปเข้าที่นั่งสมาธิมองไปข้างหน้ามองเห็นแสงโตเบลอขนาดตะเกียงเจ้าพายุสองแสงวิ่งวนไล่กันอยู่ในตรงนั้นมีพระองค์หนึ่งไปจำวัดอยู่นั่นพอจะมานึกว่าเอ๊ะพระองค์นี้จะตื่นหรือเปล่าเนาะพอได้เห็นอะไรพอเป็นขวัญตาพอนึกแค่นั้นแหละแสงสองแสงพระจากพระองค์นั้นวิ่งมาหาอาตมาอาตมาก็กำหนดจิตเอ้าท่านแน่จริงแล้วก็มาชนฉันให้ตายทีเดียวให้ฉันสำเร็จพระนิพพานเข้ามาระยะห่าง5วาแสงนั้นตกลงกับดินแล้วก็หายมิดเงียบไปก็เลยได้เห็นข้อเท็จจริงว่าอ๋อผีนี่มันมีจริงๆวิญญาณมีจริงๆถ้าใครยังไม่เห็นแล้วก็อย่าเพิ่งรับรองพยายามดูให้มันเห็นซะก่อนเราย่อๆเพียงแค่นี้ตามที่หลวงพ่อบอกว่าให้กำหนดลงที่จิตจิตเป็นนามธรรมแล้วจะหาจุดที่กำหนดลงที่ตรงใดความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นโดยลำพังความรู้สึกอันนั้นไม่มีส่วนประกอบเพียงแต่กำหนดรู้จิตเฉยๆนี่มันอาจจะไม่มีพลังเพราะฉะนั้นอุบายวิธีท่านจึงให้เพ่งหรือให้บริกรรมอันใดอันหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นเพื่อช่วยให้จิตมีพลังขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาดี กำหนดรู้ลงที่รู้รู้อยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นจ้องอยู่ที่ตรงนั้นแล้วคอยดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพออะไรเกิดขึ้นกำหนดตามรู้รู้รู้ไปเรื่อยเป็นการใช้ได้อันนี้คำถามที่ว่าจิตอยู่ที่ตรงไหนความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นถ้าเรานึกพุทโธจิตก็อยู่กับพุทโธพุทโธก็อยู่กับจิตทำสมาธิภาวนาทำอย่างไรจิตไม่ค่อยอยู่ในคำบริกรรมภาวนามีทางแก้ไขอย่างไรเมื่อจิตไม่อยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็พยายามนึกคำบริกรรมภาวนาให้มากๆเข้าใช้ความภาคเพียรพยายามถ้าหากว่าการนึกบริกรรมภาวนานี้ไม่ได้ผลก็ให้มาเพ่งดูกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามหลักแห่งกายคตาสติหรือหลักมหาสติปัฏฐานถ้าอยู่ปัจจุบันนี้จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระธาตุจริงหรือพระธาตุปลอมอันนี้ถ้าหากว่าเราสงสัยเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าอะไรเป็นจริงหรือเป็นปลอมเราไปเทียบกับพระพุทธรูปที่เราหล่อขึ้นเราสมมติว่านี่คือพระพุทธรูปเป็นองค์แทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาก็เป็นบุญพระธาตุนี้ซึ่งมีลักษณะซึ่งเราเรียกว่าพระธาตุถ้าเราเชื่อว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่เราสมมติเอาว่าเป็นพระพุทธเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเราสักการะบูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญสำคัญอยู่ความจริงอยู่ในจิตของเราเนี่ยว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ที่กล่าวว่าคนหมดกรรมแล้วหมายความว่าอย่างไรกรรมนี้หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมดกรรมแล้วคำว่าหมดกรรมแล้วนี่หมายความว่าอันนี้หมายถึงในปัจจุบันเช่นอย่างสมมติว่าคนตายไปเขาหมดกรรมของเขาแล้วแล้วทีนี้ใครเจ็บป่วยแล้วหายหมดกรรมเขาแล้วเขาจึงหายแล้วก็ใครมีอุปสรรคขัดข้องในการดำเนินวิถีชีวิตในเมื่อผ่านอุปสรรคมาได้หมดกรรมกันเสียทีอันนี้หมายถึงอย่างนั้นแต่ว่ากรรมที่จะทับให้ก่อเกิดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่สำเร็จพระอรหันต์แล้วไม่มีทางหมดกรรมนี่หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมายถึงทั้งกรรมเก่าและกรรมปัจจุบันกรรมเก่าก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดก็คือว่ากรรมที่พาให้เรามาเกิดเป็นตนเป็นตัวมีกายมีใจกรรมใหม่ก็หมายถึงการกระทำในปัจจุบันเรื่องของกรรมพระองค์ท่านได้สละบัลลังก์ละทิ้งลูกน้อยของพระองค์ท่านเพื่อแสวงหาและศึกษาหลักสัจธรรมจนบรรลุถึงขั้นมรรคผลถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมถ้าพูดถึงว่าสามัญสำนึกโดยธรรมดาพระพุทธเจ้าทำผิดแต่ถ้าแต่เพราะวิสัยพระสัพพัญญูท่านย่อมรู้ท่านรู้ว่าการที่สละราชบัลลังก์หรือสละสมบัติสละพระพิมพาสละราหุลออกไปบวชไปบวชแล้วจะได้บรรลุคุณธรรมพิเศษแล้วเมื่อบรรลุแล้วถึงแม้ว่าเบื้องหลังคือพระพิมพาหรือราหุลจะทนทุกข์ทรมานก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงตายแต่เมื่อพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์กลับมาโปรดท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้บรรลุถึงความสุขคือมรรคผลนิพพานท่านมองเห็นผลอย่างนี้แต่ถ้าสามัญสำนึกอย่างเราเนี่ยถ้าใครเกิดเบื่อโลกเบื่อครอบครัวแล้วหนีไปบวชนี่ถือว่าเป็นผิดอย่างถนัดอาตมาก็เห็นว่าผิดด้วยที่โคราชเคยมีผู้บอกว่ายอมอยากจะมาบวชเพราะเบื่อโลกเต็มทีหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้คนอยู่นั่นจนกว่ามันหมดเบื่อซะก่อนถึงค่อยมาบวชถ้าจะมาบวชจริงๆแล้วอย่าเดินมาอย่านั่งรถมาให้ตัวลอยมาในอากาศหลวงพ่อจะจัดพานทองไว้คอยรับคุณถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมนี่ตอบไปแล้วและทำไมท่านจึงไม่ได้รับผลของกรรมนั้นก็เพราะว่าท่านอยู่เหนือกรรมแล้วขอเรียนถามดังนี้ลักษณะอย่างไรที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าตัวเราประสบผลสำเร็จทางสติความสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ ใช่หรือไม่ลักษณะที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองถ้าจะเปรียบเทียบสมมติว่าเราหิวคนอื่นเขารับทานเรารู้กับเขาไหมอันนี้ก็เปรียบเทียบอย่างหยาบๆถ้าเราหิวแล้วเรารับทานความอิ่มความหายหิวเราเป็นผู้รู้ทีนี้ธรรมะส่วนละเอียดที่สัมผัสรู้ในทางจิตเนี่ยในเมื่อมีธรรมะมาสัมผัสกันจริงๆเราก็รู้ว่าเราสัมผัสหรือมีความสำเร็จไอ้ความหวังในสิ่งที่ดีที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่อันนี้ก็หมายถึงว่าความสำเร็จก็คือหมายถึงไอ้สำเร็จสิ่งที่เราหวังสิ่งที่ดีที่เราหวังและตั้งใจไว้เช่นเราหวังจะให้สำเร็จมรรคผลหรือให้รู้ข้อแท้จริงของธรรมะต่างๆในเมื่อเราพิจารณารู้แล้วมันก็เกิดรู้ขึ้นที่จิตเช่นอย่างสมมติว่าปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรในเมื่อเราทำสมาธิเป็นแล้วเรารู้ทันทีว่าสมาธิคือสิ่งนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่ใช่เกิดจากจิตของมนุษย์ที่เกิดสุขเรียกว่าสวรรค์เกิดทุกข์เรียกว่านรกหรือนรกสวรรค์มีจริงทีนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงก็อยู่ข้อเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าผีมีจริงหรือไม่จริงนรกสวรรค์ตามตำราท่านก็กล่าวว่าสวรรค์มี6ชั้นนรกมีอยู่ถึง8ขุมแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนนรกก็อยู่ที่นี่สวรรค์ก็อยู่ที่นี่ในเมื่อผู้ตายไปแล้วเป็นโอปปาติกะในเมื่อเกิดผุดขึ้นเป็นตนเป็นตัวมีบาปกรรมที่จะต้องตกนรกนรกผุดขึ้นมารองรับในขณะนั้นผู้ที่ทำบุญแล้วจะได้สวรรค์เกิดเป็นโอปปาติกะเป็นเทวดาถ้าจะมีวิมานอยู่วิมานก็ผุดขึ้นมารองรับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นด้วยตาว่ามันเป็นกิ่งไม้แต่เทวดาไปเกาะอยู่นั่นในความรู้สึกของเขานั้นเหมือนว่าเขาได้อยู่ในวิมานสูงตั้ง12โยชน์อันนี้มันเป็นกรรมมนิมิตตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับบุญกรรมหรือไม่อันนี้เกี่ยวกับบุญกรรมมันมีเหตุผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รังแกสัตว์ไม่ทรมานสัตว์มีอายุยืนคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอายุสั้นอันนี้ท่านว่าไว้ในพระสูตรศีล5หรือศีลอื่นๆเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสมาธิมากน้อยอย่างไรหรือไม่ศีล5หรือศีลอื่นๆมีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติสมาธิอย่างมากทีเดียวทีนี้คนที่มีภูมิศีล5นี่จะสามารถปฏิบัติสมาธิให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไหมนี่คือข้อที่ควรสงสัยพระเจ้าสุทโธทนะมีศีล5นางวิสาขาก็มีศีล5แล้วปฏิบัติก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระนางวิสาขาบรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบยังไม่ได้สมาทานศีลเลยทีนี้พระเจ้าสุทโธทนะฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงก็ได้สำเร็จพระอรหันต์อยู่ในภูมิแห่งศีล5เพราะฉะนั้นศีล5นี้ก็เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิสติปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่อยู่ในคฤหัสถ์นี่ปฏิบัติสมาธิสะดวกกว่าผู้บวชผู้บวชนี่มีศีลหลายตัวพะลุงพะลังไม่ทราบว่าจะสำรวมอันใดบ้างในเมื่อภาระที่จะต้องสำรวมมากๆอย่างนั้นถ้าสติสัมปชัญญะไม่เพียงพอทำผิดอยู่เรื่อยๆศีลมัวหมองภาวนาสู้คฤหัสถ์ไม่ได้ใจที่ทำให้ว่างให้สงบบ้างพอสมควรถ้าหากจะพิจารณาสิ่งใดให้เห็นแจ้งนั้นจะทำอย่างไรใจที่สงบสว่างพอสมควรแล้วถ้าจะทำจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการรู้เช่นอย่างสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรในเมื่อกำหนดพิจารณาสิ่งนี้พิจารณาลักษณะหน้าตาของสิ่งนี้พอสมควรแล้วกำหนดจิตให้ว่างในเมื่อจิตเกิดว่างลงเมื่อไหร่ความรู้มันจะผุดขึ้นมาในขณะช่วงที่จิตมันว่าง คือว่างจากความอยากรู้อยากเห็นเคยยกครูเข้าวิปัสสนาให้ครูกำหนดยกหนอพองหนอจะมีอาการเกิดใจคิดไม่ชอบจึงเปลี่ยนมากำหนดพุทโธรู้สึกว่าเบาสบายจะผิดไหมที่ไม่ได้ลาออกจากการกรรมฐานอันนี้ไม่ผิดการปฏิบัติเพื่อมีผู้กล่าวว่าการนั่งสมาธิแบบลืมตาทำให้เกิดปัญญาหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรและดีกว่านั่งสมาธิแบบหลับตาหรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของใครบางท่านชอบหลับตาการหลับตานี่เพื่อปิดทวารไม่ให้มองเห็นสิ่งที่วุ่นวายทั้งหลายเพื่อจะได้ช่วยให้จิตเนี่ยมันสงบเร็วเข้าแต่ถ้าหากว่าการลืมตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยให้จิตสงบได้เร็วก็ทำอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของท่านผู้ใดไม่มีผิดพระพุทธเจ้ากินมังสวิรัติหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กินมังสวิรัติหลักฐานจากที่พระหลักฐานจากพระเทวทัตไปทูลขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นวินัยห้ามพระภิกษุฉันเนื้อสัตว์แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับข้อเสนอของท่านเทวทัตอันนี้เป็นหลักฐานสอดแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เว้นมังสวิรัติในเมื่อพูดถึงมังสวิรัติแล้วอาตมาขอย้ำอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติงดเว้นจากการรับเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอสนับสนุนแต่ปัญหาสำคัญว่าผู้ปฏิบัติแล้วอย่าเอาความดีที่เราปฏิบัติไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นการปฏิบัติอันใดปฏิบัติแล้วถือว่าข้อวัดปฏิบัติของตนนั้นดีวิเศษแล้วเอาไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นนั้นมันกลายเป็นบาปเพราะการตำหนินั่นเป็นมันเป็นวาจาหยาบเป็นฉายาแห่งมุสาวาทไม่ควรทำถ้าอย่างดีก็เราปฏิบัติอย่างนี้รู้สึกว่าดีท่านควรปฏิบัติตามอย่างเราบ้างเผื่อมันจะเกิดผลประโยชน์อะไรทำนองนี้คนที่ซื้อหมูมาทานมีผลบาปสืบเนื่องหรือเปล่าทีนี้ถ้าหากว่าเพราะถ้าไม่มีคนซื้อก็ย่อมไม่มีคนค้าขายมากมายถึงปัจจุบันนี้อันนี้อาการที่พระภิกษุต้องอาบัติสงสัยแล้วขืนทำลงหนึ่งสงสัยว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดสงสัยว่าการทานเนื้อสัตว์นี่มันเป็นบาปเป็นการส่งเสริมปานาติบาตอย่าทานมันเป็นบาปแต่ถ้าใครไม่สงสัยแล้วเชิญตามสบายเถอะมีอาการง่วงนอนขณะทำสมาธิและหลับไปในที่สุดจะปรับปรุงหรือป้องกันอย่างไรอันนี้ไม่ต้องไปปรับปรุงหรือป้องกันอย่างไรถ้าสามารถนั่งหลับได้ก็นั่งให้มันหลับนานๆเข้ามันจะค่อยหายง่วงไปเองการปฏิบัตินี่ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะเราปฏิบัติไม่หยุดทำให้มากๆตัวสติมีพลังขึ้นก็สามารถขจัดความง่วงนอนได้การตอบปัญหาที่ท่านทั้งหลายส่งคำถามมาก็เป็นอันว่าตอบครบถ้วนทุกปัญหาแล้วอาจจะถูกต้องตามความประสงค์ของท่านบ้างหรือไม่ถูกต้องบ้างก็ถือโอกาสขออภัยท่านทั้งหลายด้วยอะไรที่มันยังไม่ตรงกับความต้องการก็ขอให้ท่านตั้งใจพิจารณาต่อไปอีกไอ้ปัญหามีอยู่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธินี่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากสมาธิคือหมายความว่ามันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภายในจิตอันนี้เราต้องพยายามตอบด้วยตนเองถ้าสงสัยว่าอันนี้คืออะไรถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก่อนที่จะภาวนาให้ท่านตั้งคำถามเอาไว้ว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็กำหนดจิตภาวนาเรื่อยไปจะภาวนาอะไรก็ได้ในเมื่อจิตสงบนิ่งว่างลงไปแล้วคำตอบมันจะปรากฏขึ้นมาเองเอาละขอยุติการตอบปัญหาไว้เพียงแค่นี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเนตรว่าปรึกษาและสนทนาธรรมตอนที่3 ในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM

0: ื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าศาสนาทำให้คนวิเศษกว่าสัตว์ขอเชิญท่านฟังครับ
1: โลกที่ไม่มีศาสนาต้องเป็นโลกที่เดือดร้อนอย่างไม่มีปัญหาคนไม่มีศาสนาก็เช่นเดียวกันแยกมาเป็นโลกแล้วมาเป็นคนเป็นลายๆเรื่องให้ความเป็นธรรมไม่มีอันใดที่จะให้ความเป็นธรรมยิ่งกว่าศาสนาเพราะศาสนาออกมาจากท่านผู้เป็นธรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นธรรมทั้งดวงภายในใจและก็นำมาแผ่กระจายทั่วโลกทั่วสงสารผู้ที่มุ่งต่อเหตุต่อผลต่อธรรมตามพระองค์ท่านจริงๆก็ยอมรับผู้ที่มีสิ่งกีดขวางมีพิษมีภัยอยู่ภายในจิตใจก็ไม่ยอมรับก็เป็นกรรมของแต่ละคนละคนผู้ที่ไม่ยอมรับเอาเลยนะมันก็สุดวิสัยเรื่องให้ความเป็นธรรมจากท่านผู้สิ้นกิเลสกับให้ความเป็นธรรมของผู้มีกิเลสนี้ย่อมต่างกันอยู่มากใครจะพูดว่าอะไรก็ตามเถิดถ้าจิตใจยังมีสิ่งที่เป็นพิษภัยอยู่ภายในนั้นต้องแทรกออกมาหรือระบายออกมาจนได้ไม่มากก็น้อยผู้ไม่มีเป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเลยนั้นยังไม่มีอะไรที่จะแทรกออกมาหรือแฝงออกมาเพราะไม่มีมีแต่ทำล้วนทำล้วนนั้นให้ความเสมอภาคให้ความเป็นธรรมสม่ำเสมอไปหมดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆขนาดไหนก็ตามทั้งที่ท่านบัญญัติห้ามไว้ไม่ให้ทำลายสัตว์แม้แต่อยู่ในครรภ์ให้ความเสมอภาคมาแล้วตั้งแต่โน้นเห็นความสัมพันธ์ของสัตว์มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องแต่ว่าออกมาเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้เห็นอย่างด้วยตาเนื้อของเราอย่างชัดเจนนี่เลยแม้แต่อยู่ภายในคันนึกละเอียดขนาดไหนก็ไม่ให้ทำลายเป็นให้ความเสมอภาคการที่จะมาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของจิตหรือความรู้ความเห็นที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ใครจะว่าเยี่ยมว่ายอดว่าดีประดีขนาดไหนก็คือความเร็วขนาดนั้นเนี่ยมันโกงข้ามโกงข้ามอย่างนี้เพราะมันเสกสรรกันขึ้นเฉยๆไม่ใช่เป็นขึ้นมาด้วยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติที่เป็นเองกับสิ่งที่เสกสรรขึ้นมานั้นผิดกันศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือธรรมเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ด้วยหลักธรรมชาติไม่ต้องไปดัดแปลงแก้ไขอันใดนี่เราพูดถึงส่วนรวมทั่วๆไปทีนี้ย่นเข้ามาถึงตัวของบุคคลเราแม้เป็นผู้นับถือศาสนาระยะใดขณะใดที่จิตห่างเหินจากธรรมคือสติปัญญาเครื่องไข้ครวญระยะนั้นกิเลสย่อมแทรกขึ้นมาได้ผลย่อมมีความเดือดร้อนให้เห็นอย่างชัดเจนภายในตัวเองยิ่งปล่อยสติสตังไปทั้งวันทั้งคืนคิดไปตามยถากรรมด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ที่ยับยั้งไม่ได้ถ้ามีสติสตังหรือมีปัญญาใคร่ควรต้านทานบ้างตามกำลังของตนก็พอมีเหลือคือพอให้มีความสุขความสงบได้ผู้ที่มีสติมีปัญญามาก มีความเฉลียวฉลาดในด้านปฏิบัติต่อจิตใจภัยที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็น้อยผู้ชำระได้โดยเด็ดขาดไม่มีภัยภายในใจเลยผู้นั้นที่ว่าเป็นผู้มีความสุขอันสมบูรณ์นี่แหละคนเราเป็นอย่างนี้แม้จะเป็นรูปคนเป็นหญิงเป็นชายเหมือนกันก็ตามแต่ภูมิแห่งความเป็นอยู่ภายในจิตใจมีผิดกันอย่างนี้ความรู้ความฉลาดมีลึกตื้นหนาบางต่างกันฐานของจิตก็มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอย่างนี้ท่านจึงว่าไม่ให้ประมาทวาสนาของกันและกันแม้เขาเป็นสัตว์ก็ไม่ให้ประมาทวาสนาของเขาว่าเขาเป็นสัตว์เราเป็นมนุษย์มันเป็นไปตามยถากรรมคือเป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกแต่ละหลาย

0: มีตัวเราคนหนึ่งที่เป็นเช่นเดียวกับสัตว์โลกในระยะเราที่เกิดมาเสวยความเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็เหมือนว่าเรานี่สูงส่งกว่าเขาในระยะที่เขาเป็นสัตว์ก็เหมือนกับว่าเขาต่ำต้อยด้อยยศถาบรรดาศักดิ์หรือฐานะต่างๆความจริงเขาก็มาเสวยตามกรรมของเขาตามธรรมที่ท่านว่ากรรมนองสัตติยิพัชติยติดังหินัปปณิตังกรรมย่อมจำแนกแก่สัตว์ให้เป็นต่างๆกันคือประณีตเรียซามต่างกันเป็นรายไปอันนี้เป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมที่ตนนั่นแหละทำไว้เวลาแสดงผลออกมาตนไม่ทราบว่าผลนี้เกิดมาจากอะไรจำเป็นก็ต้องเสวยไปตามวิบากแห่งกรรมที่ปรากฏขึ้นกับตัวของเราเองดังนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงมีแตกต่างกันท่านไม่ประมาทอำนาจวาสนาภพภูมิของกันและกันเพราะกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะด้วยกันมีการเปลี่ยนแปลงสูงบ้างต่ำบ้างตามอำนาจแห่งกรรมนิยมที่มีอยู่ภายในจิตของแต่ละรายหลายสัตว์บางตัวแม้เขาจะเป็นสัตว์ก็ตามแต่พื้นฐานแห่งจิตใจของเขาอาจดีกว่ามนุษย์เป็นบางรายก็ยังมีแต่ในวาระนั้นเขาเรียกว่าเสวยกรรมตามวาระของตนก่อนพอพ้นจากนั้นไปแล้วเขาอาจจะสูงกว่ามนุษย์ก็ได้มนุษย์เราอาจจะต่ำกว่าเขาก็ได้มันเป็นไปตามวาระเว้นแต่ผู้ที่ดำเนินจิตใจให้มีหลักรากมีฐานไปโดยลำดับลำดับนั่นจะมีความสูงขึ้นไปเป็นลำดับเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นโสดาขึ้นไปนี่เป็นผู้แน่นอนต่อความพ้นทุกข์อย่างชาก็ไม่เลยเจ็บชาท่านก็บอกไว้แล้วผู้นี้เป็นผู้แน่นอนที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิสูงโดยลำดับนอกนั้นท่านไม่ได้รับรองว่าเป็นความแน่นอนแน่นอนจึงต้องมีสูงสูงต่ำต่ำเป็นเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปเมื่อเราทราบอยู่จากแก่ใจของเราจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงที่แสดงไว้ด้วยความสัตย์ความจริงอย่างนี้เราจึงไม่ควรประมาทในตัวของเราเองเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติความเข้มแข็งทางด้านจิตใจความเฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะผิดขึ้นได้ในขณะนี้ในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้เราจึงไม่ควรจะปล่อยให้ไปตามยถากรรมให้ชาตินู้นชาตินี้วันนั้นเดือนนั้นปีนี้มาตัดสินให้เราอันนั้นเป็นความผิดเพราะเมื่อวันปีเดือนหรือการสถานที่ใดๆนั้นไม่ใช่เป็นผู้มารับผิดชอบเราเราเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองในอิริยาบถทั้ง4ความเป็นก็ดีความตายไปในภพใดก็ดีที่จะต้องรับสุขรับทุกข์เป็นเรื่องของเราจะต้องรับโดยสิ้นเชิงไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสู้แบ่งรับหรือแบ่งสรรปันส่วนให้มีความเบาบางจากเราไปบ้างที่อันเป็นความทุกข์อย่างนี้ไม่มีเราจึงควรเข้มแข็งพิจารณาแก้ไขผลตั้งแต่บัดนี้ยึดเป็นสิ่งที่ชำระได้ชำระสะสางให้เป็นของสะอาดได้จากมลทินทั้งหลายเพราะธรรมะทั้งมวล นั้นถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับน้ำที่สะอาดสำหรับชำระสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหลายนั่นแหละหากว่าธรรมะชำระสิ่งสกปรกโสโครกภายในจิตใจของสารโลกไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกอรหันต์ทั้งหลายก็ดีไม่มีองค์ใดที่จะเป็นผู้สะอาดปราศจากมลทินโดยความบริสุทธิ์ได้เลยคือถึงความบริสุทธิ์ได้เลยต้องเป็นผู้ที่จมอยู่ในกองทุกข์เช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปแต่นี้ก็เพราะธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดอยู่แล้วผู้นำมาประพฤติปฏิบัติก็เท่ากับนำมาซักฟอกจิตใจของเราของตนให้มีความสะอาดขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่เวลานี้จิตของเราเป็นอย่างไรสังเกตทดสอบบวกลบผลรายได้รายเสียวันนี้ถึงวันนี้เช้านี้มาถึงตอนนี้ทดสอบอยู่เสมอและพยายามผลิตสติปัญญาขึ้นเรื่อยๆเข้มแข็งขึ้นโดยลำดับส่วนร่างกายมันก็เป็นเรื่องของมันอย่างนั้นเวลามีกำลังวังชาก็เหมือนจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันหมด ถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เหมือนจะมีกำลังบังชาต่อไปอยู่หรือเหมือนก็จะล้มจะตายไปในขณะนั้นแล้วมันก็ฟื้นไปได้ถึงโลกอนิจจังเป็นอย่างนี้นอกจากวัตถุวิสัยแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันทุกคนกำลังวังชาของทางกายเป็นอย่างหนึ่งกำลังวังชาของจิตเป็นอย่างหนึ่งเวลานี้เราต้องการกำลังทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งสิ่งเหล่านี้ก็เราก็ได้อาศัยเข้ามานานคือธาตุขันธ์สกุลกายนี้ได้อาศัยเข้ามานานขั้นต่อมาเมื่อมันหนักเข้ามันก็มาทับเราเจ็บเล็กเก็บน้อยเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนก็มาทับเราถ้าเรามีสติปัญญาทันเราก็ต้านทานได้กีดกันสิ่งนั้นได้หรือหลีกเลี่ยงความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยสติปัญญาของเราจิตใจก็ไม่รับความกระทบกระเทือนจากสิ่งเหล่านี้หากเราไม่ได้ชำระตาสางหรือสติปัญญาของเราไม่ทันเรากับสิ่งเหล่านี้ก็จะพัวพันมัดกันอย่างแน่นหาทางออกไม่ได้กายทุกข์ใจก็ทุกข์เนี่ยกายร่างกายทุกส่วนไหนใจก็ทุกข์ไปหมดทั้งดวงแม้จะร่างกายจะไม่ทุกข์ไปหมดทั้งตัวก็ตามแต่ใจจะทุกข์ไปหมดทั้งดวงไม่ได้เป็นแบบที่ว่าร่างกายเจ็บส่วนนั้นจิตก็มาทุกส่วนนี้ร่างกายเจ็บน้อยทุกข์กายจิตก็เจ็บส่วนนี้ย่อยๆนิดหน่อยไม่เป็นอย่างนั้นจะเจ็บมากเจ็บน้อยมันก็เป็นทุกข์ในจิตทั้งดวงนั่นแหละจิตไม่น่าจะให้เป็นทุกข์ธรรมดาของจิตที่มีกิเลสหากไม่ได้ชำระพวนอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นทุกข์ไปทุกระยะจิตไม่มีสติจิตไม่มีปัญญากระทบมากน้อยเพียงไรก็ตามจะต้องสั่งสมทุกข์ขึ้นภายในตัวอย่างมากมายและอย่างรวดเร็วด้วยแต่จิตที่รับการอบรมไม่เป็นอย่างนั้นเวลาเจ็บขึ้นที่ตรงไหนภายในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบตามหลักของปัญญาที่ได้พิจารณาไว้แล้วอันนี้แสดงตัวผิดปกติขึ้นมาอาการนี้แสดงผิดปกติขึ้นมาอย่างนี้มีความเจ็บความทุกข์เป็นอย่างนั้นอาการนั้นเป็นอย่างนั้นมีความทุกข์เป็นอย่างนั้นมันก็ทราบตามอาการของกายที่แสดงขึ้นกายผิดปกติเวทนาก็แสดงตัวขึ้นมาจากความผิดปกติใจก็รู้ตามทั้ง2 อย่างที่มันผิดปกติแต่ใจไม่ให้ผิดปกติเพราะเหตุว่าใจมีปัญญานี่ท่านผู้รู้กับพวกเราจริงต่างกันที่ตรงนี้ถ้าเจ็บหมดทั้งร่างก็ตามจิตใจของท่านไม่หวั่นเพราะรู้ตามเป็นจริงทั้งหมดทั้งที่ไม่เจ็บท่านพิจารณารู้รอบด้วยปัญญาแล้วเวลาเจ็บก็แสดงสักขีพยานให้ท่านเห็นเนี่ยที่ปัญญาได้พิจารณาแล้วนั่นถูกต้องดีแล้วเวลานี้ปรากฏขึ้นเช่นนี้ตามหลักของปัญญาที่รู้ไว้แล้วท่านก็ไม่หวั่นเพราะท่านทราบไว้ก่อนหน้าแล้วจนกระทั่งร่างกายจะทนไม่ไหวจริงๆท่านก็ทราบว่าร่างกายนี่จะทนไม่ไหวแต่จิตของท่านทนได้สบายและไม่ต้องทนเนี่ยถ้าพูดถึงว่าทนตามความสมมติจิตของท่านทนได้เนี่ยไม่ทุรนทุรายไปตามถ้าจะว่าทนนะแต่มันขัดที่ว่าทนจิตของท่านไม่กระทบกระเทือนว่าอย่างนั้นถูกต้องไม่มีความหวั่นไปตามทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจะมากจะน้อยร่างกายจะทนไม่ไหวก็ทราบว่าจะทนไม่ไหวจะแตกก็ทราบว่าจะแตกแต่จิตไม่แตกนะจิตมีความสม่ำเสมอตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เวทนาเกิดขึ้นทั้งที่เวทนาตั้งอยู่หรือเวทนาดับไปหรือไม่เกิดขึ้นมีความเป็นปกติอยู่เช่นนั้นจึงชื่อว่ารู้รอบด้วยปัญญาเนี่ยตรงนี้อ่ะตอนหัวเรื่องหัวต่อเนี่ยสำคัญมากเราพิจารณาหรือเราภาวนามานานแสนนานมากมายเพียงไรให้เราสังเกตดูความรู้ความฉลาดของเรากับทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นมากน้อยจิตของเราเป็นอย่างไรเราทราบตรงนี้ถ้าสติปัญญารอบแล้วทุกข์ไม่ทุกข์เกิดไม่เกิดก็ตามมันทราบอยู่เป็นปกติอันนั้นไม่มีปัญหาถึงการจะไปก็ไปเลยพระอรหันต์ท่านจึงไม่ลำบากในเวลาตายเหมือนปุถุชนทั้งหลายปุถุชนคนสามัญเหล่านี้โอ้ยลำบากมากเป็นทุกข์เป็นร้อนภายในร่างกายยังไม่แล้วความไปทุกข์ร้อนภายในจิตนั้นสิมันมากมายก่ายกองเป็นไฟทั้งดวงเผาในเวลาค ความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในตัวมากๆก็ทำให้ลำบากออกไปข้างนอกคนนั้นไม่ดูไม่แลคนนั้นไม่เอาใจใส่คนนั้นไม่เห็นบุญเห็นคุณของเราเลยว่าไปลูกก็เป็นไม่ดีหลานไม่ดีเลนไม่ดีคนชายไม่ดีเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมเคยอุปการะเขามาเวลาเราเป็นเช่นนี้ไม่มีใครมาเหลียวแลแล้วไม่ดีเลยไม่ดีหมดทำไมถึงไม่ดีเพราะหัวใจเรามันร้อนมันเป็นฟืนเป็นไฟอะไรอะไรก็ไม่ดีไปหมดนะความระบายออกภายในจิตใจนั้นเหมือนจะเป็นความระบายทุกข์ความจริงไม่ใช่ระบายทุกข์มันเพิ่มทุกข์เข้ามาภายในตัวเองนี่เรื่องสามัญชนเราเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับพระอรหันต์ท่านไม่เป็นเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครไม่ไปสนใจคิดว่าคนนั้นดังนั้นคนนี้อย่างนี้ดังสามัญชนเรามีแต่รู้ตามความจริงของธาตุของขันธ์ที่มันแสดงตัวขึ้นมามากน้อยในเรื่องทุกขเวทนาถึงคราวแตกคราวดับจริงๆท่านก็ทราบชัดๆไม่กังวลวุ่นวายแตกก็แตกแตกก็อยู่มันก็คือธาตุอันเดียวกันเนี่ยแตกไปแล้วมันจะไปไหนก็เป็นเรื่องของมันขาดความรับผิดชอบไปแล้วพ้นจากความรับผิดชอบไปแล้วจิตไม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งใดเลยนั่นแหละท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานหายกังวลไปหมดในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้ก็ต้องได้รับทราบกันอยู่ตลอดเวลาที่ประสาทใช้อยู่ในส่วนร่างกายส่วนต่างๆทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงทางใจก็ต้องยังคิดได้ปรุงเมื่ออาศัยกันอยู่ก็เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าอสอุปาทิเสสนิพพานคือถึงความบริสุทธิ์วิมุตติไปแล้วแต่ธาตุขันธ์นี่มันไม่บริสุทธิ์กับเรามันก็ต้องก่อกวนนั่นก่อกวนตรงนี้ให้รับทราบกันอยู่รับผิดชอบกันอยู่เรื่อยๆพาหลับพานอนพาเป็นอยู่ปูวายตลอดสายเป็นแต่เพียงว่าไม่ทุรนทุรายไม่หลงกับมันเท่านั้นนักปฏิบัติให้มีความมั่นคงภายในใจให้เป็นที่แน่ใจทนได้อย่าให้เสียทีทุกขนาดไหนก็ให้ประมวลลงมาว่าทุกขเวทนาเป็นสัจธรรมอันหนึ่งหรือเป็นก้อนแห่งใจรักอันหนึ่งเท่านั้นเนี่ยความเป็นใจรักกับความที่รู้อยู่ภายในจิตนี้เป็นคนละอย่างไม่ใช่อันเดียวกันร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะร่างกายผิดปกติก็เป็นส่วนหนึ่งจิตที่รู้ก็เป็นส่วนหนึ่งสติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้และเพื่อกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ไม่มาค้าคร่าวกับจิตก็เป็นเครื่องมือที่เยี่ยมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วใช้ให้พอกับความต้องการปัญญามีไว้สำหรับใช้แก้กิเลสแก้ความรุ่มหลงของตนเองถ้าให้เพียงพอกับความต้องการเรื่องตายนั้นมีอยู่กับทุกคนไม่เป็นสิ่งที่น่าวิตกตายก่อนตายหลังก็คือความตายนั่นเองไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันคนนี้ตายวันนี้คนนั้นไปตายวันพรุ่งนี้ก็คือความตายเนี่ยจิตล้วนแล้วไม่มีการไม่มีเวลาไอ้เรื่องการเรื่องเวลานั้นเป็นความคาดความหมายของจิตซึ่งก่อความกังวลให้ตนต่างหากความตายจริงเขาก็ไม่มีการไม่มีเวลาของเขาเขาไม่มีกฎมีเกณฑ์ตั้งเอาไว้เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรานี่ชอบตั้งกฎตั้งเกณฑ์นั่นอย่างนั้นนั่นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ตั้งทำความสำคัญมั่นหมายหรือตั้งกฎตั้งเกณฑ์นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่กังวลก่อความกังวลให้แก่ตนทั้งนั้นถูกเขย่าตลอดเวลาก็คือใจให้เราทราบในสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยตายที่ไหนตายการใดเวลาใดตายด้วยโรคอะไรนั่นก็คือเรื่องความตายวันนี้วันหน้าก็คือความตายจิตจริงๆไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีว่ากับโรคอันใดเพราะจิตไม่ใช่เป็นโรคแบบนั้นเป็นโรคกิเลสต่างหากถ้าแก้กิเลสออกได้มากน้อยจิตก็มีความผาสุกสบายโดยไม่ต้องมีการมีเวลาเช่นเดียวกันจิตที่บริสุทธิ์ได้แล้วอาการลิขิตจิตไม่มีอะไรเข้าไปแทรกเลยให้เราคิดตรงให้ตกทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรม ลงตกที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่ตลอดเวลานี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าอื่นเรื่องสมบัติเงินทองก็ของคนนั่นคนนี้ญาติมิตรสหายอะไรนี่มันไกลแสนไกลไอ้สิ่งที่เกี่ยวพันกับตนเองอยู่นี้คือขันห้าร่างกายกับจิตที่อยู่ด้วยกันนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องเรียนตรงนี้ให้ทันกับสิ่งเหล่านี้ให้รู้ให้รู้ตามความจริงของมันอย่าไปขัดความจริงถ้าขัดความจริงแล้วก็ฟื้นกิเลสขึ้นมาเหมือนกับปลูกกิเลสขึ้นมาให้เป็นต้นเป็นลำแล้วก็มาราวีเรานั่นแหละขันมันเป็นเช่นไรเราเรียนมาแล้วเรื่องขันคืออะไรบ้างคือรูปความหมายถึงกายทั้งหมดนี่นี่ก็เป็นขันธ์อันหนึ่งเป็นหมวดอันหนึ่งหรือเป็นกองอันหนึ่งนี่กองทุกข์นั่นแหละจะเป็นกองอะไรขันธ์ห้าหรือว่ากองกองทุกข์นั่นแหละมันทุกข์อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนภูเขาก็ไม่ได้มาทำให้คนเป็นทุกข์หรือภูเขาไม่ได้เป็นทุกข์ดินฟ้าอากาศไม่ได้เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ที่ขันธ์ห้านี่นี่ฟังสิมันเป็นทุกข์ที่ขันธ์ห้านี่ถ้าจิตของเราหลงเราก็เป็นทุกข์ด้วยถ้าจิตเราไม่หลงก็เป็นทุกข์ที่ขันธ์ห้าเท่านั้นจิตไม่เป็นทุกข์แน่เวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆท่านก็เรียกว่าเวทนาขันธ์นี่ละหมายถึงขันธ์ห้าสัญญาขันธ์คือความจดจำสังขารขันธ์คือความปรุงวิญญาณขันธ์คือความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมแล้วท่านเรียกว่านี่คือขันธ์ห้าถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ในวงขันธ์ห้านี้เวทนามันก็แสดงตัวของมันตามสภาพของมันอย่างนั้นจะเป็นสุขก็เป็นเรื่องของสุขล้วนๆถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์ล้วนๆมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นรูปกายก็เป็นรูปกายอย่างนี้ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยรูปกายไม่รับทราบรูปกายไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีความหมายตัวเองและไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นทุกข์จึงเรียกว่าเป็นของจริงแต่ละอย่างอย่างทุกจริงๆที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรานี่มันไม่ได้ทราบความหมายของมันนะว่ามันเป็นทุกข์แล้วมันก่อทุกข์ให้แก่ผู้ใดมันก็ไม่มีความหมายตัวมันไม่รู้สึกนอกจากใจของเราเป็นหมายมันเท่านั้นสัญญาสังขารวิญญาณความจำก็เหมือนกันมันสักแต่ว่าจำสังขารสักแต่ว่าปรุงใครจะเป็นผู้ไปรับช่วงจากความปรุงใครจะเป็นผู้รับช่วงจากสัญญาความจำนั้นใครจะเป็นผู้รับช่วงจากวิญญาณความรับทราบนั้นถ้าไม่ใช่จิตนะจิตถ้าเป็นจิตที่รู้ก็มีเครื่องมือจับเหมือนกับเราจับไฟด้วยเครื่องจับเช่นคีมไปคีบเอาไฟมันก็ไม่ไหม้เราถ้ามือไปจับไฟก็ไหม้จิตที่มีเครื่องมือมีสติมีปัญญารอบตัวพิจารณาเวทนารู้เวทนาไม่ร้อนไม่ทุกข์มีเครื่องป้องกันจิตที่บริสุทธิ์เรียกว่ามีเครื่องป้องกันเต็มตัวทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นเหมือนกองไฟทั้งกองก็ตามจิตก็เป็นจิตล้วนๆเป็นความสุขล้วนๆอยู่ภายในตัวไม่เข้าคราบไม่ได้คร่าวกันเลยนี่จึงว่าต่างอันต่างจริงเป็นอย่างนี้นี่ตามหลักความจริงแท้เป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่มันปีนหลักความจริงก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นก็เอื้อมมือไปจับอะไรเกิดขึ้นก็เอื้อมมือไปจับไปยึดไปถือมันก็เหมือนกับเอื้อมมือไปจับไฟมันก็ร้อนเข้ามาสู่ที่ใจร้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความหลงมากหลงน้อยยึดมากยึดน้อยถ้าไม่ยึดเสียเลยด้วยอำนาจของปัญญาที่รู้รอบขอบชิดหมดแล้วหรือจิตบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วสิ่งนั้นก็สักแต่ว่าแสดงตัวตามเรื่องของมันเท่านั้นไม่มีความหมายอันใดเลยต่างอันต่างแสดงก็มีความหมายตัวเองต่างอันต่างจริงไปตามหลักธรรมชาติของมันจิตก็จริงไปตามหลักธรรมชาติของจิตมันจึงไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องความเจ็บความปวดในธาตุในขันธ์ไม่มีปัญหาอันใดในเรื่องความล้มความตายความสลายแห่งธาตุนี่มันมีเท่าไรมันสลายไปกับตามเรื่องของมันที่มันสลายลงไปเท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปตามเลยนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วจะรู้ความจริงดังที่กล่าวมานี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นที่ท่านว่าความเป็นความตายมันเท่ากันมันเท่ากันอย่างนี้แหละเวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้อะไรจากธาตุจากขันธ์อันนี้เพราะจิตพอตัวซะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการ อะไรมาเพิ่มเติมจากธาตุจากขันธ์หรือจากสิ่งใดทั้งหมดเวลาสิ่งนี้สลายตัวลงไปจิตก็พอตัวอยู่แล้วจะไปร่มจมที่ไหนหาความร่มจมไม่มีเพราะธรรมชาติที่รู้ที่บริสุทธิ์นี้ไม่ใช่ผู้ร่มจมนะเจ้าความร่มจมมายัดเยียดธรรมชาตินี้ได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินี้พอตัวอยู่แล้วจะอะไรมาแฝงจะอะไรมาเพิ่มมันก็ไม่ติดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ติดเนี่ยอันนี้ว่าความตายความเป็นมันเท่ากันไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันแล้วเป็นธรรมดาธรรมดาเราไม่รู้ให้เห็นตามความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ปีนเปียวแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่โตใหญ่นะขณะที่เกิดก็ใหญ่ดีใจโอ้โหลูกเราเกิดหลานเราเกิดเป็นผู้หญิงแต่ต้องการผู้หญิงไปแล้วก็อุ้ยดีใจมากแต่ต้องการผู้ชายแล้วหลานผู้ชายดีใจมากนานมันเป็นเรื่องใหญ่โตนั่นน่ะเรื่องดีใจก็เป็นเรื่องใหญ่โตทีนี้เวลามันตายสิทีนี้ความดีใจอย่างใหญ่โตความเสียใจใหญ่โตมันก็เท่ากันเลยให้ว่าไงนี่เวลาเกิดมันใหญ่โตตายมันก็ใหญ่โตนี่เวลาเกิดมันใหญ่โตก็จริงนะเวลาหลงเราพอใจเวลาตายเรารู้แล้วมันก็ไม่ใหญ่โตตกลงก็ไม่ใหญ่โตทั้งย้อนไปทางหลังที่มันเกิดมันก็ไม่ใหญ่โตมันเท่ากันเกิดกับตายก็เท่ากันนะเรียนธรรมเรียนดังนี้ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติที่ตัวเราเรื่องมันอยู่ที่ตัวเราเรื่องทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ก่อให้เกิดทุกข์ก็อยู่นี้ที่ตัวของเรามรรคคือข้อปฏิบัติจะกำจัดความลุ่มหลงอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็อยู่กับตัวของเราเมื่อกำจัดได้มากน้อยนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปเป็นลำดับดับเมื่อดับกำจัดได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนิโรธก็ทำดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงก็ดับที่ตรงนี้ไม่ดับที่ตรงไหนเพราะกองทุกข์อยู่ที่ตรงนี้ดับก็ดับกันที่ตรงนี้หายกังวลกันที่ตรงนี้ผาสุขสบายที่ตรงนี้มีเท่านั้นศาสนาเมื่อรวมลงแล้วของแต่ละคนคนผู้ปฏิบัติตัวมารู้ที่ตรงนี้แล้วหมดปัญหาไปทั้งโลกธาตุไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงให้วุ่นวายต่อไปเพราะผู้นี้ไม่เป็นผู้วุ่นวายอีกแล้วก็สบายแสนสบายนะนี่ความมีศาสนาอยู่ภายในตนเรามีความหวังเต็มประตูจากการปฏิบัติของเราความไม่มีศาสนาประจำตนนี้หาความหวังไม่ได้ก็อาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปตามเหมือนกับโลกทั่วไปหรือเหมือนกับสัตว์ที่เขาอาศัยกินหญ้ากินอะไรๆตามอาหารที่ถูกกับนิสัยของเขาพอตายไปแล้วก็มันหมดความหมายไม่ทราบจะหวังอะไรมนุษย์เราฉลาดกว่านั้นนี่เวลาเราอยู่เราก็มีบ้านมีเรือนมีพ่อมีแม่มีสมบัติเงินทองเข้าของมองดูอะไรก็มีแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นถ้าจิตใจของเราไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักยึดแล้วมันก็ว้าเหวมองไปเห็นแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้มองเข้ามาจิตนี่จะอาศัยอะไรต่อไปมันก็หาทางอาศัยไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราเวลาจะล้มจะตายเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวมากมายก็เพราะจิตไม่มีหลักยึดภายในใจไปยึดสิ่งภายนอกกลัวจะตายพัดพรากจากสิ่งนั้นพัดพรากจากสิ่งนี้ยุ่งไปหมดและก่อความวุ่นวายให้กับตนในวาระสุดท้ายก็ไปใหญ่จิตที่มีศาสนาจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะตนได้บำเพ็ญมาแล้วมันมีความอบอุ่นอยู่ภายในตัวสิ่งที่เวลาที่ควรจะปล่อยมันปล่อยของมันได้โดยลำดับดับเนี่ยส่วนภายในนี้เป็นตัวของตัวขึ้นมานี่เวลานี้เราจะอาศัยอันนี้ต่อก่อนเรายึดนั้นนั้นอาศัยสิ่งนั้นนั้นเวลานี้หมดวิสัยที่ไปยึดนั้นแล้วมีอันนี้เป็นวิสัยของเราเหมาะสมกับเราอย่างยิ่งก็คือความดีมันก็ยึดตรงนี้ตายก็สุขโตไปเลยล่ะความมีศาสนาภายในจิตใจเป็นอย่างนี้ไม่เสียท่าเสียทีทั้งมีชีวิตอยู่ทั้งเวลาตายไปอาศัยทั้งส่วนธาตุส่วนขันธ์บริษัทบริวารสมบัติเงินทองก็ได้อาศัยไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่เราจิตใจก็ได้อาศัยคุณงามความดีซึ่งเป็นคุณอยู่แล้วตกลงก่อนทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราไม่เสียท่าเสียทีสมความเป็นมนุษย์ที่ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์นี่มนุษย์เราสูงกว่าสัตว์สูงอย่างนี้เองไม่จะสูงว่าเพียงฉลาดแต่ไม่สามารถที่จะหาความสุขให้แก่จิตใจของตนอันสำคัญนี้ได้ต้องให้ได้ทั้งสองอย่างที่ว่าเป็นผู้ฉลาดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร
1: ธรรมฟังธรรมที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าศาสนาทำให้คนวิเศษกว่าสัตว์ในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเรียกว่าโรงพยาบาลกับคนไข้ขอเชิญท่านฟังครับ
1: สรุปผลของทองคำเมื่อวานนี่เด่นมากนะเมื่อวานรู้สึกเด่นมากทีเดียวตั้งแต่ได้รับทองคำมานี่ดูว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ที่เด่นมากที่สุดคอยฟังเสียงก็แล้วกันนะพี่น้องชาวดอนเราเขาไม่มีวาสนาไม่ได้ฟังนะนี่นะหลวงตาบัวก็นำมาแทบเป็นแทบตายนำพี่น้องทั้งหลายก็เพิ่งจะได้ยินวันนี้แหละฟังวันที่6สิงหาคม43ทองคำได้75สตางค์ดอลลาร์ได้2ดอลนี่ละวันนี้ได้ทองคำ75สตางค์ดอลลาร์ได้2ดอลทองคำที่ต้องการมอบของครั้งหลวงคราวนี้ 4,000 กิโลมอบของครั้งหลวงแล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับครั้งหลวง 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบและฝากไว้ครั้งหลวงเป็น 2,062 กิโลครึ่งทองคำหลังจากที่มอบและฝากไว้กับครั้งหลวงแล้วได้48กิโล45บาท29ตังค์นี่ยังไม่ได้หลอมนะนี่นะรวมทองคำทั้งหมดทั้งหลอมและไม่หลอมได้ 2,111 กิโลยังขาดทองคำอีก 1,889 กิโลจากครบจำนวน 4,000 กิโลนี่ได้อ่านให้ฟังเป็นประจำ ทองคำ 4,000 กิโลนี่ไม่ควรให้ขาดละพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศทองคำ 4,000 กิโลรวมกันแล้วให้ได้ 4,000 กิโลนี่ส่วนดอลลาร์ที่เคยกล่าวแล้วว่าดอลลาร์ที่800ล้านนั้นจะซื้อทองคำเข้าต่อยอดนะทองคำ 4,000 กิโลนี่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวส่วนดอลเงินสด800ล้านเป็นอย่างน้อยนั้น800ล้านนั้นจะเข้าซื้อทองคำเข้ามาต่อยอดกันอีกอันนี้จึงไม่นับเข้ามาในจำนวน 4,000 กิโล 4,000 กิโลนี่พี่น้องทั่วประเทศไทยเราหามารวมกันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัว และ800กิโลคิดเป็นทองคำก็คงไม่ต่ำกว่า2ตันถ้าสมัยปัจจุบันนี้นะก็จะขึ้นต่อยอดนี่เรียกว่าคราวนี้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า6,000กิโลหรือ6ตันอย่างน้ำหนักของทองคำถ้าพระราชทราบตามนี้ มีได้บ้างได้มากได้น้อยเป็นธรรมดาวันได้มากก็มากเช่นวันเช่นอย่างวันทุ่งศรีเมืองรวมทั้งทางวัดและทุ่งศรีเมืองนั่นซึ่งเป็นงานช่วยชาติด้วยกันก็ได้ทั้ง17กิโลทองคำนะวันนั้นรู้สึกได้มากวันนี้มันเป็นวันพักเครื่องเด็กหรือใครไปคันนองหยอดลงไปได้ถึง75ทองคำไม่ถึง75สตางค์ผู้ใหญ่นอนหลับนะเด็กมันไปขนองยังไงไม่ทราบมันไปหยอดลง75ตังค์ได้มาอ่านอยู่เวลานี้นะหยอดลงในตู้ทองคำโอ้ยไม่ล่ะ
2: เ
1: ย
2: า
1: ว
2: เรศกับครอบครัวปากเช็ดมา
1: ใคร
2: เยาวเ
1: ร
2: ศกับเยาวเรศอ๋อ
1: เยาวเรศแก้วข้าเหรอใช่เยาวเรศแก้วข้าครับพร้อมครอบครัว
2: เทพเยาวเรศที่อยู่ที่ข้า
1: เหรอ
2: ที่อย
3: ู่
2: ที
3: ่
2: ข้
1: า
3: เป็นศ
1: ัก
3: ด
1: ิ์นั่นแล้วไม่ได้พบเขานานเป็น10ปีเขาอยู่นู่นนะมั้ง
2: มาเคยมาอย
1: ู่
2: มาว
1: ั
2: ดบ่อยๆแต่ว
1: ่
2: าช่วงหลังน
1: ี้
2: เขาไม่ได้มาเขาขอพรอยาก
1: กรา
2: บ
1: ท่
2: านครอบคร
1: ั
2: ว
1: เนี่ยไม่ได้พบนานนุ่มๆเป็น9-10 ปีแล้วมั้งนึกว่าเขาไปอยู่เมืองนอก
2: เหรออาจจะคนละคน
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วดูเดือนที่เท่าไหร่เนี่ย
3: ตั้งวันที่10เดือนเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยครับเดือนสิงหาเนี่ยครับ
1: นี่เขาเรียกอะไรเนี่ย
3: ออกกัดออกกัดออกกัดครับ
1: ออ
3: กกัดครับ
1: ออกกัด
3: สิงหาคม
1: ออกกัดออกกัดวันเดือนที่
3: สิงหา
1: สิงหา
3: ครับ
1: สิงหาเดือนสิงหา นี่ทองคำเท่าไรล่ะ
3: หนักเท่าไหร่
1: ฮะ
2: ของพ่อเขาแบบ40-50 ปี
3: แล้วของเก่าฮะ
2: ของเก่า
3: เก่า50 ปี
1: แล้วนั่นละบัวเขาไปเรื่อยเป็นไรไปวะ75-50ผมกับเพิ่มก็ไปบาทกว่าแล้วอย่างนั้นแล้วเพิ่มก็ไปเรื่อยต่อไปมันก็มากขึ้นเองมีอะไรไปเฮ้ยไปที่ไหนเห็นแต่ที่หลับที่นอนเห็นที่ทำความภาคความเพียรชนะแก้กิเลสไม่มีมีแต่สั่งสมมาเดียวนะที่หลับที่นอนเนี่ยพระปกติมันก็อยากนอนตามทางอยู่แล้วมันนอนสะดวกถ้าเรื่องกิเลสพานอนนอนสบายเลยนะถ้าทำพานอนที่ไหนนอนได้สบายของทำไม่สะดวกสำหรับกิเลสนั่นเป็นอย่างนั้นนะสู้แบบดังที่เคยพูดมันใช่นักสู้มันต้องเอาอย่างนั้นอย่างที่สู้อย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าเน้นตรงหนึ่งจะนั่งภาวนาอยู่ในกุฏิแก้ง่วงเลยออกมานั่งอยู่เฉลียงนอกกุฏิเล็กๆสู้ความง่วงเอาถ้ามันง่วงมันตกกุฏินี่ว่างั้นออกจากห้องมานั่งอยู่ในห้องกุฏิกับกุฏิแรกๆนะฮะกรรมฐานแรกขนาดไหนความง่วงก็ไม่สนใจนะได้ง่วงก็เอาใจหลับก็เอามันง่วงมันจะหลับอันนี้ก็ต่อสู้กันถ้าจะสู้กันจริงๆก็ออกไปเฉลียงไปสู้กันที่เฉลียงนะถ้ามันง่วงมันตกกุฏิเลยปุ๊บปั๊บออกมานั่งอยู่ที่เฉลียงกุฏินะตอนนั้นเรากำลังนั่งภาวนาอยู่มันก็ไม่ห่างกันเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นป่ามองไม่เห็นกันฟังเสียงก็ไม่เงียบเงียบฟังเสียงตุ๊กตาเลยมันเสียงอะไรตกนะเหมือนอะไรตกอย่างนี้นึกในใจไม่นานนะสัก10 นาทีไม่ก็ไม่ถึงดีละเนี่ยได้ยินเสียงพุ่มพำพุ่มพำพุ่มพำกันเสียงพระพูดกันอะไรเสียงพุ่มพำพำเอ้ยมันเสียงอะไรนะวะเสียงพุ่มพำพำอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่มันเสียงซุบซับนี่แหละเสียงเดียวก็มีพระมาบอกได้ยินเสียงเดินมาเราก็เลยออกจากที่นั่งได้ยินเสียงพระเดินมาอะไรแล้ววะเน้นของตกกุฏิเลยจากนั้นเราก็ลงไปถามดูมันเป็นอะไรมันถึงตกกุฏิวะแกก็เลยเล่าเรื่องท่าต่อสู้ให้ฟังแกต่อสู้ในห้องสู้กันกับความเหงาความง่วงความง่วงง่วงสู้กันไม่ไหวก็ลากกันออกมาสู้ที่เฉลียงไอ้เก่งก็ให้รู้กันตรงนี้ว่างั้นเถอะลากกันออกมาสู้ที่เฉลียงกิเลสฟาดคอแนนผองตกตรงนั้นเดี๋ยวตกตับเลยเข้าใจไหมสู้กิเลสไม่ได้นี่เอาไปให้แนนผองเนี่ยไอ้หมอนใหญ่เนี่ยเอาไว้เน้นนั่นต่อสู้กับกิเลสทุกทีมันคือนั่งเฉียงนั่งมันง่วงมันตกไปนี่มันง่วงก็ตกไปจริงตกไปกุฏิเรียกกุฏิก็ไม่สูงแล้วก็มีเฉียงอะไรเงี้ยมันออกมานั่งของง่วงมันก็ตกลงไปนั่นมือว่าเอาของมาส่งโรงพยาบาลเพื่อสงสารมันอยู่เยอะมากนะจนถึงขนาดนั้นยังมีคนไข้เยอะอยู่นะถามวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่แล้วประมาณร้อยกว่าวันมันอยู่เยอะจากจังหวัดเลยก็ไปเขาเข้าไปคุยเรือก็ด่านซ้ายไปนู้นออกคำพัทบุรีมันอยู่เยอะว่างั้นคือกับมูลบางคือไหนซอกแทบ เป็นความลำบากลำบนเรามักจะเข้าไปช่วยที่อย่างนั้นถ้าอยู่ใกล้สะดวกทางไปมาสะดวกอะไร เราก็ไม่ค่อยให้นอกจากเป็นภาษาที่จำเป็นจริงๆเราจะให้เป็นกรณีพิเศษถ้าธรรมดาเราจะเอามาให้ที่ลึกๆอย่างนั้นนี่ก็ถามเมื่อวานนี่ก็คนไข้ก็มาเยอะเมื่อวานเอาของมาให้แล้วปัจจัยจะมอบให้10,000คือโรงไหนที่ควรจะให้เป็นประจำเดือนเราก็ให้นะถ้าโรงไหนเพียงจะไปส่งของให้เราก็ส่งแล้วก็ผ่านไปถ้าโรงไหนควรจะให้ประจำเดือนเราก็ให้คือมันอาจจะค่าจริง เอาไปเอาห้องอาหารให้คือให้ครัวคนไข้นั่นเองสำหรับเลี้ยงคนไข้โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลมีครัวคนไข้เป็นประจำประจำเราเอาไปให้ก่อนไม่มีโรงพยาบาลทุกวันนี้ไปที่ไหนรู้สึกจะมีทุกอำเภอละมั้งนะอำเภอของโรงพยาบาลต่างๆนะรู้จะมีทุกอำเภอแต่ก่อนไม่มีแม้แต่จังหวัดก็มันก็ลำบากนะโรงพยาบาลอุดรนี่ก็เพิ่งสร้างเนี่ยหลังจากเราสร้างวัดป่าบรรจัยแล้วนะโรงพยาบาลศูนย์อุดรมันสร้างทีหลังไม่ทราบพ.ศ.เท่าไหร่เรามาสร้างวันนี้ก่อนนะแล้วก่อนอุดรไม่มีโรงพยาบาลที่กรมทหารเขาก็เรียกว่าเสนารักษ์เท่านั้นไม่มีโรงพยาบาลเสนารักษ์คือรักษาพวกทหารเขาเรียกเสนารักษ์ไม่มีโรงพยาบาล อย่างนี้มันก็มีทั่วไปหมดนะสำหรับอำเภอต่างๆก็มีรู้มันจะมีทุกอำเภอแล้วมั้งตั้งถิ่นก็จะเริ่มตั้งโรงพยาบาลพร้อมเพราะคนมากโรคก็มากคนไข้ไปกับคนเกี่ยวกับการเจ็บไข้จะป่วยไปกับคนคนไปที่ไหนเกี่ยวกับไข้จะป่วยที่นั่นก็ต้องมีโรงพยาบาลที่ยารักษากันเป็นธรรมดาใครจะว่าโรคนี้กว้างขวางนะ ถ้าการเจ็บไข้จะป่วยโดนเข้าเชื้อไข้ก็ตามคนนั้นจะคับแคบติดตันเข้ามาทันทีหาที่พึ่งที่เกาะที่ลมหายใจหายใจมาตั้งแต่วันเกิดระยะนั้นลมหายใจจะฟอดแฝดฟอดแฝดแทบจะไม่มีลมหายใจที่ยึดที่เกาะก็จะไม่มีนะ นั่นแหละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราจนกรอบจนมุมตอนนั้นนะเนี่ยเราคิดหมดเรื่องอะไรเนี่ยเศรษฐีก็ดมผีพ่อค้าประชาชนคนใหญ่คนโตขนาดไหนก็ตามเพียงความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสัมผัสตัวเท่านั้นความจนตอกจนมุมการเสาะแสวงหาที่เกาะที่ยึดนี่จะมาพร้อมกันเลยทั้งพึ่งหมอทั้งพึ่งเพื่อนพึ่งฝูงทั้งทุกอย่างพึ่งยามันวิ่งทันทีจนตอกจนมุมทั้งบัตรเงินทองเขาของมีจำนวนมากน้อยมันไม่ไปเกาะนะยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำมันไม่ไปเกาะนะ มันจะเกาะนี่แหละที่ไหนว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่อุ่นใจได้เช่นพ่อเช่นแม่ลูกเต้าหมดอะไรพวกหลานพวกเหลนปู่ย่าตายายเหล่านี้จะมาเป็นที่พึ่งของคนไข้ทั้งหมดนะนี่แหละคนไข้เป็นคนจนกรอบปล่อยคว้าหาที่พึ่งที่ยึดเพราะฉะนั้นการสร้างโรงพยาบาลให้จึงเหมาะสมไปเป็นที่พึ่งที่ยึดของคนไข้คนไข้แต่หลายเข้าไปนี่คนติดตามต้องติดตามเข้าไปละมีมากมีน้อยหน้าซีเซียวไปหมดนะไม่มีใครยิ้มแย้มแจ่มใสก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลหัวใจอยู่กับหมออยู่กับยาเพราะว่าเราถึงเลยดุหมอด้วยเพราะโรงพยาบาลต่างๆกับเรามันเหมือนพ่อแม่กับลูกเลยไปที่ไหนเขาลุมเลยคนเวลาสอนหมอก็สอนจริงๆนะว่าจะบอกนี่เห็นไหมคนไข้เขามารักษาเนี่ยเรานี่ญาติคนไข้ทั้งนั้นคนไข้ที่มาไม่ได้เขานอนอยู่บนเตียงว่านี่เป็นญาติคนไข้ทั้งนั้นนี่เป็นไงหน้าที่เสียไปหมดเห็นไหมล่ะนี่เขามาพึ่งหมอพึ่งยานะเราเป็นหมอยามันเป็นเปลี่ยนเป็นสระนะเป็นหมอกี่คนฟาดเป็นหมากี่ตัวเข้าไปใช่ไม่ได้นะว่าหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวใครเข้ามาขู่เข็นเขามาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มาพึ่งหมอเราไม่นึกว่าเป็นหมาเขาว่างั้นเราก็ตอบอย่างนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะว่านี่เรามาเสริมนี่เราไม่ได้เราเสริมหมอนะเราไม่ได้เสริมหมานะอาหารเรามาให้เนี่ยว่างเนี่ยเวลาจะสอนก็สอนอย่างนั้นเนาะใครก็ตามโรคเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจิตใจหดด้นเข้ามาหาที่ยึดที่เกาะทั้งนั้นไม่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำแค่ไหนสมบัติเงินทองของไม่มีความหมายนะมันจะวิ่งเข้าหาที่ยึดที่เกาะหาญาติหาวงหาพ่อหาแม่หาหมอหายาหาพยาบาลใครก้าวเข้ามาเชื่อมคว้าใส่เลยเป็นที่พึ่งที่พึ่งเพราะฉะนั้นจึงได้สอนหมอให้มีแก่ใส่ดีงามนะหมอหน่าละว่างเขามาพึ่งต้องกิริยามารยาทของหมอต้องไปก่อนอื่นไปก่อนยาเขาเข้ามาก็ทักทายด้วยมารยาทอันดีงามอรุ่มอร่วยให้เป็นที่ยึดที่เกาะสมเจตนาคนไข้ก็มาพึ่งหมอเนี่ยเราก็สอนหมออย่างนี้พยาบาลก็ดีให้แสดงกิริยามารยาทนุ่มนวลอ่อนหวานให้เป็นที่เกาะที่เป็นที่อุ่นของคนไข้นี่เป็นยาขนาดแรกจะเข้าถึงใจคนไข้ก่อนเข้าถึงโรคนะเรื่องยุบเรื่องยานั้นไปที่หลังเมื่อใจดีแล้วมันจะค่อยดีขึ้นทุกอย่างแล้วก็สอนอย่างนี้ไปสอนหมอเวลามีโอกาสก็สอนหมอนะประชาชนทั่วโลกนี่แหละเข ขายอมรับเคารพนับถือเชื่อฟังหมอยิ่งกว่าเชื่อฟังใครนะเพราะคนไข้เป็นคนจนกรอบตรงมุมเข้าไปหายไข้เจ็บไข้ได้ป่วยนะหายออกมาเนี่ยเขานอกจากเขาหายจากโรคแล้วเขายังระลึกถึงบุญถึงคุณของหมอบางคนถึงขนาดเป็นคนไข้ของหมอตลอดวันตายเลยก็มีนั่นเพราะเขาเชื่อเขาเคารพนับถือเขาอาศัยเขาพึ่งเขาบำรุงอยู่กับหมอเขาเลยถึงบุญถึงคุณเนี่ยสร้างโรงพยาบาลแต่ละแห่งแรกที่จำเป็นนี่พอประกาศเรียกอะไรการสร้างตึกสร้างอะไรนี่คนไข้นั่นแหละขนมาให้ขนมาให้มากมายกายกองนะตึกแต่หลังไม่น้อยนะออกมาจากน้ำใจของคนไข้ที่หมอมีคุณต่อเขานั่นเองเนี่ยเราก็เลยชี้แจงให้ทราบเพราะงั้นเวลาเขามาให้พี่ใช้กิริยามารยาทอันดีงามเพื่อเป็นที่เกาะที่ยืดของเขาให้เป็นที่อุ่นของจิตใจในขั้นแรกยาขนาดนี้ให้เข้าถึงก่อนจากนั้นหยุดยาบีอะไรก็ว่ากันไปคนจนก็มีคนมีก็มีแล้วจะไปสำคัญมั่นหมายกับเงินทองก็ของเขาให้มีความสำคัญมั่นหมายต่อการรักษาเขาให้หายไปคนที่มีมากมีน้อยก็ให้บางทีก็ให้มากกว่าที่จำนวนที่หมอที่โรงพยาบาลเรียกร้องก็ได้เขาให้ด้วยน้ำใจของเขาบางคนเขาไม่มีก็ไม่ต้องเอาเพราะว่าคนมาหากันพึ่งกันไม่ได้จะพึ่งใครก็ต้องพึ่งคนนั่นแหละนี่เขามาพึ่งหมอต้องแสดงอัธยาศัยกว้างขวางต่อเขาเอาจนกระจนไปโรงพยาบาลกับประชาชนไม่ยอมแหละโรงพยาบาลจะล้มไม่ได้เมื่อโรงพยาบาลพวกหมอพวกพยาบาลนั่งดีอยู่แล้วโรงพยาบาลจะแน่นหนามันคงขึ้นเป็นอันดับให้มันล้มไม่ล้มการที่จะโรงพยาบาลจะล้มเห็นแก่ได้เห็นจะยิ่งแก่ใส่เพราะคนจนกรอกเข้ามาหาหมอเนี่ยสำคัญมากว่านี่อันดับหนึ่งหมอจะเรียกจะรีดเอาเท่าไรก็ได้เพราะคนจนกรอกจนมุมถ้าเราเห็นจะได้จะเป็นอย่างนั้นเราจะให้เป็นอย่างนั้นให้มีแต่ความเมตตาเฉลี่ยไปหมดไม่ว่าคนไข้ญาติของคนไข้พอคนไข้มีความสะดวกสบายใจญาติของคนไข้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาเนี่ยแล้วก็แสดงให้ฟังอย่างนั้นหมอนี่คนเคารพนับถือตั้งแต่เริ่มเรียนวิชาหมอเขาเริ่มยอมรับแล้วนะเรียนวิชาหมอให้เราเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลแบบพิมพ์ผมบอกงั้นนี่เราพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลกับคนไข้มันเป็นอย่างนี้มันจนกล่องอย่างนี้แหละใครจะมีอะไรก็อะไรก็มันไม่มีความหมายนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามานี่โหดย่นเข้ามาหมดความพึ่งอาศัยชีวิตจิตใจจึงอยู่กับหมอเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงให้หมอฟังการปฏิบัติต่อคนไข้เป็นสำคัญมากนะบ่าอย่าเห็นแก่คนนี้เป็นคนจนคนนั้นเป็นคนร่ำรวยเป็นคนทุกข์ด้วยกันจนกอกมาหาหมอด้วยกันนั่นแหละระหว่างให้พยายามรักษาเต็มความสามารถของหมอทุกคนนี่เป็นน้ำใจของหมอที่เขาฝากความเคารพนับถือความเชื่อฟังไว้กับหมอแล้วสมเหตุสมผลกันระหว่างนี้แล้วก็สอนจากนั้นก็แยกไปว่าให้เป็นข้อคิดนะนี่เป็นความไว้ใจของประชาชนนะสิ่งที่เขาไม่ไว้ใจอย่าแทรกเข้ามาให้เป็นพิษเป็นภัยต่อประชาชนมันจะขาดความเคารพนับถือก็ว่างี้คืออะไรวะหมอคนหนึ่งมีเมียตั้ง5คนไม่ว่าหญิงว่าชายมีผัวกี่คนพยาบาลคนหนึ่งสุดท้ายโรงพยาบาลเป็นโรงมั่วสูงการเมื่อกี้เลยอย่างนี้อยากให้มีในโรงพยาบาลนะเขาไม่ได้มาสังสมวันนี้เขาเพื่อจะรักษาคนไข้ทั้งนั้นเรายาวสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาไหม้หัวใจประชาชนทั่วโลกนะเดี๋ยวนี้แล้วก็สอนไปหมดถูกไหมหรือผิดที่สอนอย่างนี้นะนี่ละสอนทำสอนโลกสอนอย่างนี้พิจารณาดูเราก็ไม่เป็นหมอแต่เวลาสอนทำไมถึงสอนหมอได้อย่างนี้ก็เอาธรรมมาสอนหมอเรียนวิชายาวิชาหมอต่างๆโรคใครไข้เจ็บหมอเรียนวิชานั้นธรรมะครอบไปหมดเพราะฉะนั้นจึงเอามาสอนกันได้ละสินี่แหละที่เราไปโรงพยาบาลต่างๆเราก็เห็นเหตุผลนั่นเองพอเราไปนี่จะลุมมาเลยลุมมา โรงไหนที่ควรจะให้ประจำเราก็ให้ที่โรงจนกรอบสมมุมเช่นอย่างภูเรืออย่างนี้จนกรอบสมมุมเราให้ถามว่าอาหารของครัวนั้นมีขาดแคลนอยู่เราก็ให้เพิ่มเรียกว่าให้เป็นเดือนละหมื่นละหมื่นไปเลยโรงพยาบาลนี้เวลาเราว่างเราก็ไปแต่สำหรับเงินที่ให้ประจำเดือนนั้นเราไปไม่ไปก็ตามพอเราไปเดือนที่ย้อนหลังที่ยังไม่ให้เราให้ย้อนหลังหมดเลยให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยประจำทุกเดือนโรงพยาบาลต่างๆมีเยอะนะที่เราให้ประจำเดือนละ20,000ก็มีเดือนละ10,000ก็มีเป็นประจำถ้าโรงไหนเพียงผ่านไปเอาของส่งให้ไปก็มีแต่พอถูไถกันได้ก็ให้ถูไถกันไปจะบอกถ้ามันจำเป็นจริงๆพอช่วยเหลือได้เราก็ช่วยตอนนี้เราช่วยทั่วไปนะโรงพยาบาลไม่ว่าที่ไหนโรงไหนล่ะวิ่งเข้ามามีแต่ขาดแคลนทั้งนั้นนะโรงพยาบาลนี่ขาดแคลนมาก แต่สำหรับเรานะคนอื่นไปเขาจะไม่ว่าอะไรแต่สำหรับเราไปคนนั้นขาดอันนั้นคนนี้ขาดอันนี้คนนั้นขาดเครื่องมือนั้นคนนึงขาดเครื่องมือนี้คนขาดนั้นขาดตึกขาดอะไรยุ่งไปหมดเลยถ้าเราเข้าไปมีแต่ขาดทั้งนั้นหมอมันเป็นยังไงพวกนี้ล่ะวะคนอื่นมาขาดไหมเนี่ยโอ้ยไม่หวังพึ่งได้ก็ไม่พูดแล้วเขาว่างั้นนี่ก็หวังพึ่งหลวงพ่อแน่ก็อย่างนั้นแล้วมีแต่ขาดทั้งนั้นเราเข้าไปเดี๋ยวลุมเข้ามาคนนั้นขาดนั้นคนนี้ขาดนี่ใครอยู่ห้องไหนห้องไหนจำเป็นในห้องไหนเอาแล้วเอาความขาดแคลนของห้องนั้นมาแล้วงั้นนะโอ้ยเต็มเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่สระยิ่งลุมเข้ามานะเพราะต่างคนต่างทำงานอยู่ในห้องต่างๆความจำเป็นมันต่างๆกันคนนั้นขาดนั้นคนนี้ขาดดีลุมมาหมดโอ้ยเราเลยจะตายวะนี่แหละที่เราช่วยโรงพยาบาลเราเห็นเหตุเห็นผลอย่างนี้เราจึงอุตส่าห์พยายามช่วยน้ำใจทั้งคนไข้ทั้งญาติของคนไข้แบ่งเบาหมอให้เป็นความสะดวกสบายแก่คนไข้ทุกด้านทุกทางเราช่วยทั้งนั้นแหละอย่างตึกนี้เหมือนกันทั้งถามถึงงบประมาณก็ไม่มีว่ะเรื่องงบประมาณเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วล่ะแต่คนไข้มันจำเป็นขึ้นทุกวันทุกวันหาที่พักที่นอนของคนไข้ก็ไม่มีเนี่ยก็อย่างนั้นแหละเราจำเป็นก็ได้ให้ไปให้ไปเรื่อยๆให้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยล่ะถ้าพูดถึงทางให้นี่โอ้ยิ่งมากนะให้เท่าไรยิ่งมากเวลานี่พักไปเยอะนะโรงพยาบาลต่างๆที่ตึกนั้นตึกนี้อะไรขอเราไม่ไหวเราทยอยให้เป็นระยะพอสมควรถ้าจะให้หมดเราไม่มีเงิน ก็เงินไม่ใช่น้ำมหาสมุทรทะเลเงินก็ได้มาจากประชาชนทั้งหลายเรานี่แหละที่เราหมุนเข้าไปช่วยโลกอย่างนี้แหละที่ว่าเงินหมุนเรียนคืออย่างนี้พี่น้องหลายทราบแล้วนะที่ว่าเราไม่เข้าคลังเงินจำนวนนี้เราไม่เข้าคลังหลวงคลังหลวงก็ทองคำกับดอลลาร์เราเข้าทั้งสองอย่างส่วนเงินสดนั้นส่วนมากเราจะไม่เข้าเราจะออกเป็นเงินหมุนเวียนดังที่ว่านี่แหละช่วยโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆช่วยไปหมดแล้วแต่จะช่วยได้ขนาดไหนที่เข้ามาขอร้องจากเราก็ช่วยไปนี่เรียกว่าเงินหมุนเวียนหมุนออกไปอย่างนี้แหละ ไม่เข้าคลังแต่เข้าสู่ประชาชนมันเป็นสามอย่างแต่แม้อย่างนั้นเราก็ยังเกลียดเอาไว้นะดังที่เคยพูดพี่น้องหลายทราบเนี่ยเงินที่เวลานี้ที่เราเกลียดเอาไว้อย่างแน่นอนตายตัวแล้วนั่นคือ800ล้านเงิน800ล้านนี่ทั้งที่เราจะเอาออกเป็นเงินหมุนเวียนได้เรายังไม่เอาออกนะเราเป็นห่วงคลังหลวงมากเกี่ยวกับเรื่องทองคำแล้วยังจะเอาอย่างน้อย800ล้านนี่เราจะเอาซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเหลือจากนั้นไปก็50กว่าล้านนี่พอหากว่าพอไปออกเป็นเงินหมุนเวียนเราก็จะดึงออกไปถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่เอาออกเราจะหมุนเข้าสู่ทองคำทั้งนั้นแหละเพราะทองคำเป็นอันหนึ่งของชาติไทยเราหัวใจของพี่น้องชาวไทยอยู่ในนั้นหมดนะ เรียกว่าคลังหลวงคือทองคำเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องประกันชาติไทยของเราการซื้อการขายไปมาหาสู่การมาลงทุนจากประเทศต่างๆในเมืองไทยเราเยอะก็คือคลังหลวงนี่เองเป็นตัวประกันเอาไว้นะถ้าอันนี้ขาดสะบั้นไปแล้วไม่มีใครมาเกี่ยวข้องนะการซื้อการขายไปมาติดต่อเขาดูถูกเหยียดหยามได้อย่างสบายสบายเลยหน้าคนไทยแล้วหน้าซีดไปหมดถูกเขาขี้หน้าเอานี่แหละเพราะฉะนั้นจึงต้องรักสงวนสมบัติของชาติชีวิตของชาติได้แก่ครั้งหลวงเราว่าให้ดีด้วยกันทุกคนเรามีสิทธิเรามีอำนาจเราเป็นเจ้าของของสมบัติอย่างครั้งหลวงนี้ด้วยกันทุกคนในจำนวนคน62ล้านคนทั้งที่นั่นเป็นเจ้าของของสมบัติกองนี้ไว้โดยกันทุกคนให้รักษาไว้ด้วยความหนาแน่นมั่นคงย้ายใครมาแต่ต้องทำลายได้ซึ่งเท่ากับว่าทำลายชาติไทยทั้งชาติให้ล่มจมไปนั่นแหละจึงต้องพากันรักสงวนอย่างยิ่งคือจุดนี้เองหลวงตาก็ได้ประกาศพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันนี่คือคลังหลวงนี่คือหัวใจของชาติสมบัติของชาติอยู่ที่นี่หมดเลยจึงต้องพากันรักกันสงวนใครจะมาแต่ต้องทำลายไม่ได้ซึ่งเท่ากับแต่ต้องทำลายชาติไทยเราไม่ผิดกันเลยล่ะถึงต้องให้พากันเก็บให้รักษาให้ดีนี่ก็เราก็แสดงให้ฟังธรรมะเป็นตะขี้บอกแนวทางแห่งความแค็งแกร่งปลอดภัยให้เท่านั้นการทำหน้าที่การงานที่จะเก็บจะรักษาประการใดเป็นเรื่องของประชาชนทั่วประเทศไทยจะทำหน้าที่รักษากันเองในสมบัติของตนของตนแต่ละคนละคนการแนะนำสั่งสอนเป็นอุบายของธรรมที่ขี้บอกแนวทางเพื่อเป็นความแค็งแกร่งปลอดภัยให้เท่านั้นถ้าจะไปทำหน้าที่อย่างประชาชนไม่ใช่เรื่องของพระทำไม่ได้เรื่องของพระมีแต่การแนะนำสั่งสอนทุกด้านทุกทางที่เป็นผลประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองกรุณาทั้งทราบกันไว้ทั่วกันนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละว่าจะไม่พูดมากมันก็พูดอยู่นั่นแหละเริ่มต้นมาตั้งแต่โรงพยาบาล ไปใหญ่อันนี้ให้พรนะนะไม่เอามาก
4: เอาละไม่มีแล้วกันละ
1: เอาโอ้บ้านตามหมดจนล่มบ้านตามหมดจนล่มร้านไหนไหมล่ะนั่นล่ะบ้านล่มหมาต่ำเรียงไงก็ไม่จำละล่มดีตอนเห็นล่มตอนหมาวิ่งออกไปคงจะกลัวหมานั่นล่มสองคนล่มเห็นไหมดิดของหมาแล้วไอ้บุกกี้ฟาดจนคนล่มนั่นใครเซอร์ล่มนั่นแหละปล่อยมันเดินด้านนั่งไปเขาออกไปด้วยความลื่นเริงเขาไม่ได้ออกไปด้วยความหิวนะเขาลื่นเริงเห่าว้าวเอาลื่นเริงไม่มีใครเที่ยงกะจีนี่ไอ้นี่ไม่แล้วเนี่ยโอ้โหดูด่าดูเจ้าโอ้โหเอาดีจ้าเว้ยหมาวัดป่าบรรจารเนี่ยเอาดีเจ้าหมาที่ไหนไม่เหมือนหมาวัดป่าบรรจารเพราะเหตุไรเพราะหมาเหล่านั้นมันเป็นเสี่ยวกับพระวัดหมาวันนี้เป็นเสี่ยวกับพระทั้งวัดเลยมันต้องเป็นอันเดียวกันกับพระพระรักมันด้วยนะรักมันด้วยไม่เคยแตะเคยตีนะนอกจากตัวไหนมันมีท่าใหญ่ก็หวดเลยถ้าตัวไหนท่าใหญ่แล้วหวดเลยหวดเลยเขาไม่กัดกันแล้วไปตรงนี้อันนี้ให้ไปเอาใครเอาไปอันนี้เนี่ยใครเอาไปให้กันยายอาม่าเนี่ยยังไม่เคยให้เลย
5: ครับ
1: เอาไปให้อาม่าให้อาม่ามาในสิ่งนี้ให้
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าโรงพยาบาลกับคนไข้ในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลเชษฐูวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดปู่ท่ออำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าคติภูมิขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ยังวิติมะลังธรรมจักขุงปุฎปาริท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้มีอายุท่านได้จักสุดวงตาปัญญาดวงใจอันปราศจากทุกวีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแต่ท่านว่ายังกินจิตสมุทยะธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมังสิ่งใด

ฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ธรรมนี้ทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์และทุกข์ราวนี้ที่จะปรากฏขึ้นจะเกิดขึ้นก็เพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยได้แก่ตัณหาคือความอยากนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์นี้ท่านยังรู้ยังเห็นจึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเกิดอยู่มันก็มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดานั่นเองถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยหมดตัวตัณหาแล้วก็ไม่มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาหมดเกิดหมดดับหมดทุกข์เพราะหมดเหตุให้เกิดทุกข์ในปัญญาของท่านพระโสดาบันท่านละท่านมีปีชาปัญญาอันลึกอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้ยังรู้ยังเห็นสัจธรรมทั้งสี่ตามเป็นจริงว่าในทุกนี้เหตุเกิดทุกและก็รู้ว่านี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกนี่ทุกท่านก็รู้ว่าทุกทั้งหลายคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะปรากฏขึ้นจะมีขึ้นเพราะอะไรท่านรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยทุกทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9นั้นเที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่รู้ไม่แล้วนั้นเพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏที่เรียกว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ก็คือตัวสมุทัยตัณหาคือความอยากนี่เองซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกคือเป็นเหตุให้เกิดในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปหาต้นหาปลายไม่ได้เป็นวัฏวนเกิดมาในชาติไหนภพไหนในคติไหนก็มีแต่ความลุ่มหลงในภพนั้นในชาตินั้นนี่ท่านพระอริยโสดาบันท่านมีปรีชาญาณยังรู้ยังเห็นทุกข์ยังรู้ยังเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากนี้ความไม่รู้ตัวความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงหลงอยู่ในทุกข์หลงอยู่ในเหตุให้เกิดทุกข์ท่านยังรู้ยังเห็นทุกข์ยังรู้ยังเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากเมื่อท่านเห็น ทุกข์ก็เห็นเหตุเกิดทุกข์ทีนี้เมื่อเห็นทุกข์แล้วเห็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วท่านกลัวทุกข์ไม่อยากมาเกิดอีกคือไม่อยากเกิดในกำเนิดในภพใน ภพต่างๆให้เป็นทุกข์ท่านก็มาทำตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหานี่ทำตัวตัณหาคือความอยากนี้ให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่ให้เหลือนั่นเถียวเมื่อทำตัวตัณหาให้หมดไปแล้วทุกทั้งหลายก็ไม่ปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพต่างๆในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9ไม่ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายไปในพบน้อยพบใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอีกเพราะดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาความอยากนี้ให้หมดสิ้นแล้วโดยไม่ให้เหลือ

0: เศษและท่านก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี่ก็คือตัวคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเท่านั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องระงับดับกิเลสตัณหาให้หมดไปถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่มีทางที่จะระงับดับกิเลสตัณหาได้ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องซักฟอกระงับดับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่ให้เกิดให้แก่ให้เก็บให้ตายในวัฏสงสารให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่เหลือนั่นเดียวนี่ท่านรู้ได้เชิงว่าท่านพระโสดาบันท่านได้มีท่านได้มีปรีชาปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4ซึ่งเป็นของประเสริฐเป็นธรรมของพระอริยเจ้าท่านกำหนดรู้เห็นทุกข์รู้เห็นเหตุเกิดทุกข์รู้เห็นธรรมที่ดับทุกข์รู้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึงเป็นผู้ละสังโยชน์3ขาดสังโยชน์3ก็คือกิเลสนั่นเองคือความโลภความโกรธความหลงนี่เองอย่างหยาบๆที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายตกอบายภูมิเบื้องต่ำคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน ท่านเป็นผู้ข้ามสังโยชน์3ได้โดยเด็ดขาดทีเดียวไม่มีความสงสัยในเรื่องพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และไม่สงสัยในเรื่องศีลคือข้อปฏิบัติว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นเครื่องกำจัดเราตัวเหตุตัวปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นให้หมดไปให้สิ้นไปเชิงว่าท่านเป็นผู้ละสังโยชน์3ท่านพระโสดาบันสังโยชน์3ที่พระโสดาบันละได้นั้นคือสักยะทิฏฐิ1วิกิกิจฉา1สีลัพพัตตปรมาส1ถ้าหากว่าใครยังละสังโยชน์3ไม่ได้ข้ามสังโยชน์3ไปไม่ได้ผู้นั้นยังมีคติเป็น2คือมีสุขคติและทุกขคติอยู่อาจจะไปสู่ทุกขคติและสุขคติตามยถากรรม ส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านละสังโยชน์3ได้แล้วมีคติเดียวคือมีแต่สุขคติอย่างเดียวปิดอบายภูมิเสียไม่ไปสู่ทุกขคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีแต่สุคติอย่างเดียวมีมนุษย์สุขสวรรค์สุขและนิพพานสุขอย่างชาติท่านมาท่องเที่ยวเกิดในมนุษย์นี่เพียงเกียรติชาติเท่านั้นชาติที่เกียรติท่านก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานหมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีการท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปท่านเป็นนิยโตสัตว์เป็นสัตว์ที่แน่นอนต่อสุคติมีหวังที่จะตรัสรู้เข้าสู่พระนิพพาน ถ้าสัตว์ผู้ใดหรือท่านผู้ใดยังละสังโยชน์3ข้ามสังโยชน์3ไม่ได้คติของท่านผู้นั้นก็มี2คติคือมีสุคติและทุกคติอาจจะไปสู่ทุกคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ส่วนท่านผู้ข้ามสังโยชน์3นี่มีคติเดียวมีแต่สุคติอย่างเดียวพระพุทธเจ้าได้รับรองว่าเป็นสัตว์ที่เที่ยงต่อพระนิพพานไม่มีการเสื่อมและถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าจนถึงที่สุดสังโยชน์3นั้นคือสักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลัพพัตตปรมาส สักกายทิฏฐินี่ท่านแสดงไว้20อย่างท่านก็แสดงในขันธ์5นี้เองเป็นสักกายทิฏฐิสังโยชน์3สักกายทิฏฐิที่ท่านพระโสดาบันละได้นั้นท่านละได้อย่างไรในสักกายทิฏฐิท่านละได้อย่างนี้คือท่านไม่เห็นรูปคือกายนี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นรูปไม่เห็นรูปมีในตนไม่เห็นตนมีในรูปไม่เห็นเวทนาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นเวทนาไม่เห็นเวทนามีในตนไม่เห็นตนมีในเวทนาไม่เห็นสัญญาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสัญญาไม่เห็นสัญญามีในตนไม่เห็นตนมีในสัญญาไม่เห็นสังขารโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสังขารไม่เห็นสังขารมีในตนไม่เห็นตนมีในสังขารไม่เห็นวิญญาณโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นวิญญาณไม่เห็นวิญญาณมีในตนไม่เห็นตนมีในวิญญาณนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิ20เพิ่งเข้าใจเมื่อท่านพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ20นี้ได้แล้วคือไม่เห็นขันธ์นี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์มีในตนไม่เห็นตนมีในขันธ์ดังนี้เพราะสักกายทิฏฐิ20นี้ก็คือขันธ์5นี่เองเมื่อท่านไม่เห็นขันธ์โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์มีในตนไม่เห็นตนมีในขันธ์แล้วท่านพระโสดาบันเห็นอะไรยังเป็นตนอยู่ยังพัวพันติดเนื่องอยู่กับตนที่ตนยังละไม่ได้ปลดเปลื้องยังไม่หมดนี่พูดแสดง อย่างให้เข้าใจง่ายๆท่านยังเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังพัวพันอยู่กับตนที่ตนยังปลดเปลื้องไม่ได้ส่วนที่กลางและส่วนที่ละเอียดแต่กรรมส่วนที่หยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปหยาบช้าทางกายทางวาจานั้นหรือทางใจนั้นที่เป็นบาปอย่างหนักนั้นอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมิท่านพระโสดาบันท่านละได้โดยเด็ดขาดบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจส่วนหยาบนั้นท่านละได้ท่านไม่ทำบาปทางกายอย่างหยาบไม่ทำบาปทางวาจาอย่างหยาบไม่ทำบาปทางใจอย่างหยาบบาปทางกายอย่างหยาบคืออะไรคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉากรรมบาปทางวาจาอย่างหยาบคืออะไรพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเรื่อยไรบาปทางใจอย่างหยาบคืออะไรคือโลภความโลภโทโสความโกรธความประทุษร้ายความอิจฉาพยาบาทโมหะความลุ่มหลงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มานะการถือตนถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดความรู้ผิดเห็นว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่มีดังนี้เนธานละบาปทางกายอย่างหยาบทางวาจาอย่างหยาบทางใจอย่างหยาบได้ท่านจึงเป็นผู้มีศีล5เป็นนิจศีลนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ท่านไม่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนั่นพูดง่ายๆก็คือท่านไม่ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งไม่หิริและโอตตปะความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่เป็นบาปทางกายทางวาจาและทางใจเจิงว่าท่านไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันท่านเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังแก้ไม่ตกยังปลดเปลื้องออกไม่หมดกรรมวัฏกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัย สัตว์ทั้งหลายเสียวเกิดแก่เก็บตายนะส่วนท่านส่วนที่ท่านพระโสดาบันละยังไม่ได้ก็ยังแต่กิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดตัวนั้นนี่สักยะทิฏฐิท่านไม่เห็นกายโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นกายเหมือนกายมีตนไม่เห็นตนมีในกายแม้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันเพราะท่านพิจารณารู้ด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วตามหลักสัจธรรมแล้วว่าขันธ์ทั้ง5นี้ถ้าได้ยกขึ้นพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับทำลายและชิบหายไปในที่สุดมันเป็นทุกข์อยู่เป็นนิดมันเป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราขาวเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครๆเนี่ยท่านละได้ไม่ถือเป็นปริโภคกังวลในขันธ์5นี้ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของเขาเข้ามาเองนี่สักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาท่านไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในศีลคือข้อวัดปฏิบัติของตนวิกิกิจฉานี่ท่านย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองได้ทิฏฐิทั้งสองนั่นคืออะไรคืออุเฉทิฏฐิหนึ่งคือทิฏฐิอันนี้เห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรไปเกิดอีกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันเมื่อถึงคราวก็แตกสลายกันไปเท่านั้นและก็ไม่มีอะไรจุติแปรผันให้ไปเกิดอีกต่อไปในภพต่างๆนี้เรียกว่าอุเฉทิฏฐิปฏิเสธการเกิดสัตตทิฏฐิความเห็นดิ่งลงไปว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นเช่นมนุษย์เราตายจากความเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาก็ตายแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอนัตต์ไม่ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเลยเกิดมาเคยเป็นคนทุกข์เช่นเราเช่นมนุษย์ผู้เกิดมาในชีวิตนี้เป็นคนทุกข์ยากลำบากแม้จะทำคุณงามความดีประเภทไหนๆก็ไม่เลื่อนฐานะของตนให้ดีได้แล้วตายไปในขณะที่ตนยังอยู่ในฐานะที่ทุกข์ยากลำบากเกิดในชาติหลังอีกชาติหน้าอีกก็มาเกิดอยู่ในฐานะอันเก่าไม่มีการเลื่อนฐานะเนี่ยสัตตทิฏฐิความเห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงยักย้ายไปเป็นอย่างอื่นเลยทิฏฐิทั้งสองนี้สรุปแล้วเป็นทิฏฐิที่ปฏิเสธผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธผลของกรรมและไม่ปฏิเสธการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าตายแล้วมีการเกิดอยู่ถ้ามีเหตุและมีปัจจัยเว้นเสียแต่หมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยตัณหาความอยากนี้หมดแล้วจึงไม่มีการท่องเที่ยวเกิดอีกถ้ายังมีตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาตัวสมุทัยความอยากนี้อยู่จำเป็นสัตว์ทั้งหลายต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอีกแต่สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นจะไปสู่สุคติหรือทุคตินั้นก็ย่อมเป็นไปตามอำนาจของกรรมคือตัวเหตุตัวปัจจัยที่ตนได้บำเพ็ญไว้เนี่ยทางพุทธศาสนาพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายได้สุขได้ทุกข์อย่างไรย่อมเป็นไปตามผลของกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ยังกรรมังอิภัสสติกรรมนั้นย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนานาให้เร็วให้ดีให้ชั่วให้ประเสริฐอันสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะเป็นผู้เร็วผู้ชั่วผู้ดีผู้ประเสริฐเพราะชาติเพราะตระกูลของตนก็หาไม่ จะเป็นผู้ดีผู้เร็วผู้ประเสริฐผู้ชั่วเพราะกรรมคือการกระทำของตนนั่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำทางกายทำทางวาจาทำทางใจนั้นเองนี่จึงว่าวิกิกิจฉาท่านพระโสดาบันท่านไม่สงสัยในเรื่องของกรรมแล้วย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองคืออุเฉทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรเป็นคือดีสัตตาทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วเกิดดีเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั่นทิฏฐิทั้งสองปฏิเสธผลของกรรมส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านไม่ปฏิเสธผลของกรรมเลยเมื่อสัตว์นั้นยังมีกิจกรรมวัดกิเลสวัดอยู่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยอยู่จำเป็นก็ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไปตามกำเนิด4และคติ5พบทั้ง3วิญญาณสีติ7สัตวา9อยู่อย่างนั้นแน่มันเป็นอย่างนี้ศีลัพพัตตะปรมาสท่านเป็นผู้ไม่รู้คำไม่เป็นคนมีนิสัยวัวเวลังเลไม่รู้กรรมในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่รู้กรรมในศีลสมาธิและปัญญาท่านรู้ชัดว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์และท่านก็ไม่มีความรู้ความและสงสัยในตัวเหตุตัวปัจจัยตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละเป็นตัวสมุทัยผัสสะทั้งหลายเป็นตัวกระแสเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดสิ่งต่างๆลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงตัวสมุทัยคือตัณหานี่เป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4คติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี่ที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุแห่งตัณหาซึ่งเป็นตัวกระแสความไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงผู้มืดเท่านั้น เนี่ยท่านรู้ดีตัวกระแสภวังค์ภวังค์คือภพกระแสของภพคือตัวตัณหาความอยากนี่เป็นตัวกระแสของภวังค์คือเป็นตัวกระแสของภพพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดจนในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั่นเมื่อท่านรู้ตัวนี้ท่านจึงพยายามมาทำตัวนี้แหละตัวกระแสของภพของภวังค์คือตัณหาตัวสมุทัยเนี่ยให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นเท่าที่ปัญญาของท่านจะมีกำลังจะสามารถดับได้แต่ส่วนที่หยาบๆท่านละได้ดับได้แล้วไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกอันส่วนที่หยาบอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมินั่นอันเป็นเหตุแต่ทำบาปทางกายทางวาจาและทางใจนั้นยังแต่ส่วนที่กลางและละเอียดเพราะปัญญาของท่านพระโสดาบันยังอ่อนอยู่แน่และท่านก็พยายามทำส่วนที่ยังเหลืออยู่อย่างกลางอย่างละเอียดนั้นให้อ่อนกำลังลงไปตามระดับท่านบำเพ็ญเชื่อมั่นในศีลในสมาธิและปัญญาว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละแปลนทำเครื่องระงับดับตัวเหตุตัวปัจจัยให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นท่านจึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์ใจของท่านมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาท่านก็รอบรู้อยู่อย่างนั้นนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ศีลัพพัตตะปรมาสท่านเป็นผู้ไม่รู้คำมาท่านละสังโยชน์ทั้ง3ได้คือสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลัพพัตตะปรมาสดังนี้เมื่อท่านละสังโยชน์3ได้แล้วนั่นแหละท่านเป็นผู้ได้อาจารย์ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์และในศีลข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมและท่านก็ยังรู้ยังเห็นว่าแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไปในกำเนิด4คติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั้นก็ไม่มีอะไรท่องเที่ยวเกิดมีรูป กับนามคือขันห้านี้เท่านั้นรูปกับนามคือขันห้านี้ที่จะท่องเที่ยวไปเกิดในกำเนิดในภพต่างๆนั้นไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอาศัยเหตุและปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้เองนั่นท่านจึงชี้หน้าตาของตัณหานี้ว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี้ใดนี่แหละโปโนภพยกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีกเป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดภพอีกต่อไปนั่นนี่คือความยินดีราคะความคือความกำหนัดตัตราพินันนีคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่กล่าวคือความใคร่ความอยากในกามอารมณ์ความทะเยอทะยานอยากเป็นโน้นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักไม่กำหนัดนี่เป็นตัวตัณหาความไม่รู้ตัวนี้ก็เรียกว่าอวิชชาเมื่อไม่รู้มันก็เป็นอวิชชาเป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องของทุกข์ทั้งหลายติดต่อนอนเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดหาที่หยุดที่ยั้งไม่ได้เท่านั้นแน่ถ้ารู้ตัวนี้แล้วก็เป็นวิชชามันก็ไม่เป็นปัจจัยการไม่เป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์เท่านั้นเองนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ท่านรู้ได้ว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละคือตัวกิเลสตัณหาความอยากนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดอันรูปนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในอดีตที่ล่วงแล้วก็ดีในอนาคตข้างหน้าก็ดีและในปัจจุบันอยู่เดียวนี้ก็ดีไม่แล้วไม่เล่าเกิดแต่ตายแต่ตายเกิดก็เพราะเหตุแห่งกิเลสตัณหาคือตัวสมุทัยนี่เองนั่นมันเป็นอย่างนี้แม้สัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดในอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาก็ดีเกิดเป็นพวกเทพเจ้าก็ดีเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็ดีก็รูปนามคือขันธ์5นี้เองมิใช่อื่นนะพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็คือรูปนามได้แก่ขันธ์5นี้เองมิใช่อื่นแต่รูปนามที่จะต้องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นก็เพราะอาศัยตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยตัณหาความอยากนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ท่านรู้ได้ท่านพระโสดาบันท่านยังพยายามละตัวนี้ให้หมดให้สิ้นนั่นมันเป็นอย่างนี้ท่านไม่สงสัยที่อื่นนะท่านพยายามละตัวนี้ท่านจับจุดได้แล้วจับจุดของต้นวัฏฏะนี่จับจุดของมุนตันไตคำว่ามูลตันไตคือเป็นมูลของไตวัฏท่านจับจุดได้มูลตันไตนี่คืออะไรคือตัวตัณหาความอยากเนี่ยท่านจับจุดได้จับถูกที่เห็นถูกที่และท่านก็พยายามที่จะละจะวางจะสลัดตามสติปัญญาของท่านจนกว่าจะหมดจะสิ้นไปนั่นเอง
1: ผู้เดินตามอริยมรรคปฏิปทาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี้ท่านจึงเห็นขันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นขันทั้ง5นี้มิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนเมื่อท่านเดินตามอริยมรรคปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาของท่านเกิดมีขึ้นแล้วก็รู้เห็นในเบญจขันธ์ตามเป็นจริงเท่านั้นว่าขันธ์ไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันธ์ขันธ์ไม่มีในตนตนไม่มีในขันธ์เพื่ออุปทานสัญญากิเลสอย่างหยาบๆออกได้ที่ถือว่าขันธ์เป็นตนตนเป็นขันธ์ขันธ์มีในตนตนมีในขันธ์ เมื่อโสกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันออกได้แล้วก็เห็นขันภายในคือขันทุปฏิได้แก่กิเลสขันที่เป็นเหตุให้ทำบาปทำอกุศลอย่างหยาบๆคือความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิด้วยสติปัญญาคือด้วยศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี้ท่านยังว่าชัตติกาตมันติเมเป็นของควรทำให้แจ้งคือให้เจริญให้มากนั่นเองที่จะแจ้งได้ถ้าทำให้แจ้งจะเจริญให้มากพิจารณาให้มากอบรมให้มากศีลสมาธิปัญญานี้ก็รู้เรื่องกันเท่านั้นเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์รู้ว่าขันไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันขันไม่มีแต่ตนตนมีแต่ขันเท่านั้นรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมมากิเลสเมื่อท่านรู้ตัวกรรมมากิเลสคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอันเป็นฝ่ายข้างอกุศลท่านก็ละกิเลสอย่างหยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจฉะนั้นท่านพระอริยสาวกท่านจึงเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ไม่ปฏิเสธการเกิดของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมีกรรมอยู่เมื่อท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนั้นท่านก็เป็นผู้ปรบดีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากกรรมกิเลสเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และอริยสาวกผู้เชื่อต่อกรรมและผลกรรมอย่างนี้ท่านย่อมเป็นผู้ละกรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อย่างได้กรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อย่างนั้นคืออันเว้นขาดฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดวิจากรรมเว้นพูดปดเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเลวร้ายนี่กรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อันเป็นของที่หยาบหยาบให้ทำบาปโดยกายโดยวาจา
2: ส่วนกรรมกิเลสที่เป็นบาปหยาบหยาบให้ทำบาปทางใจด้วยใจนั้นคือเป็นผู้มีใจประกอบไปด้วยอาคติสี่เพราะอาคติทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่เป็นบาปอาคติแปลว่าความลำเอียงจึงจัดเป็นสิ่งที่เป็นบาปทางใจอาคติคือกรรมที่เป็นบาปทั้งสี่นี้ท่านพระโสดาบันท่านไม่รู้อำนาจแห่งอคติที่เป็นบาปทั้งสี่ประการคือท่านไม่รู้อำนาจด้วยความพอใจไม่รู้อำนาจด้วยความโกรธเคืองไม่รู้อำนาจด้วยความหลงไม่รู้อำนาจด้วยความกลัวดังนี้เพราะบาปทางใจก็คืออคติแต่แก่ฉันทาคติโทสาคติโมหาคติปยาคตินี่นี่เองถ้าผู้ยังมีอคติทั้งสี่ประพฤติตามอคติทั้งสี่อยู่ผู้นั้นเป็นคนไม่ตรงต่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเดินทางไม่ตรงมีสักบ้างทั้งบ้างอยู่อย่างนั้น
1: ส่วนอริยสาวกท่านรู้ว่ากรรมกิเลสอันเป็นบาปสี่อย่างเหล่านี้คือฉันทะความพอใจไม่รู้หนักแห่งความพอใจไม่รู้หนักแห่งความโกรธเคืองไม่รู้หนักแห่งความหลงไม่รู้หนักแห่งความกลัวท่านย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องสังรวมระวังพยายามปรบความเพียรชำระสิ่งที่เป็นบาปเหล่านี้คือฉันทะความพอใจโทสะความโกรธโมหะความหลงและความกลัวซึ่งมิให้ครอบงำใจของท่านท่านได้ตั้งความเพียรทั้งสี่ประการไว้คือประหารประทานเพียรระวังบาป ที่ยังไม่เกิดเพียรประหารบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปหรือให้เสื่อมไปให้เบาบางไปจนกว่าจะหมดจะสิ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองไว้ที่ใจสังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ที่ใจภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือศีลสมาธิซึ่งเป็นเครื่องชำระกรรมกิเลสเครื่องสมองออกจากใจของตนด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประกองไว้ที่ใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษาบุญกุศลคือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไฟบุญเต็มเปี่ยมแห่งศีลสมาธิปัญญานั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ที่ใจนี่กายท่านก็มีความเพียรประรบด้วยสติปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาวาจาก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาใจก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึง ไม่ทำบาปในที่สีสถานรู้สึกตัวอยู่ตื่นตัวอยู่คือไม่รู้อำนาจแห่งความพอใจตามกิเลสไม่รู้อำนาจแห่งความโกรธเคืองไม่รู้อำนาจแห่งความหลงไม่รู้อำนาจแห่งความกลัวกรรม4อย่างกรรมอันเป็นบาป4อย่างนี้พระอริยเจ้าผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านละได้แล้วและท่านก็ไม่เสพเหตุเครื่องสิ้นหายแห่งโภคสมบัติที่6อย่างคือ1ท่านไม่ดื่มน้ำเมาคือเหล้าและน้ำดองอันเป็นตั้งแห่งความประมาทเหนื่องเป็นเหตุสิ้นหายแห่งโภคสมบัติ2ท่านไม่เที่ยวกลางคืนในตอกมืดให้ผิดเวลาเหนื่องเป็นเหตุสิ้นหายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง3ท่านไม่เที่ยวดูการเล่นเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งแต่ท่านไม่ประกอบการเล่นพนันอันเป็นตั้งแห่งความประมาทอย่างเนื่องเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง5ท่านไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง6ท่านไม่ประกอบไว้ซึ่งความเป็นคนเกลียดการอย่างเนื่องเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติ6อย่างนี้อริยะท่านอริยะผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านได้ละท่านละได้แล้วถึงแม่ท่านอยู่ในกองคฤหัสถ์ท่านก็เคารพซึ่งกันและกันดีเว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่บุคคลที่ดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนท่านครอบครองคฤหัสถ์อยู่ก็เป็นผู้หมั่นขยันในกิจการงานที่ปราศจากโทษประคองชีวิตของตนให้เป็นสมาชิกคือเรื่องชีวิตในทางที่ชอบประกอบตนในทางที่ดีที่งามไปตามศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะท่านเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และในกรรมในศีลแล้วแม้ท่านจะมีชีวิตอาชีพอยู่กับคฤหัสถ์ท่านก็อยู่ด้วยสันติคือความสงบสุขไม่มีกิเลสเครื่องหยาบๆทะเลาะเบาะแวงกันอย่างท่านแสดงว่าพระอริยะนั้นท่านย่อมตั้งอยู่ในสังฆะวัตถุธรรม4ประการคือทานะการให้1ปิยวาจาวาจาอันทะเลาะ1ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลก1และความมีตนเสมอในบุคคลนั้นในธรรมนั้นไม่เป็นผู้ถือตัวหนึ่งดังที่ท่านแสดงไว้ในทิศ6นั่นเองอาจารย์กับศิษย์ก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันมารดาบิดากับบุตรก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันสามีภรรยาก็สงเคราะห์บำรุงซึ่งกันและกันเพื่อนสมิตรก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน นายกับบ่าวก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสมณะพราหมณ์กับคุณบุตรคืออุบาสกบาติกาก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามหลักธรรมของอริยะนั้นนั่นเองไม่มีการยื้อแย่งแข่งรีชี้เด่นกันอะไรไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรท่านไม่ประพฤติตามอำนาจของกิเลสไม่รูปหน้าแห่งความพอใจตามกิเลสไม่รูปหน้าแห่งความโกรธเคืองตามกิเลสไม่รูปหน้าแห่งความหลงของกิเลสไม่รูปหน้าแห่งความกลัวของกิเลสท่านอริยะย่อมอยู่เป็นสุขเป็นสุขท่านมีคุณธรรมเป็นที่พึ่งยั่งลงแล้วเห็นกรรมดีกรรมชั่วแล้วนี่ท่านจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญเบื้องหน้าจะตายพอกายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้สำหรับท่านผู้ละสังโยชน์สามได้สักกายทิฏฐิไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนเป็นกายไม่เห็นกายไม่เป็นตนไม่เห็นตนไม่เป็นกายเหล่านี้เป็นต้นและเวทนาสัญญาต้องขันเนี่ยวิญญาณก็เหมือนกันวิกิกิจฉาท่านข้ามทิฏฐิทั้งสองได้แล้วเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมสีรับพัตตาปรมาสท่านไม่เป็นผู้ถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดเพราะท่านพิจารณาเห็นแล้วเห็นในสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกว่านี่ทุกคือความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกเหตุเกิดทุกคืออะไรตัวกรรมกิเลสเครื่องสมองคือตัวตัณหาคือตัวกิเลสตัณหานี่เองเป็นเหตุเกิดทุกถ้ามีตัวนี้แล้วก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกกันบางทีกันยิ่งแย่แย่งดีที่เด่นกันขึ้นเท่านั้นกิเลสนี่เป็นของไม่ควรไว้เนื้อเชื่อใจแม้จะตกอยู่ในสังคมไหนก็ทำให้สังคมนั้นแตกร้าวสามัคคีกันเลยเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเลยถ้าผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วมันก็ไม่ได้รับความสุขฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านผู้เห็นโทษของกิเลสท่านจึงละกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่ถ้ามันละไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเครื่องสมองและเป็นของร้อนถ้ามีมากก็ร้อนมากเข้าหมองมากมีน้อยก็ร้อนหน่อยไม่มีซะเลยมันก็ไม่ร้อนและก็ไม่สมองดังนั้นนี่แหละท่านอริยะท่านพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงมีความเห็นว่าขันไม่เป็นตนตนไม่เป็นขันขันไม่มีในตนตนไม่มีในขันเมื่อเห็นว่าขันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็เห็นกิเลสขันภายในนั่นเมื่อเห็นกิเลสขันแล้วซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยท่านก็ละกิเลสขันอย่างยาวอันเป็นเหตุให้ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจและท่านก็เห็นชัดว่ากิเลสขันธ์ภายในนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายทำบาปทำกรรมและให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายในภพต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่เห็นขันธ์ภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่เห็นขันธ์ภายในฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าผู้จะละกิเลสหรือผู้จะรู้หน้าตาของกิเลสว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ให้พิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ด้วยความมีสติปัญญาให้เห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเห็นกิเลสวัฏเมื่อผู้ จะดับเสียซึ่งทุกข์ก็ให้ละเสียซึ่งตัณหาหรือดับเสียซึ่งตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่เห็นไม่พิจารณาเห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจับไม่เห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวอุปาทานที่ยึดขันธ์5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขันธ์5เบญจขันธ์นี้ทับ
3: กิเลสขันธ์อยู่เมื่อเบญจขันธ์ทับกิเลสขันธ์กิเลสขันธ์ก็ทับเบญจขันธ์อยู่อย่างนี้ต่างอันต่างทับกันสลับซับซ้อนกันอยู่แล้วจึงถือว่าขันธ์เป็นเราเราเป็นขันธ์ขันธ์เป็นตนของเรานั่นมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติที่จะให้รู้ว่าขันธ์ทั้ง5นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเดินตามอริยมรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาจึงจะรู้ได้ยกปัญญาอริยมรรคก็คือตัวปัญญาศีลสมาธิก็คือตัวปัญญานั่นเองอริยมรรคคือปัญญามรรคแปลว่าปัญญาหนทางมาพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแจ้งชัดจึงจะเห็นขันธ์อุปธิคือกิเลสขันธ์ภายในอันอยู่ที่ใจของเราขันธ์อุปธิคือกิเลสขันธ์นี่เองเป็นเครื่องโดยรัดใจของเราให้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขาดสติปัญญาเพราะตนไม่ดำเนินไปตามอริยมรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาจึงไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้เมื่อไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็ข้ามสังโยชน์3ไม่ได้เมื่อข้ามสังโยชน์3ไม่ได้ก็ตกอยู่ในคติทั้ง2คือทุกขคติและสุขคติผลสุดก็แล้วแต่กรรมของตนนั่นเองผู้ที่จะรู้เห็นกิเลสอย่างหยาบได้ก็ต้องมาพิจารณาเบญจขันธ์นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนจึงจะเห็นกิเลสอย่างหยาบให้ทำบาปทำกรรมอย่างให้ทำบาปทำกรรมอย่างหยาบได้ดังท่านว่าผู้จะละกิเลสให้พิจารณาขันธ์แต่ผู้จะดับทุกข์ให้ดับเสียซึ่งตัณหาดังนี้ถ้าไม่พิจารณาขันธ์ภายนอกให้รู้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นขันธ์ภายในคือกิเลสขันธ์นั่นเองเพราะขันธ์ภายนอกปกปิดขันธ์ภายในและก็ขันธ์ภายในก็ปกปิดขันธ์ภายนอกจึงถือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนดังนี้แล้วก็ไม่เห็นขันธ์ภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นขันธ์ภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นขันในขันหรือกิเลสขันภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันจึงว่าท่านพระโสดาบันนั้นท่านมีจักขุในตามีปัญญาในใจอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านรู้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีคนดับไปเป็นธรรมดาดังนี้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดานั่นเองก็คือขันภายนอกและขันภายในนี่เองที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันอยู่ให้เกิดและให้ดับอยู่เป็นธรรมดาท่านนายกขันภายนอกขันภายในนี่ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วคือให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ให้เห็นเป็นอนัตตาคือให้เห็นเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนแล้ว ท่านจึงว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธการเกิดการดับถ้าหากสัตว์ทั้งหลายยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ก็ต้องมีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาในกำเนิด4ในกติ5ในภพ3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9อยู่เป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสืบเนื่องกันอยู่ตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏนี่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาสมุทัยความอยากนี่เองถ้าไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงความไม่รู้เป็นผู้หลงนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สืบเนื่อง ติดต่อกันไปติดต่อกันไปเหมือนกายโซ่ดังที่ท่านแสดงไว้ในปฏิยาการว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้สืบต่อเป็นสังขารคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณที่จะถือเอาในกำเนิดในภพนั้นนั่นเองวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปนามและรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้งภายในและภายนอกอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือสิ่งที่มากระทบผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นหรือมั่นว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเราว่าขันเป็นเราเราเป็นขันขันเป็นตนของเราอย่างนี้เป็นต้นอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือความเจตนาที่อย่างลงถือเอาในกำเนิดในภพสังขารภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความเสียใจความกระแค้นใจเป็นต้นความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันต่อหน่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้ ความไม่รู้เบญจขันธ์ตามเป็นจริงคือไม่รู้เบญจขันธ์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัฏกิเลสวัฏความไม่รู้กิเลสวัฏอันนี้ว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ร่ำไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปคือขันธ์5ต่อกันไปต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันดังนี้แหละจึงว่าผู้ไม่ข้ามพ้นสังโยชน์3ได้ไม่ผ่านสังโยชน์3ไปได้ย่อมไม่พ้นจากคติทั้ง2คือสุคติและทุคติอยู่นั้นนั่นเองมีการเกิดการดับอยู่ในทุคติและสุคติอยู่นั้นนั่นเองแม้จะบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากมายเท่าไรแต่ถ้าละสังโยชน์3ไม่ได้ก็ยังไม่พ้นคติทั้ง2อยู่นั่นเองข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าสีธรรมาสุกราชบอกคิดพระเจ้าสีธรรมาสุกราชเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าในทางพระพุทธศาสนาบำเพ็ญทานในทางพุทธศาสนาหมดทรัพย์96โกฏิและพระองค์ก็เป็นผู้รักษาโบสุทธิ์ตามปัก และก็ได้ยกสังฆายนาในครั้งที่3อีกยวนจะสิ้นพระชนพระองค์คิดโศกเศร้าในเรื่องที่ตนไม่ได้บำเพ็ญทานต่อหน้าต่อตาก่อนสิ้นพระชนเกิดความขัดข้องหมองใจขึ้นโกรธเครียดเดือดดันให้อำมาตย์ด้วยอกุศลกรรมอันนั้นแหละเป็นอาสนกรรมมาตัดรอนท่านเมื่อท่านสิ้นชีวิตสิ้นพระชนม์ในขณะที่จิตเศร้าหมองและขัดข้องขุ่นมัวปวดเคืองอยู่นั้นอาสนกรรมตัวนี้ให้ท่านนำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นงูเหลือมอยู่ฝั่งแม่น้ำอเจรวดีภายหลังพระมหินทะเถระมาทรมานจึงได้พ้นจากชาติกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไปจุติเกิดเมืองสวรรค์เจ้าท่านดาวดึงส์ภายหลังท่านได้พิจารณาเห็นว่าสมบัติของโลกีเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอธิษฐานจิตมาเกิดในโลกมนุษย์ในลังกาทวีปสกุลมหาเศรษฐีอายุ7ขวบท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรบำเพ็ญสมถะปัสสนาจนได้สำเร็จพระอรหันต์เป็นพระมหาเถระชื่อว่าผู้สุคุณคนมหาเถระท่านเข้าสู่นิพพานนี้ เป็นตัวอย่างที่จิตยังไม่เที่ยงตัดสังโยชน์3ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งผู้ท่านมีจิตเที่ยงตัดสังโยชน์3ละสังโยชน์3ได้คือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารได้สำเร็จโสดาบันท่านไม่เห็นขันเป็นตนไม่เห็นตนเป็นขันไม่เห็นขันไม่ได้ตนเห็นตนไม่ได้ขันท่านเชื่อต่อกรรมท่านได้อาจารย์ศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ในศีลในกรรม แม้พระเจ้าพิมพิสารจะถูกทรมานกักขังไว้ในเรือนจำทุกแสนสาหัสก็ตามแต่จิตใจของพระองค์นั้นหาทุกข์ไม่มีจิตใจอันผ่องแผ้วอยู่ในพระรัตนตรัยเขากักขังไว้จนที่สุดได้เอามีดโคนมาแกล้ฝ่าพระบาทของพระองค์แล้วเอาเกลือทาความแสบทราบท่านไปทั่วทั้งทางกายพระองค์ทนทุกทรมานมาได้ก็สิ้นพระชนพระองค์ไม่ทำใจให้สมองเลยเพราะพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าม
1: ิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนแล้ว
3: และกิเลสขันภายในก็มิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนยกทั้งขันภายนอกและขันภายในคือขันในขันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไว้แล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถปัจเจติยาคีรีวิหารหรือวัดโพท่ออำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าคติภูมิในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณจังหวัดศรีสะเกษขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: สั่งที่ดังทั่วไปไหมดังไหมฮะ
2: ทั่วครับผม
1: ดังเหรอ ประเพณีของเราชาวพุทธส่วนมากเวลามีงานมีการอะไรก็อาราธนาศีลอาราธนาธรรมนี่คือประเพณีของเราชาวพุทธที่ถือมาแต่แล้วก็เป็นประเพณีของชาวพุทธอีกเหมือนกันว่าอาราธนาก็สักแต่ว่าอาราธนารับศีลก็สักแต่ว่ารับศีลแต่ไม่ทราบว่าศีลนั้นคืออะไรบ้างบางคนไม่เคยทราบเลยว่าศีล5นี้คืออะไรบ้างก็เลยกลายเป็นรับเป็นพิธีไปเมื่อเป็นพิธีแล้วความจริงก็ไม่มีการรักษาตามศีลข้อนั้นๆตามที่อาราธนาพระหรือขอจากพระไปนั้นก็ไม่มีเป็นเรื่องประเพณีไปเฉยๆอาราธนาธรรมทั้งฟังธรรมทั้งคุยกันสุดท้ายก็ฟังเสียงคุยกันมากกว่าฟังเสียงธรรมนี่ประเพณีของเราชาวพุทธเวลานี้กำลังเหลวไหลมากขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ว่าวันนี้หลวงตาวัวจะมาแสดงธรรมแห่งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกเลิศเลอครอบโลกธาตุมาในปัจจุบันนี้คือพระสมณโคดมของเราเป็นศาสนาองค์เอกศาสดาองค์เอกไม่มีใครเสมอเหมือนธรรมที่ครองอยู่ในพระทัยนั้นก็เป็นธรรมเลิศโลกไม่มีสิ่งใดสามแดนโลกธาตุนี้จะทัดเทียมได้เลยนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าและหลวงตาจะนำธรรมเหล่านั้นมาแสดงกับพี่น้องทั้งหลายหากว่าขัดต่อหูต่อใจของกิเลสบ้างก็ให้ถือว่ากิเลสกับธรรมนี้เป็นข้าศึกกันจะต้องต่อสู้กันตลอดไปไม่ยอมรับความจริงจากธรรมเลยเพราะกิเลสเป็นของปลอมล้วนๆไม่ใช่ของจริงแต่มันแทรก

ที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมไปด้วยพระวาจาและคำสอนเหล่านี้เลยแต่กิเลสมันก็เข้าลบล้างทันทีเลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนี่คือกิเลสขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้มันทำลายโลกอยู่เวลานี้ก็คือกิเลสทั้งนั้นทำท่านไม่เคยทำลายผู้ใดพูดเป็นภาษาที่สะอาดออกมาตรงไปตรงมามีบอกว่ามีเป็นบอกว่าเป็นดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วตลอดไปเลยไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนแบบเดียวกันหมดเพราะทรงรู้ทรงเห็นแบบเดียวกันจึงไม่มีคำว่าปลอมแปลงแฝงอยู่นั่นเลยแล้วในขณะเดียวกันกิเลสมันก็เป็นตัวจอมปลอมมาตั้งแต่โคตรแท้ปู่ย่าตายายของมันไม่มีกิเลสตัวใดจะเอาความจริงออกมารับกับธรรมยอมรับธรรมว่าเป็นความจริงตามธรรมที่สอนไว้เลยมันจะต้องปัดต้องลบเรื่อยๆไปเลยนี่เรื่องของกิเลสอยู่ในหัวใจของเราทุกๆคนแต่เราก็ไม่ทราบว่านั้นคือกิเลสนั้นคือข้าศึกต่อหัวใจของเราเราคล้อยตามมันทุกอย่างสุดท้ายก็กวาดต้อนเอากิเลสทั้งหมดนั้นมาเป็นเราเป็นของเราซิอย่างเดียวเมื่อมาเป็นเราเป็นของเราซิอย่างเดียวแค่อย่างเดียวแล้วอะไรเข้าไปแตะต้องไม่ได้กลัวจะแตะต้องตัวของเราแตะต้องกิเลสซึ่งมีในหัวใจของเรานี่แหละเรื่องของกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาตั้งแต่กาลไหนๆเพราะฉะนั้นศาสนาจึงต้องมีไม่มีไม่ได้สัตว์โลกจะจมกันหมดทั่วโลกดินแดนไม่มีใครที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องฉุดลากขึ้นมาเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องฉุดลากขึ้นมาบ้างแล้วขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะพอทราบได้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนี่เป็นความจริงแห่งธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้แล้วในขณะเดียวกันจุดสุดท้ายนี่ก็คือว่าคติว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงล้วนๆประจำอยู่กับสัตว์ทั้งหลายว่าตายแล้วต้องเกิดตายแล้วต้องเกิดกิเลสมันก็มาลบล้างไว้เสียว่าตายแล้วสูญแล้วเปิดทางโล่งออกเพื่อความทะเยอทะยานอยากทำอะไรก็ทำเพราะหมดความหมายแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายถึงจะทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีตายแล้วสูญไม่มีใครมารับเสวยกรรมในวาระและในภพชาติต่อไปอยากทำอะไรก็ทำตามความชอบใจเพราะฉะนั้นเราจึงเดินตามความเปิดโล่งของกิเลสคือความชอบใจนั้นโดยไม่ยกเว้นความอยากความทะเยอทะยานราคะตัณหาสิ่งเหล่านี้คือทางเปิดโล่งของกิเลสให้สัตว์ทั้งหลายวิ่งตามไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนกระทั่งวันตายก็ไม่ยอมรับความจริงคือบุญบาปแม้ที่สุดเจ้าของจะตายอยู่ยังขอเพลิดเพลินเสียก่อนเขาจัดโรงไว้เรียบร้อยที่จะเอาเข้าสู่โรงยังขอออกมาเต้นรำซะก่อนให้ได้ลื่นเริงบันเทิงชั่วขณะที่เข้าโรงถูกเผาไปเพราะตายแล้วสูญนี่แหละคำว่าตายแล้วสูญมันทำให้ขาดสูญไปหมดเลยในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สืบต่อไปในภพชาติข้างหน้าไม่ให้มีที่เด็ดหลอกบททั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นมีตามหลักความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยกิเลสมันลบไปหมดอย่างนี้แหละ คำว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนี่คือเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะตัวจอมปลอมของกิเลสซึ่งมีเชื้ออันละเอียดสุดฝังอยู่ภายในจิตนั่นแหละคือเชื้อแห่งความเกิดตายของสัตว์ทุกดวงวิญญาณไม่มีเว้นไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลเทวดาเทวดาอินทร์พรหมไหนมีเกิดมีตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะเชื้ออันนี้ฝังอยู่ทุกดวงจิตแต่เราจะไม่มีทางทราบได้เลยว่าเชื่ออันนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นทรงทราบเต็มพระทัยเต็มใจทุกองค์แล้วนำธรรมของจริงนี้มาสั่งสอนโลกให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าตายแล้วเกิดได้สงสัยให้กิเลสหลอกกี่ต่อไปว่าตายแล้วสูญจะเป็นเหตุให้สร้างกรรมทำเข็นหนักยิ่งขึ้นเมื่อตายแล้วมันไม่สูญตามความหลอกลวงของกิเลส
ถ้าตายแล้วศูนย์จริงๆกิเลสก็เป็นของจริงไม่เป็นของหลอกลวงเลยแต่นี้หลอกลวงเท่านั้นเพราะตายแล้วเป็นของจริง

0: คือต้องเกิดต้องเกิดแต่การเกิดนั้นมีแง่ต่างกันไปตามลำดับตามอาการของการกระทำของแต่ละบุคคลคือมีวิบากกรรมประจำจิตใจนั้นบุญเรียกวิบากแห่งกรรมทางที่ดีบาปคือวิบากแห่งกรรมในทางที่ชั่วนี่แหละยังสัตว์ทั้งหลายให้ไปเกิดไปตายในสถานที่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แล้วแต่วิบากกรรมนี้จะผลักใสไปให้เกิดในสถานที่ใดให้ควรให้เกิดเป็นสัตว์ก็ให้เกิดเป็นสัตว์ควรให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาอินพรหมก็ให้เกิดไปเป็นเทวดาอินพรหมเกิดควรเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์ดิเรกชันประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามหาสุทในไตรโลกธาตุนี้ก็ส่งขับใสให้ไปเกิดอย่างนี้ตลอดมากี่กับกี่กันนี่ละเรื่องของกิเลสที่เรียกว่าพาสัตว์ให้เกิดมันให้เกิดอยู่อย่างนี้จิตวิญญาณแต่ละดวงไม่มีคำว่าศูนย์เพราะใจนี้ไม่มีป่าช้าไม่มีคำว่าตายออกจากร่างนี้แล้วก็ไปเกิดร่างนั้นออกจากร่างนั้นก็ไปเกิดร่างนั้นตามวิบากแห่งกรรมสูงต่ำแห่งตนที่สร้างเอาไว้นี่แหละเรื่องวิบากกรรมที่มันหนุนจิตที่มีเชื้อให้เกิดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาจะเป็นผู้พิสูจน์เรื่องราวของกิเลสตัณหาได้แต่งหยาบๆจนกระทั่งถึงละเอียดสุดขุดค้นขึ้นมาเผาเลียบวุฒไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยนั่นท่านเป็นผู้ไม่เกิดแล้วเพราะเผาศพแห่งเชื้อแห่งภพของกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้วไม่มาเกิดอีกแต่ไม่ได้สูญหลุดพ้นจากความเกิดความตายหลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็ปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาเป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมานี่คือท่านผู้ไม่เกิดไม่ตายต่อไปอีกแล้วแต่เป็นท่านผู้ทรงความบริสุทธิ์มีมุตพระนิพพานบรมสุขอยู่ในจุดนั้นหมดนี่คือท่านผู้ค้นพบเชื้ออันสำคัญที่พาสัตว์ทั้งหลายให้เกิดให้ตายตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปอีกไม่มีสิ้นสุดยุติหาจุดหมายปลายทางมาได้ก็คือความเกิดตายของสัตว์ความเกิดตายในที่สูงสูงต่ำต่ำของสัตว์เพราะสัตว์ยังต้องทำกรรมด้วยกันไม่ว่ามนุษย์ว่าสัตว์ทำกรรมได้เท่านั้นกรรมมีกรรมดีกรรมชั่วเป็นสำคัญกรรมชั่วสัตว์ก็ทำได้กรรมดีก็มีแต่ไม่สัตว์ไม่ทราบว่าตนทำดีทำชั่วแต่หลักธรรมชาตินั้นหากเป็นความดีความชั่วสามารถผลิตวิบากกรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ทำทั้งสัตว์ทั้งบุคคลได้เช่นเดียวกันหมด ในวันนี้ได้มาพูดถึงเรื่องการเกิดตายให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าเราเป็นชาวพุทธขอให้ให้ลึกรู้เสมอว่าบาปคือความชั่วช้าลามกนั้นติดอยู่กับใจของผู้ทำบาปบุญบุญคือความดีงามนั้นติดอยู่กับหัวใจของผู้ทำบุญนี่เป็นความถูกต้องสุดขีดแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราเป็นชาวพุทธขอให้กลัวบาปขอให้กลัวนรกนรกมีกี่ประเภทตามธรรมที่ท่านสอนไว้ในมหาวิบากว่ามี25หลุมแต่ละหลุมของนรกนั้นมีความแผดร้อนมีความทุกข์ความทรมานต่างกันตั้งแต่นรกหลุมที่หนึ่งเรียกกับมหันตทุกข์เป็นอนันตริยะทุกข์ทุกข์ไม่มีระหว่างเผาสัตว์ทั้งหลายให้ที่จมอยู่ในนรกนั้นไม่มีระหว่างคือไม่มีร่ำเวลาแม้ชั่วฟ้าแมบก็ไม่มีว่าสัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขชั่วระยะฟ้าแมบเพราะทุกข์ในนรกหลุมนั้นไม่แผดเผาอย่างนี้ไม่มีนี่ท่านเรียกว่ามหันตทุกข์มหันตทุกข์นี้เกิดขึ้นจากกรรมอันหนักท่านกล่าวไว้มี5ประการ1ฆ่าบิดา2ฆ่ามารดา3ฆ่าพระอรหันต์4โลหิตุบาททำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ถึงตายก็ตามเนี่ย5สังฆเภทยุยงให้สงฆ์ที่มีความกลมกลืนสามัคคีกันด้วยศีลด้วยธรรมให้แตกแยกจากกันเป็นสังฆเภททำลายสงฆ์ให้แตกจากกัน กรรมทั้ง5ประเภทนี้ไปตนรกหลุมที่ว่าความสุขไม่ปรากฏแม้ชั่วฟ้าแมกไม่มีเป็นมหันตทุกข์ที่สุดเลยท่านก็บอกเอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายทราบหลังจากนั้นมาก็ได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นลำดับลำดามาจะอีชีวิตของนรกแต่ละหลุมละหลุมก็มียืดยาวนานต่างกันมากเห็นมานรกหลุมแรกหลุมที่ให้ความทุกข์มากที่สุดนั้นตกนรกอยู่เป็นกับเป็นกันกว่าจะได้พ้นจากนรกหลุมนั้นมาก็เลื่อนมาหลุมนี้จากหลุมนี้มาก็เลื่อนมาหลุมนี้ความทุกข์ค่อยเบาลงเบาลงจนกระทั่งถึงหลุมสุดท้ายพ้นจากนรกแล้วเศษแทงนรกนั้นยังติดตัวมาอีกให้เป็นเปรตเป็นผีเป็นอสุรกายต่างๆไม่ได้รับความทุกข์ไม่ได้รับความสุขเลยนี่ก็เรียกว่าทุกข์ขอนเบาลงมาถึงขนาดนี้นี่เป็นหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ให้เชื่อตามนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงโกหกใครทั้งนั้นสอนตามหลักความจริงเป็นภาษาที่ตรงไปตรงมาเป็นภาษาที่สะอาดที่สุดคือภาษาของธรรมภาษาของศาสนาเราเป็นชาวพุทธอย่าถือแต่สักแต่ว่าฉากแต่ว่าศาสนากลายเป็นศาสนาตำลับตำลากลายเป็นศาสนาประเพณีไปหมดแล้วเจ้าของของศาสนาจริงๆที่ไม่ออกตัวประกาศดังเราถือศาสนานี้คือกิเลสฝังจมเป็นเจ้าของอยู่ในนั้นหมดอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในหัวใจในขนบประเพณีของชาวพุทธที่บำเพ็ญบุญกุศลกิเลสจะเข้าไปแทรกตั้งบ้านตั้งเรือนตึกราบ้านช่องอยู่ในนั้นกอบโกยเอาผลประโยชน์ของมันเข้ามาสู่ตัวเราที่จะได้ผลประโยชน์อะไรนั้นไม่ค่อยมีแต่คำว่าประเพณีทำบุญที่นั่นทำบุญที่นี่ก็เป็นประเพณีผู้ที่ไม่เป็นประเพณีที่เอาจริงเอาจังคือกิเลสก็โปยเอาหมดภายในนั้นนี่ละให้เราทราบว่ากิเลสแหลมคมขนาดไหนสวมรอยได้ทุกแห่งทุกหนแม้เราเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเป็นนักบวชอย่างหลวงตาบัวเป็นต้นนี่ก็ไม่ได้แน่ใจว่ากิเลสจะมาสวมรอยโดยยกว่าหลวงตาบัวนี่เป็นพระแต่ความโลภมันไม่ได้บวชนั่นคือกิเลสเต็มหัวใจความโกรธมันไม่ได้บวชมันมีเต็มหัวใจราคะตัณหาไม่ได้บวชมีอยู่เต็มหัวใจไฟทั้งสามกองนี้เผาผลาญหลวงตาบัวให้เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภายในจิตใจโดยไม่ประกาศตัวว่าเป็นผู้สั่งสมกิเลสตัณหาประเภทใดๆก็ตามธรรมชาตินั้นมันสั่งสมอยู่ในตัวของมันเองนี่เรียกว่าหลักธรรมชาติแท้เป็นอย่างนี้เสียงที่มาเปิดเผยให้โลกต้องเห็นได้ก็เป็นเพศของพระเช่นเพศหลวงตาบัวหลวงตาบัวนี่เป็นพระหลวงตาบัวนี่แบบเดียบบวชมานานได้เท่านั้นพรรษาเท่านี้พรรษาประกาศตนล้นฟ้าล้นแผ่นดินดังพี่น้องทั้งหลายได้ทราบอยู่ทุกวันนี้แต่กิเลสมันอาจทำงานอยู่ภายในหลวงใจหลวงตาบัวใครก็ไม่ทราบได้เขาก็จะเห็นแต่หลวงตาบัวประกาศศาสนานำโลกนำสงสารช่วยบ้านช่วยเมืองก็จะเห็นแต่ภายนอกนั้นภายในของหลวงตาบัวจริงๆเขาไม่มองว่างั้นก็ได้เขาเห็นแต่ว่าเป็นความเลิศเลออย่างเดียวส่วนภายในที่สั่งสมฟืนสั่งสมไฟขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสอยู่อย่างลึกลับที่ไม่มีใครสนใจดูเลยนั้นโลกเขาไม่เห็นเป็นอยู่ในหัวใจของแต่ทุกคนกระจายไปถึงพระถึงเณรเราก็มีลักษณะเดียวกันเอาบวชเข้ามาเพื่อสะสางกิเลสเพื่อชำระกิเลสออกจากหัวใจแต่กลายเป็นบวชเข้ามาสั่งสมกิเลสความโลภ ก็มากสั่งสมอยู่ลึกๆความโกรธก็มากความเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรก็ฝังจมอยู่ลึกๆราคะตัณหาก็ฝังจมอยู่ภายในเพศของพระอย่างลึกๆนี่คือกิเลสทำงานอยู่ในร่างของพระเราไม่อาจทราบได้แม้ตัวเองผู้สั่งสมนั้นก็ยังภูมิใจอยู่ว่าได้ทำประโยชน์แก่โลกแก่องศาด้วยวิธีการนั้นวิธีการนี้เนี่ยพาญาติพาโยมบำเพ็ญกุศลทางนั้นทางนี้แต่กิเลสมันทำประโยชน์ของมันด้วยการก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้หัวใจของพระเราไม่ทราบได้นี่เราพูดถึงเรื่องกิเลสมันแหลมคมมันแทรกสิงอย่างนั้น ม่ได้หมายถึงว่าพระทั้งหลายนั้นบวชเข้ามาสั่งสมกิเลสเราไม่ได้พูดไม่ได้ว่าอย่างนั้นโดยถ่ายเดียวแต่เราพูดถึงเรื่องกิเลสมันแทรกเข้ามาในเพศของพระในความรู้สึกของพระว่าตนบวชตนมาสะสางกิเลสแต่กลับกลายเป็นการมาสั่งสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความแหลมคมของกิเลสมันลึกลับขนาดนั้นจึงแก้ไขมันยากนะนี่วันนี้ได้พูดถึงเรื่องภพเรื่องชาติให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบพอได้รู้เรื่องรู้ราวละบาปบำเพ็ญบุญอย่าคุ้นอย่าชินกับบาปเหมือนกับไฟเราอย่าชินกับมันไฟนี่กี้เขาจุดไหนร้อนจุดนั้นเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ได้ทุกการเวลาทุกจุดทุกแห่งในร่างกายของเรานี่บาปก็เหมือนกันไปทำตรงไหนเป็นบาปตรงนั้นใครไม่เห็นก็ตามเจ้าของเห็นเจ้าของรู้บางทีเจ้าของไม่รู้ยังสร้างบาปอย่างลึกลับด้วยความลุ่มหลงตนก็ยังมีอยู่มากเพราะความแหลมคมของกิเลสมันครอบเอาไว้ไม่ให้รู้ถ้ารู้แล้วก็กลายเป็นคนหน้าด้านสันดานหยาบไปเสียไม่กลัวบาปแล้วก็ทำได้ตามความต้องการนี่แหละเรื่องความเปิดโล่งของกิเลสที่ออกมาจากความว่าตายแล้วสูญมันไม่สูญอย่างนี้แหละการสร้างบุญสร้างกรรมสร้างตลอดเวลาแล้วตกนรกหมกไหมหากว่านรกนั้นมองเห็นด้วยตาเนื้อของเราแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งจะได้สร้างนรกขึ้นหลายหลังก่อกำแพงไม่ทันเพราะสัตว์นรกไหลลงไปตกนรกนี้วันหนึ่งวันหนึ่งมีมากขนาดไหนจิตวิญญาณของสัตว์โลกเต็มโลกธาตุเต็มขอบแห่งสมมุตินี้มีมากขนาดไหนนี่ล้วนแล้วตั้งแต่จิตที่ตายแล้วเกิดทั้งนั้นไม่สูญสัตว์ทั้งหลายจึงมีมากขนาดนี้กิตติวิญญาณจึงมีมากตลอดมาแล้วไหลลงนรกด้วยความดื้อด้านสันดานหยาบของตัวเองจนกระทั่งสร้างนรกให้ไม่หวาดไม่ไหวแต่นี่เป็นกรรมสร้างเองใครไม่ต้องไปสร้างนรกนรกเป็นหลักธรรมชาติมีเองกว้างยาวสั้นแคบลึกตื้นหนาบางขนาดไหนขึ้นอยู่กับกรรมของสัตว์ที่จะไปตกนรกแต่ละรายละรายไปรายไหนควรจะไปลงหลุมไหนก็ไปลงหลุมนั่นไม่คำนึงถึงว่าความคับแคบของนรกเพราะนรกนั้นรับได้ทั้งนั้นโดยหลักธรรมชาติสัตว์ลงไปตกขนาดไหนก็ตามแน่นก็เป็นเนื่องแน่นของสัตว์อับอัดแอก็เป็นอัดแอเรื่องของสัตว์นรกไม่อัดแอความทุกข์เกิดขึ้นจากความอัดแอก็เป็นเรื่องของสัตว์สัตว์เป็นผู้ทรมานตนเองด้วยความหนาความหน้าด้านของตัวเองเพราะไม่เชื่อพูดไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อพระสงฆ์ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้วันนี้จึงได้นำธรรมะเหล่านี้มาเปิดเผยให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตั้งแต่บวชมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ได้65พรรษานี้แล้วอุตส่าห์พยายามแบกว่ายหาคุณงามความดีตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งบัดนี้ขอพูดอย่างเต็มอกเปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันสมกับนามว่าหลวงตาบัวกำลังเป็นผู้นำของการช่วยชาติเวลานี้ให้รู้อย่างทั่วถึงกันการปฏิบัติธรรมเราแสวงหาธรรมตั้งแต่วันบวชมาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เต็มที่หวังมรรคผลนิพพานเป็นจุดสุดยอดอุตส่าห์พยายามศีลเราไม่เคยด่างพร้อยเรามีความภาคภูมิใจในศีลของเราแม้เรียนหนังสืออยู่เราก็เข้มงวดกวดขันในการรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์ตลอดมาจนกระทั่งก้าวออกสู่สนามรบฆ่ากิเลสในภูเขาบนภูเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดไม่เลือกว่าสถานที่ใดจะที่เป็นที่ตายที่ไหนขอให้ได้ภาวนาสะดวกเป็นที่พอใจแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่นั้นๆบำเพ็ญตัวเองตลอดมาในการบำเพ็ญนี้ก็ตั้งแต่วันก้าวออกจากการศึกษาเป็นพรรษาที่7มุ่งเข้าสู่แนวรบฆ่าฟันหั่นแหลกกับกิเลสตลอดมาเอาสถานที่ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าลุคโมเลเสนาสนังนิสายปปจาตะหะเทยาวชีวังอุสาโหกรณีโยบรรพชาพุทธบทแล้วให้ท่านทั้งหลายตามอยู่ไปเที่ยวหาอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ในป่าแร่เขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดและจงทำความอุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่คือสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้ชัยชนะเป็นสัตว์เอกของโลกมาแล้วอยู่สถานที่เช่นนั้น บรรดาสาวกมากต่อมากก็บำเพ็ญในสถานที่เช่นเดียวกันบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นอันเป็นวิชาฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสไปลำดับอยู่สถานที่เดียวกันสำเร็จออกมาจากสถานที่นั้นเราก็พยายามบำเพ็ญตามทางเดินของท่านเรื่อยมาจนเต็มความสามารถแล้วจึงได้มาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายสถานที่ยุติการเวลาที่ยุติที่ลงจากสนามรบในการฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสนั้นเคยได้พูดพี่น้องทราบเกือบจะทั่วประเทศไทยหรือทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้เป็นพ.ศ. 2493นานหรือไม่นานตั้งแต่บัดนั้นมานี่เป็นวันได้ชัยชนะกับฆ่าฟันหั่นกับแหลกกับกิเลสตัวภพตัวชาติขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจเหลือแต่วิมุตติหลุดพ้นเต็มหัวใจแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493บนวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเป็นเวลากี่ปีพี่น้องทั้งหลายนับดูก็แล้วกันนั่นล่ะเป็นวันที่เผาศพกิเลสที่พาให้เกิดในภพในชาติน้อยใหญ่ไม่มีประมาณกี่กับกี่กันคนคนเดียวเราคนเดียวนี่ตายเกิดหาผามกองทุกข์ไปด้วยความเกิดมากี่กับกี่กันได้มายุติลงแล้วในคืนวันนั้นจากนั้นก็ทำประโยชน์เรื่อยมาแก่โลกแก่สงสารด้วยความเมตตาตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้การสร้างการทำอะไรเราเคยพูดแล้วไว้พูดให้มากนักหนาสรุปลงได้แต่ว่าเราไม่เคยมีเงินมีทองติดเนื้อติดตัวตั้งแต่วันมาสร้างวัดป่าวันตากมีเท่าไรทุ่มเททำประโยชน์ให้โลกทั้งหมดตั้งแต่การสงเคราะห์สงหาคนทุกคนสถานที่ราชการสถานสงเคราะห์ต่างๆก้าวขึ้นสู่โรงร่ำโรงเรียนสร้างให้ไม่รู้กี่หลังแล้วก้าวขึ้นสู่โรงพยาบาลเป็นร้อยกว่าโรงแล้วเวลานี้นี่คือทำประโยชน์ให้โลกด้วยความเมตตาสงสารเรื่อยมาโดยที่ว่าเจ้าของอิ่มพอทุกอย่างแล้วไม่มีหวังอะไรอีกแล้วในโลกนี้แม้ที่สุดการเกิดเราก็พอแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วในโลกแห่งการเกิดตายแบกกองทุกนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจึงทำประโยชน์ให้โลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความเมตตาหลุดสุดส่วนในหัวใจของเราเมื่อเห็นชาวไทยของเรามีความเดือดร้อนระส่ำระสายด้วยความทุกข์จนข้นแค้นบีบบังคับเราก็ทนไม่ได้เพราะจิตใจมีความเมตตาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจึงได้หมุนตัวออกมาเพื่อเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบเวลานี้นี่ละภูมิหลังของหลวงตาบัวปกติไม่เคยเปิดคลองธรรมประเภทที่ว่านี้คลองธรรมประเภทที่ว่าน้ำเต็มแก้วแล้วคลองธรรมประเภทที่ว่าบรมสุขสุดยอดในหัวใจนี้มาเป็นเวลาเท่าไหร่ปีตั้งแต่ปี2493มาจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยเปิดเผยให้ใครทราบเลยว่าเรารู้เราเห็นแต่การทำประโยชน์และการแนะนำสั่งสอนตามแต่ผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราหนักเบามากน้อยธรรมะขั้นใดภูมิใดเราจะแก้ไขดัดแปลงแนะนำสั่งสอนตามขั้นตามภูมิแห่งธรรมถึงขั้นฟ้าดินถล่มก็มีคือฟ้าดินถล่มหมายถึงว่าความอวิชชาลงจากหัวใจของผู้มาศึกษากับเราเราก็สอนถึงขนาดนั้นแต่ไม่เคยบอกว่าเรารู้เราเห็นเราเป็นอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ปีนี้เป็นปีที่ได้เปิดเผยให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยความองอาจกล้าหาญไม่จะทกทานใครจะว่าเราโอ้เราอวดก็ตามทำเป็นของจริงพระพุทธเจ้าเป็นของจริงคือศาสดาองค์เอกเต็มสัดเต็มส่วนสาวกอรหันต์ละหันบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเต็มสัดเต็มส่วนเรานำผลประโยชน์ที่เราบำเพ็ญมามากน้อยเพียงใดมาชี้แกงมาเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องทั้งหลายจะเป็นความเดือดร้อนเสียหายเป็นความร่มจมอย่างนั้นแล้วศาสดาทั้งองค์ก็หมดความหมายศาสนาของพระพุทธเจ้าก็หมดความหมายผลประโยชน์อาธรรมทั้งหลายที่กล่าวกันเหล่านี้ไม่มีใครยอมรับแล้วก็เป็นอันว่าหมดความหมายสิ่งที่มีความหมายเต็มหัวใจก็คือกิเลสครองโลกเท่านั้นกิเลสครองโลกจะมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานรับแต่สิ่งจอมปลอมเผาโลกเผาสงสารความจริงไม่ให้มาเฉียดได้เลยปัดออกอย่างนี้อย่างนี้เรื่องของกิเลสนี่ได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบคำว่าศีลเราก็ได้พูดแล้ว เราไม่สงสัยในศีลของเราสมาธิขั้นใดภูมิใดเราก็ไม่สงสัยเต็มหัวใจของเราแล้วเราได้เป็นเจ้าของแห่งสมาธิขั้นนั้นๆเต็มหัวใจปัญญาขั้นใดภูมิใดจนกระทั่งถึงปัญญาฆ่ากิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปเราก็เต็มภูมิของเราแล้ววิมุตติหลุดพ้นพร้อมหน้าแห่งปัญญาฆ่ากิเลสได้แล้วนั้นเราก็เต็มหัวใจของเราแล้วจึงได้มาเปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในความเป็นผู้นำเพื่อพี่น้องทั้งหลายจะได้ทราบว่าความเป็นผู้นำเป็นด้วยเหตุผลกลไกอะไรเป็นไปด้วยแบบหัวชนฝาออกมาเป็นหรือว่าเป็นด้วยเหตุผลกลไกอะไรจึงได้เปิดภูมิหลังเจ้าของนี้ได้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบแล้วก็ให้ต่างภาคถ้าว่าเป็นศาสนาพุทธเป็นผู้เชื่อถือพุทธแล้วก็ต้องเชื่อถือความจริงดังที่ได้ชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นหัวความจริงเต็มหัวใจนำมาประกาศพี่น้องทั้งหลายด้วยความจริงไม่มีการสะทกสะท้านใครจะว่าโอ้อวดไปไหนก็ตามก็เป็นเรื่องของกิเลสปัดธรรมกบธรรมลบล้างธรรมทั้งนั้นความจริงใครใดลบล้างไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอกาลิโกธรรมของเราตถาคตนี้คือธรรมสุดยอดเราตถาคตครองธรรมสุดยอดไว้แล้วเต็มหัวใจมาประกาศธรรมสุดยอดไว้ด้วยปฏิปทาเครื่องดำเนินตามเมื่อสงฆ์สาวกทั้งหลายดำเนินตามพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระโสดาเป็นสกิทาคาเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่คือผลแห่งธรรมที่ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วได้รับตามขั้นภูมิของตนจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เป็นความจริงล้วนๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรียกว่าอากาลิโกธรรมไม่มีการสถานที่เวลาเมื่อบำเพ็ญให้เป็นธรรมเป็นได้ทุกเวลามรรคผลนิพพานไม่มีการสถานที่เวลาใครบำเพ็ญก็ได้รับผลดังนั้นตามมาเช่นเดียวกับกิเลสไม่มีการเวลาใครสร้างให้เป็นกิเลสเป็นขึ้นมาสร้างความโลภเป็นความโลภสร้างความปวดความหลงราคะตัณหาเสริมมันเท่าไหร่มันก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาในหัวใจดวงนั้นนี่เราสร้างอาจสร้างธรรมขึ้นมามากน้อยก็เป็นคุณสมบัติอยู่ในหัวใจของเราทุกคนเพราะเป็นอกาลิโกธรรมคืออกาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาบำเพ็ญธรรมให้เกิดธรรมเมื่อไหร่เกิดเมื่อนั้นทำบุญให้เป็นได้เป็นบุญเมื่อนั้นทำบาปเมื่อไหร่เป็นบาปเมื่อนั้นเรียกว่าเป็นอกาลิโกทั้งสองอย่างคือทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมเป็นด้วยกัน วันนี้ได้มาชี้แจงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในส่วนธรรมที่เกี่ยวเรื่องชาวพุทธได้อธิบายมาพอสมควรแล้วให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายจงรู้เนื้อรู้ตัวพากันละอายบาปอย่าหาบแต่บาปแต่กรรมเข้ามาสู่หัวใจความประพฤติของตนจะเป็นไฟเผาไหม้กันทั่วดินแดนไม่สมชื่อสมนามกับว่าเราเป็นชาวพุทธเลยเราต้องปฏิบัติตัวให้กลัวบาประวังบาปให้วิ่งเต้นขวัญขวายสู่คุณงามความดีอยู่สม่ำเสมอจะสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธนี่เรื่องของชาวพุทธที่เรื่องการช่วยชาติบ้านเมืองเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังเดือดร้อนและสั่นระสายด้วยความทุกข์มันบีบคั้นทั่วดินแดนแห่งชาวไทยของเราจึงได้เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายให้ต่างคนต่างช่วยเหลือบ้านเมืองของเราให้ปรับปรุงตัวทุกอย่างเสียใหม่ที่นิสัยสุรุ่ยสุร่ายกินไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไรไม่พอให้ประหยัดตัวเข้ามาหลักแห่งความประหยัดนี้เป็นของสำคัญที่จะเชิดชูบ้านเมืองของเราให้ขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยการอยู่ขอให้ประหยัดอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมในตึกในร้านอะไรต่างๆนานาสร้างโน้นสร้างนี้สร้างตึกเป็นแถวยาเหยียดกี่กิโลถ้าเวลาสร้างไปแล้วไม่มีใครมาเช่าก็จมไปดอกเขาธนาคารเขาไปกู้ยืมเขามาเขาก็รีดไปไถไปสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายก็มีเยอะในเมืองไทยของเราเองเมืองนอกเราไม่ไปยุ่งกับเขาเมืองไทยเป็นสิ่งเกี่ยวโยงกันก็นำมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบคือหาทางออกความทุกข์มันบีบบังคับเพราะความจนกรอกจนมุมไปไม่ไหวก็เลยหาทางออกในทางที่ผิดเพิ่มเข้าอีกว่าตายเสียดีกว่าตายแบบนี้ไม่ดีอย่าพากันคิดตายแบบนี้นะแบบฆ่าตัวตายเป็นของไม่ดีเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมความทุกข์ความชั่วช้าละมกบาปกรรมเข้าไปอีกตามหลักธรรมท่านถือว่าเป็นการฆ่ามนุษย์ทั้งคนเราทั้งคนนั่นแหละฆ่าตัวตายธรรมท่านบอกว่าฆ่ามนุษย์แล้วก็เอากรรมมานี่เพิ่มเข้าไปอีกจึงไม่ใช่ทางของดีที่ตายในวิธีด้วยวิธีการเหล่านี้เอาหนักก็สู้เบาก็สู้ โลกกันนี้โลกอยู่ด้วยความสุขความทุกข์เจือปนกันทั่วโลกดินแดนไม่มีแต่เขาแต่เราโดยแต่เดียวมีทั่วกันหมดไอ้พากันแหวกว่ายทีเดียวถ้ามันทุกข์มากก็ให้พยายามสุดดิ้นสุดขีดเอาหมดความสามารถแล้วค่อยตายอย่าฆ่าตัวตายเป็นคนจนกรอกจนมุมไม่ดีให้พยายามดีดดิ้นเจ้าของเต็มความสามารถเหมือนเดือกเหมือนกันกับสัตว์ทั้งหลายหนีตายเช่นเสือไล่หมาม้าวิ่งหนีเสือเสือไล่กัดหมาวิ่งสุดขีดจนกระทั่งตายแล้วจึงยอมเป็นอาหารของเสือนี่เราก็ให้วิ่งสุดขีดดีดดิ้นเพื่อแก้ไขตนเองให้เต็มกำลังความสามารถของเราทุกด้านทุกทางหากว่าความทุกข์ความจนมันบีบคั้นไปไม่รอดแล้วก็ยอมตายด้วยความสู้ไม่ถอยความดิ้นความหนีของเราอย่าไปฆ่าตัวตายโดยวิธีการต่างๆเช่นโดดตึกโดดตามบ้านช่องมาตายฆ่าตัวตายอะไรแปลกๆต่างๆซึ่งเป็นเจตนาที่ฆ่าตัวตายเพื่อหลีกภัยอย่างนี้ไม่ใช่ทางเป็นการเพิ่มภัยเข้าไปฆ่าตัวตายอย่างนี้ไม่ใช่ของดีอย่าพากันทำพี่น้องชาวพุทธเราผิดกับหลักศาสนาพุทธผิดกับหลักของชาวพุทธเราให้พากันดีการดิ้นพากันวิ่งเต้นขวนขวาย ช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยชาติของเราชาตินั้นเป็นของสำคัญมากชาติเป็นหัวใจของเราทุกคนทุกคนให้ต่างกันต่างพยายามเวลานี้ก็มีความจนตรอกจนมุมอยู่ด้วยสมบัติเงินทองต่างๆที่จะหนุนเข้าชาติชาติของเราคือครังหลวงของเรานั้นกำลังเหือดแห้งเรียกว่าท้องแห้งก็ไม่ผิดกำลังเหือดแห้งด้วยสมบัติเงินทองที่จะต้องเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันใครมีมากมีน้อยให้ช่วยกันอย่าดูดายตายแล้วจมด้วยกันถ้าดูดายถ้าต่างคนต่างดีต่างดีเอาตายก็ตายด้วยกันจมด้วยกันต่างคนต่างช่วยเหลือกันให้จมไปทั้งประเทศด้วยการสู้ไม่ถอยเป็นความดีเด่นถึงจะจมก็จมไปเถอะแต่แน่ใจว่าถ้าลงได้ดีได้ดีช่วยเหลือกันอย่างนี้แล้วไม่จมเมืองไทยของเราต้องฟื้นฟูขึ้นได้โดยลำดับเวลานี้หลวงตามาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายก็ไม่ได้มานำเพื่อความล่มจมมานำเพื่อความฟื้นฟูอุ้มชูชาติไทยของเราให้ขึ้นจากหล่มลึกด้วยความรักชาติของตนเป็นหลักใหญ่อันหนึ่งรักชาติแล้วขวนขวายสมบัติต่างๆเข้ามาหนุนชาติของเราและประหยัดมัธยัสถ์อันใดที่จะเป็นทางรั่วไหลแห่งสมบัติออกจากชาติของเราให้ประหยัดมัธยัสถ์ทุกสิ่งทุกอย่างรู้เนื้อรู้ตัวต่างคนต่างวิ่งเต้นขวนขวายช่วยกันแล้วเมืองไทยของเราก็จะขึ้นจากลมเลือกได้โดยลำดับเวลานี้ก็ปรากฏผลได้จากการช่วยเหลือชาติของพวกเราเป็นลำดับมาแล้วเช่นดอลลาร์เวลานี้ก็ไม่ต่ำกว่า3ล้าน4ล้านดอลลาร์แล้วรู้จะ3ล้านกว่าแล้วแหละถ้าบวกกับที่มอบทางธนาคารไว้แล้ว1,278,000กับที่มีอยู่ในธนาคารเวลานี้ก็2,400,000เลยแล้วดูแล้วบัญชีเมื่อเช้านี้ลืมแล้วกับที่นี่ไหนอีกมาบวกกันแล้วคิดว่าไม่เหยียบเข้าไป3ล้านล่ะที่เราเก็บไว้เวลานี้นี่ผลที่เราขวนขวายช่วยกันมาเงินเหล่านี้ก็จะหนุนเข้าสู่คลังหลวงแห่งชาติไทยของเราเพื่อให้อิ่มพอมีความสุขสบายทั่วหน้ากันเงินสดเวลานี้ได้ไม่ต่ำกว่า600ล้านแล้วแล้วรวมทั้งหมดทั้งทองคำทั้งดอลลาร์ทั้งเงินสดเพียงประมาณแต่แน่ใจว่ายังมากกว่านั้นนี่เห็นประมาณส่วนใหญ่ไว้ว่าได้ 1,047 ล้านแล้วเวลานี้นี่คือผลแห่งการปฏิบัติช่วยเหลือชาติไทยของเราเองปรากฏขึ้นมาเช่นนี้นี่หนุนเข้าที่ครังหลวงของเราทั้งนั้นเงินทุกบาททุกตางค์ดอลลาร์ทองคำหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินนี้ทั้งหมดเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียวเพื่อความปลอดภัยของเงินทุกบาททุกตางค์ที่ได้รับบริจาคมาจากพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่ความปลอดภัยก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบไว้ตามนี้เนี่ยตอนนี้ไปก็จะได้ต่างคนต่างตั้งหน้าขวนขวายอันดับหนึ่งคือทองคำเป็นหัวใจของชาติเราชาติไทยเรามีทองคำเป็นหลักมีทองคำเป็นหัวใจมีทองคำเป็นแก่นของชาติ อะไรจะเอ็นเอียงไปบ้างถ้าทองคำยังมีอยู่ในคลังหลวงของเราแล้วเราจะติดหนี้ติดสินเขามากน้อยเพียงไรแล้วก็พอวัดพอเอียงพอหลีพอเว้นได้เพราะเรามีทรัพย์สมบัติอันเป็นหลักของชาติคือทองคำประกันตัวเราพอดีพอดิ้นได้เพราะฉะนั้นจึงต้องหนักแน่นในเรื่องทองคำนี่อันดับที่สองก็ดอลลาร์เราจะนำออกไปใช้หนี้ก็ใช้หนี้เมืองไทยแล้วนั่นแหละเงินสดเหมือนกันและมีมากน้อยเพียงไรก็จะหนุนเข้าสู่คลังหลวงเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราให้แน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำดับที่คิดไว้ก็คือว่าเงินสดนี้จะเอาไปช่วยในจุดที่จำเป็นที่เห็นว่าจะควรช่วยเหลือเราก็จะลงในจุดนั้นจุดนั้นและเห็นว่าปลอดภัยเราถึงจะมอบลงถ้ามอบสุ่ม4สุ่ม5อย่างนั้นไม่ได้เราไม่ยอมให้มอบเงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี่เราเป็นผู้ควบคุมโครงการทุกอย่างที่เห็นว่าปลอดภัยแล้วเราถึงจะปล่อยมือลงถ้าไม่ปลอดภัยไม่ยอมปล่อยเพราะเราเป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองแต่ผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าในการนำผู้นำจึงต้องเป็นหัวหน้าในการรักษาเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้วันนี้ก็ได้พูดเรื่องการช่วยชาติให้ขอให้พี่น้องทั้งหลายมีความเน้นหนักให้มากชาติเป็นชาติของเราเรารักชาติกับรักตัวเป็นอันเดียวกันถ้าชาติเองเราก็เองชาติจมเราก็จมไม่มีใครสามารถที่จะนั่งขัดสมาธิได้อยู่อย่างสบายครองมหาเศรษฐีอยู่ในถ้ำในถ้ำกลางแห่งความทุกข์ร้องของคนทั้งชาติได้จะต้องจมไปตามๆกันหมดเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเพื่อความกลมกลืนสามัคคีเพื่อความฝากเป็นฝากตายต่อกันและเอาจมให้จมไปด้วยกันด้วยความสามัคคีด้วยความรักชาติเจริญให้เจริญไปด้วยกันด้วยความสามัคคีรักชาติต่างคนต่างเสียสละนี้เป็นคติอันดีงามสำหรับชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธมีความรักกันไม่มีการดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันไม่มีการดูถูกเหยียดหยามชาติชั้นวรรณะฐานะใดๆถือหลักกรรมเป็นที่ตั้งหลักกรรมคืออะไรสัพเพสัตตานสัตว์ทั้งหลายที่มีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นคือเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นใครเกิดสถานที่ใดแดนใดเกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนไม่มีใครยกยอคนปอปั้นตัวเองให้สูงกว่าคนทั้งหลายตลอดเทวุเทวดาไปได้ต้องเกิดมาด้วยใต้อำนาจแห่งกรรมด้วยกันพระท่านจึงให้มีความรักกันเห็นอกเห็นใจกันมีความเสียสละมีความให้อภัยกันเนี่ยเป็นสำคัญเรียกว่ารักชาติเมื่อต่างคนต่างรักชาติต่างคนก็ต่างรักความสามัคคีมีความสนิทสนมมีความให้อภัยกันมีความเฉลี่ยเผื่อแผ่กันมนุษย์ชาติไทยของเราไปที่ไหนเป็นพี่เป็นน้องสมานกันไปได้หมดไม่มีคำว่ากรรมว่าเวรอะไรอย่างนี้เพราะทำท่านประสานให้สนิทสนมกันเราทั้งหลายให้ปฏิบัติอย่างนั้นวันนี้ได้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังทราบก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ผลเพราะร่างกายนี่เฒ่าแก่แล้วพูดไปพูดมาหลงหน้าหลงหลัง แล้วก็ต้องอุตส่าห์เพราะหัวใจมีเมตตามีเมตตานี้สุดส่วนเพราะฉะนั้นจึงกล้านำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาอย่างอื่นเราไม่มีถ้าหากว่าหลวงตาบัวมีอำนาจวาสนามากๆก็จะไม่มารบกวนพี่น้องทั้งหลายให้ลำบากลำบนเพราะอะไรวาสนามีมากทองคำนี่ไม่ทราบว่ากี่สิบภูเขาทองคำรอบบ้านรอบเมืองไทยของเราเกิดมาด้วยอำนาจวาสนาของหลวงตาบัวแต่ผู้เดียวเป็นเงินเป็นดอลลาร์เต็มไปหมดในเมืองไทยของเราเป็นภูเขาดอลลาร์เป็นภูเขาเงินสดเป็นภูเขาทองคำเต็มบ้านเต็มเมืองแห่งชาติไทยของเราหลวงตาบัวจะให้เขารถแท็กเตอร์สั่งมาจากไอ้หลังไอ้เหลิงนู่นมันมีกี่คันก็ตามว่าทองคำดอลลาร์ของเราเงินสดของเรากองเท่าภูเขาภูเขาที่มีกี่หมื่นกี่แสนลูกเต็มประเทศไทยรถแท็กเตอร์เพียงคันเดียวไม่พอต้องสั่งมาเป็นแสนแสนรถแท็กเตอร์มาไถดอลลาร์มาไถทองคำมาไถเงินสดเฉลี่ยเผื่อแผ่ที่ลุ่มที่ดอนใสเข้าไปให้ราบเรียบมีความสุขสงบเย็นใจทั่วหน้ากันหมดแต่นี่หลวงตาบัวอาภาวาสนาไม่มีภูเขาทองคำไม่มีภูเขาดอลลาร์ไม่มีภูเขาเงินสดจึงต้องมารบกวนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยที่ดังที่ได้กล่าวอยู่เวลานี้เพื่อช่วยกันช่วยชาติเพียงกำลังคนหนึ่งคนเดียวไปไม่รอดนะชาติไทยของเราเป็นชาติที่หนักมากอยู่ข้อคนตั้ง62ล้านต้องบรรต รับภาระอันหนักไว้ทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องต่างคนต่างช่วยเหลือกันเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละมีเท่าไหร่เอาทุ่มลงไปความทุกข์ความจนจากการเสียสละของเรานี้จะเป็นไปเพื่อความร่มจงแก่เราเพราะการช่วยชาตินี้ขอให้เห็นทีไม่เคยมีแต่ความเห็นเดิมแต่ตัวตนีทีเหนียวนี้ทำลายคนมามากต่อมากแล้วนะ ไม่มีอะไรดีความตนีทีเหนียวความเสียสละเพื่อประโยชน์ต่างหากเกิดประโยชน์ทั่วหน้ากันความตนีทีเหนียวแม้ตัวเองก็ไม่รับประโยชน์นะอย่าว่าแต่คนอื่นไม่รับประโยชน์เช่นเงินเราอยู่ในกระเป๋าของเรามีกี่หมื่นกี่แสนล้านบาทเราเก็บไว้เฉยๆด้วยความหึงหวงนี่เงินก็เป็นกองเงินอย่างนั้นเราก็เป็นกองทุกข์อย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเอากองเงินกองทองมากองเท่าภูเขานี่ขึ้นไปนอนอยู่บนกองเงินกองทองเพื่อความผาสุกสบายมันก็ไม่สบายมันไม่มีความหมายเงินทองเหล่านั้นไม่ได้นำไปทำประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความหมายแล้วของที่ไปนอนกองทับอยู่บนกองเงินกองทองก็ไม่มีความหมายสุดท้ายก็วิ่งมาหาเพื่อนหาฝูงด้วยกันเอาความสุขความสบายความเยือกเย็นจากหมู่จากเพื่อนความรื่นเริงบันเทิงจากเพื่อนมนุษย์ที่แสนจนๆเหมือนกันนั่นแหละเงินทองเหล่านั้นเก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์อย่างที่ว่ากองเท่าโขมภูเขามันก็อยู่งั้นมันให้ความสุขไม่ได้ที่จะให้ความสุขได้ก็คือเพื่อนฝูงมนุษย์มนาอยู่ด้วยกันดังที่เราทั้งหลายก็พาสมาคมพาเข้ากันหมดเป็นจนกระทั่งเป็นชาติแห่งมนุษย์ขึ้นมาเพราะมนุษย์นี่เป็นชาติที่ขี้ขลาดมากอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องอาศัยเพื่อนฝูงนี่แหละเมื่อเราต่างคนต่างมีต่างเฉลี่ยเผื่อแผ่ต่อกันแล้วก็มาเป็นประโยชน์ต่อกันไม่เป็นกองภูเขาทิ้งอยู่เปล่านอนเฝ้าเปล่าไม่เกิดประโยชน์ต้องนำมาทำประโยชน์แต่กันและกันก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาจากภูเขาทองภูเขาเงินลงนั้นนี่เงินในกระเป๋าเราเฉลี่ยออกไปมันก็เป็นแบบเดียวกันถ้าเก็บไว้ในกระเป๋าเฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตายก็มันก็เป็นกระเป๋าอย่างนั้นแหละเราก็ตายไปฉุนสุดท้ายเขาก็ไปเผาหมดกระดูกชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ความตนีมันมาหวงไว้เฉยนะผลไม่เห็นมันได้อะไรเราก็จมไปเฉยไม่เกิดประโยชน์เวลานี้ทราบแล้วว่าชาติไทยของเรากำลังเล่นแค้นกันดารขอให้ต่างคนต่างช่วยเหลือกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อเชิดชูชาวไทยของเราให้หนาแน่นขึ้นไปโดยลำดับหลวงตาบัวตายแล้วจะตายตาหลับจะไม่ตายแบบตาลืมตาค้างตายตาหลับเพราะไม่เป็นห่วงเป็นใยชาติไทยของเราอีกแล้วเนื่องจากชาติไทยของเรามีความสมบูรณ์ผลผลแล้วเนี่ยถ้าหากว่าตายเวลา ถัดสนจนใจเวลานี้หลวงตาบัวตายนี่ดีไม่ดีอย่าว่าแต่ลืมตาค้างเลยตายแล้วเอาไปเป็นเปรตเป็นผีมาตีบ้านตีเรือนพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยนี่เป็นเปรตแล้วสิเป็นเปรตห่วงชาวไทยก็มาตีบ้านตีเรือนเสานั้นเสานี้กำแพงบ้านกำแพงเรือนตีแหลกหมดทำไมเงินเราเก็บไว้ทำไมไม่เห็นเอาไปบริจาคจนกระทั่งหลวงตาบัวตายแล้วว่าเป็นเปรตมาขอบ้านขอเรือนยังไม่รู้อยู่หรือว่าเป็นเปรตเพราะพวกท่านทั้งหลายท่านหนีเที่ยวนั่นเองนั่นความหมายก็ว่าอย่างนั้นเอาละวันนี้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายทราบนี่ก็เห็นว่าพอประมาณเพราะกำลังวังชารู้สึกว่าอ่อนลงแล้วเทศมากยิ่งกว่านี้ไม่ได้และขอฝากความหวังไว้กับพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันให้ต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามช่วยเหลือกันมีมากมีน้อยมีเท่าไหร่เอาเรามี2ตังค์แบ่งไปสตางค์หนึ่งก็ได้เป็นไรมี2บาทแบ่งไป1บาทมี10บาทแบ่งไป5บาทก็ได้หรือว่าถ้าอยากให้เก่งกว่านั้นไปอีกก็มี10บาทให้20บาทก็ได้ถ้ามันเป็นไรหลวงตาบัวยิ่งดีใจมากนะนี่ขอฝากความหวังไว้กับพี่น้องทั้งหลายให้ต่างคนต่างเชิดชูบ้านเมืองของเราหลวงตานี้ก็นับวันแก่แล้วทุกวันทุกวันเวลานี้ออกทีวีประกาศลั่นโลกไปหมดก็เพราะเจตนาเมตตาที่มีต่อพี่น้องทั้งหลายให้กระเทือนทั่วไปหมดด้วยความเกี่ยวโยงกันออกทางวิทยุออกทางทีวีออกทุกแง่ทุกมุมมีแต่เรื่องหลวงตาบัวช่วยชาติขอให้พี่น้องทั้งหลายจงเห็นใจหลวงตาบัวที่กำลังช่วยชาติอยู่ด้วยน้ำใจเวลานี้แล้วต่างคนต่างขยุงด้วยกำลังของตนเองจะมีขนาดไหนเอาช่วยกันชาติไทยของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขออำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองบรรดาพี่น้องชาวไทยของเราทั่วประเทศดินเขตดินแดนนี้จงสมบูรณ์พูนผลสมพระสมหมายสมความมุ่งหวังและเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกันการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญOh. เหนื่อยละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณจังหวัดศรีสะเกษในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนนิมิตบอกเหตุน่าอัศจรรย์ขับร้องโดยคุณเพลินบ่มแดนครับ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนนิมิตบอกเหตุน่าอัศจรรย์ขับร้องโดยคุณเลนบ่มแดนครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2548ครับ
1: มีตัวอย่างอะไรบ้างมา
2: ครับเรื่องอารมณ์ภาวนาครับ
1: ท่านนั่นที่ก็พูดออกมาสิยังบอกว่าพูดดังๆนี่ท่านนี่จะฟัง
2: ความภาวนามีความกลัวสุดขีดจะแก้ยังไงครับ
1: มันกลัวอะไร
2: กลัวเหมือนกับจะไปอยู่คนเดียวมันกลับไม่ได้กลับมาอะไรอย่างน
1: ี้
2: เ
1: ล
2: ยกลัวเหมือนจะอยู่คนเดียวจะไม่ได้กลับมาอีกครับ
1: ตัวจะอยู่คนเดียวจะไม่ได้กลับมาอีก
2: ครับ
1: เนื้อถ้าเอาคนทั้งหลายมัดคอติดกับเราคนเดียวนี่จะหายกลัวหรือยังแล้วเอาบุกกี้มามัดด้วยจะหายกลัวไหมเอ้าตอบกันนี่อยู่ๆก็หายกลัวหายกลัวว่ากลัวจะอะไร
2: ต้องเมตตาอย่าง
1: นี้
2: นะ
1: เนื้อ
2: มาขอคำแนะนำมาครับ
1: กลัวแล้วความกลัวมันเกิดจากใจดูความกลัวนะเข้าใจเหรอมันกลัวอะไรดูตัวมันกลัวนี่แหละตัวเป็นภัยสิ่งเหล่านั้นกลัวสัตว์กลัวเสือกลัวอะไรจออะไรเหล่านั้นไม่เป็นภัยเหมือนตัวกลัวเข้าใจไหมตัวกลัวนี่เป็นตัวเป็นภัยให้สติจับลงดูที่มันกลัวมันจะกลัวมากน้อยเท่าไรเอาดูตัวกลัวนี่นะเข้าใจเหรือเอาไปแค่นั้นแหละมันยังไม่หายเลยตีเกาะประชุมกันให้คนหมดทั้งเมืองอุดรนี่มาลุมเราคอมัดติดกับเราคนเดียวมันจะหายกลัวไหมเออยังไงมีทุกแบบไอ้คำพูดของเรามันก็เลยมาทุกแบบเหมือนกันเลยเนี่ยอยู่ธรรมดาก็ไม่คิดว่าจะพูดอย่างนี้มันมาแล้วนี่มันก็จะตอบกันอย่างนี้โอ้ปวดนี่ก็ปวดมาก
2: ปัญหาธรรมะครับ
1: ฮะปวดที่เฉยหังไม่กลัวนั่นไม่กลัวเขาว่าอะไรปัญหาธรรมะว่าอะไร
3: นี่จากเว็บไซต์ของหลวงตานะครับ
1: ฮะ
3: จากเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
1: เออว่ามา
3: คนที่1หลานกำลังฝึกสมาธิโดยตั้งสติให้รู้เท่าทันกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตใจโดยพยายามให้สติความรู้ทุกอิริยาบถไม่เผลอแต่บางครั้งเมื่อเห็นอารมณ์ที่ชอบใจในบางครั้งก็ตามรู้อารมณ์นั้นไม่ทันแต่เมื่อรู้ตัวแล้วหลานก็พยายามใช้สติพิจารณาให้เห็นไปตามหลักความเป็นจริงว่าไม่สวยไม่งามหรือสักแต่ว่าเป็นธาตุ4ขันธ์5จนสามารถละวางไปได้บางขณะและพยายามตามรู้ทันความคิดต่างๆโดยกำหนดรู้ที่ผู้รู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ตามไปปรุงแต่งใดๆจนปัจจุบันหลานสามารถละอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจได้มากขึ้นกว่าเดิมมีสติรู้ตามทันอารมณ์ได้มากขึ้นหลานอยากถามว่าหลานปฏิบัติอย่างนี้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆหลานจะละกิเลสได้หรือไม่หรือต้องควบคู่ไปกับการทำสมาธิด้วยครับเมตตาแนะนำด้วยครับ
1: ทำอย่างนี้ไปเรื่อยเข้าใจไหมแล้วกิเลสได้ไม่ได้ไม่สำคัญไอ้กิ้งเรื่อยกิ้งไม่อยู่ไม่สอยหลานจะอื่นไหมไม่ต้องถามเข้าใจไหมนี่ก็เหมือนกันนะ
3: ครับ
1: ทำไปเรื่อยที่ถูกต้องแล้ว
3: ครับ
1: แล้วเอาว่าต่อไป
3: ข้อ2หลานเคยนั่งสมาธิแล้วชอบมีอาการคล้ายว่าความรู้สึกทั้งหลายค่อยหดเข้ามาสู่กายของเราแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแน่นเข้าเหมือนถูกจับมัดไว้แข็งทื่อเหมือนกับก้อนหินลมหายใจหอบเหนื่อยเหมือนมีคลื่นวิ่งเข้ามาในหัวอึดอัดมากขยับตัวไม่ได้หลานปฏิบัติโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกและกำกับด้วยพุทโธหลานปฏิบัติผิดหรือไม่ครับ
1: ถูกต้องแล้ว

0: กำหนดอย่างนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความสำคัญเจ้าของอะมันทำให้อึดอัดทำให้อะไรความสำคัญผมผิดอารมณ์ความผิดมันสร้างได้ทุกอย่างนะกำหนดอันนี้หลายปีอยู
1: ่กำหนดลมหายใจเข้าออกประกอบด้วยพุทโธครับ
0: ถูกต้อง
1: คร
0: ับคร
1: ับ คนที่สองครับกับผมทำความรู้อยู่กับอนาปานสติเข้าพุทออกโทพิจารณากายเป็นเพียงภาพบางครั้งเมื่อมีสิ่งใดเกิดก็พิจารณาสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงขันธ์เป็นธรรมดาของสิ่งปรากฏขึ้นใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ผมมีคำถามข้อหนึ่งผมภาวนาวิธีอนาปานสติรู้สึกจิตสงบอยู่กับตัวรู้กับลมที่เริ่มละเอียดลงไปเรื่อยๆอันนั้นตลอดจนกระทั่งตัวรู้นี้เด่นชัดมาจากร่างกายไม่มีลมใดๆรู้ว่าจิตไม่ใช่กายแต่ผมนั่งทำความรู้ส่วนหนึ่งอยู่ว่ากายนั่งแต่ตัวรู้อีกส่วนหนึ่งก็รู้อยู่ในเรื่องหน้าด้วยรู้สึกอย่างนี้เป็นเวลานานประมาณ3ชั่วโมงหลังจากนั้นจิตก็ถอนออกมาเองแล้วกับผมก็นั่งพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร
0: ถ้าพิจารณาเองมันจะชัดเจนเอง
1: ครับ
0: แล้วสงบไอ้ปาให้สื่อสร้างการกับสติให้ติดกันมันก็สร้างผลขึ้นมาอย่างอัศจรรย์นะเหตุมันก็จะแตกออกไปจากเหตุเบื้องต้นคืออาจารย์อัญญาปาให้สื่อเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: พอครั้งแรกอ่ะ
1: พอสองหลังจากกับผมเดินจงกรมตั้งแต่ช่วงเช้ายันเย็นจนมืดมองไม่เห็นทาง
0: ฮะ
1: เดินจงกรมช่วงเช้าเย็นแล้วก็จนมืด
0: กับผมเช้าถึงเย็นหรือช่วงเช้าหยุดไปพักหนึ่งแล้วเย็นก็หยุดยังไง
1: เขาบอกช่วงเย็น
0: ช่วงเย็น
1: จนมืดมองไม่เห็นทางกับผมจึงมานั่งพักภาวนาโดยพิจารณากายเริ่มต้นจากศีรษะผมตาจมูกปากกระโหลกศีรษะพิจารณากายเริ่มต้นจากศีรษะผมตาจมูกปากกระโหลกศีรษะของตนเองจนกระทั่งเวลาผ่านไปนาไม่นานประมาณ10ถึง15นาทีความรู้สึกลมเบาละเอียดมากสติจับกับจิตรู้อยู่กับอาการเหล่านั้นไม่มีความรู้สึกอะไรกับอาการต่างๆในวงเล็บเฉยๆสักครู่ต่อมาก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนี้ประกอบไปด้วยส่วนละเอียดต่างๆที่ปะปนกันอยู่ทั่วล่างเหมือนเราเป็นเพียงหุ่นทรายตัวหนึ่งเท่านั้นรู้สึกอย่างนี้อยู่ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วจิตก็ถอนออกมาเองแล้วผมจะพยายามไปให้ถึงที่สุดแห่งความจริงให้ได้ครับผมอยากขอความเมตตาจากหลวงตาช่วยแนะนำตัวกับผมด้วยครับ
0: ให้ทำไปอย่างนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: ความเพียรทำไปมันก็ค่อยแตกกระจายออกไป
1: คนที่สามครับการที่พ่อค้าแม่ค้านำพระเครื่องไปวางขายตามพื้นถนนหรือนำมาตั้งโต๊ะวางขายก็ตามเป็นการกระทำที่ผิดหลักธรรมหรือเปล่าคะ
0: ผิดก่อนนะไปผ่านไปผิดก่อน
1: ครับคนที่สี่เมื่อนั่งภาวนาพุทโธไปเหมือนจิตวิ่งไปเร็วมากตามแสงสว่างไปนั่งภาวนาพุทโธเหมือนจิตวิ่งไปเร็วมากตามแสงสว่างไป
0: พุทโธแล้ว
1: นั่งภาวนาพุทโธครับ
0: แล้
1: วก็เหมือนจิตวิ่งไปเร็วมากตามแสงสว่างไปและหยุดลงและหยุดลงเหมือนหยุดณตรงเบื้องหน้าเหมือนลืมตาอยู่และหยุดอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนซึ่งลูกหลานเคยได้อ่านในหนังสือของครูบาอาจารย์ว่าให้ภาวนาในกายธาตุแต่พยายามเท่าไหร่จิตก็มาหยุดอยู่เบื้องหน้าทุกครั้งไม่ไปไหนซึ่งไม่ทราบว่าลูกหลานต้องบังคับจิตให้เข้ามามองในกายธาตุได้อย่างไรหรือจะต้องภาวนาอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
0: แสงสว่างว่างนั่นเขาว่างนั่น
1: เขาบอกว่าตามแสงสว่างไปเขาบอกภาวนาพุทโธแล้วจิตวิ่งเร็วมากตามแสงสว่างไป
0: มันตามไปไหนอ่ะ
1: ไม่ได้บอกครับ
0: มันยังโลกเห็นไหนไม่เห็นบอกว่างั้นมันตามไปไหนมันไปเห็นไม่เจอเลยให้อยู่กับความภาวนาสิแสงสว่างมันเป็นได้เราเป็นมาหมดได้ยังไงเขาลองตามมันไปลองดูมันจะเป็นแสงสว่างมันพุ่งพุ่งพุ่งเลยคือเราตามไม่ใช่ตัวเองนะเอาปล่อยลองดูมันก็

0: แต่ตอนนี้ข้าพเจ้ามาอยู่ที่กทม.เมื่อวันปีใหม่ได้ไปถวายสังฆทานที่วัดแห่งหนึ่งทางพระท่านก็ให้ถวายเงินตามศรัทธาแล้วก็หิ้วถังไปถวายท่านท่านก็สวดรับการถวายของข้าพเจ้า
1: ฮะไหนว่าไง
0: เมื่ออยู่ทางเหนือนะครับเขาจะจัดของลงถังถวายสังฆทานพอมาอยู่กทม.วันปีใหม่ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งพระท่านก็แนะนำให้ถวายเงินตามศรัทธาไม่ต้องหิ้วถังไปนะครับแล้วก็หิ้วถังของทางวัดนั่นแหละที่
1: ถวาย
0: เงินครับแล้วก็ถังเขาจัดเอาไว้เป็นถังกองกลางหมุนเวียนได้เป็นถังกองกลางของวัดนะแล้วก็หิ้วถังไปถวายท่านก็สวดรับการถวายของข้าพเจ้าอยากทราบว่าถ้าทำแบบนี้ข้าพเจ้าจะได้บุญไหมเพราะพอเสร็จทางวัดก็เอาถังสังฆทานไปเก็บต้องให้คนอื่นมาบูชาใหม่มาใช้อีก
1: ตอบว่าไงเอาละไม่ตอบละ
0: ครับ
1: ไม่ตอบ
0: คนที่หกครับขณะที่ลูกนั่งสมาธิและเมื่อมาถึงอัปปนาสมาธิแล้วจิตก็ลดระดับลงสู่ฐานพิจารณาขณะที่กำลังนั่งพิจารณาร่างกายอยู่เป็นเวลาไม่นานนักก็รู้สึกปวดจี๊ดขึ้นมาในศีรษะด้านซ้ายเป็นหลายนาทีเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาลงเป็นอย่างนี้สักพักก็หายไป
1: เหมือนอัปปนาสมาธิขี่หมาอะไรอย่างนั้นเราจะว่างั้นอัปปนาสมาธิมันแน่วมันยุ่งกับอะไรเมื่อไหร่มาสอนสังฆราชโอ้ยอัปปนาสมาธิเอะขึ้นอัปปนาสมาธิแล้วเราก็ค่อยฟังจะเป็นอัปปนาที่แบบไหนมันก็แบบบ้านอย่างนั้น
2: ไปนะครับ
1: ฮะ
2: ผ่านไปนะครับไม่มีอะไรก็
1: ไม่มีอะไรแล้วแค่อยากฟัง
0: ครับจบเรื่องปัญหาธรรมะ
1: เราทนนั่งเพื่อเส้นตารางไงไม่งั้นเราไปนานแล้วนะนี่ก็วิทยุนี่ก็ทางภาคใต้จังหวัดพังงานิ้วทางโน้นห่างเหินมากกับอัดกับทำแล้วผู้กงกงมาตามกงไปกงมานี่แหละภาษาธรรมทางภาคใต้รู้สึกว่าห่างเหินธรรมะมากทีเดียวจิตใจคนจึงได้ว่าบุญขุ่นมัวเกิดก่อเรื่องอยู่ตลอดเวลานี่แสดงว่ากิเลสเข้าทำงานตลอดธรรมะไม่มีแทรกเป็นน้ำดับไฟบ้างเลยทีนี้ทางโน้นขอมาเราก็เลยบอกไปเลยเอาเครื่อง10กิโลวัตต์เลยเราจะให้นี่เห็นไหมเราเสียสละเพื่อโลกเพื่อสงสารเราไม่เอาอะไรเลยนะเรามุ่งหน้ามุ่งตาเพื่อให้โลกสงสารมีความสงบร่มเย็นเพราะมันมีแต่ความบ้าบุ่นหัวมองไปรอบด้านทั้งไกลทั้งไกลทั่วโลกธาตุมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่กิเลสเข้าไปตีไปเผาทั้งนั้นน่ะทำที่จะเป็นน้ำดับไฟไม่ก็มีด้วยเหตุนี้เครื่องกิโลวัตต์หนึ่งกิโลวัตต์นี่มันจะไม่กว้างขวางพอเลยเอาให้10กิโลวัตต์ไปเลยเราเป็นคนให้เลยนะนี่กำลังให้ไปแล้วอยู่แล้วทางโน้นก็กำลังจะเตรียมพร้อมแล้วนี่ก็เราให้นั่นนะมันจะเล่นนะไปที่ไหนเราให้ทางนั้นแต่เงินมาเท่าไหร่ก็เอาแหลกไม่มีเหลือแล้วเราทำเพื่อโลกจริงๆเราไม่เพื่อเราเพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้เต็มปากตามภาษาของธรรมผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเป็นอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่ธรรมถ้าเป็นอื่นไปจากธรรมแล้วเป็นอื่นไม่เล่นด้วยเลยเราจึงพูดอย่างนี้แล้วนี่ทางภาคใต้เรารู้สึกว่าห่างเหินธรรมะมากทีเดียวเลยจึงเอาธรรมะนี่เข้าไปแทรกบางทีจะพอเป็นน้ำดับไฟได้บ้างในบางจุดออกไปมันจะพัฒนาขยายไปเองก็จิตใจมนุษย์ด้วยกันใครอยู่ที่ไหนก็คือมนุษย์ต้องการความดีความดีต้องการความสุขความเจริญธรรมนี้ให้แต่ความดีดีให้ความสุขความเจริญจะเข้ากันไม่ได้หรือกับมนุษย์ด้วยกันทั่วโลกนี่นี่เราจึงให้ไปเลยนะนี่ให้ไปแล้วแล้วมีอะไรอีกล่ะทีนี้หันเข้ามาทางด้านภาวนาเพื่อความสงบใจบ้างนะพวกเราพวกอยู่ในครัวมันนอนตายเฉยๆเนี่ยมันภาวนาหรือเปล่าพวกอยู่ในครัวหรือคอยอยู่ทะเลาะกันแพ่งโทษแพ่งกรกันอยู่ในนั้นโทษกรมันคืออะไรคือกิเลสเสริมตัวขึ้นให้เอาเป็นมีเรียนวิชาหมากัดกันอยู่ในข้างในน่ะมันมีไหมล่ะในครัวนั่นน่ะเรื่องภาวนามันไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรเนี่ยเยอะแยะไม่ทราบว่ากี่ร้อยคนอยู่ในนั้นอยู่แบบไหนเราก็ไม่ทราบนะมองไม่ทันเราผู้ปกครองในอกจะแตกทางฝ่ายพระนี่พูดโดยกองพระไม่มีเรื่องอะไรแหละตั้งหน้าตั้งตา

0: ปฏิบัติคงแน่วอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยอะไรละกับพระนะส่วนทางในครัวมักได้ยินเสมอมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆให้พากันบ้าคิดทุกคนนะให้ใจหนักแน่นที่อย่าใจบอกแวกคอนแคนหาดูแต่โทษคนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้นี่โทษของตัวเองที่เป็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ดูหัวใจตัวเองและผู้ก่อโทษให้ดูให้ดีนะเราปกครองมันจะตายนะไม่ทราบจะดูทางไหนทางไหนทุกแง่ทุกมุมภายนอกภายในมองไปไหนเห็นแต่สิ่งที่จะให้พูดแต่ไม่พูดแล้วมันหนักหัวใจนะการภาวนาถ้าดูหัวใจแล้วเรื่องราวต่างๆจะไม่เกิดขึ้นนะคนส่วนมากคนไม่ดูหัวใจตัวเองวิ่งตามเงาของใจที่มันคิดออกไปนี่แหละมันเกิดเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าย้อนเข้ามาดูต้นเหตุคือความคิดปรุงนี่แล้วคิดตรงไหนมันก็รู้สติเป็นของสำคัญมากสติมีอำนาจมากนะที่เดชหนาแน่นขนาดไหนตั้งสติให้อยู่แล้วที่ออกไม่ได้นะเช่นอย่างที่ว่าสังขารความคิดกลุ่มเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือตัวสมุทัยคือที่เดชมันออกมาออกมาสติบังคับไม่ให้มันคิดนั้นให้มันคิดเรื่องไหนให้มันไม่ได้เรื่องอื่นได้คิดก็ให้เอาคำบริกรรมเข้าคิดดังที่เคยพูดแล้วเช่นผู้ชอบพุทโธก็เอาพุทโธชอบคำไหนเอาคำนั้นเอาคำนั่นกับเป็นคำบริกรรมแล้วสติติดไม่ให้คิดออกมาความคิดเหล่านั้นเป็นกิเลสทั้งมวลบางครั้งไม่ให้มันคิดให้คิดแต่พุทโธพุทโธซึ่งเป็นด้านของธรรมหรือคิดกับคำบริกรรมซึ่งเป็นด้านของธรรมมีสติติดแนบอยู่นั่นกิเลสมันจะหนาแน่นขนาดไหนมันออกไม่ได้นะสตินี่สำคัญมากนะสติมีอำนาจบังคับถึงขนาดอกจะแตกสติความคิดปรุงมันดันออกมามันอยากคิดอยากปรุงสติบังคับไม่ให้มันคิดไม่ยอมเผลอให้มันคิดไปได้เลยสุดท้ายมันก็อ่อนลงอ่อนลง นี่เราเคยพูดแล้วเราทำมาแล้วนั่นนะจนกระทั่งอกจะแตกฟังสิคือความคิดความปรุงมันดันขึ้นดันขึ้นได้คิดแล้วก็รู้สึกสบายสบายนี่แหละสบายในที่ทางออกของเสียที่จะเอาไฟมาเผาตัวเองให้ทุกข์หนักยิ่งกว่าตอนธรรมดาอีกให้มีสตินะตั้งสติให้ดีให้ดูจิตทำบริกรรมไม่เอามากเอาแค่นี้ซะก่อนล่ะไม่ต้องไปคาดมรรคผลนิพพานที่ไหนนรกอริยีที่ไหนไม่ต้องไปคาดตัวนี้แหละเป็นตัวเหตุที่จะไปมรรคผลนิพพานไปนรกอริยีคือตัวใจเอาสติจับไว้ตรงนั้นให้มันอยู่ในนั่นแล้วจิตจะค่อยสงบสงบสติติดแน่นอยู่ตลอดเลยไปแล้วความคิดปรุงทั้งหลายที่มันดันอกถึงขนาดอกจะแตกมันค่อยเบาลงเบาลงต่อไปก็เบาลงธรรมะก็ค่อยความสงบเพราะได้รับการรักษาด้วยสติแล้วจะค่อยแสดงขึ้นมาแสดงขึ้นมาต่อไปก็เป็นใจสงบเย็นสบายไปเลยจำให้ดีนะสตินี้สำคัญมากนะกิเลสจะออกที่ไหนถ้าสติดีอยู่แล้วออกไม่ได้ถึงขนาดอกก็แตกเอาแตกบางอันไม่ยอมให้ออกสติบังคับเอาไว้จิตบังคับจิตไม่ไว้นั่นกับคำบริกรรมสุดท้ายมันก็ออกไม่ได้เมื่อกิเลสออกไม่ได้มันก็ค่อยเบาลงเบาลงเบาลงใจก็สงบเย็นตรงนี้แหละสำคัญมากนะนักภาวนาไม่ดูไม่ถือสติเป็นสำคัญไม่ได้นะสตินี้สำคัญมากสติสัพพปัจฉิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งบวกไม่มีแว่นเลยนะปรารถนาทั้งนั้นสติเป็นความจำเป็นทั้งหมดในที่ทั้งบวกอยู่ที่ไหนให้มีสติทางจำนะอะละพูดทางนั้นเอาไว้เหนื่อยวันไหนก็พูดวันไหนก็พูดมันจะเหนื่อยไม่ใช่หรือนะอะละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2548ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเอื้อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าคติธรรมอันเยี่ยมขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วันเกิดครับ
2: วันเกิดครับวันเกิด
3: อ๋อวันเกิด
1: ครับนี่คือดวงใจฝากงาน
3: นะของใคร
1: ดวงใจครับ
3: นี่ทองคำทองคำเมื่อวานนี่ไม่ได้เลยเมื่อวานไม่ได้ผู้เอววันซืนก็ไม่ได้หรือไงหรือ
2: ไม่ได้ครับ
3: นั่นเนี่ยทองคำคนทั่วประเทศ62ล้านคน2วันนี้ไม่ได้ทองคำสักสตางค์หนึ่งเลยนะเมื่อวันที่31กับวันที่1นี่ขายหน้าใครถ้าไม่ใช่ขายหน้าชาติไทยของเราวันที่31กับวันที่1ผ่านไปเปล่าๆไม่ได้ทองคำสักสตางค์เลยทั้งที่พวกเรานี่กำลังช่วยชาติบ้านเมืองรู้ทั่วหน้ากันกระทั่งถึงเมืองนอกเขาก็รู้หมดแต่เวลามาถามจริงไปยังไงทองคำได้เท่าไรวันที่3เหยียดกับวันที่1ไม่ได้เลยไปยังไงฟังสินะมันน่าฟังไหมล่ะก็เวลานี้ต่างคนต่างที่จะช่วยชาติของเราด้วยศาสนาเป็นผู้นำศาสนาเป็นผู้นำกู้เป็นผู้นำผู้กู้ผู้อุ้มชาติบ้านเมืองเรื่องของกิเลสเป็นสิ่งที่พาให้ล่มให้จมตลอดมาและหนักเข้าหนักเข้าจนจะไม่มีอะไรเหลือในเมืองไทยเราสมบัติเงินทองเข้าของก็หมดไปสิ้นไปสุดท้ายคน62ล้านคนก็จะลงเป็นอาหารปลาฉลามในทะเลด้วยความล่มจมเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดลากลงนั่นอันนี้ก็อาศัยศาสนาอาศัยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงลื้อฟื้นสัตว์โลกให้พ้นจากหล่มลึกความทุกข์กันดารทั้งหลายมาเป็นลำดับลำดับนี่ก็กำลังจะช่วยชาติบ้านเมืองของเราซึ่งอยู่ในระหว่างแห่งความจะล่มจะจมนี่ลื้อฟื้นขึ้นมาด้วยการบริจาคเสียสละทุกคนออกจากตัวของเราก็เข้าไปเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ทั่วกันนะมีศาสนาเป็นผู้นำกิเลสนำแล้วอย่างที่เราเห็นนี่แหละกินปิ้งบ้างให้สุกบ้างไม่สุกบ้างมันกินเรื่อยไปนะที่เฉือนออกมาจากตัวก็มากินต่อหน้าต่อตากินทั่วสดร้อนๆกิเลสกินอย่างนั้นนะกินลาบกินก้อยยังเป็นอีกหนึ่งพ้างมาจากตับพวกเรานี้ไปกินกินต่อหน้าต่อตากิเลสกำลังรุนแรงเวลานี้จึงต้องเอาศาสนาเข้าไปตีต้อนกันไว้แม้งั้นตับปอดพี่น้องชาวไทยจะไม่เหลือลงทะเลหมดจึงต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องฉุดลากขึ้นมาต่อไปให้เป็นคนรู้จักความประหยัดมัธยัสถ์นี่คือการล้างตัวไว้ไม่ให้เลวจนจมลงไปนะถ้าต่างคนต่างมีความประหยัดมัธยัสถ์มีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาด้วยการกำชับกำชาบังคับตัวเองทุกคนแล้วเมืองไทยจะขึ้นโดยลำดับนะนี่อย่างหนึ่งการสอดแสวงหาให้สอดแสวงหาแสวงหามาเพื่อเก็บเพื่อหนุนอย่าสอดแสวงหามาเหมือนกับเอาเชื้อไฟแสวงหามาเพื่อไฟและคิดหายหมดได้มาเท่าไรเพื่อกิเลสตัณหาได้มาเท่าไรก็เพื่อฟืนเพื่อไฟเผาไหม้แล้วหลังที่เคยพูดที่พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วหลวงตาพูดนี่ใครจะหัวเราะก็ตามแต่เราพูดตามความรู้สึกของธรรมพิจารณาเรียบร้อยแล้วมาพูดที่พี่น้องฟังทั้งหลายฟังมันยังเปิดเผยในเวลานี้พวกเราทุกข์จนกันมากทีเดียวแต่ก่อนเงินหมุนอยู่ในเมืองไทยนี่จนจะกลายเป็นเงินเฟ้อมันมากต่อมากเวลานี้เป็นยังไงสินค้าเฟ้อแล้วเวลานี้นะอยู่ตามท้องตลาดถนนหนทางตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆเต็มไปด้วยสินค้าสินขายราคาแพงๆหามา มันจะหาลูกค้าที่จะเข้าไปติดต่อในร้านค้านั้นๆ นี่ไม่มีเบาบางมากมีก็เบาบางมากนี่เพราะอะไรเพราะขาดเงินนั่น สินค้าเกลื่อนเงินไม่มีซื้อมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตามถนนหนทางเขาขายเกลื่อนไปผลละหมากลางไม้นี่มีเต็มไปหมดนะแล้วเดินไปสองภาคทางจะเห็นไปทั่วไปก็ไม่เห็นมีใครไปซื้อกันผู้นั่งขายกันนั่งอยู่งั้นล่ะ วันนี้ก็พอดีเราไปวัดถ้ำผาปู่ก็ไปนวดเส้นนี่แหละมีหมอเส้นเก่งคนหนึ่งอยู่ที่นั่นนวดเส้นเก่งรองรองกับพระหมอเส้นเรานี่แหละไป นี่ก็เดินขึ้นรถไปก็อย่างว่านั้นนะเขาขายของโอ้น่าสงสารพาไปถึงสามแยกที่จะเข้าทางหนึ่งไปเชียงคานทางหนึ่งไปท่าลี่สามแยกพอไปถึงนั่นก็บอกให้รถจอดตรงนั้นนะแม่ค้าอยู่ตรงนั้นคงมากมายรอถึงพวกที่เขาไปซื้อของไม่มีใครไปซื้อเรารถไปจอดนั่นเลยวะเอารถไปจอดที่นั่นพวกแม่ค้าเป็นแถวนั้นกวนเข้ามาในรถนี้หมดเลยใครมามองเห็นลืมสินค้านะพอมองเห็นหน้าหลวงตาโอ้ยนี่ใช่เนี่ยองค์นี้แล้วองค์นี้แล้วองค์นี้อะไรไปขนของมาใส่รถเรานี่เรามาองค์นี้องค์นั้นอะไรเนี่ยวะทั้งนี่ขนของทั้งจ้องดูหน้าเห็นไหมทีวีมันออกอย่างนั้นล่ะมันจำได้หมดนะไปกว้านเอาเลยล่ะแม่ค้าเมื่อวานเอาให้เต็มรถจากนี้ไปถ้ำพระปู่สองสามกิโลเท่านั้นเป็นไรไปบ้างเอาหนักก็หนักกว้านออกมาหมดเลยแม่ค้าได้ทุกคนทุกคนกว้านเรายังเหลือสองสามชิ้นสองสามชิ้นนอกนั้นเรากว้านขึ้นรถทั้งหมดนี่เพราะความเมตตาสงสารหรือว่าไงไปที่ไหนก็เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปตีตลาดไปตั้งแต่เริ่มไปตั้งแต่วังสะพุงอะเรื่อยไปสุดท้ายก็ไปเต็มดูที่นั่นที่สามแยกไปเชียงคานพอดีเต็มเลยเข้ามีผู้ซื้อสินค้าซื้อเข้าไปไม่ไม่ใครซื้อที่เงินไม่มีเงินเบาบางมากมันไปทางไหนพี่น้องทั้งหลายก็จะพอทราบได้เราก็ไม่อยากพูดมากเขาจะว่ารู้เกินภูมิหลวงตาป.3ไปหาพูดซอกแทรกคือแทรกเขาจะว่าแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอะไรใจละเอียดยิ่งกว่าธรรมธรรมนี่ซอกแทรกเห็นหมดอะไรใจละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาเนี่ยเงินขาดตลาดมากทีเดียวจนมีเงินวิ่งผ่านถนนของชางแล้วเวลาเนี้ยร้านไหนก็แห้งเพราะไม่มีใครซื้อมีแต่สินค้าหรือไม่มีโรงงานต่างๆผิดออกมาผิดออกมาไม่มีใครซื้อแต่คนงานในโรงงานคนโรงหนึ่งมีคนงานเท่าไรกินเงินเดือนเท่าไรผิดสินค้ามาไม่มีใครขายโรงงานก็เจ๊งไปได้นะหมุนก็ไปหาโรงงานเดี๋ยวเข้าใจว่าโรงงานมีมากแต่ไม่เจ๊งนะเจ๊งได้นะคือโรงงานไม่มีใครซื้อซื้อโรงงานเพื่อขายแล้วไม่มีใครซื้อแล้วจะขายยังไงนะพวกคนงานต้องมีปากมีท้องใครหมุนเข้าไปก็เพื่อได้มันไม่ได้แล้วมันก็ทุกข์ก็เจอผมขอให้คุณน้องหลายจะคิดเรื่องนี้ให้มากนะความฟุ้งเฟ้อเหิมความไม่รู้จักประมาณในการกินการอยู่การใช้การสอยนี่เป็นอันตรายต่อทุกคนไปต่อทุกคนต่อสังคมต้องมีการยับยั้งตัวบ้างเรื่องความอยากเรื่องหน้าสมเหตุสังหาไม่มีคำว่าพอได้ให้มันเท่าไรเหมือนไฟได้เชื้อใส่เข้าไปลุกแสดงเปรตเมฆเมฆให้ไฟมันถอยเชื้อไม่มีใส่เข้าไปก็ไหม้หมดให้ความโลภความทะเยอทะยานมันถอยสิ่งขวัญขวายมาหามาเพื่อมันไม่มีสอยได้มาเท่าไรหมดขอให้พากันยับยั้งตัวเองชาติไทยของเราจะค่อยฟื้นฟูขึ้นมาโดยลำดับนะถ้าต่างคนต่างปล่อยเลยจำเลยนี้ก็จมไปเรื่อยๆอย่างนี้ความบ่นได้ความจมมันจมไม่ถอยเพราะผู้บ่นนั่นแหละเป็นผู้สู้ได้ไม่รู้จักประมาณ สังหารทรัพย์ตนเองต่างคนต่างสังหารทั่วบ้านทั่วเมืองมันก็เป็นพระเจ้าข้าสังหารชาติไทยของเราไปเรื่อยไปในตัวนั่นแหละมันตรงอย่างนี้นะฟังเสียงอัดเสียงทำบ้างสิเสียงที่เอกเราฟังมานานแล้วฟังเสียงอัดเสียงทำยาเขาพักเอาไว้ยาให้มันมากตามความอยากความอยากไม่มีพอที่คือความอยากนี้แล้วอยากเข้าใจว่าความพอมีในน้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งมีฝานาทีตันหาสมาธิความอยากความทะเยอทะยานนี่ครอบหมดไม่มีมหาสมุทรน้อยไปความอยากความทะเยอทะยานไม่มีความอิ่มพอนี่ครอบในน้ำมหาสมุทรใหญ่ไหมตังค์สิเรายังจะไปเสริมมันอยู่เหรอมีแต่พาจงให้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างเราเป็นคนไม่คิดใครจะคิดสติปัญญาอยู่กับมนุษย์เราควรจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สมความเป็นมนุษย์อย่าใช้แบบซื่อสุดแรกเป็นยักษ์สังหารตัวเองใช่ไหมล่ะนะนั่งเดินเข้าไปที่ย่องหลายเขาไปเคยไปกราบที่วิทยาพันธ์หลวงปู่มั่นท่านทำเอาไว้ผนังข้างๆผนังทั้งสองด้านดูสิเครื่องมือขานของหลวงปู่มั่นนี่คือกติธรรมอันเยี่ยมที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้ดูท่านสุรุสุร่ายไหมร้อยปะร้อยชุนผ้าเต็มไปหมดเห็นไหมนั่นแหละท่านไม่ได้เป็นทุกข์นะหลวงปู่มั่นนะท่านพอทุกอย่างเนี่ยเมืองพอท่านมาจากการดำเนินแบบนี้ไม่สุรุสุร่ายไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่คือทางก้าวเดินเพื่อความเจริญจนกระทั่งถึงสุดยอดแห่งธรรมก็คือหลวงปู่มั่นเป็นผู้ถึงความสุดยอดแห่งธรรมว่าลงมาสุดอยู่ในนั้นหมดเป็นทางสายมาจากนี่จากประหยัดมัธยัติเราดูที่สองข้างผนังนั่นแหละไปดูหาอะไรดูให้เป็นคติใช่บริขารเครื่องใช้ของท่านปะปะชุนชุนขาดยิ่งท่านเจ็บท่านไม่ดิ้นไม่ดีดนะความดิ้นความดิ้นคนจะตายมันดิ้นนั่นแหละคนสบายไม่ดิ้นนะอยู่ในสบายไอ้คนจะตายมันดิ้นมันดิ้นนี่ที่เรียกพาคนดิ้นคนดิ้นหามาบำรุงมันเร็วเท่าไรแทนที่จะเป็นสุขมีจะดิ้นจะดิ้นเพิ่มความดิ้นดิ้นเพิ่มความทุกข์เข้าไปตลอดเวลาเลยทีนี้ใครก็ไม่มีฝั่งมีฝาทั่วประเทศไทยเรานี่ซึ่งเป็นชาวพุทธหาฝั่งฝาของความพอดีไม่มีมีแต่ความมุ่งเพ้อเหิมสังหารตนเองและสังคมตลอดชาติบ้านเมืองของเราสุดท้ายภายหลังก็สังหารเด็กและเด็กน้อยเกิดขึ้นมาเอาพ่อแม่ตัวฟุ่มเฟือยเอาไปใช้และสังหารไปเป็นลำดับหาความเจริญที่ไหนได้นั่นต้องเอาธรรมเข้าไปเป็นเครื่องช่างตวงยับยั้งสินั่นละชีวิตพันหลวงปู่มั่นเราได้ดูเอาสินั่นละจอมปราดฉลาดหาความสุขจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานไม่เป็นอื่นว่างั้นเลยพระสีบัญชาของท่านดำเนินมาอย่างนี้เพื่อความเป็นมหาเศรษฐีธรรมท่านไม่ได้หาแบบฟุ่มเฟือยแบบฟุ่มเฟ้อเหิมกินไม่อื่นไม่พออะไรตกเลี่ยเสียหายไม่สนใจคว้าข้างหน้าไปเรื่อยคว้าข้างหน้าไปเรื่อยไอ้ลิงร้อยตัวนี่ไม่มีเหลือนะวิ่งเข้าป่าหมดสู้คนเร็วกว่าลิงไม่ได้นะความมับอะไรดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นเจ้าของจะจมยังดีทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมที่ลากคนมันให้อยู่ในความพอดีสักทีไหมไม่เคยมีถ้าทำแล้วย้ำยั้งปุ๊บเหยียบเบรกห้ามล้อรถมันจะเหมือนจะเหยียบดาวเทียมกันใหญ่เมื่อแตะเบรกเข้าไปมันจะเบาลงทันทีถ้าเหยียบตะคันเรื่องลงคลองพวกเราเนี่ยพวกลงคลองไม่มีการยับยั้งตัวเองบ้างเลยคิดบ้างที่มนุษย์เราเกิดมานานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมาถึงป่านนี้ได้ใช้ความคิดหาประโยชน์ความได้ความเสียอะไรบ้างคิดทบทวนตัวเองที่เราเป็นผู้รักษาตัวเองต้องคิดทบทวนอันไหนไม่ดีให้ตัดมันออกอยากทำก็ไม่ทำอยากซื้อไม่ซื้ออยากจ่ายไม่จ่ายอยากอะไรไม่เอาถ้ามันจะกลับมาเป็นโทษแก่เราแล้วนั่นเราต้องหาประโยชน์ตรงนั้นถึงเรียกว่าใช้ปัญญาอันนี้อะไรก็ช่วยได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะบ้านเมืองของเราทั้งประเทศนี้จะจมทั้งที่ว่าเป็นชาวพุทธมันมีแต่คำพูดเฉย กิริยาท่าทางมีแต่กิเลสความฟุ้งเฟ้อเหิมความโลภความโลเลความไม่รู้จักความมาลากไปลากไปอยู่ที่ไหนลากไปลากไปอย่างนั้นน่ะไม่ดีให้พากันคิดบ้างนะเนี่ยเนี่ยเอาศาสนามานำที่น้องหลายศาสนาพุทธเจ้าเอกในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเสมอพุทธศาสนาเลิศเลยออกมาทำกันกองพุทธเจ้าถึงขนาดได้จับสรู้แล้วมาต่อโลกจะปิดไปไหนเรียกว่าสวขารธรรมสัตว์ไม่ชอบทุกอย่างแล้วดำเนินตามนี้จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแน่นหนามั่นคงถ้าผิดจากนี้แล้วมีแต่วันจะหลุดจะลุ่ยจะขาดไปเรื่อยๆขออะไรก็จมไปได้นะเราก็พูดถึงเรื่องทองคำทองคำเป็นที่หนึ่ง คือหัวใจของชาติเอาศาสนามาช่วยอุ้มชูพี่น้องทั้งหลายก็โดยสมัยอย่างปัจจุบันนี้ก็ใครก็ทราบทั่วกันแล้วว่าหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเหตุที่จะเป็นผู้นำเราไม่ใช่เป็นคนมักใหญ่ไฟสูงนะเราพูดจริงๆนิสัยของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะอำนาจแห่งความเมตตานั่นเองอยู่ตามป่าตามโรงตามเขาลำนาไผ่เรื่อยมาสบายสบายมีเท่าไหร่แจกทานไปหมดในวัดในวาไม่มีอะไรเหลือละเนี่ยทำมาอย่างนี้เรื่อยนี่เห็นความกระทบกระเทือนแห่งชาติไทยของเรามันก็สะดุ้งเลยที่นี่แหละเป็นเหตุที่จะเคลื่อนออกนำพี่น้องทั้งหลายทั้งที่ตัวเท่าหนูแต่จิตใจด้วยความเมตตาเนี่ยมันท้องฟ้ามหาสมุทรมันแคบไปนี่แหละที่จะเคลื่อนไหวออกมาเมื่อออกมาแล้วการนำก็นำอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นข้อต้องติดทุกๆที่มัวๆมองมองรั่วรั่วแตกแตกซึมซึมเราไม่มีมีจะออกด้วยความเมตตาล้วนออกแง่ไหนมุมใดออกด้วยความเมตตาพิจารณาแล้วค่อยออกตลอดมาเงินส่วนไหนที่จะเข้าคลังหลวงส่วนไหนที่แยกไปทางไหนก็ประกาศพี่น้องหลายทราบโดยทั่วกันอย่างแจ่มแจ้งไม่มีที่สงสัยทีนี้การแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายก็เรียกว่าหมดไส้หมดพุงหลวงตาบัวป.3เวลามาสอนมันฟาดถึงปริญญาถึงล็อก2ด็อกเตอร์1ด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง1ด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น1ขึ้นมาอยู่ในหลวงตาบัวป.3นี่แล้วขึ้นธรรมาสมีทั้งแกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วไปพร้อมๆกันเลยนี่เราก็สอนเต็มภูมิเหมือนกันทีนี้ก็หมดกำลังวังชาแล้วเราหยุดแล้วในการแนะนำสอนทั่วๆไปเราที่ปฏิบัติมากำลังวังชาหมดไปแล้วก็มีเท่านั้นล่ะหากว่ามีความจำเป็นจริงๆเราก็จะไปเทศให้เฉพาะที่จำเป็นจริงๆตะเกียกตะกายไปเท่านั้นล่ะพี่น้องหลายทราบแต่การสอนไว้เรียนนี่สอนไว้เรียบร้อยแล้วไม่สงสัยแล้วในคำพุทธเจ้าที่นำมาสอนพี่น้องชาวไทยนี่เป็นความถูกต้องดีงามทุกอย่างขอให้นำไปปฏิบัติแล้วกันนะอย่ามีแต่ถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธเจ้าของเลวเท่าไหร่ไม่ดูไม่ได้นะพุทธศาสนาดูเจ้าของนะมันไม่ดีตรงไหนให้บกพร่องตรงไหนแก้ไขดัดแปลงขึ้นไปนี่เรียกว่าพุทธศาสนาให้ดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นยิ่งกว่าตัวเองดูคนอื่นดูตัวเองมันรอบคอบแล้วมันดูคนอื่นมันก็เห็นชัดเจนถ้าดูเจ้าของไม่รอบดูที่ไหนมันก็เป็นมุมมองติฉินินทาโลกแหลกไปด้วยความติฉินินทาเพราะดูไม่ทั่วถึงถ้าดูทั่วถึงแล้วตำหนิตรงไหนผิดตรงนั้นนั่นละว่าถูกแล้วให้เสริมนะถ้าผิดตรงไหนให้งดให้งดนี่เรียกว่าธรรมตำหนิอย่างนั้นนะไม่ใช่ไปหานินทากันวอกๆแวกๆเป็นหมาเห่าถังอยู่ในถังแล้วก็เห่าถังอีกหมาเข้าใจนะวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วไม่พูดมากนักมันก็มากอยู่แล้วแหละเอาละพอเรื่องทองคำพูดถึงเรื่องทองคำไอ้ขอให้พากันหนักแน่นทุกคนนะทองคำเป็นหัวใจของชาติไทยเราเพื่อความสง่างามรายการที่นำศาสนามาเป็นผู้นำพี่น้องทลายข่าวนี้ขอให้สง่างามด้วยทองคำขอให้เด่นนะทองคำเราเวลานี้ร่างคังหลวงระบบคล่องมากคือเรื่องทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาตินั่นแหละอันนี้เป็นระดับหนึ่งดอลลาร์ก็พูดแล้วดอลลาร์มีมากหนุนเงินไทยของเราขึ้นให้แข็งตัวขึ้นด้วยถ้ามีน้อยก็ลดลงให้เขาเหยียบเอาเหยียบเอาเหยียบเอาดังที่พูดนะเงินเขาดอลลาร์เดียวเท่านั้นฟาดของเราไปตั้ง50-60 บาทนั่นเวลานี้ก็คอก้ำกึ่งกันพออยู่พอไปเราฟัดเบาเหวี่ยงก็เห็นเอาคุณค่าแห่งการนำชาติต่างคนต่างนำตัวเองเพื่อชาติของตัวเองแล้วก็เห็นคุณอย่างนี้แหละก็พอฟัดเบาเหวี่ยงเนี่ยเอาละเท่านั้นแหละให้เน้นหนักทางทองคำแล้วนะทุกคนนะทองคำเป็นของสำคัญมากในหัวใจของชาติไทยเรา ถ้าอยู่ที่ไหนเอามามีมากมีน้อยเอามาเมื่อวานนี้หาทางอุดรเราไม่ได้สักสตางค์เลยเมื่อวานนี้นะพอดีเราไปถ้ำผาปู่ไปถ้ำผาปู่มันฟาดมาสัก10 บาทเมื่อวานนี้ทองคำเห็นไหมเอามาอวดชาวอุดรเราอยู่ที่ไหนบางที่นี่เอามาอวดทั้งนั้นเมื่อวานเราได้มา10 บาทนะทองคำเห็นไหมนั่นเสียลวดลายไม่ได้เสือโครงใหญ่ไปไหนไม่เสียลวดลายเอาละจบที่นี่พ่อให้ก่อน
4: น้องวสมาอวด
3: เนาะ
4: 1 บาทครับ1 บาทครับผมน้องวสครับผม
3: 1 บาทเหรอนั่นเอามาเลยเอามาเลย
4: 50 ดอนด้วย
3: นี่50 ดอนด้วย1 บาทด้วยวันนี้เอาแล้วนะจังหวัดเลยมันจะหายเลยอย่าว่าไปบอกนะอุดรเราตื่นตัวแล้วมาบอกให้ตื่นนะไม่ตื่นไม่ได้จังหวัดเลยมาเหยียบแหลกนะนี่ได้1 บาทแล้วทองคำดอลลาร์50 ดอนแล้วเอามาลบล้างเมื่อวานตื่นนี่2 วันไม่ได้ทองคำแม่สตางค์นึงเลยวันนี้เอามาลบล้างกันเอาพระอนุโมทนาเอานะเนี่ยกองบุญของพี่น้องชาวไทยเข้าหนุนชาติไทยเราพี่น้องชาวไทยทั่วหน้าได้รับอย่างนี้ทั้งนั้นนะพอใจ
5: ข้อ2ค
3: ่
5: ะข้อ2
3: ข้อ2มามา
5: เรื่องทองเ
3: พช
5: รค่ะโปรดเมตตาอย่าดุหนูนะคะ
3: ไหน
5: อย่าดุหนูนะคะความคิดน้อยๆเนี่ยจ้ะค่ะ
3: เอาว่ามา
5: หลวงพ่อว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทองเลยแต่หนูว่าหนูมีวิธีหาทองถวายได้ขอตู้
3: ไหนไหนว่าซ้ำว่าซ้ำอีกนะ
5: หาทองถวายได้ทุกวันจ้ะค่ะ
3: ไม่หาได้ทุกวันทำไมเมื่อวันที่3เหยียดวันที่1ไม่เห็นได้สักตางค์อ่ะ
5: นี่จะหาวิธีค่ะ
3: จะหาวิธี
5: ค่ะ
3: อ๋อ
5: ขอตู้กระจกเล็กๆไปวางตรงนั้นนะเจ้าค่ะ
3: จะวางตรงไหน
5: ตรงมุมนี่จ้ะค่ะ
3: ไหน
5: วางตรงนี้ขอตู้กระจกจ้ะค่ะ
3: เดี๋ยวขอแล้วนั่นเขามีแล้วนั่นไปขอเขาไม่ได้นั่นเขาจะเอามาแล้วเนี่ย
5: ตู้กระจกค่ะ
3: โอ้ยมาเอาไม่เอาไม่เอา
5: คืออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อ
3: ทำไง
5: ผู้ที่มาวัดเนี่ยบางคนมี100 บาท20 บาท500 บาทวันนี้อยากซื้อทองมาหย่อนใส่ตู้นี้แล้ววันนึงเนี่ยถ้าได้1,500ก็ได้ทอง1 สลึงแล้วเจ้าค่ะ
3: ยังไม่เห็นด้วยไม่เอามันจะลามปามไม่เอาเราพูดทุกอย่างอยู่ในขอบเขตในความพอดีพอดีไม่เลยเถิดไม่เอาเลิกเข้าใจไหมเลิกไม่เอามันจะเลยเถิดทำสอนพอดีอันนั้นจะเลยเถิดรู้ทันทีไม่เอามีอะไรนั่นมาแล้วเนี่ยเท่าไรเนี่ย
6: 100 ดอนครับ
3: นั่นเห็นไหมนี่100 ดอนนั่น50 ดอน150 ดอนแล้วลบล้างเมื่อวานนี่เอามันตกทะเลหลวงแล้วล่ะนั่น150 ดอนแล้ววันนี้เมื่อวันที่3เนี่ยวันที่1ไม่ได้สักดอนเดียวบ้าว่าโมโหเราขึ้นบ้าที่เดียวละวันนี้ได้แล้วท่าน150 ดอนแล้ววันนี้แล้วที่นี่ให้พรแล้วนะนี่เท่านั้นให้พรนะก็อ่านแล้วนี่นะเนี่ยเมื่อวานนี่วันที่1ก็ไม่ได้วันเมื่อวานนี่ก็ได้เมื่อวันซื้อนั้นก็ไม่ได้แต่เมื่อวานนี่ดอนหน้าได้29 ดอนเมื่อวานนี้นะทองคำที่จะนำเข้าคลังหลวงคราวนี้ 4,000 กิโลมอบเข้าคลังหลวงไว้แล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับคลังหลวงแล้ว 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับคลังหลวงได้ 2,062 กิโลครึ่งทองคำได้จะหลังจากมอบและฝากคลังหลวงแล้วเป็น50 กิโล32 บาทถี่2 สตางค์นี่หมายถึงยังทองคำที่ยังไม่ได้หลอมนั่นนี่นะคิดได้เพิ่มทีหลังนี่ยังไม่ได้หลอม50 กิโล32 บาทถี่2 สตางค์รวมทองคำทั้งหมดได้2,112กิโลครึ่งยังขาดทองคำอยู่อีก1,887กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 กิโลกรุณาทราบโดยทั่วกันตลอดไปด้วยนะเร่งเครื่องของเราเอาละที่นี่ให้พรยะถาวาลิวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิชิตังปะทิตังสุมหังคิปะเมวะสัมมิชะตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตราโย สุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังนี่ตู้อยู่หลังอยู่ข้างหลังนี่ก็มีนะตู้ตู้รับบริจาคอยู่ข้างหลังเนี่ยมีตู้หนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยใครจะมีบริจาคอะไรๆก็ให้มาบริจาคที่นั่นไม่ว่าทองคำหยอดลงนั้นปลอดภัยถึงเวลาถึงมาเปิดทีเดียวทองคำดอนหน้าเงินสดเข้าในตู้อยู่ข้างหลังนี่ได้ตลอดเวลาจึงไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งไว้นี่ขวดโลกเขาบอกขายขี้ตัวเองด้วยเอาละไปเอาตัวอย่างอันนี้ไว้มาดูมาจับเชือกมาให้ก็แล้ว
6: มาภาวนาพิจารณาเห็นกระดูกจะสลายจะต้องทำอะไรต่อไป
3: ตั้งขึ้นมาอีกพิจารณาอีกตั้งขึ้นมาให้มันสวยที่สุดเลยพิจารณาให้มันแหลกลงไปเลยเข้าใจไหมเอาให้ชำนี่ชำนาญสติปัญญาจากชำนี่ชำนาญอันนี้จะละเอียดเข้าไปเร็วเข้าไปแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวมากองทุกข์ไปอยู่กับอุปทานยึดถือนี่แหละเข้าใจไหมท่านจึงให้สอนจริงวันนี้ให้เห็นชัดเจนแล้วมันถอยตัวมันเองเข้าใจหรือ
6: คือจะเห็นแต่โครงกระดูกทั้งแขนทั้งขาแล้วก็
3: เห็นเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นล่ะไอ้พิจารณานั้นมันกระจายของมันไปเองแหละนะ
6: ถ้าสลายเป็นดินแล้วยังต้อง
3: มันตั้งขึ้นมาอีกมันเกิดมันก็เกิดมาจากดินตายลงไปเป็นดินเป็นน้ำมันก็เกิดขึ้นมาจากดินนั้นน้ำลงไปอีกแล้วตั้งพิจารณาให้มันเห็นความแตกความดับของมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งการจิตก็ถอย
6: บางครั้งเห็นเป็นดินน้ำลงไปก็ยังจะต้อง
3: ดูนั้นแล้วเอามาตั้งขึ้นมาอีกตัวของเราคือตัวนั่นเข้าใจหรือเทียบกันข้างหน้าข้างหลังเทียบให้มันเห็นชัดเจนเข้าใจเอาละพอยายพูดมากนี่ลงธรรมะแล้วลงเวทีแล้วยังจะขึ้นต่ออยู่ไม่ขึ้นนะเวลาขึ้นเวทีแล้วต่อยด่าลงเวทีแล้วไม่เอาไปละนั่นละไปภาวนาให้ดีใครทุกคนให้ภาวนานะใจไม่ได้ภาวนาแล้วมันทั้งฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมถ้ามีใจมีภาวนาบ้างแล้วจะสงบตัวนะคือใจเข้ามาดูตัวเองมันก็รู้ความบกพร่องตัวเองมันก็แก้ไขตรงนี้ถ้ามันมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิมที่เหตุลากไปตลอดตายทิ้งเปล่านะจมเลยถ้าเอาทำยับยั้งร่างเข้ามานี่แล้วมันจะมาดูตัวเองความสงบเย็นใจจะเกิดฮะ
6: ไม่ถามต
3: ั
6: วน
3: ี้
6: จะถอนตัวใช่ไหม
3: ไม่ต้องบอกมันก็ถอนเองเพราะมันเป็นไฟแล้วมือจี้เข้าไปไม่ต้องบอกมันถอนเองไฟมันร้อนมือร้อนเข้าใจไหมอันนั่นตัวไฟเราไม่รู้เฉยพิจารณาเข้าไปมันถอนมันเลยเราปล่อยมาเราปล่อยออกไปเลย
6: ปล่อยแล้ว
3: เมื่อปล่อยแล้ว
6: ปล่อยแล้วครับเห่าแล้วครับ
3: ไม่ได้ยินเสียงเลย
6: เห่าแล้วครับไม่เห่าเลย
3: นะ
6: เห่าอยู่เนี่ย
3: ดูไอ้อุ้ยหรือใครไปท่าอะไรให้อุ้ยนะมันทำไมทำอย่างนั้นเราพลาดนะหรือใครไม่รู้นะไปท่าเสียอะไรให้อุ้ยมันเสียอัศจรรย์มาจากไหนอุ้ย
6: อะไรถึงโต
3: ท่าเสียมาแล้วโอ้ไปละไปละไปละพอหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ววันนี้ไปละเหนื่อยละเกือบ9 โมงแล้วเหนื่อยทั่ว
7: เจ็บหัวเข่า
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าคติธรรมอันเยี่ยมในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ
8: ดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่ากรรมกับจิตขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ดังมาได้ยินมาพวกอยู่มองมองทั้งมาเล็กหน่อยเงาลอดไว้สิเลยมาคือบางวิเกียร์ขั้นเลยตอนนี้ก็ตั้งอกตั้งใจแล้วพิจารณาบางเรื่องของตัวเองการปฏิบัติมาในระยะของพรรษามาเกือบสิ้นไปแล้วเหลืออีกสิบกว่ามื้อเท่านั้นพอมาวัดมีส่วนใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าใดอันใดต้องพิจารณาบางมาปฏิบัติธรรมเกตวัดเดือนหนึ่งหรือสามเดือนอันนี้มันมีส่วนใดหรือบ่ได้ต้องพิจารณาดูให้ดีแต่ว่าการพิจารณาหาสิพิจารณามุมใดแก่ใดพิจารณาเพื่อคิดใจตัวเองนั่นแหละเพราะธรรมะเป็นเครื่องเพื่อคัดรบคิดใจจิตใจเฮาดีขึ้นตาผู้เคยที่มั่วเมาลุ่มหลงอยู่ในการอาชีพต่างๆจนลืมตัวโดยบ่ได้คำนึงถึงศีลธรรมนี่จิตใจเฮามีส่วนที่เบาบางลดละลงหน่อยหลายเพียงใดแค่ใดนักไปในด้านใดคือคิดใจของคนเขาโดยมากมันต้องหนักอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่โดยมากก็หนักในการทำอาชีพโดยลืมในด้านภายในการทำอาชีพจะก็พึ่งเข้าใจว่าเป็นเครื่องโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็เพื่อมาบำรุงเลี้ยงร่างกายก่อนนี้แหละคือตัวของเขาที่เขาถือกันตามประเภทนี้โลกได้เรียกไม่ได้มันก็เป็นไปตามวิสัยของเขาเรียกว่าวิสัยของสังขารเมื่อมีครอบเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนได้ทำกลางพ้นทุกไถ่ก็แตกดับนี่เป็นลักษณะ ประจำแต่ส่วนสิได้ได้นั่นมาได้บันถ้าแตกดับไปแล้วไม่พ้นได้ที่ตามที่มองเห็นโดยสายตาเราต้องคำนึงถึงในด้านภายในคือคิดใจของแต่ละท่านแต่ละคนว่าคิดใจเฮาเบาบางไป หน่อยหลายเพียงใดแค่ใดมีความสดชื่นเบิกบานแค่ใดหรือมีความวุ่นวายมืดมนดอนตะการคิดใจคุณมั่วเพียงใดเรื่องคิดใจนี้เรียกเป็นตัวใหญ่ตัวสำคัญในชีวิตของคนแต่ละคนฉะนั้นในธรรมะพันจังกล่าวว่าถ้าผู้ใด คิดใจวุ่นวายคัดข้องหรือคุณมั่วแล้วหนทางที่จะต้องไปก็คือทางทุกขติถ้าคิดใจเฮาเกิดความบริสุทธิ์พุทธผ่องลดละสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่มาพัวพันอยู่ในคิดใจให้เบาบางลงไปแล้วมีความสุขมากเท่าไหร่ก็จะต้องไปสู่สุขติคือความสุขอันนี้รักธรรมะเพิ่นสอนไว้ทั้งหลายพันปีมาแล้วนี่ ฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมก็ต้องมาสำรวจเบิ่งตรวจตาเบิ่งคิดใจของตัวเองในข้าวมาหรือวันใดบ่มาหรือคุกคีอยู่กับเรื่องใดแต่ต้องแต่ตามธรรมดามันก็ต้องมีแหละเรื่องคุกคีกับการงานอาชีพต่างๆแหละถ้าเพิ่นสิมีอาชีพชนิดใดแต่ก็ทำเป็นระยะ แบ่งเวลาไว้ก็ยังได้เวลาทำจิตใจให้เกิดความบริสุทธิ์ให้เกิดความสบายก็ให้แบ่งไว้มีแต่มืดมนต์นรกการอยู่ตลอดการตลอดเวลาก็เรียกว่าคุณมั่วอยู่ตลอดเวลาเลยว่ามีความสุขบนว่าทุกข์ว่ายากแบบนั้นวิธีนี้ว่าอันพันอย่างตัวของคนเฮาตัวใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นตัวสำคัญก็คือคิดใจถ้าหากคิดใจออกจากกลางแล้วร่างกายนี่บ่มีความหมายจังดอกร่มบ่เดินเข้าไปแล้วบ่ออกออกมาแล้วบ่เข้าธาตุก้อนนี้ก็ยุบไปก็แตกสลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปเรื่องของคิดใจมันก็ไปตามเรื่องซึ่งเขาเดี๋ยวรบมาได้แค่ได้ขนาดใดก็จะต้องไปตามนาทีของตัวเองอันนั้นเป็นผลในด้านภายในในด้านธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์ผลมีพระมหากรุณาเมตตาใหญ่หลวงต้องการอยากให้คนรู้สึกตนรักตนเมตตาตนสงสารตนก็คือให้ประพฤติปฏิบัติเอาคิดใจตัวเองให้เป็นศีลเป็นธรรมให้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ให้มีรักคิดรักใจว่าเป็นคนจิตใจรองร้อยโดยว่าหายึดหลักว่าได้พระพุทธองค์ได้เคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วเคยได้รู้ได้เห็นมาแล้วว่ามันสิบสักเทวารู้ได้เห็นไปนั่มว่าสร้างบาปมันได้บาปจังได้สร้างบุญมันได้บุญจังได้รสชาติของบาปของบุญเพิ่นสังเกตเพิ่งรสชาติของมันหมดแล้วบาปตั้งแต่ขันต่ำตลอดขันกลางขันสูงว่ามีโทษมากน้อยต่ำสูงแค่ไหนเพิ่นรู้ชัดหมดแล้วเพิ่นได้ลองมึงซิมรสมันแล้วอันส่วนสิเป็นบุญเป็นกุศลมีรสชาติอะไรได้ร้อยสดชื่นเบิกบานแค่ไหนเพิ่นก็ได้ดูดเริ่มรสชาติแล้วนั่นมาแล้วสำหรับผู้ที่บ่ฮู้จักเรื่องก่อนปล่อยไปตามยถากรรมก็เลยเกิดพระมหากรุณาเมตตาใหญ่หลวงได้มาประทานธรรมะให้แก่บรรดาสัตว์โลกทั่วไปหมดทั้งโลกบ่ว่าแต่โลกมนุษย์เฮาเทวโลกพรหมโลกตลอดจนถึงอรูปพรหมเลยไปจนถึงโลกุตตรโลกคือพระนิพพานมันเป็นผู้เป็นพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งความรู้รู้ตามหลักความเป็นจริงโดยสัมมารู้ซื่อๆบรรดาชาวโลกผู้ที่มีศรัทธาก็มาเขียนตำรับตำราแต่งใหม่เป็นพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ความจริงคำสั่งคำสอนของพระองค์มากกว่านั้นจักเท่าเท่าแต่ปณามาพอประมาณมาขอละเอียดยิบก้อนนั้นมอบให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ค้นคว้าพิจารณาเบิ่งออกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเฮาเด้แต่เรื่องในด้านภายนอกนี่เรื่องอุปโภคบริโภคไม่เรียกธาตุขันธ์นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็จำเป็นจะต้องทำแต่พยายามทำในทางที่เป็นสัมมาชีพอย่าเน้นหนักไปในด้านมิจฉาชีพซึ่งมันเป็นบาปเป็นกรรมบาปมีบุญมีอีหลีจริงจังซึ่งพระพุทธองค์เพิ่นพิจารณาบังแล้วนรกมีสวรรค์มีเทวโลกพรหมโลกมีโลกุตตรโลกมีหมดสิเพิ่นสอนไว้เป็นหน้าที่ของเฮาที่จะนำคิดใจของเฮาให้ไปสู่ความสุขต้องการความสุขแต่แล้วก็ยังบ่นมาทุกข์แล้วเพิ่นหนีจากทุกข์ว่าเป็นนี่บางคนทุกข์คือใส่สุขคือใส่ไปจนในใจตัวเข้าไปของมันนี่ฉะนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องสำรวจตรวจตาเบิ่งตัวเบิ่งคิดใจตัวเองมันขัดของอยู่ส่วนไหนมันอะไรเป็นอุปสรรคอันไหนมันทำไมยุ่งให้เยอะเงี้ยสิ่งไหนพ่อลดพ่อละพ่อสระดอกก็ค่อยๆสระดอกให้มันเบาให้มันบางในส่วนภายนอกแต่ส่วนภายในให้เฮาพยายามเร่งเขาเพราะว่าชีวิตเฮามันก็บ่นานทักเท่าใดแล้วทุกมื้อก็100กว่าปีนี่ก็ไปยากแล้วแต่พอบ่ถึงแล้วมันหลายวิ่งเต้นแต่หาก็มาทั่วภายนอกจนลืมข้าวไปแล้วบ่ได้คำนึงถึงคิดใจตัวเอง ร่างกายก้อนนี้มันเป็นดินน้ำไฟลมมันเป็นของของโลกใส่มานั่นไปมันก็ซึกหลอไปเป็นตามเรื่องมันแหละมันธรรมะของอปตวงคนสี่สัตว์ลงไปในด้านจิตใจจิตใจของเฮาแต่ละคนมันก็มีอยู่หมดแสดงรูปในวิธีใดก็อ่านได้ธรรมะพระพุทธเจ้าเพิ่นรู้ชัดหมดได้ทั้งทางนอกทางในที่เพิ่นสอนด้วยแต่โดยมากบางคนก็บ่ใครอยากเชื่อมันกินจะเข้าไปซั่นน่ะถ้าหาเข้าได้ประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นในตัวของเขาเองอันนี้มันสิเชื่อคักดีเพราะของทุกอย่างมันก็มารวมอยู่ในคิดใจถ้าว่ามีคิดใจก็บ่รู้จักอย่างเนี่ยว่านรกอยู่มุมใดแค่ไหนมีรสชาติจังไหนสวรรค์เป็นรูปใดวิธีใดของเรานี่ว่ามันเพิ่นโกหกว่ามันเพิ่นเบาเพื่อคู่คนเบาเพื่อนำคนเดียกให้เกิดมีศรัทธาดิมันเป็นของมีจริงประจำโลกมาจากทะเลกับทะเลกันเนี่ยแต่ว่าเฮาบ่เห็นเนี่ยเฮาก็ว่าคล้ายๆก็ว่าบ่มีหรือบ่เชื่อไปซะเอาแนวสิเห็นง่ายๆนั่นน่ะเพิ่นมันคนมักง่ายอยู่แต่เก่าแล้วมาเข้ากับพัดบ้านประกันพุ่งมื้อนี้ทำแบบนี้คนมื้อหลังจะค่อยลดละแบบต้นวิธีนี้ไปหาทางออกเรื่อยไป เรื่องอำนาจไฟซ้ำถึงมันดึงกดท่วงคิดใจของคนให้ลงต่ำเนี่ยมันหลายส่วนที่เอาขึ้นสูงเนี่ยอยากงากเนี่ยคล้ายๆกับว่าน้ำถ้าบ่มีเขื่อนบ่มีฝายหรือบ่มีสิ่งที่กดใดมันกดดันไว้มันบ่อยู่เด้มันก็ไปตามทางต่ำมาได้ไปว่าหั่นน้ำธรรมดามันก็ไหลไปสู่สีต่ำน้ำใจเฮาคือกันไม่ถ้าอยากไปทางต่ำเลยถ้าต้องการจะให้ขึ้นสูงก็ต้องมีเคลื่อนมีอียังกั้นไว้หรือมีผนังใหญ่ๆไว้เคลื่อนกั้นจิตใจคืออย่างไรตามหลักมันก็สอนไปแล้วขั้นต้นสติก็ระลึกรู้อยู่ในคิดใจนั่นแหละคิดใจมันรู้อยู่มันรู้รู้ว่าจักเหลืองบ่มีความระลึกรู้สติคือความระลึกรู้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเฮาแต่ละคนถ้าขาดสติแล้วก็เรียกว่าเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าเป็นยังไงที่เฮาป้องกันว่าบ่เฮาเป็นบ้าเนี่ยมันจะปวดมันจะแข็งมันจะเก็บจะปวดมันจะห้อนจะเย็นอยู่อันนี้ก็เรียกว่ามีสติแต่ว่าอยากให้มีสติมากไปกว่านั้นอีกอย่างมหาสติท่านก็สอนไว้ให้รู้อยู่ในกายรู้อยู่ในเวทนาให้รู้อยู่ในธรรมรู้อยู่ในจิตรู้อยู่ทุกระยะกายมันยังร่างกายเฮานี่แหละบ่ต้องให้ไปทรงอย่างอื่นบางคนบ่รู้อยู่ในตัวเจ้าของนี่เอาแต่เรื่องภายนอกแต่บ่เรื่องบ่มีสาระประโยชน์เรื่องสิคิดใจสิไปติดไปของไปวุ่นไปไหว้ลำพองทรงหน้าทรงหลังวิ่งเส้นรอบขอบเขาจักรวาลอยู่เอาเรื่องเก่าๆแก่ๆมาเว้าเอาเรื่องบ่ทันไปถึงมาเว้าสิอยู่ในปัจจุบันอยู่หน่อยนิดเดียวเท่านั้นเมื่อทำอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่งปากว่าอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่ากายกับใจการกระทำกับจิตใจเรียกว่าเข้ากันธรรมดาธรรมะของพระพุทธองค์คนละให้กายใจมันอยู่กับกายนี่เวทนาสิเกิดขึ้นการเก็บการห่อนการหนาวอย่างต่างๆเป็นไปตามมายาตนาทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้รู้อยู่ในสิ่งอันนี้ไปรู้แล้วเงินมันก็ไม่ได้ประโยชน์จังหรอกรู้อยู่ดีกว่าทำทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเขาก็ให้รู้อยู่ในจิตใจจิตก็รู้อยู่ในจิตเพื่อให้รู้นี่ความรู้คือให้ตั้งสติไว้ในสิ่งเหล่านี้คือร่างกายเวทนาจิตทำนี่เป็นการฝึกหัดสติให้แก่กล้าถ้าเข้าตั้งอยู่นานๆแล้วอาการของคิดสิทรงหน้าทรงหลังไปตามสัญญาอารมณ์พุ่งสั่นลำคาญไปเรานั่นมันก็จะหมดไปคอยลดละไปนั่นจิตใจเฮาก็คอยหดตัวเข้ามาสู้ตัวเจ้าของคล้ายๆก็ว่าเป็นการดึงความรู้ทั้งหลายแหล่มารวมอยู่ในจุดเดียวคือคิดใจของเฮาถ้ามาร่วมได้สักครั้งสองครั้ง เขาจะเห็นรสชาติของคิดใจสึกมันว่างจากอารมณ์ต่างๆหรอกมีความสดชื่นเบิกบานขึ้นมามีการพิษปกติขึ้นหมดถ้าผู้ใดบ่เคยเป็นถ้าผู้ใดเคยเป็นมาแล้วก็มันคอยแก้ข้าขึ้นไปนําใจอยู่กับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมนี่มันบ่คือกันบ่คือมันส่งออกไปทางนอกถ้ามาอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมนี่เออคิดเป็นจิตใจที่มีสติครอบคล้องดูแลสิไปทางดีก็จักไปทางบ่ดีก็เฮาก็บ่ให้ไปคล้ายๆกับว่าเรือมันมีไว้พายเรือเล็กเป็นเรือใหญ่ก็มีหางเสือถ้าบ่มีแนวบ่นี่กดดันไว้ล่ะมันบ่ไปตามเป้าหมายที่เฮาต้องการเดี๋ยวก็คงล่าคงพินไปตามเรื่องโดนนั่นโดนนี่ไป นี่พระพุทธองค์เพิ่นจังว่าให้มีสติครอบคล้องอยู่ได้กายเวทนาคิดธรรมคือตัวของเฮานี่อยู่นานๆเขาก็ดึงความรู้เข้ามาจนร่วมได้แล้วร่วมแล้วก็มองเห็นในด้านภายในล่ะทีนี้อย่างนี้เฮามีอยู่ตาเนื้อตานอกเห็นอยู่ในเรื่องภายนอกแต่มองเข้าไปทางในบ่ฮู้จักเด้หั่นในตัวใดในเรื่องของคิดใจนั่นแหละคำถามก็บ่จักเรื่องหล่นบางคนเดี๋ยวนี้มาแต่ไสยังมาเกิดแต่ความว่าหันมาเกิดไปเกิดอยู่มุมไหนแค่ไหนได้สร้างบุญน้อยมากซ้ำสูงมาได้จะมาเกิดเพียงนี้ผู้ดีก็เฮานี่ก็หลายผู้ขี้ร้ายก็เฮาก็มีผู้เสมอเฮานี่ก็มีเป็นอย่างต่างกันอันนี้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเพิ่นค้นคว้ารู้เรื่องหมดแต่ละคนที่มาเฮาก็ว่าวาสนาบารมีว่านั่นมีว่านั่นมานี่ไปตามเรื่องมันน่ะแต่ละมันต้องมีสาเหตุอย่างผู้ที่เกิดขึ้นมาอย่างทั้งนอกๆที่เขามองเห็นบ่เห็นร่างกายว่าสมประกอบอาการ32ก็บ่ครบมีหูก็ใส่หูบ่ได้มีตาก็ใส่ตาบ่ได้มีร่างกายก็ใส่ร่างกายบ่ได้มือเพิ่นเดินตัวเพิ่นคลานเนาะหรืออย่างขาเดียว2ขา2ขามันยังบ่ได้อันมื้อนี้ก็เรียกว่าแม้ตั้งแต่ร่างกายก็ยังผิดแปลกไปจากมนุษย์ทั้งแต่เขาก็บ่ต้องการจะเป็นแต่มันเกิดขึ้นมามันเป็นโลดสิไปทับนี้ตีโทษวิสามันดาก็บ่ได้พวกนั้นเขาก็เพิ่นก็บ่อยากเป็นให้หรอกบ่อยากให้เป็นแต่เรื่องของกรรมซึ่งเฮาได้กระทํามาแต่ผู้ใดก็ชาติชาติเก่าหนหลังจากชักชาติจักพบมาแล้วเศษของกรรมนี่ได้แทรกเข้ามาเป็นคนหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดโรคไข้ไข้เก็บหน้านับประการเกิดชิบหายตายง่ายตายมาแต่ในขั้นก็หลายอย่างเป็นคำของผู้นั้นเองเนี่ยสืบผู้นั้นได้ทำไปแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากให้เป็นคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้เป็นเนื่องจากเหตุคือการกระทำในด้านไฟพอดีแต่ผู้ใดก็ไม่ต้องการแต่ทำจะว่าเศร้าคล้ายๆกับพวกแมลงเมามันบินเข้าไฟมันจะว่ามันห่อนก็ไปอยู่นั่นปีกล้นบางทีก็ตายคาไฟก็มีแต่ทางไฟก็ยุ่งซั่นคือบ่รู้เลยแหละไปสั่งแต่บาปแต่กรรมทับถมเจ้าของแต่เรื่องของมื้อนี้มองเห็นได้ชัดแล้วมองด้วยตาเนื้อเนี่ยทั้งนอกเนี่ยผู้เพิ่นมีร่างกายสดสวยงดงามนี่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้เกิดในฐานะชั้นสูงก็ยังเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ยังเกิดมาในกองเงินกองทองก็บ่อึดบ่อยากบ่ได้หายยังมากมายบางคนก็เกิดมาในฐานะที่เรียกว่าขาดแค้นทุกข์ยากลำบากขาดกำนานับประกันไปแล้วเกิดชิบหายตายง่ายรถซ่อนกันรถเครื่องบินตกเองหน้านับประกันเรื่องของกรรมทั้งเพศแบบนี้แต่ว่าเขาทำไปแล้วเขาแล้วไปเขาไม่ได้คิดถึงเลยมันจะให้มาแท้ได้ขนาดไหนพวกจะเกิดแต่พระพุทธองค์เพิ่นรู้ชัดมามัดพระจะได้สอนแค่บรรดาชาวโลกจนเขียนมาเป็นพระไตรปิฎกไว้พวกเข้าผู้ที่

มันจะค่อยมาให้แก้ตัวนี้แก้ใจเข้าไปก็มันถ้าจะไปมุ่มได้แก่เลยนาตาหากผู้สนใจเอาใจใส่เสื้อมันในหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์เกี่ยวกันการทำได้ว่าไม่เหลือวิสัยว่ามันจะทำได้แต่สมัยครั้งพุทธกาลสมัยเฮาเนี่ยก็มีอาการครบขั้นบริบูรณ์หมดอาการ32มีผู้หญิงผู้ชายอยู่กันน่ะผู้น้อยผู้ใหญ่สัมพันธ์ก็อายุน้อยอายุหลายพ่อๆกันหมดความรู้สึกคิดนึกเกี่ยวกันพ่อๆกันนั่นแหละแต่สำคัญมาใจตัวนี้ที่บ่ใครอยากเอาคือบ่ใครเสื่อสื่อฟังได้อยู่ไปฟังเทศว่าไปวัดไปว่าผู้ใหญ่นั่นก็ว่าไปเอาบุญจักอยู่ใส่ละบุญหั่นไปอยู่ซื้อพ่อมอมมือมอมขึ้นไปก็มีบางคนแต่ว่าสิไปเอาบุญหรือว่าฟังเทศก็ฟังเอาบุญแบบนั้นเรียกว่าบ่คำนึงถึงเหตุผลบุญมันสิเกิดขึ้นได้โดยวิธีใดเฮาก็ต้องมาคนคิดพินิจพิจารณาเบิ่งวิธีแบบทั้งรัดง่ายๆที่สุดคือวิธีฝึกหัดอบรมจิตใจอันดังที่ว่ามาแล้วแต่เฮาสิอยากทําบุญสุนทานหน่อยๆหลายๆก็ทําบ่ได้มันก็คล้ายๆของยกกับการทําอาชีพส่วนการประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจนี่ทําได้เต็มแบบเลยสิเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายว่างลงยังเต็มทีแล้วแต่ว่าเฮ็ดค่อยๆมันบ่ค่อยอยากไปเลยเพราะมันเคยพอแห้งเคยตัวพอแห้งแล้วเคยมาว่ามันจะชาตินี่อาจจะหลายชาติหลายภพมากก็เลยต้องฝึกหัดเสียงแห้งนะฝึกหัดหน่อยๆว่าอะไรก็ต้องเอาค่อยแก้ขึ้นไปเรื่อยๆจนกลัวมันสิเป็นนี่แหละยกตัวอย่างอย่างการรักษาศีลอันนี้พอเป็นพิธีด้วยนี่สิเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีไปขอจากพระไปสมาทานจากคนพระหน้าที่หน้ากาเมฆมูสาสุราก็ศีล8ก็เพิ่มขึ้นไปอีกศีล10ก็เพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้มันซื้อมันขอกฎมันได้ว่ามันตัวจริงนี่เป็นข้อห้ามคือจังกฎหมายเป็นมาตรานั่นมาตรานี่ถ้าหาเข้าบ่ประพฤติปฏิบัตินั้นมันบ่ได้แล้วมันสิเราจะควบมันได้ด้วยต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแก้อาการของกายวาจาใจเฮาบ่ให้ถลําไปในด้านฝ่ายธรรมมันเพิ่นห้ามไว้พอกดแล้วก็ให้มันอยู่ก็เรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจนี่ถ้าผู้ใดปล่อยลวงไปเอาตามอำเภอใจของเราตามสัญญาอารมณ์มันก็บ่จักอันใดไปได้เลยโดยมากผู้ที่รักษาศีลหาได้นี่โหยหายากอยู่นี่เพราะว่าแต่ฆราวาสญาติโยมฮอดพระเจ้าประสงค์ก็รักษายากเลยบางคนพอรักษาบ่ได้ยักตู่บ่ได้ว่าเป็นพระศีลหาก็บ่มีเลยนี่อยู่แล้วเป็นบางตู่เพราะว่ามันจะเป็นโดยเป็นโดยการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมแต่มีการเอาระดับเปรียบมีการพูดปดพูดเพื่อเชื่อพูดเลวไหลอย่างนั้นมันก็ว่าเป็นศีลแหละบ่ซื่อสัตย์สุจริตเพิ่นจะให้แสดงอาบัติเทศนาบัติกันอยู่ทุกครึ่งเดือนแล้วรับรองว่ามันเทศนาบัตรว่ามันสิลดละอาบัตรเนี่ยสิ่งที่เป็นกรรมมันก็เป็นกรรมคือเก่าน่ะเพื่อสังวรระวังไว้สิบ่เฮ็ดอีกไปตัดสัญญากับหมู่ซื่อๆนี่แต่ไปสร้างอีกมันก็ตื้มกับอีกจักเท่าไหร่ซั่นน่ะมันบ่ฮู้จักเรื่องก็เลยปล่อยไปตามภาษาเจ้าของเมื่อทําลงไปแล้วผลทั้งหลายแหล่มันสะท้อนกับพระสู่จิตใจของเฮาหมดทั้งดีทั้งบ่ดีผู้อื่นเพิ่นมีแต่เป็นแนวพระพุทธเจ้าเพิ่นก็แนวให้ซะเป็นผู้ชี้ทางบอกทางเพิ่นเป็นมรรคุเทศก็ว่าง่ายเพิ่นโนเป็นผู้แบ่งมรรคแบ่งผลแบ่งบุญบ่งแบ่งกุศลในคนนี่บอกให้เฮ็ดเอาเพิ่นบ่เฮ็ดบ่ได้ก็เป็นบ่ได้ซะเพิ่นแบ่งกันได้คือสมบัติภายนอกคือเงินทองกันอีกแนวนึงนี่แบ่งบ่ได้เป็นของเฉพาะตนสร้างแค่ไหนได้ยังซั่นคือจังอาหารคือจังของทางนอกสิเฮามาทางลิ้นนี่มันบ่มักคันบ่มักเค็มเฮาไปกินไปกินเกลือเกลือหลายๆมันก็เค็มล้นบ่มักขมก็เนี่ยขมๆมาใส่บ่มักยาผิดยาเมาก็เอาเนี่ยมื้อนั้นมากินก็มันก็เป็นไปล้นแต่หากมานอนกอดกันไปก็บ่เป็นหยังเลยเหล่าขวดใหญ่ไปได้ก็ตามมันบ่เมาเด้อเมื่อเฮาลงมือดื่มมันจะค่อย

0: ันนี้ชั้นใดก็ดีการกระทำนั้นถือว่าเป็นเหตุอายุซื่อๆบ่ได้เห็นจังมันก็บ่เป็นหยังแต่เรื่องเล่านี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนสำหรับผู้ที่ฝึกหัดอบรมเอาคิดเอาใจตัวเองต้องพิจิตรพิจารณาว่าคิดใจเฮาเห็นจังได๋มันสิหดตัวก็มาสู้ตัวเจ้าของเองอันนี้ก็เคยเว้าหลายครั้งหลายหนมาแล้วล่ะคราวนี้มารวมลงมาเมื่อมันดึงความรู้เข้ามารวบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในตัวเฮาแล้วสิมีรักษาอาการจังได๋อันนี้ก็ว่าให้ฟังอยู่แต่คันเฮาบ่เห็นเฮาก็เชื่อแน่ว่าเชื่อแน่ไปจังซั่นเมื่อจังผู้หนึ่งกินของสิเผ็ดมันเผ็ดบ่แห้งแล้วคันผู้บ่กินก็บ่เผ็ดซ้ำนี่ก็ซื่อๆเผ็ดมันไปจังไหนก็ยังว่าอยู่แล้วอันนี้ชั้นใดคือกันถ้าหากเฮารวบรวมพลังความรู้ทั้งหลายแหละให้มาอยู่ในชุดใดชุดหนึ่งมันก็ลูกควงขวงใหญ่โตคือจังแสงสว่างนี่ไฟดวงใหญ่เท่าไรก็สว่างไกลเท่านั้นอย่างพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ก็สว่างไปเกือบทั่วโลกลักษณะความรู้คือกันเอาดึงความรู้ความรู้คือใจตัวดีเดียวรวมพลังทั้งหลายมาอยู่ในจุดหนึ่งส่งไปทั้งตาซึ่งเป็นความรู้ทั้งตาเป็นวิญญาณทั้งตาจะให้มันหดเข้าไปอยู่ใจวิญญาณทั้งหูก็มันดึงเข้ามาอยู่ใจบ่ให้รับรู้จมูกลิ้นกายในอาทั้งหกถึงกันมาอยู่ในชุดเดียวกันความรู้มันก็ใหญ่ขึ้นเลยวันนักเขาก็กลายเป็นสมาธิตามภาษาคำว่าสมาธิคือคิดใจนักแน่นรู้อยู่ในชุดเดียวนี่แค่นี้สิได้ก้อนนี่ท่านพ่อเป็นสมาธิแป๊บขันตั้มๆนี่ก็ยังดีเป็นขณะเดียวพับลงไปมันก็ผิดปกติอยู่ในร่างกายเขาโอ้มันเป็นที่ติดอยู่ที่ถ้าเล่งเขาลงถึงขั้นกลางนี่เหนื่อยทุกขเวทนาต่างๆมันเก็บมันปวดมันแน่นท้องแน่นไส้ง่วงเหงาหาวนอนของมื้อนี้หนีหมดนี่ว่านทำลงพุบเนาะของร่างแตกนี่หรอกมีแต่ความสดชื่นเบิกบานอยู่ในจิตใจหมดทั้งตัวเฮาน่ะตัวก็เบากายก็เบาบ่กินข้าวยังเบิดมื้อก็บ่เห็นบ่หิวบ่นอนเบิดมื้อเบิดคืนก็บ่หิวมีแต่ความสดชื่นเบิกบานนิ่มนวลอยู่บอกถือบอกว่าถือว่าจะบอกง่ายอยู่ถ้ามันเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นจะคอยสูงจักเรื่องโอ้มันรสชาติมันเป็นสีนี่ประสันจะคอยสิทัดสินเลยถ้าคิดใจอยู่ประจำก็ยิ่งสดชื่นเบิกบานแล้วเข้ามาเก็บหันเข้ามาปวดนี่เป็นนั่นเป็นนี่เมื่อนี่เป็นเรื่องเล็กไปมั้งตัวนี่เป็นเรื่องใหญ่มีแต่ใจจะไปสมมุติว่าเก็บมองนั่นมาเก็บมองนี่มาเมื่อยว่าล่าว่าหิวหรือว่าเก็บท้องเก็บใส่ยังมีแต่ใจนะมันมันออกไปหันดึงนะหันมันอยู่ในชุดเดียวแล้วมันไม่ไปว่าบ่ได้แล้วมันโม่จากซ้ำมีแต่จัดคิดดวงเดียวนักเข้าร่างกายหมดทั้งก้อนนี่บ่มีแล้วมีแต่คิดดวงเดียวซะโลกคุณนี่ก็ว่าบ่มีเสียงอะไรก็บ่มีมันไปรวบอยู่ในชุดเดียวกันเด้อนี่เพิ่นมาร่วมควบรู้มาอยู่ในจุดเดียวแล้วก็สามารถเฮ็ดได้หมดทุกคนบ่แม่นว่าเป็นของเหลือวิสัยของอยู่นําเฮาจักศาสตร์จักครบมาแล้วแต่อยู่นํากันเรื่องของกิจแล้วคันนี้ควบรู้นี่รู้อันไหนบัดควบรู้หลายพอหลายกว่าควบรู้ทั้งตาเนื้อเฮานี่มันเห็นหลายเกิดมาแต่ไสก็ว่าจักสร้างบาปสร้างกรรมหน่อยหลายไปแล้วจังมาเกิดชาตินั่นชาตินี้ก็จังมั้งนั่นคันร่วมความรู้เลยเห็นด้วยนี่เห็นความทุกข์ความยากความเป็นมาของตัวเองล้มลุกคลุกคลั่นตะเกียกตะกายมาจากภพใดชาติใดมันก็ทั้งว่ารู้เองมันก็ว่าเห็นชัดแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าพ้นสอนว่ามันเป็นโกหกนี่ร่างประพฤติปฏิบัติทดสอบร่องมือด้วยถ้าพ่อเห็นอย่างว่าจิตใจเฮาเนี่ยก็ดึงเข้ามาอยู่ในจุดเดียวได้ให้ออกไปก็ได้เขานอกออกในเลยมั้งอันนี้เฮาบ่แต่งเอาเลยมีแต่ปล่อยออกนอกท่าเดียวมาให้เขามาอยู่นําเจ้าของนอนหลับก็ยังฝันไปซะพุทธะเพื่ออยู่บ่ได้อยู่แล้วเจ้าของก็เข้านี่เพิ่นว่าปล่อยคิดใจมันก็สร้างบาปสร้างกรรมได้ง่ายล่ะท่าน อันเท่าบ่รู้บ่รู้น้ำอันนี้เรื่องธรรมะต่างๆมันก็เกิดขึ้นเรื่อยแต่หากคิดใจอยู่อย่างว่าหรือว่าสมาธิขันต่ำขันกลางขันสูงก็เกิดขึ้นว่าชาติว่าญาณก็เกิดขึ้นความรู้พิเศษทั้งหลายแหละก็เกิดขึ้นนี่มัดเมื่อได้เกิดแล้วมันเห็นนี่แหละเกิดขึ้นอยู่ในตัวเจ้าของนั่นแหละไม่มีวันอื่นที่ว่ามากว่าผลนิยมมันเกิดขึ้นหาเราว่าเฮาเห็นเห็นหนทางมันสิแก้สิไขได้ท่านทนตาบอดสิมันจะแก้ยังไงนี่ธรรมะของพระพุทธองค์เลยเพิ่นสอนเพื่อให้รู้แจ้งแท่งตลอดที่จริงกันนี่สอนไว้หลักการของเพิ่นครบขั้นบริบูรณ์หมดเพิ่นไปสู้พระนิพพานแล้วเพิ่นก็บ่ได้เอาไปนําจักอัครจักตุนี่มอบไปกับชาวโลกหมดมันบ่มอบมันก็มีอยู่แล้วเพราะว่าสอนตามหลักธรรมชาติอยู่ในตัวไผตัวมันมีอยู่วัฏธรรมกันไปเฮาไปจดไปจำไปเฮียนตามหลักปริยัติเพิ่นเฮียนได้อยู่หลักการวิธีการแต่ว่าบ่ได้ลงมือเฮ็ดมือทำมันก็เกิดขึ้นบ่ได้แหละจื้อเอาจำเอาซื่อบ่ว่าแต่ของทางในของทางนอกเฮาคือกันผู้ใดก็จื้อได้จะซื้อมีซื้อเงินซื้อทองซื้อวิ่งเต้นหากันอยู่สุวัฒน์นั่นร้อยล้านพันล้านแสนล้านเท่าไรล้านล้านก็มีว่าได้บัดนี้แต่ละมันนั่งมีเท่าเฮามีมันบ่ได้ไปหรอกลักษณะธรรมะคือกันเว้าได้หลายอยู่แต่ว่าพระประพฤติปฏิบัติบ่ได้บ่เห็นก็สัมมาบ่ได้น่ะชื่อซื่อได้อยู่มันบ่เกิดขึ้นเสียมันร้อยมาโลดบ่ได้สิเทวดามันนี่มีไสก็บ่ได้เกิดจากเหตุเพิ่นบ่ถ้ามีเหตุจังก็สิมีผลเหตุน้อยผลน้อยเหตุเพราะปานกลางผลปานกลางเหตุพิเศษผลพิเศษเหตุก็คือการกระทําถ้าบ่มีการกระทําบ่มีการปฏิบัติอยู่ซื่อๆให้มาได้โดยแล้วเท่านั้นหลายส่วนมัดเท่าไรกับเท่าไรกันก็สำเก่ากันของทุกอย่างมันต้องเกิดจากการกระทำทั้งนั้นการฟังเทศฟังธรรมฟังไปแล้วก็ไปทดสอบไปประพฤติปฏิบัติลองมึงเมื่อวันฟังเทศกับบุญคือคนโบราณนี่ฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณาเมื่อกับลองไปทดสอบตัวเจ้าของเองสิ่งนั้นให้คิดสงบมันเป็นยังไงจะมาสงบให้รู้จักหาวิธีการแก้ไขนั่งให้คิดเป็นสมาธิมันไม่เป็นสมาธิเป็นเพราะเหตุใดหาวิธีแก้ไขมันการนั่งชั่วโมงหนึ่งมันไม่สงบลองนั่งไปอีกชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงลองมือดูมันเป็นยังไงมันก็ว่าสงบอีกนั่งต่อไปอีกบาลุ่นนั่งทวีคูณกันไปหมดนั่งชั่วโมงหนึ่งไม่ได้นั่งสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงไม่ได้นั่งมันสี่ชั่วโมงกันไปหมดมาแล้วมันจะไปใส่ห้องใจมันอยู่ลำห้องมันออกมาเก็บมาปวดมาเมื่อยมาล้ามันก็ออกไปจากตัวเฮานี่แหละคันเฮาบ่ยึดบ่หมายมันเฮาก็อยู่กับความเฮาบริกรรมนึกพุทโธก็อยู่กับพุทโธกำหนดลมหายใจก็ออกก็อยู่กับลมนี่ข่อยสิว่าไปไสนี่ว่าข่อยสิอยู่นี่เจ้าสิไปก็ตามข่อยบ่ไปกำหนดมันอยู่นี่แง่มันเขาแง่มันเขานะเขามันก็อยู่ซะนั่นแหละมันสิปล่อยตามอารมณ์มันก็ไปตามเรื่องมันให้อารมณ์มันเต็มโลกเต็มแผ่นดินคันที่ตั้งใจฝึกคันดัดแปลงกันมันได้ทั้งนั้นล่ะแต่คนเหตุเพราะเป็นพิธีเหตุเพราะเหตุนี่ถือว่าเป็นบ่ถือว่าเป็นของสำคัญแต่ความเก่งมันเป็นของสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเขาการปฏิบัติธรรมของสร้างกำลังของคิดใจเลยพวกก็จะว่าฝึกคันซึ่งเป็นกรรมมาก่อนพวกเป็นมาไหว้บอดดวงเสียจริตพิมนุษย์ผู้หนึ่งเรื่องบ่เสียกรรมทั้งนั้นล่ะคือการกระทำกันเลยปล่อยไปตามเรื่องก็เห็นกันอยู่หมดในโลกกันนะผู้ปฏิบัติพอดีก็เห็นอยู่ซั่นแหละทั้งโลกผู้ปฏิบัติธรรมก็อย่างครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นชำนาญชาวนามันก็รู้อยู่ซั่นแต่เฮาไปยังจะบ่ฮู้หั่นก็บ่อยากรู้นําเพิ่นด้วยบัดฮู้ว่าแต่แนวบ่มีสาระประโยชน์แนวมันสิเป็นบาปเป็นกรรมทับถมเจ้าของนั่นทั้งเล่นทั้งมวนนี่เก่งทั้งคุยนี่ก็เก่งเอาซะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องหน้าเรื่องหลังเรื่องอดีตอนาคตนี่ย่ายนั่นนี่ย่ายนี่เอ้าไปตามเรื่องไม่ได้ประโยชน์จังมีแต่ทำลายสติเจ้าของเท่านั้นแนวนั้นมันเก่งไปยังแต่แนวที่ฝึกขัดสติให้แก้กล้าเนี่ยบ่ย่อมเป็นไม่ได้บ่มักใจบ่มักเลยเห็นน้ำใจไปเลยใจตัวนี้มันขับขี้เหล็กมันเป็นอันเดียวกันแล้วมันก็ดึงไปในด้านไปตามเรื่อยไปเลย ผู้อื่นบอกก็บ่เชื่อมีแต่เจ้าของปล่อยไปตามเรื่องของเจ้าของหรอกอันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะสิฝึกหัดสิเอากันจริงจังยังใครได้จะเพิ่นอยากให้เขาอยู่ในผู้ในป่าในเขาหั่นเพื่ออยากให้ทนทุกข์ทรมานจักหน่อยถ้ามีความสุขอยู่แล้วมันก็นอนเสยอยู่ซั่นแหละบวชมาเพิ่นก็ให้แค่เครื่องอัตตบริขารแล้วก็บอกเขาป้าเขาดงไปทำไปเขาบ่อยากให้นะให้นั่งให้นอนสนุกสบายอยากให้พี่หน้าเบิ่งเรื่องของกิจแล้วมันมาเป็นเมื่อถือใจเจ้าของก็ว่าไปซะร้องร้องแรงๆไปถึงตารางคนนั่นมันเลยน้ำใจเมื่อมันเพิกขัดนี่มันปล่อยไปตามเรื่องของเขานักเขาก็ยิ่งกำเริบเสื่อมสารไม่แหละแท่นที่จะลดละอำนาจภายตามอำนาจของกิเลสเลยมีแต่สะสมของกิเลสเขาซะแล้วเมื่อว่าพระละวัดจะยกเมื่อว่าพระเจ้าพระสงฆ์แห้งหงาแห้งหนาเขาแห้งมืดแห้งดำเขาเลยแห้งมืดแห้งบอดเขาเลยหูกระบอดตากระบอดก็หูได้ยินอยู่แต่ได้ยินแต่ของทางนอกของทางในบ่ได้ยินก็ว่าตาก็เห็นแต่ทางนอกทางในก็บ่เห็นก็เดียวยังหูหนวกตาบอดอยู่คือกันนะเฮาสิบ่อยากเป็นคนตาแข็งจักหน่อยบ่จะข้าวนึงครั้งนึงก็ยังสิดีซะนี่สิปล่อยให้บอดเรื่อยไปอายุจักไสไสบางคนอันนี้ก็เมื่อนี้ก็ได้เข้าหลวงปู่วัดดีเพิ่นโทรมาเข้าจะอยู่ในโคราชรถกำลังแล่นอันนั้นก็ว่าจะป่วยหนักเงินและจมลูกจมนางนางบ่ได้แล้วเจ้าของก็ถามว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะว่าสิว่าถามว่าสิลงไปพุ่นบ่มันยังระยะนี้ยังบ่ทันมีเวลาอยู่ว่าซั่นว่าซั่นบ่ไปก็ได้ก็เลยบอกเลขโทรศัพท์ไปถามเข้าก็ได้ดอกเลยปู่ว่าดีเป็นคนเราเองต่อมาก็เลยให้ลูกสาวมาบอกก็ว่านอนอยู่กับทีหันแล้วจมลูกจมนั่งอยู่นี่ก็เคยมาบวชอยู่นั่นนี่แปดเก้าปีพอดีหนึ่งเลยอยู่นี่ป่วยไปยุ่งเทพอายุแปดสิบปัวแน่นี่มั้งมันก็แต่ก่อนก็คนกรุงเทพคนละเป็นมาเป็นนายด่านสุรากากรอยู่นครพนมเรียกจบแปดแล้วต่อมาก็เลยมาเป็นนายกเทศมนตรีอย่างนี้มีลูกมีเต่าก็เลยมีศรัทธามาบวชเรื่องทั้งโลกเคล็ดไปแล้วมันก็ได้ซ้ำนั่นแหละไม่ว่าคนควรในด้านธรรมะอย่างนี้มันเสียเอาตัวเจ้าของนี่เรียกว่าเป็นสมบัติของตัวเองผู้ใดก็จะไปกันหมดเลยเพราะว่าอยู่นี่ก็จะสิไปมือใดได้นี่เลยผู้ใดสิร้องมือเหตุเพื่อทำกับบอกหลักการวิธีการมาแล้วก็นำไปปฏิบัติเอาได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ของเฮามันไม่ได้แค่ผู้อื่นหรอกนี่แหละแนะนำมากเพราะเป็นแนวทางเอาละพัน
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่ากรรมกับจิตในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: เมื่อต่อไปนี้กลางวันมากขึ้นมากขึ้นเอาไปชุ่มยังไม่มืดเนี่ยนี่ก็6โมง45นาทีก็ยังไม่มืดจะเอาไปชุ่มยังไม่มืดกลางคืนจะเหลือเพียง10ชั่วโมงกลางวันจะมีเพียง14ชั่วโมงเปิดทางให้เข้าให้ออกได้สิให้เป็นยั่งดันดันดันดันแล้วจะบอกแค่ผู้หวังพวกนี้เขาก็มาทำแล้วไอ้ยาวอันนี้นะก็ทำแล้วคือเขามาดูกระพักของกลางจากนี้เขาก็ดูก็จะทำไปต่อไปอีกชาเห็นเขาทำต่อไปเดี๋ยวมันก็ดีถ้ามานั่งอาจตกน้ำได้หรอกเดี๋ยวไม่แน่ใจเดิน ถ้าเวลาเดินไปเดินไปจิตมันหมุนเข้ามามันอยู่ข้างนอกตกได้ง่ายเห็นง่ายอย่างชัดเจนก็คือเวลาเราเดินยังกลมในป่าห้ามเดินทางยังกลมเวลาจิตมันหมุนเข้ามาภายในภายในตานี้จะฟ้าจะฟางนะไม่เห็นข้างนอกนะเนี่ยสำคัญอยู่ในใจถ้าใจไม่ออกตาฟ้าฟางไม่มองเห็นอะไรเลยนี่ก็เดินคล่อมตามคล่อมตามเดี๋ยวโคมคามเข้าป่าเอ้าป่าถอยมาเออไปอู่ไปอู่พอจิตนั้นเขาจ่อเขาตรงนี้มันก็ลืมข้างนอกมันก็เดินคล่อมตามคล่อมโคมคามเข้าป่าเป็นประจำถ้าคนอื่นก็เขาไปเห็นเนาะเขาก็ว่าพระองค์นี่มันเป็นบ้าอยู่ไงนะว่าแย่ๆเพราะเขาไม่รู้เรื่องของเราแต่ไม่ละผู้ธรรมดาคนเดินก็เดินไปตามทางก็ต้องไปตามทางอันนี้เดินไปเดินเยี่ยวเดินโซซะโซเจโคมขามเยี่ยวโคมขามทางนี้คือจิตไม่ออกสักอย่างเดียวพวกหูพวกตามันติดทวารทางนั้นอ่ะตาก็เหมือนว่าตาบอดไปมันไม่มองดูเลยทางมีอยู่ก็ไปช่วงตามช่วงกลางแล้วโคมผ่านหาทั้งจิตเข้าภายในเวลาเจออย่างนี้ส่วนมากมันค่อยเดินเร็วอย่างถ้าจิตมันหมุนเข้ามาแล้วมันจะไม่ค่อยเดินเร็วคือที่มันอยู่เนี่ยจิตมันจะถือนี่เป็นการเป็นงานถ้าจิตปัญญามันจะหมุนอยู่ในตัวของมันไม่ออกข้างนอกนี่ขาเป็นเครื่องมือกับแฟนเพียงก้าวเดินไปส่วนมากจะไม่เร็วแต่ครั้งนี้เร็วหมุนนี่ก็เดินไปโคมคามโคมคามเรื่อยมีคนเห็นก็จะว่าพระองค์นี่มันเป็นบ้าหรืออะไรนะว่าแน่ๆเพราะมันคือคติของคนใช่ไหมอ่ะเขาเดินไปตามทางทำไมช่วงข้ามแล้วโดนโคมนั่นโคมคามนี่ก็คือว่าจิตเขาไม่รู้เรื่องของเราเขาจะเข้าใจว่าไม่เรานี่เป็นบ้าหรืออะไรน่าหรอคือการเดินจงกรมก็ให้พอเหมาะสมให้งามตาสมชื่อสมพระนามพระพุทธเจ้าว่าศาสดาองค์เอกทรงเป็นกติตัวอย่างแก่สารโลกได้ทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวถ้าอาการที่เคลื่อนไหวเช่นเดินจงกรมนี้ก็นั่งกันไม่ทำแบบสรุปสังเวชต่อช้าไปหยอกคู่ธรรมชาติสติปัญญาอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าทั้งสองนี่ว่ะไอขาก้าวเดินมันจะวิ่งได้สืบขาก็ตามเถอะสติปัญญาจะออกนอกโลกก็ได้ทั้งจิตเรามีสืบขาจะวิ่งแข่งให้วิ่งรวดเร็วมันสู้สติปัญญาไม่ได้นะความเดินให้พอสวยงามตาสมศักดิ์ศรีองค์เอกเป็นทัศน์อิสระไปที่บุคคลแก่โลกลูกศิษย์ศาสนาพุทธจะมาทำตัวให้เป็นที่สลดสังเวชเหยียบย่ำทำลายศาสนาและองค์ศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวเดินก็ย่ำช่ำทลายต่อเท้าไปมันไปจะไปไหนวะนั่นสติอยู่กับตัวเอามันจะเร็วขนาดไหนสติยิ่งเร็วหมุนกิ้วกิ้วเลยนี่ทอต้องมาตรงหัวใจมาพูดนะเราไม่ได้มาโกหกใครพูดอะไรพยานมันถึงขึงขังเพราะพลังของจิตของธรรมมันเองให้ท่านทั้งหลายฟังเลยนะเดินก็เดินไปธรรมดาให้พอเหมาะพอดีให้จังหวะมันจะช้าหรือเร็วมันถึงเป็นของมันเอง เวลามันมีอะไรมันต้องมีจังหวะของมันเดินมันคือมันเร็วของมันเร็วก็ไม่ต้องถ้าเร็วธรรมดาไม่เสียอย่างเสียมารยาทอะไรเลยถ้าหนักไม่เนี่ยเวลาช้าก็ช้าธรรมดานี่เป็นความสวยงามสำหรับผู้เดินจงกรมซึ่งเป็นแบบฉบับมาจากพระพุทธเจ้าอย่าทำกลุ่มสี่กลุ่มห้านะเรามันเป็นแบบศาสนาเป็นที่สลดสังเวชแก่พาหิรชนนอกศาสนาทั้งหลายเขาก็ดูถูกได้นะทำอะไรให้มีแบบมีฉบับไปทำกลุ่มสี่กลุ่มห้าเดินต่อเท้าไปกลัวว่าสะเผลอสติเอานั่งหนอเอาหนอมันจะสี่หนอว่ะสติมันรอบตลอดเวลายืนหนอเดินหนอหรือวิ่งหนอหรือเหาะเหินหนอเอามันจะแข่งสติได้ไหมมันไม่มีอะไรแข่งได้นะสติปัญญานี้รวดเร็วที่สุด ยิ่งพิจารณาธรรมะขั้นสูงไปแล้วไม่พูดไม่ถูกนะสติปัญญาเราธรรมดาธรรมดาเป็นอีกอย่างหนึ่งนะสติปัญญาที่เบิกกว้างด้วยอำนาจของเสพคือมันหลุมล้อมภายในใจจางไปจางไปจางไปธรรมะนี่ออกมีกำลังออกที่นี่รวดเร็วทุกอย่างคล่องและคล่องแคล่วทุกอย่างนะนี่ฟังซะนะท่านทั้งหลายพูดเราไม่ได้มาโอ้อวดแต่เขาจะหาว่าเราโอ้อวดให้เขาหาไปเราจะเอาความจริงออกมาพูดตามหลักพุทธศาสนาซึ่งเป็นเจดีย์ของโลกเป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีทุกอย่างของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกไม่ใช่เป็นที่สลดสังเวชจังเราท่านทำมาใช่แล้วสติติดแนบอยู่กับตัวเดินธรรมดาทีแรกก็ขมำเสมอธรรมดาไม่เร็วจนเกินไปเดินธรรมดาธรรมดาแต่แบบเดินต่อเท้าไปมันน่าสลดสังเวชนะเดินต่อเท้าไปหัวเจ้าเขอมันเจ้าเขอไปที่ไหนว่างั้นเลยสติตั้งปั๊บลงไปนี่เอามันเคลื่อนทั้งตัวนี่สติจับอยู่หมดมันจะเร็วขนาดไหนจะเหาะจรวดดาวเทียมเอามาว่างั้นเลยมันจะสู้สติปัญญาไปได้หรือการตั้งสติสติอยู่กับตัวจากสติออกไปเนี่ยนี่ก็เป็นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่รอบด้านสติจ่อนั่นออกจากสติสร้างออกไปรอบตัวก็เป็นสัมปชัญญะเคลื่อนไหวไปอะไรเลยสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ท่านเรียกว่าสติเรียกว่าสัมปชัญญะสติที่จ่ออยู่กับงานของตนที่ทำเช่นเรากำหนดภาวนาจะทำบทใดหรือทำจุดใดก็ตามสติจับอยู่นั่นเรื่อยนี่เป็นสติอันหนึ่งก็เรียกว่าสติจ่อถ้าเป็นสัมปชัญญะก็สร้างอยู่เคลื่อนไหวไปไหนมาไหนไม่เผลอเรียกว่าสัมปชัญญะนั่นสติรอบตัวก็ไม่ผิดนี่เราเทศทุกอย่างสอนทุกอย่างนี้เราถอดออกมาจากหัวใจและกิริยาที่ทำถอดมาจากแบบพระพุทธเจ้าพูดให้มันชัดเจนเราไม่ทำแบบปลอมๆนะเพราะนั่นคนนี้มาทำถูกสี่ห้าโกโก้เก๋ๆไม่เอานี่ไม่เคยทำเลงดูสายธรรมพุทธเจ้าท่านตำราท่านว่าอย่างไรไงก็เอาตำราเป็นแบบฉบับเป็นแปลนทีเดียวเหมือนเป็นสายทางเดินก้าวตามนั้นถึงว่าพุทธังสันทังกฉามิละสินี่เวลาเดินจงกรมก็ให้พอดีพองามจะไปขายตัวชาวพุทธเราเดินโยกมแบบที่สลดสังเวชก็มีเราไปเห็นต่อตาของเราพระต่อพระไปเห็นกันสลดสังเวชกันนี่เราพูดเราก็เคยออกชื่อออกนามของวัดของวาของสถานที่เดินโยกมแล้วของพระทั้งหลายที่เดินโยกมไปมันน่าสลดสังเวชนี่อย่างนี้แหละถ้าเราเป็นยังไงเดินโยกมทำไมมาทำให้สลดสังเวชแต่พาหิรชนคือคนภายนอกภายในเขาได้ตำหนิขีดเขียนสลดสังเวชได้นานนั้นถ้ามาเดินไปด้วยความมีสติธรรมดาจะงามไปตลอดเดินด้วยความสังรวมด้วยสติจะไม่มีเสียหายเป็นความงามไปเรื่อยๆเดินช้าเดินเร็วก็เมื่อมีสติอยู่นั้นจะไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรแสลงตาจะงามไปเรื่อยๆนี่เราพูดถึงเรื่องเดินจงกรมที่ตับหมายถึงว่าเนี่ยไอ้เล่าอันนี้ไปถ้าเดินไปอันนี้เราไม่อยากพูดว่านั่นแหละนะเราอยากพูดว่ามันเซ่อซ่าเรื่องคนแก่ช่วงซ้ำตกน้ำก็ได้เข้าใจไหมนี่เพราะงั้นถึงมีอะไรกันไว้แล้วมันจะตกองอันนี้ตีไว้เสียก็ไปเพราะกลางคืนเรามักเดินถ้าถนนเราไม่เคยเดินเปิดเผยไม่เอาแล้วไฟจ้าไม่เอาไม่เคยไปเดินโยมกลางถนนสักทีนี่เดินอยู่บนกุฏิเดินนั่นกลางคืนเงียบๆนี่พอได้นานนี้นะรอบบอกไปนี่ไปที่แล้วอันที่นี่โตกต้นไม้ผูกนี่ก็เป็นเครื่องปิดทางข้างนอกอย่าไม่มองเห็นคนแล้วก็เดินสบายสะดวกสบายดีเมื่อมีเรานี้ก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นไม่ต้องระเวียงระวังคนเราเวลาเดินจิตเวลามันหมุนจริงๆแล้วมันไม่ค่อยคิดภายนอกภายในอย่างที่ว่าเดินโยกมโค้งข้ามเข้าป่านั่นแหละนั่นแหละมันเป็นตรงนั้นเองจิตนี่ไม่เผลอจากธรรมที่นี้แต่มันเผลอจะมันไม่สนใจกับสิ่งภายนอกความผิดพลาดในการก้าวเดินเซซัดปะถึงไปได้ตกได้นั่นที่มาทำนี่ก็เหมาะ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วนะไม่มีอะไรที่ต้องติพิจารณากันด้วยภาคปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้าด้วยภาคปฏิบัติมันถึงได้ชัดเจนนะเพียงภาคปริยัติไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้แน่นอนเพราะภาคปริยัติของท่านแน่นอนแต่ผู้ไปเรียนไปจำมามันโลเลมันไม่มีความจริงแต่ภาคปฏิบัตินี่จริงตามนั่นเลยจริงตามนั้นจริงตามนั้นก็รู้ทำเห็นทำตามนั่นเลยเมื่อมันจริงตามนั้นแล้วจะไปไหนพระพุทธเจ้าสอนสวขาโตตรัสไว้ชอบแล้วนี่นะเอาจริงได้ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ชอบไปโดยลำดับลำดาผลปรากฏขึ้นอาการิโกของธรรมพุทธเจ้าประกาศกังวานมาตั้งแต่วันตรัสรู้ที่แล้วที่โลกทั้งหลายได้เห็นไม่มีการสถานที่เวลาเวลาขอให้ทำแต่ความดีจะเป็นความดีตลอดไปเช่นเดียวกับเรื่องของความชั่วช้าละโมคิดเมื่อไรทำเมื่อไรเป็นความชั่วตลอดไปเช่นเดียวกันทั้งสองนี้เสมอกันเอียงไปทางชั่วเป็นชั่วตลอดไม่มีการเวลาเอียงไปทางดีๆไปตลอดไม่มีการเวลาทีนี้ให้นำธรรมะของพระเจ้าที่เลิศเลยนี่ไปปฏิบัตินะท่านทั้งหลายพวกคนยังไม่ได้มากก็ขอให้ได้อย่างลูกศิษย์ที่มีครูมีอาจารย์ขนบประเพณีอันดีงามของศาสนาพุทธนี่เรียบร้อยสวยงามมากนะควรที่จะนำมาใช้ให้ปฏิบัติตัวของเราสมกับว่าเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าให้เขาดูถูกเดียดยามนะว่าลูกชาวพุทธลูกชาวผีหรือลูกชาวลิงก็ไม่ทราบอะไรมาความมักความมักนี่ลูกลิงไม่ใช่ลูกศาสดาลูกศาสดาดูซะก่อนอะไรสมควรไม่สมควรไม่สมควรไม่เอาสมควรเอาสมควรทำไม่สมควรทำไม่ทำนั่นมีธรรมบังคับคนเราถึงจะดีได้นะถ้าไม่มีธรรมบังคับดีแต่ชื่อนั่นแหละฟากจรวดดาวเทียมก็ดีแต่ชื่อเจ้าของจมในนรกมีความหมายอะไรกับชื่อกับนามซึ่งกำลังเป็นบ้าตั้งชื่อกันอยู่เวลานี้ไปถามดูที่ว่าตั้งแต่เด็กขึ้นไปถามพอถามนี่ปั๊บให้ไปรอฟังอยู่ที่ฟากจรวดดาวเทียมนะพอถามนี่ชื่อว่าไงนู่นเขาจะบอกอยู่นู่นชื่อเขาสูงสุดแต่ตัวจมอยู่ก้นนรกไม่สนใจประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีให้ดีตั้งแต่ชื่อแต่นามมันดีได้ยังไงคนเราปฏิบัติตัวให้ดีต่างหากชื่อนามเป็นชื่อของคนชื่อของสัตว์ของอะไรมีทั้งนั้นแหละมันไม่ได้ดีด้วยชื่อนะมันดีด้วยการปฏิบัติตัวให้ดีให้ชั่วก็อยู่กับตัวเองพากันสนใจมาฟังอ่านฟังธรรมแล้วให้นำธรรมนี้ไปคิดไปอ่านบ้างนะนี่ที่มาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่คิดอ่านเต็มหัวใจการประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าชีวิตในชีวิตของเรานี่นะชีวิตของพระนี่หนักที่สุดเราพูดจริงๆทางคารวาสเราก็เคยเป็นมาบวชอายุ20ปีกับ9เดือนเราไม่ลืมก็บวชเกิดเดือน9บวชเดือน6เกิดเดือนสิงหาบวชเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหานี่พอถึงสิงหาก็เป็น21ปีเต็มแต่นี่เราบวชแต่ตอนเดือนพฤษภาวันที่12ก็ไม่ลืมเรียกว่า20ปีกับ9เดือนบวชชีวิตของพระชีวิตของละวาดหนักก็ทราบว่าหนักนะแต่ไม่ได้หนักแน่นเหมือนภายในจิตใจนี่หนักอยู่ที่ใจนะร่างกายของเราทำการทำงานหนักก็ยอมรับว่าหนักพอถึงเวลาที่จะปล่อยทิ้งมันไปเลยก็ไม่อะไรแต่จิตใจนี้ปล่อยไม่ได้ถ้าเหตุการณ์อันนี้ยังไม่จางไปเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับใจเป็นข้าศึกของใจยังไม่จืดจางไปอันนี้จะจางไปไม่ได้ต้องฟัดกันตลอดนี่แหละที่เรียกว่าความทุกข์ในชีวิตของพระแต่ต้องหมายผู้มุ่งอัดมุ่งทำนะไอ้โกโลโกโสเราไม่เอามาพูดนะต้องพาลูกศิษย์ตถาคตองค์ไหนที่มาเป็นสารณะของพวกเรานี่เป็นอย่างนั้นนะแทบทั้งนั้นเลยผู้ที่สำเร็จได้ง่ายอย่างคิดปาปิญญารู้ได้เร็วก็มีแต่มีจำนวนน้อยแต่ผู้ที่ถูไถเนี่ยมากต่อมากต้องเลยใช้ความพยายามตามแนวทางของศาสดาสอนนี่แหละที่ว่าชีวิตของพระหนักมากนะไม่ได้เอามาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความชุ่ยๆนะเราพูดจริงๆเวลาเราอยู่ในป่าในเขาจะเป็นจะตายใครรู้เราเมื่อไหร่อยู่ในป่าในภูเขาในถ้ำคนเดียวนะ พระทั้งหลายส่วนมากท่านมีเพื่อนมีฝูงบ้างแต่เรามันจะเป็นพระพิสดารอะไรก็ไม่รู้นะแต่คำว่าพิสดารก็พิสดารทางผิดหรือพ่อแม่อาจารย์มั่นนี่เสริมทุกสี่ถ้าว่าจะลาไปเที่ยวการจะลาไปเที่ยวต้องมีอุบายวิธีการกราบเรียนถามเรื่องราวอะไรภายในวัดกิจการงานอะไรอะไรมีอะไรหรือไม่หรือไม่มีอะไรอาจารย์จะบอกว่าไม่มีถ้าไม่มีก็อยากจะขอโอกาสกราบลาไปบำเพ็ญเพียรที่วิเวกสงัดชั่วระยะกาลนั่นก็มีชั่วระยะกาลไว้นะนี่ท่านก็ถามไปทางไหนทางไหนถามพอย้อนกลับมานี่ไปกี่องค์เนี่ยทุกทีเลยนะถ้าว่ามันผิดว่านิสัยอันนั้นก็มันเป็นยังไงอยู่พ่อแม่อาจารย์บ้านเนี่ยเพราะว่าไปองค์เดียวเออท่านมหาไปองค์เดียวที่นี้เลยใครจะไปยุ่งท่านนะท่านมหานะนั่นเจธรรมดาพระไปองค์เดียวส่วนมากท่านมักจะห้ามดูพระเจ้าก่อนหลักธรรมวินัยเปิดให้ไปองค์เดียวได้นะแต่ยังมีละเอียดเราจะดูพระที่เข้ามาอยู่ในความดูแลรักษาอยู่กับท่านนะท่านรักษาท่านสมควรเห็นจะไปหรือไม่ให้ไปอะไรท่านก็ต้องแนะเป็นธรรมดามีเวลาเราลาทีไรท่านคึกคักขึ้นทุกทีนะเพราะว่าไปองค์เดียวเท่านั้นเราพาเนนั่งอยู่ตามพอเราว่าไปองค์เดียวคือก็เออท่านทำหาไปองค์เดียวใครเรานี่อย่าไปยุ่งท่านนั่นที่นี่สายนี่ใครเลยท่านหาไปองค์เดียวนะนั่นนี่ถึงว่าวาสนาของเรามันเป็นยังไงจะว่าดีหรือชั่วมันก็พูดยากนะมันจึงไปแต่องค์เดียวเที่ยวกรรมฐานแล้วไปองค์เดียวของเราทั้งนั้นไม่เอาใครไปด้วยไปองค์เดียวองค์เดียวตลอดเลยนะคือมันถ้าไปสองเป็นน้ำไหลบ่าความรับผิดชอบกันตามสัญชาตญาณมันมีในหัวใจไปสองท่านกับเรามีรับผิดชอบกันอยู่ลึกๆอยู่นั่นแหละถ้าไปองค์เดียวนี่เราคนเดียวนะเป็นก็เป็นตายก็ตายอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันกี่วันตามเท่านั้นเองเดินจงกรมตั้งแต่ก้าวออกจากที่นี่จนกระทั่งถึงที่เป็นความเพียรตลอดคนเดียวถ้ามีสองแล้วแคคคักทางนั้นแคคคักนี้มองนั้นแล้วมองนี่ใช่ไหมล่ะมันต้องมีอยู่นั่นละถ้าสองแล้วถ้าสามแล้วไม่เปลี่ยนท่าละแต่เรานี่เพียงองค์เดียวเท่านั้นพอดี เป็นอย่างนั้นตลอดทำอย่างจริงอย่างจังที่ว่าชีวิตของพระนี้หนักมากที่สุดเราคารวะก็ว่าละ20ปี9เดือนอยู่คารวะทำการทำงานทางโลกก็ว่าหนักยังไม่เห็นอะไรเป็นที่สะดุดใจเหมือนความเพียรฆ่ากิเลสความเพียรฆ่ากิเลสสะดุดใจมาเรื่อยเหมือนว่าจะไปไม่รอดก็มีซัดเอาไปได้เอาได้เลยเพราะกำลังใจสำคัญอยู่ที่กำลังใจนะถ้ากำลังใจอ่อนแอเช่นอย่างเดียวอย่างอื่นเลวร้ายไปหมดนะถ้ากำลังใจแข็งแกร่งมุ่งต่อจุดที่หมายนั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วอันนี้พาแข็งสิ่งนั้นจะอ่อนขนาดไหนมันก็ต้องไปกับจิตใจที่เข้มแข็งจนได้นั่นแหละนั่นนี่ก็นำเดินมาอย่างนั้นตลอดชีวิตของพระจึงเรียกว่าหนักมากในย่านที่ประกอบความเพียรหนักมากจริงๆหลังจากนั้นมาแล้วก็เบาลงแต่เกี่ยวข้องกับการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงตลอดประชาชนอย่างนี้จะเรียกเบาเราก็ยอมรับว่าเบาอยู่แต่ส่วนที่ฆ่ากิเลสภายในจิตใจไม่มีเบาเพราะฆ่าศึกอยู่กับหัวใจธรรมะก็อยู่กับหัวใจต้องออกฟัดกันตลอดเวลาจริงๆเรียกว่าทุกข์มากเลยที่ดูที่ว่านั่งภาวนาเนี่ยตลอดรุ่งหามรุ่งหามค่ำเอาจนก้นแตกใครมีที่ไหนแตกเอามาอวดหน่อยมีตั้งแต่ว่านี่นะแตกคืออะไรนี่นะแตกหมอนแตกก็ใช่ไหมมันเอามาอวดอย่างนั้นนะเออมันเอาก้นแตกมาอวดนี่เอาขนาดนั้นก้นแตกก็ไม่มันยังไม่ถอยนะถ้ากิเลสยังไม่แตกยังไม่ถอยนู่นนะจนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมากระตุกอย่างแรงเพราะท่านเห็นนิสัยผาดโผนทีแรกท่านก็ชมเชยแล้วที่นั่งภาวนาตลอดรุ่งได้ทำปฏิจันมากราบเรียนท่านท่านก็ชมเชยสรรเสริญยุหมาให้มันกล้าหาญต่อการกัดการเห่าเข้าใจไหมเออท่านก็ยุบ้างยุบ้าง พอลงมานี่ใบไม้สดใบไม้แห้งตกมาผ่านหน้ามาแล้วนึกว่าข้าศึกทั้งเห่าจะเห่าจะกัดด้วยไปแล้วไอ้หมาตัวนี้หนักเข้าใจไหมขนาดหมาทั้งก็ลดลงความชมเชยลดลงลดลงแต่เราไม่รู้ว่าท่านจะมาหมัดไหนนะสิพอขึ้นไปวันไหนมันก็มีแต่เอาคำอัศจรรย์ให้ท่านฟังเท่านั้นอัศจรรย์จากเดินตายมากลางคืนนี่เดินตายฟาดกันทุกเวทนาโหมก็มาเผานี่เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่เหมือนกับไฟที่เผาเราที่นั่งอยู่เป็นหัวต่อแต่สติปัญญามันไม่ถอยเนี่ยมันแรงอยู่ที่สติปัญญากำลังใจสุดท้ายก็ผ่านผึ่งได้เลยนั่นแหละเอาผ่านผึ่งนั่นไปกราบเรียนท่านพิจารณาเหล่านี้ก็พูดบ้างเล็กๆน้อยๆลงไปวันนี้พอเวลาท่านจะเอาน่ะนี่ท่านก็รู้ว่านิสัยเรามันผ่านผลพอขึ้นไปกราบมาขึ้นเลยนายสารถีฝึกม้าเขาถ้าม้าตัวไหนมันคึกมันกระดองมากไม่ฟังเสียงเจ้าของเขาจะฝึกอย่างหนักว่างั้นไม่ควรกินหญ้าไม่ให้มันกินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การฝึกอย่างหนักว่างั้นเมื่อม้าค่อยลดพยศลงไปการฝึกเขาก็ค่อยลดลงจนกระทั่งม้านี่ใช้การใช้งานได้การฝึกประเภทนั้นๆเขาก็อยู่ไปเพียงพูดเพียงท่านพูดเพียงเท่านั้นนะถ้าเรายังเสียดายยังไม่ลืมนะอยากให้ท่านสอบกลับมาอีกทีหนึ่งไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงอยากใครว่างั้นนะมันยังไม่รู้จักประมาณแต่ว่าก้นแตกไม่เคยเล่าให้ท่านฟังนะไม่เคยท่านก็ทราบจากอาการของเราที่นั่งพุ่งนะว่ามันผาดโผนเกินไปนั่นแหละท่านถึงยกมาที่จิตมันผาดโผนโจรทยานต้องฝึกมันอย่างหนักความหมายว่างั้นนะอย่างเขาฝึกมานั่นเขาเป็นเจ้าของมาเราเป็นเจ้าของจิตสติปัญญาเป็นเจ้าของจิตนั่นทีนี้เวลาจิตมันผาดโผนโจรทยานก็เอาอย่างหนักทีนี้เมื่อเวลามันลดพยศลงการฝึกอย่างนั้นก็ต้องลดลงควรลดลงมาแต่เรามันไม่ลดสิพอท่านเล่าอย่างนั้นขึ้นมาเพราะวิถีจิตที่เราพิจารณาเต็มกำลังความสามารถได้ความประจันขึ้นกับเรียนท่านทุกวันท่านก็ทราบทุกวันไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องทรมานกันหนักถึงขนาดนั้นเลื่อยมาอย่างนี้และจะเลื่อยไปอีกนั่นท่านก็หักปุ๊บเลยยกม้ามาทันทีพอยกม้ามาจบแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลูกอีกนะไม่เคยเนี่ยอย่างนั้นล่ะถ้าลงอย่างนั้นเราคือจิตนี่เป็นยังไงมันผ่าผลจนทะยานไปยังไงเหมือนมากที่ผ่าผลตัวยานอย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่นี่จิตของเรามันก็ลดลงมันยอมรับที่นี่ความเพียรมันก็ยิ่งหนักเข้าไปมันก็เข้ากันไม่ได้ความเพียรความทรมานกันก็ต้องให้เบาลงความหมายว่างั้นเราจึงไม่เคยนั่งตลอดรุ่งตั้งแต่นั้นมาไปนั่ง 3-4 ชั่วโมง5ชั่วโมงไม่ต้องพูดแหละลงเคยนั่งตลอดรุ่งได้ตลอดไปอยู่แล้วไอ้นั่ง 3-4 ชั่วโมงเป็นธรรมดาอย่างน้อย2ชั่วโมงถ้าธรรมดาแล้วมันแม็กไม่อยู่ละ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็นั่งภาวนาจิตเพลินมันทำงานมันอย่างนั้นหนึ่งเรียกว่าหนักมากการฝึกทรมานจิตใจจนกว่าจิตมันได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นไปโดยลำดับๆความเพียรมันก็หนุนเข้าเรื่อยๆนู่นจิตละเอียดออกเข้าไปอะไรอย่าว่าความเพียรจะอ่อนนะจิตมีความละเอียดละออเข้าไปอะไรความเพียรมันยิ่งเด็ดเรื่อยๆมันยิ่งหนักข้องคือเรียกว่าด้านธรรมะที่จะปราบกิเลสแล้วแต่ทำเนี่ยมันยิ่งหนักเข้านะนี่เรื่องเหล่านี้มีแต่เรื่องฆ่าศึกฟัดกันเท่านั้นระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันเหมือนกระทั่งเวลามีกำลังกล้าจริงๆแล้วก็เคยพูดให้ฟังแล้ว เรื่องความเพียรพยายามเนี่ยไม่มีความเพียรเนี่ยไม่มีถ้าเพียรก็บอกว่าเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เลยแต่ในระหว่างกลางนี่จะได้เพียรทำไม่มีมีต้องล้างเอาไว้คือมันผาดโผนโจรทยานบางคืนไม่หลับไม่นอนตลอดกลางวันยังไม่หลับไม่นอนเพราะความเพียรหมุนที่นี่แหละที่ว่าเดินจงกรมโซซัสโซเซแล้วโคมคามเข้าป่านี่คือจิตหมุนอยู่ในตัวเอง ไม่ออกข้างนอกไม่ไปไหนแล้วร่างกายก็เดินไปส่วมซ้ำๆแล้วก็โคมคามก็ป่านี่ทางจิตมันหมุนก็มันอยู่ภายในเหมือนว่าหูหนวกตาบอดไปหมดนี่ความเพียรมันกล้าเป็นอย่างนั้นล่ะทีนี้อยู่ที่ไหนถ้าลงได้นั่งแล้วปั๊บอีกละเหมือนกันถ้าลงได้เดินจงกรมแล้วก็ฟาดซะจงถึงเวลาปัดกวาดหรืออาบน้ำอาบท่าหรือออกมานั่นเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นของมันเองนี่หมายถึงกำลังแห่งธรรมที่ได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เองนี่เวลามากจริงๆแล้วเป็นพลังสำคัญมีแต่หนุนตลอดความที่อยากจะค้านหายหน้าไปหมดเลยนะมีแต่การล้างเอาไว้ล้างเอาไว้เพราะความเพียรมันเถินเพลินในความพ้นทุกข์เห็นโทษของกิเลสนี่ก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณค่าของธรรมที่อยู่ในใจอันเดียวกันมันก็ถึงใจเหมือนกันเมื่อเป็นฉะนั้นมันรอกันไม่ได้แล้วนี่แหละคำว่ารอกันไม่ได้จึงไม่มีวันมีคืนการประกอบความภาคเพียรถ้าเลยลงตรงไหนแล้วไปเลยตลอดตลอดตลอดอย่างนั้นนี่เวลาทำมีความมีกำลังมากเท่าไหร่อย่าเข้าใจว่าจะค่อยจะเป็นค่อยไปนะยิ่งหมุนเรื่อยเลยกิเลสยิ่งอ่อนลงอ่อนลงทางนี้หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเรื่อยนี่เป็นอัตโนมัติจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไปถ้าลงในขั้นนี้แล้วเรียกว่าแก้กิเลสนี้เป็นอัตโนมัติกิเลสบนหัวใจสัตว์ที่ทำงานทรมานสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเขาก็เป็นอัตโนมัติของเขาแคบคิดตาเห็นและหูได้ยินอะไรแล้วนี่กิเลสจะออกทำงานเป็นอัตโนมัติหมดโดยธรรมชาติของสัตว์โลกทั่วไปแต่เวลาธรรมะมีกำลังถึงขั้นที่ว่านี้นะถึงขั้นมีกำลังแล้วทีนี้มันจะแยบทางไหนได้มีแต่ทำงานเพื่อฆ่ากิเลสตลอดเป็นอัตโนมัตินั่นลงทำได้เป็นอัตโนมัติแล้วกิเลสนี่รอหาอะไรหาโรงผีไว้ให้มันเลยเพื่อบรรจุกิเลสมันตายนั่นยังไงมันก็ไม่ถอยนี่แหละให้พิจารณานะกำลังของธรรมไปอย่างนั้นนะมันดึงเราดึงจนกระทั่งถึงล้างไม่ได้เลยล้างเอาไว้หมุนติ้วความเห็นโทษเห็นเป็นเต็มหัวใจที่จะให้ถอยไม่ได้ต้องตายเท่านั้นถอยไม่ได้เลยนั่นถึงขั้นถอยไม่ได้มีนี่แหละกิเลสอ่อนลงธรรมะกล้าขึ้นเรียกว่าถอยไม่ได้มีแต่พุ่งไปนี่ธรรมมีกำลังกล้าฆ่ากิเลสตัณหา อยู่ภายในใจนี้เป็นอัตโนมัติเหมือนกันไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นอัตโนมัติในการคุ้ยเขี่ยขุดค้นฆ่ากิเลสอยู่ภายในใจนี่ทำเองอยู่ที่ไหนเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นอัตโนมัติของธรรมที่มีกำลังกล้าแล้วฆ่ากิเลสอย่างนี้เองจนกระทั่งกิเลสม้วนเสื่อมหมดไม่มีอะไรจะฆ่ายังสติปัญญาธรรมดาสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญาสามทั้งสามนี่เรียกว่ามรรคเบื้องต้นทำกลางมรรคที่สูงสุดก็คือมหาสติมหาปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสที่นี่มรรคทั้งสามนี่เวลากิเลสได้ม้วนเสื่อมลงไปแล้วมดมหาสติมหาปัญญาลงมานี้ปกติไม่ได้มีเจตนาที่จะปลดปล่อยอะไรเลยแล้วสติมหาสติมหาปัญญาเป็นธรรมชาติปล่อยตัวเองหมดภาระก็จะไปฆ่าอะไรทำอะไรงานมันเสร็จแล้วนะทีนี้เครื่องมือทำงานคือสติปัญญามหาสติมหาปัญญานี่ก็ปล่อยตัวลงเหมือนกันเสร็จสิ้นอันนี้ที่นี่ผลเนี่ยขาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วนั่นน่ะสิ่งที่มายุ่ยแย่ก่อกวนจิตใจทั้งดีทั้งชั่วทั้งเพลิดทั้งเพลินทั้งเศร้าทั้งโศกส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในใจเหลือแต่ธรรมชาติเป็นทองทั้งแท่งเรียกว่าธรรมธาตุนี่จะไปหาพระพุทธเจ้าองค์ไหนมารับรองทำเป็นผู้เจ้าสอนไว้แล้วว่าสันทิฏฐิโกมันปฏิบัติจะรู้เห็นผลของตัวเองโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงนิพพานยังไม่มีพระเจ้าองค์ใดมารับรองเลยสันทิฏฐิโกประทานให้แล้วนั่นเวลามันรู้มันถึงขึ้นมานี่มันพูดสาธุเลยไม่เคยสนใจที่ไปทูลถามพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าฮะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วหรืออย่างนี้หรือนั่นเห็นไหมล่ะ พระพุทธเจ้าเป็นยังไงไม่เห็นมาเป็นพยานนะไม่เห็นมีตัวพูดมันชัดๆก็มันเป็นอยู่ในหัวใจมันขาดสะบั้นไปหมดแล้วมีอะไรมาเป็นพยานสารทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นหมดฆ่าศึกศัตรูในวงสมมุติโดยสิ้นเชิงเหลือแต่วิมุตติธรรมล้วนๆซึ่งเป็นธรรมธาตุแล้วถึงนั่นนั่นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ภายในใจท่านไม่มีเป็นอาถรรพ์จะทำอะไรให้มีไม่ได้แล้วเพราะสมมุติทั้งมวลนี่ขาดไปหมดวิมุตติเป็นฝั่งหนึ่งแล้วสมมุติเป็นฝั่งหนึ่งขาดจากกันแล้วจะไปต่อกันได้ยังไงเป็นอาถรรพ์นะนี่ผลในการปฏิบัติเวลาลำบากก็ลำบากแต่เวลาได้ผลขึ้นมาก็อย่างนี้แหละเป็นที่พอใจวันคืนปีเดือนก็มีแต่มืดกับแจ้งไปเท่านั้นนับกันอย่างนั้นน่ะนับกันมาตลอดแล้วจะนับไปตลอดในวงสมมุติหากเป็นอย่างนั้นนะแต่ธรรมชาตินั้นแล้วยับมองเห็นก็มีแต่มืดกับแจ้งมันเป็นบ้านับปัญหาอะไรอย่าว่ากันก็ใจไหมมันก็มีแต่มืดกับแจ้งเกิดมาวันไหนอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วลูกขานถอมลงมาเสียงเรื่อยนับขันบนไปวนมาเหมือนมดไต่ขอบโลกแล้วก็มานับใหม่นี่วงสมมุติให้วิมุตินับปั๊บมีเห็นตะมึงกับแจ้งเท่านั้นนะเป็นบ้ากับอะไรวะเนี่ยเข้าใจไหมมีผลในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเลิศเลออย่างนี้ท่านทั้งหลายให้จำธรรมพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สดสดร้อนเลิศเลอสดสดร้อนตลอดไปไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกนี้เลยพุทธศาสนาเลิศบอกเลยศาสนาอื่นใดเราไม่ไปตำหนิไม่ตีเกียรติเราได้ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาประกาศจ้าขึ้นมาภารกิจใจมอบลาภกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายพอผ่านขึ้นมานี่พระพุทธเจ้ามีกี่องค์ไม่ต้องถามจ้ากันถึงกันหมดเลยเหมือนน้ำที่ตกลงมาบนฟ้าพอตกลงมานี่ลงพื้นน้ำมหาสมุทรมันเป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดแล้วตกลงมาเม็ดใดก็ตามตูมลงมานี่เป็นมหาสมุทรไปด้วยกันหมดพร้อมๆกันองค์ใดก็ตามบรรลุธรรมปึงขึ้นมาก็เป็นมหาวิมานิพพานอันเดียวกันหมดเลยแล้วใจท่านไปถามใครประจักษ์อยู่ในหัวใจนั่นแต่อย่างนั้นแหละธรรมะวิมุตติธรรมะสดๆร้อนๆขอให้ท่านหลายนำไปปฏิบัติให้เป็นกติเครื่องเตือนใจตัวเองทุกคนครอบครัวของชาวพุทธเราให้มีเหตุมีผลหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อตัวเองอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินเหตุเกินผลไม่ดีต้องมีการบังคับเพราะสัตว์มีเจ้าของเมื่อมีเจ้าของบังคับบัญชาอยู่อันตรายมีน้อยแต่สัตว์ไม่มีเจ้าของตายง่ายนะจิตใจตัวของเรานี้ไม่มีเจ้าของสติปัญญาเครื่องรักษาไม่มีปล่อยตัวตามกิเลสตัณหาที่ฉุดลากไปแล้วจักชิบหายได้ง่ายนะจำให้ดีเรื่องธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยดังที่พระองค์รับสั่งไว้เบื้องต้นนั่นแหละก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามากี่พระองค์พระพุทธเจ้ามี3ขั้นขั้นหนึ่งปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเวลานาน16อสงไขยแสนมหากัปประเภทที่2 8อสงไขยแสนมหากัปประเภทที่3 4อสงไขยแสนมหากัปจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์แบบมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกยากขนาดนั้นก็มุ่งหน้าที่จะสั่งสอนสัตว์โลกพอตรัสรู้ปึงขึ้นมานี้เป็นความจริงแล้วความที่จะมาสอนสัตว์โลกเป็นพระพุทธเจ้านั่นเป็นความคาดมาพอมาถึงตัวจริงคือศาสดาองค์เองด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเรียกว่าตรัสรู้แล้วมองดูโลกจะมองไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยมาประแสมืดตื้อไปหมดเลยโอ้จะสอนไปยังไงภูเขาทั้งลูกมืดตื้อไปด้วยหินผาป่าไม้ที่เป็นสาระประหนึ่งว่าไม่มีแล้วก็ทรงพิจารณาเข้าไปภูเขาลูกนี้วัฏจักรนี้เท่ากับภูเขาลูกนี้แล้วสอดพระญาณเข้าไปพิจารณามันจะเป็นภูเขาที่มืดตื้อกันทั้งหมดนี้ไม่มีสาระอะไรบ้างเหลือแล้วทรงพิจารณาโดยพยานอ๋อมีนั่นภูเขาลูกนี้มีแร่นั่นต่างๆที่เป็นสาระประโยชน์เป็นขั้นมองเข้าไปอ๋อมีไม่มากก็มีนั่น มีแร่ธาตุต่างๆที่มีสาระประโยชน์คุณภาพของมันเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันมีไม่มากก็มีไม่ใช่ว่าจะไร้สาระไปเสียหมดทั้งภูเขานั้นยังมีนี่ละมีท่อพระทัยที่มาอยากสั่งสอนโลกและเล็งญาณดูมันยังมีอยู่มนุษย์ที่มีบริสัยปัจจัยที่พอที่จะรับอัดรับธรรมของพุทธเจ้าเหมือนกับว่าแร่ธาตุที่จมอยู่ในโลกมืดบอดนี่แหละเราก็อยู่กับเขาแร่ธาตุในจิตใจของเรามีอุปนิสัยมันมีอยู่ในนั้นที่เคยสร้างมาติดอยู่ในนั้นยังมีนะยังมีแร่ธาตุต่างๆจนกระทั่งแร่ธาตุที่เลิศเลอสุดยอดมีนั่นพระองค์จะได้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมาอย่างนี้นี่อันหนึ่งก็พระท้าวมหาพรหมาราธนาอันนี้ก็เป็นพยานที่ใหญ่ไม่ใช่พระองค์ให้ท้าวมหาพรหมาราธนาจึงมาสั่งสอนสัตว์นะพระองค์ทรงทราบหมดแล้วแต่นี่เมื่อท้าวมหาพรหมาราธนาพระก็นำออกมาแสดงให้ทราบนี่พระองค์ท้อพระทัยไม่อยากสั่งสอนสัตว์โลกนี่อันหนึ่งที่ท้าวมหาพรหมาราธนาได้ก็มีนี่เป็นพยานหนึ่งแต่ที่พยานอย่างทราบพิจารณาดูสัตว์ทั้งหลายมีวิสัยปัจจัยมากน้อยอย่างไรนี่เป็นเรื่องของพระองค์เองไม่ใช่เรื่องท้าวมหาพรหมพระองค์ทรงทราบหมดแล้วอันนี้ท้าวมหาพรหมก็มาราธนาพรหมาจโรกาธิปติสหัมปตินั่นแหละนั่นแหละท้าวมหาพรหมท้าวมหาพรหมมีไหมฟังสิมาราธนาพระเจ้าว่าสัตว์โลกทั้งหลายผู้มีมนทินดาวบางยังมีอยู่มากขอพระองค์อย่าทอดอะไรไปเสียให้ล่มจมไปเสียทั้งหมดขอให้เมตตาสัตว์โลกผู้มีมนทินยังมีอยู่มากพระองค์ก็สั่งสอนตามพยานที่ทรงทราบไม่ได้สั่งสอนตามท้าวมหาพรหมนะสั่งสอนตามพยานพระองค์ที่ทรงทราบเรียบร้อยแล้วในเขาใหญ่คือวัฏจักรนี่แหละเขาใหญ่ภูเขาลูกใหญ่คือวัฏจักรเร่งญาณไปดูหมดแล้วท้าวมหาพรหมก็มาอาราธนาจึงประหนึ่งว่าท้าวมหาพรหมเก่งกว่าศาสดาศาสดาไม่ยังไม่สั่งสอนโลกต้องอาศัยท้าวมหาพรหมมาสอนความจริงไม่เป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงพิจารณาพระองค์เรียบร้อยท้าวมหาพรหมก็ทราบในเวลาที่พระองค์ทรงท้อพระทัยเวลาพระองค์ทรงทราบนั้นนี่ท้าวมหาพรหมไม่ทราบเข้าใจไหมล่ะนั้นท้าวมหาพรหมมาอาราธนาจึงมีเครื่องหมายมาตรวนจะเทศที่ไรพรหมาจโรกาขึ้นไปเรื่อยแล้วต่อไปอย่างนี้พรหมาจโรกาไม่ไปนาทีปฏิสามปฏิการเฉลียเทวังอาญาจาตาสันติสัตตาปัญจกัจฉาเทถูกตมังอนุกรรมปิมังปะชังเดี๋ยวนี้มันจะไปอย่างนั้นนะเอายกตัวหลวงตาบัวขึ้นเลยละอาราธนาพรหมาจโรกาท้องคำมีที่ไหนบ้างนามจะไปเข้าใจไหมล่ะเออทองคำที่ไหนดอลล่าที่ไหนบ้างนาเวลานี้บ้านเมืองเรากำลังขาดแคลนมันจะไปกันนะหลวงตาอาราธนาหลวงตาบัวเข้าใจไหมล่ะมันจะไปแบบนั้นปากจำโมแต่ก่อนท่านพรหมจโรกาอย่างนั้นไอ้พรหมจโรกาของเรามันจะไปแบบนั้นนะโอ้ยเรายิ่งสงสารนะโลกชีวิตจวนไปเท่าไหร่ก็ยิ่งสงสารสมมติเราอย่างเทศอย่างนี้ก็ไม่มีใครเทศมีแต่เราเทศอยู่ไงจะว่าออกหน้าออกตาหรืออวดหรือไม่อวดก็ฟังเขาสิทอระมัดจงเข้าใจมาเทศนี่ไม่ได้ไปหาลูกๆคำๆที่นั่นที่นี่เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำผางก็นั้นทำออกเลยภาษาบอกทั้งหลายตรัสรู้ทำผางออกเลยเอาเลยตามนิสัยวาสนาของตนอันนี้เรานิสัยวาสนาตัวท่องหนูก็ออกแบบหนูเลยก็อย่างนี้มาเรื่อยเพราะความสงสารความสงสารมีด้วยกันพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายมีเต็มหัวใจด้วยกันการแสดงออกด้วยอำนาจแห่งความสงสารต่อโลกจึงมีตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะตายทิ้งเปล่าๆไม่ได้นะมนุษย์เราจะมาเพลินตั้งแต่ปัจจุบันนี้เห็นนั่นเห็นนี่ตื่นนั่นตื่นนี่เจ้าของจะจมด้วยความเพลินของเจ้าของเองให้ดูบ้างนะมันเพลินไปทางไหนเนี่ยเพลินไปบ้างเพื่อความร่มจมส่วนมากจะเพลินไปทางศีลทางธรรมมันมีน้อยนะมันเพลินไปแต่พังความพาให้ล่มไม่จมให้ระวังตัวนี้ให้ดีนะนี่ไอ้ข้าศึกใหญ่มันอยู่ที่หัวใจมันจะออกก่อนนะธรรมยังไม่มีกำลังออกไม่ได้แต่เมื่อธรรมมีกำลังดังที่ว่าแล้วที่เดี๋ยวโผล่ขึ้นมาตรงไหนขาดสะบั้นกัดสะบั้นเอาละวันนี้พูดถึงแค่ละพอเออมาก็เริ่มเลยไม่ได้พูดเรื่องอะไรก็พอพูดจบแล้วหายเงียบจำไม่ได้นะ
3: โอ้ยมีเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลย
2: นี่เต็มนี่เต็มนู่นเต็มไปหมด

0: าขันพยาขันท่าในขันท่าถ้าสัญญามันเกิดตัวรู้ขึ้นมาสติตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยสังขารระงับ
1: ไม่เอาไม่เอาไม่ฟังมอบให้ไปทำเองเราก็ทำเองของเราพระพุทธเจ้าทำเองสาวกทั้งหลายทำเองเราทำเองอันนี้อาจจะมาเอาผลก่อนทำไม่เอาไปให้ไปทำซะก่อนโอเคจะรู้ได้ไงกิเลสดับไปก็ไม่ใช่คนตายนะผู้ที่จะรู้กิเลสดับไปสติปัญญาประเภทใดนั่นนะอยู่สติปัญญาประเภทเรานี่ก็มีตั้งแต่ทำดับไปถ้ามีอยู่บ้างนะทำนะดับไปส่วนมากมันไม่มีธรรมเลยไม่มีระดับมีแต่กิเลสเกิดตลอดพวกเราพวกกิเลสเกิดกิเลสดับไปพอจะได้ถามกันแต่ยังไงเธอดับแล้วยังฉันดับแล้วยังไม่มีเข้าใจไหมล่ะเอาละเท่านั้นล่ะฉันทิฏฐิโกท่านก็ประกาศไปแล้วนั่นมอบให้การก็มอบให้ผู้ปฏิบัตินะเราจะไปถามใครอีกใครไม่ปฏิบัติตายที่เขาบอกไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้ถ้าลงมีการปฏิบัติสันติโกจะเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นความสงบของใจสมาธิปัญญาปัญญาวิมุตติหลุดพ้นสันติโกประกาศป้างตลอดไปเลยนั่งผลบอกอยู่ชัดเจนกับผู้ปฏิบัติที่ได้รับผลปรากฏประจักษ์ตนเองนั่นก็มีเท่านั้นเงินยังกำลังขึ้นมาก็มีเทศจบแล้วก็ขึ้นมาหรือว่าฟังอยู่ข้างล่างนี้เทศจบแล้วค่อยมาก็ไม่รู้นะหรือเพิ่งมาก็ไม่รู้เอามาพวกป่าพวกเขาเวลานี้หายากมากนะที่จะเดินธุดงค์กรรมฐานให้สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนแทบไม่มีแล้วเพราะเป็นไร่เป็นสวนไปหมดเลยป่าดงที่หนาแน่นมาตลอดทั่วไปหมดยังอะไรเนี่ยตั้งแต่อุดรนี่ก็อำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานไปเข้าไปลึกทางโน้นก็ตั้งแต่ป่าคาดเข้ามาเป็นดงใหญ่เข้ามาแล้วมาถึงไหนนะทางป่าคาดดงใหญ่นี้มันเกี่ยวกับบ้านแพงหนองคายทางอุดรนี่เข้าไปดงหม้อทองบ้านดงประชนดงใหญ่นะเอาหมายว่างั้นนะแล้วที่ไหนสกลนครมาทางบานอนเข้าทางนั้นนี่เป็นดงใหญ่เดี๋ยวนี้ดงใหญ่นี้หมดเลยนะไม่มีเหลือหมดโดยสิ้นเชิงว่าอย่างนั้นเลยเพราะเราเที่ยวหมดแล้วแต่ก่อนเป็นดงใหญ่เขาเรียกดงสีชมพูเป็นดงใหญ่ที่สุดดงหม้อทองดงอะไรตรงไหนรวมก็ไปหาดงนี้เวลานี้หมดนะมีตั้งแต่ที่ทำไร่ทำสวนมันหมดเลยเพราะงั้นการเที่ยวกรรมฐานจึงลำบากเช่นอย่างวัดหลวงปู่ตันอยู่นี่แต่ก่อนอยู่ในกลางดงนั้นนะมีบ้าน 3-4 หลังคาเรือนเขาไปตั้งบ้านที่นั่นไปบิณฑบาตกับเขาอยู่ในกลางดงนั้นน่ะนะแต่เวลานี้เหลือแต่วัดนั้นเป็นเกาะที่ว่าเป็นดงนอกนั้นหมดไปอย่างนี้แหละที่ไหนก็ไม่มีที่จะภาวนา นั้นก็ไปตามป่าตามเขาที่เป็นจุดใหญ่จุดใหญ่เช่นวัดตังภูวังกว้างอยู่ได้ทั่วๆไปบนเขาใหญ่ไม่มีใครไปแตะละเพราะมันเป็นบนเขาล้วนๆแล้วที่ไหนที่เป็นเขาใหญ่ๆแล้วพระท่านก็อยู่อาศัยอยู่ตามนั้นนะที่เป็นดงเป็นอะไรนี่หมดละถูกทำลายหมดเลยแต่พระก็ยังมีมากอยู่เช่นวัดภูวังนี่ดูท่านจะตั้งจุด30องค์ไว้เป็นจุดศูนย์กลางคือมีประจํามานั้น27 28องค์บ้าง30กว่าบ้างบางทีก็40ก็มาอยู่ในจุด30อันนี้เป็นตําเลกว้างขวางมากภาวนาได้สะดวกสบายนี่ละพระที่ท่านพ่ออัดพ่อทำท่านพ่ออยู่ตามที่ยามเงียบมันนะท่านไม่กระโตกกระตากนะท่านอยู่ยามเงียบตรงไหนที่พระท่านอยู่มีสถานที่เหมาะสมทั้งนั้นนะเป็นอย่างวัดดงสีชมพูก็เงียบนั่นวัดดงสีชมพูวัดดอยธรรมเจดีวัดภูสังโควัดผาแดงวัดนาคำน้อยเป็นดงกว้างท่านอยู่อย่างนั้นนะสบายสบายแล้วนอกจากนั้นก็มีทั่ว

0: ามเผาตามเผานี่แหละท่านภาวนาท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ของอาจกองธรรมตามทางของศาสดาเพราะท่านทำจริงๆปริยัติคือการศึกษาเรียนเมื่อศึกษามาได้มากน้อยเพียงไรนำปริยัติมาเป็นแบบแปลนแผนผังและก้าวเดินตามนั้นด้วยภาคปฏิบัติมากผลที่เป็นผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเวลานี้ก็ทางภาคอีสานยังมีมากสำหรับพระภาคกรรมฐานรู้สึกว่าทางภาคอีสานจะมากกว่าทุกภาคภาคเหล่านี้ก็มาจากภาคอีสานมาอยู่ตามที่ต่างๆวงกรรมฐานสายระบุมั่นคงเดียวกันนั่นแหละกระจายไปทั่วเช่นเมืองการก็เยอะอยู่นะพระมีเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมจังหวัดไหนก็มีแต่มีไม่มากเหมือนทางภาคอีสานทางภาคอีสานที่มีมากนี่ก็ต้นเหตุก็มาจากหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนี่เป็นต้นเหตุที่จะมีภาคกรรมฐานมากเข้าไปเข้าไปจากนั้นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อยู่แถวนั้นแถวนั้นลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปศึกษาอบรมก็กระจายออกภาคกรรมฐานมากมากอยู่ตลอดมาเพราะพื้นเพหลักใหญ่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์เสาผู้ใหญ่มั่นนั่นแหละทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาออกมาจากนั้นก็มีแต่ครูบาอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังก็เป็นลูกศิษย์ท่านจันมั่นเรานี่ทั้งนั้นแหละเนี่ยเป็นยังไงล่ะเรียนทางครูบาอาจารย์ทูตที่ล่วงไปล่วงไปทุกวันซึ่งมีชื่อเสียงมามีหลายๆองค์ไม่จะลูกศิษย์หลวงปู่หลวงปู่มั่นเรานะเรานับได้เลยเช่นอย่างว่าหลวงปู่พรหมบ้านโด่งเด่นเดี๋ยวนี้จะเป็นอำเภอบ้านดุงแล้วมั้งแต่ก่อนเป็นอำเภอหนองหานนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่พรหมแล้วในวัดหลวงปู่พรหมยังมีสองอีกองค์หนึ่งนะนั่นเคยมาอยู่กับเราผมชื่อผางนี่พอท่านเสียไปอัฐิท่านกายเป็นประธาตุอย่างเงียบๆนะองค์นี้หลวงปู่พรหมก็เป็นประธาตุแล้วนี่บ้านนี้เป็นสององค์วัดนี้นะวัดบ้านดงเดินมีพระผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานสององค์คือท่านหลวงปู่พรหมอัฐิกายพระธาตุล้วนๆแล้วและท่านผางเหมือนกันเป็นพระธาตุเงียบเงียบๆนะเป็นพระธาตุแล้วนี่ผู้ใหญ่ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ก็ท่านอาจารย์ตั้งแต่ท่านอาจารย์สิงห์ลงมาอาจารย์สิงห์อาจารย์มหาปิ่นนี่เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นเราจากนั้นมาก็มาหลวงก็คือหลวงปู่แหวนนั่นแล้วก็หลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่ไหนจำไม่ได้มีมากลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วท่านเหล่านี้ที่ล่วงไปแล้วมีแต่เป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งอัฐิกายเป็นประธาตุอยู่ทุกแห่งทุกหนนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะเหลือพิจารณาด้วยขอให้ปฏิบัติตามที่แสดงไว้แล้วด้วยสวัสดิ์คาธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วให้ก้าวเดินตามนี้เถิดจะถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยนะเวลานี้ก็มีอยู่ที่พอค่อนข้างแน่ใจและแน่ใจก็คือทางภาคอีสานที่มีพระกรรมฐานมากซึ่งล้วนแล้วแต่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอยู่อย่างเงียบๆในป่าในเขาเราแน่ใจไม่ว่าค่อนข้างแน่ใจเพราะเคยแน่ใจมาแล้วท่านเหล่านี้เองจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเอาธรรมะที่ร่มเย็นเป็นสุขมาแจกจ่ายบรรดาพี่น้องหลายในการต่อไปนะเวลาผู้ใหญ่ล่วงไปแล้วยังครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นล่วงไปแล้วลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เหล่านี้ก็กระจายไปอีกเนี่ยสืบต่อกันมาเรื่อยๆเมื่อวานนี่ก็ได้พูดถึงเรื่องอธิการประธานนะ
1: ครับผม
0: ก็ยังนั่นแหละเห็นชัดเจนนี่เปิดเผยออกมาด้วยหลักความจริงคือปฏิบัติก็รู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้นั่นนี่แหละผู้ที่เราแน่ใจท่านผู้ที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเราต่อไปปฏิบัติตามท่านแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุขนอนใจตายใจได้แล้วนอกนั้นก็ไม่ว่าท่านบ้านเรามันพอๆกันนั่นแหละ นี่พูดอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องเขาแล้วเวลานี้มีรถน้อยมากจะพระจะอยู่ในจุดใหญ่ๆเช่นภูเขาลูกนั่นลูกนี่ไปอย่างนั้นนะเช่นภูวัวนี่กว้างขวางมากอยู่ได้หลายแห่งสำหรับภูวัวนี่มีว่ากรรมฐานมีอยู่เยอะนะอยู่ภูวัวนี่อยู่ทางนู้นทางนู้นเพราะภูเขาลูกนี่มันกว้างขวางท่านมีอยู่ทั่วไปอยู่ได้ทั่วไปแล้วก็มาทางแถวนี้ก็เป็นภูผาแดงกับภูสังโขนี่ก็มันอยู่ได้มากทางโน้นอีกทางอำเภอนายูงก็วัดนาคำน้อยแล้วพระที่อยู่วัดต่างๆในภูเขาแถวนั่นก็มีเยอะนะนั่นอย่างนั้นแหละท่านอยู่ในที่เช่นนั้น ไม่มีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายการบ้านการเมืองไม่มีแต่การอัดการทำเพื่อมรรคเพื่อผลปฏิบัติตนอยู่ตลอดเวลาผลอย่างธรรมก็ปรากฏขึ้นภายในจิตใจสง่างามขึ้นมาเรื่อยๆด้วยการบำรุงส่งเสริมนี่แหละธรรมพุทธเจ้าจะงอกเงยชอบงอกเงยในป่าในเขานะเพราะผู้ปฏิบัติมักจะอยู่ในป่าในเขาอยู่ตามนอกๆนานาก็มีแต่มีน้อยในภาคตั้งใจเราอยู่ในป่าในเขาในอะไรก็ตามเราก็คนคนหนึ่งหัวใจกับธรรมเข้าได้ทั้งในบ้านในป่าเข้าได้ทั้งหญิงทั้งชายให้พากันนำไปปฏิบัตินะเอาละวันนี้เทศน์แล้วล่ะมากแล้วเหนื่อยแล้วก็ต่อไปนี้จะให้พร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2536มีชื่อกันเน้นว่าสงเคราะห์โยมแม่ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ช่วงนี้ลงที่8ทางเจ้านี่ดูกระดาษหน้าสติลงที่8นี่ลงกระดาษดูมีกระดาษอยู่นี่มาลงเท่ากันไม่เท่าอย่างนี้สติเราลงที่8รู้สึกหนาวกับทุกวันเพราะว่ามันลงแค่20อันนี้ลงที่8มีข้างกระดาษลงที่8องศานี่นี่นะนะยืนก็ไปชวนมาชอบกระถิ่นนี่เลยที่516หรือไงนะปีนั้นลงจุด5นั่งกรรมฐานนี่มีปีนั้นลงถึงจุด5เลยต้นไม้ต้นเล็กๆน้อยตายหมดเลยต้นไม้เล็กๆน้อยเหลือแต่ต้นใหญ่น้ำมากก็ตายลงมันลงช้าๆด้วยนะลงแต่ละคืนนี่แต่ละจุดนี่มันดื่มอยู่3คืน4คืนแล้วก็ลงเนื้อ3คืน4คืนเขาลงมันเอาแบบทรมานจริงเนื้อมาตั้งแต่15ถึง4เรื่อยมา15แล้วก็3คืน3คืนมันถึงจะยกมา14แล้วก็3คืน4คืนจะลงถึง3มันแบบเป็นทรมานจริงก็ลงถึงจุดห้านั่นมีคนเดียวจุดห้าถ้าลงอีกสองสามคนจะตายเลยเพราะมันไม่ลืมนะเพราะมันไม่เคยหนาขนาดนั้นกลางวันแสงนี้นั่นห่มผ้าอยู่ดีนั่นต้นทุเรียนตายเลยทนไม่ไหวไปบอกเขามาเห็นเขาเห็นใบมันตายแล้วก็เล็กกว่าฮะเอาเรื่องมาตัดมันนั่งหัวตามันแตกขึ้นใหม่นะมันแตกขึ้นขึ้นอยู่จริงๆแตกขึ้นอยู่ก็ได้16ปีก็ตายตัวนี้ก็อยู่รวมแล้ว32ปีปุยันตัวนี้32ปีตายตายเรียบคราวนี้ตายเรียบเลยมันหนาขนาดนั้นต้นขนุนเล็กๆน้อยๆนั่นปลูกไว้สำหรับแต่ว่ากระแสนี่โอ้ยตายหมดเลยยังเหลือแต่ต้นใหญ่หนาขนาดนั้นปีนั้นก็มีปีเดียวปีนอกนั้นลงแค่สี่ลงถูกผิดแค่สี่องศาแต่ปี516มันลงถึงจุด5เท่าเกือบศูนย์ว่ะนึกมองยังได้ฟังเทศกันกลางกระถิ่นหรือเปล่าพระท่านเอาให้หวังปีนี้ไม่ได้เทศนะเทศวันเข้าพรรษาวันประชุมเข้าพรรษาวันหนึ่งแล้วก็มาเทศวันกฐินวันเท่านั้นเองนั่นแหละคือว่าเทศไม่ได้นะเทศไม่ได้นะมันถึงวาระไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่เทศประชุมพระก็ไม่ประชุมเทศประทังเพราะเทศมีมั่งแล้วเองก็ต้องฟังเทศของเราทุกคืนนี้นั่นเนี่ยไม่ได้ปล่อยนอกจากในระยะนั้นมีธุระจำเป็นเสือเท่านั้นต้องฟังทุกคืนทุกคืนแล้วมีเทศมากปี27ดูมากกว่าทุกปีหลายกันอย่างนั้นมาแล้วก็ไม่เทศแล้วนอกจากเวลาจำเป็นเช่นอย่างมีประชาชนมาประเทศบ้างมีได้ประชุมเทศไม่ไหมแล้วแล้วตั้งใจประเทศในงานต่างๆนี่ไม่ทั้งนั้นแหละนี่กำลังธาตุมันหมดกำลังของมันไปนั่นมันอ่อนมันเพียหลงหน้าหลงหลังความจำมันก็เป็นเครื่องมือเสียงออกมาแต่ร่างกายก็เป็นเครื่องมือมันชำรุดของมันลงไปเสียงก็ตัวนี้เสียงแหบไปหมดแล้ว มันประดังขึ้นทางหูเดี๋ยวนี้เสียงประดังขึ้นหูมันเปลี่ยนทางแล้วเปลี่ยนดังขึ้นทางหูตอนเช้าเสียงหูมันดังลั่นถ้าฉันเสร็จแล้วก็เงียบไปนะคงได้เติมน้ำมันให้ค่ะพอเติมน้ำมันให้เสียงก็เงียบไปตอนเช้านี่หูอู้แม้จะเดินไปกรมนี่ก็ยังเป็นตอนเช้าเดินไปบ้านนี่ฟังแต่เสียงจะฟังแหละฟังเสียงหูมันอู้อยู่ข้างในฟังเสียงจะฟังเสียงดังเชื่อสองหูนี่ถ้าเขามีสิบหูก็จะต้องไปด้วยกันหมดแล้วนั่นนั่นเพียงสองหูวันนี้ก็พอแล้วถ้าลงมีถึงสิบหูแล้วหมดเลยมันก็มีอันหนึ่งอยู่เหมือนกันนะมันจะเป็นทั้งสองด้านนั่นแหละกรรมผู้เกี่ยวข้องกับกรรมของเราเองอันหนึ่งกรรมที่กำลังธาตุขันดีๆนั่นศูนย์หกนั่นเป็นโรคหัวใจนะนั่นกำลังภาคขันเต็มที่เทศนี้โอ้ไหลไปเลยนะท่านสุคุณธรรมเจดีย์เนี่ยไปที่ไหนลากกับเราในประเทศท่านสุคุณธรรมเจดีย์ไปไหนก็ตามแม้ที่สุดนี่ในวัดโพยมีงานอะไรนี่ก็เอาเขาเอาประเทศเอาประเทศไม่เคยเว้นเลยแหละคนอื่นเทศไม่ทันใจว่าบัวถ้าเจ้าเทศแล้วค่อยฟังเพลินแล้วนะท่านพูดอย่างนี้จริงๆเนี่ยคนอื่นเทศเอื้อว่าค่อยลำคาญเนี่ยมันว่าลำคาญอยากโดดพุทธมาตัดลงจากสมาธิอยากโดดขึ้นเทศแทนโมโหเนี่ยท่านว่าอย่างนี้นั่นความจริงท่านหาบายาเราทีนี้อะไรท่านหาบายาเราให้เราเทศอุบายคนผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นนั่นแหละผู้ใหญ่ล่าเด็กก็ต้องล่านั่นนะแต่ล่ามันรู้เจ้าเทศมันก็ขั้นใจนะบัวไหลไปเลยไม่มีมีคนว่างี้นั่นแหละตอนนั้นน่ะตั้งแต่06มาจนกระทั่งเขาก็เลื่อยมาเนี่ยถึง11สิบสองไม่เทศเลยตั้งแต่06ถึง11 12 13 14นี่จะมีบ้างเล็กน้อยแต่เราระวังเนี่ยอย่างนั้นแหละตอน19 20นี่ที่คุณพอพังงามานี่อันนี้ก็พอเทศได้มันเป็นระยะนะถ้าระยะไหนมันกำเริบก็หยุดติด28 29นี่มันก็กำเริบหยุดเป็นพักไปเทศไปเป็นพักหยุดในบ้างนี่ที่ว่ามันเป็นกรรมมันหนึ่งเหมือนกันนะถ้าภาคขันดีตั้งแต่06มานี่เทศก็จะมากเทศมากแล้วเสียงก็สดใสเพราะภาคขันมันดีนี่ทุกอย่างมันพร้อมภาคขันพร้อมเรื่องนี้ไหลไปเลยคุณแล้วก็ยาตนเองก็ไม่ยอนี่เพราะเวลามันเทศไม่ได้ก็ยังบอกว่าเทศไม่ได้หรือว่าไงจะยออะไรใช่ไหมล่ะว่าต่อตรงนี้จะเทศไม่ได้นานจะเทศไม่ได้นานแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนี่จะยอไงมันก็เป็นความจริงตอนมันไหลมันก็ไหลจริงแหละเทศนี้ไหลไปเลยคุณพิมพ์ไม่ทันใจให้เทศสามพระด้วยซ้ำนั่นยิ่งเอาใจนะเทศสามพระเทศธรรมะจริงเข้มข้นมันหมุนลงติ้วบางครั้งเวลาติดเครื่องตอนอาร์ตสี่ล่ะอาร์ตสี่อาร์ตห้าเครื่องเพิ่งเข้ามาในร้านนี้ให้พระท่านเปิดให้ฟังดูเป็นยังไงมีตัวเทศสอนหมู่เพื่อนแล้วสอนเราบ้างเป็นยังไงเปิดฟังเรื่อยๆพอเปิดนี่จนถึงขึ้นออกอุทานนั้นโอ้โหขนาดนี้เท่านั้นมันวัวไปเลยนะเทศเวลาลมหายใจหมดเนื้อทำยังไม่หมดนี่รีบสูบลมหายใจนี่ดังฟิ้วขนาดนั้นเลยนะพอ06ก็ลงเลย ไม่เทศอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์นะไปเป็นอยู่บนธรรมาสน์เผาศพท่านอาจารย์ตรงมาเพราะมันต้องหมื่นหมื่นเท่านี้เต็มภูเขาเลยเทศก็เท่าเก้าขั้นสมาธิถ้ามันก็เป็นพันพันเทศเห็นมากกับเพื่อพระเนี่ยว่าพระนั่งใกล้กับประชาชนด้วยซ้ำว่าพระก็เป็นพระปฏิบัติเราก็เพื่อพระเรามากกว่าประชาชนเพราะประชาชนเขาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาไปตามภาษีภาษาเขาอย่างนั้นน่ะดีๆตั้งใจฟังจริงมีน้อยแต่พระนั้นตั้งใจเป็นส่วนมากจริงๆนั่นเราก็เทศเพื่อพระพระก้าวทำสมาธิเขาแล้วก็หมุนติ้วก็เดียวเลยนะตรงนี้เหมือนกับว่ามันไปขาดสะบั้นอยู่บนอากาศพุ่งไปแล้วขาดสะบั้นอยู่บนอากาศก็เดียวเท่านั้นเลยโอ้ยจะสลดนะมันสะดุดอะไรมาสร้างนะก็เหมือนมีอะไรกระแทกเข้าหัวใจนี่แล้วก็หยุดกึกเลยหยุดกึกแล้วมันจะตายที่นี่ทำไมเป็นอย่างนี้เหรอมันจะตายเรื่องอะไรกำหนดจิตอยู่มันนิ่งก็เทศไปอย่างเล่นแล้วหยุดตึ๊บเลยนั่งอยู่นั่น10นาทีนะใครก็ฟังสงสัยกันมากเลยทำไมเทศตรงนี้นะหายเงียบเลยนี่พอมันค่อยคลี่คลายออกคลี่คลายออกมาลงสมาธิไปเลยไม่มีเข้าจ้างนะลงสมาธิแล้วไปเลยตั้งแต่บัดนั้นมาถึงตัวสั่นอะไรสั่นไปหมดไม่ว่าตรงหัวใจสั่นนะสั่นร่างกายส่วนต่างๆสั่นไปตามๆกันสั่นแล้วมาก็ไม่ได้แล้วแล้วหยุดเลยงั้นไปรับแขกรับคนก็รับไม่ได้พูดสองสามประโยคจะตายแล้วนี่อ่อนเพลียลงไปจนกระทั่ง11 12แล้วก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ซุดลงไปเป็นพักๆฟื้นขึ้นมาเป็นพักๆอยู่เรื่อยๆมาแบบนี้แหละแต่ระยะนี้ค่อยดีหน่อยทีเนี่ยตั้งแต่3 3 4 3 5นี่แหละมานี่ค่อยดีไม่ค่อยแสดงอะไรรุนแรงมากมีกับความรู้สึกมันไม่มากเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเอาจริงๆนี่เหมือนว่ามีกรรมมาหนึ่งกรรมมากรรมทั้งสองด้านที่เกี่ยวข้องจนได้รับประโยชน์จากการเทศนาและการของเรานี่ทั้งการไปกันมาของเราเกี่ยวข้องกับประชาชนผลประโยชน์ให้โลกเราก็ต้องหยุดชนะไปตามๆกันหมดเทศนาและการก็หยุดการไปรับเทศที่นั่นที่นี่อย่างนี้หยุดหมดเลยมีขาดวาสนาก็อาภัพอีกทั้งสองด้านนั่นแหละเราก็อาภัพเราเป็นอันดับหนึ่งอาภัพแล้วจะตายด้วยจะท้องไม่เพียงอาภัพเฉยๆจะตายด้วยดังนั้นมากับที่นี่ก็ผ่านมันก็ชำรุดทั้งมันไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้หน้าในหลังทุกวันหลงหน้าหลงหลังเป็นประเทศอยู่บนธรรมะยังหลงเงื่อนถึงไหนแล้วบางทีเทศมีข้อเปรียบเทียบนี่นะไปได้เงื่อนเดียวข้อเปรียบเทียบข้อเปรียบเทียบมันก็มีอุปมาฉันใดฉันนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นข้อเปรียบเทียบนี่ไม่ได้อันเดียวไปเลยมันเลื่อนเพราะฉะนั้นประเทศลำคาญเทศไปทำไมล่ะเทศมากๆทำมากแล้วมีแต่เกี่ยวข้องกับสังคมนี้ออกสู่สังคมนี้มัน44ปีแล้วตั้งแต่ปีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพนั่นละเริ่มแต่ก่อนอยู่คนเดียวเท่านั้นนะเลื่อยมาตั้งแต่ออกปฏิบัติ คนเดียวตลอดก็อยู่ก็หมู่เพื่อนแต่พอเวลาเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเวลาออกนี่คนเดียวเลยใครไปด้วยไม่ได้ไม่ให้ไปนิสัยเรามันอาภัพอย่างนั้นไปไหนไปแต่คนเดียวพูดให้คนเดียวมันสนุกฟัดกับกิเลสอย่างนั้นเลยนะไปหนึ่งเป็นน้ำไหลออกทางหนึ่งแล้วไปสองน้ำไหลออกสองเป็นน้ำไหลบ่าไม่รุนแรงเลยมีแต่เราคนเดียวนี่มันพุ่งเลยกินก็กินไม่กับกินไม่ต้องเท่านั้นพอทั้งวันทั้งคืนไม่มีที่จะฆ่าจากความเพียรระหว่างสติกับจิตนี้ติดกันแน่นแน่นแน่นแน่นถ้ามีหนึ่งมีสองไปมันก็ต้อง อย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ทำถึงมันจะไม่เผลอไปทำงานไปมันก็เมื่อเราไม่ได้ทำงานถ้ามันเกี่ยวข้องอย่างนั้นถ้าเราเขียนหนังสือนี่ก็ต้องมือก็จับปากกาเฉยไม่ได้เขียนถึงมีอะไรเราพูดนั่นพูดนี่มือจับปากกาไม่ได้เขียนพอหมดเรื่องแล้วก็เขียนอันนี้ก็เหมือนกันเกี่ยวข้องกับผู้คนพระเนนมันก็เหมือนจับปากกาอยู่พออยู่แล้วถึงจะทำหน้าที่ได้นี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นจึงไม่เอาใครไปด้วยเดินทั้งวันสมมติว่าเราจะไปจากที่นี่ไปภูเขาลูกนั่นลูกนี้เนี่ยระยะทางใกล้ไกลเดินไปทั้งวันเป็นความเพียรตลอดเดินจนกลมไปคนเดียวสเปะสปะอย่างนั้นจะพักที่ไหนก็หลีกทางเข้าไปนอนพักสักกลางวันเหนื่อยแล้วหลีกจากทางก็ไปนอนพักอยู่ในป่านะพอได้เวลาแล้วก็ออกจากนั้นกับสภาบาทแล้วไปเรื่อยค่ำที่ไหนนอนไม่สำหรับกฎเกณฑ์ว่าช้าว่าเร็วว่าช้าสายบ่ายเย็นไม่ทั้งนั้นเนี่ยนั่นแต่คนเดียวนี่อยากกินก็กินไม่อยากกินกี่วันก็อยู่เฉยนั่นคนเดียวถ้าเป็นสองคนสามคนเราไปเป็นไงถ้าเราไม่ฉันแล้วท่านองค์นั้นท่านเป็นยังไงนานบางทีท่านก็มาอดกับเราทั้งที่ท่านมาจะอดก็อาจเป็นได้เนี่ยมันทำให้คิดไปทุกเนี่ยทุกมุมเพราะไปคนเดียวที่ดีกว่าไปคนเดียวมาพ่อแม่ครูอาจารย์มาหน้าภาคแล้วนะเราก็ไม่เคยสนใจกับใครว่าใครจะสนใจกับเราอีกพ่อแม่ครูอาจารย์มาหน้าภาคก็เพิบเลยนะพระไม่ใช่ก่อธรรมดานะหมดเลย20 30เข้ามาทันทีทันใดเลย40 50นั่นฟังด้วยนะแต่ก่อนไม่มีใครเราคนเดียวเพราะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเป็นร่มโพร่มไทรอยู่แล้วแล้วท่านช่วยด้วยนะถามนี่จะไปแล้วเหรอเนี่ยเราเตรียมคลองผ้าท่านไปแล้วแต่จะเวลาท่านแล้วก่อนที่จะเวลาต้องปรึกษาประโลกกับท่านไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าไปอยู่ๆก็ไปลาเลยถึงอย่างนั้นท่านฮะจะไปเอาเหรอกับเราเอาดีอะพ่อแม่อาจารย์มั่นจะไปทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นมานั่นไปกี่องค์ไปองค์เดียวท่านมาไปองค์เดียวนะใครจะยุ่งท่านนะนั่นเห็นไหมท่านช่วยแล้วถ้ามาไปองค์เดียวละดีใครจะไปยุ่งท่านนะใครจะไปยุ่งพอล้มใส่อยู่นั่นแล้วนี่ที่เราจริงไม่ได้คิดว่าใครจะสนใจกับเราแต่ท่านพระเนนกลัวนี่กลัวจริงกลัวมาตั้งแต่นั้นแหละอยู่กับพระแม่ครูอาจารย์ก็กลัวพระเนนกลัวอันดับเป็นอันดับสองแหละเรานี่ยิ่งใกล้คิดติดพันพระเนนยิ่งกว่าท่านโดยซ้ำทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเราตลอดที่จะคอยดูแลแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวใครผิดพลาดประการใดขัดข้องในสายหูสายตายังไงบ้างเราจะพูดถึงก่อนท่านทั้งกระดูกลำพังท่านพระเนรไม่กลัวได้ไงเอาจริงเอาจังเอาหลงคิดไปหนุนเวลามาเป็นครูเป็นอาจารย์มันก็แบบเดียวเลยแบบเก่าเนี่ยเขาทำจริงนี่เขามาทำแล้วรอแล้วไม่ได้แต่ไม่คิดว่าพระเนรจะสนใจกับเรานะถึงมาคิดเอาตอนพระเนรเกาะเพิ่มโอ้ไล่เลยก็ไม่ยอมไปเลยน่าดูนะเวลาพระเนรเราเป็นผู้ต้องหาอยู่น่าดูนะองค์หนึ่งอยู่ทางโน้นองหนึ่งอยู่ทางโน้นนี่งานพระแม่ครูอาจารย์มั่นเสร็จแล้วนะเราจะออกอะไรเตรียมพร้อมหมดนะคือให้สัญญาณกันนั้นนี่แหละมันขบขันตรงนี้แหละพอเห็นเราเตรียมของมีวงมาสอดแทรกคอยดูนะเราเตรียมของก็ดีนะเราก็ว่าเราเก่งเราเริ่มใช้สติปัญญาให้หมู่เพื่อนทราบจะออกแบบขโมยทั้งนั้นก็เตรียมพร้อมเหมือนกันว่าคอยสอดคอยแทรกคอยดูเตรียมบริการอันนี้มีแนวที่ห้าที่หกอยู่แล้วเนี่ยพอเราออกนี่นะพอเราออกท่านนี้ว่านะฟังดีนะเหมือนหมาก็มาให้สัญญาณกันแล้วเคิร์ฟเลยออกมาทุกช่องทุกมุมไหลไปเลยนี่มันจะไปไหนไปหาล่าสัตว์หรือที่ไหนกันนี่วะโอ้ยเฉยเลยองค์หนึ่งออกข้างหน้าองค์หนึ่งอยู่ข้างหลังจะว่าไงวิ่งไปไหนไปพี่เราจะพักที่ไหนเราพักเราลุกหมาตอนว่างั้นนะถ้าสัญญาณกันว่างั้นถึงขนาดนั้นนะมันพระกำเนินก็เลื่อยมาวิจารณ์ทั้งกว่านี้ที่ว่าไงนี่เราที่ว่าพระเนรไม่ทราบว่าพระเนรสังเกตเราอยู่แต่เมื่อไหร่พอ หลวงปู่มั่นเรามรณภาพนั้นเป็นเกาะเพิบเลยจึงไม่รู้ว่าพระเนรไม่สังเกตเรามาเท่าไหร่แล้วนะจากนั้นมาก็เรื่อยแล้วก็เทศมาเรื่อยมัน44ปีนี่ท่านมรณภาพไปนะนี่ว่าที่ออกสังคม44ปีกับพระเนรกับปีนั้นแหละที่มากที่สุดตอนนั้นไม่มีแต่ก่อนหน้าพศ93 94 95 96 97 98นี่เริ่มออกสังคมเกี่ยวคารวะแล้วนะไปจำพรรษาที่จันทร์ไปสร้างวัดที่สถานีทดลองสามแยกคือทางไปแหลมสิงห์ไปสร้างวัดที่สาวของอาจารย์เชี่ยนถวายที่อาจารย์เชี่ยเป็นคนไปนิมนต์เอาเรามาจากทางยาละหงมาพักที่นั่นสร้างวัดแล้วท่านอาจารย์เชี่ยเป็นผู้จัดการหมดนั้นเราไม่ได้ทำอะไรเลยกุฏิกุฏางันเลยคนนั้นได้เอาหลังนั้นคนนั้นเอาหลังนั้นท่านชี้บอกหมดเพราะคนแถวคลองนั้นมาจากน้องบัวสายงามนั้นท่านก็เป็นพระน้องบัวสายงามบ้านท่านแบนบ้านท่านแบนองนั้นรวมนั้นเอาหลังนั้นรวมนั้นเอาหลังนั้นเรียบรุ่นหมดเลยต่างคนต่างมาทำของใครของเราเราก็ไม่ทราบไม่ทำอะไรก็อยู่ท่านจึงมีคุณต่อเรามากอาจารย์เจ้านั่นเริ่มออกสังคมแล้วน่ะพอมาภาคการก็ลองทุกพวกตลาดจันทร์เราสู้ไปแถวนั้นก็มีไม่มากนักแต่ที่ตลาดจันทร์คือวันเสาร์อาทิตย์นี่โอ้แน่นวันพระเป็นแน่นอยู่นู่นจำเป็นก็ต้องได้เทศแบบนี้เริ่มออกสังคมสังคมของทางฟาลวาดแล้วก็เลื่อยมาจนตอนนี้แล้วมันก็98มาเกี่ยวกับฟาลวาด93เลื่อยมาเกี่ยวกับพระเทศมันขนาดไหนฟังดิมันนานขนาดไหนถ้ามีเทศมาเรื่อยมันก็จะดีแต่นี่ไม่มีเพิ่งมามีตอนนี้แล้วก็ตอนเราเทศไม่ได้ด้วยมาอยู่นี่ก็38ปีแล้วนะเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยเต็ม38แล้วพฤศจิกาปลายเดือนนี่ก็ปลายเดือนแล้วเนี่ยเรามาจากจันทร์ก็มาจำพรรษามาพักที่นี่จำพรรษาที่นี่เป็นพ.ศ. 98แล้วนี่ก็36 8เนี่ยมันก็เป็น98 98 99ได้พรรษาที่นี่500ได้พรรษาที่นี่นี่จำพรรษาที่นี่มันก็เป็น38ปีพอดีตอนยมแม่บวชนั่นแหละเรื่องนั้นมันก็มีนะกรรมสายกรรมมันอันนี้เราเคยพูดกับหมู่เพื่อนไว้อยู่แล้วแหละอันนี้นี่ผมไปไม่รอดหน้าละโยมแม่ไม่เกี่ยวพันนะเกินอยู่ในนี่นะลึกๆดีแหละแล้วแล้วพอดีจริงๆนะพูดกับหมู่เพื่อนอยู่นู่นอยู่ห้องซ้ายก็พูดนะผมไปนั้นก็ไปตัวยังไงก็ไม่พ้นโยมแม่นะบอกมันยังมีเวลาหนึ่งจนได้แล้วว่ะนี่ว่ะพูดอยู่ห้องซ้ายก็พูดนั่นบอกเวลาจะมาก็ไม่ยากเลยนะกึกกักทีเดียวมาโยมแม่บวชนี่จะให้บวชนะกึกเลยทางนี้ก็เอาเลยตุ่มเลยแบบเหลือเกินนะพร้อมเลยเสร็จแล้วบวชแล้วพาหนีประจันกลัวจะมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับลูกกับหลานนะเราล่างหนีความหมายว่างั้น เราล่างหนีท่านโยมแม่ล่างเราไม่เห็นพูด ตกลงกับโยมแม่ก็ล่างเราที่นี่เข้าติดหมดเลยเหมือนกับวัวนะล่างแม่ไปแล้วลูกไม่ต้องล่ามนะมันก็อยู่เองอ่ะเป็นอย่างนั้นนี่ก็แม่ก็อยู่เรียกลูกไม่ต้องล่ามแล้วนี่อยู่เองก็เรื่อยมาแล้วแม่ก็ดีนะก็ไม่เสียทีที่จะเป็นแม่เป็นลูกกันเราไปสุดเหวี่ยงแล้วกลับมาก็มาสอนลูกแม่ก็พร้อมเหลือเกินนะลูกแม่มาก็ปุ๊บได้บวชได้จริงๆนะเวลาจะเป็นง่ายๆนิดเดียวนะบวชแล้วก็ไปด้วยกลับมานี่จนกระทั่งถึงเทพที่แบบที่ว่าหูยังแม่เนี่ยมันลงลูกชายแล้วลงกงนะยังแม่นี่ลงคือให้เวลาไม่มีแขกมีคนเข้ามาที่นี่ก่อนอาจารย์ม่างก่อนนิมนต์อาจารย์ไปเทศมาเทศนะโยมให้แม่ฟังมาเราอยู่ทางนี้แม่อยู่ทางนู้น ถ้าธรรมดาโยมีแต่คนมาแต่ก่อนเราเข้าประเทศชิดทัวถ้ามีฝ่ายผู้ชายอยู่นี่ก็ให้ฝ่ายผู้ชายติดตามไปยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายผู้หญิงเพราะไปมาลำบากเราเข้าไปเองแต่ผู้ชายมีมากน้อยก็ให้ติดตามเราไปโดยท่านบรรยาเป็นผู้ติดตามองค์เทศนาว่าการเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งโยมแม่หูสูงนิมนต์อาจารย์ประเทศถ้าฟังเทศแล้วไม่มีผิดมีพลาดก็ได้เลยทุกครั้งเวลาฟังเทศจิตต้องลงสงบได้ทุกครั้งเลยมันผิดกับทำคนเดียวทำคนเดียวบางทีเอวจนจะหักเรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องนอนเฝ้าก็มีวิเศษถ้าฟังเทศนี่ทุกครั้งเลยท่านจึงอยากให้อาจารย์มานิมนต์นิมนต์อาจารย์มาเทศให้แม่ฟังวันไหนว่างแล้วมาทุกคืนทุกคืนถ้าว่างทุกคืนเนี่ยแม่ฟังเทศมันลงง่ายนะจิตเดียวแต่ถ้ามาเทศอาจารย์นะหัวอีเลยอ้นหรือแม่ไม่ฟังนี่ที่แม่กับลูกดัดกันต้องเป็นอาจารย์เทศนะอื่นเทศแม่ไม่ฟังแม่เคยฟังมามากต่อมากแล้วว่านี่นะเราฟังแต่ฟังเทศอาจารย์นี่มันไม่เบื่อฟังเท่าไรมันนี่หมุนลงมาแม่หูสูงนะขึ้นแล้วทีนี้แม่หูสูงนะมันไม่อยากฟังแค่ใครฟังแค่ลูกชายอยู่ของแม่หูสูงอันนี้ก็แย่กันไปทีระวังนะหูสูงมันเป็นหูหมานะระวังว่ามันจะเป็นยังไงหูคนนะมันก็เป็นตรงที่สูงนั่นแหละแล้วก็ว่าก็ขำเลยเพราะงั้นเวลาตัวนี้เวลาจะพูดนึกว่าเดี๋ยวเป็นหูยอมแม่ถ้านั้นเข้าใจกันแล้วคือหูหมาระวังเป็นหูยอมแม่นะเข้าใจกันแล้วแล้วจิตสำคัญอยู่นะปวดหนักนี่เขาไปถามไปยืนหน้ากุฏินั่นแหละแล้วเป็นยังไงล่ะจิตใจโอ้จิตใจแม่ดีอยู่ว่างนี่เลยนะมันจะตกสั้นนะใจแม่ไม่เป็นอะไรนะเรื่องท่าเรื่องขันแม่ก็ทราบแต่จิตใจมันผ่อนใสอยู่นั่นหว่างนี่นะไม่มีกระวนกระวายไม่ดีดไม่ดิ้นกับท่ากับขันนะมาเหมือนนั่นแหละถูกต้องเราก็บอกจนกระทั่งถึงเวลาเสียไปก็เสียไปแบบความสงบแม่ชวนนะนี่ชวนเราอย่างนั้นไปเลยนายว่าว่าเสียไม่เสียที่ว่าโยมฟังโยมแม่ร้องไห้อยากให้เราบวชพ่อกับน้ำตาพังโยมแม่กับน้ำตาพังเหตุที่เราจะได้บวชเหมือนกับกรรมมันเจียวโยมจริงๆนะเออพอน้ำตาพังเพราะเสียใจเพราะเราไปบวชให้เราก็ไปกระเทือนใจตั้งหลายวันพิจารณาจนกระทั่งตัดสินใจบวชก็พ่อโยมพ่อโยมแม่นี่เองไม่ใช่เพราะอะไรนะแต่ก่อนแม่ติ๊กนี่ก็จะบวชถ้าบวชแล้วย้อนกลับมาก็มาสอนโยมแม่จะโยมพ่อเสียซะก่อนแล้วก่อนรู้สึกเสียใจเหมือนกันไม่ได้สมควรโยมพ่อในเวลามีชีวิตอยู่มีเราพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนนะเลื่อยมาอันเทศนาว่าการก็สุดแล้วเทศมีนั่นก็มีอย่างว่าวาสนามันอาภัพเป็นพักไปถ้างั้นก็จะทำประโยชน์ได้มากกว่านี้นะคือการไปมาทั้งไหนมีแต่ไปแนะนำสั่งสอนทั้งนั้นทีนี้พอโรคหัวใจกับโรคแล้วไปก็ไม่ไปเทศก็ไม่เทศไม่สุดบางระยะนี้ไม่ต้อนรับจนกระทั่งแขกเลยไม่รับเลยขาดคุณรับเป็นตอนเป็นรับเป็นตอนด้วยมาไม่สม่ำเสมอถึงว่าอาสวัสนาก็อาภัพตรงนี้อันหนึ่งแต่ถ้าว่าถ้าขันดีตลอดมาตั้งแต่ที่ว่าตั้งแต่06มาจนกระทั่งป่านนี้จะทำประโยชน์ได้มากมายเทปก็จะมากต่อมากแล้วจะได้ฟังอย่างถึงใจที่เลยนะตอนนั้นมันหมุนติ้วอย่างที่ว่าแล้วนั่นยกตัวอย่างมันมีเรื่องที่จะยกตัวอย่างอธิบดีพันยาอธิบดีศาลอะไรท่านวันดีตั้งตรงจิตเนี่ยงานนิมนต์ไปเปิดพุทธสมาคมปีแรกเปิดพุทธสมาคมที่จังหวัดนครพนมมานิมนต์เราไปนิมนต์ท่านสุคุณธรรมเจดีไปเทศหรือท่านสุคุณธรรมเทศนี่ไปไหนนี่กันเราเทศยังว่าอันที่แล้วเราเป็นคนเทศ นี่คืนวันนั้นเทศแล้วยังจำได้ว่าชั่วโมงกับหนึ่งนาทีเทศหมุนตื้อเลยนะเนี่ยชั่วโมงกับหนึ่งนาทีพอลงมาแล้วนั่นแหละนายอธิบดีสามนะนี่พระองค์นี้มาจากไหนเราก็ไม่เคยได้ฟังบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ฟังเทศแบบนี้พระองค์นี้มาจากไหนอ๋อนี่ชื่ออาจารย์มหาบัวเข้ามาจากวัดป่าต้นตาเฮ้ยยังงั้นเหรอมันฟัง8ประโยค9ประโยคฉันก็ฟังมาพอแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นว่าอย่างนี้นะอันนี้มันพิลึกเนาะฉันเคยนี่ฉันยังอยากฟังตลอดอยู่เดี๋ยวนี้เอาวันพรุ่งนี้จะเอาอีกว่างั้นนะวันพรุ่งนี้จะเอาอีกว่ะจะนิมนต์ให้ท่านเทศน์ฟังพอดีฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ดั้งกับหาท่านเจ้าคุณเนี่ยคุณวันดีเป็นผู้นำถ้าต้องการอะไรต้องไปพูดกับท่านเจ้าคุณนั่นเนี่ยท่านจะมีอะไรท่านจะสั่งเองอ่ะก็ไปนิมนต์ขอเราจากท่านเจ้าคุณไม่ได้วันนี้จะมหาบัวประเทศท่าทุกท่าอุเทนฉันอย่างนั้นแล้วนี่จะออกเดี๋ยวนี้ว่ะฉันอย่างนั้นแล้วจะมหาบัวประเทศที่ท่าอุเทนตกลงเลยไม่ได้ทราบอีกว่าคุณนายอธิบดีโอ้ยทำไมฟังเพลินมาตั้งนานแล้วไม่เคยฟังมานั่นนะพูดถึงเรื่องธาตุขันธ์มันดีไปงั้นนะคือมันไหลเลยแบบปอดเลยมันลื่นไปเลยรถคนขับดีรถดีทางดีสามอย่างนี้พร้อมแล้วเอาเถอะถึงเลยถ้าขาดที่อย่างใดหนึ่งไม่เป็นท่านี่ก็เกี่ยวนั่นแหละเทศก็มันก็มีเจ้าของใครเป็นคนเทศนั่นหัวใจก็บ่งบอกอะไรมาเทศแน่ทางธรรมนั่นรถคือเครื่องใช้ไม่เครื่องมือทางธาตุขันธ์เมื่อพอแล้วพร้อมแล้วก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เวลามันเป็นเหตุที่จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพระคุณธรรมจีเพราะถ้าไม่เคยเห็นเราเทศแบบนั้นนะฟังทีไรเห็นแต่เทศแล้วหมุนติ้วติ้วไปเรื่อยไม่มีที่จะมาเทศเล่นเทศหยอกเทศตลกให้คนหัวเราะแตกฮือๆเหมือนประเทศนครพนมโอ้ใช่แล้วท่าอุเทนนั้นมีอะไรมีแต่พวกบัตรพวกเบอร์พวกบ้าเต็มเฉยๆนี่ก็เทศจะขยับธรรมะขึ้นยังขึ้นไม่ได้เลยมันบาปกระต่ายถ้าลงไปอยู่นี่นี่มันได้ดึงขึ้นเรือมันไม่ขึ้นดึงมันไม่จะดึงลงนี่นี่วันนั้นเทศเรื่องบัตรเรื่องเบอร์ยกนิทานนั่นมาประกอบนิทานนี่มาประกอบตั้งแต่เริ่มเทศท่านเด็กคุณธรรมเจดีหัวล้อเป็นบ้าไปเลยว่าเราอยากว่านี่นะอุปชาเราเมื่อเราก็ไม่เคยเห็นท่านหัวล้อขนาดนั้นเราทีนี้ท่านก็ไม่เคยเห็นว่ามหาบัวเทศนี่ก็เป็นบัวโสมหาบัวเทศนี่ก็เป็นลงมานี่แต่นั้นเราลงมาจากธรรมะแล้วท่านยังหัวอยู่กับอยู่คนเดียวท่านนะพอลงมาเห็นหน้าเจ้ามันหยุดง่ายนักบัวเจ้ามันมาหยุดง่ายคืออยู่เต้นง่ายนักบัวค่อยกำลังเติบพูดเป็นไปอย่างไรน้ำตาก็ร่วงนะก็ต้องเจอตะวันแล้วนั่งหัวเราะเลยพอลงมาแล้วนี่มหาบัวเทศนี่ก็เป็นมองหน้าทีไรมหาบัวเทศนี่ก็เป็นตั้งแต่นั้นมาเลยเอาอันนี้เป็นคำทักทายนะจนกระทั่งท่านมรณภาพพอมองเห็นหน้าปั๊บมหาบัวเทศนี่ก็เป็นคนในหัวร้อนลั่นหมดสลายเลยเทพมันนี้เรื่องตลกอะไรนั่นตัวนะให้มันเหมาะกับพวกเบอร์พวกบ้าเลยนะเอานั้นมาประกาศวิบากประกาศประกาศวิบากประกาศเรื่องเบอร์เรื่องบ้าเรื่องตลกขบขันนั่นนะท่านนี่คุณนั่นก็อดหัวร้อนมากตั้งแต่นั้นมาแล้วคำนั้นทักทายเจอหน้ากันหาบัวเทศนี่ก็เป็นก็เป็นไม่ใช่คนตายนะละโมก็เป็นคนตายมันก็เทศก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยนี่มันคนเป็นมันก็ต้องดูกันบ้างสิคนเป็นหรือคนตายเทศมีหนาวตั้งแต่นั้นมาท่านจะคุณท่านเอาจริงๆเด้อไปไหนมีแต่ให้เราทั้งนั้นละเทศมันทันใจดีว่ะเทศค่อยเอ็มค่อยเพลินด้วยนี่บ้างบัวเจ้าเทศมันเป็นยังไงค่อยพูดไม่ถูกนอนนี่นะแต่มันเพลินอยู่ในใจเลยค่อยพูดไม่ถูกเป็นมากไม่ประสาทเป็นยังไงเจ้าเทศนะเทศที่ไรเป็นอย่างนั้นทีนั้นไม่มีคำว่าบัวว่าอิ่มอะไรแหละเทศฟังพระยิ่งเพลินเวลาจะเทศสอนพระกรรมฐานนี่ยิ่งโอ้ยค่อยยิ่งกว่าจิตค่อยมันหมุนติ้วเลยนะบัวว่า ในวงกรรมฐานบ้างเช่นอย่างเกี่ยวกับสุทธวามีงานเราเทศเราเป็นองค์เทศในวัดสุทธวาเนี่ยในงานอะไรนะพวกกรรมฐานมากๆเราเทศหมุนตัวเลยนั่นน่ะกันว่าถ้าเทศพระกรรมฐานฟังจริงฟังดีนะบัวเลยเทศประชาสอนประชาชนเป็นอยู่แบบนึงหนูคือเนี่ยค่ายันขายมันอำนวยไม่อำนวยเดี๋ยวนี้ไม่แล้วหมดละหมดสภาพแล้วทำประโยชน์ไม่ไหวแล้วทำไรทำแค่นี้นี่คือนี่มันหลายแห่งนะไปเช็คในงานแล้วงานนี้ตัดหมดเลยก็บอกว่าเช็คไม่ได้แล้วจะไปว่าเราหนีเดี๋ยวเช็คไม่ได้ก็ไม่เช็คไม่ได้เขาต้องจำเป็นมั่งก็แล้วก็เทศเสือผู้เสือเช่นอย่างวันพิธีวันที่13นะสิงหาถ้าราชการมาจะผู้ว่ามาเป็นลำดับโรงงานในวงราชการมากันเต็มหมดตอนบ่ายมาทำมาคารวะมาสาฟังเทศวะอันนี้ก็จะเทศว่างนะเป็นอย่างว่าโทรยกเป็นทั้งหมู่บ้านทั้งชาวะเสือจังหวัดอุดรธานีมากันหมดทุกอำเภอพระก็จะคุณทำบัณฑิตเป็นหัวหน้านำมาประชาชนก็เต็มเลยล้นสลานี่ก็จะเชื่อเพราะงั้นถ้าจำเป็นก็ว่าไปต่างเราพระรามหาชาวามาต่างเพื่อนักประทุมอันนี้ก็สองร้อยกว่าคนอันนี้ก็จะเชื่อเชื่อแบบจำเป็นนี่มีอยู่ในบ้านแต่เราต้องระบายไว้ก่อนว่าการฟังอันไหนที่ตกข้างอยู่ก็ฟังอันตกข้างนะอันไหนหลงลืมไปแล้วไม่ต้องจะไม่จำเป็นต้องฟังนะตั้งแต่คนนี้ยังไม่จำเป็นต้องไปคว้ามาอีกว่ามันความจริงเราลืมเราจำไม่ได้แล้วหาใบขู่คนหนึ่งมันเหมือนบ้าอยู่นั่นมีบ้างเราจะได้รับงานไปเชื่องานแล้วงานนี้ถือไม่ไปเชื่อที่สารกลางคนหนึ่งปีนี้อ่ะปีสามหมื่นนี่ผู้ว่ามาขอแล้วขอเล่ามาใช่ไหมล่ะก็ขอแล้วขอแล้วมาได้กลับไปวันหลังให้ศึกษาวิการมาอีกมาชาอีกจนได้นะเอาไปเชิดอันนี้ก็ไปเชิดในเรื่องงานของเขาเรื่องข้าราชการวันนั้นมีงานอะไรนะข้าราชการทุกหน่วยในประเทศต่างๆวันทำงานนั้นหมดอันนี้จากข้าทางตาหรือทางตาไปเทิดแต่เขาฟังบางเขาไม่เคยได้ฟังเทิดสนามราชการเลยถ้าวันนี้เขาจะการทุกตำแหน่งในเขตจังหวัดอุดรธานีขึ้นมาทุกอำเภอท่านที่สองให้ผู้สานการจังหวัดมาเราก็เลยรับให้เทิดผมไม่ใช่นั่นอย่างนั้นไม่อย่างนั้น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจำนวนไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2536มีชื่อกันเน้นว่าสงเคราะห์โยมแม่ในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่32ครับ

จารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านฉลาดแหลมคมมากรู้ความสำคัญของธุดงค์ทั้ง13ข้อว่าเป็นเครื่องมือปิดช่องทางออกแห่งกิเลสของพระธุดงค์ได้ดีมากเพราะถ้าไม่มีธุดงค์เหล่านี้ช่วยปิดช่องไว้บ้างกิเลสของพระธุดงค์ที่สักแต่ชื่อก็รู้สึกจะเพ่นพ่านเอามากและอาจจะทำความรำคาญแก่ประสาทของผู้อื่นพอดูแต่พระธุดงค์ที่มีธรรมเหล่านี้ช่วยบ้างก็พอทำให้เบาใจแก่ตัวเองและผู้อื่นจะทนดูได้ไม่แสลงตาแสลงใจจนเกินไปธุดงค์แต่ละข้อรู้สึกเป็นธรรมกระซิบใจได้ดีไม่เผลอตัวไปมากและไม่เผลอตัวพอจิตคิดไปในทางผิดซึ่งเป็นข้าศึกกับธุดงค์ข้อใดใจกลับรู้สึกได้ในธุดงค์ข้อนั้นทันทีแล้วทำความระวังและแก้ไขตนต่อไปธุดงค์เป็นธรรมละเอียดละออมากและมีความหมายอย่างเต็มตัวทุกข้อไปทั้งสามารถแก้กิเลสในหัวใจของสัตว์ได้โดยสิ้นเชิงด้วยธุดงค์ข้อนั้นๆอย่างไม่มีปัญหาขอแต่ผู้ปฏิบัติคิดให้ถึงความจริงของธุดงค์ข้อนั้นๆแล้วนำมาปฏิบัติต่อตนเองด้วยดีเท่านั้นจะเห็นว่ากิเลสทุกประเภทอยู่ในข่ายของธุดงค์เหล่านั้นจะเป็นธรรมปราบปรามให้สิ้นซากไปทั้งสิ้นไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจธุดงค์ไปได้เท่าที่กิเลสไม่ค่อยกลัวเรานักก็เพราะเรากลัวธุดงค์จะทำความลำบากให้แก่ตนที่ปฏิบัติตามส่วนกิเลสจะทำความลำบากแก่เราเพียงไรเมื่อไม่มีธุดงค์ธรรมเป็นเครื่องปราบปรามนั้นรู้สึกจะเป็นช่องโหว่ของตนจึงเป็นช่องทางให้เผลอตัวไปตำหนิธุดงค์ว่าปฏิบัติยากเสียบ้างหรือบางหัวใจอาจคิดไปว่าธุดงค์ล้าสมัยเสียบ้างก็ไม่อาทราบได้ในขณะที่ความคิดกลับเป็นข้าศึกแก่ตนกิเลสจึงได้รับความนิยมนับถืออยู่อย่างลึกลับโดยผู้ชมเชยก็ไม่อาจทราบได้แต่ผลของมันที่เกิดจากการส่งเสริมชมเชยผลิตออกมาให้โลกได้รับเสวยนั้นเป็นสิ่งเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแทบพูดได้ว่าเป็นอากาลิโกการปฏิบัติตามธุดงค์ไม่ว่าข้อใดย่อมเป็นความสง่างามน่าดูทั้งเป็นผู้เลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายเครื่องใช้สอยของผู้มีธุดงค์อยู่ในใจบ้างย่อมถือเป็นความสบายไปตลอดสายเป็นผู้เบากายเบาใจไม่พรุงพรังทั้งทางอารมณ์และเครื่องเป็นอยู่ต่างๆธุดงค์เหล่านี้แม้คารวะจะเลือกนำไปใช้ในบางข้อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนก็ย่อมได้เช่นเดียวกับพระเพราะกิเลสของคารวะกับกิเลสของพระมันเป็นประเภทเดียวกันธุดงค์เป็นธรรมแก้กิเลสจึงควรนำไปปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสได้เช่นเดียวกันตามฐานะและเพศของตนจะอำนวยธุดงค์เป็นคุณธรรมที่สูงอย่างลึกลับยากที่เราจะทราบได้ตามความจริงของธุดงค์แต่ละข้อผู้เขียนเองก็ตะเกียกตะกายเขียนไปแบบปลาๆตามนิสัยอย่างนั้นแหละไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในธุดงค์เท่าที่ควรอะไรเลยแต่หัวใจมีก็เขียนสุ่มๆไปอย่างนั้นเองจึงขออภัยด้วยคุณสมบัติของธุดงค์ทั้งหลายไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นลงได้เพราะเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมมากทั้งสามารถทำให้ผู้รักใคร่ใฝ่ใจปฏิบัติในธุดงค์สำเร็จได้ในคุณธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นอริยชนไม่นอกเหนือไปจากธุดงค์เหล่านี้เลยท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้นำบรรดาศิษย์พาดำเนินมาตลอดสายจนถึงวาระสุดท้ายหมดกำลังแล้วจึงปล่อยวางพร้อมกับสังขารที่ติดแนบกับองค์ท่านฉะนั้นธุดงควัตจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับผู้มุ่งชำระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สิ้นไปจะทอดทุระว่าธุดงไม่ใช่ธรรมจำเป็นเสียไม่ได้แต่จะไม่ขออธิบายคุณสมบัติของธุดงแต่ละข้อว่ามีคุณค่าและความจำเป็นแก่เราอย่างไรบ้างกรุณาท่านผู้สนใจพิจารณาตีแผ่เอาเองอาจได้ความละเอียดและเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองมากกว่าผู้อื่นอธิบายให้ฟังเสียอีกผู้เขียนเคยพิจารณาและเห็นผลมาบ้างตามประสานับแต่เริ่มออกปฏิบัติจนทุกวันนี้เท่าที่สามารถเพราะเห็นว่าเป็นธรรมจำเป็นประจำตัวตลอดมาและตลอดไปท่านผู้มุ่งต่อความสิ้นกิเลสทั้งประเภทที่หยาบโลนและประเภทที่ละเอียดสุดจึงไม่ควรมองข้ามธุดงค์ไปโดยเห็นว่าไม่สามารถถอดถอนกิเลสได้ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มป่วยและเริ่มลาวัฏวนเป็นครั้งสุดท้ายพอท่านจำพรรษาวัดหนองผือปีที่4ผ่านไปแล้วตกหน้าแล้งราวเดือนมีนาคมพ.ศ.2492ทางจันทรคติจำได้ว่าเป็นวันขึ้น14เดือน4
เป็นวันสังขารท่านเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันต่อไปดังที่เป็นมาแล้ว79ปีวันนั้นเป็นวันที่ท่านเริ่มป่วยอันเป็นสาเหตุลุกลามไปถึงจุดสุดท้ายของสังขารที่ครองตัวมาเป็นเวลานานวันนั้นได้แสดงความสั่นสะเทือนขึ้นมาแก่ขันธปัญจุกท่านและพระสงฆ์ในวงใกล้ชิดโดยเริ่มแรกมีไข้และไอผสมกันไม่มากนักมีอาการรุมๆไปแทบทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยมีเวลาสางนับแต่วันแรกเป็นท่านแสดงออกเป็นอาการผิดปกติที่น่าวิตกด้วยแล้วทำให้คนดีไม่น่าไว้ใจเลยองค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มีทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้ายไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยาขนานใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นท่านจึงเพียงให้บรรดาศิษย์ทราบตั้งแต่เริ่มแรกเป็นและไม่สนใจกับยูกยาอะไรเลยนอกจากแสดงอาการเป็นความรำคาญเวลามีผู้นำยาเข้าไปถวายให้ฉันเท่านั้นโดยบอกว่าไข้นี้มันเป็นไข้ของคนแก่ซึ่งหมดความสืบต่อใดๆอีกแล้วไม่ว่ายาขนานใดจะมาใส่จะไม่มีวันหายมีเพียงลมหายใจที่รอวันตายอยู่เท่านั้นเช่นเดียวกับไม้ที่ตายยืนต้นแม้จะรดน้ำพรวนดินให้ฟื้นเพื่อผลิดอกออกใบก็ไม่มีทางเป็นไปได้รออยู่พอถึงวันค้นล้มลงจมดินของมันเท่านั้นไข้ที่เริ่มเป็นอยู่เวลานี้ก็เป็นไข้ประเภทนั้นนั่นแหละจะผิดกันอะไรเล่าผมได้พิจารณาประจักษ์ใจแล้วแต่ไข้ยังไม่เริ่มปรากฏโนนฉะนั้นจึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอว่าอย่าพากันนอนใจรีบเร่งทางความเพียรขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ติดขัดอะไรจะได้ช่วยแก้ไขให้ทันกับเหตุการณ์อย่าให้ผิดพลาดและเสียเวลานานผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไปอีกไม่นานจะจากไปตามกฎของอนิจจังที่เดินตามสังขารอยู่ทุกเวลาไม่ลดละอย่างไรก็ไม่เลย3ปีนี่เป็นคำที่เคยเตือนล่วงหน้ามาได้3ปีเข้านี้แล้วจะให้ผมเตือนอย่างไรอีกจะพูดให้เคลื่อนจากที่แน่ใจอยู่แล้วนี้ไปไม่ได้งานของวัฏจักรที่ทำบนร่างกายจิตใจของคนละสัตว์เขาทำของเขาอยู่ทุกเวลานาทีนี้ก็เป็นงานครั้งสุดท้ายของเขาที่ทำอยู่บนร่างกายผมซึ่งจะเสร็จสิ้นไปภายในไม่กี่เดือนนี้จะให้เขาเปลี่ยนแปลงงานของเขาอย่างไรได้ดังนี้อาการท่านนับแต่วันเริ่มเป็นมีแต่ทรงกับทรุดไปวันละเล็กละน้อยค่อยๆขยับไปโดยไม่สนใจกับยูกยาอะไรทั้งสิ้นเวลาถูกอาราธนาให้ท่านฉันยารู้สึกท่านแสดงความรำคาญอย่างเห็นได้ชัดทุกๆครั้งที่ขอรบกวน

0: เสียใจนักว่าท่านทอดอะไรในสังขารเกินไปเมื่อข่าวว่าท่านป่วยไปถึงไหนใครทราบก็มาถึงทั้งนั้นทั้งพระทั้งคฤหัสถ์พากันหลั่งไหลมาแทบทุกทิศทุกทางมิได้คำนึงว่าทางไกลหรือใกล้หน้าแล้งหรือหน้าฝนผู้คนหลั่งไหลเข้าไปเยี่ยมท่านยิ่งฝ่าฝนที่ทั้งตกทั้งพรำเสียอีกบ้านหนองผืออยู่ในป่าและหุบเขาทั้งห่างไกลจากถนนใหญ่สายอุดรสกลราว500-600เซนมิได้สนใจว่าไกลและลำบากซึ่งโดยมากเดินกันด้วยเท้าเปล่าเข้าไปหาท่านนอกจากคนแก่ๆเดินไม่ไหวก็ว่าจ้างล้อเวียนเขาเข้าไปเฉพาะท่านเองชอบอยู่องค์เดียวเงียบๆตามอัธยาศัยแม้พระเนนก็ไม่อยากให้เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่จำเป็นจริงๆดังนั้นเมื่อมีผู้คนพระเนนเข้าไปเกี่ยวข้องมากๆรู้สึกขัดกับอัธยาศัยที่ท่านไม่เคยดำเนินมาจึงไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพียงพระเนนซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดภายในวัดท่านยังไม่ประสงค์ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่ความจำเป็นมีก็จำต้องอนุโลมผ่อนผันเป็นบางการแม้เช่นนั้นก็จำต้องระมัดระวังกันอย่างมากขณะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านด้วยกิจธุระจำเป็นไม่ให้เข้าไปแบบสุ่ม4สุ่ม5ตลอดข้อวัดที่ควรทำถวายท่านในเวลาจำเป็นต้องจัดพระเนนองค์ที่เห็นสมควรไว้ใจได้เป็นผู้จัดทำถวายเป็นคร่าวๆไปสิ่งที่เกี่ยวกับท่านต้องมีพระผู้อาวุโสและฉลาดพอควรเป็นผู้คอยควบคุมดูแลให้เห็นสมควรก่อนค่อยทำลงไปทุกกรณีเพราะท่านอาจารย์เป็นผู้รอบคอบและละเอียดมากตามปกตินิสัยผู้เข้าไปเกี่ยวข้องจึงควรได้รับการพิจารณากันพอสมควรเพื่อไม่ให้ขัดกับอัธยาศัยท่านซึ่งเป็นเวลาที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีประชาชนพระเนนมาจากที่ต่างๆประสงค์จะเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดต้องขอให้รออยู่ที่สมควรก่อนและมีพระผู้เคยปฏิบัติทางนี้เห็นเป็นการอันควรแล้วเข้าไปกราบเรียนให้ท่านทราบเมื่อท่านอนุญาตแล้วค่อยมาบอกให้เข้าไปและเมื่อมีพระในวัดองค์สมควรนำเข้าไปกราบท่านมีอะไรท่านก็แสดงโปรดท่านเหล่านั้นตามอัธยาศัยพอสมควรแล้วก็พากราบลาท่านออกมาการพาแขกเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมาและพาเข้ากราบเยี่ยมเป็นคราวๆไปตามแต่แขกมีมากน้อยซึ่งมาในเวลาต่างกันเฉพาะพระอาจารย์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาแล้วและมีความสนิทกับท่านเป็นพิเศษก็เป็นเพียงไปกราบเรียนให้ท่านทราบว่าท่านอาจารย์นั้นจะมากราบเยี่ยมเมื่อท่านอนุญาตแล้วก็เข้ากราบเยี่ยมและสนทนาธรรมกันตามอัธยาศัยทั้งสองฝ่ายอาการป่วยท่านค่อยเป็นไปเรื่อยๆไม่ผ่านพ้นรุนแรงแต่ไม่ค่อยเป็นปกติสุขได้ถ้าเป็นสงครามก็แบบสงครามใต้ดินค่อยขยับเข้าทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นสงครามไปทั่วดินแดนและกลายเป็นแดนยึดครองไปทั่วพิภพไม่มีส่วนเหลือเลยพอท่านซึ่งเป็นจุดหัวใจของส่วนรวมเริ่มป่วยลงเท่านั้นมองดูพระเนรในวัดรู้สึกเศร้าหมองทางอาการไม่ค่อยแช่มชื่นเบิกบานเหมือนแต่ก่อนมองดูหน้าตากันก็มองแบบเศร้าๆไม่ผ่องใสทางอาการตลอดการสนทนากันก็ต้องยกเรื่องป่วยท่านอาจารย์ขึ้นสนทนาก่อนจะกระจายไปเรื่องอื่นๆแล้วก็ต้องมายุติกันที่เรื่องของท่านอีกแต่การให้อุปัชฌาย์สั่งสอนพระเนนท่านยังคงมีเมตตาอนุเคราะห์อยู่อย่างสม่ำเสมอมิได้ทอดทุระเป็นแต่ไม่ได้ชี้แจงข้ออัดข้อธรรมให้ละเอียดละออได้เต็มความเมตตาเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นพออธิบายธรรมจบลงและชี้แจงจุดสงสัยของผู้เรียนถามเสร็จสิ้นลงแล้วก็สั่งให้เลิกการไปประกอบความเพียรองค์ท่านเองก็เข้าพักผ่อนขณะที่ท่านแสดงธรรมปรากฏว่าไม่มีความไม่สบายแฝงอยู่เลยแสดงอย่างฉะฉานร่าเริงเสียงดังและกังวานลักษณะอาการอาถรรพ์เหมือนคนไม่ป่วยเป็นอะไรเลยการเร่งและเน้นหนักในธรรมเพื่อผู้ฟังก็เน้นลงอย่างถึงใจจริงไม่มีความสะทกสะท้านใดๆปรากฏในเวลานั้นทุกอาการที่แสดงออกเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยพอจบการแสดงแล้วถึงจะทราบว่าอาการท่านอ่อนเพลียและต้องการพักผ่อนพอทราบอาการเช่นนั้นต่างก็รีบให้โอกาสท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
1: ท่านเทศน์อัศจรรย์ครั้งสุดท้ายวันมาฆบูชาเดือน3เพ็ญพ.ศ. 2492

ก่อนท่านจะเริ่มป่วยเล็กน้อยวันนั้นท่านเริ่มเทศแต่เวลา2 ทุ่มจนถึงเวลา6 ทุ่มเที่ยงคืนรวมเป็นเวลา4 ชั่วโมงอำนาจธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระทุรงที่มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกันประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยปรากฏแต่กระแสธรรมท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุโดยยกพระอรหันต์ 1,250 องค์ที่ต่างมาเองสู่ที่ประชุมณพุทธสถานโดยไม่มีใครอาราธนานิมนต์หรือนัดแนะขึ้นแสดงว่าท่านเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆไม่มีคนมีกิเลสเข้าสับปนเลยแม้คนเดียวการแสดงอุวาทปาติโมกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเป็นวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เหมือนพวกเราซึ่งแสดงปาติโมกข์ในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้มีกิเลสล้วนๆไม่มีบุคคลผู้สิ้นกิเลสสับปนอยู่เลยแม้คนเดียวฟังแล้วน่าสลดสังเวชอย่างยิ่งที่พวกเราก็เป็นคนผู้หนึ่งหรือเป็นพระองค์หนึ่งในความเป็นศักยบุตรของพระองค์องค์เดียวกันแต่มันเป็นเพียงชื่อไม่มีความจริงแฝงอยู่บ้างเลยเหมือนคนที่ชื่อว่าพระบุญเนนบุญและนายบุญนางบุญแต่เขาเป็นคนขี้บาปหาบแต่โทษและอาบัติใส่ตัวแทบก้าวเดินไปไม่ได้สมัยโน้นท่านทำจริงจึงพบแต่ของจริงพระจริงทำจริงไม่ปลอมแปลงตกมาสมัยพวกเรากลายเป็นมีแต่ชื่อเสียงเรืองนามสูงส่งจดพระอาทิตย์พระจันทร์แต่ความธรรมต่ำยิ่งกว่าขุมนรกอเวจีแล้วจะหาความดีความจริงความบริสุทธิ์มาจากไหนเพราะสิ่งที่ทำมันกลายเป็นงานพอกพูนกิเลสและบาปกรรมไปเสียมากมิได้เป็นงานถอดถอนกิเลสให้สิ้นไปจากใจแล้วจะเป็นวิสุทธิโบสถ์ขึ้นมาได้อย่างไรกันปวดมาเอาแต่ชื่อเสียงเพียงว่าตนเป็นพระเป็นเนนแล้วก็ลืมตัวโมแต่ยกว่าตนเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ศีลธรรมอันแท้จริงของพระของเนนตามพระโอวาทของพระองค์แท้ๆนั้นคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจกันเลยถ้าเข้าใจในอุวาทปาติโมกข์ท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแลคือองค์ศีลองค์ธรรมแท้ท่านแสดงย่อเอาแต่ใจความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่งนี่แลเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปถ้าทางกายไม่ทำแต่ทางวาจาก็ทำอยู่ถ้าทางวาจาไม่ทำแต่ทางใจก็ทำและสั่งสมบาปวันยังค่ำจนถึงเวลาหลับพอตื่นจากนอนก็เริ่มสั่งสมบาปต่อไปจนถึงขณะหลับอีกเป็นอยู่ทำนองนี้โดยไม่ได้สนใจคิดว่าตัวทำบาปหรือสั่งสมบาปเลยแม้เช่นนั้นยังหวังใจอยู่ว่าตนมีศีลมีธรรมและคอยเอาแต่ความบริสุทธิ์จากความมีศีลมีธรรมที่ยังเหลือแต่ชื่อนั้นฉะนั้นจึงไม่เจอความบริสุทธิ์กลับเจอแต่ความเศร้าหมองวุ่นวายภายในใจอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะตนแสวงหาสิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้นถ้าไม่เจอสิ่งนั้นจะให้เจออะไรเล่าคนเราแสวงหาสิ่งใดก็ต้องเจอสิ่งนั้นเป็นธรรมดาเพราะเป็นของมีอยู่ในโลกสมมุติอย่างสมบูรณ์ที่ท่านแสดงอย่างนี้แสดงโดยหลักธรรมชาติของศีลธรรมทางด้านปฏิบัติเพื่อนักปฏิบัติได้ทราบอย่างถึงใจลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญาตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยไม่ปิดบังลี้ลับอะไรเลยในวันนั้นแต่จะไม่ขออธิบายเพราะเคยอธิบายและเขียนลงบ้างแล้วขณะนั้นผู้ฟังทั้งหลายนั่งเงียบเหมือนหัวต่อตลอดกันไม่มีเสียงอะไรรบกวนธรรมที่ท่านกำลังแสดงอย่างเต็มที่เลยตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านพูดทํานองพูดที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่าการนี้เทศซ้ำเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศทํานองนี้อีกแล้วก็จบลงคำนั้นได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาดังท่านพูดไว้นับแต่วันนั้นแล้วท่านไม่ได้เทศทำนองนั้นอีกเลยทั้งเนื้อธรรมและการแสดงนานๆผิดกับครั้งนั้นอยู่มากหลังจากนั้นอีก1 เดือนท่านเริ่มป่วยกระสอบกระแสเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันเสียจนได้แม้ท่านจะได้รับความลำบากทางขันเพราะโรคภัยเบียดเบียนจนสุขภาพทรุดลงเป็นลำดับก็ตามแต่การบิณฑบาตฉันในบาตรและฉันมือเดียวที่เคยดำเนินมาท่านก็ยังอุตส่าห์ประคองของท่านไปไม่ยอมลดละปล่อยวางเมื่อไม่สามารถไปสู่สายบิณฑบาตได้ท่านก็พยายามไปเพียงครึ่งหมู่บ้านแล้วกลับวัดต
่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านลำบากมากก็ปรึกษากันตกลงขออาราธนานิมนต์ท่านไปแค่ประตูวัดแล้วกลับถ้าจะขออาราธนาท่านไว้ไม่ให้ไปเลยท่านไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่าเมื่อยังพอไปได้อยู่ต้องไปฉะนั้นจำต้องอนุโลมตามท่านไม่ให้ขัดอัธยาศัยท่านเองก็พยายามไปไม่ยอมลดละความเพียรเอาเลยจนไปไม่ไหวจริงๆท่านยังขอบิณฑบาตบนศาลาโรงฉันพยายามจนลุกเดินไม่ได้จึงยอมหยุดบิณฑบาตแม้เช่นนั้นยังขอฉันในบาตรและฉันมือเดียวตามเดิมเราคนดีต้องอนุโลมตามความประสงค์ท่านทุกระยะไปด้วยความอัศจรรย์ในความอดทนของนักปราชญ์ชาติอาชาในไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้ให้กิเลสยื้อแย่งแข่งดีได้เลยถ้าเป็นพวกเราน่ากลัวจะถูกหามลงมาฉันจังหันนับแต่วันเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายซึ่งเป็นที่น่าอับอายกิเลสที่คอยหัวเราะเยาะคนไม่เป็นท่าอยู่ตลอดเวลาที่มานอนคอยเขียงให้กิเลสสับฟันหันแหลกอย่างไม่มีชิ้นดีอันเป็นที่น่าสังเวชเอานักหนาถ้ายังรู้สึกเสียดายเราซึ่งเป็นคนทั้งคนที่คอยจะเป็นเขียงให้กิเลสสับฟันก็ควรระลึกถึงปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นตอนนี้ไว้บ้างเผื่อได้ยึดมาเป็นเครื่องมือป้องกันตัวในการต่อสู้กับกิเลสจะไม่กลายเป็นเขียงให้มันหมดทั้งตัวยังพอมีเครื่องหมายสัตบุรุษพุทธบริษัทติดตัวอยู่บ้างอาการท่านรู้สึกหนักเข้าโดยลำดับจนคนดีที่เกี่ยวข้องไม่พากันนิ่งนอนใจได้ตอนกลางคืนต้องจัดวาระการคอยรักษาท่านอย่างลับๆคราวละ 3-4 องค์เสมอแต่ไม่ได้เรียนให้ท่านทราบนอกจากท่านจะทราบทางภายในโดยเฉพาะเท่านั้นทั้งนี้เกรงว่าท่านจะห้ามไม่ให้ทำโดยเห็นว่าเป็นภาระกังวลวุ่นวายเกินไปพระเนนที่อยู่รักษาท่านตามวาระก็ให้อยู่ใต้ถุนกุฏิท่านอย่างเงียบวาระละ 2-3 ชั่วโมงตลอดรุ่งทุกคืนซึ่งเริ่มแต่ยังไม่เข้าพรรษาพอเห็นอาการท่านหนักมากก็ปรึกษากันแล้วกราบเรียนขอถวายความปลอดภัยให้ท่านโดยมาขอนั่งสมาธิภาวนาที่เฉลียงข้างนอกกุฏิท่านคราวละ2องค์ท่านก็อนุญาตจึงได้จัดให้พระอยู่บนกุฏิท่านครั้งละ2องค์อยู่ใต้ถุน2องค์ตลอดไปไม่ให้ขาดได้นอกจากพระที่จัดเป็นวาระไว้ประจำแล้วยังมีพระในวัดมารอบๆมองๆคอยสังเกตการอยู่เสมอมิได้ขาดตลอดคืนพอออกพรรษาแล้วพระและครูบาอาจารย์ที่จำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆก็ทยอยกันมากราบเยี่ยมและปฏิบัติท่านมากขึ้นเป็นลำดับอาการท่านรู้สึกหนักเข้าทุกวันไม่น่าไว้ใจท่านจึงได้ประชุมเตือนบรรดาศิษย์ให้ทราบในการที่จะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเหมาะสมว่าการป่วยของผมจวนถึงวาระเข้าทุกวันจะพากันอย่างไรก็ควรคิดเสียแต่บัดนี้จะได้ทันกับเหตุการณ์ผมน่าต้องตายแน่นอนในคราวนี้ดังที่เคยพูดไว้แล้วหลายครั้งแต่การตายของผมเป็นเรื่องใหญ่ของสัตว์และประชาชนทั่วไปอยู่มากด้วยเหตุนี้ผมจึงเพียงท่านทั้งหลายให้ทราบว่าผมไม่อยากตายอยู่ที่นี่ถ้าตายที่นี่จะเป็นการกระเทือนและทำลายชีวิตสัตว์ไม่น้อยเลยสำหรับผมตายเพียงคนเดียวแต่สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุนั้นมีจำนวนมากมายเพราะคนจะมามากทั้งที่นี้ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนับแต่ผมบวชมาไม่เคยคิดให้สัตว์ได้รับความลำบากเดือดร้อนโดยไม่ต้องพูดถึงการฆ่าเขาเลยมีแต่ความเมตตาสงสารเป็นพื้นฐานของใจตลอดมาทุกเวลาได้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ไม่เหลือหน้าโดยไม่มีประมาณตลอดมาเวลาตายแล้วจะกลายเป็นศัตรูคู่เวรแก่สัตว์ให้เขาล้มตายลงจากชีวิตที่แสนรักสงวนของแต่ละตัวเพราะผมเป็นเหตุเพียงคนเดียวนั้นผมทำไม่ลงอย่างไรขอให้นำผมออกไปตายที่สกลนครเพราะที่นั่นเขามีตลาดอยู่แล้วคงไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนที่นี่เพียงผมป่วยยังไม่ถึงตายเลยผู้คนพระเนรก็พากันหลั่งไหลมาไม่หยุดหย่อนและนับวันมากขึ้นโดยลำดับซึ่งพอเป็นพยานอย่างประจักษ์แล้วยิ่งผมตายลงไปผู้คนพระเนรจะพากันมามากเพียงไรขอได้พากันคิดเอาเองเพียงผมคนเดียวไม่คิดคำนึงถึงความทุกข์เดือดร้อนของผู้อื่นเลยนั้นผมตายได้ทุกการสถานที่ไม่อาลัยเสียดายร่างกายอันนี้เลยเพราะผมได้พิจารณาทราบเรื่องของมันตลอดถึงแล้วว่าเป็นเพียงส่วนผสมแห่งธาตุรวมกันอยู่ชั่วระยะการแล้วก็แตกทำลายลงไปสู่ธาตุเดิมของมันเท่านั้นจะมาอาลัยเสียดายหาประโยชน์อะไรเท่าที่พูดนี้ก็เพื่อความอนุเคราะห์สัตว์อย่าให้เขาต้องมาพร้อมกันตายเป็นป่าช้าผีดิบ
วางขายเกลื่อนอยู่ตามริมถนนหนทางอันเป็นที่น่าสมเพชเวทนาเอานักหนาเลยซึ่งยังไม่สุดวิสัยที่จะควรพิจารณาแก้ไขได้ในเวลานี้ฉะนั้นจึงขอให้รีบจัดการให้ผมได้ออกไปทันกับเวลาซึ่งที่ยังควรอยู่ในระยะนี้เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ที่รอตายตามผมอยู่เป็นจำนวนมากให้เขาได้มีความปลอดภัยในชีวิตของเขาโดยทั่วกันหรือใครมีความเห็นอย่างไรก็พูดได้ในเวลานี้ทั้งพระและญาติโยมรวมฟังกันอยู่เป็นจำนวนมากไม่มีใครพูดขึ้นมีแต่ความสงบเงียบแห่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความผิดหวังดังบทธรรมท่านว่ายามปิดช่างนละพติตัมปิดุขังปรารถนาไม่สมหวังย่อมเป็นทุกข์คือท่านจะอยู่วัดหนองผือก็ต้องตายจะออกไปสกลนครก็ต้องตายไม่มีหวังทางนั้นที่ประชุมจึงต่างคนต่างเงียบหมดทางแก้ไขทุกประตูจึงเป็นอันพร้อมกันยินดีและตกลงตามความเห็นและความประสงค์ท่านทีแรกญาติโยมบ้านน้องผือทั้งบ้านแสดงความประสงค์ว่าขอให้ท่านตายที่นี่เขาจะเป็นผู้จัดการศพท่านเองแม้จะทุกข์จนข้นแค้นแสนเข็ญเพียงไรก็ตามแต่ศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในครูอาจารย์ไม่ได้จนยังมีเต็มเปี่ยมในสันดานจึงขอจัดการศพท่านจนสุดความสามารถขาดดินไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นเหยียดหยามว่าชาวบ้านน้องผือไม่มีความสามารถเผาศพท่านอาจารย์เพียงองค์เดียวก็ไม่ไหมปล่อยให้เขาเอาท่านไปทิ้งเสียที่อื่นดังนี้ไม่ให้มีอย่างไรก็ขอพร้อมกันทั้งบ้านมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์องค์เป็นสรณะของชาวบ้านน้องผือจนหมดลมหายใจไม่ยอมให้ใครเอาท่านไปไหนจนกว่าชาวน้องผือไม่มีลมหายใจครองขันแล้วจึงจะยอมให้เอาท่านไปแต่พอได้ยินคำท่านให้เหตุผลโดยธรรมแล้วก็พากันแสดงความเสียดายโดยพูดอะไรไม่ได้จำต้องยอมทั้งที่มีความเลื่อมใสและอะไรเสียดายท่านแทบใจจะขาดปราศจากลมหายใจในขณะนั้นจึงเป็นที่น่าเห็นใจพี่น้องชาวหนองผือเป็นอย่างยิ่งและขอจารึกเหตุการณ์คือความเสียสละอย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อถวายบูชาท่านอาจารย์ครั้งนี้ไว้ในหฤทัยของผู้เขียนในนามท่านผู้อ่านทั้งหลายด้วยซึ่งคงจะมีความรู้สึกต่อพี่น้องชาวหนองผือเช่นเดียวกันวันประชุมนั้นมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ท่านมาร่วมด้วยท่านอาจารย์เองเป็นผู้ชี้แจงเรื่องที่ไม่ควรให้ท่านอยู่วัดหนองผือต่อไปด้วยเหตุดังที่เขียนผ่านมาแล้วเมื่อทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายชาวบ้านต่างทราบคำชี้แจงจากท่านในที่ประชุมด้วยกันและไม่มีใครคัดค้านแล้วก็ตกลงกันทำแคร่สำหรับหามท่านออกจากวัดหนองผือไปสกลนครวันที่กลายเป็นวันมหาเศร้าโศกโลกวันไหวเพราะความวิโยคพลัดพรากจากสิ่งที่รักเลื่อมใสสุดจิตสุดใจก็ได้ระเบิดขึ้นแก่ชาวบ้านชาววัดอย่างสุดจะอดกลั้นไว้ได้นั้นคือวันที่ประชาชนญาติโยมและพระสงฆ์จำนวนมากเตรียมแคร่มารอรับท่านอาจารย์ที่บันไดกุฎีหลังจากฉันเสร็จแล้วพร้อมกันเตรียมจะหามท่านออกไปสุขนครจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มระเบิดหัวใจพี่น้องชาวหนองผือทั้งบ้านใกล้บ้านไกลที่ต่างมาแสดงความหมดหวังครั้งสุดท้ายในบริเวณนั้นตลอดพระสงฆ์สามเณรเป็นจำนวนมากทั้งสองฝ่ายต่างเกิดความสลดสังเวชน้ำตาไหลซึมเป็นจุดแรกจุดที่สองขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านอาจารย์ลงมาจากกุฎีเพื่ออาราธนาขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อนที่นี้เป็นตอนที่ปล่อยความเลื่อมใสอะไรรักสุดประมาณที่อัดอั้นตันใจอยู่ภายในออกมาอย่างเต็มที่ทั้งหญิงทั้งชายตลอดพระเนนก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จำต้องปล่อยให้เป็นไปตามความโศกาดูลในขณะนั้นแม้ผู้เขียนเองซึ่งยังจะติดตามท่านออกไปด้วยก็ยังอดแสดงความไม่เป็นท่าออกมาไม่ได้เมื่อเห็นบรรยากาศเต็มไปด้วยความซบเซาเหงาหงออยู่รอบด้านทั้งเสียงร้องไห้สั่งเสียทั้งคำขอร้องอาราธนาวิงวอนท่านอาจารย์ขอให้ออกไปหายโรคหายภัยจะได้ออกไปล้มหายตายจากทำลายซากจากพวกญาติโยมที่กำลังรอคอยอยู่ด้วยความโศกสันกันแสงสุดที่จะอดกลั้นได้แทบหัวอกจะแตกตายอยู่แล้วเวลานี้ขอท่านในเมตตาสงสารสัตว์มากๆเพราะเห็นเกิดความยากจนบ้างเถิดที่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดทุกข์มากแทบเหลือทนครั้งนี้เพราะสมบัติอันล้นค่าที่เคยอุปถากรักษามาเป็นเวลาหลายปีได้หลุดมือพลัดพรากจากไปสุดวิสัยที่จะกั้นกลางไว้ได้เสียงร้องไห้รำพันด้วยความระทมขมขื่นราวกับคลื่นทะเลไหลซัดเข้ามาท่วมทับหัวใจตามรายทางที่ท่านผ่านไปคนทั้งบ้านทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหมือนจะถึงความมืดมิดปลิดชีพไปตามท่านกันทั้งบ้าน
ตลอดต้นไม้ใบหญ้าที่ไม่มีวิญญาณรับรู้อะไรเลยก็เป็นประหนึ่งยุบย่อกรอบเกรียมไปตามๆกัน

0: ขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่32ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ตั้มผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเรียกว่าธรรมปฏิบัติขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: จิตสำคัญจิตนั่งสมาธิภาวนาละกิเลสยังไม่เสร็จสิ้นไปการฟังธรรมในคืนวันนี้จะให้เราท่านทั้งหลายได้หัดนั่งขัดสมาธินั่งภาวนาสมาธินั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนานั่งภาวนาการนั่งขัดสมาธินั้นมีมาตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกบรรพชาตั้งแต่อายุ29ปีจนอายุได้35ปีพระองค์ก็เสด็จไปภาคกลางอินเดียไปถึงต้นไม้โพก่อนก็ยังไม่เรียกว่าต้นไม้โพภายหลังมาพระองค์ได้ตรัสรู้ที่นั้นก็ให้ชื่อว่าต้นไม้โพธิโพธิญาณที่พระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปทำบุญให้ทานมาโดยลำดับพอมาถึงต้นไม้โพแล้วพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิที่จะได้แนะนำเราท่านทั้งหลายนี่แหละการนั่งสมาธิขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายหลับตาภาวนาพุทโธฟังธรรมต่อไปอันนี้เรียกว่านั่งขัดสมาธิให้เราทุกคนพากันหัดนั่งหรือว่าจำไว้เราไปบ้านเรือนจะได้นั่งทุกคืนทุกคืนหลวงปู่จะได้นั่งให้ดูคืออย่างนี้นี่ข้างนี้เป็นข้างซ้ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาข้างนี้เป็นข้างขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับข้างซ้ายแล้วก็เอามือขวาวางทับมือซ้ายยกกายขึ้นให้เที่ยงตรงอย่าไปกลัวมันเจ็บปวดทุกขเวทนาให้กายของเราตัวเราทุกคนนั่นแหละทั้งหญิงชายหัดนั่งให้ได้แล้วก็ยืดตัวขึ้นนั่งให้เที่ยงตรงเหมือนพระพุทธรูปท่านนั่งโดพระพุทธรูปหลวงพ่อชินราชหลวงพ่ออะไรมีขัดสมาธิก็มีให้เราทุกคนนั่งทั้งพระสงสารมันแนนอุบาสกหมายถึงยอดญาติโยมผู้ชายอุบาสิกาหมายถึงญาติโยมผู้หญิงทุกคนให้พากันนั่งเสียก่อนมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวยังค่อยเปลี่ยนแต่ว่าบทแรกนัดแรกให้ตั้งใจฝึกเพราะว่าการฝึกฝนอบรมนั้นเป็นอุบายธรรมในทางพุทธศาสนาแม่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก่อนเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชานั่งภาวนาแบบอื่นแบบ108พระองค์ก็นั่งแต่ไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพรรษาล่วงไปแล้ว6พรรษายกพระองค์ก็มานั่งขัดสมาธิที่แนะนำเราท่านทั้งหลายนี่แหละในคืนวันนั้นก็เป็นคืนวัน วิสาขบูชาเดือน6เพ็ญคล้ายกันกับวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระพุทธเจ้านั่งภาวนาเหมือนกันแต่เดือน6เพ็ญนี้มันเป็นนิมิตมงคลของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ประโสดเกิดก็เรียกว่าเดือน6เพ็ญประโสดในป่าเรียกว่าป่าสวนระหว่างประเทศที่บ้านเมืองเราเมืองไทยในกรุงเทพได้เอามาตั้งเป็นสวนลุมพินีสวนลุมพินีนี้เป็นสวนที่พระพุทธเจ้าประโสดคือเป็นธรรมดาของแขกในสมัยนั้นหญิงคนไหนไปมีครอบครัวเมืองอื่นเวลาจะคลอดบุตรคนแรกก็ไปคลอดที่บ้านของพ่อแม่ของแม่พอเดชเสด็จมาถึงที่นั้นเป็นป่าเหมือนกันป่าไม้เลยประโสดเสียก่อนก็เลยกลับแค่นั้นให้ชื่อว่าสวนลมพินีเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาก็มาเป็นเดือน6เพ็ญอีกเมืองนั้นสมัยนี้เรียกว่าจังหวัดพุทธคยามีต้นไม้โพเป็นที่ร่มเย็นพระพุทธเจ้ามานั่งขัดสมาธิที่เพชรที่กงนี้เองเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ว่านั่งขัดสมาธิทางร่างกายเท่านั้นจิตใจของพระองค์ก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในร่มไม้นี้ให้ได้เมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจยาธิฐานลงไปว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆอีกถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายแสดงว่าพระองค์เอาจริงคราวนี้ไม่เอาเล่นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรตั้งใจลงไปว่าแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีก็คือว่ามันจะตายพระองค์ท่านก็จะยอมตายที่นี้เอาตายสู้สู้จนตายคนเราถ้าเอาตายสู้สู้จนตายแล้วชนะทุกลายดูพระพุทธเจ้าของเราในคืนวันนั้นเมื่อพระองค์สู้ตายเอาตายสู้จิตใจของพระองค์ก็ไม่ทอดแท้อ่อนแอในหัวใจเลยกิเลสมารสังขารมารพอได้ยินได้เห็นพระองค์ตั้งจิตเจตนาอย่างนั้นเรียกว่าพยามารกิเลสมารพยามารขยาดกลัวทีเดียวว่าจะมีท่าสู้ได้อย่างใดแต่ก่อนนั้นพยามารมารกิเลสก็ผูกมัดรัดลึงพระองค์ท่านให้พัวพันอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามให้มาเกิดแก่เจ็บตายอย่างเราท่านนี่แหละมาบัดนั้นพระองค์ไม่เอาเสียแล้วจะเอาตายสู้นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยจิตใจของพระองค์ก็องค์อาจกล้าหาญอันความทุกข์ความเดือดร้อนของมนุษย์และเทวดาอินพรหมในโลกนี้ก็เพราะว่าอำนาจกิเลสความโกรธอำนาจกิเลสความโลภความอยากอำนาจกิเลสความหลงมาทับถมจิตใจของคนเราทุกคนจนหาเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ค่อยจะได้ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจขึ้นมาแล้วกิเลสมารสังขารมารนั้นมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในโลกนี้ คนเราก็ตามเทวดาอินทร์พรหมแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าของเราก็จำเป็นต้องบำเพ็ญบารมีมาตั้งสี่อสงไขยจึงมาลู่หน้าตาของมารกิเลสพระองค์ก็ไม่หลงต่อไปอีกทำลายล้างกิเลสราคะโทสะโมหะในน้ำพระทัยใจของพระองค์ให้หมดไปที่ว่าพระพุทธเจ้าละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดไปแล้วพร้อมทางวาสนามานึกมาเตือนใจของเราทุกคนให้รู้สึกสำนึกอยู่ในตัวในใจว่าหนีไม่พ้นต้องตายแน่ๆสาวกทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายมันนึกมันเจริญไว้ถ้าจิตใจของผู้ใดมรณะกรรมฐานปรากฏขึ้นมาสิ่งที่เราว่าเลิกไม่ได้ละไม่ได้ละได้ทั้งนั้นเรานี่แหละถ้าเราฟังให้ดีทำให้ดีกำหนดให้ดีให้ได้จิตใจเราจะเยือกเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปเรียกว่าใจสงบตั้งมั่นเป็นจิตใจดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวถ้าจิตดวงนี้มาสงบระงับตั้งมั่นลงไปที่ตัวที่ใจของเราแล้วสบายทุกลายสบายทุกคนเจ็บขาดเมื่อเรามารวมจิตใจดวงนี้ให้ได้สงบตั้งมั่นจนเห็นแจ้งว่าไม่มีใครที่จะพ้นไปได้เวลาเรานอนอยู่ในท้องแม่เป็นลมอีกแล้วตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาหนึ่งแล้วก็แตกดับตายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ให้มันมาเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในตัวในใจของเรานี้ให้ใจของเราว่างจากอารมณ์ความต้องการกิเลสนั่งขัดสมาธิอาตัวคนเรานั้นไม่มีหลายตัวหลายตนเหมือนความคิดความหมายดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินอยู่นี่เองผู้ใดมากำหนดแจมแจ้งว่าร่างกายสังขารนี้มันไม่เที่ยงเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ที่เรามายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานี้ก็คือว่ามันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาอาศัยชั่วระยะการเวลาหนึ่งเท่านั้นเองอีกไม่นานเราก็จะได้พัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาของโลกแต่ถ้าเรามาภาวนาทำใจของเราเห็นแจ้งว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อจิตใจมารู้แจ้งรู้จริงอย่างนี้ได้เมื่อใดเวลาใดใจของคนเราทุกคนก็จะปลดความทุกข์ความเดือดร้อนออกจากตัวตนได้ใจจะสบายภาวนาอยู่ได้ในใจในตัวของเราเองนั่นแหละไม่ต้องไปหาที่อื่นในใจของเรานั้นถ้าหากว่าใจดวงผู้รู้มาอยู่ในจิตในใจในร่างกายตัวตนแล้วจะสบายทุกลายทุกคนไปที่มันวุ่นวายออกไปก็คือว่าจิตใจมันสำคัญผิดคิดว่าไปที่โน้นจะมีความสุขอยู่ที่โน้นจะมีความสุขได้อย่างนั้นจะมีความสุขดีอย่างนี้จะมีความสุขอันนี้มันหลอกลวงกิเลสมันหลอกลวงสังขารมันหลอกลวงดูแต่ว่าเราเกิดมาเป็นหญิงคนเดียวแท้ๆเป็นชายคนเดียวแท้ๆทำไมจึงไปมีครอบครัวขึ้นมาก็เพราะว่ามันหลอกลวงให้เราท่านทั้งหลายหลงและมันเคยลุ่มหลงมาอย่างนี้เป็นอเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วเกิดมาแล้วมันก็ล่มหลงอย่างนี้ตลอดไปเมื่อเรามาคิดให้เห็นว่าหนีแก่หนีเจ็บหนีไข้ไม่หนีตายไม่ได้หนีความห่วงความอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้ภาวนาจิตเราไม่สงบจิตเราไม่ตั้งมั่นก็ให้พากันลิเริ่มตั้งแต่ปีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจนจิตใจสงบตั้งมั่น ปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนานั้นไม่ต้องไปเรียนที่ไหนถ้าใจเราสงบตั้งมั่นดีแล้วตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะใจคิดธรรมารมณ์อะไรก็ตามมันเป็นความรู้ความเข้าใจทางนั้นแหละความรู้ความเข้าใจถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วอะไรก็สอนใจของเราได้เห็นคนเกิดก็เอามาสอนเราว่าเมื่อเกิดมาตัวเราก็ทุกอย่างเขาเกิดนี้เห็นคนแก่ก็เอาความแก่ชรามาสอนใจเราใจเราก็สบายขึ้นเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยสัตว์เจ็บไข้ได้ป่วยคนแตกคนตายเอามาสอนตลอดเวลาว่าถ้าแท้ความจริงมันไม่ใช่สุขในโลกนี้มันทุกข์ไม่ใช่สุขจนมองเห็นแจ้งในจิตในใจนั่งโยก็มองเห็นยืนโยก็มองเห็นเดินไปมาที่ไหนก็มองเห็นรู้ได้เข้าใจว่ามันโยในก้อนทุกกองทุกตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ฝึกหัดจิตใจของเราให้สงบตั้งมั่นมองดูกองทุกข์ในโลกนี้ไม่มีคนไหนมีความสุขเกินกันไปความคิดตื่นๆก็คือว่าคนเราคิดว่าถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองวัตถุข้าวของเหลือหินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็จะมีความสุขความจริงไม่เป็นอย่างนั้นมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนั้นถ้าเรายังไม่ได้ไม่มีก็เหมือนว่าจะมีความสุขแต่ถ้ามีแล้วไม่ใช่ความสุขแหละมันเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์คือว่าถ้าหากว่าเรามีเราไม่ทำบุญให้ทานโจรโผล่ร้ายก็ปล้นจี้ราวีเราก็เดือดร้อนอีกเพื่อนญาติเพื่อนมิตรสหายมาขอยิบขอยืมอีกก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่ให้เขาเขาก็ปนเอาจี้เอาดุดาว่าไล่เอาเนี่ยแหละท่านว่ามีทรัพย์มีสินก็เป็นทุกข์อย่างนี้ถ้ามีภาวนาพุทโธในใจอย่างเดียวนึกถึงธรรมพระพุทธเจ้าจะสบายเพราะว่ามีมันก็จะต้องไปถึงจนอย่างว่าความตายมาถึงเข้าความทุกข์มาถึงเข้าแล้วมันจนที่สุดทุกที่สุดล่ะสิ่งนั้นเราทุกคนจะต้องไปถึงความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความปวดแข้งปวดขาปวดเข่าบนปุ่มปุ่มปั๊มปั๊มเหมือนคนเฒ่าคนแก่ก็หนีไม่พ้นเหมือนกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก้อนทุกกองทุกจริงๆพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดมาแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนให้เกิดสุขสบายอย่างเดียวพระองค์ตรัสว่าเป็นไปไม่ได้ที่ไหนก็ทุกข์เสมอกันเกิดมาเป็นคนก็ทุกข์ในเรื่องของคนเกิดมาเป็นสัตว์ยิ่งร้ายกว่าไปเป็นเทวดาก็ไปทุกข์อยู่เมืองเทงเวชั้นฟ้าเทวดาเป็นพญาอินทร์พญาพรหมก็เป็นทุกข์อย่างนั้นแหละไม่มีที่ไหนเป็นสุขสุขจริงๆก็คือจิตใจสุขจิตใจภาวนาพุทโธในใจจิตใจนึกถึงความตายได้ทุกเวลาจิตใจสงบตั้งมั่นจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในจิตใจของตนได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าจิตใจมาสงบตั้งมั่นอย่างนี้ได้ทุกคนทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็ได้จิตใจสบายด้วยกันทั้งนั้นแม้จะไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนก็ตามเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านมาบวชเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนาอะไรอะไรท่านก็โยนให้แก่ญาติโยมหมดภาวนาลูกเดียวพุทโธลูกเดียวท่านก็มีความสุขจิตสุขใจเพราะว่าจิตใจมีความสุขแล้วสุขไปหมดจิตใจสบายแล้วก็สบายได้หมดถ้าจิตใจทุกข์แล้วนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ได้ก็เป็นทุกข์เสียก็ยิ่งทุกข์ใหญ่อันนี้มันเป็นที่จิตที่ใจคือใจขาดสมาธิภาวนาขาดการปฏิบัติธรรมะ ถ้าใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเด็กๆก็สบายคนใหญ่ก็สบายใหญ่คนน้อยก็สบายน้อยเพราะศีลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นการขัดเกลากิเลสในหัวใจ เดี๋ยวนี้คนเรานั้นเรียกว่าไม่ค่อยขัดเกลากิเลสในหัวใจของตนมักจะแส่สายลุ่มหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เข้าใจว่าคิดไปโน้นได้อย่างโน้นจะมีความสุขความจริงไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจของผู้ใดรวมสงบมาในหลักปัจจุบันคือในเดี๋ยวนี้เวลานี้พุทโธอยู่ในตัวในใจธัมโมสังโฆอยู่ในตัวในใจใจของเรามั่นคงอยู่ภายในนี้อันนี้แหละเป็นความสุขแต่เรายังไม่ประกอบกระทําให้เต็มที่ก็เข้าใจว่ามันไม่สุขแต่สุขจริงๆนั้นใจสงบใจหยุดใจอยู่ใจเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในโลกนี้มันมีความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันและกันคือว่าเบียดเบียนกันอยู่ในตัวไม่เลิกละถ้าใจของเราถึงคุณพระแล้วคนอื่นจะเบียดเบียนว่าร้ายป้ายสีก็วางใจไว้เป็นเฉยไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงไม่ต้องไปห้ามเขาเขาจะดุด่าว่าร้ายก็เป็นเรื่องของปากเสียงของเขาเขาก็ว่าไปตามความไม่รู้เราผู้ได้ฟังก็อายุก็ไม่นานเท่าไหร่ยังไม่ถึงร้อยไปปีก็ตายคนที่เขาว่าร้ายใส่ร้ายให้แก่ตัวเราเขาก็ตายภายในร้อยปีนี้แหละถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็ไม่ไปโกรธให้เขาแหละโกรธให้ใครก็ไม่ต้องไปฆ่าไปตีให้เขาตายปล่อยให้มันตายเองนั่นแหละร้อยปีกว่ามันก็ตายถ้าเราเขาไม่ตายก่อนเราคนที่เราโกรธเขาไม่ตายก่อนเราเองก็จะตายก่อนเขาถ้ามันเลยร้อยปีมันแก่แล้วมันจะไปไหนให้คิดให้เห็นเมื่อคิดให้เห็นแล้วเขาด่าให้เราก็ยิ้มอยู่ในใจจะมาด่ากันไปถึงไหนตัวเองก็ร้อยปีก็ตายเราผู้ใดได้รับให้เขาด่าว่าก็ร้อยปีมันก็ตายปล่อยให้มันตายไปเองดีกว่าช่างมันเถอะพุทโธพุทโธในใจถ้าเราทุกคนนึกได้อย่างนี้ก็สบายอกสบายใจทีเดียวอย่างว่าเราไม่มีสตุ้งสตางค์ใช้จ่ายเพียงพอเราก็เป็นทุกข์แหละแต่ถ้าเราคิดว่าจะมีขนาดไหนก็ตามถ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้ามันก็ทุกข์อยู่นี่แหละหรือความตายมาถึงเข้ามีสตุ้งสตางค์เท่าไหร่มันแก้ทุกข์ไม่ได้แก้ทุกข์ได้แต่ภาวนาละกิเลสราคะละกิเลสโทสะในจิตในใจได้เมื่อใดเวลาใดแล้วนั่นแหละพ้นทุกข์พ้นภัยจริงๆไม่ได้หมายเอาร่างกายพ้นอย่างเดียวอันส่วนร่างกายนี้พ้นจริงๆไม่ค่อยจะได้แต่จิตใจนั้นถ้าเราภาวนาละกิเลสไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่อิจฉาตาร้อนแก่บุคคลผู้ใดใจเราจะสบายสงบระงับตั้งมั่นโยได้ตลอดในหัวใจถ้ายังชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ได้จิตใจที่ภาวนาตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาก็เป็นจิตใจที่สูงส่งเราเลิกไม่ได้ละไว้ได้ในปฐมมวัยเราก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาต่อไปถ้าตกไปถึงมัชฌิมวัยท่ามกลางคนสติปัญญาของเราก็คงเกิดขึ้นต่อสู้กับกิเลสในหัวใจของเราได้ถ้าเวลากลางคนมันตกอยู่ในความอยากได้มากมายสู้ไม่ได้อายุ50 60 40 50นี่มีแต่ความอยากได้ไม่พอพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเ ถ้าเราต่อสู้ไปอีกภาวนาไปอีกอายุล่วงเข้า60ปี70ปี80ปี90ปี100ปี100ชาวไปปีมันจะหรือไม่มีใครเหลือแล้วจำเป็นต้องตายแต่ว่าตายนี้มันตายแต่รูปร่างกายจิตใจมันไม่ได้ตายใจนะมันก็ไปเกิดมาใหม่ไปปรุงแต่งมาใหม่อีกถ้าภูมิใจของตัวเองบุญกุศลของตนทำไว้เป็นบุญเป็นภูมิมนุษย์ก็มาเกิดเป็นคนการมาเกิดเป็นคนนั้นมันก็อย่างว่านั่นแหละมะม่วงเวลามันหล่นมันก็หล่นในบริเวณต้นมันนั่นแหละไม่ไปไกลคือเราตายไปถ้าภูมิเป็นคนก็มาเกิดเป็นลูกของลูกอีกเป็นลูกของหลานอีกอะไรต่อมิอะไรวนอยู่นั่นแหละฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่จึงหนีจากหลานจากลูกไม่ค่อยได้ถ้าพระท่านว่าไปภาวนาที่วัดเถิดจิตใจจะได้สบงสบายยายแกก็จะตอบว่าหนีจากหลานไม่ได้หลานของข้านี่แม่มันตายไปบ้างพ่อมันตายไปบ้างไม่มีใครดูแลไม่มีใครเลี้ยงดูรักษาแก้ไปตามเรื่องแต่ถ้าเราคิดให้ดีว่าถ้าตัวเราจะถึงวันแตกดับตายจริงๆลูกหลานเขาจะอยู่ไปได้ไหมอยู่ได้ดูคนที่เขาล่วงมาพ่อแม่ตายไปก็มีผู้อื่นเป็นพ่อเป็นแม่อีกต่อไปเขาก็ดิ้นรนไปตามของเขาเหมือนเราทุกคนเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วเราก็สู้ของเรามาตามกำลังความสามารถแต่ว่าจะให้เราท่านทั้งหลายสู้ในทางนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกพุทโธในใจนี่แหละดีวิเศษกว่าสู้อย่างอื่นมีอย่างอื่นสู้มีจิตใจสงบระงับตั้งมั่นไม่ได้แต่ว่าใจที่จะสงบตั้งมั่นนี้ไม่ใช่ว่านั่งพูดไปพูดมาเทศไปเทศมาก็จะสงบระงับไม่ได้เราต้องทำต้องปฏิบัติเราต้องตั้งอกตั้งใจรักษาศีล5ศีล8ตั้งใจทำบุญสุนทานเราจะไปรอว่าขอให้ร่ำรวยเสียก่อนจึงทำบุญไม่ได้ไม่ไหวขอให้แก่ขนาดนั้นจึงจะรักษาศีล5จึงจะรักษาศีล8ก็ไม่ไหวเหมือนกันเราเกิดศรัทธาขึ้นมาวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญภาวนาไปการรักษาศีล5ก็ไม่ใช่มีอะไรยุ่งยากท่านให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากลักขโมยวัตถุเข้าของคนอื่นเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวมุสาวาทเว้นจากดื่มกินสุราเท่านี้มันเป็นหลักศีล5ประการแล้วใจเราก็เป็นสุขกายเราก็เป็นสุขไม่มีทุกข์ประการใดถ้าหากว่าเราไม่รักษาศีลปล่อยปะละเลยเวรภัยก็ไหลเข้ามาบาปต่างๆมันก็เกิดมีขึ้นได้ทุกลมหายใจเหตุนั้นการรักษาศีล นี้คือว่าปิดอบายภูมิปิดความทุกข์ความเดือดร้อนได้จริงๆแต่ว่าเราต้องตั้งใจปฏิบัติรักษาให้ดีไม่มีคนอื่นใดจะมารักษาศีลให้เราไม่มีคนใดจะมาทำบุญสุนทานให้ดีเท่ากับตัวเราทำเองเหตุนั้นการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่าได้พากันประมาทมัวเมาวันนี้คืนนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันภาวนาของพระพุทธเจ้าของพระสาวกเจ้าทั้งหลายพุทธบริษัททั้งปวงของเทวดาอินทร์พรหมสมัยบุรุษโบราณโน้นมาถึงเราท่านทั้งหลายก็ให้ตั้งจิตเจตนาตั้งใจภาวนาในวันนี้ให้ได้วันนี้นั้นเรียกว่าเป็นวันเปิดให้เราท่านทั้งหลายภาวนาเปิดให้เราท่านทั้งหลายฟังธรรมเปิดให้เราท่านทั้งหลายเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในตัวในใจของเราออกไป เราไม่ต้องไปวุ่นวายทางอื่นมากมายเมื่อเราเกิดมาเราเกิดมาคนเดียวแท้ๆไม่มีใครเป็นเพื่อนสองเราใหญ่ขึ้นมาเพราะอวิชชาตัณหาในใจของเราต่างหากจึงได้แสวงหาเพื่อนฝูงมาเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็เลยเกิดลูกเต้าหลานเหลนสามีภรรยาวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดบัดนี้เมื่อเรารู้สึกแล้วให้เราตั้งใจรักษาศีลทำบุญสุนทานตั้งแต่วันพระนี้วันวิสาขบูชานี้ต่อไปถ้าหากว่าชีวิตของเรายังยืนยาวคราวไกลไปอยู่เราทำทุกวันทุกคืนบุญบารมีเก่าของเรามีมาบุญบารมีใหม่ที่เราทำอยู่ก็เพิ่มเติมขึ้นไปโดยลำดับที่ว่าเราเป็นไปไม่ได้บุญน้อยวาสนาน้อยคิดไปเองปรุงไปเองไม่จริงถ้าเราทำดีวันนี้บุญที่เราทำมันก็อุดหนุนไปในทางที่ดีถ้าคนใดทำบาปอกุศลไม่ดีมีแต่ดุด่าว่าร้ายคนอื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบาปอันนี้มันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไปไหนมาไหนก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีทั้งนั้นอย่างคนเราไปในน้ำก็มีเหตุภัยในน้ำไปบนบกก็มีเหตุภัยบนบกไปเครื่องบินก็พาเครื่องบินตกลงมาก็เพราะบาปคนเราทำนั่นเองใครจะไปช่วยแก้ไขได้เหตุนั้นวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนจะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าเราจะทำคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นทั้งกายทั้งวาจาคือคำพูดทั้งใจคือภาวนาเราจะไม่ทำให้ยุ่งยากแก่บุคคลผู้ใดเมื่อตั้งจิตเจตนาอย่างนี้ได้แล้วเราก็ตั้งใจภาวนารักษาคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นเมื่อมันเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราแล้วภายหลังเราก็จะรู้สึกตัวทีเดียวว่าทำบุญให้ทานนั้นดีแท้รักษาศีล5ศีล8ศีล10 227นั้นดีจริงเราก็จะได้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลความสุขกายสบายใจความมุ่งมั่นปรารถนาในตัวในใจของเรามีอย่างไรก็จะค่อยสำเร็จไปแต่ละขั้นละขั้นผลที่สุดบุญบาปนั้นมันมีอยู่แสดงปรากฏการณ์อยู่ในตัวคนเราทุกคนไม่มีใครจะหนีพ้นไปได้นี่แหละเราท่านทั้งหลายอุบายธรรมโดยย่อต่างๆนานานี้ให้เราท่านทั้งหลายนำไปคิดอ่านพิจารณาจนให้เกิดสติสมาธิปัญญาวิชชาวิมุตติความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนยัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเรียกว่าธรรมปฏิบัติในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับคดีนี้ตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอบทตอนที่46ครับ
2: สมัยท่านพักอยู่วัดหนองผือสกลนครก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งมาเล่าถวายท่านถึงเหตุการณ์ที่ตนรับประทานอาหารไม่ได้มา2 3วันแล้วเพราะความปฏิกูลเบื่อหน่ายอาหารตลอดร่างกายทุกส่วนของตนและผู้อื่น ทำให้เบื่อทั้งอาหารเบื่อทั้งร่างกายและเบื่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในอิริยาบถต่างๆนอนไม่หลับมองดูอาหารซึ่งเคยถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายจิตใจมาแต่วันเกิดก็กลายเป็นสิ่งปฏิกูลเหลือประมาณเกินกว่าจะฝืนรับได้ลงคอมองดูร่างกายของตนและของผู้อื่นเห็นเต็มไปด้วยความปฏิกูลทั้งสิ้นราวกับป่าชาผีดิบมาตั้งอยู่กับร่างกายทุกส่วนไม่มีเว้นส่วนใดว่าไม่เป็นปฏิกูลและป่าชาเสียเลยนอกจากเบื่อหน่ายอาหารแล้วยังทำให้เบื่อหน่ายตัวเองและเครื่องนุ่งผมที่หลับนอนต่างๆเบื่อหน่ายความเป็นอยู่เบื่อหน่ายโลกทั้งมวลไม่มีแม้สิ่งหนึ่งที่น่ารักชอบใจและชวนให้อยู่ในอิริยาบถต่างๆมักบ่นแต่น้ำลายเป็นประจำเพราะความปฏิกูลสัญญาคอยเตือนอยู่เสมอท่านอาจารย์ได้เมตตาอธิบายให้ฟังอย่างเผ็ดร้อนถึงใจเช่นกันจนอุบาสิกาคนนั้นยอมรับความสำคัญผิดต่างๆที่หลอกลวงตัวเองจนเลยขอบเขตความพอดีแห่งธรรมว่าเป็นความผิดโดยสิ้นเชิงนับแต่วันนั้นเวลาเธอมากราบเยี่ยมรับการอบรมท่านถามถึงเรื่องนั้นเธอก็กราบเรียนด้วยความเลื่อมใสและปฏิบัติตามท่านโดยสม่ำเสมอตลอดมาเรื่องทำนองนั้นก็ได้หายไปไม่มาปรากฏอีกเลยจึงเป็นเรื่องน่าคิดในวงปฏิบัติที่มักมีสิ่งแปลกๆแฝงขึ้นมากับบางรายอยู่เสมอทั้งผิดและถูกถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะแนวทางให้ก็อาจเห็นผิดไปได้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าถูกสติปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นต่อการปฏิบัติในธรรมทุกขั้นไม่ควรให้ห่างไกลการปฏิบัติแบบสบายเกินไปไม่ละเอียดถี่ถ้วนในกิจที่ควรทำอาจได้รับความสลดสังเวชและสมเพชเวทนาจากผู้อื่นเพราะความรู้ง่ายเห็นง่ายและจ่ายเร็วของตนโดยขาดการพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบก่อนนำออกใช้ก็ได้การปฏิบัติและผลที่ได้รับแทนที่จะเด่นเลยกลับด้อยลงเพราะความไม่รอบคอบเข้าทำลายข้อนี้ท่านนักปฏิบัติธรรมเราควรสนใจเป็นพิเศษหากไม่สุดวิสัยของสติปัญญาจริงๆอย่าให้มีขึ้นได้เนื่องจากทำไม่เหมือนโลกเพราะเป็นความละเอียดสุขุมต่างกันอยู่มากโลกคิดไม่ผิดพูดไม่ผิดและทำไม่ผิดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมฝืนคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทำแบบโลกย่อมผิดอย่างน่าสังเวชในทันทีทันใดเพราะความนิยมระหว่างโลกกับธรรมมีลึกตื้นยาวละเอียดต่างกันเช่นโลกเขาเรียนและสอนเป็นชั้นเป็นภูมิตามกฎและความนิยมเวลาสอบได้ต้องมีประกาศนียบัตรเป็นเครื่องแสดงและรับรองยืนยันตามชั้นที่สอบได้เพื่อความสะดวกในการงานจากวิชาที่สอบได้และเกียรติยศชื่อเสียงทางวิสัยของโลกที่นิยมกันแต่ธรรมะปฏิบัติของผู้บำเพ็ญจะคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทำแบบโลกเช่นสอบได้ให้คะแนนกันว่าได้สำเร็จขั้นนั้นภูมินั้นหรือได้สมาธิสมาบัติอรหัตมรรคอรหัตผลย่อมขัดต่อจารีตประเพณีของผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมกลายเป็นโลกและยาโปรนยิ่งกว่าโลกเสียอีกแทนที่จะน่าอนุโมทนาในกิริยาที่แสดงออกแต่กลับทำให้ผู้อื่นเอือมระอาไปตามๆกันเพื่อความราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติมุ่งอัดมุ่งทำเป็นที่อบอุ่นมั่นใจแก่ตนควรจะเป็นไปในทางสงบแม้จะสำเร็จจนถึงขั้นพระอรหัตผลก็รู้โดยทางสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวทิทโภวินยูหิแห่งความบริสุทธิ์ใจไม่แสดงออกแบบโลกๆอันเป็นความอยากหิวโหยย่อมเป็นการเทิดเกียรติทั้งแก่ตนและพระศาสนาอย่างสุขุมนุ่มนวลไม่แฝงไปกับความกระเทือนน้ำล้นฝั่งซึ่งสุดท้ายก็คือโลกเต็มเปอร์เซ็นต์ไม่มีธรรมของจริงตามคำกล่าวอ้างแม้กระพี้ติดแก่นที่เรียกว่าธรรมสมเพศเวทนาท่านผู้บรรลุธรรมแล้วผู้อื่นจะทราบได้หรือไม่โดยทางใดนั้นย่อมทราบได้โดยทางเหตุผลของการโต้ตอบสนทนาระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันและรู้ด้วยกัน 1. ทราบได้จากการบรรยายธรรมในภาคปฏิบัติทางจิตตภาวนา 1. ทราบได้จากการอธิบายธรรมให้ผู้มาศึกษาจิตตภาวนาที่กำลังติดขัดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามภูมิของตนจนเข้าใจหายสงสัยในจุดนั้นๆหนึ่งเช่นผู้ปฏิบัติกำลังติดขัดอยู่ในอวิชชาว่าขณะจิตจะหลุดพ้นจากอวิชชาจริงๆนั้นจิตปฏิบัติต่ออวิชชาอย่างไรจึง

ช่นเดียวกับผู้รู้อภิธรรมแท้แล้วแม้ไม่เรียนอภิธรรมอย่างกว้างขวางพิสดารก็ไม่สงสัยและไม่ติดอภิธรรมผิดกับผู้เรียนอวิชชาและเรียนอภิธรรมแต่ไม่รู้ตัวจริงของอวิชชาและตัวจริงของอภิธรรมเป็นไหนๆนอกจากทั้งเรียนทั้งรู้จริงแล้วแม้ไม่มีใครบอกก็เข้าใจเพราะผู้ไม่เข้าใจกับผู้เข้าใจธรรมเหล่านั้นอยู่ในฉากเดียวกันจึงหมดทางอยากรู้อยากเห็นว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอะไรต่อไปอีกเช่นเดียวกับเจ้าของโคอยากพบตัวโคแล้วติดตามรอยโคไปไม่ลดละจนถึงตัวโคย่อมหยุดตามรอยโคในขณะที่พบตัวโคทันทีฉะนั้นเมื่อท่านอ่านมาพระวหารป่ากรุณาให้อภัยผู้เขียนซึ่งเป็นป่าเอามากๆด้วยที่เพ้อไปไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เพราะภายในตัวพระป่ามีแต่ธรรมเพ้อจนหน้าเวียนศีรษะไม่ค่อยมีธรรมที่น่าเพลินแฝงอยู่เลยกรุณาปฏิบัติด้วยตัวเองจนรู้ขึ้นกับตัวนั่นแหละจะเป็นที่แน่ใจและภาคภูมิยิ่งกว่าการอ่านการฟังจากผู้อื่นเพราะการทราบจากคำบอกเล่าหรือตำรับตำราจำต้องตกอยู่ในห่วงแห่งความวิพากษ์วิจารณ์กว่าจะยุติลงปลงใจเชื่อได้ก็ต้องรบกับคำติชมที่เกิดขึ้นภายในอย่างหนักดีไม่ดีอาจแพ้ตัวเองได้โดยเข้าใจว่าตนเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะการตัดสินหรือการให้คะแนนจากการวิจารณ์นั้นก็ได้เพราะปกติจิตสามัญเรามักส่งออกข้างนอกมากกว่าส่งเข้าข้างในผลที่ได้รับจึงมักแพ้ตัวเองเสมอวิธีท่านแก้จิตท่านเองและหญิงคนนั้นให้คลายจากปฏิกูลสัญญาความเบื่อหน่ายในอาหารและในชีวิตความเป็นอยู่แห่งอัตภาพร่างกายของตนและของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับพวกเราที่กำลังตกอยู่ในปัญหานี้ซึ่งอาจจะเจอข้าววันใดก็ได้จึงได้นำมาลงไว้เล็กน้อยเท่าที่จำได้ดังนี้ขณะพิจารณาอาหารความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นท่านว่าท่านกับหญิงคนนั้นมีความรู้สึกต่ออาหารคล้ายคลึงกันคือพอพิจารณาเป็นปฏิกูลทั้งอาหารใหม่ที่กำลังผสมอยู่ในบาตรทั้งอาหารเก่าที่ผสมกันอยู่ภายในร่างกายและนำสิ่งเหล่านั้นมาเทียบเคียงกันโดยถือภายในเป็นหลักยืนตัวแห่งความปฏิกูลเมื่อพิจารณาหนักเข้าและเทียบเคียงกันหนักเข้าอาหารที่อยู่ในบาตรค่อยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นอาหารที่น่ารับประทานไปโดยลำดับจนกลายเป็นสิ่งปฏิกูลไปเช่นเดียวกับส่วนภายในอย่างชัดเจนและเกิดความสลดใจเบื่อหน่ายขึ้นเป็นกำลังแต่เดชะเวลานั้นท่านอยู่เพียงองค์เดียวจึงมีโอกาสได้พิจารณาแก้ไขกันเต็มความสามารถอยู่พักใหญ่จิตจึงได้ยอมรับความจริงและฉันได้ปกติธรรมดาแต่จะรอไว้ลงตอนท่านสั่งสอนหญิงคนนั้นซึ่งมีเนื้อธรรมอย่างเดียวกันนับแต่วันนั้นมาท่านจึงได้เห็นความผาดโผนของจิตว่าเป็นได้ต่างๆไม่มีประมาณและเพิ่มความระมัดระวังต่อการพิจารณาขึ้นอีกเพื่อความละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้อุบายพลิกแพลงหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันพันในจนเป็นที่แน่ใจต่องานนั้นๆไม่ให้ผิดพลาดไปได้จิตคนนับวันฉลาดแยบคายต่อการพิจารณาไม่มีสิ้นสุดเมื่อท่านมาพักอยู่วัดหนองผือก็มีหญิงคนดังกล่าวมาเล่าถวายซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันท่านจึงได้อธิบายให้เธอฟังในเวลานั้นบรรดาพระและเนรก็พลอยได้ฟังธรรมพิเศษจากท่านโดยยกท่านขึ้นเป็นต้นเหตุแห่งการแสดงว่าเรื่องทำนองที่โยมเป็นนี้อาตมาเคยเป็นมาแล้วและเข้าใจกลมารยาของกิเลสประเภทสวมรอยหรือประเภทบางเงามาแล้วถ้าเทียบก็นี่แลคือมหาโจรระดับคนชั้นผู้ดีซึ่งแต่งตัวสวยงามโก้หรูราวกับท้าวสกเทวราชและนางสุชาดามาจากแดนสวรรค์เดินผ่านผู้คนสังคมชั้นไหนไม่มีใครสงสัยว่าเป็นสัตว์นรกในร่างแห่งมนุษย์เลยเขาจึงสนุกอยู่และไปไหนมาไหนได้อย่างองอาจราวกับนักปราชญ์ในแดนมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีใครจับตัวได้ง่ายๆเพราะแผนการที่ทำนั้นเกินกว่าความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปจะนึกสงสัยนอกจากผู้มีในตาแหลมคมมีปัญญาฉลาดและได้รับการศึกษากลมารยาของผู้นี้ของพวกนั้นในทางนี้มาโดยเฉพาะเช่นเจ้าหน้าที่จึงจะรู้เท่าทันและจับตัวมาลงโทษได้นอกนั้นมาลูบศีรษะอาจนเกลี้ยงไม่มีผมเหลือค้างอยู่เลยกิเลสประเภทนี้มีลักษณะอย่างนั่นแหละมันคอยแทรกเข้ากับความปฏิกูลแห่งธรรมที่ปัญญายังไม่ถึงจนได้ส่วนความมุ่งหมายของธรรมที่พิจารณาให้เป็นปฏิกูลนั้นเพื่อตัดความโลภความหลงในอาหารซึ่งเป็นเครื่องผูกพันจิตใจให้กังวลหม่นหมองต่างหากมิได้เป็นปฏิกูลเพื่อส่งผลให้คนอดตายและฆ่าตัวตายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสพวกนี้มาบังเงาแห่งธรรมทำหน้าที่ของตนแบบโลกที่ถูกกิเลสชักจูงทำกันแต่เป็นปฏิกูลแบบธรรมคือส่วนปฏิกูลก็รับ

0: ทราบว่าเป็นปฏิกูลส่วนที่ต้องอาศัยก็ยอมรับว่าต้องอาศัยกันไปตลอดการของขันธ์ดังร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูลอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูลของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่เป็นข้าศึกต่อกันไม่ควรแยกจากกันโดยการไม่ยอมรับประทานอาหารซึ่งเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสประเภทสวมรอยหรือบางเงาส่วนผู้พิจารณาคือใจก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากสิ่งปฏิกูลนั้นไม่ได้มีส่วนแปดเปื้อนด้วยสิ่งดังกล่าวพอจะให้เกิดความเบื่อหน่ายเกลียดชังขนาดลงกันไม่ได้ธรรมคือความพอดีทุกแขนงของธรรมการพิจารณาทั้งหลายไม่ว่าส่วนใดหรือสิ่งใดก็เพื่อลงสู่ธรรมคือความพอดีไม่ปีนเกลียวการพิจารณาปีนเกลียวจนอาหารกับร่างกายและกับใจลงกันไม่ได้นั้นคือเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่สงสัยว่าเป็นสิ่งที่ควรติดใจและดำเนินต่อไปต้องพิจารณาจนความปฏิกูลทั้งข้างในข้างนอกลงกันได้ใจเป็นกลางอยู่สบายนั่นแลจึงถูกกับความมุ่งหมายของธรรมไม่ลำเอียงดังที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้ความปฏิกูลก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความลืมตัวที่ไปสำคัญว่าสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนี้อร่อยน่ารักน่ารับประทานนั่นเองเมื่อพิจารณาจนจิตผ่านความลืมตัวขั้นนี้ไปแล้วใครจะไปหาผามขอคอยเอาความปฏิกูลไปนิพพานด้วยเล่าเพราะเหล่านี้เป็นเพียงทางเดินเพื่อพระนิพพานอันเป็นธรรมไม่ก่อเกี่ยวข้องแวะกับสิ่งใดในสมมติเมื่อจิตติดความสวยงามก็เอาธรรมปฏิกูลมาแก้จิตติดชังก็เอาธรรมเมตตามาแก้ติดโลภ ก็พิจารณาความเห็นแก่ตัวจัดมาแก้กันติดหลงคำว่าหลงนี้ลึกซึ้งมากแต่จะอธิบายย่อๆพอได้ความเอาโอปนยิกะธรรมคือพิจารณาดูใจตัวลุ่มหลงกับสิ่งเกี่ยวข้องอันเป็นอุบายรู้ตัวและแก้กันไปโดยลำดับติดโกรธก็พิจารณาตัวโกรธที่กำลังเป็นไฟเผาตัวอยู่ภายในก่อนจะระบาดออกไปเผาผู้อื่นจนเห็นโทษแห่งความโกรธของตัวเมื่อพิจารณาแก้ถูกจุดสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยเบาลงและดับไปเองเพราะไม่มีเครื่องส่งเสริมมีแต่เครื่องตัดรอนกิเลสจะได้อาหารที่ไหนมาเลี้ยงให้อ้วนหมีพีมันสืบอายุต่อไปเมื่อไม่มีใครยินดีด้วยช่วยประคับประคองมันต้องตายแบบสัตว์ไม่มีเจ้าของแน่นอนไม่ต้องสงสัยเคยเห็นไม่ใช่หรือพระประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านส่งเสริมหรือท่านข้ามมาเล่าผลของท่านที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้างอัศจรรย์ไหมใครบ้างในโลกเสมอเหมือนท่านแต่พวกเราทำไมมีแต่พากันตั้งหน้าส่งเสริมประคองเลี้ยงดูมันจนเหลือเฟือแต่ตัวเองกลับจะตายยังไม่สนใจคิดกันบ้างบ้านเรือนตึกห้างร้านเรือนโรงต่างๆก็อยากได้ร้อยชั้นพันชั้นเครื่องประดับตกแต่งต่างๆก็อยากได้ดาวบนฟ้ามาประดับให้งามระยับจับตาถูกใจกิเลสตัวให้มีความอิ่มพอเงินทองก็อยากได้กองใหญ่สูงจดฟ้ามองมาจากทิศใดก็ให้เห็นแต่กองสมบัติของตนคนเดียวแม้สถานที่จะเต็มไปด้วยกองสมบัติจนเจ้าของไม่มีที่อยู่หลับนอนก็ยอมทนทุกข์เอาขอแต่ให้มีให้ได้อย่างใจกิเลสก็เป็นพอสามีภรรยาหญิงชายมีเท่าไรในโลกก็อยากเที่ยวกว้านมาเป็นของตัวคนเดียวไม่ยอมให้ใครมายุ่งเกี่ยวเพราะจะผิดใจกิเลสตัวมหาโลโภที่เป็นจอมโลกบนหัวใจว่าอย่างไรจะยอมอดตายไปกับความปฏิกูลจำพวกสวมรอยหรือจะยอมรับประทานไปตามความพอดีคือธรรมด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องแบ่งสรรปันส่วนอาตมาเคยเป็นมาแล้วและเคยรบจนเห็นดำเห็นแดงกันมาแล้วจึงกล้าพูดอย่างไม่อายและไม่กลัวใครจะว่าบ้าหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนี่แหละคือความรู้แฝงธรรมจงทำความเข้าใจไว้เสียแต่บัดนี้นักภาวนาที่เกิดความรู้ความเห็นไปต่างๆบางรายที่เป็นขึ้นในแง่ธรรมอื่นๆไม่มีผู้เตือนจนน่าสมเพชเวทนาของพาหิรชนและชาวพุทธด้วยกันก็เพราะความรู้ประเภทนี้นี่แหละนี่ยังดีมีผู้เตือนไว้ก่อนยังไม่ถึงขนาดยอมอดตายหรือร้องตะโกนว่าเบื่ออาหารเบื่อร่างกายของตัวเบื่อโลกที่เต็มไปด้วยของปฏิกูลเกลื่อนแผ่นดินถิ่นอาศัยตลอดที่นอนหมอนมุ้งส่งกลิ่นฟุ้งไปทั่วพิภพความจริงกลิ่นที่ว่านั้นไม่มีแต่เป็นขึ้นเพราะสัญญาความสำคัญหลอกลวงตนจนกลายเป็นความเชื่อมั่นจมดิ่งที่ยากจะถอนตัวนี่เป็นคำสรุปของการแสดงที่ชวนท่านจะยุติอันเป็นเชิงซักถามแล้วแสดงต่อไปเล็กน้อยก็จบลงพอการแสดงธรรมจบลงหญิงคนนั้นแสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใสราวกับไม่ใช่หญิงคนที่แบกทุกข์เพราะความเบื่อหน่ายมหาท่านนั้นเลย ถ้าที่จำได้ก็นำมาลงเพียงเล็กน้อยน่าเสียดายทำกันนี้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครที่ไหนมาก่อนเลยเพิ่งมาประสบเอาโดยบังเอิญตอนที่ท่านแสดงแก่หญิงคนที่มาเล่าถวายท่านเท่านั้นแต่ก่อนก็ไม่เคยมีใครมาเล่าถวายท่านพอได้ฟังบ้างเป็นขวัญใจทำนี้ผู้เขียนให้ชื่อว่าทำขวัญใจเพราะฟังแล้วจับใจไพเราะเหลือจะพรรณนาให้ถูกกับความจริงที่ท่านแสดงได้จากนั้นท่านก็ไม่เคยแสดงแก่ใครที่ไหนอีกเลยการทำวัดสวดมนต์ของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นกิจนี้คล้ายกับเป็นขนบธรรมเนียมที่ท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นพาบำเพ็ญมาคือวันปกติธรรมดาท่านไม่นับให้มีการประชุมไหว้พระสวดมนต์เลยจะมีเฉพาะวันอุโบสถปาติโมกข์เท่านั้นที่ท่านพาทำวัดก่อนลงอุโบสถเป็นประจำทุกอุโบสถวันธรรมดาแม้จะมีการประชุมอบรมพอถึงเวลาพระมารวมกันพร้อมแล้วท่านก็เริ่มทำบรรยายเป็นภาคปฏิบัติไปเลยทีเดียวตอนก่อนหรือหลังจากการอบรมท่านที่มีข้อข้องใจก็เรียนถามท่านได้ตามอัธยาศัยพอถามปัญหาจบลงท่านก็เริ่มชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจหลังจากการอบรมถ้าไม่มีปัญหาสอดแทรกขึ้นมาต่างก็พร้อมกันกราบเลิกประชุมและไปสถานที่อยู่ของตนเท่าที่ทราบมาที่ท่านไม่นัดประชุมทำวัดเช้าเย็นนั้นท่านประสงค์ให้พระเอ็นทำวัดและสวดมนต์ตามอัธยาศัยโดยลำพังจะสวดมากน้อยหรือถนัดในสูตรใดและเวลาใดก็ให้เป็นความสะดวกของแต่ละรายไปดังนั้นการทำวัดสวดมนต์ของท่านจึงเป็นไปโดยลำพังแต่ละรายตามเวลาที่ต้องการและเป็นภาวนาไปในตัวเพราะความระลึกอยู่ภายในอย่างเงียบไม่ได้ออกเสียงดังเช่นทำด้วยกันหลายคนบางองค์ท่านสวดมนต์เก่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็มีท่านว่าท่านเพลินไปกับบทธรรมที่สวดนั้นกว่าจะจบสูตรที่สวดในคืนหนึ่งจึงกินเวลานานท่านสวดตามความถนัดใจในสูตรต่างๆทั้งสูตรสั้นสูตรยาวสมัยท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านชอบสวดมนต์มากและสวดทีละนานๆขณะสวดจิตก็ไม่ได้กังวลไปกับอะไรมีความเพลิดเพลินไปกับบทธรรมที่สวดจนจิตสงบเย็นไปในเวลานั้นท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านสวดมนต์เก่งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งหมดความสามารถที่จะสวดได้ในเวลาป่วยหนักขณะที่ท่านเริ่มสวดจะได้ยินเสียงพรุ่มๆเบาๆเรื่อยไปไม่ขาดว่าขาดตอนจนจบการสวดซึ่งเป็นเวลานานหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาพักจำวัดซึ่งเป็นกิจประจำท่านจริงๆแต่ตกมาสมัยนี้ซึ่งเป็นสมัยคนฉลาดพระกรรมฐานทั้งท่านและเราซึ่งออกมาจากคนก็อาจจะฉลาดและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไปต่างๆเช่นเปลี่ยนเป็นแบบสุกเอาเผากินก็ไม่มีใครทราบได้ดังนั้นการไหว้พระสวดมนต์อันเป็นสิริมงคลและความดีงามแก่ตนและผู้อื่นที่ครูอาจารย์พาดำเนินมาจึงอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยเห็นเป็นของล่าช้าล่าสมัยและบั่นทอนความขี้เกียจอ่อนแอที่กำลังพอกพูนบนหัวใจให้น้อยลงได้ซึ่งจะขาดความสุขประจำนิสัยที่เคยได้รับจากสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประจำก็เป็นได้ส่วนท่านที่พยายามตะเกียกตะกายตามปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาก็ขอเทิดทูนไว้บนศีลเกล้าสมความเมตตากรุณาที่ท่านได้อุตส่าห์อบรมสั่งสอนด้วยความเอ็นดูตลอดมาทั้งนี้พอทราบได้ในเวลามีท่านผู้ใดก็ตามประพฤติผิดพลาดทั้งภายในภายนอกขณะที่มาอยู่อาศัยใต้ร่มเงาแห่งความเมตตาของท่านจะถูกดูดาสั่งสอนไปตามกรณีไม่ปล่อยให้หมักดองไว้จนกลายเป็นไอเสียไปนานขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆเกี่ยวกับพระกรรมฐานขออภัยเรียนตามความจริงที่เป็นไปโดยมากพระกรรมฐานสายนี้รู้สึกจะคร่ำครึอยู่มากเกี่ยวกับพิธีการหรือขนบธรรมเนียมต่างๆของสังคมดังนั้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาในงานพิธีต่างๆจึงอาจได้พบเสมอในความไม่สันทัดชัดเจนของพระกรรมฐานสายนี้ที่แสดงอาการเก้อเก้อเขินๆอยู่ในพิธีนั้นเช่นงานศพงานสวดมนต์ฉันชาเป็นต้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาเฉพาะวงคณะพระกรรมฐานด้วยกันก็ดีมาสับปนกับพระอื่นๆที่ท่านมีความสันทัดชัดเจนในพิธีนั้นๆก็ดีความระเกะระกะไม่น่ารู้ต่างๆจะมารวมอยู่กับพระกรรมฐานทั้งสิ้นบางทีท่านผู้เป็นเจ้าภาพอาจทนอายแขกเรือทั้งหลายที่อุตส่าห์สละเวลามาให้เกียรติในงานไม่ได้ก็มีเพราะท่านไม่เคยชินกับสังคมและพิธีการต่างๆว่านิยมกันอย่างไรบ้าง เนื่องจากท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าพิธีและสังคมต่างๆที่ประชาชนนิยมกันอยู่แต่ในป่าในเขากับพวกชาวป่าชาวเขาซึ่งไม่ค่อยมีพิธีและขนบธรรมเนียมสำคัญๆอะไรนักเวลาถูกนิมนต์มาในงานต่างๆในบ้านใหญ่เมืองหลวงจึงมักปฏิบัติไม่ถูกกับกาลเทศะที่โลกนิยมกันท่านไม่ทราบจะจับได้สายศีลมือไหนจับพัดมือไหนชักบางสกุลมือไหนอย่างไรจึงจะถูกตามความนิยมบางครั้งท่านยังจับพัดเอาข้างในของพัดออกข้างนอกและเอาข้างนอกของพัดเข้ามาข้างในจนประชาชนและคณะลูกศิษย์ที่นั่งดูอยู่ทนไม่ได้ต้องหันหน้าเข้าฝาก็มีเพราะอายแทนท่านส่วนท่านเองยังคงอยู่สบายและวางเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ประชาชนทนดูไม่ไหวแทบมุดศีรษะลงพื้นไปตามๆกันพระกรรมฐานท่านเป็นอย่างนี้เองผู้เขียนนี้ก็ตัวสำคัญที่ถูกนิมนต์ไปขายหน้าเจ้าภาพและคณะลูกศิษย์บ่อยที่สุดโดยมากในกรุงเทพที่ถูกนิมนต์มาในงานศพบ้างวิธีอื่นๆบ้างขอร้องไม่ให้นิมนต์มาเพราะจะมาขายหน้าลูกศิษย์เปล่าๆก็ไม่ฟังไปนิมนต์มาจนได้สุดท้ายก็ขายหน้าจริงๆด้วยแต่ก็ไม่ยอมเข็ดกันยังขยันไปนิมนต์อยู่เสมอเรื่องเช่นนี้แม้คณะลูกศิษย์พอจะทนอายแทนได้แต่อาจารย์เองก็ทนอายไม่ไหวจึงไม่อยากมาคิดดูก็เหมือนจับปลิงป่าโยนเข้าในสังคมมนุษย์เราดีๆนี่เองจะสวยงามน่าดูที่ตรงไหนมีแต่จะน่าอายทั้งสองฝ่ายนั่นเองขนาดโดนเอายังไม่จำจึงโดนบ่อยกระทั่งทุกวันนี้งานไหนงานนั้นเป็นไม่พ้นไปได้เมื่อคิดถึงหมู่เพื่อนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่อาจถูกนิมนต์มาในพิธีต่างๆในเมืองหรือในกรุงจึงอดจะอายไว้ก่อนแต่นั่นเนินไม่ได้อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าพระกรรมฐานสายนี้ถูกนิมนต์แล้วต้องเป็นทำนองดังกล่าวแน่นอนเพราะทราบเรื่องของกันและกันได้ดีว่าคร่ำครึจริงๆเนื่องจากไม่ได้สำเนียกศึกษาทางนี้มาก่อนพอถูกนิมนต์ทีไรจึงต้องโดนเอาแทบทุกงานและทุกองค์ไม่ว่าแก่หรืออ่อนพรรษาบางทีเสร็จงานแล้วออกมาลูกศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์สงสารยังตามมากระซิบบอกว่าท่านทำไมทำอย่างนั้นน่าอายจริงๆแต่ท่านเองยังไม่ทราบว่าทำผิดอะไรซะอีกจนเขาต้องกระซิบบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นต่อไปมันผิดเดี๋ยวเขาจะขโมยหัวเราะเอาวันนี้ผมก็น่าชาไปบ้างเหมือนกันพอเห็นท่านทำซึ่งพระที่นี่ท่านไม่ได้ทำกันอย่างนี้พอไปทีหลังก็โดนอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าอีกแล้วยิ่งกว่าเด็กซะอีกไม่รู้จักจดจำบ้างเลยเรื่องเป็นอย่างนี้แหละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AIS ค่าออดิโอ PID0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์ hluangta.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อจากนี้ไปท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุปุญญสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พูดอย่างนี้เราก็ยังระลึกได้ที่ตอนจะไปร้อยเอ็ดกลางคืนนะมาฝันนอนก็คือตอนเช้าก็ไปร้อยเอ็ดพอนอนกลับไปปรากฏว่าท้าวสักกะเทวราชมาขอฟันเราสี่ดีมันกำลังโยกคอเจ็บแต่เราไม่บอกคือมันเป็นครูสอนเราแล้วก็ไปถอนที่โรงพยาบาลแยกกันใหญ่หายเงียบเลยฟันสองสี่ไปหมดเลยทางการบาดเจ็บเงียบเจ็บอยู่ที่เราไม่ออกเฉยไม่ได้บอกใครให้ทราบถ้ามันออกแล้วเราถึงจะเก็บเอาไว้เป็นสาธารณประโยชน์แล้วว่าพอดีคืนวันนั้นมันก็ฝันอะไรอีกแล้วดีก็ดีพ่อก็คือจะไปด้วยตอนเช้าก็คืนมาที่ฝันว่าท้าวสักกะเทวราชมาขอฝันสี่มันกำลังโยกคลอนเก็บเราก็รู้สึกว่าโปร่งใจให้นะในขณะที่ฝันนะพอตื่นขึ้นมาฝันถ่ายแล้วไม่ทราบหายไปไหนแต่ว่าตื่นลงไปหรือเที่ยวลงไปก็ไม่ปรากฏความรู้นะตื่นขึ้นมาไม่เห็นเลยฝันสี่แล้วหายไปจนกระทั่งสว่าง พี่เป็นท้าวสักกัดเทวราชมาขอฝันมันก็แปลกอยู่นะมันฝันนะไม่ใช่นักภาวนาฝันว่ามาขอฝันชื่อนี้ไปแล้วก็รู้สึกว่าโปร่งใจให้ได้เข้าฝันพอตื่นนอนขึ้นมาฝันชื่อที่หายเลยไม่ทราบหายไปไหนว่าจะได้คืนลงไปหรือเกิดเงียบให้ปรากฏหาขายไปเฉยอันนี้ก็แปลก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เราอยากพบอยากเห็นพุทธบริษัทที่นับถือพุทธศาสนาได้รู้ได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกเพียงใดในทางจิตใจไม่ใช่เพียงดูตัวหนังสืออ่านเรื่องราวของธรรมองค์ของธรรมแท้ไม่ได้สัมผัสจิตอันนั้นก็ยังไม่จัดว่าเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมหมายถึงจิตใจที่สัมผัสกับธรรมเช่นเดียวกับลิ้นของเราสัมผัสกับรสชาติแห่งอาหารชนิดต่างๆพร้อมทั้งการรับทานอาหารประเภทนั้นๆเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายทั้งรู้รสเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยอร่อยประการใดทั้งความอิ่มหนำสำราญจากอาหารนั้นๆ นี่เป็นการเข้าถึงอาหารถ้าคุณเราพูดอาหารอย่างแท้จริงไม่สงสัยไม่ว่าใครจะรับทานอาหารประเภทใดอยู่ในสถานที่ใดเพศใดก็ตามถ้าลงอาหารได้เข้าถึงชิวหาประสาทจนกระทั่งผ่านธาตุผ่านขันธ์ลงไปโดยสมบูรณ์แล้วนั้นจะไม่มีใครสงสัยอาหารประเภทนั้นเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับประเภทอาหารนี่เราอ่านตั้งแต่วิธีทำครัวอาหารชนิดนั้นชนิดนั้นทำอย่างนั้นอย่างนั้นผสมอย่างนั้นมีอันนั้นมาผสมอย่างนั้นอันนั้นเท่านั้นในที่นี้เราได้อ่านตั้งแต่ตำราทำครัวตัวเราเองก็หัดทำบ้างทำครัวแต่รสเวลาปรากฏขึ้นมาจากการทำครัวนั้นมักจะเผ็ดเค็มเปรี้ยวเกินพอดีไปเสียทุกอย่างเพราะเราไม่ชำนาญนี่ก็ไม่เรียกว่าผู้ทำครัวดีเราแยกมาเป็นด้านธรรมะเราก็ปฏิบัติธรรมบ้างเหมือนกันเช่นนั่งสมาธิภาวนาตามแบบของพระพุทธเจ้าหรือเยี่ยงอย่างของสาวกที่ท่านพาดำเนินมาแต่เราก็ไม่ทราบวิธีแห่งการทำสมาธิภาวนาพอที่จะให้มีความสงบร่มเย็นภายในใจปรากฏรสชาติแห่งธรรมขึ้นมากับใจหรือสัมผัสใจของเรามากน้อยพอให้เป็นที่เข้าใจหรือซึ้งใจว่าอ้อธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อทำสำเร็จเป็นขั้นๆเหมือนอย่างอาหารประเภทต่างๆแล้วก็มีรสมีชาติเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราอยากพบอยากเห็นอย่างนี้ความไม่ปรากฏรสชาติแห่งธรรมทั้งหลายสัมผัสใจมากน้อยเลยนั้นมันไม่ซึ้งใจความนับถือศาสนาก็ไม่ซึ้งไม่แน่นหนามั่นคงอาจมีความเอ็นเอียงได้ด้วยจากอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือยั่วยวนยุแย มีการมีความหวั่นไหวได้แต่ถ้าจิตซึ่งเป็นเหมือนลิ้นนะเข้าสัมผัสรสแห่งธรรมมากน้อยเป็นสักขีพยานหรือเป็นประจักษ์ไปแล้วนั้นใครจะว่าอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาจิตใจจะไม่หวั่นไหวไปเลยเพราะหลักความจริงมากน้อยได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของเราจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ท่านว่าอจรศรัทธาคือศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนเป็นศรัทธาที่แน่นหนามั่นคงฝังลึกเท่ากับชีวิตจิตใจหรือยิ่งกว่านั้นเพราะรสแห่งธรรมได้เข้าสัมผัสจิตจากการปฏิบัติเราไม่ต้องพูดถึงธรรมะขั้นสูงหรืออาหารชั้นสูงแหละอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเราธรรมดาคือสมาธิขอให้ใจได้รับความสงบจากการทำสมาธิบ้างพอเป็นเครื่องสะดุดใจรสแห่งสมาธิก็เป็นรสที่จะซึ้งถึงจิตใจได้ตามขั้นภูมิของธรรมเหมือนกันดังนั้นการแสดงธรรมจึงมักจะเน้นหนักไปทางด้านปฏิบัติเพื่อให้เห็นตามความจริงแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยพระเมตตาสุดส่วนอยากให้โลกได้รู้ได้เห็นธรรมตามพระองค์ท่านเพียงเราอ่านตามตำรับตำราจำนั้นจำนี้ก็พอปลูกศรัทธาเป็นเครื่องเตือนสติสตังเราไปบ้างแต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนภาคปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นขึ้นกับตัวเองนี่เป็นแก่นสารนี่เป็นหลักเกณฑ์มั่นคงมากทีเดียวจิตที่จะเข้าถึงอจรศรัทธาได้ก็ต้องเป็นจิตที่สัมผัสกับธรรมเป็นที่แน่ใจอัศจรรย์นี่ได้เคยปฏิบัติมาไม่ลืมถ้าพูดถึงเรื่องจิตแล้วจะลืมอันใดก็ตามเช่นเป็นนักที่หลงที่ลืมอย่างทุกวันนี้ก็ตามนี่เป็นเรื่องของโลกมันลืมได้เป็นธรรมดาสัญญาวาสวิมุตติความจดจำเป็นสิ่งที่เคลื่อนคลาดหรือเป็นสิ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปได้อันว่าแต่จิตใจของเราที่เกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมนั้นถ้าไม่ตายเสียเมื่อไหร่ความฝังแห่งความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาฝังอยู่กับใจเองไม่ทราบว่าจะลืมได้อย่างไรลืมไม่ได้แล้วเริ่มต้นปฏิบัติเป็นอย่างไรพูดถึงเรื่องตัวเองเคยเป็นอย่างนั้นเริ่มปฏิบัติภาวนาพุทโธไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาภาวนาถามครูอาจารย์ท่านก็บอกว่าภาวนาพุทโธนั่นแหละแล้วถามภาวนาพุทโธภาวนาก็พุทโธให้ใจรู้อยู่กับพุทโธนั่นแล้วก็ไปทำเวลาทำที่แรกเราไม่เคยรู้เคยเห็นมันก็ไม่ขาดหมายก็นึกแต่พุทโธพอนึกพุทโธหนักเข้ากระแสของจิตค่อยตะล่อมตัวเข้ามาทำให้เป็นข้อสังเกตเป็นความสนใจกับอาการของจิตที่ค่อยตะล่อมตัวเข้ามาสู่วงแคบถ้ายิ่งพุทโธหนักเข้าจิตก็หดตัวเข้ามาจนกระทั่งถึงองค์แห่งความรู้แท้คือรู้อย่างแน่วเลยไม่คิดไม่ปรุงเรื่องอะไรทั้งหมดทีนี้คำว่าพุทโธเลยหายไปเหลือแต่ความรู้ที่อัศจรรย์ในเวลานั้นแต่ที่รวมอยู่นานไม่ได้เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นจิตประเภทนั้นเลยเกิดความตื่นเต้นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาซึ่งเป็นการเขย่าความรู้อันนั้นให้เคลื่อนจากฐานเดิมถอยออกมาเสียพอให้เกิดความเสียดายพอภาวนาทีหลัง ก็มีแต่จะเอาให้เป็นแบบนั้นจะเอาให้เป็นแบบนั้นจะลืมคำว่าพุทโธไปเสียภาวนาก็มีแต่ว่าจะเอาให้ได้อย่างนั้นจิตเลยไปคาดไปหมายอยู่กับผลที่เกิดขึ้นแล้วและผ่านไปแล้วตั้งแต่วันก่อนโน้นในวงปัจจุบันที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นเช่นนั้นไม่สนใจเลยไม่เกิดอีกมีความเสียดายเป็นกำลังทั้งที่เรียนหนังสืออยู่เป็นอย่างนั้นแล้วโดยลำดับลำดามมาไม่ลืมแม้แต่เรียนหนังสือจิตนั้นก็อยู่กับหนังสืออยู่กับหน้ากระดาษที่เรียนนั่นไม่ออกไปไหนเลยนี่พอมาภาวนาพุทโธมันก็เข้ามาอยู่กับพุทโธแต่เพราะความเรียนยังไม่พอกับความต้องการก็เลยพยายามเรียนทั้งๆที่อยากจะออกปฏิบัติเราคิดคาดไว้ว่าถ้าเราเรียนได้มากพอสมควรก็จะรู้แนวทางการปฏิบัติก็จะสะดวกสบายจึงต้องเรียนแต่ความจริงกับความคาดหมายไว้มันเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันเวลามาปฏิบัติแล้วเรียนมามากน้อยในขณะนั้นเราจะนำมาเกี่ยวข้องกับทางด้านปฏิบัติคือนำปริยัติที่เราเรียนมานั้นมาเกี่ยวข้องกับปฏิบัติของเรานี้ไม่ได้เลยกลายเป็นสัญญาอารมณ์วุ่นวายไปหมดไม่ทำจิตให้สงบลงได้จึงต้องปล่อยหมดเรียนมามากน้อยเหมือนก็ไม่ได้เรียนนี้ทำอันเดียวคือพุทโธเป็นหลักใจอยู่ทั้งนั้นเรียนอยู่กับพุทโธไม่ปล่อยไม่วางพยายามทำจนกระทั่งจิตมีความสงบเยือกเย็นลงได้ตามความต้องการเมื่อจิตมีความสงบลงไปเรื่อยๆก็ย่อมเป็นการสร้างฐานของจิตให้เป็นความมั่นคงยิ่งขึ้นและกลายเป็นฐานแห่งสมาธิขึ้นภายในจิตใจทั้งๆที่จิตไม่ได้รวมลงสู่สมาธิแต่ฐานของจิตกำหนดเมื่อไรก็เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นฐานที่มั่นคงนั่นมีเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วเพราะมีรากฐานเป็นพื้นรองรับอยู่แล้วเวลาสงบก็สงบลงไปถึงฐานนั้นถอยออกมาจากฐานนั้นแล้วฐานนั้นก็ยังมีอยู่เราคิดอ่านไตรตรองเรื่องราวอะไรได้ธรรมราธรรมราฐานนั้นก็ไม่ลดละแห่งความแน่นหนามั่นคงของตนมันจำได้ขนาดนั้นเรื่อยจนเราต้องการให้สงบเมื่อไหร่ต่อจากนั้นแล้วไม่ต้องกำหนดบริกรรมพุทโธไม่อาศัยบริกรรมทำบริกรรมบทใดมาเกี่ยวข้องจิตเลยเพราะจิตสามารถตั้งตัวได้พึ่งตัวเองได้โดยไม่ต้องถ้าเป็นคนก็โดยไม่ต้องอาศัยไม้เท้าเด็กก็ไม่ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเดินไปได้ตามสภาพของเด็กเพราะสามารถทรงตัวได้แล้วจิตเมื่อสามารถทรงตัวได้ไม่ก็ไม่ต้องอาศัยบทคำบริกรรมต่างๆเข้ามากำกับจิตก็ทรงตัวได้อย่างสบายเวลาจะให้ระงับดับความคิดปรุงทั้งหลายเข้าสู่ความสงบกำหนดไม่กี่นาทีก็ลงได้อย่างได้ตามต้องการทั้งที่แต่ก่อนจิตนี้วอกแวกคลอนแคลนฝึกผลอบรมบังคับบัญชานี้มากยากที่สุดไม่มีอะไรเกินจิตแต่พอมีหลักเป็นที่ยึดของตัวแล้วก็อยู่ด้วยความสงบเย็นใจหากจะเข้าสู่ความสงบจริงๆก็เข้าได้อย่างรวดเร็วว่าจิตเป็นสมาธิถ้าเราจะให้ชื่อคือมีความแน่นหนามั่นคงประจำตนอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จะเข้าสมาธิภาวนาหรือไม่ก็ตามฐานของความมั่นคงที่มีอยู่ภายในจิตนั้นไม่ละตนเองแต่ความสงบอันนี้ก็มีรสชาติพอที่จะทำความลุ่มหลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำคอยตักเตือน ให้สติอยู่บ่อยๆจึงมากติดสมาธิเพราะสมาธิคำว่าสมาธินี่คือความสงบของใจเมื่อสงบแล้วไม่อยากทำอะไรไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรดูอย่างนั้นสบายดีไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าหนักเข้าหนักเข้าก็เข้าใจว่ามรรคผลนิพพานก็คือจิตดวงนี้จะต้องเป็นมรรคผลนิพพานแล้วกำหนดเอาเฉพาะจิตดวงเดียวเท่านั้นเพราะเข้าใจว่าจิตดวงนี้จะเป็นผู้บริสุทธิ์จิตดวงนี้จะเป็นมรรคผลนิพพานเลยไม่ต้องคิดอ่านใจตรองอะไรในทางปัญญาเพราะไม่ทราบว่ามีอะไรอย่างลึกลับที่เกี่ยวโยงกันอยู่กับจิตซึ่งกำลังของสมาธิไม่สามารถจะทราบได้มีอยู่เยอะนั่นท่านผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมาให้สติมาเตือนให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาสมาธินั้นเทียบเหมือนกับเครื่องทำครัวเราเตรียมพร้อมหมดแล้วเราจะทำอาหารประเภทใดก็ได้เครื่องทำครัวมีพร้อมอย่างสมบูรณ์แต่เมื่อเราไม่ประกอบให้เป็นอาหารแล้วเครื่องทำครัวก็เป็นเครื่องทำครัวผักก็เป็นผักปลาเป็นปลาเนื้อเป็นเนื้อหอมเป็นหอมอะไรก็เป็นอันนั้นอยู่นั้นไม่สำเร็จเป็นอาหารเป็นแกงเป็นอะไรได้เมื่อเทียบสมาธิเป็นอย่างนั้นคือพร้อมแล้วที่จะให้เกิดปัญญาพร้อมแล้วที่จะหนุนปัญญาให้มีความฉลาดคล่องแคล่วว่องไวเพราะนี่เป็นกำลังแต่เมื่อเราไม่ได้นำออกไปใช้ปัญญาก็ไม่เกิดความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทก็ไม่มีพอเราถอยออกจากสมาธิพิจารณาทางด้านปัญญาจะพิจารณาเรื่องขันเช่นรูปประขันมีอะไรบ้างจิตมันแจ้งไปได้ละเอียดละออเพราะมันเหมือนกับว่าหิวกระหายอยู่แล้วอยากจะพิจารณาเพียงแต่เจ้าของโง่ไม่พาพิจารณาเท่านั้นจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันขันใดรูปประขันรูปประขันมีอะไรแต่ยังไงรูปอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องติดแนบไปเพราะนี้เป็นหลักธรรมชาติที่จะแยกจากกันไม่ได้พิจารณาอะไรก็ซึ้งพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆทั้งซึ้งทั้งเพลินการพิจารณาในขันธ์ทั้ง5นี้ขันธ์ใดเป็นที่เหมาะกับจริตจิตใจของตนในการพิจารณาจิตมักจะพิจารณาขันธ์นั้นมากกว่าขันธ์อื่นแต่แล้วก็เชื่อมโยงถึงกันคือเกี่ยวโยงถึงกันตลอดเพราะฉะนั้นผู้พิจารณาจึงไม่จำเป็นจะต้องไล่เรียงไปให้พิจารณารูปแล้วพิจารณาเวทนาพิจารณาสังขารอย่าไม่ต้องพูดเหมือนกับไฟได้เชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปหมดปัญญาเหมือนกับไฟอาการต่างๆซึ่งเป็นเครื่องพิจารณานั้นเหมือนกับเชื้อไฟยังติดใจอยู่ที่ตรงไหนขัดข้องที่ตรงไหนจิตจะปัญญาจะซึมซาบไตรตรองไปตามอาการนั้นๆจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองโดยไม่ต้องบอกให้ปล่อยรู้ชัดแล้วมันหายสงสัยหายกังวลเองอันนี้ไม่ลืมจิตเป็นมายังไงตั้งแต่เริ่มแรกปฏิบัติตั้งแต่เป็นจิตที่ไม่เคยฝึกฝนอารมณ์ไปยังไงก็รู้ถูกผลอารมณ์จนเป็นสมาธิแล้วความเป็นอยู่ของจิตที่เป็นสมาธิเป็นอย่างไรก็ไม่ลืมก้าวถึงขั้นปัญญาจิตที่เป็นอยู่ในขณะที่กำลังดำเนินปัญญานั้นจิตเป็นยังไงปัญญามีความเคลื่อนไหวอย่างไรสติเป็นอย่างไรอย่างนี้ไม่ลืมเลยพิจารณาสิ่งใดเข้าใจอยู่ในสถานที่ใดในธรรมสำคัญไม่ลืมเป็นสิ่งที่ประทับใจเช่นเดียวกับเราอัดเทปเอาไว้ฝังนั้นฝังภายในใจหมดอันนี้ไม่ใช่ความจำเป็นความซึ้งความซึ้งกับที่มันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วจำไม่จำมันก็ไม่ลืมความจำธรรมดาเช่นอย่างเราจำบทบาทคาถาบาลีท่องได้นะโมอิติปิโสเหล่านี้อันนี้เป็นอย่าง ความเข้าใจด้วยความซึ้งใจนี้เป็นอีกอย่างอันนี้ไม่ลืมเพราะอันนี้เป็นองค์สัจธรรมแท้องค์สัจธรรมไม่มีการหลงลืมนอกจากจะตายเสียเท่านั้นนี่พูดถึงเรื่องปัญญาเมื่อปัญญาได้ก้าวเดินออกไปแล้วจะเห็นที่นี่วิเลศลึกลับที่เคลือบแฝงอยู่กับจิตที่ว่าสงบในทางสมาธินั้นพอปัญญาคุ้ยเขี่ยขึ้นมาเท่านั้นเราจะเห็นสิ่งเคลือบแฝงอยู่ภายในจิตมากมายก่ายกองซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันและถอดถอนกันทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้ยังเข้าไปตรงไหนเห็นเหตุเห็นผลสิ่งนั้นหลุดลอยไปสิ่งนั้นหลุดลอยไปและจิตใจยิ่งเบาขึ้นไปโดยลำดับเพราะขาดจากความกดท่วงหรือกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญานี่จะทำเป็นเหตุให้ปัญญาเพลินก็เพลินตรงนี้เพราะเห็นผลชัดๆยิ่งกว่าสมาธิสมาธิมีแต่ความสงบอันนี้มีการถอดการถอนอันใดที่ขัดข้องอยู่ที่ตรงไหนถอดถอนได้ด้วยการพิจารณาแล้วคุ้ยเขี่ยหาจนเจอกันว่าจุดไหนสงสัยอันใดภายในจิตคุ้ยเขี่ยขุดค้นจนเจอเมื่อเจอแล้วก็นั่นแหละคือเจองานแล้วทีนี้และทำงานกันทั้งวันถ้าไม่เข้าใจก็เอากันทั้งวันยังไม่เข้าใจปล่อยวางกันไม่ได้ก็ต้องเอากันทั้งคืนกี่วันกี่คืนก็ต้องได้หมุนติ้วอยู่ในอันเดียวนั่นแหละเพราะอันนั้นเป็นสำคัญถ้าถอนอันนี้ไม่ได้ก็ถอนกิเลสไม่ได้อันนี้เป็นกิเลสประเภทหนึ่งแล้วไม่มีทางที่จะผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้มันก็ไม่ถอนตัวเพราะฉะนั้นการพิจารณาเพื่อความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็หายสงสัยการหายสงสัยนั่นแหละคือการถอนตัวออกมาแล้วถอนกิเลสออกมาแต่ละประเภทภายในจิตจิตก็ยิ่งเพลินเพราะเห็นรายได้ที่ปรากฏขึ้นภายในใจของภายในการด้วยการพิจารณาฉันเรียกว่าปัญญาถึงเวลาที่ควรจะพักงานเข้าสู่สมาธิก็พักเสียนี่หมายถึงความราบรื่นสม่ำเสมอในการพิจารณาแต่สำหรับเราเองมันผาดโผนนี่ใช้ผาดโผนถ้าจะเข้าสมาธิแล้วติดสมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่อยากออกพิจารณาจิตออกส่งออกมาสู่โลกนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกกระทบกระเทือนเหมือนคนขี้เกียจออกไปตากแดดบ้างตากลมบ้างตากฝนบ้างไม่ได้คอยแต่จะเข้าร่มแล้วกล่อมกันด้วยหมอนก็นี่สมาธิประเภทนี้เรียกสมาธิขี้เกียจไม่หารายได้ไม่คุ้ยเขี่ยหาสิ่งที่คุ้ยเขี่ยหาสิ่งที่ติดทันหรือเสียดแทงจิตใจตนด้วยปัญญาเมื่อได้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็ย้อนกลับมาเห็นโทษของสมาธิที่อยู่เฉยๆนอนตายเฉยๆว่างั้นว่าตัวเองไม่พิจารณาอะไรแต่ก่อนทำไมไม่พิจารณาเพราะเข้าใจว่าจิตนี้เป็นมรรคผลนิพพานก็เหมือนดังว่าไม้ต้นนี้แหละเป็นไม้เนื้อแข็งจะต้องเป็นบ้านเป็นเรือนได้อย่างสวยงามก็เพราะไม้ต้นนี้แต่แล้วก็ตัดเอาไม้ต้นนั้นทั้งต้นมาทิ้งเฉยๆมันก็เป็นไม้ทั้งต้นมันไม่เป็นกระดานไม่เป็นอะไรๆให้เลยจะเป็นขื่อเป็นค้างเป็นตรงเป็นจันทันเป็นข้าวอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไม่ได้เพราะเราไม่ได้เจริญในเพราะเราไม่เรื่อยไม่ถากออกให้เป็นจิตนี่แหละจะเป็นตัวผลนิพพานมันก็เหมือนกับไม้ต้นนี้แหละจะเป็นบ้านเป็นเรือนมันก็เป็นไม่ได้เมื่อไม่ได้เรื่อยให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องการชนิดไหนไม้ความหนาบางของไม้สั้นยาวขนาดไหนต้องเรื่อยต้องทำตามความต้องการไม้นั้นถึงจะแปรรูปไปตามลำดับธรรมดาจนกลายเป็นแผ่นกระดานออกมาแล้วยกขึ้นไปเป็นบ้านเป็นเรือนได้จิตใจนี่ก็เหมือนกันเราไม่เจริญในด้วยสติปัญญาให้รอบครอบขอบคิด กิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในนั้นมันก็เช่นเดียวกับไม้ต้นนั้นน่ะมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นเต็มไปหมดจะเอาไปทำบ้านทำเรือนได้ไงไม้ทั้งท่อนอันนี้จิตทั้งท่อนเต็มไปด้วยกิเลสฝังจมอยู่ภายในนั้นเจ้าจะเป็นมรรคผลนิพพานได้อย่างไรมันต้องในเจรนายกันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างละเอียดละออเข้าใจตรงนั้นเข้าใจตรงนี้ด้วยปัญญาเข้าใจมากน้อยเพียงไรกิเลสก็ขาดไปขาดไปขาดไปเดินแบบยิ่งเห็นคุณค่าแห่งการพิจารณาเห็นคุณค่าแห่งการตอบถอนและเห็นโทษแห่งการหยิบเฉยในทางสมาธินั่นแหละตอนที่จิตมันจะเตลิดเปิดเปิงพอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นขั้นสติปัญญาอัตโนมัติไม่ต้องคิดไม่ต้องบังคับมันคิดมันค้นมันที่นี้พิจารณาของมันเองนั่งยืนเดินนอนอยู่ที่ไหนเต็มไปด้วยความเพียรคือกับงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยปัญญาเวลาเวลานาทีเดือนปีจึงไม่มีในความรู้สึกอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ทำงานนั่งอยู่ก็ทำงานใครยุ่งกวนไม่ได้ถ้าเราได้ถึงงานประเภทนี้แล้วยุ่งกวนกับใครไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครไม่ได้ขาดงานเดินบิณฑบาตก็ทำงานอันนี้ไปตลอดสายจนกระทั่งกลับออกมาจำเป็นจริงๆที่จะพูดก็พูดเสียแต่มือไม่ปล่อยงานพอหยุดพูดปั๊บก็ทำงานทันทีเหมือนกับเราเขียนหนังสือพูดกับใครก็พูดแต่มือไม่ปล่อยดินสอไม่ปล่อยปากกาจ่ออยู่นั่นแหละพอเสร็จเรื่องพูดแล้วก็เขียนแค่ๆนี่ก็เหมือนกันทำงานอยู่ตลอดกิเลสก็ค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปเข้าใจได้ชัดภายในจิตว่าออกกิเลสประเภทนี้สิ้นไปแล้วเพราะอุบายปัญญาชนิดนี้กิเลสประเภทนี้สิ้นออกไปแล้วจากใจเพราะอุบายปัญญาประเภทนี้เพราะปัญญาเรื่อยสิ้นไปแล้วกิเลสประเภทนี้สิ้นแล้วอย่างนี้สิ้นแล้วอย่างนั้นสิ้นแล้วสิ้นแล้วเพราะปัญญาเลื่อยไปจนไม่มีอะไรเหลือรูปประขันก็รอบด้วยปัญญาพอถอนกันออกแล้วจากอุปาทานในรูปประขันเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็รู้รอบแล้วด้วยปัญญาไม่มีอะไรมีแต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวของมันอยู่มันจะมีโอกาสมาเป็นเราเป็นของเราได้ไง

มั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนเป็นของตนจิตมันก็ยิ่งซึ้งยิ่งเห็นได้ชัดไม่ต้องบอกมันสลัดของมันเองเนี่ยปัญญาขั้นนี้ต้องออกทราบชัดจริงๆชัดอย่างละเอียดละออชัดไม่มีชัดธรรมดาชัดอย่างละเอียดละออแล้วต่อยเรื่อยอย่างนี้แหละการตัดกิเลสด้วยวิธีปฏิบัติกิเลสเข้าไปซุ่มซ่อนอยู่ในกองรูปคือขันกองรูปขันของเรานี่อาการฐานที่สองผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนี่เรียกว่ากองรูปกิเลสเข้าไปแทรกอยู่นี่ไปสำคัญมันหมายว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราคลี่คลายลงด้วยปัญญาชัดเจนเห็นไม่สงสัยแล้วมันก็ถอนตัวออกมาเองเวทนาเข้าใจเหมือนกันนี่แล้วพิจารณาเข้าใจเหมือนกันนี้สัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจเหมือนกันนี้แล้วถอนตัวถอนออกสุดท้ายก็ขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกับภาชนะอันนึงสําหรับเราใส่สิ่งของเช่นเราไข่ฟองนึงวางลงในใส่ลงในถ้วยหรือในจานเราก็เห็นได้ชัดว่านี้คือจานนี้คือไข่แม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่อันเดียวกันอันเดียวกันได้ยังไงก็อันนั้นอันนี้มันไข่นี่อันนั้นมันจานนี่นะนี่เวลาทราบทางด้านจิตมันทราบอย่างนี้จากภาคปฏิบัตินี่เป็นรูปนี่นะนี่เป็นเวทนานี่เป็นสัญญานี่เป็นสังขารนี่เป็นวิญญาณนี่เป็นใจแม้จะอาศัยครองร่างนี้อยู่ก็ไม่ใช่ร่างอันนี้ร่างอันนี้เปรียบเหมือนกับจานหรือกับถ้วยใจอันนี้เปรียบเหมือนกับไข่อาศัยกันอยู่นั้นแต่ไม่ใช่อันเดียวกันรู้ประจักษ์ภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นเครื่องกรองจนทราบอย่างละเอียดลอหายสงสัยปล่อยวางเข้ามาเป็นชั้นๆการปล่อยวางได้มากน้อยเพียงไหนรสแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางได้แก่ความเบาจิตเบาใจความสว่างสวัยความสง่าผ่าเผยของใจยิ่งเด่นขึ้นชัดขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่าขั้นของขั้นของสมาธิเป็นไหนทำไมจะไม่กระหยิ่มทำไมจะไม่ดูดดื่มทำไมจะไม่ซึ้งทำไมจะไม่บึกบึนเพื่อทางพ้นทุกข์หรือเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อเราได้เห็นชัดๆว่าความพ้นทุกข์นั้นเราพ้นมาได้โดยลำดับจนถึงขนาดนี้แล้วก็เป็นความอัศจรรย์อยู่แล้วแล้วทำไมจะไม่พยายามตะเกียกตะกายให้ถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเล่านี่เรามาแยกพิจารณาเฉยนั้นนะพอให้เป็นแนวทางความจริงของจิตแล้วจะไม่มาวินิจฉัยใครควรให้เสียเวลาเลยจะมีแต่ความหมุนติ้วติ้วลงไปด้วยการพิจารณาเพื่อการถอดการถอนการปลดเปลื้องอะไรๆทั้งให้ออกจากใจได้โดยสิ้นเชิงนั่นจะเป็นที่พอใจและจะถึงจะหยุดงานถ้างานอันนี้ยังมีอยู่จิตจะหยุดไม่ได้ความเห็นคุณของความหลุดพ้นมีมากเพียงไรความเห็นโทษแห่งความหมุนเวียนซึ่งเคยเป็นมากับกิเลสประเภทพาให้หมุนเวียนซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตใจนี้ก็เห็นโทษเท่าๆกันเพราะฉะนั้นโยคาวาจรผู้ปฏิบัติถึงขั้นธรรมเหล่านี้แล้วจึงไม่มีที่จะยับยั้งไม่มีที่จะผ่อนผันไม่มีที่จะมีความอ่อนแอหรือขี้เกียจขี้คร้านนอกจากว่าตายที่ใดแล้วก็อยู่ไม่ตายขอให้รู้ไม่ตายขอให้พ้นเป็นความเพียรอัตโนมัติความขี้เกียจหายตัวไปอย่าง

0: นิทจมมิดไปเลยแต่ก่อนตัวขี้เกียจนี่ออกหน้าออกตาเด่นที่สุดพอจะนั่งภาวนาเหมือนกับจะจูงหมาใส่ฝนเหมือนกับจะจูงสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนกับจะเอาไปฆ่าแต่พอได้เหตุได้ผลเข้าใจหน้าที่การงานและเห็นคุณค่าแห่งผลของงานแล้วมันก็หมุนตัวของมันไปเองเรื่องความเพียรไม่ต้องพูดความอดความทนเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อปวดเพื่อเปลื้องอะไรเพื่อความเฉลียวฉลาดมันจะหมุนไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนั่นแหละกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนี่พูดถึงไข่ฟองหนึ่งที่อยู่ในจานนี่เพียงขั้นนี้เราก็ทราบได้ชัดแล้วว่าขันธ์ทั้งห้านี้กับใจไม่ใช่อันเดียวกันเช่นเดียวกับไข่ฟองหนึ่งที่วางไว้บนจานนั้นไม่ใช่อันเดียวกันเพราะรู้อยู่ชัดๆภายในจิตว่านี้คือผู้รู้แท้นี้คือขันธ์หรืออาการของจิตที่แสดงตัวนี่ปัญญาจึงต้องขุดค้นเข้าไปเอาใครฟองนั้นเอาไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์จะทำไงมาต้มหน่อยสิจานเป็นอันว่าเราสลัดแล้วเป็นเพียงใส่ของใส่ไข่ไว้เฉยๆไม่ได้หวังจะรับทานจานรับทานถ้วยเราต้องการจะรับทานไข่แต่ไข่นี้ยังไม่สุกเอาทำไงจะสุกเอาไปต้มพอต้มเมื่อไข่ได้ถูกความร้อนก็ขับไล่อะไรๆออกสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่างๆติดสนิทหมดเป็นรสธรรมชาติของมันซึ่งมีอยู่ในไข่นั้นแล้วไข่นั้นสมบูรณ์ในความเป็นอาหารของคนประเภทไม่ใช่ยักษ์ซึ่งกินของดิบจิตนี้เมื่อได้ถูกกลั่นกรองเข้าอีกทีหนึ่งด้วยสติปัญญาอันละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่าสติปัญญาขั้นใดๆจนกิเลสตัณหาวิชชาซึ่งแทรกอยู่ภายในจิตดวงนั้นได้กระจายตัวออกไปเช่นเดียวกับรถคันรถที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งฝังอยู่ในหัวเผือกหัวมันได้ถูกกำจัดแล้วด้วยน้ำร้อนจนสิ้นไปเหลือแต่รสธรรมชาติที่มีอยู่ในหัวเปลือกของมันนั้นนี่เป็นรสธรรมชาติไม่ใช่รสเสพรสสันไม่ใช่รสผสมอะไรต่ออะไรเข้ามาให้เป็นรสใจเมื่อได้การกรองเข้าถึงตัวจริงแล้วกิเลสตัณหาวิชชาซึ่งพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตก็ถูกตปธรรมสติปัญญาแผดเผาจนกระจายออกไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือขึ้นชื่อว่าสิ่งที่เป็นภัยแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือจิตที่บริสุทธิ์ต้นล้วนแล้วจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วนี่แหละที่พระพุทธเจ้านำออกมาสั่งสอนโลกด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความองอาจกล้าหาญไม่สะทกสะท้านไม่กลัวผิดกลัวพลาดจะพลาดไปได้ยังไงจะผิดไปได้ยังไงเมื่อพระองค์ทรงรู้เองเห็นเองประจักษ์พระทัยนำสิ่งที่ทรงเห็นเองรู้เองนั้นออกมาสั่งสอนสรรโลกจะผิดพลาดไปได้อย่างไรจะด้นเดาอย่างไรความรู้ประจักษ์ใจเห็นประจักษ์ใจแม้แต่สิ่งภายนอกที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเราอย่างชัดเจนเรายังไม่สงสัยทำให้หายสงสัยได้ทันทีเมื่อปัญญาได้อย่างทราบความจริงถึงเขตถึงแดนแล้วก็ต้องเป็นเช่นเดียวกัน นี่คือธรรมอัศจรรย์นี่เนี่ยที่ว่ารสแห่งธรรมแท้ที่สุดยอดแห่งพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกมีสาวกอรหันต์ท่านเป็นต้นที่ได้ดื่มธรรมประเภทนี้คือประเภทอัศจรรย์ประเภทที่หมดเหตุหมดปัจจัยเป็นประเภทที่บริสุทธิ์พุทโธแท้ได้ดื่มด้วยจิตของท่านเองสัมผัสด้วยจิตของท่านเองรู้ด้วยจิตของท่านเองจิตของท่านเสียเองเป็นนิพพานจิตของท่านเสียเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีสมมุติแม่น้อยเข้าไปแทรกเลยนี่คือธรรมอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์ประเภทนี้ไม่ได้มีอยู่เพียงครั้งพุทธกาลโน้นมีอยู่ทุกบุคคลเป็นแต่เพียงว่ายังไม่สมบูรณ์พอที่จะให้เด่นชัดขึ้นภายในเจ้าของเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราหรือย่นเข้ามาคือพวกพุทธบริษัทที่ปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้มีหวังได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทนี้เข้าสัมผัสใจหรือใจได้เป็นธรรมชาติอันนั้นโดยสมบูรณ์เราอยากให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาประชาชนญาติโยมลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และพระบวชอย่างน้อยขอให้จิตใจได้สัมผัสกับความสงบเย็นภายในใจเถิดจะมีที่ยับยั้งชั่งตัวไม่ต้องถึงขั้นที่กล่าวนี้ก็ตามถ้ายิ่งได้ถึงขั้นที่กล่าวนี้แล้วก็ไม่มีอะไรสงสัยพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันนั้นเป็นเพียงการเป็นเพียงสถานที่ว่านิพพานอยู่ในสถานที่เช่นไรเมื่อไรเท่านั้นแต่ธรรมชาตินี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่เป็นตลอดอนันตกาลอากาลิโกก็หมายถึงจิตธรรมจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละหาการหาสถานที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นอนันตกาลคือไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงธรรมชาตินี้มีอยู่กับความรู้ของทุกๆท่านพยายามดัดแปลงแก้ไขจิตใจของตนมนุษย์นี้มีเป็นภูมิสูงตามหลักสากลนิยมมนุษย์เราเป็นผู้มีศักดิ์ภูมิสูงกว่าบรรดาสัตว์และเป็นภูมิที่เหมาะสมกับพุทธศาสนาด้วยนอกจากนั้นยังเป็นภูมิที่เหมาะสมกับธรรมทั้งหลายตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดที่มุตพระนิพพานอีกด้วยเราเกิดในท่ามกลางแห่งวาสนาแห่งศาสนาเราทำไมจะตำหนิติเตียนเราว่ามีวาสนาน้อยน้อยที่ตรงไหนมนุษย์เต็มภูมิมนุษย์เต็มตัวหญิงเต็มหญิงชายเต็มชายดีก็รู้ชั่วก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีบกพร่องที่ตรงไหนสิ่งที่เราจะดำเนินก็คือความดีของเราจิตที่กล่าวมานี่แหละเมื่อได้ถึงขั้นที่ว่านั้นแล้วต้มให้สุกไข่ฟองนั้นแล้วก็หมดทางที่จะไปฟักหรือไปเพาะให้เกิดที่ไหนอีกได้เช่นอย่างหัวเผือกหัวมันแต่รสอร่อยโดยหลักธรรมชาติแห่งรสของมันใจดวงนี้ก็เหมือนกันเมื่อหมดเชื้อที่ถูกตปธรรมแผดเผาแล้วนั้นก็ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์พุทโธโดยถ่ายเดียวไม่มีอันใดที่จะบังคับขับไสจิตดวงนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ดังที่เคยเป็นมาอีกต่อไปเลยนี่แหละท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังสุขอยู่ที่ใจเวลาครองธาตุครองขันธ์อยู่ก็ทราบว่าจิตนี้บริสุทธิ์เวลาพลาดจากขันธ์นี้แล้วก็หมดปัญหาเรื่องขันคือภาระ พาราหะเวปันจักขันธาพาราหะโรจะปุคโคขันธ์ทั้ง5นี้เป็นภาระอันหนักเมื่อภาระอันหนักนี้ได้ถูกปลดเปลื้องลงแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆก็อนาลโยหมดห่วงถึงสุขอันเกษมเต็มภูมิไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องรับผิดชอบในธาตุในขันธ์ดังพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านปฏิภาณนั้นแล้วท่านสมบูรณ์เต็มที่หมดความรับผิดชอบโดยประการทั้งปวงบันที่มีในขันธ์การสั่งสอนไม่ว่าสั่งสอนประชาชนถ้าเป็นผู้มุ่งปฏิบัติและสั่งสอนพระหนึ่งเราสั่งสอนอย่างเต็มภูมิความสามารถ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัยรองนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียนผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังคงไม่มีการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดน่านแจ้งเตือนระดับแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง7.50 เมตรถึง8.10 เมตร
2: จังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับแม่น้ำน่านหลังที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคาดการณ์ระดับน้ำที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจะเพิ่มสูงสุดประมาณ 7.5 ถึง 8.1 เมตรในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาของวันนี้ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่สามารถรองรับได้ฝั่งอำเภอภูเพียงอยู่ที่8เมตรส่วนฝั่งเมืองน่านอยู่ที่8.50 เมตรเมื่อเวลา 13:58 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดลดานาเกลือสวท.น่านรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยยังมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนอำเภอท่าวังผาเตรียมรับมวลน้ำพร้อมเร่งอพยพประชาชนและจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำไหลเชี่ยวในบางจุดโดยเฉพาะบ้านดอนชัยขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันมวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่บ้านดอนชัยยังมีน้ำไหลเชี่ยวแรงรวมถึงพื้นที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อไปคืออำเภอท่าวังผาโดยจังหวัดแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งอพยพประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนและหอประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
3: พื้นที่ต่อไปได้รับน้ำเตือนเตท่าวังผาก็จะเร่งอพยพคนออกจากบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนครับก็มีการประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกมาต่อเนื่องอำเภอเมืองก็น่าจะไม่พบเจอเศรษฐกิจตอนนี้เราเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับความช่วยเหลือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือน้ำเราเตรียมโรงครัวให้การไว้ผลิตวันละ 2,000 จ่องนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัย
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้สั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุม ทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขณะนี้นายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
6: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติคณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีได้แก่ระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำผ่านระบบเซลล์บอทรวมถึงช่องทางของจังหวัดอำเภอและผู้นำชุมชนพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่ออพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เพียงพอประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่จังหวัดน่านหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่และได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีที่ไปถึงได้แก่การให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรการเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนและการช่วยเหลือต้องรวดเร็วโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโดยได้สั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว
8: เราก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะนำเรียนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าดังทั่วเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพหรือว่าในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นซึ่งอาจจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งการทั้งทางกรมการค้าภายในก็ต้องเร่งหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นการร่วมมือประสานกันกับเอกชนในการส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
9: เตรียมทำศูนย์เรื่องการบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องฟิกอิตนะครับแล้วก็เรื่องครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดได้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนนะครับว่ามีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสนับสนุนระบบสื่อสารเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมประสานส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็วโดย NT ได้เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจำนวน1ชุดและวิทยุมือ DTRS จำนวน50เครื่องนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมผลักดันการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียหลายรายสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการขณะที่บริษัทไทยมีการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขาทั้งพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีดังนั้นการเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกเหนือจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วยังทำให้เกิดการลงทุนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศด้วย
11: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
10: นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่าน Thailand Fast Passโดยมี BOI เป็นศูนย์กลางประสานงานแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเร่งรัดขั้นตอนการลงทุนภายใต้หลักความโปร่งใสเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการลงทุนและเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดยืนยันไทยพร้อมร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวเร่งปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผลักดันการส่งออกและเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังมีศักยภาพและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานเชื่อมห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการสร้างงานในประเทศพร้อมบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
13: เนื่องจากว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานหรือว่าค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ในมุมของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกน่าจะเป็น2หลัก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง ื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณว่าจะใช้จากพ.ร.ก.เงินกู้หรืองบกลางพร้อมทั้งอยู่ระหว่างออกแบบโครงการโดยเน้นกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิทัลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์โมสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเปิดให้เดินทางได้ตามปกติแล้วโดยทุ่นระเบิดถูกทำลายทั้งหมดแต่สหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระงับการเจรจากับอิหร่านเพื่อรอสัญญาณจากผู้นำอิหร่านถึงพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาอีกครั้งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติจีนหรือ NCC รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีนีโญในมหาสมุทรพุ่งแต่ระดับ 2.1 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้NCC คาดการว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจแตะระดับ3องศาเซลเซียสและอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนินโญที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและภัยแล้งในหลายพื้นที่ก่อนจะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2570ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
20: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
19: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
20: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
21: เมื่อวานนี่คนทั้งวันเลยนะทั้งท่านอยู่เมื่อวานนี่เป็นวันจันทร์คนทั้งวันจนเริ่มมืดเลยยังหลั่งไหลเข้ามาเราไม่รับเราจะท้าเพราะคนมีอยู่นั่นก็ธรรมดาคนยิ่งหนาแน่นเขาตัวตัวเราคนเดียวรับแสงได้ทั้งวันทั้งวันนี่คือวิปปกวัตกรรมฐานเราแต่เพราะอย่างยิ่งสายวัดป่าวันตาดมันจะแสดงฤทธิ์เดชออกไปทางด้านวัตถุสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรใหญ่ๆไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยหรูๆหลาๆอย่างนี้มีแต่รู้หลาทางใจทางใจนี่มีเด่นมากคำพีไหนก็เป็นยังไงไปอยู่ป่านั่นถ้ำนั่นเขาลูกนั่นภาวนาเป็นยังไงมีแต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งไม่ได้มีว่าเป็นยังไงสร้างศาลาได้ถึงไหนแล้วกุฏิได้ถึงไหนแล้วนั่นก็มีนี่มันยังมีตกวิจารณ์มากมันแซงจริงนะถ้าอย่างนี้แล้วรวดเร็วมากนะกิเลสนี่ตีตลาดนี่เร็วไม่ทันไม่มองไม่เห็นนั่นนะนี่แหละกิเลสตีตลาดดูเอาไปดูวัดไหนวัดไหนไปดูเถอะมีจะรู้ๆแล้วๆด้วยว่าถูกหัวใจแห้งผากแห้งผากจากศีลจากธรรมมันไม่ได้ดูในหัวใจนะพระพุทธเจ้าดูหัวใจพระสาวกทั้งหลายท่านดูหัวใจท่านนำหัวใจมาสอนโลกนี่นะท่านไม่ได้นำเอาอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาเหล่านี้มาสอนโลกนะมาอวดกันศาสนามันเป็นกลายเป็นเรื่องครั้งที่เหลือไปแล้วเวลานี้มีธรรมที่ไหนติดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงคำพีมันก็มีอยู่เนี่ยไม่ดูเราจะว่าไงนี่แหละสายนี่แหละสายวัดป่าวันตาเนี่ยมันกำลังแหลกเหลวเวลานี้ใครออกไปที่ไหนที่ไหนมันจะแสดงฤทธิ์เดชนะเวลานี้กำลังแสดงฤทธิ์เดชมดออกไปทางไหนทางไหนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งมันไม่สนใจสร้างหัวใจเพราะเข้าไปสร้างไม่ได้นี่ที่เดชมันตีโยหลงทิศออกมาให้มาทำนั่นทำนี่เกานั่นเกานี่เข้าไปเกาที่เดชไม่ได้ที่เดชตีหัวเอามันก็ไปลูบไปคำนอกนู่นสิกิเลสมันของเล่นเมื่อไหร่ยังบอกแล้วของเล่นเมื่อไหร่วะมันเข้าไปแตะมันได้เมื่อไหร่เพราะว่าจะเริ่มภาวนาจะเริ่มสลบไปแล้วถูกกิเลสตีเอาตีเอาไม่เก่งจะบอกว่าเก่งเหรอกิเลสไม่เก่งครองโลกได้ยังไงกิเลสไม่เก่งจะเรียกว่าเก่งได้ยังไงมีธรรมเท่านั้นแต่นี่ธรรมหยิบเข้าไปแตะไม่ได้นะมันตีข้อมือนุ่นตกห้าทวีปใครไปแตะไม่ได้แต่กิเลสในหัวใจเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องล้มละนาวละนาวเพราะอันนี้เองเข้าไปตีในหัวใจไม่ได้ไปภาวนาเพื่อระงับดับฟืนไฟที่มันเผาอยู่ที่หัวใจนี้ไม่ได้มันไล่ออกไปให้ไปลูบไปคำนุ่นให้ไปสร้างนั่นสร้างนี่มันเป็นเรื่องโลกเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าท่านสร้างหัวใจพระสาวกท่านสร้างหัวใจสง่างามเลยโลกเลยสงสารภาวะเลือดเลยก็เลยทุกอย่างนั่นแหละใจสง่างามสิ่งเหล่านี้มันสง่างามอะไรใครอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ได้อาศัยไปเท่านั้นเองพอถึงวันตาย ไม่รู้เสียที่โสอะไรหัวใจนี่ท่านทรงทำให้สง่างามแล้วไม่เพียงว่าอยู่ถึงวันตายตลอดกับตลอดกันมีหวังอยู่อย่างนั้นพ่อหมดก็ไปหมดก็ไปศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีองค์เดียวหลวงตาบัวนะที่พักทางต่างทางอยู่นี่ถ้าเป็นองค์อื่นเขาก็ฟาดพังแล้วแหละตอนนี้มันหลวงตาเนี่ยมันใครก็ไม่ค่อยอยากมาแตะมันปากจัดปากเปาะมาดีไม่ดีหงายหมาไปเข้าใจไหมครับมาไม่เป็นท่าแล้วเอาจริงนะมาไม่เข้าท่าแล้วใส่เพียงเดียวหมัดเดียวพอเพราะคำพีเอาพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยใครมาค้างได้เมื่อไหร่แสดงตรงไหนตรงไหนเอาคำพีออกมาแล้วใครจะมาค้างพระพุทธเจ้าได้ค้างคำพีคือค้างพระพุทธเจ้าเองหมดแล้วจะศาสนาค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้ตอนนั้นท่านอยู่ในป่าในเขาหรือขมูลอยู่ร่มไม้ประทับประทับคุณที่ทำงานที่ทำจงกรมสถานที่นั่งภาวนาสถานที่ท่านฆ่ากิเลสเพื่อความสง่างามของใจท่านทำอย่างไรพวกเราเพื่อส่งเสริมกิเลสให้สง่างามเพื่อเผาโลกทำไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวกำลังเป็นบ้าของว่าสายของกระบวนเวลานี้กำลังเป็นบ้าเป็นว่าก่อสร้างกันนั่นมันสมบัติอะไรกันอยู่ศึกษาไปศึกษาเราเรียนมาแล้วฟังการแนะนำสั่งสอนแต่สอนทุ่มลงจนไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาแสดงผลออกมามันเป็นอย่างนั้นทำจะให้ทำไงโลกไม่เห็นที่เห็นคำพระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกอรหันต์ท่านเห็นโลกไม่เห็นมันเห็นแต่สิ่งที่พระท่านเห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีใครแตกจากใครเขาคือเราเราคือเขาเหมือนกันเลยทั่วโลกดินแดนไม่มีใครที่เศษต่างกันแล้วจะอะไรเป็นคู่แข่งมาเป็นเครื่องทัดเทียมกันหรือวัดตวงกันเพราะเหมือนกันหมดถึงที่พระพุทธเจ้ารู้ไม่รู้ที่สาวกอรหันต์ท่านรู้อันท่านเห็นท่านไม่รู้ไม่เห็นหน้าก็แสดงไม่ยอมไปบืนลงมาหาที่เหล็กพระพุทธเจ้าท่านเรียกพวกเราที่ว่าผีนิชาในคำพีมีอย่างนั้นเราไม่ใช่อุตริพวกสัตว์ทั้งหลายนี่พวกผีนิชาท่านว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบไว้เหนือหน้าฟังมากนะเพราะว่าผีนิชาคือพวกหนอนมันฟื้นตายมืดพูดในช่วงในฐานน่ะหนอนไอ้พวกมันจับเราพวกเราทั้งหลายนี่ก็ฟื้นตายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบริษัทบริวารในเงินในทองในข้าวในของนี่เหมือนกองมืดฟังพูดพวกเราเหมือนหนอนมันฟื้นแล้วก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเข้าใจไหมล่ะนั่นฉันยกข้อเปรียบเทียบมันน่าทำจริงนะโลกทั้งหลายไม่เบื่อเหมือนหนอนไม่เบื่อมูกพูดนั่นแหละท่านว่างนั่นถ้ามีวันเบื่อก็รู้เบื่อหนอนนั่นเพลินตลอดท่านว่างนั่นแต่โลกทั้งหลายเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับบริษัทบริวารชื่อเสียงเหล่านี้จึงเป็นเหมือนความมูกพูดมันก็ไม่มีวันอื่นพอเหมือนกันท่านว่าเอาที่นานี่ท่านว่าผิดอิ่มพอขนาดไหนไม่อิ่มพอนี่ท่านเราเรียกพวกเราว่าพวกผีวิชาที่ท่านมาเรียกอย่างนี้สถานที่ท่านสถิตอยู่นั่นเป็นยังไงต่างจากพวกเราไงท่านถึงมาเที่ยวพวกเราเหมือนหมูพวกหนอนเอาพิจารณาที่ไม่มีเรื่องเลิกเลวกว่านั้นท่านเอามาเที่ยวได้ยังไงสิ่งที่เหนือหนอนมีสิ่งที่เหนือมูดพูดมีเราจัดจะรู้ใหญ่ๆทรงข้อประกันทำจำมันขวายน้อยไม่อยากสอนใครแล้วคิดไปคิดมาย้อนหน้าย้อนหลังเข้ามหาพรหมตบรมราชนาผู้ที่มีทุลีบาบางยังมีอยู่ไม่มีแต่ประเภทเดียวนี้ประเภทที่มีทุลีบาบางพอที่จะหลุดจากพ้นจากผ่านจะได้ตามเพราะว่าคำสอนนี้ยังมีเข้ามหาพรหมราชนาเพื่อพรหมจะโลกายปีปฏิจารปฏินั่นแหละเข้ามหาพรหมราชนาพระเจ้าให้ทรงสอนสอนกับโลกเพราะทรงเห็นธรรมความสงสัยน้อยไม่อยากจะสั่งสอนโลกข้าพระไทยข้ามหาผมมาแล้วสั่งพระองค์ก็ทรงที่จะ ถึงเรื่องปฏิบัติการเครื่องเดินมาถ้าถูกพระราชาแช่ไหนก็เอาแช่นั่นแหละจึงมีแต่พระไทยที่สั่งสอนแต่โลกถึงต้องมาฝากคำสอนแต่โลกมานี่มันก็ไม่ยอมรับการจำคำเลยมันสู้มู่สู้ขึ้นไม่ได้ไอ้พวกหลานอะไรแล้วก็ช่างสู้มู่สู้ขึ้นไม่ได้นี่ก็มันก็มีนิสัยคนน่าฟังเหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งรับศีลรับทานตามกุศลคนหนึ่งเชื่อมันไปไม่ได้เป็นเพื่อนกันเชื่อมไปศีลไปทานไม่ตามกุศลไม่ไปถ้าเชื่อมเข้าลงเล่าเมาสุราสูบบุหรี่จริงกัญชามันชอบไอ้นั่นเพลินไปทางนั้นไอ้นี่เพลินไปทางวัดทางวาเวลาตายแล้วถ้าคนนี้ไปเกิดจะเป็นข้าราชการเทวโลกข้าราชการอยู่เทวโลกมาเรียนยานดูเพื่อนของเรามันไปงานงานห่างอยู่ว่างั้นพอใจไหมล่ะคือภาษาเป็นรถเพื่อนของเราไอ้ห่านมันไปไหนเงาไปที่ไหนมันไปอยู่ในหนอนเป็นหนอนอยู่ในมุ้งในคู่ปุตตะมันมาเป็นอย่างนี้สิฟังที่คำหางมันก็ฟังคำหางมันนะมีท่าทางเชื่อเล่าก็แปลงเพศมาละเรียนเพศมาถามทำไมเพื่อนถึงมาอยู่อย่างนี้สถานที่เรื่องมันจริงที่อยู่ที่อยู่ตัวนี้ยังไงทำไมมาอยู่โอ้ที่ไหนก็สู้นี่ไม่ได้หรอกนั่นมันบอกสู้นี่ไม่ได้ไม่ต้องไปหาอยู่หากินถึงเวลาเขามาส่งเองหรอกนั่นเห็นไหมเปลี่ยนไหมนั่นแหละความหนานี่อ่ะความหนาของโลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะมันเชื่อกับอย่างนี้เอาในทางนี้น่าฟังแต่เราก็ไม่เห็นในชาดกอันนี้มันเห็นในยังสื่อจริงอันไหนมีในชาดกเขาบอกนี่มันไหนตัวนี้ทำมานี่ก็บอกความโลภแต่มันก็เป็นความจริงความจริงให้เรียนทำอะไรจะเป็นธรรมวะข้อเทียบเทียมความหนาบางของโลกของกิเลสกับของธรรมเทียบกันท่านเทียบกันได้อย่างนี้มันจะเป็นธรรมแล้วนี่จะหาคำพูดที่ไหนพระพุทธเจ้าตัดสู้ที่ความจริงต่างหากไม่ได้ตัดสู้ที่คำพูดนี่วะเวลาแบกแต่คำพูดเป็นหนอนแค่กระดาษไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเรียนมาแล้วก็มาอวดน้ำลายกันกิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้ตอบเปิดนี่สวยนี่สวยที่ไหนมาอวดคำพีกันนี่สวยวานก็เอาข้าวไปให้ทางโน้นขนไปทางโน้นขนไปทางนี้ให้เขาช่วยก็มีเราไปเองก็มีโอ้สงสารจริงนะสงสารโลกส่วนตายเท่าไรยิ่งสงสารมากบางคนเขาก็มานั่นมาถามได้ทราบว่าหลวงตาจะละขันใช่ไหมว่าเออละเรื่องละใครละทุกคนนั่นแหละแล้วก็ว่างนี่แหละมันไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าแล้วก็ว่าด้วยว่าไงแต่ละเมื่อไรมันแล้วแต่ลมหายใจมันพาไปพาอยู่ก็ว่างั้นแหละตอบแบบนั้นแหละงั้นมันก็มาถามมันนะมันทราบว่าเราลืมมาว่าหลวงตาจะละขันหรอกนั้นละวะละแน่ๆเราบอกนี่แต่ละเมื่อไรเราไม่ได้บอกว่ามันจะละด้วยกันมันจะตายด้วยกันทั้งนั้นมันไม่เคยมีใครอยู่ข้ามฟ้าแล้วว่างั้นถูกไหมที่ตอบเนี่ยฮะผิดไปไหนหลวงตาตอบเขาว่าหลวงตาจะละขันเราละเนี่ยเราจะละจริงๆวันใดก็ได้เมื่อมันพร้อมแล้วที่จะไปของมันแล้วทุกขันเนี่ยมันก็จะละเหมือนกันเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเนี่ยเราตอบผิดไหมล่ะพิจารณาสิมันมาถามอย่างแบบนั้นก็ตอบ

จะดูไม่ได้แล้วเท่าแก่มาทลายดูไปที่ไหนนี่แหมว่างั้นเลยนะยับออกมามีแต่อันนี้นำหน้าหมดโอ้นี่เมื่อมีกล้องจับมันน้อมสมหมดว่าไงมันจะออกวิธีไหนกิริยาอาการใดขึ้นชั่วกิเลสแล้วนั่นมันเห็นหมดไม่เห็นค่าไม่ได้ตัวไหนยังเหลือหรออยู่ตัวนั้นน่ะตัวมันจะมาเป็นภัยเพราะมันม้วนเสื่อมไปหมดแล้วตัวไหนว่างั้นเลยที่มันจะมาแสดงลวดลายน่ะวะฮะนี่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกแล้วถ้าจะไปสนุกดูคนไฟเผาทั้งเป็นอยู่นั่นน่ะมันจะไฟจะมีใจไปดูสนุกสนานไปดูได้ป่ะนอกจากดูด้วยความสลดสังเวชจมไม่ตกเท่านั้นวิญญาณของธรรมที่จะอ่อนยิบยับไม่ค่อยมีนี่มีแต่อันเดียวทั้งนั้นเต็มโลกเต็มสงสารยิ่งพวกไม่มีศาสนาได้แล้ว 100% เลยนะพวกนี้พวกหนามากที่สุดพวกไม่มีศาสนาเนี่ยหนาเลยสัตว์ไปอีกเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ยังไม่มีศาสนาเนี่ยสู้สัตว์ไม่ได้อยู่อะเดี๋ยวงั้นผู้ที่มีศาสนายังคงชั่วและผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีแววในจิตใจมีเส้นความหวังพาดึงดูดออกหาที่สู่ความสู่ความเจริญหาที่หลบที่ซ่อนได้พวกเนี้ยพวกมีบุญมีกุศลพวกสร้างคุณงามความดีเนี่ยมีสายดึงพาหาที่หลบที่ซ่อนจนกว่าจะหลุดพ้นก็ได้ก็คือสายนี้จะพาหลุดพ้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นก็พาหลบพาซ่อนตรงนั้นตรงนี้ไปที่ไหนร้อนมากๆเขาไม่ไปบุญกุศลนี่ดึงออกดึงแยกออกแยกออกผู้ใดมันรักตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกคนนั้นละร้อนทลายยิ่งถูกดูดเข้าไปเผาเลยเผาทั้งเป็นไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นน่ะขี่กันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นไม่ให้ตายจึงเรียกว่าสวยกรรมแล้วสิเราคงเห็นเราพูดนี่แหละที่เขาว่าเราจะละขันนะพุทธกรเราไม่พูดก็มันไม่ใช่เป็นของหนักหน่วงอะไรรู้ยังไงก็มีตามความจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรมากดมาถ่วงมาดึงมาดูดพอที่จะเป็นบ้าอยากคู่อยากคุยอยากโอ้อยากอวดอะไรดีวะมันมียังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนไม่มีเมื่อมีเหตุมีผลต้นปลายอะไรควรจะพูดหนักเบามากน้อยก็พูดไปตามเรื่องนั้นเสียเป็นกลางๆไปเสียก็แล้วอันนี้ขั้นตวงเข้ามานี่ก็แยบออกมาบ้างเหมือนกันในปีนี้ละปีแยบนะแต่ก่อนไม่เคยมีจะพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าทำประเภทนี้เราครองมาได้47-48ปีนี้แล้วเราบอกกงเลยทำประเภทเลิศโลกนี่อ๋อมันยันอย่างนี้จะพอใช่ป่ะคลองมาแล้วสี่เจ็ดสี่แปดปีก็อยู่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพมาคลองมาจนกระทั่งถึงปีนี้ถึงได้มาแยบแยบมาได้เปิดออกเป็นยังไงถ้าว่าเจ็บมันก็หนักมันไม่ได้เจ็บนะครับอยู่ในนั้นทำโดยหลักธรรมชาติเองนี่มาดูคนมันไม่มีประเภทเดียวกันหัวใจของคนไม่มีชั้นเดียวกันมันมีหลายชั้นนะผมธรรมะจะมีแต่ชั้นเดียวกันแบบเดียวกันได้หรือมีสูงมีต่ำบ้างพอผู้ที่จะยึดเอาแบบไหนฉบับไหนก็ให้ได้เป็นกติเครื่องสอนใจเพราะฉะนั้นจึงแยบออกมาอย่างนี้เองเหตุผลมันเป็นอย่างนี้มีแค่แยบมาเพื่ออวดเหยื่อจวนจะตายอะไรมันยิ่งเป็นห่วงเป็นใยโลกมากก็เพราะโลกมันมีแต่ฟืนแต่ไฟจริงสิ่งที่เย็นมีท่านเห็นอยู่ท่านครองอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้มาพูดเปล่าๆมีแต่ลมปากเหมือนพวกเราพูดกันนะท่านพูดมีเครื่องทรงของท่านที่เลิศที่เลิศของท่านมีแล้วมีอยู่แล้วเสวยอยู่แล้วของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเรามีแต่กระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มอยู่ในน้ำร้อนซะด้วยนะไม่ใช่น้ำเย็นพอที่จะสนุกสนานกันเพราะงั้นใครจะไปประมาทนะเชื่อยี่เดือนนี่เชื่อมานานนะมันหลอกให้จมมาพอมากๆมากแล้วให้ฟังเสียงธรรมบ้างนะถ้าอยากมีสายทางออกดังที่พูดตะกี้นี่สายทางออกคือสายธรรมสายบุญสายกุศลนี่แหละดึงออกดึงหลบดึงหลีกจากกองทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์มากดึงออกให้มีทุกข์น้อยผ่อนคลายกันไปเรื่อยๆเนี่ยคนมีบุญเป็นอย่างนั้นนะคนไม่มีบุญนี่โดนเอาตูมเลยคนมีแต่บาปรั่วได้จมติ่งเลยไม่เหลืออาจารย์มานะเทศทุกวันไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทศหลวงตาป.3นี่เราก็แปลเหมือนกันนะเราเรียนได้ป.3อ่ะป.3จริงๆนะเราไม่ได้ป.4นี่วะแต่ก่อนไม่มีป.4เรียนจบป.3แล้วก็ออกเราอยู่ในชั้นป.3เรียนสมุนครูสู้ไม่ได้ว่างั้นถ้าสู้ได้ก็มาสอนเราสิครูก็หมดภูมิเราก็ออกกันสิโธ่ครูใหญ่เว้ยแต่ก่อนมีแต่ป.3พอจบป.3แล้วก็ใครจะไปเรียนมัธยมก็ไปที่อุดร

0: ทางเดือนก็ออกได้ตามสบายอายุเราไม่จะไม่ครบนะเราออกได้อย่างสบายเลยนั่นแหละหลวงตาพอสามไม่พอสามจะว่าไงกำลังเรียนจบพอสามจริงๆแต่มันก็แปลกอยู่นะแล้วมีแต่สามนะจะเรียกหลวงตาพอสามก็ผิดถ้าวันปฐมก็ได้ปฐมสามเสียถ้าวันนักธรรมก็นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเสียเนี่ยถ้าว่าประเรียนก็ประเรียนสามประโยคเสียเนี่ยมันมีแต่สามสามโอ้ดูเรียกว่าหลวงตาสามก็ถูกนะหลวงตาปอสามไม่ผิดมีแต่สามล้วนๆการทำบุญให้ทานนี่เพื่อเป็นคติตัวอย่างอันดีงามเลิศเลอเป็นทางของพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์ที่เป็นศาสดาเลิศโลกไปจากศีลจากทานที่พาทำตัวนี้ให้ถือเป็นทำเพื่อเป็นคติตัวอย่างแล้วนะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ท่านผู้เลิศไปจากทางสายนี้ทางทานทางบุญทางกุศลเนี่ยไม่ไปจากทางอื่นวันนี้พอส่งของมากับเดินทางลัดเลาะมาทำเลเก่าที่เราเคยเชื่อกันมาถามแต่ก่อนก็ก่อนเราเชื่อเสียงนั่งวันนี้นั่งรถมาทางสายทางเข้ามาทางมาเลยมาทางบ้านแพงเลยเข้ามาทางบ้านอะไรจำไม่ได้เป็นบ้านที่เราเที่ยวหมดแล้วอ่ะบ้านดงใหญ่ดงหนาป่าทุกออกมาจนกระทั่งถึงสามผงถึงบ้านขาแล้วก็มาทำอากาศอำนวยออกมาพนานิคมวายเดินตัดออกมาจากทางสายนี้ตั้งแต่ก่อนเราเที่ยวไปหมดเลยนี่มันตั้งสามสี่สิบปีห้าสิบปีแล้วไม่ได้ไปทางโน้นวายเลยไปจำไม่ได้เลยทิศทางเปลี่ยนหมดบ้านช่องอะไรเปลี่ยนหมดไม่รู้จำได้แต่เขาติดบ้านแล้วว่าบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนี้เราเคยมาเราเคยพักที่นั่นเคยพักที่นี่เรารู้หมดเลยอ่ะเขาเขียนติดป้ายบ้านไว้นะนอกนั้นสถานที่รู้ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงหมดเพื่อติดป้ายบ้านบ้านนั้นบ้านนั้นโอ้บ้านนี้เราเคยมาพักที่นั่นบ้านนี้เคยพักที่นั่นบ้านนั้นเคยมาอะไรดูตลอดมาตั้งผงตั้งสามผงมาบ้านขาการตรงมาปากยามบ้านขันเตี้ยเหล่านี้เคยเที่ยวหมดปากยามออกมาทางอากาศเป็นไงเที่ยวมาไม่มีสภาพเดิมไม่มีเหมือนกันกับทางบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพหมดยังอันนั้นก็เหมือนกันเปลี่ยนสภาพมากเลยต้องเที่ยวมาเฉยมาย้อนหลังลองดูถ้าว่าเราจะพูดตามภาษาโบราณเราเรียกว่าความหลังเขาเรียกความหลังอดีตความหลังที่เกิดมาแล้วมาตามความหลังเราที่ย้อนลูกศรกลับมาดูนี่และแทนที่เราจะโศกเศร้าเสียใจอะไรไม่นะมีแต่ความเพิ่มจริงจริงจริงจริงในใจที่เราได้สมบุกน้ำบังเต็มที่เต็มฐานรอบเต็มรอบตายมาตามแถวนี้แถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่มันเพิ่มใจนะเนี่ยมันกลายเป็นเพิ่มใจนะมันไม่ได้คล้อยใจนะเพิ่มใจแต่เสือนั่นแหละเสือเสือกินคนเราบ้านหมูมันดันเตยกันดันเตยบ้านเขาฆ่าเสือเสือกินคนเราก็ไปนั่งพอดีเขากำลังฆ่าเสือตายยังไงตายเลยจะไม่ถึงเดือนเขาฆ่าเสือเสือตัวนี้มันกินคนทั้งได้แต่คนมันจะกินเขาฆ่าเราก็ไปถึงที่นั่นพอดีเราไปพักน้ำเปล่าเขาไม่ยอมให้พักเขากลัวเสือมากินเราเสือเขายิงตายเองที่ถูกตัวไม่ตายมันก็มีเขาว่างั้นนะไม่ตายสร้างหัวมันที่ว่าแล้วคนมันจะกินจริงจริงนี่จบอะไรจะมีเขาเรานี่มากกว่ามากเนี่ยทำไมเสือจะมากินเราจนเดียวกินไม่ได้วะแล้วไอ้หนีมาให้เขามานอนด้วยเขาจะมานอนเป็นเพื่อนเราเขากลัวเสือมากินเราก็อย่างนั้นแล้วเป็นขนาดนั้นเขากลัวเสือมากินเราเราไล่เขากลับบ้านเสือมันกลายเป็นใหม่แต่มันตายไปแล้วเสือตัวมันกินคนมันตายไปแล้วตัวมันกินคนอีกก็ใครจะไปบอกเขาไม่ตีการนี่นะมันอาจกินอีกก็ได้มันเสือมันเต็มลงอยู่เขาว่างั้นพวกนั้นเขาต้องตัวจันตัวเสือตัวมันยังไม่ตายมากินเราแต่เราไม่ว่าแล้วนี่ที่ว่าทั้งบุกทั้งบันรอดรอดตายมาย้อนลูกศรมาเราเคยไปทางนู้นแต่ก่อนไปทางนู้นนี่ไปเมื่อวานย้อนมาดูเรื่องเราสถานที่ที่เราเคยอยู่เคยพักเคยพอมา เป็นแต่องค์เดียวนะนะองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวว่าทุกข์มากนะไปองค์เดียวบุกป่าบุกเขาทั้ง 3-40 ปีถึงย้อนหลังไปดูสภาพไม่มีเลยสภาพเก่าไม่รู้จำไม่ได้เลยแม้แต่วัดสามสงฆ์ไปยังเห็นจะกำแพงมีดงเฉพาะวัดกำแพงรอบเดี๋ยวไว้เป็นดงตัวการดงรอบหมดข้างนอกวัดเรานี่ดงรอบหมดเลยอย่างนี้เป็นโรงรับโรงเรียนไปอ่ะอยู่บ้านไหนอ่ะ
1: อยู่กร
0: ุ
1: งเทพ
0: สุทธิสาร
1: ค
0: ่ะสุทธิสารผมจำไม่ได้นะจำได้จากหน้าเห็นไปเห็นอยู่ที่ครูตัวก้อนเนื้อ
1: เ
2: นื้อถวาย
0: เนื้อถวาย
2: ลูกๆด้วยครับ
1: ใจหลวงปู่เจ้าค่ะบริษัทเอเจนต์น้ำแข็งรอ10,000 บาทบริษัทเอเจนต์คอนโดทาวน์10,000 บาทเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เป็น20,000 บาท
1: ของลูก
0: ๆนั่งนั่งปู่เจ้าได้20,000 บาทแล้วเห็นไหมนั่งพูดได้แล้ว20,000 บาทแล้วนะ30,000 บาทนะมาแล้วก็ไปทำอะไรอนุโมทนานะก็เต็มที่ทำประโยชน์ทั้งนั้นเราไม่เจ็บแม้สตางค์หนึ่งตายแล้วกระดูกแล้วก็สลับพวกเราไม่เอาอะไรเราจะเอาแต่ความดีไว้สำหรับระดับโลกเท่านั้นเนี่ยเราถึงได้ทำอย่างนี้ตะเกียบตะกายนี่เราไม่หวังเอาบุญนะเราพูดของโกงเต็มหัวใจบุญเราพอแล้วบาปเราพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราพอแล้วเราไม่เอาอะไรถึงเมืองพอแล้วเอาตังค์มันเต็มเราไม่เอาอะไรตรงนั้นทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกและเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่โลกได้เดินนี่ทางสายเลิกเลยเลิกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเดินสายนี้ให้จำเอาสายนรกอเวจีนั้นสายเทวทัตพาเดินระวังให้ดีสายนั้นเอาละเพื่อนมันทราบว่ากี่จบเพื่อน
1: ไปที่ลูกมีทุกข์จะมาขอกราบความเมตตาจากหลวงปู่เจ้าค่ะ
0: ลูกเป็นสร้างคอนโดเขาก็ทุกข์หมดอยู่แล้วนี่เขาก็ทุกข์หมด
1: สร้างคอนโดไว้แล้วขายไม่หมดเจ้าค
0: ่ะเออแต่เราเป็นหาเป็นบ้าเป็นสร้างก็เป็นงั้นเพื่อนขายหมดก็เป็นบ้า
1: ความเมตตาที่สร้างเจ้าค่ะขอบารมีขอให้ขายหมดไวๆเจ้าค่ะ
0: ไปละที่นี่เราจะไปละเราจะไปคอนโดเราเนี่ยอะไรอยู่เอาไปไปโอ้จะทำอะไรอีกโ
3: อ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับในนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพุธที่19เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมีย

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแลคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมศิลปากรจะทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจริภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูบิลีบารูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนตั้งแต่ปี2546เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนในการรวมพลังป้องกันยาเสพติดเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและเข้มแข็งต่อไปเวลา 18:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิช ตุลาการสาธารณธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางสาวร่มปรางสามประคำเลขาธิการสำนักงานสาธารณธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังฆวัฏฐายสุขาวดีวยุหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569เวลา8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรานารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงรับฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: สังเฆนะวาจายะวะเจตสะวะธัมเมปุคคมังปะกะตังมะยายังธัมโมปะฏิกันตุอัตติยันตังกาลันตะเอสังวะริตุวะธัมเม
1: ธัมมยังสังฆานุตติ

0: นะยังปุญญังปัสสุทังอิทาสาเปปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสเตชะสะ
1: ตามิเป็นอุตมะปะระธรรมยายังนั่งโคปิคันนั่งโคเจตังอารัมตะเวสังโฆอุปสมบท
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะวันหะ

ต่างเป็นพระที่สมบูรณ์แบบด้วยกันมันเป็นเครื่องประกาศให้โลกและตนเองก็ทราบว่าเป็นนักบวชผู้มุ่งเสาะแสวงหาความสงบร่มเย็นโดยธรรมด้วยธรรมฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจสำเนียกศึกษาด้วยความจริงใจทุกแง่ทุกมุมตาก็ให้แหลมคมเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้สติปัญญาได้เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆด้วยอายตนะนั้นๆเพราะความตั้งใจอยู่แล้วย่อมจะสะดุดจิตใจเป็นเครื่องปลุกสติปัญญาให้เกิดอุบายต่างๆขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายซึ่งโดยหลักธรรมชาติแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติของตนจะว่าเป็นธรรมเขาก็เป็นอยู่แล้วผู้ที่ไม่เป็นธรรมก็คือใจเพราะสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในใจนั้นเป็นอธรรมหาธรรมนิดหนึ่งในสิ่งในธรรมชาตินั้นไม่มีเลยแต่มีอำนาจครอบงำจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าท่านว่าเราโดยเจ้าตัวไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องบังคับคือเครื่องกดขี่คือเครื่องผลักดันหรือเจ้าอำนาจท้าให้เคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอาการแห่งใจเมื่อออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เพื่อเสาะแสวงหาอำนาจหาอาหารเป็นเครื่องพอกพูนตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นผู้ที่รับเคราะห์รับกรรมก็คือเราที่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจิตใจเวลาเคลื่อนไหวออกมาที่พูดแบบย่อมๆก็มักจะมีสิ่งเหล่านี้ออกแสดงตัวก่อนหน้าธรรมทั้งหลายอยู่เสมอพูดให้ตรงตามความจริงก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องแสดงตัวออกมาหรือผลักดันจิตใจให้แสดงออกมาเมื่อแสดงออกไปแล้วเพื่อความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็เพื่อธรรมชาตินี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเพื่ออัตเพื่อธรรมเพราะธรรมชาตินี้กับธรรมเป็นข้าศึกกันแบบ0ต่อ0 100ทั้ง100เดินสวนทางกันระหว่างความจริงกับความปลอมระหว่างผู้ก่อโทษก่อภัยกับระหว่างผู้ก่อบุญก่อคุณได้แก่ธรรมมีน้ำหนักเช่นเดียวกันแต่เวลานี้ธรรมชาติที่ต่ำทรามนี้มีน้ำหนักมากภายในจิตใจของสัตว์โลกและพวกเราจึงไม่สามารถที่จะรู้แง่แห่งความกระดิกพลิกแพงหรืออุบายหลอกลวงต่างๆของมันได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโดยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่มีทางทราบได้เลยการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของโลกทั่วๆไปการศึกษาเรียนจะเป็นวิชาแผนกหรือแขนงใดๆก็ตามทั่วทั้งแดนโลกธาตุนี้จะไม่มีทางทราบได้เลยว่าโทษของสิ่งเหล่านี้หรือธรรมชาติเหล่านี้คืออะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี้นี่แหละเหตุที่มีธรรมขึ้นมาก็เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นโมฆะในการแก้ในการถอดถอนในการทำลายสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเพราะเป็นโรงงานของมันทั้งนั้น
ไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวไปมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการเสาะการแสวงหาการกว้านเข้ามาแห่งอาหารอันโอชะของมันแต่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวของเราผู้รับเคราะห์รับกรรมได้แก่ใจดวงนี้ที่อยู่ใต้อำนาจของมันธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงได้ประกาศกังวานให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบถึงพิษถึงภัยถึงยักษ์ใหญ่ที่กลืนสัตว์ทั้งโลกให้อยู่ใต้อำนาจของตนนับแต่วันได้ตรัสรู้แล้วประกาศศาสนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบผู้ที่มีความเบาบางก็ทราบได้อย่างรวดเร็วตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันผู้ที่รองลงมาก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็เป็นกัญญาณชนเป็นพุทธมามกะในขั้นกัญญาณชนนี่เป็นผลความดีที่เกิดขึ้นจากศาสนธรรมของผู้นับถือและปฏิบัติตามท่านเราทั้งหลายเป็นภิกษุบริษัทเป็นลูกเต้าของพระพุทธเจ้าที่ใกล้ชิดสนิทติดพันกับพระองค์มากที่สุดคือเพศก็เป็นเพศอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดถึงเจตนาเพื่อความหลุดพ้นทุกข์ท่านผู้ใดบวชเพื่อความหลุดพ้นทุกข์เจตนานั้นก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านอกจากจะบวชเพื่อแก้ลำคาญเพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อประเพณีโดยไม่คิดหาเหตุหาผลอัตถธรรมตามความมุ่งหมายของพระองค์เท่านั้นจึงจะปลีกหรือแยกแยะจากเจตนาของพระพุทธเจ้าไปการมาศึกษาจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาอย่างมากงานของพระไม่ใช่เหมือนงานโลกทั่วไปงานของพระศาสนางานของผู้จะดำเนินเพื่อผลอันเป็นที่พึงใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงผลอันสมบูรณ์การกระทำงานทุกด้านการกระดิกคลิกแพงกิริยาอาการทุกแง่ทุกมุมต้องเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นไปด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นไปด้วยความอดความทนความอุตสาห์พยายามผิดกับโลกทั่วๆไปอยู่มากหากเราจะนำนิสัยของโลกมาใช้แบบสุกเอาเผากินแล้วก็เป็นโลกไปเสียในขณะเดียวกันก็คือกิเลสมันผลักออกจากงานอัตธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วเอางานแห่งยาพิษของมันใส่เข้าแทนที่เข้าไปเรียกว่าสวมรอยแห่งการบำเพ็ญธรรมของพวกเราเวลานี้อยู่ในช่วงอยู่ในช่องนี้ทั้งนั้นคืออยู่ในช่องที่ว่าสวมรอยในขณะที่สติปัญญาของเรายังไม่ทันการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจึงไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะไปทำงานแทนตัวของเราแล้วขับทำอันเป็นคุณเป็นประโยชน์ซึ่งเราทั้งหลายมุ่งหวังนั้นออกไปจากความเพียรอันเป็นธรรมนั้นเสียกลายเป็นความเพียรของกิเลสล้วนๆไปโดยไม่รู้สึกตัวนี้มีจำนวนมากในอิริยาบถต่างๆมักเป็นไปอย่างนี้แทบทั้งนั้นถ้าไม่มีสติและไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นไปโดยลำดับพอที่จะให้เกิดสติปัญญาสะดุดจิตใจของตนเองว่านี้คือสิ่งเป็นพิษว่านี้คือเป็นความเป็นธรรมจะพอแยกแยะกันได้ถ้ามีภูมิจิตภูมิธรรมในขั้นใดที่พอจะทราบแง่งอนของกิเลสของสิ่งหลอกลวงขั้นนั้นๆได้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแต่ในขั้นเริ่มแรกนี้เป็นแบบที่ล้มลุกคลุกคลานมากและเป็นแบบที่ล้มแล้วลุกแทบไม่ขึ้นหรือลุกไม่ขึ้นล้มจมไปเลยก็มีอยู่มากคือท้อถอยความเพียรไปเสียเพราะอำนาจ
ฝ่ายต่ำมันมีกำลังมากกว่ามันทำให้สาระคุณทั้งหลายกลายเป็นสิ่งเลวร้ายไปแล้วสิ่งเลวร้ายทั้งหลายกลายมาเป็นสาระคุณและกลายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสมบัติอันล้นค่าน่าชมเชยน่ายินดีน่าติดพันเลยกลายเป็นเราไปเสียทั้งหมดเราทั้งคนเลยกลายเป็นเรื่องตัวพิษตัวภัยเท้าลงตนเองไปโดยเจ้าตัวก็ไม่ทราบได้เพราะสติปัญญาไม่มีพอจะทราบนี่หลักใหญ่ของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากเป็นภาระที่ว่าหนักก็หนักเพราะกิเลสมันหนักความเพียรจะไปผ่อนเบาไม่ได้เมื่อข้าศึกมันหนักสิ่งต่อสู้กิริยาแห่งการต่อสู้วิธีการต่อสู้ต้องหนักไปตามๆกันความหนักในทางความเพียรนี้ก็ไม่พ้นที่จะสวมรอยที่ฝ่ายต่ำจะสวมรอยจนได้เมื่อความหนักในความดีมักจะเกิดความอิจฉาละอาใจเห็นว่าความทุกข์เห็นว่าเป็นความทุกข์ความลำบากไปเสียโดยไม่มีแง่ใดคิดพอเอาตัวออกเพื่อความเพียรให้หนักแน่นขึ้นไปแล้วก็ถอยหลังกรูดกรูดไปความถอยหลังไปนี่แหละคืออำนาจของฝ่ายต่ำมันดึงดูดออกไปจากฝ่ายดีหรือจากฝ่ายสูงได้แก่ธรรมนี่เราก็ทราบไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังสติปัญญาพอจะทราบได้จึงต้องล้มลุกคลุกคลานในบรรดาความเพียรประโยคต่างๆไม่ค่อยได้ผลมักจะไร้ผลไปเสียโดยมากด้วยเหตุนี้ผู้บำเพ็ญภาวนาจึงมักไม่ค่อยก้าวเดินคำว่าสมาธิสมาธิคำว่าปัญญาปัญญาครูบาอาจารย์เทศก็แทบล้มแทบตายคุณสมบัติเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏในจิตใจของเราบ้างเลยเพราะเข้าไม่ถึงอำนาจของกิเลสมากกว่ามันผลักดันเอาไว้ให้จิตก้าวเข้าสู่สมาธิคือความสงบเย็นใจบ้างไม่ได้ให้สติปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถูกบังจากเจ้ามหาอำนาจนี้อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากใช้ความเพียรอย่างมากจึงจะรู้ร่องรู้รอยจิตปกติของจิตฟุตบอลที่กลิ้งไปกลิ้งมานั้นมันยังช้าไปอันนี้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าอะไรไม่มีเกินจิตใจนี้ไปได้เพราะสิ่งที่ผลักดันให้กลิ้งให้พลิกตัวให้กระดิกพลิกแพงไปในแง่ต่างๆนั้นมันมีกำลังมากและรวดเร็วมากจึงทำให้จิตหมุนติ้วติ้วไปตามอำนาจของมันอย่างเร็วมากถึงกับสติปัญญาเราก้าวไม่ออกหรือก้าวไม่ทันนึกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถูกกั้นไปเสียหมดทุกแง่ทุกทางสิ่งทางที่มันเปิดให้ก็คือทางทำลายตัวเองคือทางสังหารตนเองทางตัดทอนความดีของตนเองลงโดยลำดับลำดาไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาใดมีแต่กำลังของมันที่มาตัดทอนลงโดยลำดับจนถึงกับก้าวไม่ออกเดินไม่ได้ไปไม่ถูกนี่สำคัญขอให้ทุกท่านจำเอาไว้นี่คือความจริงระหว่างสิ่งจอมปลอมที่กับธรรมที่กำลังมีอำนาจเหนือกันเป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดก็ตามจะต้องเป็นเหมือนกันหมดอย่างนี้เองแต่ยังไงก็ไม่พ้นความภาคเพียรซึ่งเกิดขึ้นจากความสนใจใคร่ธรรมเรื่องความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมของเราไปได้หนักวันนี้เราแพ้วันนี้การต่อสู้ของเราไม่ถอยแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้เพราะกำลังไม่พอแต่การแพ้กิเลสนี้ไม่ได้เหมือนนักมวยเขาแพ้กันบนเวทีนักมวยแพ้บนเวทีนั้นแพ้คะแนน ก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแต่แพ้นอกนี่หาทางต่อสู้ไม่ได้ดีไม่ดีตายนี่เราถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเพราะการประกอบความเพียรนี้ไม่ตายผิดกันตรงนี้เราจึงไม่ควรที่จะทำความย่อท้อหรืออ่อนแอหรือท้อถอยในความภาคเปลี่ยนของเราโดย
รวดโดยความกลัวตายไม่ตายความทุกข์นั้นมีอยู่สองประเภทความทุกข์เพราะการถูกบีบบังคับของกิเลสประเภทหนึ่งประการหนึ่งความทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสประการเราแยกความทุกข์ทั้งสองนี้ออกเทียบเคียงกันความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนั้นเป็นอนันตการหากำหนดกฎเกณฑ์หาเวลาเวลาหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายว่าจะลดหย่อนผ่อนผันหรือหมดสิ้นไปได้ในเรื่องความทุกข์เหล่านี้แต่ความทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนั้นแม้จะหนักขนาดไหนก็ตามไม่ตายหนึ่งแล้วมีทางที่จะผ่อนคลายกันไปได้ตามวาระแห่งการต่อสู้ที่มีกำลังฟัดเหวี่ยงกันไปและมีในล่ำเวลาที่จะปลดปล่อยความทุกข์ในการต่อสู้นี้ลงได้เมื่อได้จิตได้ชัยชนะเพราะความไม่ท้อถอยต่อข้าศึกแล้วต้องเป็นอย่างนั้นจนได้เมื่อเราเทียบความทุกข์ทั้งสองอย่างนี้แล้วความทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสเป็นสิ่งที่เราควรจะกล้าหาญชาญชัยเพื่อได้ปลดเปลื้องหรือปลดปล่อยความทุกข์เหล่านี้ออกเพราะการชนะสิ่งต่ำทรามหรือสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายด้วยธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นสำคัญส่วนทุกข์ในเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสบีบบังคับไม่ว่าเราไม่ว่าสัตว์โลกทั่วไปนั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นอากาลิโกตลอดไปเลยหรือเป็นอนันตการถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกไม่มีธรรมเข้ากีดเข้าขวางการเวลาที่จะย่นเข้ามานั้นไม่มีมีแต่เป็นเช่นนี้ตลอดไปนับตั้งแต่เป็นตลอดมาแล้วยังจะตลอดไปหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ต้องทุกข์อยู่เช่นนี้ตลอดไปแต่ความทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้วันนี้เป็นทุกข์มากวันหลังสู้ไม่ถอยย่อมจะมีทุกข์น้อยเพราะกำลังของข้าศึกลดน้อยลงไปเพราะอุบายวิธีการต่อสู้เหนือกว่าสุดท้ายก็ลดน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งความทุกข์ในการต่อสู้นี้ไม่มีเพราะข้าศึกหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาให้ต่อสู้อีกนั่นแหละท่านที่นี่ท่านว่าปรมสุขคือเกิดขึ้นแทนที่มหันตทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรหรือในการต่อสู้กับข้าศึกทั้งหลายกลายเป็นบรมสุขขึ้นมาแทนที่กันนี่มีทางยุติได้มีเวลาเสร็จสิ้นได้งานของผู้บำเพ็ญธรรมแต่งานให้เป็นไปตามวัฏจักรนี้ไม่มีวันสุดวันสิ้นไม่มีวันเพียงพอคำว่าเพียงพอนั้นไม่มีคำว่าหยุดพอแล้วไม่มีคำว่าทุกข์พอแล้วต่อไปไม่ทุกข์อีกไม่มีมีแต่เรื่องย้ำเข้าไปเพิ่มเข้าไปโดยลำดับลำดาหาที่ยุติหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ถ้าเป็นเดินป่าก็เรียกว่าหลงทางหาทางเดินไม่ได้แต่นี้มันมากมันหนาแน่นมันหนักยิ่งกว่าความหลงป่าหลงรกเป็นไหนๆหลงป่ากิเลสตัณหาอาสวะนี้หลงไม่มีสิ้นมีสุดไม่มีที่ว่างวางไม่มีพอจะผ่อนคลายได้เลยมีแต่บีบนั่งอยู่ก็บีบนอนอยู่ก็บีบยืนอยู่ก็บีบอิริยาบถใดๆก็บีบภพชาติใดๆก็บีบบีบอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้คือการถูกบีบอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับนักโทษในเรือนจำนั่นเองจะย้ายไปที่ไหนก็ตามไปเรือนจำใดก็ตามก็ล้วนแล้วแต่ความเป็นนักโทษและต้องถูกบีบบังคับอยู่ตลอดไปในที่นั้นๆถ้าไม่พ้นจากโทษเสียเมื่อไหร่แล้วจะย้ายไปกี่สถานที่คุมขังก็ตามไม่มีอะไรผิดแปลกจากความเป็นนักโทษและความถูกกดขี่บังคับจากนายเหนือหัวอยู่ตลอดไปมีการย้ายภพย้ายชาติไปพบน้อยพบใหญ่พบใดๆก็ตามก็เป็นเหมือนกันกับนักโทษย้ายที่จากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นนั่นแหละนอกจากให้หลุดพ้นไปเสียจาก
ที่คุมขังนี้เท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะเป็นอิสระภายในจิตใจความที่ใจเป็นอิสระเราไม่เคยได้พบได้เห็นแต่จิตที่ถูกบีบถูกบังคับหาอิสระไม่ได้นี้ประจักษ์อยู่กับหัวใจของเราทุกท่านจึงพยายามเชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามตะเกียกตะกายตนเองไปด้วยอัดด้วยธรรมในการต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจมากทั้งหลายโดยลำดับไปอย่าลดละท้อถอยความเพียรเพราะพระวาจาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเต็มที่ไม่มีวาจาของผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าสวคขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมนี้ส่วนการเสี่ยมสอนของกิเลสนั้นมันก็กล่าวไว้ชอบตามทางจอมปลอมของมันเราอย่าคอยวันคอยเวล่ำเวลาว่ากิเลสจะไม่ความมาให้ความดีความชอบแก่พวกเราจะไม่ตกมาตกรางวัลให้เราเท่านั้นเท่านี้แล้วจะหาความสัตย์ความจริงมามอบให้เราเพื่อเป็นอิสระและเพื่อเป็นความเจริญรุ่งเรืองโล่งจิตโล่งใจไม่มีมีแต่บีบบังคับเข้าไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะแถวทางมันเดินเช่นนั้นผลจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นขึ้นมาตามที่เคยเป็นมาแล้วแม้อนาคตการข้างหน้าจะยืดยาวขนาดไหนเหตุกับผลที่มันบังคับให้เป็นไปก็ต้องเป็นทำนองเดียวกัน

หันอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่ากังหันภายในสิ่งนั้นๆและเฉพาะอย่างยิ่งภายในกายในใจของเรานี่เป็นสิ่งที่กระเทือนมากสำหรับตัวเราสิ่งภายนอกแม้เขาจะหมุนไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์ไม่ไปเกี่ยวข้องก็เป็นคติธรรมดาธรรมชาติไปเท่านั้นเขาไม่มีได้มีเสียเช่นต้นไม้ภูเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปยังไงเขาก็มีความหมายไม่มีความรู้สึกในตัวเขาว่าได้รับความทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงไปแต่อาการของเราทุกส่วนนับแต่อาการของจิตนับแต่ตัวจิตออกมาถึงส่วนร่างกายต่างๆถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรเข้าไปแล้วมันจะเป็นความทุกข์ความกระเทือนถึงใจทั้งนั้นถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองรักษาตัวมันต่างกันอย่างนี้แล้วเราจะสงสัยที่ไหนอะไรกับอะไรว่าจะเป็นที่ไว้อกไว้ใจเป็นที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายได้มันไม่มีมีแต่ฟืนแต่ไฟนอกจากธรรมโมปฏิโปที่เท่านั้นที่จะเป็นที่ไว้อกไว้ใจได้ความเพียรของเราทุกประโยคเป็นความเพียรที่ไว้ใจแน่ใจต่อการรู้การเห็นการปลดปล่อยกิเลสขอให้เป็นความเพียรตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสอนเถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยเดินจงกรมเพื่อชำระจิตก็เป็นการชำระจิตจริงๆด้วยความมีสตินั่งสมาธิรักษาใจก็รักษาจริงๆอย่าปล่อยใจให้กิเลสเอาไปขยำย่ำยีด้วยความไม่มีสติจะเป็นยืนเป็นเดินเป็นนั่งเป็นนอนด้วยความเพียรท่าใดขอให้มีสติเป็นเครื่องรักษาปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองฟาดฟันกับสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งจะมาทำลายจิตใจของเราอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วชื่อว่าเป็นผู้ก้าวเดินตามทางของศาสดาที่เสด็จผ่านไปแล้วสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าการนั้นสมัยนี้ปรินิพพานกี่ปีกี่เดือนนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงของพระพุทธเจ้ากับธรรมที่ประกาศสอนไว้แล้วเป็นอันเดียวกันผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้นั้นก็เรียกว่าเหยียบร่องรอยอันเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงเหยียบและเสด็จผ่านไปโดยลำดับธรรมดาไม่ผิดกันเลยขอให้ยึดหลักปัจจุบันคือสวคตธรรมที่ชอบแล้วนี้ไว้ภายในจิตใจของตนเถิดอย่าเห็นสิ่งใดเป็นของวิเศษวิโสเลิศเลอยิ่งกว่าธรรมนี่แหละเป็นธรรมชาติที่ให้ความไว้วางใจตายใจได้และจะเป็นธรรมที่ให้อิสระต่อจิตใจของเราโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงอิสระเต็มภูมิแห่งจิตแห่งธรรมซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกับตนเองเรื่องของกิเลสได้เราเคยทำความเข้าใจกับมันก็ได้ทำความเข้าใจแล้วมันอยู่ใต้อำนาจของเราสักแม้ที่สุดสักหนหนึ่งไหมไม่เคยมีเราจะไปทำความเข้าใจกับมันกับกิเลสนี้ทำความเข้าใจเท่าไรก็ยิ่งขาดทุนไปโดยลำดับลำดาแม้แต่ไม่ทำความเข้าใจของมันก็หลงอยู่แล้วไปทำความเข้าใจกับมันเรื่องอันใดที่จะได้รับผลรับประโยชน์ขึ้นมานอกจากให้มันสับเอาสับเอาเท่านั้นเราไม่เข็ดไม่หลาบมั่งเหรอเรื่องถูกสิ่งเหล่านี้สับเอาสับเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์เพราะความโง่เขลาบ่ปัญญามันเป็นอะไรพาให้เป็นถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นผู้พาให้เป็นและเป็นเรื่องของกิเลสสับยำเราเท่านั้นจะเป็นอะไรไปสิ่งทั้งหลายไม่เคยมีธรรมชาติที่อยู่ในจิตนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตและโหฐานที่สุดมโหฬารมากที่เดียวกว้างขวางไม่มีขอบเขตจักรวาลก็คือออกธรรมชาติที่ฝังอยู่ในใจนี้แผ่อำนาจวาสนาของมันไปทั่วแดนโลกธาตุอยู่ใต้อำนาจของมันทั้งนั้นมันครอบไว้หมดในสามแดนโลกธาตุนี้จึงเป็นเหมือนคุกตารางหรือเรือนจำสัตว์โลกทั้งหลายจึงเป็นเหมือนนักโทษทั้งนั้นไม่มีใครจะดียิ่งกว่ากันไปขึ้นชื่อว่านักโทษแล้วเป็นเช่นนั้นเขาให้ชื่อว่านักโทษสัตตะสัตตะก็แปลว่าผู้คล้องผู้ติดผู้คล้องติดอะไรก็ติดกิเลสนี่เองราคะเกิดมาก็ติดมันมีอยู่ภายในนั้นก็ติดอยู่แล้วเกิดขึ้นมาแสดงขึ้นมาก็ติดโทสะมันมีภายในอยู่แล้วก็ติดแสดงออกมาก็ติดโมหะมีอยู่ภายในนั้นก็ติดแสดงออกมาก็ติดขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องให้ติดทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงเหมือนกับยาเคลือบน้ำตาล

ถ้าไม่แตะน้ำตาลที่เกลือบออกแล้วเราจะไม่เห็นพิษของมันซึ่งอยู่ภายในนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องแตะออกด้วยความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยความอ่อนแอก็เคยมีอยู่แล้วเป็นประโยชน์อะไรให้เทียบเคียงกันเสมอนักปฏิบัติถ้าไม่บวกลบคูณหารแล้วจะหาทางออกไม่ได้นะต้องมีบวกลบคูณหารจึงจะมีทางออกเอาเหตุเอาผลเข้าเป็นเครื่องดำเนินอย่าเอาอำนาจของกิเลสมาดำเนินเพราะมันพาดำเนินอยู่แล้วนอกจากจะปลีกแยกจากทางของมันเข้าสู่แดนแห่งธรรมหรือทางธรรมเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่พอที่จะปลีกไปแวะไปได้ให้พ้นภัยจากกิเลสนอกจากดำเนินไปตามสมคาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบนี้ด้วยสุปฏิอุชุปฏิญาญาสามิกิปฏิปันโนนี้เท่านั้นจะได้ปรากฏนามขึ้นว่าเอสาวกโตสาวกสังโฆนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติอย่างนั้นแหละแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาดังท่านแสดงไว้ว่าเลยดังจัตตาริพุทธิสัตยุบานิอัฏฐพุทธิสัตปุเวลาคู่แห่งอริยบุคคล4ท่านกับบุรุษ4นั่นคืออริยบุคคล4แยกออกไปเป็นอริยบุคคล8ได้แก่พระโสดดาปฏิมาโสดาปฏิผลสกิทาคามักสกิทาคาผลอนาคามักอนาคาผลอรหัตตมักอรหัตตผลเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิกิปฏิปันโนนี้ทั้งนั้นไม่เป็นมาจากไหนจากไหนและคู่แห่งอริยบุคคล4เป็น8อริยบุคคลนี้เราจะไปหมายบุคคลนั้นคนนี้ให้นอกเหนือไปจากใจที่แสดงตัวเป็นคู่เป็นคู่ขึ้นมาจากการปฏิบัติการรู้การเห็นของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญเป็นที่รวมแห่ง อริยบุคคล4คู่8จำพวกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าคนนั้นพวกนั้นคณะโน้นเป็นอริยบุคคล4เป็น4คู่แล้วนั่นเป็น8จำพวกหรือเป็น8คนนั่นหมายนอกไปผิดไปอาการของจิตที่แสดงอยู่ภายในตัวนี้เป็นคู่แห่งบุคบุรุษ4หรืออริยบุคคล4เป็นอริยบุคคล8อยู่ภายในนี้โสดาปัตติมรรคก็คือจิตดวงนี้จะเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้บรรลุโสดาปัตติผลที่พึงได้รับเป็นที่พอใจจากขั้นนี้ก็จิตเป็นซึ่งเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้ได้รับแน่สกิทาอนาคาอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็คือจิตดวงนี้เป็นผู้ก้าวเดินมรรคมรรคมรรคคือทางดำเนินดำเนินไปตามสุปฏิปันโนนี้จนปรากฏผลขึ้นมาคำว่า88หมายถึงอริยธรรมนี่เองไม่ใช่บุคคลบุรุษหญิงชายที่ไหนจะมีอำนาจวาสนาได้ทำอริยธรรม4คู่8ประเภทนี้ขึ้นมาชมนอกจากผู้ปฏิบัติผู้ดำเนินนี่เท่านั้นจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นผู้แสดงอาการทั้ง4คู่ทั้ง8อาการขึ้นมาภายในตัวยังคิดแยกไปออกไปนอกจากตัวผิดหลักปฏิบัติอันแท้จริงอยู่ที่นี่ผู้ก้าวเดินผู้ดำเนินคือด้วยสุปฏิอุชุญาญาสามิกิคือใจดวงนี้นำกายวาจาดำเนินก็คือใจดวงนี้ใจดำเนินโดยลำพังตนเองก็คือตัวเองนั่นเองผลปรากฏขึ้นมาจะเป็น4คู่เป็น8อาการนั่นก็ตามหรือเป็น8อริยะท่านก็ตามเป็นเรื่องของผู้นี้เป็นผู้ทําเป็นผู้ได้ผลเป็นผู้เสวยผลจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานคือจิตดวงนี้เป็นผู้เป็นแต่ผู้เดียวไม่ใช่คนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นแล้วเป็น4คู่แล้วคนนั้นก็เป็นคนนั้นก็เป็นแล้วเป็น8บุคคล8จําพวกไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเป็นความเข้าใจผิดนอกผิดจากหลักศาสนธรรมหรือหลักสวขารธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าสุปฏิปันโนใครเป็นผู้ดำเนินตามสุปฏิปันโน
แรกเริ่มก็คือใจอันดับหนึ่งอันดับสองกายวาจาขึ้นไปถึงสองถึงสามผู้นี้เป็นผู้เดินสุปฏิปันโนปฏิบัติดีนั่นความเพียรดีความคิดความดำริทุกแง่ทุกมุมในภาคแปดนั้นผู้นี้ดำเนินทั้งนั้นไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งจะมาดำเนินแล้วมาแบ่งผลไปเป็นผู้นั้นผู้นี้นั่นเป็นของแต่ละบุคคลที่ดำเนินโดยลำพังตนเองแล้วก็ปรากฏผลขึ้นมาในบุรุษในอริยบุคคล4คู่8จำพวกนี้ได้จะจิตดวงเดียวเป็นผู้ทำงานเป็นผู้แสดงอาการเป็นผู้รับทั้งเหตุทั้งผลโดยสมบูรณ์มีใจดวงนี้ดวงเดียวนั้นนี่แหละที่ว่าเอสะปะกโตสาวกสังโฆเอาอุนโยปังอุนโยเหมือนกันเป็นผู้ควรแก่ตนเองแล้วก็ควรแก่โลกทั่วไปเบื้องต้นต้องเป็นผู้ควรแก่ตนเองเหมาะสมแก่ตนเองทุกสิ่งทุกอย่างภาคภูมิภายในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สมควรแก่โลกทั่วไปเขาก็ภูมิใจการทำบุญให้ทานการกราบไหว้บูชาลงด้วยความสนิทเมื่อเราสนิทใจของเราแค่อย่างเดียวเท่านั้นโลกเขาก็สนิทแม้โลกจะหนาแน่นไม่มีความสนิทติดใจกับเรื่องของเราเราก็ไม่มีอะไรที่จะเสื่อมจะเสียไปเพราะโลกประเภทปทะปรมานั้นเราทรงมรรคทรงผลอย่างคงเส้นคงวาเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยความเป็นอิสระในของเราเองไม่มีใครที่จะมาแบ่งได้แบ่งเสียตำหนิติเตียนให้หรือเป็นการเหยียบย่ำทำลายของเราให้เสื่อมเสียไปและยกย่องรักเราให้มีมากมูลพูนผลขึ้นไปยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่พอตัวแล้วภายในจิตใจของเราเท่านั้นนี่เนี่ยธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดใครจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นคู่อริยบุคคล4และ อริยบุคคล8จำพวกถ้าไม่ใช่กายวาจาใจของเรารวมแล้วคือใจเป็นหัวหน้าอย่างการดำเนินในสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามกิปฏิปันโนผลจะเป็นที่พึงใจว่าอาหุนโยทัพเดนโยอัญชลีตารณิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสสะเมื่อตนของตนได้เป็นเนื้อนาบุญของตนโดยสมบูรณ์แล้วทำไมจะไม่เป็นเนื้อนาบุญของโลกได้เล่าเราภูมิใจของเราเราเป็นเนื้อนาบุญของเราเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของคนอื่นได้นี่ยังไงก็ต้องเอาตัวเป็นตัวประกันไว้ก่อนทุกอย่างขอจงทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนด้วยการปฏิบัติดังที่อธิบายมาแล้วนี้แล้วทำเหล่านี้ไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับเราทุกท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติและปฏิบัติอยู่เวลานี้และในการต่อไปจะเป็นผู้ได้รับผลอันเป็นที่พึงพอใจตามหลักศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้คงเส้นคงวาไม่มีคำว่าด่างพร้อยไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนผลลงมาอย่างนี้ไม่มีจึงเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางต่อการปฏิบัติของผู้ดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอและท่ามกลางแห่งการจะรู้จะเห็นคือเหมาะในการที่จะให้รู้ให้เห็นทำตลอดไปและเหมาะในการที่จะปราบปรามกิเลสทุกประเภทเสมอไปไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนธรรมนี้เลยธรรมนี้จึงเป็นคู่ปราบกิเลสได้เป็นอย่างดีเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเลยเพราะฉะนั้นธรรมกับโลกจึงแยกกันว่าโลกกับธรรมถ้าเราจะพูดให้เต็มตามสมมตินิยมหรือเต็มตามความเป็นจริงแล้วก็คือว่าโลกได้แก่แหล่งแห่งกิเลสอยู่คือหัวใจสัตว์โลกธรรมเป็นสิ่งที่จะกำจัดชาติล้างหรือสังหารแหล่งแห่งกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรลัยลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกให้อยู่ผาสุขสบายจนกลายเป็นอิสระได้นี่ถ้าจะแยกเป็นอย่างนั้นแม้กิเลสจะไม่สิ้นสุดกุดด้วนไปโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจก็ตามใจดวงใดที่มีอัตมีธรรมใจดวงใดที่รักใคร่ใฝ่ธรรมใจตรงนั้นยังมีธรรมแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในใจธรรมก็ยังมีอยู่ภายในใจคนนั้นถึงจะถูกบีบบังคับขนาดไหนธรรมซึ่งเป็นเครื่องกำบังหรือช่วยพยุงหรือช่วยต่อสู้ต้านทานก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจของคนนั้นคนเรายัง
ไหม้จนกรอกง่ายๆเมื่อมีธรรมอยู่ภายในใจแล้วไม่ร้อนซะเต็ม 100% เหมือนคนหาธรรมภายในใจไม่ได้แต่สำคัญที่การปฏิบัติทุกอาการของผู้ปฏิบัตินี่ที่มันน่าสลดสังเวชเจ้าของได้ดำเนินตัวเองไปเถิดให้ทราบเรื่องราวของกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับลำดาพร้อมทั้งการละได้ปล่อยได้วางได้ฆ่าได้ให้ชิบหายวายปวงไปโดยลำดับลำดาแล้วจะทราบเรื่องความโง่เขลาบ่ปัญญาของเราโดยลำดับพร้อมกับความฉลาดที่ก้าวเดินไปนั่นเองความฉลาดก้าวเดินไปมากเพียงไรจะเห็นความโง่ของเราย้อนหลังไปเรื่อยๆย้อนกระทั่งเราได้ปราบสิ่งที่พาสัตว์ให้โง่นั้นด้วยความฉลาดของมันนั้นให้หมดสิ้นซากจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะได้เห็นชัดเจนว่าเรื่องความฉลาดความเฉียบแหลมของธรรมกับความเฉียบแหลมของกิเลสความเฉียบแหลมของฝ่ายต่ำนั้นต่างกันอย่างไรบ้างท่านจึงเรียกว่าโลกียธรรมโลกุตระธรรมมันต่างกันอย่างนั้นโลกุตระธรรมหมายถึงธรรมเหนือโลกโลกียธรรมนี้ธรรมยังอยู่ในโลกนั่งอยู่ในอำนาจของกิเลสธรรมก็จริงแต่นั่งอยู่ในอำนาจของกิเลสเมื่อจิตได้พ้นไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดทวงเป็นอำนาจบังคับจิตใจแล้วใจมองไปไหนรู้ไปหมดปิดบังไม่อยู่ทีนี้เราจะย้อนหลังเห็นความโง่เขลาบ่ปัญญาของเรามาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นหยาบๆขั้นล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงขั้นกลางและขั้นละเอียดจนกระทั่งละเอียดสุดจะมาเห็นโทษของตัวเองได้เพราะทำนี่เหนือนั่นอีกละเอียดยิ่งกว่านั่นอีกจึงเป็นความที่ว่าฉลาดละเอียดยิ่งกว่าที่กิเลสทำให้เราโง่นั่นเป็นไหนๆจึงต้องเห็นโทษกันโดยลำดับตำนาต่างกันอย่างนี้ระหว่างโลกกับธรรมกิเลสกับธรรมต่างกันอย่างนี้ภายในหัวใจเราดวงเดียวนั่นแหละจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจอยู่กับความภาคเพียรไม่ว่าจะอยู่อิริยาบถใดสติซึ่งเป็นพื้นฐานอย่าได้ลดละปัญญาถึงเวลาที่จะคิดจะอ่านให้คิดอ่านจริงๆปัญญาที่คิดอ่านขึ้นด้วยธรรมนี่แหละเป็นเครื่องจะปราบกิเลสปัญญาแบบโลกที่ใช้กันอยู่นั้นมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสเพราะกิเลสผิดขึ้นมาโดยแท้ไม่ใช่ธรรมผิดขึ้นมาเหมือนปัญญาที่คิดอ่านไตรตรองโดยทางธรรมโดยหลักภาวนาต่างกันอย่างนี้วันหนึ่งไปยังไงความเพียรของเราไม่ได้มีหน้าที่การงานอะไรเฉพาะในวัดนี้ปล่อยให้พระเน้นได้ประกอบความภาคความเปลี่ยนของตนเป็นเม็ดเป็นหน่วยถ้าเราเห็นสาระอันคุณอันสำคัญจากความเพียรการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาเหล่านี้มากกว่ากิจอื่นใดงานใดเพราะงานนี้เป็นงานของพระโดยตรงเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจโดยแท้สำหรับผู้จะต้องการถอดถอนตนให้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งการกดทวงทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับจึงถือความเพียรนี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเห็นงานใดว่าจะเป็นงานสาระคุณยิ่งกว่างานการถอดถอนกิเลสงานเหล่านั้นไม่จำเป็นจริงเราก็ไม่ให้ทำแม้ทำก็ให้มีความระมัดระวังมีสติมีการมีเวลาไม่ใช่ทำแบบพร่ำๆเพื่อแบบลืมเนื้อลืมตัวแบบถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นการซะจริงๆนั่นแหละหมายถึงกิเลสกว้านคอไปหักเอาแล้วนั่นคอหักไปแล้วกิเลสกว้านคอไปเหยียบย่ำทำลายหมดแล้วไม่รู้ตัวเลยระวังเดินบิณฑบาตก็ให้ดูจิตอย่าดูที่ไหนตัวพิษอยู่ที่จิตตัวเผลออยู่ที่จิตคำว่าความเพียรนั้นจะมีแต่ชื่อถ้าสติไม่มีไม่ใช่ความเพียรไปไหนให้มีสติจึงชื่อว่ามีความเพียรเดินบิณฑบาตก็ให้เดินเป็นการเดินจงกรมไปเป็นความเพียรประเภทหนึ่งรับบาตรก็ให้มีสติจะมองเห็นสิ่งใดให้พิจารณาเป็นอสุภะอสุภังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยทางปัญญาจึงเรียกว่าความเพียรเสมอไปก้าวกลับออกมาก็ให้มีสติ
การเดินช้าเดินเร็วไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่สติกับปัญญาใจนี้เป็นสิ่งที่รวดเร็วมากอยู่ตามธรรมชาติของตนแล้วสติเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากปัญญาเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากยิ่งกว่าอิริยาบถการเปลี่ยนแปลงของเราไปช้าหรือไปเร็วนั้นเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นการก้าวเดินจะช้าก็ตามเร็วก็ตามที่จะให้เป็นข้าศึกต่อความเพียรนั้นไม่มีนอกจากผู้นั้นเป็นข้าศึกต่อตนอยู่แล้วแม้จะก้าวช้าขนาดไหนเพื่อรักษาสติก็คือก้าวช้าด้วยความขาดสตินั่นแหละก้าวเร็วก็ตามเมื่อมีสติอยู่แล้วมันจะเร็วยิ่งกว่าจรวดสติก็ยังต้องตามทันอะไรจะมารวดเร็วยิ่งกว่าใจอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าสติกว่าปัญญาที่เคลื่อนไหวไปตามอาการของจิตนั้นเล่าอันนี้เหนือนั้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการก้าวไปก้าวมาจะช้าหรือเร็วจึงไม่สำคัญยิ่งกว่าผู้ที่มีสติครอบงำจิตหรือรักษาจิตอยู่แล้วไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแบบก้าวเดินค่อยต่อเท้าไปกลัวสติจะเผลอนั่นแหละคือตัวเผลอฮะท่านเนิบหน้าหน้าไปแล้วเดี๋ยวก็เผลอทะเลถลายไปไหนบทเวลามันเผลอเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวกิริยาของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสุขุมคัมภีรภาพมากแต่กิเลสมันไปทำความสุขุมคัมภีรภาพอยู่ในอาการนั้นเราไม่รู้มันเอาจิตไปถลอกไปถกไปถลกหนังกินเนื้อกินหนังหมดแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าลงเป็นความเพียรจริงๆแล้วมันจะเร็วขนาดไหนเดินก็เดินวิ่งก็วิ่งเถอะไม่มีอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าใจตามทันหมดจิตที่มันวิ่งอยู่ภายในยิ่งเร็วยิ่งกว่าอาการของเรานี้สติปัญญาทำไมมันทันนั่นเพราะสติปัญญามันรวดเร็วยิ่งกว่าใจมันถึงทันใจความกระเพื่อมของใจแต่ละอาการที่แสดงออกมาสติปัญญาตามรู้ตามเห็นตามทันทั้งนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมันทันกันยิ่งละเอียดลอกก็ไปเท่าไรสติปัญญายิ่งเขียบแหลมกระเพื่อมขึ้นมาไม่ได้แม้แต่ไม่กระเพื่อมมันก็รู้อยู่ภายในจิตใจยิ่งกระเพื่อมออกมาแล้วก็เหมือนกับว่านี่ก้าวแล้วเหมือนกับก้าวจะต่อยท่านี้ก็ปัดทันทีและสวนหมัดเข้าไปทันทีนั่นเรื่องของสติปัญญาแท้เป็นอย่างนั้นถึงไม่ขึ้นอยู่กับอาการช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความมีสติเป็นสำคัญเดินจงกรมก็เดินแบบต่อเท้าไปกลัวมันจะเผลอสติก้าวให้ก้าวให้เหยียบให้รู้ทันนั่นแหละมันไปกี่โคกแล้วกี่ทวีปแล้วมันสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจถ้าตั้งใจความเป็นผู้มีสติอยู่แล้วนั้นจะช้ามันก็เป็นสติจะเร็วมันก็เป็นสติมันทันทั้งนั้นจึงต้องให้ฝึกสติฝึกให้ดีฝึกกับความเคลื่อนไหวของตัวเองฝึกกับความเป็นอยู่ของตัวเองฝึกกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองมันจึงจะรู้กันทันกันสติเป็นสิ่งที่ฝึกได้ผิดได้ปัญญาเป็นสิ่งที่ฝึกได้ผิดได้ถ้าฝึกไม่ได้ผิดไม่ได้ศาสนาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกหาคนดีไม่ได้ในโลกหาคนสิ้นกิเลสไม่ได้ในโลกนี้ที่คนสิ้นกิเลสมีจำนวนเท่าไรศาสดาที่ผ่านมาแล้วมีจำนวนเท่าไรเพราะอำนาจของสติปัญญาตาความเพียรนี้ทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ฝึกได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นมาได้เป็นเครื่องสังขารกิเลสให้มุดมอดไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญาเหล่านี้แหละเป็นเครื่องสังขารกิเลสขอให้นำมาใช้มีเวลานี้มันน้อยหรอไปมากแล้วนะผมนะวิตกวิจารณ์กับหมู่กับคณะครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่เคารพเติมใสเป็นที่ฝากเป็นฝากตายก็น้ำวันร่วงโรยไปโดยลำดับลำดาผู้ที่จะสืบทอดก็งกงันลุ่มๆดอนๆเงอะงะแล้วจะเอาอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมทั้งหลายกว้างแคบได้ถ้าเราไม่ฟิตตัวของเราตั้งแต่บัดนี้อย่าไปตื่นตื่นเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วตื่นมันอะไรให้ตื่นทำเท่าน้อยสิทำเท่านั้นทำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกสิ่งที่เราตื่นเหล่านี้ไม่ได้พาสัตว์โลกให้พ้นจากทุกนอกจากให้จมอยู่ในทุกนี้เท่านั้นตื่นเท่าไรยิ่งจมตื่นเท่าไรยิ่งจมทำนี้ตื่นเท่าไรยิ่งตื่นนะฟังสิ
ตื่นเท่าไรยิ่งตื่นตื่นเท่าไรยิ่งฟูตื่นเท่าไรยิ่งลอยสุดท้ายก็ตื่นเท่าไรก็ยิ่งพ้นไปโดยลำดับธรรมดาจนหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงไม่นอกเหนือไปจากนี้ขอจึงขอให้ทุกท่านถือเรื่องความเพียรเป็นจิตเป็นใจเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจของตัวเองจริงๆอย่าไปเห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่าหรือสำคัญมากกว่านี้จะลืมตัวเรื่องลืมตัวนี่มันง่ายที่สุดนะเร็วที่สุดด้วยเพราะสิ่งที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดมันอยู่ภายในนั้นมันคอยที่จะสับจะยำเราอยู่แล้วมันไม่รู้สิสติปัญญาของเราไม่มีจึงอุทโธอทังอย่างว่าเลยไม่ได้ยกโทษยกกรหมู่เพื่อนนะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนมาโง่ขนาดไหนก็เคยโง่มาแล้วนี่ถึงจะไม่ฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่มันก็พอทราบได้ในความเคลื่อนไหวของหมู่เพื่อนที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงมันลายถึงให้เกิดความหนักใจจะว่าอะไรเพราะมันเห็นทีไรมันก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่เป็นข้าศึกของผู้นั้นและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นข้าศึกต่อการแนะนำสั่งสอนและการดูแลของเราอีกด้วยทำไมมันจะไม่ให้สะดุดใจเมื่อมองไปที่ไหนที่ไหนอาการใดรูปใดนามใดมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ออกท่าออกตาล้อมรอบอยู่ทุกทิศทุกทางภายในร่างกายการแสดงออกแล้วจิตจะเป็นยังไงมันออกมาจากไหนคนตายไม่เห็นแสดงอาการอย่างนี้คนเป็นแท้ๆเป็นผู้แสดงแล้วแสดงก็ต้องแสดงมาจากธรรมชาติของมันให้เห็นอยู่ชัดเจนนี่สำคัญมากผมพากันอุตส่าห์พยายามนะนี่ก็จะตายวันไหนรู้ไหมใครก็ดีแต่มันหน้าของอิบของดีครองที่ทำพุทธเจ้ากระเทือนโลกกระเทือนที่ไหนถ้าไม่กระเทือนที่หัวใจดวงนี้ไม่มีทางกระเทือนตาไม่มีความหมายหูไม่มีความหมายจมูกลิ้นกายไม่มีความหมายที่จะให้ธรรมมากระเทือนได้นอกจากใจเท่านั้นธรรมถึงกระเทือนได้ต้องปรับใจของเราให้เหมาะเฮ้การปรับใจก็ปรับด้วยความเพียรของเราพยายามปรับมันควรจะเข้าสู่สมาธิธรรมได้สมถะธรรมคือความสงบเย็นใจได้ก็ควรให้ได้ด้วยความเพียรของเราที่ปรับอยู่เวลานี้จะควรเป็นสมาธิขั้นใดสมถะขั้นใดก็ปรับให้มันได้สิการประกอบความเพียรเพื่อความปรับใจของตัวเองให้เหมาะสมกับธรรมไม่ใช่ให้เหมาะสมกับกิเลสกิเลสมันเหมาะตลอดเวลาอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องหรือปรับมันมันปรับเราอยู่แล้วเวลานี้แต่ธรรมนั้นที่เรายังปรับยังไม่ได้เรื่องได้ราวมีแต่กิเลสเอาเนื้อเอาหนังเอาของดีของดีไปกินทั้งหมดกินทั้งหมดเหลือแต่ร่างกระดูกว่าเป็นความเพียรมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีเนื้อมีหนังเป็นความเพียรมาให้เห็นให้ชมบ้างเลยสมถะสมาธิมีแต่ชื่อใช้ปัญหาความสงบไม่ได้ร้อนนี่ก็ฟืนก็ไฟมันเป็นสมาธิอะไรนั่นสมาธิไฟมีเหรอปัญญาก็เหมือนกันพยายามคิดอ่านไตรตรองเนี่ยอยู่เฉยให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะต้องใช้ถึงวาระที่จะใช้ปัญญาพิจารณาแหลกเหลวไปหมดเลยบังคับจิตเวลานี้อยู่ในฐานะที่เราจะต้องบังคับเพราะจิตยังมีโทษจิตยังมีผู้ควบคุมต้องจึงต้องในบังคับบัญชากันเพื่อพ้นโทษไปแล้วก็ไม่ต้องควบคุมอยู่ไหนอยู่เถอะอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันกำลังเป็นนักโทษต้องเอาธรรมเข้าไปควบคุมบีบบังคับออกไปอันใดไม่ดีตั้งแต่มันไม่ดีมันบีบเรายังบีบได้เราจะบีบหัวมันบ้างไม่ได้หรอมันบีบเราหนักขนาดไหนเราบีบสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเราหนักอย่างนั้นมันไม่ได้หรือมันขัดอะไรมันขวางอะไรจะทำความเพียรจะย่อจะแย่ทำมากกว่านั้นกลัวจะเป็นการโหดร้ายทารุณต่อกิเลสไปอย่างนั้นหรือแล้วกิเลสโหดร้ายทารุณต่อเรามากขนาดไหนเรายังไม่คิดบ้างหรือเทียบกันที่นักปฏิบัติเอาจริงให้จังเลยเอาเด็ดลงไปถึงคราวเด็ดกิเลสมันเด็ดต่อเรามาเท่าไหร่เราได้รับความเลวร้ายด้วยความเลวทรามจนตั้งหาคุณค่าไม่ได้กับมันมีมาจะเท่าไหร่ล้วนแต่ความเด็ดความเดียวของกิเลสทีนี้การเด็ดด้วยอัดด้วยทำเด็ดลงไปทละอ่านเด็ดที่มันจะมีความเสื่อมทรามจะมีความเสียหายจนหาไร้สาระคุณเพราะการเด็ดในทางความภาคเพียรโดยอัดโดยธรรมนี่ให้เห็นสิในตัวของเราคนนี้นะมันไม่เคยเห็นมีแต่กิเลสมันเด็ดทั้งนั้นความเพียรเราไม่ได้เด็ดเนี่ยเด็ดในทางชั่วเด็ดเท่าไหร่มันยิ่งชั่วเด็ดเท่าไหร่ยิ่งเร็วยิ่งร้ายลงไปเด็ดลงเข้าไปจนหาสาระไม่ได้เลยเร็วที่สุดนั่นถ้าเด็ดในทางดีนี่เด็ดเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งดีกิเลสมันมีอำนาจเราต้องมีอำนาจกิเลสเด็ดเราต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ทันกันกิเลสมีกำลังมากขนาดไหนธรรมต้องมีกำลังเหมือนกันกิเลสหนักธรรมต้องหนักไม่หนักไม่ทันกันเด็ดทั้งดิบทั้งดีหนักทั้งดิบทั้งดีจะเป็นอะไรไปอันนั้นก็หนักอันนี้ก็ดี
หนักอะไรก็มีแต่หนักดีเด็ดอะไรก็มีแต่เด็ดดีดีแต่ดีบวกกันเข้ามีกำลังขนาดไหนกิเลสพังได้เลยกิเลสไม่ได้พังเพราะความอ่อนแอนะพังเพราะความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญต่อสู้กับกิเลสฝ่ายดีต้องมีกำลังไม่มีกำลังเอากิเลสไม่อยู่นะพระพุทธเจ้าสลบสามหนเด็ดหรือไม่เด็ดนั่นดูสิและสุดท้ายกิเลสพังสาวกทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมาเท่าไหร่ในตำหนักตำราเราอ่านมาทำไมดูสิเด็ดไหมธรรมะท่านเด็ดไหมเด็ดกับกิเลสนั่นหนักไหมหนักกับกิเลสโหดไหมโหดดีกับกิเลสกิเลสมันโหดชั่วท่านโหดดีกิเลสโหดแบบโลกท่านเหตุโหดแบบธรรมฟาดกันลงจนกิเลสพังลงไปแล้วเป็นพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิที่เกิดขึ้นจากพุทธะนี่สังฆังสนังกัจฉามิที่เด็ดเดี่ยวตามพระพุทธเจ้ากิเลสพังทลายลงในจากหัวใจนี่เพราะความเด็ดความเดี่ยวความจริงความจังเท่านั้นจึงไม่มีเป็นความเสียหายอะไรเพราะความเด็ดโดยอัตโดยธรรมนี่เลยเด็ดในทางดีไม่ได้มีอะไรเสียหายมีแต่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมเท่านั้นขอให้ทุกท่านที่ได้ไปเขาคือปฏิบัติเอาเด็ดทั้งจริงจริงจริงจังใช่ไหมเนาะเหนื่อยอ่ะเขาพูดไปพูดทำไมถึงเหนื่อยอย่างนี้เอาละให้ทุกท่านให้ทำความเข้าใจกับตนเองนะผมเราไม่แน่อย่างนี้แหละนานๆจะได้พูดทีนึงพูดถึงถ้าพูดไปก็อย่างที่เห็นนี่ไม่ได้คาดได้ฝันว่ามันจะเป็นขึ้นมาแต่เวลาพูดเราจะไปคำนึงถึงธาตุถึงขันไม่ได้มีเหตุมีผลมีอาจมีทำยังไงว่าไปตามเหตุตามผลตามความหนักเบามากน้อยโดยไม่สนใจกับโลกนี้เลยแต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันกำกับเทือนจิตพอกระเทือนจิตรู้สึกแยบแล้วก็ต้องถอยตัวจากธรรมเท่านั้นเองขอยุติเพียงเท่านี้

ธรรมที่พวกชาวพุทธทั้งหลายได้ระลึกฝังจิตมาเป็นเวลานานเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชและนักปฏิบัติเราระลึกทั้งทางด้านจิตใจและประกอบความภาคเพียรเพื่อให้เป็นไปตามแนวของที่เราระลึกถึงอยู่นั่นคือพุทธังสนังคฉามิธัมมังสังฆังสนังคฉามินี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องความอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมที่รื้อโลกรื้อสงสารรื้อวัฏทุกข์ออกจากจิตใจของสัตว์โลกได้โดยไม่ต้องสงสัยเฉพาะชาวพุทธและนักบวชผู้ปฏิบัติควรระลึกให้ถึงใจตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกทรงสั่งสอนด้วยความเห็นไถ่จริงๆและเห็นคุณอย่างถึงใจทั้งสองอย่างไม่ใช่สักแต่ว่ามาเทศนาว่าการหรือสั่งสอนโลกพอเป็นธรรมเนียมประเพณีเท่านั้นแต่ออกมาจากใจจริงของพระองค์ที่เราได้ยึดว่าเป็นสาระของเราคือพุทธังสนังคฉามิองค์ศาสดาเอกนี้ท่านดำเนินอย่างไรจึงไม่ถึงขั้นถึงภูมิแห่งความเป็นศาสดาเอกและธรรมนั้นเป็นธรรมที่จัดไว้โดยชอบธรรมออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ส่วนแล้วท่านดำเนินอย่างไรควรระลึกให้ถึงใจอย่าให้จิตจางห่างเหินจากธรรมนี้ถ้าสึกจะไม่ได้เข้าใกล้คิดติดกับหัวใจและทำลายใจไปตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้ซึ่งไม่สมกับความมุ่งหมายของธรรมและพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลยสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นศาสดาของโลกนั้นท่านอยู่ในที่เช่นไรเหล่านี้เคยพูดเคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบมาหลายครั้งหลายหนแล้วควรจะถึงใจฝังลงอย่างลึกซึ้งแล้วดำเนินตามนั้นด้วยความพอใจตามเสด็จพระพุทธเจ้าสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าคือในป่าในเขาเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายไม่พึงปรารถนาไม่อยู่กันแต่เป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมซึ่งต้องการความสงบสงัดเพราะสถานที่เช่นนั้นคนไม่พลุกพล่านวุ่นวายเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมในตำรับตำราเฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติเราได้เห็นแล้วว่าพระองค์ทรงอยู่บำเพ็ญหลับนอนสถานที่เช่นไรตั้งแต่วันเริ่มแรกออกทรงผนวดปรากฏว่าเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่อดอยากขาดแคลนทั้งนั้นสำหรับธาตุขันธ์สำหรับโลกเขาไม่ต้องการความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการแต่พระองค์ซึ่งเป็นโลกเหมือนโลกทั่วไปก็จำต้องอยู่จำต้องอดทนทั้งที่ใจหนึ่งซึ่งเป็นความเคยชินนั้นไม่อยากอยู่ไม่อยากบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นแต่ก็จำต้องได้อยู่ได้บำเพ็ญมีแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าการเริ่มต้นฆ่ากิเลสชำระกิเลสก็เริ่มต้นสูงกันตั้งแต่บัดนั้นในป่าคำว่าป่ามีหนำซ้ำยังบอกว่าลุกขมูลเชื่อมาสนังอีกคืออยู่ตามร่มไม้ชายเขาหาที่สะดวกสบายไม่ได้เลยจึงไม่เป็นที่ที่หรูหราดังที่โลกทั้งหลายนิยมกันธรรมนิยมกับโลกนิยมต่างกันอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มแรกมาแม่องค์ศาสดาก็ทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้อดทนต่อสู้กันมาอย่างนี้ไม่เคยลดละการต่อสู้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ในพระทัยมากน้อยเพียงใดการต่อสู้จะต้องมีกันมากน้อยเพียงนั้นถึงขั้นควรสลบก็จำต้องสลบไปหากว่าควรจะตายก็จำต้องตาย
แต่นี้ไม่ถึงขั้นนั้นเพียงเป็นขั้นสรุปเพราะการฝึกการฝืนการทรมานกันกับที่เหลือให้หมดสิ้นไปจากจิตใจจึงไม่ใช่เป็นของง่ายในการอยู่ของพระพุทธเจ้าหากจะเป็นบ้านเป็นเดือนก็เป็นกระต๊อบเล็กๆน้อยๆพอบังแดดบังฝนเท่านั้นไปบิณฑบาตก็ได้ตามคนที่เขาให้ทานอยู่ตามประเพณีไม่ใช่คนที่รู้จักศาสนาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ในเมืองไทยของเราเลยเขาให้ทานตามประเพณีของเขาเช่นนั้นได้อาหารไม่ว่าชนิดใดมาก็มาคลุกเคล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนถึงกับท่านจะเสวยไม่ได้ก็มีในพระประวัติมีมาอย่างนั้นแต่ก็ทรงฝืนเสวยจนได้เนี่ยนี่แหละคำว่าฝืนแม้แต่เสวยพระกยาหารก็ยังต้องฝืนเพราะอาหารเหล่านั้นไม่ได้เหมือนอาหารของกษัตริย์ที่อยู่ในพระราชวังเป็นกันคนละโลกทีเดียวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของฤาษีดาบสไปก็ได้เพราะยังไม่เป็นแบบเป็นฉบับตายตัวออกจากความเป็นศาสดานั่นเป็นคนที่มีกิเลสธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปพระองค์ก็ย่อมจะเป็นอย่างนั้นในเวลาบำเพ็ญอาจจะเป็นเพศฤาษีดาบสหรืออะไรไปทำนองนั้นการประกอบความภาคเพียรก็ต้องรีบๆคำๆเพราะเป็นทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยทำยอมจะผิดจะพลาดจนถึงกับได้รับความลำบากถึงขั้นสลบก็เพราะการรูปคลำหาทางที่ถูกต้องดีงามนั่นแหละเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องดำเนินของพวกเราได้เป็นอย่างดีผู้ใดก็ตามถ้าเห็นการดำเนินวิธีดำเนินวิธีอยู่ทุกพระอาการของพระพุทธเจ้าเป็นของไม่พึงปรารถนาแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าจะสุดจะสิ้นในเรื่องการบำเพ็ญตนเพื่อมรรคเพื่อผลต่อไปจะทำไม่ได้เพราะจิตไม่ยอมรับกิริยาอาการที่จะทำก็ย่อมทำไม่ลงแต่พระพุทธเจ้าในเวลาบำเพ็ญพระองค์ทรงพร้อมทั้งนั้นตายก็ยอมจะยอมตายนี่แหละเรื่องสรณะของพวกเราท่านดำเนินมาอย่างนี้การทรงบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็ต้องบีบบังคับกิเลสตัวสำคัญสำคัญที่ทำให้คิดถึงหอประสาทธาตุมนเทียนบริษัทตีวานวงกษัตริย์ซึ่งเคยกันเป็นมาตั้งแต่วันประสูติจนกระทั่งวันเสด็จออกทรงผนวชทำไมจะไม่ฝังลึกเล่ากิเลสประเภทเหล่านี้ต้องฝังลึกกิเลสกษัตริย์กับกิเลสคนสามัญธรรมดาถ้าพูดน้ำหนักแห่งความเป็นพิษเป็นภัยแล้วกิเลสกษัตริย์นั่นแหละหนักมากกว่ากิเลสคนธรรมดาเพราะมีแต่ความห่วงความใยมีแต่สิ่งที่ผูกพันจิตใจให้ก้าวเดินไม่ออกทั้งนั้นแต่พระองค์ก็ทรงฝืนจนกระทั่งเสด็จออกได้ด้วยการบำเพ็ญอยู่สะดวกสบายพอพระทัยในการที่จะบำเพ็ญเพื่อชำระสิ่งผูกพันทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนคืนวันที่จะได้ตรัสรู้สรุปลงมาเป็นเวลา6ปีวันนั้นเป็นวันที่จะตัดสินเด็ดขาดกันลงถึงเรื่องความเป็นความตายความได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือจะตายเสียก่อนได้ตัดสินพระทัยลงในคืนวันนั้นจะประทับนั่งภาวนาเพื่อความตรัสรู้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นหากไม่ตรัสรู้ร่างกายจะเหี่ยวแห้งหรือตายไปเสียเมื่อไรก็พร้อมที่จะให้เป็นไปตามนั้นแต่การบำเพ็ญเพียรเพื่อความตรัสรู้นี้ไม่ลดละจนกว่าจะสิ้นลมหายใจไปเสียเท่านั้นนี่เป็นความเด็ดเดี่ยวอาหารของศาสดาผู้นำธรรมมาสอนโลกด้วยสวดคาถาธรรมคือตรัสได้ชอบก็เพราะความรู้ชอบของศาสดาองค์เองไม่ถอยหลังนั่นเองนี่คือคติตัวอย่างในการตะเกียบตะกายของพระพุทธเจ้าที่เป็นสรณะของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งของเราแต่ละท่านละท่านโปรดได้ระลึกลงให้ถึงใจอย่าได้หยิบ
หรือเอื้อมมือออกไปให้กิเลสมาฉุดมาลากเอาขึ้นเขียงของมันอย่างง่ายดายหาความคัดค้านต้านทานกันไม่ได้อย่างนั้นไม่ถูกเลยนักปฏิบัติเป็นนักที่ใคร่ครวญเป็นนักที่สุขขุมเป็นนักที่อดเป็นผู้อดทนต่อกิจการที่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนเที่ยนหนามคือกิเลสแต่ละประเภทออกจากหัวใจเราเป็นสิ่งที่ถอดถอนได้ยากยิ่งกว่าถอดถอนสิ่งใดยิ่งกว่าการลบการต่อสู้สิ่งใดทั้งนั้นเพราะจะต้องได้ใช้สติกำลังสติปัญญากำลังวังชาทุกแง่ทุกมุมมีเท่าไรเป็นโหมกันมาหมดมาต่อสู้กับกองทัพแห่งกิเลสที่พาจัดให้ล่มจมอยู่ตลอดเวลาหาความหลุดพ้นไปไม่ได้นี้เนี่ยจึงเป็นของยากยากอย่างนี้คำว่ายากก็คือกิเลสตัวที่มันขัดมันขืนนั่นแหละทำให้ยากไม่ใช่ทำพาให้ยากไม่ใช่มรรคผลนิพพานพาให้ยากไม่ใช่ความสิ้นทุกข์ความสิ้นกิเลสพาให้ยากการต่อสู้กิเลสเพื่อให้สิ้นซากไปเสียจากใจนี้ย่อมได้รับการกีดการขวางต่อมกับมันไม่ใช่น้อยนี่แหละความยากยากเพราะกิเลสมันต่อสู้เราเท่านั้นอย่าพึงคิดไปอย่างอื่นอันจะทำให้เกิดความท้อถอยน้อยใจและลดละความภาคเพียรท่องตนลงโดยลำดับให้กิเลสหัวเลาะเยาะอยู่ทั้งวันทั้งคืนที่เราประกอบความเพียรด้วยความไม่เป็นภาคดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ฝังใจในการบำเพ็ญของตนมีเรานี้เท่านั้นที่จะรับผิดชอบตัวของเราโลกทั้งโลกจะเป็นโลกใดก็ตามในสามโลกนี้คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกหรือกามภพรูปภพอรูปภพทั้งสามนี้เราอย่าไปมอบจิตใจให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดพบหนึ่งพบใดเป็นผู้ที่จะฉุดลากหรือมาช่วยฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์อันเป็นเรื่องของเป็นผลของกิเลสสร้างขึ้นมานอกจากอัตธรรมคือความเพียรของเรานี้เท่านั้นที่จะฉุดลากเราได้ที่จะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายและถอดถอนกิเลสทุกประเภทออกจากหัวใจเราได้และหลุดพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงจากธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมาฉุดลากมาช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ไปได้ในบรรดาที่กล่าวมาทั้งหมดในแดนแห่งโลกธาตุนี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรหวังใจจะหวังพึ่งสิ่งใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีอนิจจังทุกขังอนัตตามัดเกณฑ์เกณฑ์ตามันอยู่ตลอดเวลาทั้งนอกทั้งในทั้งใกล้ทั้งไกลขึ้นที่ว่าสมมุติแล้วมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวด้วยกันเท่านั้นเราจะหวังพึ่งอะไรนอกจากจะหวังพึ่งธรรมซึ่งเป็นเครื่องสุดล่ากิเลสตัวสำคัญที่พาให้สัตว์ล่มจมมีเราเป็นสำคัญคนหนึ่งไม่ด้อยกว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เลยเนี่ยสำคัญมีเท่านี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อกิเลสก็เคยเชื่อมานานแล้วเชื่ออยู่ตลอดเวลาผลที่มันผุดขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและเดินตามมันต้อยๆได้อะไรบ้างมีแต่ความล่มจมพิษหายวันคืนปีเดือนคือมืดกับแจ้งผ่านไปผ่านมาอยู่เช่นนี้ดังที่เราเห็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วมีมืดสว่างมืดสว่างอันไหนมืดแจ้งอันใดเดือนใดปีใดวันใดสถานที่ใดวัตถุใดได้เข้ามาฉุดลากเราพยุงเราให้หลุดพ้นจากทุกข์นอกจากความดีที่เราสร้างไว้สำหรับเรานี้เท่านั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบเราต้องคิดอย่างนี้เสมอนักบวชนักปฏิบัติอย่าหวังพึ่งใครสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วในโลกนี้ไม่บกพร่องแล้วในจิตวิญญาณของแต่ละดวงละดวงไม่บกพร่องแห่งการท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเชื้อแห่งกิเลสมันฝังอยู่ภายในจิตให้ต้องงอกต้องเกิดอยู่ตลอดไปแล้วก็ตายกันตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เราไม่เหนื่อยหน่ายสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยแก่เราอยู่ภายในตัวภายในจิตใจนี้เราจะได้เบื่อหน่ายอะไรเราไม่เห็นโทษจุดนี้เราจะไปเห็นโทษจุดใดเราต้องคิดให้มากนี่แหละคำว่าสรณะสรณังคัจฉามิที่องค์ศาสดาพาดำเนินมาก่อนแล้วทุกข์มากน้อยเพียงไรในการต่อสู้กับกิเลสกิเลสของพระองค์กับกิเลสของเราเป็นความเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมเช่นเดียวกันเราแต่เรามีผิดกันกับพระองค์อยู่ที่ว่าได้พระโอวาทคือเครื่องมืออันสำคัญทันสมัย
จากพระองค์มาห้ำหั่นฟันกับกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไปด้วยความเพียรมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญนี้เท่านั้นนี่ต่างกันกับพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเสาะแสวงโดยลำพังที่เรียกปัสยัมภูเวลารู้ก็รู้โดยลำพังพระองค์เท่านั้นไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเลยแต่เรานี้เป็นผู้ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมทำทั้งหมดที่นับพอประมาณ 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิธีและเครื่องมือสำหรับที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นเราได้รับมาหมดเรียนก็เรียนมาพอสมควรแล้วทุกๆขั้นเนี่ยที่แตกต่างกับพระพุทธเจ้าเครื่องมือเราก็มีนี้แต่เราจะจริงหรือไม่จริงนี้เท่านั้นให้พากันฝังจิตลงในปัจจุบันเห็นโทษแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสอย่างแท้จริงและเห็นคุณค่าแห่งธรรมเป็นเครื่องฉุดลากจากกิเลสให้ถึงใจเช่นเดียวกันความเพียรของเราจะได้ก้าวไปโดยลำดับไม่ถอยหลังดังที่เป็นอยู่และจะและเป็นมาผู้ปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นเสมอหยุดเวลาเด็ดต้องเด็ดอย่าอ่อนแอท้อแท้ไปตลอดสายอันเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากไปหาความหากฎเกณฑ์หาที่สุดยุติแห่งป่าช้าแห่งความเกิดตายของเหล่านี้ไม่พบไม่เจอเลยถ้าเป็นดังที่เป็นมานี้เวลานี้เราจะตัดภพตัดชาติออกจากจิตใจของเราซึ่งฝังเชื้อคือภพชาติอยู่ภายในด้วยกันออกจากใจของเราด้วยความภาคเพียรนี้ไม่ลดละนี่แหละธรรมะพุทธังสนังคฉามิของพระเจ้าเป็นแบบฉบับดังที่กล่าวมานี้ธรรมังที่เกิดขึ้นได้ในพระทัยของพระองค์จนกระเทือนโลกธาตุได้นำมาสั่งสอนสรรโลกเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ออกมาจากความเดินตายของพระพุทธเจ้าที่ห้ามหันกับกิเลสไม่มีการลดละท้อถอยนี้ต่างหากไม่ใช่เกิดมาจากความหมดแอร์ท้อแท้หรือไหลอะไรเลยเราจึงไม่ควรจะเหลวไหลกิริยาอาการทุกส่วนให้ดูอาการของจิตที่คิดออกมามันโง่หรือมันฉลาดมันคิดไปทางกิเลสหรือทางธรรมะผู้ปฏิบัติดูจิตใจนี้อย่าดูที่อื่นอย่าดูต้นไม้ภูเขาอย่าดูดินฟ้าอากาศอย่าดูมืดดูแจ้งอย่าดูสัตว์ดูบุคคลดูวัตถุต่างๆให้ดูอาการของจิตที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่เวลานี้ตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างเหตุให้เกิดทุกข์อยู่เสมอเพราะกิเลสเป็นเครื่องผลักดันเป็นผู้บัญชางานเป็นเจ้าของงานเป็นตัวจักรอันใหญ่มันหมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจนี้คำว่าวัฏจักรกับวัฏจิตนี้จะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นอยู่ที่จิตของเราจากกิเลสที่พาให้หมุนอย่างนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นกว้างแสนกว้างก็เถอะเรื่องโลกอันนี้ไม่มีทิศมีภัยอันใดนอกจากกิเลสที่ฝังอยู่ในใจเท่านั้นเป็นพิษต่อสัตว์ทั้งหลายมีแต่เราเป็นต้นเราไม่เห็นโทษของมันในจุดนี้เราจะเห็นจุดไหนเนี่ยผู้ปฏิบัติให้ทำความมั่นใจลงที่จุดนี้การหลับการนอนการขี้เกียจขี้ค้านการท้อแท้อ่อนแอแล้วเคยเป็นมาแล้วได้ผลอย่างไรบ้างเอามาทดสอบกับความเพียรของเราความเพียรวันนี้ได้ผลอย่างไรบ้างแล้วกิเลสได้เหยียบย่ำทำลายกี่ครั้งเรามีการชนะกิเลสในแง่ใดบ้างพอที่จะโหมกำลังเข้ามาสู้กับมันให้ได้ชัยชนะประเดิมดับจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจให้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวว่าจิตดวงที่เป็นเจ้าแห่งวัฏฏะครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานแสนนานนี้ได้ยุติกันแล้วลงแล้วในขณะนี้ในวันนี้ในอิริยาบถนี้นี่ด้วยความภาคเพียรอันเด่นชัดเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเรานี่คนเดียวให้เห็นอย่างนี้นักปฏิบัตินี่แหละพระราชธรรมังสนังกฉามิเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วออกมาจากความรู้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วจึงได้ตรัสไว้ชอบและสังฆังสนังกฉามิผู้เสด็จพระผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่คนท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่คนโง่เง่าเต่าตุ่นกินและนอนก่อนแล้วหนีแต่เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมุ่งหวังต่อธรรมอย่างแรงกล้าที่จะฉุดลากตนให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะเห็นภัยกิเลสก็เห็นมามากต่อมากในประวัติของพระสาวกแต่ละองค์ละองค์เราพอที่จะทราบได้ว่าเป็นอย่างไรบางองค์ถึงอยู่กับบ้านไม่ได้ทุรนทุรายอย่างพระยศกุลบุตรเป็นต้นต้องได้ออกหนีจากบ้านจากเรือนและเผอิญไปเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงโปรดตามจนได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้เป็นพระนางคัจฉามิของพวกเราองค์หนึ่งในปฐมกาลคือที่แรกๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละพระสาวกแต่ละองค์ท่านเป็นอย่างนี้ควรนำท่านมาเป็นคติตัวอย่างกษัตริย์ก็มี
ที่มาเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอรหันตสาวกซะด้วยเศรษฐีกุฎุมพีข้าราชการชั้นสูงเสนาบดีมีมากต่อมากกษัตริย์มีมากต่อมากเศรษฐีกุฎุมพีมีมากต่อมากเวลาสละตนออกมาสู่หลักธรรมหลักวินัยเพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วท่านดำเนินเป็นยังไงเหมือนฝ่ามือกับหลังมือพลิกเปลี่ยนเป็นคนละโลกไปเลยความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาในทางโลกนั้นลบทิ้งออกหมดหาเอาใหม่เรียกว่าโลกุตตรสมบัติเอาจากเครื่องมือของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนนี้เข้าไปประหัตประหารสิ่งที่เป็นพิษร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจจนกระทั่งได้บรรลุธรรมทั้งหลายถึงแดนพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นพระตระนังคัจฉามิของพวกเรามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นพระประเภทที่กล่าวมาเหล่านี้แหละการอยู่การกินการหลับการนอนที่พักพาอาศัยของท่านที่บำเพ็ญความภาคเพียรท่านบำเพ็ญท่านอยู่ท่านกินหลับนอนในที่เช่นไรในสถานที่เช่นไรมีแต่เป็นสิ่งที่โลกสถานที่ที่สิ่งที่โลกไม่พึงปรารถนากันทั้งนั้นท่านอยู่นั่นแหละธรรมเกิดในแดนเช่นนั้นแดนที่โลกทั้งหลายไม่ชอบกันธรรมชอบเช่นนั้นผู้บำเพ็ญธรรมจึงชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นอันเป็นที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญของตนเพื่อฆ่ากิเลสได้ง่ายดายลงไปกว่าที่อันหรูหราพากันจำเอาไว้สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ประกอบความภาคเพียรได้พยายามสงวนหมู่เพื่อนเต็มกำลังความสามารถในขณะหรือเวลาที่ผมรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการแนะนำสั่งสอนก็เพื่อการอบรมด้วยเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญของพระที่มาอยู่ในสถานที่นี้ควรจะบำเพ็ญด้วยความสนอกสนใจประพฤติปฏิบัติทางตรงกลมเอาให้มันเป็นเหวไปเป็นไหลนั่นแหละคือการทำงานสถานที่เดินตรงกลมเป็นสถานที่ทำงานของพระผู้จะฆ่ากิเลสร่มไม้ชายเขาที่สงัดงบเงียบกระต๊อบเป็นสถานที่นั่งภาวนาบำเพ็ญตนด้วยความไม่กังวลกับสิ่งใดบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกสบายเพื่อทำทั้งหลายเท่านั้นไม่ห่วงโลกห่วงสงสารไม่ห่วงบ้านห่วงเรือนไม่ห่วงสมบัติเงินทองอันเป็นสิ่งภายนอกใครๆก็มีได้เพราะเป็นวัตถุนิรธาตุอันหนึ่งๆเท่านั้นที่มาอาศัยชั่วระยะการที่มีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วก็หมดความหมายทุกความหมายทุกสิ่งทุกอย่างจะพังไปตามๆกันหมดเมื่อร่างกายของเราพังที่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความหมายเลยแม้สิ่งนั้นไม่พังก็จะพังตามๆกันไปเราจึงไม่ควรถือเป็นสาระเป็นที่ยึดถือให้เสียเวลาให้กิเลสสร้างตัวขึ้นมาด้วยการสั่งสมด้วยการสร้างขันตนว่ามีความรู้ความฉลาดว่าตนมั่งมีสิริสุขว่ามีบ้านมีเรือนมีบริษัทบริวารมากเพียงเท่านั้นอันเป็นบ่อเกิดของกิเลสอย่าพึงคิดอย่าพึงนึกให้เสียเวลาออกมาแล้วมีเราเท่านั้นออกมาบวชแล้วมีเราเท่านั้นเป็นกับตายก็เราทุกข์กับทุกข์ก็เราจะฉุดลากตนได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นกำลังวังชาสติปัญญาของเรานี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาช่วยตรวจเพื่อเตื้องเราให้หลุดพ้นไปได้จึงอัตตาหิอัตโนนาโถคือใดคือใครคือเราพึ่งเรานี่แหละประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าได้ลดละถอยหลังขยันเดินจงกรมกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปให้มันเห็นความยากความลำบากในการเดินให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยในการเดินจงกรมเช่นเดียวกับเขาทำงานทางโลกเราทำงานทางธรรมก็ให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าในการประกอบความภาคเพียรของเราเช่นนั่งนานเป็นยังไงต้องเจ็บปวดแสบร้อนดีไม่ดีก็ล้มทั้งหงายเป็นไรไปเพราะสิ่งเหล่านี้ได้เคยบำเพ็ญมาแล้วก่อนที่จะมาเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนตามสติกำลังนี้ก็ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งนั้นเดินจงกรมก็ได้เดิน 5-6 ชั่วโมงจากนั้นเราไม่เคยนี่ก็ตอนกลางวันนั้นอาจเป็นได้คือเดินตั้งแต่ฉันทหารเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนี่เป็นได้อันนี้แต่ที่เดินกลางคืนยังไม่เคยปรากฏว่าได้ถึง 7-8 ชั่วโมงเพียง 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นนี่ก็ปรากฏว่าเหน็ดเหนื่อยควรจะการพักแล้วเวลาพักก็พักนั่งสมาธิเป็นวิธีการต่อสู้อีกวิธีหนึ่งคือเดินจงกรมก็เป็นวิธีการต่อสู้วิธีหนึ่งโดยทางสติปัญญาเช่นเดียวกันแล้วเปลี่ยนจากเดินเห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็
มานั่งสมาธิภาวนาก็เป็นวิธีอีกวิธีการฆ่ากิเลสหรือวิธีการฝึกทรมานกิเลสอีกประเภทหนึ่งทำให้มันถึงใจบ้างสินักปฏิบัติเดินให้มันถึงใจให้เห็นว่าเดินขนาดไหนให้เป็นที่ภูมิใจของเราเมื่อคิดย้อนหลังก็ดีให้ได้เห็นความแปลกประหลาดของตนความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ของตนพอที่กิเลสจะได้เศร้าโศกเสียใจกลัวจะพังจากจิตใจลงของเราลงบ้างมันไม่ดีแล้วเหรอพิจารณาสินั่งสมาธิก็เหมือนกันภาพมันลงไปสมาธิเวลานั่งมากๆเนี่ยสำคัญมากจะมีเวทนาให้เป็นเครื่องพิจารณางานอื่นต้องได้ปล่อยทิ้งหมดรวมตัวเข้ามาสู่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตต่างๆจุดไหนที่เด่นกับเพื่อนถือจุดนั้นเป็นสนามรบสติปัญญาหยั่งลงไปที่นั่นอ้าวทุกข์ก็ทุกข์เวลาจะตายต้องทุกข์ถึงขั้นตายมันถึงตายได้นี่เวลานี้ยังไม่ตายมันทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้ให้เห็นกันแต่อย่าไปนั่งทนนั่งทนทุกข์เฉยๆให้นั่งทนด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในทุกขสัจทุกขสัจคือความเป็นทุกข์มากๆในสกลกายนี้มันมาจากอะไรมาจากไหนอะไรเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์หรือเอารวมแยกกายออกในกายแต่ละส่วนละส่วนนี้มีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกอันใดเป็นทุกข์หนังหรือเป็นทุกข์ถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดหนังก็ยังมีอยู่ทุกข์ดับไปแล้วหนังทำไมไม่ดับไปด้วยถ้าว่าหนังมันเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปหนังต้องดับไปแต่นี้ไม่ได้ดับไปเนื้อเอ็นกระดูกทุกชิ้นนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอาการของมันแต่ละส่วนละส่วนทุกจะเกิดขึ้นหรือทุกไม่เกิดขึ้นหรือทุกดับไปก็ตามอาการเหล่านี้ก็คืออาการเหล่านี้คงเส้นคงวาของตัวอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกขเวทนาก็เป็นเรื่องของทุกขเวทนาต่างหากไม่ใช่อาการเหล่านี้เป็นทุกทุกเป็นอาการเหล่านี้มันเป็นคนละอย่างละอย่างท่านจึงเรียกว่ากายว่าเวทนาเวทนานั้นหมายถึงทุกขเวทนาแล้วก็เรียกว่าจิตเนี่ยจิตคือผู้รับรู้ผู้รับรู้นี้โง่หรือฉลาดถ้าเอาสติปัญญาเข้ามาช่วยผู้รู้นี้ผู้รู้นี่จะเป็นผู้รู้ที่ฉลาดแหลมคมทันต่อเหตุการณ์คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมามากน้อยภายในร่างกายของเราภายในส่วนไหนก็ตามให้ค้นคว้าเข้าไปตรงนั้นจนกระทั่งเห็นความจริงจากทุกขเวทนาที่อยู่ในจุดนั้นๆแต่สำคัญได้อย่าอยากให้ทุกข์หายนะถ้าอยากให้ทุกข์หายอยากเท่าไรทุกข์ยิ่งทวีรุนแรงมากขึ้นจะหาความยินต่อกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญต่อทุกขเวทนาปฏิบัติต่อทุกขเวทนาต้องเป็นผู้ต้องการความจริงนี้อยากรู้ความจริงด้วยสติปัญญานี้เท่านั้นนั่นจึงจะเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากๆการพิจารณาเรื่องทุกข์ในขณะที่นั่งมากหรือเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกายมากต้องพิจารณาอย่างนั้น

นี่เรียกว่าพิจารณาเห็นความจริงจากกายและทุกขสัจคือทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วจิตคือจิตนี้เป็นของสำคัญไปหมายนั้นหมายนี้นี่แหละเวลาพิจารณาสิ่งใดให้ดูทุกขเวทนาแล้วย้อนดูจิตดูกายแล้วก็ย้อนดูจิตประสานกันเรื่อยๆจนกระทั่งความสำคัญมันหมายนี่มันหดตัวเข้ามาสำคัญว่าหนังเป็นทุกข์บ้างเป็นกระดูกเป็นทุกข์บ้างเวลาดูเข้าจริงๆแล้วหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอาการต่างๆเช่นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ต่างๆเป็นทุกข์ต่างหากเมื่อความสำคัญของจิตได้ถอยตัวเข้ามาสู่จิตแล้วอาการเหล่านั้นจะไม่มีเลยว่าสิ่งนั้นมาให้ทุกข์แก่เราสิ่งนี้มาให้ทุกข์แก่เราอย่างนี้ไม่มีนี่เรียกว่าพิจารณาทุกขสัจรอบพร้อมทั้งเห็นชัดภายในกายและจิตเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงของตนเต็มที่แล้วทั้งสามนี้จะไม่กระทบกระเทือนกันเลย 1. ทุกข์ดับไปวูบในขณะนั้นไม่มีเหลือและจิตก็รวมตัวเข้ามาเข้าสู่ความสงบแนบแน่นแบบอัศจรรย์อันที่สามร่างกายก็หายเงียบไปในขณะนั้นหมดความสำคัญซึ่งกันและกันเลยนี่ประการประการที่สองทุกข์มีอยู่กายมีอยู่จิตมีอยู่แต่ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ประสานกันไม่ยุ่งกันเนี่ยทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะมากระทบกระเทือนจิตได้จิตจึงไม่เป็นทุกข์ไปตามนั้นเลยนี่ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นจากการรู้เห็นความจริงแห่งทุกข์แห่งกายของและจิตทั้งตนนี่การนั่งภาวนานานหรือการเป็นทุกข์ภายในร่างกายจะเป็นทุกข์แบบไหนก็ตามด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ตามย่อมจะพิจารณารอบลงได้โดยวิธีการอันนี้แล้วหายสงสัยถึงทุกข์อันนั้นจะไม่หายเช่นโรคภัยไข้เจ็บไม่หายก็ตามแต่ใจก็ไม่เป็นทุกข์ใจไม่ไปสำคัญการประกอบความภาคเพียรด้านการนั่งภาวนานานนี่ได้เคยทำมาแล้วดังที่เคยได้พูดเพื่อเป็นคติแก่หมู่เพื่อนมาหลายครั้งหลายหนแล้วการนั่งภาวนานานรบกับทุกขเวทนานี้จนเห็นผลประจักษ์ใจได้รับความอัศจรรย์ทุกๆครั้งไปในบรรดาของการนั่งภาวนาถึงขั้นตลอดรุ่งหรือหามรุ่งหามค่ำไม่มีคราวใดที่ได้พลาดโอกาสไปเลยไม่ปรากฏความอัศจรรย์นี้ขึ้นกับใจไม่ปรากฏเลยว่ามีเห็นอัศจรรย์ทุกครั้งเป็นแต่เพียงว่าลงได้ยากหรือลงได้ช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นอันนี้เป็นอยู่กับการพิจารณารอบได้ง่ายหรือรอบได้ช้าได้เร็วต่างกันแต่ก็ลงได้เหมือนกันเมื่อลงถึงขั้นแล้วเต็มที่แล้วเป็นความอัศจรรย์เหมือนกันหมดนี่จึงเป็นธรรมที่หลีกไม่ได้เพราะเป็นสัจธรรมอย่างเด่นชัดเห็นประจักษ์เราเป็นผู้กอบกวยผลที่เกิดขึ้นจากสัจธรรมอันนี้คือความอัศจรรย์เห็นได้ชัดทีเดียวมีการประกอบความภาคเพียรจะใช้วิธีไหนถึงตามเวลาที่ควรจะใช้เราไม่ควรกลัวตายถึงเวลาที่ควรใช้ถึงเวลาที่จะถอยไม่ได้มันหักมีในจิตถอยไม่ได้ไม่ถอยเอาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ใจแล้วมันหักถอยต่างอันต่างถอยกันเองโดยหลักธรรมชาติโดยความมีสง่าราศีภายในจิตใจของตนนะไม่ได้ลบลายของนักปฏิบัติของนักประกอบความภาคเพียรว่าไม่เป็นท่าเหนือการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรและธรรมอัศจรรย์นี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่การพิจารณาในอาการที่กล่าวมาเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วจิตก็ถอนตัวเข้าไปเพราะเห็นรอบหมดแล้วจะมายึดอะไรอีกเมื่อถอนตัวเข้าไปสู่หลักธรรมชาติของจิตโดยแท้แล้วแม้จะมีอวิชชาอยู่ในนั้นยังไม่หมดก็ตามแต่ความอัศจรรย์ก็ทำให้ลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตายเช่นเดียวกันนี่แหละการถอดถอนกิเลสเป็นเช่นนี้ความเพียรจึงควรให้มีเป็นบทเป็นบาทเป็นจังหวะที่ควรจะหนักให้หนักนอกจากเรื่องว่าเบานะมันเป็นของมันเองควรจะหนักก็ให้มันหนักบ้างนักประกอบความภาคเพียรให้ได้เห็นความอัศจรรย์ยาให้มีแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านอธิบายเรื่องทำเรื่องความมีความเป็นของท่านหรือของทำให้ฟังเช่นนั้นให้ปรากฏในจิตใจของเราประจักษ์เองมันถึงเชื่ออย่างลึกเชื่ออย่างฝังใจถ้าเราได้เห็นได้รู้โดยลำพัง

เองแล้วเรียกว่าสันทิฏฐิโกประจักษ์หรือปัจจตังเวริตโบประจักษ์ภายในแล้วจะไม่มีวันลืมเลยมีการประกอบความภาคเพียรแล้วกับตามปกติอยู่ที่ไหนไปที่ใดอิริยาบถ4ให้ดูความเคลื่อนไหวของใจเสมอนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์ความวุ่นวายขึ้นมาแก่เราไม่ใช่เรื่องอะไรเกิดขึ้นจากจิตล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนใจดวงที่ก่อเหตุอยู่ตลอดเวลานี้นี่มันมีเท่านี้เรื่องก่อเหตุดังที่ว่าสามแดนโลกธาตุไม่มีสิ่งใดมาเป็นปัญหามาสร้างปัญหาบนหัวใจนอกจากกิเลสนี่เท่านั้นสร้างปัญหาบนหัวใจถ้ารู้เท่าทันมันไม่ได้มันจะสร้างไปตลอดแล้วเราก็รับกองทุกข์จากความสร้างของมันไปตลอดสายเกิดในภพใดชาติใดมีแต่เกิดเพื่อความทุกข์ความทรมานตัวเองไม่ได้เกิดเพื่อความหลุดพ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี่เลยนอกจากธรรมเกิดเท่านั้นธรรมเกิดมากน้อยจะดับทุกข์ลงไปโดยลำดับลำดาย่นทุกข์เข้ามาย่นทุกข์เข้ามาดังผู้ได้สำเร็จพระโสดานี่เป็นความที่แน่ภายในจิตใจเจ้าของโดยลำดับมาโสตะคือกระแสเข้ากระแสที่จะไม่เกิดตายอีกแล้วจะช้าหรือเร็วก็ท่านก็มีกำหนดเอาไว้ดังที่ท่านแสดงไว้ในตำหนักตำลาอันเป็นของแน่นอนตายตัวแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้เช่นอย่างพระโสดาถ้าอย่างอ่อนก็7ชาติอย่างกลางก็3ชาติอย่างอุปติดก็1ชาติ1ชาติคือกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งก็ได้หรือว่าในชาตินั้นแล้วพิจารณาบำเพ็ญตนเองจนแก่กล้าสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานคือเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นภายในชาตินั้นก็ได้นี่เป็นความแน่นอนสำหรับจิตดวงนี้จุดตรงนี้เมื่อเข้าจุดรวมแล้วจะรู้เจ้าของไปโดยลำดับลำดาความเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงไรสติปัญญาไม่ต้องบอกเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตด้วยการสั่งสมด้วยการบำรุงตลอดเวลาอยู่แล้วจนกลายเป็นหลักธรรมชาติคืออัตโนมัติแห่งความเพียรของสติปัญญาขั้นนี้ทำงานจะเป็นไปโดยลำดับเนี่ยถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมไปโดยลำดับลำดาในขณะเดียวกันจะเห็นความทุกข์ที่เคยเป็นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งว่าทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมาในจิตใจนี้ยังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะเห็นเป็นพิษเป็นภัยประจำจิตอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ละเว้นที่จะสังหารมันจนได้นั่นเนี่ยนั่นแหละท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติมันเห็นโทษเห็นภัยกันอย่างไม่ติดจางอย่างขยับตัวเข้าไปเรื่อยๆมัดเข้าไปเรื่อยๆมัดกิเลสมัดเข้าไปเรื่อยมัดเข้าไปเรื่อยเหมือนกับกิเลสมัดเราแต่ก่อนกระดิกเอาไปแง่ใดมุมใดของอาการของจิตมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานเพื่อมัดเราให้อยู่ในกองทุกข์อยู่ในเนื้อมือมันเท่านั้นนี่เมื่อทำมีอำนาจก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้ผิดกันอะไรเลยผู้ปฏิบัติจะทราบด้วยตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถึงทำขั้นและเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นล่ะเป็นขั้นที่จะมัดกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือในวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างรีบอย่างร้อนอย่างสดสดร้อนร้อนอยู่ภายในความเพียรนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้มีความเพียรประเภทนี้จึงหาเวลาว่างไม่ได้ไม่มีเวลาว่างตาเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีจิตไม่ว่างจากการขนขวายจากการขุดค้นเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับไปตาหูจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมพันธ์หรือไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่สำคัญแต่จิตนั้นกับกิเลสนั้นจะสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับไปนี่แหละถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของจิตเห็นคุณค่าของธรรมเห็นความหวังของตนว่าสร้างขึ้นมาใกล้เข้าไปทุกทีกับความหลุดพ้นหรือพระนิพพานหรือความบริสุทธิ์ของใจที่เสร็จไปจากกิเลสประเภทต่างๆจะเห็นเป็นสดๆร้อนๆตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นความเพียรของผู้บำเพ็ญในขั้นนี้จึงนับวันที่จะก้าวหน้าโดยลำดับลำดาไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนนี้ที่ความเพียรจะไม่ดำเนินสติปัญญาจะก้าวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดยั้งนอกจากเข้าสู่สมาธิเพื่อพักผ่อนหย่อนจิตกิริยาของจิตซึ่งทำงานนั้นเสียเป็นการชั่วคราวเท่านั้นคือการพักสมาธินี้อาการของจิตทุกส่วนซึ่งเป็นงานของใจนั้นระงับไปด้วยกันนี่เรียกว่าพักจิตพอถอนออกมาจากนั้นแล้วก็ก้าวเดินคือการทำงานของจิตจนกระทั่งได้หลุดพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงหาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วจิตดวงนี้ทั้งที่จะก่อนพลุงพลังจนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายหาจิตไม่ได้มีแต่สิ่ง
ควบคุมมีแต่สิ่งปกปิดกำบังไปเสียหมดสิ่งนั้นไม่พึงปะไม่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยแต่มันเป็นใหญ่มันครอบหัวใจไว้หมดหาทางที่จะสอดส่องเข้าไปดูใจเจ้าของไม่ได้เลยก็มีนั่นดังที่มันเป็นอยู่ที่จิตไม่หลักในฐานนั่นแหละอันนี้พอจิตได้หลักในฐานแล้วย่อมมีช่องทางที่จะกล้าเดินไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆและเดินด้วยปัญญาไปแฝงกันไปในระยะแต่ไม่ใช่ทำงานในขณะเดียวกันเวลาเดียวกันเช่นเวลานั่งสมาธิจิตเพื่อความสงบของจิตก็ให้เป็นความสงบเสียอย่ายุ่งกับการพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจิตมีกำลังจากสมาธิแล้วถอยออกมาทำงานด้วยปัญญาแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิให้ทำงานหน้าตามหน้าที่ของจิตปัญญาเรื่อยไปนี่แหละคือการสุดค้นการฟาดฟันทันแหลกกับกิเลสทั้งหลายด้วยวิธีการคือปัญญานี่แหละเป็นสำคัญสมาธิเป็นเพียงภาคจิตเพื่อเอากำลังเท่านั้นเมื่อถึงขั้นละเอียดจิตจะทราบตัวทุกระยะว่าจิตเวลานี้อยู่ในขั้นใดภูมิใดสมมติว่าตายแล้วจะไปที่ไหนไม่ต้องถามใครเลยมันบอกขึ้นในตัวของมันเองทีเดียวจนกระทั่งถึงจิตได้หลุดพ้นออกจากสิ่งเกี่ยวข้องคือสมมติทั้งปวงมีอวิชชาสมมติเป็นต้นโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่เด่นดวงทำไมจะไม่รู้จนเหมือนกับว่าโลกธาตุบั่นไหวล่ะจิตดวงนี้ได้หลุดพ้นจากความจองจำมากี่ภพกี่ชาติแล้วที่เคยจองที่เหลือเคยจองจำมาแล้วได้ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วแล้วนี้ทำไมจะไม่ทราบอย่างเด่นชัดท่านว่าสันทิฏฐิโกที่ประกาศกลางวันเหมือนกับว่าสามแดนโลกธาตุนี้ถล่มก็คือจิตที่พลากจากอวิชชานั่นแหละนั่นแหละทีนี้ก็ชัดเรื่องการเกิดการตายจะไปเกิดที่ไหนอีกไหมจะไปตายที่ไหนอีกไหมเมื่อเกิดไม่มีตายก็ไม่มีเมื่อไม่มีเชื้อพาให้เกิดจิตจะไปเกิดได้อย่างไรเชื้อของจิตคืออะไรมันก็รู้แล้วท่านให้ชื่อว่าอวิชชาปัจจยาสังขารานี่คือเชื้อฝังจมอยู่ภายในใจเมื่อถอดถอนนี้ออกโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็รู้ชัดเจ้าของโดยไม่มีแง่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามท่านทำไมความจริงเป็นอันเดียวกันก็เหมือนกับถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเรารับทานต่างคนต่างรับทานต่างคนต่างมีคิวหาประสาทต่างคนต่างรับรสรับชาติได้ด้วยกันประสาททำงานสมบูรณ์เต็มที่ด้วยกันทำไมจะไม่ทราบความเย็นน้อนอ่อนแข็งหรือเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานต่างๆจนกระทั่งถึงความอิ่มประเดิมดับดาถึงขั้นอิ่มสุดเต็มที่ที่จะรับทานต่อไปอีกไม่ได้แล้วทำไมจะไม่ทราบต้องได้ทราบกันเท่านั้นนั่งรับทานรวมกันอยู่เป็นพันๆหมื่นแสนคนก็ตามจะไม่มีรายใดเลยแหวกแนวออกมาว่าความอิ่มของข้าพเจ้าเป็นยังไงเผ็ดเค็มของข้าพเจ้าเป็นยังไงไม่มีชาติไปเดิมดับจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำสำราญเต็มที่นี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นผู้ที่รู้ธรรมทั้งหลายรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นจึงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ถามกันพอถึงขั้นไม่ถามแล้วไม่ถามถามไปหาอะไรมันประจักษ์ที่ภายในจิตใจเลยนี่แล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อข้องใจให้ถามนี่คือหลังนี้การรื้อถอนตนออกจากทุกข์ให้ทำความพยายามพึ่งตนอยู่เช่นนี้เราอย่าหวังพึ่งอันใดในโลกนี้อย่าหวังพึ่งปีเดือนวันสถานที่นู่นที่นี่อย่าคาดอย่าหมายไปให้เสียเวลาในความเพียรของเราในระยะหนึ่งให้บำเพ็ญตัวไปโดยลำดับลำดับ จนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นไปเสียภายในร่างกายที่ยังครองร่างอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดแล้วตายเมื่อไหร่ก็ตายไปเถอะอันเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันรวมตัวกันเข้ามานี่มีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปถือกรรมสิทธิ์ยึดสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเข้าเกิดเข้ายึดถือเนี่ยถึงการเวลาอันนี้มันสลายแล้วห้ามไม่ฟังห้ามไม่ได้มันก็แตกข้างมันไปยึดหมดความยึดถือหมดอุปทานแล้วก็หมดความรับผิดชอบความอุปทานไม่มีอยู่แล้วหมดความรับผิดชอบนั่นหมดปัญหาเรื่องของสมุติโดยประการทั้งปวงนั่นแหละท่านว่านิพพานดังพระพุทธเจ้าของเรานิพพานดังสาวกทั้งหลายนิพพานเนี่ยท่านปล่อยความรับผิดชอบหลังจากนั้นมาก็เมื่อบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วก็ปล่อยความรับผิดชอบที่พาราเวปัญจขันธานี้เสียขันธ์ทั้งห้ามันเป็นทุกข์ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายยาบททั้งสี่เพื่อธาตุเพื่อขันธ์นี้ทั้งนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรที่จะเพื่อจิตเลยเพราะจิตไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนื่องจากเป็นความพอตัวพอตัวอยู่ในจิตดวงนั้นไม่หวังเอาอะไรอีกแล้วความหวังจึงหมดโดยประการทั้งปวงแม้ที่สุดอยากไปนิพพานจนกระทั่งถึง
ใจจะขาดก็ตามเถอะเมื่อมันถึงขั้นที่หายอยากแล้วก็หายเช่นเดียวกับเราหิวก็หายอาหารนั่นแหละเมื่อเราหิวหิวมากใครก็รู้เวลารับพานลงไปอิ่มเต็มที่แล้วอยากอะไรอีกเนี่ยจิตที่อยากไปนิพพานก็คือยังไม่ถึงนิพพานนั่นแหละเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นอิ่มตัวแล้วก็คืออิ่มพระนิพพานนั่นเองอยากไปนิพพานที่ไหนผู้บริสุทธิ์แล้วย่อมไม่หลงพระนิพพานจึงเรียกว่าบริสุทธิ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าจะบอกก็ตามไม่บอกก็ตามเถิดทางที่ท่านสอนไว้แล้วอุบายวิธีการต่างๆให้พวกเรามาบำเพ็ญตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นเพื่อเราทั้งนั้นพากันตั้งอกตั้งใจอย่ามาอยู่เฉยๆหลับๆนอนๆตื่นๆกินๆอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยความเพียรให้เร่งเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นกิจจำเป็นของพระเรางานของพระคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละงานของพระงานฆ่ากิเลสเหมือนอย่างโลกเขามีงานทำกันเขาทำอยู่ที่ไหนที่ทำงานของเขามีทั้งนั้นที่ทำงานของพวกเราคืออะไรคือสติปัฏฐาน4อริยสัจ4ที่อยู่กับตัวของเราสถานที่ที่ทำงานคืออะไรอีกหรือเอาทางจงกรมเดินลงไปที่สมาธิภาวนาตามร่มไม้ชายป่าชายเขาตามกระต๊อบนั่งลงไปพิจารณาลงไปนี่เรียกว่าผู้ทำงานคนไม่ว่างงานย่อมจะปรากฏสมบัติอันพึงใจขึ้นมาในวันเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อไปนี้มันจะไม่มีแล้วนะกรรมฐานจะมีแต่ชื่อแล้วเวลานี้ถูกสิ่งยั่วยวนทั้งหลายมันล้อมเข้ามาล้อมเข้ามารอบตัวแล้วเวลานี้นี่แหละคนไม่ว่าคนว่าเราว่าเขากำลังส่งเสริมกันในทางที่จะผูกมัดตัวเองที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้มากขึ้นไปโดยถือว่าตนนี้ฉลาดแหลมคมความจริงมันโง่จะตายแต่มนุษย์เหล่านี้ว่ามนุษย์นี่แหละฉลาดแต่ในขณะเดียวกันก็คือมนุษย์นี่แหละฉลาดมากเพียงไรก็ความโง่ทำลายตัวเองมีมากอย่างนั้นวุ่นไปหมดทั้งโลกทั้งสงสารมีใครถ้าว่าฉลาดจริงๆความสุขที่จะเอามาจากความฉลาดมีตรงไหนหาเจอไหมไปถามสิลองไปถามที่คนทั้งโลกกระทำนี่ถ้าไม่ถามจิตของผู้บริสุทธิ์ที่เท่านั้นผู้นี้เป็นผู้ไม่จนนะเรื่องความสุขสมบูรณ์เต็มที่คือผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นแล้วมีความสุขที่พึงใจของตัวเองก็นับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจิตมีที่อยู่จิตมีที่พักจิตมีเรือนจิตย่อมมีความสงบสบายเนี่ยจากนั้นก็จิตมีปัญญาแผ่วพราวสามารถฆ่ากิเลสไปโดยลำดับตำนาเห็นที่ฆ่าเห็นที่ตายของกิเลสเห็นที่หลุดพ้นจากเห็นชัยชนะของตัวที่ชนะกิเลสไปโดยลำดับตำนาจนกระทั่งถึงเห็นปัจฉากิเลสมันบรรลัยไปจากจิตสังหารกิเลสไปด้วยกุศลธรรมะคือความฉลาดของตนนี่เห็นอยู่ที่จิตนี่ไม่ได้เห็นอยู่ที่ไหนนะดูที่นี่นี่แหละความสุขอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ตามความสำคัญนั้นหมายเราไม่ได้ประมาทโลกเราพูดตามเรื่องของโลกของธรรมต่างหากเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกนี้มีมากขนาดไหนว่าเจริญขนาดไหนก็คือความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกในทั่วไปในโลกนี่แหละนั้นจะเอาความสุขที่ไหนมาเพราะมันเป็นเรื่องของโลกของกิเลสพาล่อลวงให้เป็นไปเท่านั้นไม่ใช่ธรรมธรรมท่านไม่หลอกลวงใครนี่มันปรากฏตรงไหนเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ไว้ใจเดิมดับลำดาไม่มีฉากหน้าฉากหลังเหมือนที่เหลือที่ตัวมายาแสนกลนี้เลยอันนี้มีเถอะฉลาดขนาดไหนกองทุกข์เต็มหัวใจเอาความทุกข์สุขมาจากไหนฉลาดที่เหลือพาให้ฉลาดหาความสุขไม่ได้นะถ้าทำพาฉลาดแล้วเอาไม่ต้องถามใครก็ได้พูดก็สาธุพระเจ้าปณิธานกี่หมื่นกี่ล้านองค์ไม่ถามพระองค์ถามทำไมพระองค์ก็รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทุกอย่างเดียวกันถามท่านทำไมนั่นถึงแบบเป็นคนที่เจอสุขจริงๆบรมมาสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วไม่ต้องหมายป่าช้าไม่ต้องกลัวเรื่องความเป็นความตายกลัวมันอะไรเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงรวมมันเข้าสลายกันไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกสิ่งทุกผลรู้ตามอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วหลงไปอะไรอีกตื่นไปอะไรอยู่ตามความจริงของตนเท่านั้นเองนี่แหละความสุขหาเอาตรงนี้ให้มันได้สิเรื่องอยู่ทั้งโลกทั้งสารเราก็เคยอยู่มาด้วยกันแล้วไม่ได้ประมาทเราเกิดกับโลกพ่อแม่เราเป็นโลกตัวเราก็เป็นโลกเกิดมาอยู่ในโลกกระทบกระเทือนโลกก็รู้กันมาเดินดับดาอย่างนี้เราสงสัยที่ตรงไหนว่าโลกนี้จะมีสาระสำคัญพอที่จะให้เราพึ่งเป็นพึ่งตายไปได้เช่นเดียวกับธรรมหลักไม่มีท่านเราเป็นผู้นักบวชและนักปฏิบัติจงฟันจิตให้มันออกจากสิ่งที่มันเคยหลอกลวงนั้นเข้าสู่อัตเข้าสู่ธรรมให้เป็นที่ตายใจได้ในอัตในธรรมมีสมาธิธรรมเป็นต้นเข้าถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตในธรรมภายในจิตนี้แล้วเท่านั้นแหละทีนี้ไม่ต้องไปถามอะไรนั่นแหละคือผู้มีความสุขนั่นแหละคือเมืองพอนั่นแหละคือผู้พอแล้วทีนี้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยนี่ผู้นี้หาสุขเจออย่างนี้
พระพุทธเจ้าจึงเป็นองค์เอกของโลกที่บรมสุขบรมสุขปรมังสุขขังปรมังสุขขังหมายถึงอะไรท่านหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นจิตที่มีกิเลสมันเอาปรมังสุขขังมาที่ไหนมาให้เรามีแต่เอาปรมังทุกขังแล้วเข้ามายัดใส่ยัดใส่ยัดใส่เต็มหัวใจสุดท้ายก็จนจะเป็นบ้าทั้งที่ยังไม่ตายเพราะทุกข์มันมากสามารถสติปัญญาบังคับไม่ได้บังคับไม่ทั่วถึงกำลังไม่พอสุดท้ายเป็นบ้าไปได้เพราะความคิดมากยุ่งมากนั่นทุกข์มากนั่นเองคือเป็นอะไรปัดเอาให้มันเห็นชัดเจนที่นักปฏิบัติแต่มันรู้ในหัวใจแล้วมันพูดได้หมดนั่นแหละเว้นแต่มันไม่รู้มันพูดไม่ได้ถ้าลงได้รู้แล้วปิดได้อยู่หรือของมีอยู่พูดตามสิ่งมีอยู่เป็นอยู่ทำไมจะพูดไม่ได้เห็นได้ทำไมพูดไม่ได้วะนั่นเอามันจริงจังอย่างนักปฏิบัติเอาละเท่นี้ที่สุดเหนื่อยแล้วพอแล้วมันละเอียดมากนะยิ่งที่พ่ายเกิดละเอียดมากไม่มีอะไรนาทีจะไปรู้ไปเห็นมันได้นะนอกจากวิชาธรรมเท่านั้นวิชาธรรมเพียงเรียนไม้เถยมันก็ไม่เห็นเรียนมาเท่าไหร่ก็แก้ตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เราไม่ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันเห็นวิ่งไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเห็นไหมล่ะท่านเชื่ออุบายต่างๆแล้วก็ทำตามวิธีอุบายของท่านที่ท่านพาดำเนินมาแล้วนั้นแล้วค่อยเข้าอกเข้าใจเข้าอกเข้าใจนั่นแหละที่นี่มันแก้ได้ที่นี่ภาคปฏิบัติแก้ได้ภาคปฏิบัติรู้ได้ที่นี่เอาสิ่งไม่เคยรู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นขึ้นมาจริงจิตนี่จึงเป็นสิ่งที่พิสดารมากนะจิตดวงนี้แหละเวลามันโง่มันก็โง่แสนโง่ตัวเวลามันพลิกจากความโง่ไปแล้วสิ่งไม่เคยรู้มันก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นจะว่าไงก็มันเห็นนี่ไม่ว่าไงจะว่าไงก็มันรู้นี่แต่ก่อนมันไม่เคยรู้แน่เวลามันรู้ปิดไม่อยู่ก็มีแต่เรื่องของกิเลสทำให้มันปิดไว้พอกิเลสเบิกออกมันก็เหมือนพระอาทิตย์พอเมฆมันจางไปมันก็แสงมันจ้าออกมาแล้วทะลุไปหมดเลยแต่เรื่องของปัญญาเนี่ยมันอะไรปิดไม่อยู่นะอันนี้มีอะไรปิดมันก็อยู่พระอาทิตย์ไม่ส่องเข้าไปในก้นเหวก้นบ่อได้หรอกแต่ปัญญานี่ทะลุไปหมดได้หมดจิตมันลึกลับจริงๆนะเวลามันลึกลับจริงๆจิตคือจิตของเราเองนั่นแหละเราดูที่นี่นะเราดูที่อื่นยิ่งแล้วแหละนะเราไปรู้ได้ไงหมาทั้งตัวนี่ก็เห็นมันทั้งตัวมันเลยไม่เห็นจิตมันนี่คนทั้งคนก็เห็นคนเลยไม่ได้เห็นจิตคนเวลาดูเจ้าของเนี่ยมันเห็นจิตเจ้าของมันสิเนี่ยด้วยจิตภาวนาดูทั้งตัวเจ้าของดูลงไปดูลงไปนี่ทั้งดูหมดทั้งตัวเลยมันมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทั้งหมดน่ะมันเห็นไปชัดขนาดนั้นจริงจิตมันรวมตัวเข้าไปแล้วเป็นความดวงรู้เด่นอยู่ภายในนี่มีอันเดียวนั้นดูจุดเด่นนั่นเป็นจุดซะก่อนนะพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจุดเด่นแห่งความสงบก็อยู่ที่จิตเห็นฐานของความสงบเห็นฐานของจิตแล้วจริงสงบกำหนดลงไปเมื่อไหร่มันก็เห็นความสงบความปล่องใสอยู่ในจิตชัดชัดชัดเรื่อยขั้นสมาธินี่เป็นอย่างนี้ก่อนขั้นหนึ่งนะมันมีรู้แล้วว่านี่คือจิตอันนี้คือธาตุคือขันธ์เพียงจิตเป็นสมาธินี่มันก็เริ่มทราบแล้วระหว่างขันธ์กับจิตคือรูปกายเนี่ยสำคัญมันเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นรูปกายอันนี้เป็นธาตุไม่รู้จิตเป็นธาตุรู้ธาตุรู้อยู่กับธาตุไม่รู้ดินน้ำลมไฟไม่รู้จิตมันรู้มันอยู่ในนั้นมันรู้ตัวเองไม่พอกล้าเข้าสู่ขั้นปัญญาละจริงมันคลี่คลายปัญญาละเอียดมากกว่าสมาธิละเอียดมากจริงๆผู้ที่ไม่เคยมีปัญญาไม่เคยเห็นปัญญาไม่เคยเห็นผลของปัญญาก็มาชมผลของสมาธิเพราะฉะนั้นคนจึงติดสมาธิไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาแม้จะเลิศกว่าก็ตามยังไม่เห็นก็ไม่ถือว่าเป็นเลิศอะไรล่ะไม่ได้ติดใจเพราะไม่เคยเห็นแต่พอจิตก้าวทางด้านปัญญาอยู่ไม่ได้นะเพราะสิ่งไม่เคยรู้มันค่อยรู้เข้าไปรู้เข้าไปแจ้งไปแจ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยภายนอกภายในวิ่งประสานกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยนะนั่นที่มีเรื่องของจิตนี่ก็ยิ่งละเอียดที่ว่าจุดของจิตในวงสมาธินี่ก็เป็นจุดหนึ่งเด่นแต่หยาบเนี่ยพอจุดของจิตที่อยู่ในขั้นปัญญาแล้วเด่นทั้งละเอียดเด่นละเอียดอะไรปัญญาแล้วมันความผ่องใสเนี่ยมันละเอียดลงไปกว่าสมาธิมากทีเดียวนะละเอียดตรงละเอียดตรงละเอียดลง
เนี่ยพิจารณาแจงร่างกายเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันแจงอะไรอย่างนี้มันค้นพิจารณาต่างหากสิ่งนี้ยิ่งละเอียดละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนกระทั่งชัดรูปเป็นอันหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งจากจิตเนี่ยถึงขั้นที่ละเอียดอันนี้จิตอันนี้ยิ่งละเอียดขึ้นนะเป็นจิตก็ตามแต่เป็นจิตที่ละเอียดมากผ่องใสกับผ่องใสละเอียดมากอะไรมีแต่ละเอียดละเอียดพร้อมๆกันไปมีความละเอียดอยู่ในนั้นหมดละเด่นอยู่ภายในร่างกายพอถึงขั้นมันละเอียดเต็มที่แล้วมันก็ถึงขั้นว่างของจิตมันว่างไปจริงๆเราคิดดูเรามองดูหินทั้งก้อนภูเขาทั้งลูกนี่มันทะลุไปเลยมันว่างไปเพียงเป็นพอเป็นเงาเงาเท่านั้นเงาหนึ่งเงาด้วยตาที่เห็นแต่จิตจริงๆมันทะลุไปหมดเวลามันว่างว่างไปหมดเลยนะอันนี้ย้อนกลับมาหาผู้ที่ไปเห็นว่าว่างนี่มันเป็นจิตที่ละเอียดมากมันทำไม่ว่างในตัวของมันเองนั่นยังไม่ได้ว่างนะมันว่างแต่ข้างนอกสิตัวมันเองยังไม่ว่างแต่ในขั้นนั้นมันไม่รู้ว่าเจ้าของไม่ว่างสิมันจึงมองข้างนอกเลยมันไม่ได้มองเข้ามาเมื่อถึงขั้นมันพอตัวของมันแล้วมันก็ย้อนเองเข้ามาถึงขั้นถึงตัวเองตัวไม่ว่างก็มาทำลายตรงนี้มาทำลายตรงนี้แล้วคำที่ว่าจุดผ่องใสหรือว่าความละเอียดของจิตอันนี้มันก็มารู้เสียว่าอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยทีนี้มันก็ไม่มีเรื่อยๆนะก็มาติดนั่นหมดไปเลยมันก็รู้เองคุณว่าอันนี้คืออะไรล่ะแล้วทำไมมันหมดไปได้ล่ะเนี่ยแล้วอันที่ไม่มีจุดเป็นยังไงที่นี่ถ้าจะเทียบกับคำว่าจุดที่ละเอียดผ่องใสเต็มที่นั้นมันก็เหมือนกับกองขี้ควายมันเราเทียบนะถ้าเทียบคุณค่าของมันคุณค่าของความละเอียดหรือความผ่องใสของจิตที่ว่าละเอียดละเอียดสุดกับเทียบกับที่มันไม่มีจุดแล้วนั่นธรรมชาติที่ไม่มีจุดคือธรรมชาติที่ว่างในตัวเองนั้นที่นี่มันเข้าขั้นถึงขั้นว่างตัวเองว่างว่างในตัวเองกลับมาว่างแล้วอันนี้มันกระเทียบกับทองคำทั้งแท่งกับกองที่ควายทั้งกองมันต่างกันยังไงคุณค่าของมันเราก็พยายามได้อธิบายให้หมู่เพื่อนจนหมดทุกจุดทุกจุดทุกมุมนะไม่เคยปิดบังลี้ลับเลยนะตามความจริงเนี่ยแล้วเราก็ยังยึดตกอยู่ด้วยว่าผู้บำเพ็ญนั้นมายึดเป็นสัญญาได้นะเพราะงั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจึงไม่พูดเรื่องจิตอย่างนี้ไม่บอกบอกเป็นวิธีการให้ผู้เจ้าของเจอเองมากกว่าอย่างนี้เราแจ้งอย่างนี้มันมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแต่มันก็เพราะความสงสารนั่นแหละเป็นเหตุที่แยกแยะให้ฟังทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ไม่พ้นที่ผู้นั้นจะไปหมายในขั้นละเอียดและหมายได้จริงๆนะเมื่อมันถึงขั้นที่ว่ามันหมดไม่มีจิตมีต่อมอะไรแล้วมันก็ภาระไม่ต้องบอกก็หมดเองจิตหมุนเป็นกงธรรมจักรมันก็หยุดเองที่ว่ามหาติมหาปัญญาหมุนติ้วติ้วมหาติมหาปัญญามันก็เป็นคู่ปรับมันกับกิเลสมันเป็นเครื่องมือเป็นคู่ปรับกันเมื่อศัตรูมันพังไปแล้วก็จะไปหมุนกับอะไรไงเอาดิออกไปให้

0: หาผลปรากฏไม่ได้เลยแม้สมาธิทำเพียงเท่านั้นก็ไม่ปรากฏจิตใจวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามีความสุขที่ไหนนั่นก็คือจิตดิ้นรนด้วยความทุกข์ความลำบากนั่นเองกวาดแกงหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เกาะตรงไหนก็มีแต่สิ่งเป็นฟืนเป็นไฟแต่จิตสงบด้วยสมาธิแล้วไม่ยุ่งมันปล่อยสิ่งเหล่านั้นมาซึ่งเป็นส่วนหยาบๆปล่อยเข้ามาอยู่แต่ความสงบแล้วก็พอใจในอันธรรมเหมือนกับว่าจิตนี่มีอาหารเป็นเครื่องดื่มมันเองความสงบนั่นแหละเป็นที่ดื่มเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่พักสบายของจิตอารมณ์ต่างๆที่เคยเกาะหรือเคยก่อเคยกวนใจนี่แหละไปกวนไม่ใช่อารมณ์ไปอะไรมากวนความผลักดันของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในนี้อยากสิ่งนั้นให้สนใจในสิ่งนี้มันปริ่มอยู่ตลอดเวลาภายในจิตแล้วเราก็ไปคิดว่าอารมณ์นั้นมากวนอารมณ์นี้มากวนอารมณ์ไหนมากวนนอกจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตนี้ปฏิหากว้านเอาต่างหากนี่คือความจริงเพราะมันมีอาหารดื่มเป็นที่พอใจมันจึงกว้านที่นั่นกว้านที่นี่กว้านอะไรก็มีแต่ฟืนแต่ไฟถ้าใจได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยธรรมแล้วไม่กว้านจะอยู่สงบร่มเย็นตามขั้นแห่งสมาธิของตนแล้วเราก็พอมีต้นทุนพอมีลมหายใจที่จะสืบต่อกันไปเพื่อความภาคเพียรให้ตลอดรอดฝังได้เพราะอำนาจแห่งสมาธิเมื่อใจมีความสงบใจย่อมจะอิ่มตัวไปตามขั้นแห่งความสงบแล้วก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้ด้วยความถนัดใจใจก็ไม่สายไม่แสไม่หิวโหยทะเลทลายออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยมีสมาธิหรือไม่เคยมีความสงบปรากฏในใจเลยใจจะทำหน้าที่ของตนตามสติหรือปัญญาที่บังคับให้ทำผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆให้เป็นที่เพลิดเพลินภายในใจสมาธิก็เพลินในความสงบปัญญาก็เพลินในการขุดค้นพินิจพิจารณาและปรากฏรู้สิ่งต่างๆขึ้นมาที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาเมื่อพอแก่กำลังของปัญญาที่ควรจะตัดกิเลสประเภทใดตามขั้นของปัญญาได้ปัญญาก็ซึมลงไปซึมลงไปตัดขาดลงไปโดยลำดับลำดาเมื่อตัดจิตเด็ดขาดตัวใดก็เหมือนกับเราฆ่าเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งตายลงไปตายลงไปนั่นแหละจะผิดอะไรเพราะกิเลสเป็นเหมือนเสือร้ายฆ่ามันจะได้ไปหมดตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันจนกระทั่งถึงหลานเหลนไม่มีที่เกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วทำไมจะไม่แสนสบายบ้านเมืองต้องสงบสุขจิตใจก็มีความสงบสุขโดยไม่ต้องไปหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนไม่ต้องขาดต้องไม้ไม่ต้องหวังนั้นหวังนี้อันเป็นลมๆแรงๆที่เคยหวังมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วเพราะอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับและยังสร้างความหวังให้คนเป็นกองทุกข์ขึ้น2ชั้น3ชั้นเรายังไม่รู้สึกตัวว่าเป็นอุกลมายาของกิเลสนะแต่เมื่อเจอความสุขเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมและจิตใจก็สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ว่ามีอยู่นั้นไปโดยลำดับลำดับจิตใจก็เอิบอิ่มเบาก็เบาความเบาภายในจิตใจผิดกับความเบาทั้งหลายความเอิบอิ่มภายในจิตใจความสุขภายในใจด้วยธรรมนี้ผิดกับความสุขทั้งหลายเป็นลำดับลำดับแม้แต่ขั้นเริ่มแรกก็หรือขั้นหยาบหยาบก็ยังมีแปลกประหลาดกว่าความสุขอื่นใดอยู่แล้วยิ่งจิตใจมีได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมอันละเอียดเข้าไปโดยลำดับทำไมจะไม่เห็นคุณค่าของใจไม่เห็นคุณค่าของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงปัญญาธรรมตลอดถึงวิมุตติธรรมจะรวมอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่อยู่ในที่อื่นใดเพื่อนก็เข้าออกอยู่เรื่อยๆพวกนั้นเข้าพวกนี้ออกผู้นั้นมาผู้นี้ไปหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นี่สิมันไม่หนักใจยังไงผู้อบรมสั่งสอนสั่งสอนด้วยความสัตย์ความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนาเต็มความสามารถที่หวังดีต่อหมู่ต่อเพื่อนแม้ทุกข์ยากลำบากก็ทนเอาเพราะเทียบใจท่านใจเรามีความหวังเช่นเดียวกันเราก็อุตส่าห์พยายามสั่งสอนหมู่เพื่อนที่มาอยู่อาศัยก็ควรจะมีแก่จิตแก่ใจให้เต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อการประพฤติปฏิบัติหูตามีดูอะไรให้คิดให้อ่านไปพร้อม อย่ามาแบบเพ้อเพ้อเลอะอะไรที่แบบคนตาบอดหูหนวกอะไรก็ไม่ได้ยินคือจิตไม่จดจ่อที่อย่างเดียวก็เหมือนไม่ได้ยินไม่คิดไม่อ่านไม่เห็นตาก็ลืมอยู่อย่างนั้นแต่มองไม่เห็นเพราะปัญญาไม่มีพอที่จะถือเอาสาระจากสิ่งที่เห็นที่ได้ยินได้จากหมู่เพื่อนนักครูอาจารย์และสภาวะธรรมทั่วไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกันให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้บ้างมันก็ไม่เกิดนี่มาปฏิบัติอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับครูอาจารย์ก็มารับเตือนละกะหยิดขวางกันไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นมีอยู่เยอะระวังสังรวมในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราบอกว่ามาศึกษาอยู่แล้วดูให้ดีฟังให้ถึงใจการกระทำข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนรวมก็เหมือนกันการปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนโดยเฉพาะเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็ให้ตั้งเอาอกตั้งใจทำอย่ามาอ่อนแอท้อถอยมาทำความเกียจคร้านกีดขวางศาสนาอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าจะพูดถึงว่าท้าทายก็ท้าทายความจริงอยู่เสมอท้าทายด้วยความจริงเพราะธรรมนี่เป็นธรรมที่มีความจริงสุดส่วนทำไมผู้ปฏิบัติจึงไม่รู้ไม่เห็นไปทำอะไรกันอยู่เครื่องมือหรือแถวทางที่แนะไว้ทุกแง่ทุกมุมก็ชี้ไปในจุดที่จะให้ประสบพบเห็นธรรมทางนั้นแต่ผู้ปฏิบัติทำไมจึงไม่พบไม่เห็นเดินกันไปยังไงปฏิบัติกันไปยังไงถ้าไม่ใช่กิเลสมันจูงจมูกไปทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนแม้สถานที่ทางยังกรมอันเป็นที่ประกอบความภาคเพียรก็เต็มไปด้วยกิเลสทำหน้าที่ของตนอยู่นั้นจนมองไม่เห็นอาจเห็นธรรมว่าทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับทำทั้งหลายนั้นมันมีแต่กิเลสลุมล้อมอยู่ทั้งหมดในอิริยาบถต่างๆแล้วจะหาธรรมมาจากที่ไหนนี่มันน่าอิจฉาละอาใจนะกิเลสเจริญในหัวใจมันมีความสุขที่ไหน ถ้าจะเที่ยวก็เหมือนกับว่าหายใจปลาอยู่เท่านั้นคงป่วยนะหายใจปลาอยู่เท่านั้นยังจะคอยแต่จะขาดลมหายใจดูสิกิเลสมันได้ดุมล้อมที่ล้อมที่หัวใจเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีอำนาจมากเท่าไหร่ก็เหมือนอย่างโรคกำเริบมากมองดูก็มองอัตลมหายใจที่จะดับเมื่อไรเท่านั้นนี่ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันมีแต่กิเลสมันมัดอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนก็จะสิ้นลมอยู่นั่นแหละสิ้นลมแห่งความหวังหวังมาผลนิพพานหวังลมแรงๆแต่การปฏิบัติไม่ได้ตรงไปตามร่องรอยแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เลยจะเอาอะไรมาเป็นผลเป็นประโยชน์จะเป็นคนหมดหวังไปเท่านั้นเองสิ่งที่จะพิจารณาก็เห็นอย่างชัดๆอยู่แล้วภายในร่างกายนี่พอดีบังคับลงไปที่จิตสติปัญญาลงไปในร่างกายนี่จะไปเจออะไรถ้าไม่เจอของจริงจะเจออะไรเพราะของจริงเต็มส่วนของร่างกายนี่อยู่แล้วเป็นแต่ของปลอมที่มันเสกสรรปั้นยอลมๆแรงๆมองหาไม่เจอไม่เห็นเลยทำไมจึงไปจมใจลงใจเชื่อมันถึงขนาดนั้นอันนี้จังของเที่ยงมันเที่ยงที่ไหนในร่างกายทุกส่วนตลอดอาการของจิตทุกอาการมันมีความเที่ยงตรงที่ไหนพี่เลดมันหลอกว่านี่ถาวรมันคงถาวรและสวยงามมันสวยงามอะไรดูสิความจริงประกาศอยู่กลางวันอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจนี่อยู่แล้วทำไมจึงไปเชื่อกิเลสได้อย่างลงคอแบบสนิทติดจมไม่ฟื้นจิตขึ้นมาสู่ธรรมอันเป็นของจริงให้เห็นของจริงนี้บ้างเลยไปยังไงนักปฏิบัติเราเดี๋ยวเคยเทศน์ให้ฟังแล้วร่างกายทุกส่วนนี้มันเป็นป่าช้าผีดิบผีสดผีแห้งอยู่แล้วนี่เราเอาความมิเสียวิโสอะไรมาจากอันนี้เสกสรรปั้นยอไปอะไรเสกลมๆแรงๆว่าเป็นของเที่ยงตรงแน่นหนามันคงถาวรเป็นของสวยของงามเป็นเราเป็นของเราไม่ว่าไปเฉยมีแต่ลมๆแรงๆเท่านั้นความจริงไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เป็นไปด้วยนั่นเลยจริงๆความเชื่อตามสิ่งเสกสรรปั้นยอลมๆแรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำลายความจริงใ พิจารณาหาความจริงไม่เจอนี่ต่างหากที่เราไม่เห็นทุกวันนี้ถ้าลองพิจารณาตามนี้แล้วพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันก็ยังเข้าถึงความจริงตามสิ่งที่มีอยู่ภายในร่างกายอันเต็มไปด้วยความจริงโดยไม่ต้องสงสัยกำหนดดูสิในร่างกายนี่มีอะไรหนังมันหนาขนาดไหนบางๆเท่านั้นผิวหนังฟังเลยมันหนาแน่นที่ไหนผิวหนังเท่านั้นอะหุ้มห่อปิดหน้าร้านเอาไว้อันนั้นเข้าไปนั้นเป็นอะไรมันดูกันได้เมื่อไหร่ถลกหนังออกดูสิดูกันได้เมื่อไหร่ทั้งเขาทั้งเราเกลื่อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลนี้ทั้งนั้นแล้วโลกนี้น่าอยู่ที่ไหนเราจะไปฝืนใจยึดถือได้หรือไปดื้อด้านคิดถือยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงไม่ดื้อกิเลสต้องยอมทำเสมอถ้าทำเหนือกว่าแล้วเพราะสิ่งสำคัญมั่นหมายต่างๆเป็นเรื่องของกิเลสความจริงนี่คือธรรมพิจารณาลงให้ถึงความจริงความจริงเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งตาเนื้อทั้งจิตใจทำไมจึงไม่ยอมพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้ฝืนไปไหนก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันการฝืนความจริงก็คือการฝืนธรรมก็เป็นเรื่องของกิเลสจะทำลายตนเองนั่นแหละคำว่าทำลายธรรมธรรมก็อยู่กับตัวไม่ทำลายตัวเองจะไปทำลายที่ไหนเพราะเราปฏิบัติเพื่อเรานี่การฝืนการปีนเกลียวกับธรรมก็คือการทำลายเราพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งเลยคลี่คลายออกไปตั้งแต่หนังผมดูสิถ้าเราออกดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาตามความจริงมันมีอย่างนั้นจริงๆหาที่ค้านไม่ได้เอาออกจนกระทั่งหมดทั้งร่างนี้แล้วดูได้ไหมจากเนื้อจากหนังก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกมีตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มหมดในร่างอันนี้ท่อนอย่างขันรูปขันเต็มไปด้วยสิ่งอย่างนี้ทั้งนั้นนั้นยึดได้ลงคอเหรอถ้าลงได้เห็นชัดเจนแล้วหยิบต้องถอนความยึดมั่นถือมั่นมันก็ว่างไอ้จริงก็มีแต่ร่างกายเท่านั้นน่ะมันปิดไว้หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกพอเปิดร่างกายอันเป็นความที่เสกสรรตั้งยอว่าเป็นของสวยของงามของเกียรติมั่นคงนี้ออกให้เป็นไปตามหลักความจริงคือนิจังทุกขังอนัตตาอสุภะสุพังแล้วมันก็เวิ้งว่างไปหมดเลยสิไม่มีอะไรมากีดมาขวางปัญญาทะลุไปหมดนะจิตใจจะไม่สบายจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นยังไงจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงมันก็รู้กันเองไม่ต้องถามใครก็รู้เพราะความจริงมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าลงถึงขนาดนั้นแล้วจิตจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งมีเหรอเป็นไปได้เหรอสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเพียงเงาเงาเท่านั้นเองเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆก็เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจฟังเจ้าอาการเป็นไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาประจำอยู่หมดสัญญาอนิจจาเนี่ยสังขารวิญญาณังอนิจจังอนัตตาเนี่ยพิจารณาลงในแบบเดียวกันด้วยปัญญามันก็ทะลุปูโปร่งไปหมดสิ่งสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรามันก็หมดไปหมดไปเนี่ยความจำปลอมหมดไปเหลือแต่ความจริงสุขทุกข์เวทนาที่มีอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆก็สักแต่ว่าปรากฏเป็นความจริงของเขาแต่ละอย่างละอย่างสุดท้ายก็คือจิตนี่ตัวเป็นบ้าไปเที่ยวกว้านนั่นไปเที่ยวงมนี่รูปนั้นคลำนี่ยึดนั้นยึดนี่มามัดคอตัวเองเมื่อปัญญาได้เปิดเผยแก้ความการมัดตัวเองออกแล้วมันก็โล่งไปหมดโดยลำดับลำดับจิตก็ยิ่งสง่างามนี่มันปล่อยแล้วจะไปยึดอะไรจะไปเป็นกังวลเป็นความทุกข์ความลำบากกับอะไรเหตุที่มันเป็นความทุกข์ความลำบากก็เพราะไปหลงรักสิ่งนั้นไปหลงชังสิ่งนี้ไปเกลียดสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนั้นรักก็ยึดชังก็ยึดเกลียดโกรธก็ยึดตั้งหากเมื่อถอนตัวรู้แจ้งเห็นจริงก็ถอนสิ่งนี้เข้ามาแล้วจะไปทักอะไรไปทำอะไรไปเกลียดไปโกรธอะไรจิตย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวตามลำดับลำดาแห่งขั้นภูมิของจิตของธรรมความหวังพึ่งนั้นพึ่งนี้มันก็หมดไปหมดไป สุดท้ายก็พังทลายลงหมดบรรดากิเลสตัณหาอวิชชาซึ่งรวมอยู่ที่หัวใจด้วยปัญญาอันแหลมคมแตกกระจายไปหมดแล้วพึ่งอะไรหวังพึ่งอะไรสามแดนโลกธาตุนี้มีจุดไหนพอที่จะพึ่งพิงเอียงสายให้เป็นที่วางใจได้มีไหมมันไม่มีอะไรก็รู้ได้ชัดเจนและอะไรที่เป็นที่ไว้ใจตาจะได้มันก็รู้อยู่ในขณะเดียวกันนั้นกังวลกับอะไรที่นี่โลกจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้เมื่อจิตใจไม่ไปสำคัญที่อย่างเดียวด้วยความรุ่มหลงแล้วสิ่งนั้นเขาไม่ได้มาผูกมามัดจิตใจนี่นะไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีความเป็นจริงของเขาอยู่อย่างนั้นประจำตนเขาไม่ได้ว่าเป็นข้าศึกเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดตัวที่เป็นข้าศึกก็คือใจนี่แหละเพราะมันฝังยาพิษไว้ที่ตัวเองยาไปตรงไหนก็ยึดก็ถือก็รักก็ชังก็เกลียดก็โกรธซึ่งบ้วนแต่เป็นปืนเป็นไฟก็มาเผาตัวเองปัญญาได้ชะล้างลงไปชะล้างลงไปจนกระทั่งไฟเหล่านี้มันดับลงไปจนไม่มีเหลือแล้วอะไรจะเป็นภัยตัวเองก็ไม่เป็นภัยเพราะตัวเองไม่หลงความหลงคือกิเลสได้สิ้นไปแล้วเอาความหลงมาจากไหนความรู้ก็รู้อยู่แล้วนั่นจะไปหารู้ที่ไหนอีกรู้เอามาจากไหนอีกเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องหามาเพิ่มมาเติมและไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะหลุดลอยไปไหนลดหย่อนผ่อนตัวลงไปยังไงบ้างพอให้เกิดความกังวลวุ่นวายกับความรู้ที่ลดตัวลงไปไม่มีอากาลิโกมีความพอตัวอยู่ตลอดกาลคือจิตดวงนั้นนั่นคือผลของการปฏิบัติเนี่ยที่ว่าปฏิเวทะรู้แจ้งที่ตรงไหนถ้าไม่รู้แจ้งที่มันมืดมืดบอดบอดผูกมัดตัวเองอยู่นั้นจะไปรู้ที่ไหนแก้ก็แก้ลงที่ตรงนั้นเมื่อแก้กันหมดชะล้างกันหมดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะอะไรมาเป็นภัยไม่มีภัยเหนือก็อยู่ได้อยู่ตามความจริงแม้ธาตุขันธ์มีอยู่ก็ไม่หลงปฏิบัติกันตามความจำเป็นตามสัญชาตญาณที่รับผิดชอบกันไปเท่านั้นที่จะให้เสกสรรปัญญาว่านั่นเป็นเราเป็นของเราและแบกหามมือนี่ไปก่อนมันเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากก็เมื่อกิเลสไม่มีแล้วจะอะไรมาพาให้แบกให้หามอะไรมาบังคับให้หลงทำล้วนๆไม่หลงทำล้วนๆไม่แบกไม่ยึดไม่ถือทำแท้เป็นอย่างนั้นจึงทำจึงไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนอกจากเป็นคุณโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราผู้แสวงหาธรรมจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะรู้จะเห็นธรรมที่ประกาศกลางวานด้วยความมีอยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้สัมผัสสัมพันธ์ที่จิตของเราผู้ต้องการธรรมผู้แสวงหาธรรมเราจะทำวิธีใดนั่งก็นั่งมาพอนอนก็นอนมาพอยืนมาพอกินมาพอขี้เกียจขี้คร้านมาพอมันเป็นทางแสวงหาธรรมหรือทางนี้ความเพียรต่างหากอันนี้เป็นเพียรเยียวยาธาตุขันธ์ไว้พอยังมีชีวิตเพื่อประกอบธรรมที่ตนมุ่งหวังนี้ให้ได้สมบูรณ์ตามความมั่นหมายของเราเท่านั้นหรือความมุ่งหวังของเราอย่าให้อะไรมาแซงธรรมต้องยกธรรมขึ้นเสมอการขบการฉันการเป็นอยู่หลับนอนอย่าให้ธรรมเข้ามาเหยียบย่ำทำลายในขณะนั้นให้ระมัดระวังเสมออย่าให้ลิ้นมันแทรกมันแซงธรรมถ้าลิ้นแซงธรรมก็เห็นแต่รสแก่ชาติเห็นแก่ความอร่อยท้องแซงธรรมก็อยากกินมากๆจะได้นอนมากๆขี้เกียจมากๆแล้วกิเลสจะได้ท่วมหัวใจไม่มีวันโผล่ขึ้นมาได้เลยนั่นหรือผู้ต้องการมรรคผลนิพพานนั่นคือครั้งที่เลยอย่างนั้นสอแสวงหาอะไรก็มีนั่นขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่กับหัวใจผิดขึ้นได้ภายในใจทั้งกิเลสทั้งธรรมเราจะเลือกอะไรสมกับเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตได้มาบวชในพุทธศาสนาว่าจะชำระกิเลสเราจะชำระแบบไหนหรือจะชำระแบบที่ว่ากินแล้วนอนกอนแล้วนินที่เกียจขี้ค้านมากๆนี่เหรอนั่นไม่ใช่การชำระกิเลสมันการกว้านมันเป็นการกว้านที่เหลือมาเผาเราให้ชิบหายไปปวงไปสะดุดมันร้อนนี่ต่างหากให้พากันจำเอาไว้ผู้ปฏิบัติแล้วมาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครของวิเศษพระองค์ก็แสดงไว้หมดแล้วของเลวทรามต่ำช้าที่สุดพระพุทธเจ้าแลเป็นผู้แสดงไว้หมดแล้วทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงมาแสดงทั้งโทษทั้งคุณวิเศษเป็นเรื่องของโทษ ธรรมเป็นเรื่องของคุณแสดงอย่างถึงใจทุกบททุกบาทแล้วธรรมะเราผู้ปฏิบัตินี่ยังจะมานอนใจนอนจมอยู่นี่สมควรแล้วเหรอเมื่อไรจะขุดค้นธรรมที่ว่าประกาศกลางวันอยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราดวงนี้ดวงกำลังมุ่งหวังอยู่เวลานี้ตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆดังท่านกล่าวไว้ตามตลอดตำราว่าสมาธิปัญญาวิมุตติท่านบอกว่าอย่างไรนั่นเป็นชื่อของธรรมธรรมที่แท้จริงองค์ของธรรมแท้ก็จะปรากฏที่จิตถ้านำธรรมะท่านมาปฏิบัติตามที่ท่านชี้บอกไว้ปฏิบัติอย่างไรจิตจึงจะสงบก็เอากันเลยบังคับกันลงไปเวลากิเลสมันผ่าผลก็ต้องผ่าผลทางความเพียรกิเลสผ่าผลเราอ่อนแอไม่ได้ตายจมอยู่นี่แหละกิเลสผ่าผลต้องผ่าผลในการต่อสู้เมื่อกิเลสลดตัวผ่อนตัวลงอ่อนกำลังลงก็สติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ต้องบอกจะมีความเข้มแข็งไปเดิมดับคำว่าจะลดหย่อนไปตามนั้นไม่มีนี่แต่จะเข้มแข็งแต่เกี่ยวกับเรื่องการทรมานทางด้านร่างกายนั้นมีไปมีได้ส่วนจิตใจนี้ไม่มีมีแต่ความเข้มแข็งถ่ายเดียวเพราะเห็นคุณเข้าคุณค่าของธรรมไปเดิมดับแล้วจะทำให้คนอ่อนแอได้อย่างไรทำไม่เคยทำคนให้อ่อนแอกิเลสต่างหากทำคนให้อ่อนแอทำคนให้นอนใจทำแล้วไม่ได้ทำคนให้นอนใจนี่จะมีความเข้มแข็งและมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวจนกระทั่งกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละไอ้อิสระแท้ใครจะเสกสรรตั้งยอว่าวิเศษที่ไม่วิเศษไม่สำคัญพอตัวหมดแล้วคำว่าวิเศษนั่นก็เป็นชื่อเป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากคำติเตียนก็เป็นโลกธรรมความชมเชยก็เป็นโลกธรรมฟังแต่โลกธรรมมันเหมือนกาฝากมันแอบอยู่นั่นแต่เวลาทำลายได้เร็วที่จะเอาเนื้อเอาหนังกับกาฝากจริงๆไม่ได้เรื่องถึงอันนี้จะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังกับมันจริงไม่ได้มันจะไปตื่นไปหลงเอาจิตให้พอตัวแล้วเท่านั้นพอหมุนอะไรใครจะว่าวิเศษไม่วิเศษมันเป็นลมปากของเขาไปตื่นเนื้อเพียงลมปากดูกิเลสนี่สิมันอยู่ที่นี่ใครไม่มาพูดมาบอกมันก็มีอยู่ที่นี่ใครมาพูดไม่มาพูดมาบอกมันก็เผาอยู่ที่นี่แก้ที่นี่แล้วใครจะมาชมเชยสรรเสริญหรือไม่สรรเสริญไม่เห็นมีปัญหาอะไรกิเลสหมดไปแล้วสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจอยู่ไหนก็อยู่ได้สบายเท่านั้นนั่นเรียกว่าความอิ่มพอของใจทำไม่พอใช่ทำที่กล่าวเหล่านี้ไม่ใช่ทำร่นๆดาวๆไม่ใช่ทำลมๆแรงๆของพระพุทธเจ้าแต่เป็นธรรมของจริงล้วนๆถ้าผู้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วจะได้เป็นเจ้าของธรรมทั้งหลายเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยเพียงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติมาเอาจริงเอาจังอย่าเพ่นพ่านเด่นๆด้านๆขีดขวางหูขวางตาดูไม่ได้อยู่กันไปมากๆแล้วมันเลอะเทอะไปนะนี่เคยผ่านมาแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์มีพระเด่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักอกหนักใจครูบาอาจารย์ท่านก็หนักไปแบบหนึ่งเราผู้คอยดูแลเพื่อความสงบร่มเย็นในวงหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันแล้วก็หนักไปแบบหนึ่งนี่เคยเห็นมาแล้วเคยผ่านมาแล้วอย่าให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่ไม่เป็นท่านี้อีกขอให้ต่างองค์ต่างตั้งอกตั้งใจอยู่ด้วยกันให้ถือความเป็นหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเป็นธรรมอย่าอยู่ด้วยทิฏฐิมานะว่าตนมีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ว่าตนมีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของโลกอย่านำเข้ามาเกี่ยวกับวงศาสนาวงนักบวชเราวงนักบวชเรามีตั้งแต่ความรักกันด้วยความเป็นธรรมสนิทสนมกันด้วยความเป็นธรรมความเชื่อถือกันด้วยความเป็นธรรมให้อภัยกันด้วยความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้เป็นก็เป็นตายก็ตายด้วยกันนั่นเป็นความเป็นธรรมแท้พระพุทธเจ้าลูกศิษย์สาวกเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีธรรมชาติชั้นมันฐานะสูงต่ำเข้ามาเกี่ยวข้องเผาลนกันเลยมีแต่อแต่ธรรมล้วนๆนี่คือความอยู่เป็นสุขระหว่างแห่งเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันสำหรับนักบวชเราอยู่อย่างนั้นท้ายพูดไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ถือหลักถือเกณฑ์ถือเหตุที่ผลเป็นที่ตั้งอย่าพูดด้วยทิฏฐิมานะอดรู้อดฉลาดมันเป็นความโง่ตายเต็มตัวภายในผู้นั้นอย่าเอามาขายตลาดสถานที่นี้ไม่ใช่เป็นสถานที่ขายจ่ายตลาดแห่งกิเลสความโง่เขลาของตนที่สำคัญตนว่าเป็นความฉลาดแต่มันเป็นการขายตัวด้วยความโง่อย่านำมาขายนะเพราะฉะนั้นจึงโกหกยากทางด้านใดก็ตามทางด้านปริยัติปฏิบัติเพราะเราเคยเกี่ยวข้องทั้งนั้น
1: ศึกษาเราเรียนทางด้านปริยัติเราก็เคยดูออกมาทางด้านปฏิบัติเราก็ดูสอบแสวงหาครูอาจารย์เราก็ได้สอบได้แสวงหามันก็มีเป็นธรรมดาเพราะกิเลสมันมีอยู่ทุกหัวใจมันก็ต้องแสดงอาการรุ่มๆมันดอนให้เห็นบางทีหยาบๆมันก็มีพากออกมาจากคนนิสัยคนเคยตระหนี่พากก็ตระหนี่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นความตระหนี่มันก็ทำให้จิตไม่ขวางเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบๆเรื่องชายแม่สอยมีอยู่ก็ไม่ค่อยสนใจสงเคราะห์สงหาใครอาหารการบริโภคอยู่กับครูบาอาจารย์เต็มมือกับหมู่กับพากกับเนียนทั้งหลายขาดขาดเขินๆอยู่ของพ่องเหมือนกับพากท่านเนียนทั้งหลายเป็นสุนัขตัวหนึ่งมันเป็นคนแต่เราผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มันเห็นนั่นนี่นะมันเคยไปแล้วจนกระทั่งถึงอุทานภายในจิตใจเลยเดียวเออนี่เราจะเป็นใหญ่ไหมนะเราเป็นใหญ่เราจะเป็นไปได้อย่างนี้หมายนู่นน่ะมันขึ้นอุทานภายในจิตใจพระลูกวัดเต็มวัดเต็มว่าไม่เห็นมีสาระอะไรเลยเหมือนสุนัขตัวหนึ่งตัวหนึ่งทำไมครูบาอาจารย์ถึงเต็มไปหมดอาหารการบริโภคเครื่องใช้แม่สอยทำไมลูกวัดทำไมจึงอากาศเขินๆโอ้แต่อย่างถ้าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นหัวหน้านี่เราจะเป็นไปได้อย่างนี้ไหมนานู่นน่ะก็หมายความว่ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดหัวขาดว่างั้นเลยเพราะฉะนั้นคำนั้นมันเป็นถึงใจแล้วก็นิสัยก็เป็นอย่างนั้นมาด้วยเราไม่เคยไปอยู่ที่ไหนจะไปเจอครูบาอาจารย์ครับแค่เราอยู่ไม่ได้ผมถึงจะตัวเล็กเท่าหนูก็ตามหัวใจมันไม่ได้เล็กนี่แต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็เป็นอย่างนั้นของผมเองนะอันนี้จะว่าอะไรจะมาอุตลีก็แล้วแต่จะอุตลีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอุตลีแบกแนวเขาไม่เหมือนใครว่างั้นเถอะอยู่คณะไหนแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเป็นหัวหน้าคณะนี่ของในวงนั้นไม่ได้แหกขอนี่มีอะไรมาลุ่มกันเลยพระเห็นฟ้าเห็นเราไปไหนมาเนี่ยมึงตีออกไปตามบ้านนอกอะไรๆไปเขาน้ำมนต์ไปทำบุญทำทานเลยได้อะไรๆมาเนี่ยโอ้ยพระเห็นลุ่มเลยเหมือนพ่อกับลูกคุณง่ายนะเพราะความสนิทใจของท่านเหล่านั้นว่าเราไม่เคยมีอะไรมากันลุมแย่งกันกระทึกเหมือนพ่อแม่ไปไหนมาลูกมันมาแย่งอะไรอะไรกับจากมือพ่อแม่แล้วมันก็ไปแย่งกันใครได้น้อยใครได้มากอะไรยุ่งอันนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เห็นใจในภูมินั้นทางปริยัติเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยมีว่านั่นเป็นของคนนั้นนี่เป็นของนั่นของกันของเราถ้าลงมานั้นไม่ต้องมาขอเอาเลยเรียนหนังสืออยู่เป็นอย่างนั้นผมยิ่งมาออกปฏิบัติเพื่อชำระเอาซะจริงจริงจังแล้วจะมาเป็นอย่างที่เห็นเห็นนั้นไม่ได้ว่างั้นเลยเมื่อเกิดมีก็เราให้ทานมาเพื่ออะไรนั่นเรารับไว้เพื่ออะไรเนี่ยมันก็มีความหมายต่างคนต่างมีความหมายเต็มตัวอยู่แล้วให้ทานหวังบุญหวังกุศลจากพระจากเนรทั้งหลายในวัดนี้เนี่ยเราที่รับไว้ก็รับไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ความสุขให้ความสะดวกสบายแก่หมู่เพื่อนที่มาเกี่ยวข้องมาอาศัยเนี่ยไม่ได้หวังที่เอาเหล่านี้มาเป็นมรรคผลนิพพานเครื่องอาศัยเท่านั้นนั้นเมื่อไรมีมาเนี่ยแจกกันสิ่งที่ควรแจกให้แจกแจกปัจจัยที่เขาให้มากันอย่างนั้นนะผมไม่ค่อยนำพากับมันมีแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆหมู่เพื่อนที่มีความจำเป็นอะไรก็ทราบแล้วเรื่องของผมเป็นยังไงผมไม่ได้มาหึงมาหวงกับสิ่งเหล่านี้ใช้ไปอย่างที่เห็นไงจ่ายไปช่วยเหลือไปอย่างที่เห็นนี่เองไม่หวังจะสั่งสมมันไว้เพื่ออะไรเราปฏิบัติดีปฏิบัติเข้าแล้วมันจะตายเพราะการปฏิบัติด้วยความอดอยากแล้วเห็นสิไม่อดการอยู่การกินกับอย่างที่เห็นถึงการทหารทางลงเป็นการเป็นเวลาทำเลยยังไม่มีเหลือในใจการปฏิบัติมามีอะไรจำเป็นไม่จำเป็นก็ต้องรู้คือเลือกไปทุกเรื่องเวลาทำก็หาเวลาง้อเงยไม่ได้หาช่องหาทางที่ง้อเงยขึ้นมาได้ตอนก่อนไม่มีอะไรมีแล้วเที่ยวตามป่าตามเขาได้สะดวกสบายหมูอาหารกี่วันก็จะไปเห็นอะไรน้ำอ้อยน้ำตาลมีที่ไหนเหมือนจะเอาน้ำอ้อยน้ำตาลมาถ่ายรูปมันก็ยังไม่มีจะให้ถ่ายเราจะพูดเรื่องโกโก้กาแฟเลยกี่วันก็ไม่กินอะไรไม่มีเลยว่าไงหมอมันก็ไม่สนใจกินอย่างทุกวันนี้มันเหนือกว่าพอบรรเทาจากนั้นก็ตานไปทำให้พยุงธาตุขันเบาไปเป็นระยะๆความอ่อนเพลียมันก็แรงมาก
2: หรือพักยังรับไว้พักเพื่อระยะไปเท่านั้นเนี่ยผมยังไม่ได้พูดออกมาว่าผู้ที่มาอยู่นี่รับเข้าในสำนักที่มาอยู่ใหม่ผมไม่ได้พูดนะว่ารับในสำนักเรื่องการอบรมเป็นของสำคัญเรามุ่งมาตรงนั้นเพื่อเปิดโอกาสรับผู้ใดมาก็มาอย่างสบายรับตามความต้องการของพระของเดือนที่มาวันนี้มันเต็มไปปัญหาที่พักไม่ได้ตลอดถึงพวกฝ่ายผีฝ่ายขาวที่ไหนก็เหมือนกันประชาชนที่เข้ามาอาศัยต้องได้จีดได้กันเอาไว้ให้พอเหมาะพอประมาณเหมือนถ้ามันเลอะเทอะได้เลอะถ่ายนั่นก็เลอะในวัดนี่เองอาหารไม่เพราะทำที่บ้านเขาทำมันก็เต็มอยู่แล้ว

0: ความขาดตกบกพร่องบ้างแล้วทำเกิดขึ้นได้ในทางใดมากกว่ากันแล้วทำจนชิบหายล่มจมไปหรือทำจนไม่เกิดได้ด้วยเหตุใดนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะเอาเทียบเทียงกันทั้งความสมบูรณ์ภูมิผลและความขาดตกบกพร่องของปัจจัยสี่มีหามีสวัสดิ์เป็นเพ่งมันปุดมันด้วนเข้ามามากแล้วเป็นปฏิบัติมันทำให้วิโสวิจารทั้งหมู่ทั้งคณะถ้าครูอาจารย์ก็ยิ่งร่วงโรยไปร่วงโรยไปมันกลับไปก็มีหลักมีเกณฑ์เที่ยวใช่ไหมมันก็ไม่ใช่บวกอย่างทุกวันนี้มันเป็นห้างเนี่ยดูเขาสมัยโลกเป็นฟืนเป็นไฟศาสนาก็จะไม่มีเหลือพังลมเลยด้านคำตัดคนดีกีดกันคนดีเนี่ยมาหาทำความดีอาธรรมเป็นยังไงลัทธิไฟไหม้โลกลัทธิยักษ์ลัทธิผีมันทำลายมันทำลายลัทธิของคน
1: เดินบิณฑบาตภาวนาไปตลอดจะเดินตามหลังกันไปก็ได้เป็นไรไป
0: ต่างองค์ต่างเดินภาวนาเรื่อยทางนี่ก็ให้ทราบว่าเป็นทางหลวงอยู่เวลาออกมาเวลาไปก็ดีให้ทราบว่าคนเขาผ่านไปผ่านมาอยู่เสมอรู้ใครได้บอกอะไรรถลาไปสิ่งไหนก็ไปก็สิ่งนั้นบางทีต้องในตะโกนมาบอกกันอย่างนี้ทำอะไรไม่คิดไม่อ่านนี่อันหนึ่งผมหนักใจตรงนี้นะมันขวางตาขวางหูอยู่นั่นน่ะคือความไม่คิดอ่านนั่นแหละมันออกมาขวางก็จะเอาปัญญานี่ฆ่ากิเลสเนี่ยมันไม่มีปัญญาแล้วจะเอาอะไรไปฆ่านั่นสิมันเข้าอย่างเข้าตรงนั้นนะที่ทำให้หนักใจหนักใจนี่ไม่ใช่อะไรนะโอ้ธรรมยาไม่ได้อธิบายหมู่เพื่อนฟังก็หมู่เพื่อนก็ดุ้มจะเข้าใจกันพอสมควรละมั้งธรรมยาอธิบายฟังจะตรงไหนที่ควรอธิบายผมก็ลืมไปแล้ว
1: งั้นนะเทศคนหมู่มากก็เพื่อคนหมู่มากก็ไปอย่างหนึ่งเอาแน่ไม่ได้หลักการเทศคนหมู่มากผลิตนิสัยพื้นเพต่างกันไปดังตามลำดับก็ต้องเทศเผื่อไว้อย่างนั้นแต่ถ้ามีมากนะถึงมีเล่นๆบ้างทำ300กว่าทีแรกเราก็ตั้งใจว่าจะเทศสงฆ์ครอบประชาชนนะความคิดที่แรกนะพอก้าวบันไดขึ้นไปนี่โอ้ยพระเนรเต็มเหมือนนี่แล้วจนกระทั่งถึงธรรมาสน์ทางด้านที่เหนือนี่เต็มไปหมดเลยมันก็เลยเหมือนกับพรหมจรรยาอยู่ในตัวนั่นเบนไปทางพระนะบ้างพอสมควรคนก็มากโอ้โหไม่ทราบว่ากี่พันอยู่ไหนก็ได้ยินหมดก็เครื่องกระจายเสียงก็เทศได้นานพอสมควรนะเพราะเราพยายามล้างไว้เสมอไม่ให้เป็นไปตามนิสัยกลัวว่าอันนี้จะไปไม่ตลอดทำพอมันแด้งอันนี้มันก็ต้องใช้ลมใช้กำลังลมก็ดีกำลังก็ดีมันสะท้อนเข้ามาตรงนี้มันต้องระวังการระวังนั้นอ่ะมันไม่เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคือจิตมันไม่ได้พุ่งมันประวัตินิดประวัตินิดนี่มันก็ตัดทอนกำลังลงไปเมื่อทำก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยท่านเจ้าคุณนักมาอริยเวทีท่านก็มาในงานนี้ท่านอาจารย์ถิ่มก็มาแต่ตอนผมเทศจบแล้วผมลงมาแล้วท่านถึงมาถึงที่หลังนะดุ้มท่านเทศอีกการมาได้ยินว่างันตอนกลางคืนมันท่านเทศกันเพราะผมเทศแต่เวลาผมก็ไปถึงไปทีเดียวพอได้เวลาก็ไปพามาตามก็ไปถึงมาตามผมก็ได้ยินเสียงธรรมะอยู่จนจบผมก็ไปแต่นี่พอผมกำลังเตรียมจะไปพระก็มาก็มาไปได้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เสร็จแล้วไปกราบแล้วก็ขึ้นธรรมะเลยลงจากธรรมะก็กราบแล้วนั่งเลยครับไม่กี่นาทีสนทนาปราศรัยกับท่านเจ้าคุณอริยะเวทีพอสมควรแล้วก็หนีเข้าห้องเลยวันข้าวก็พอฉันเสร็จก็หนีเลยคนลุงไล่ดุเขาแล้วก็เพ่นเรื่อยเราหาดุเพื่อหาทางออกว่าหนีมันนอนอยู่ในห้องใช่จนกระทั่ง5 โมงถึงออก5 โมงเช้าถึงออกแขกก็เต็มอยู่ข้างนอกผมไม่สนใจปิดประตูอยู่ข้างในเป็น5 โมงถึงออกแขกทั้งอะไรทั้งภูเก็ตก็มี

0: มารออยู่นั้นจังหวัดอาจจะภูเก็ตก็มีจากจังหวัดไหนมาหลายจังหวัดมารอกันอยู่นั้นท่านนี่ไปรับแขกตั้งแต่ห้าโมงจนกระทั่งบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงนู่นที่นี่รับแขกเรื่อยนะจนเวลาแล้วก็ลงไปลงไปก็มาไปหาที่ไปอยู่ที่แขกจะเข้ายุ่งได้เนี่ยก็ไปนู่นเลยไปพอมองเห็นก็ไปอยากจะคุยอะไรแล้วแต่เราไม่ได้มาหาคุยกับใครเรามาพิธีนี้ต่างหากจนกระทั่งอันนี้อันหนึ่งทำให้สะดุดใจนะในหลวงกับสมเด็จครับสมเด็จพระเทพเสด็จมาดึงอะไรนะดึงสายอะไรไม่รู้อัฐินั่นขึ้นคนลุ้มเสียงโผล่พูดกันลั่นเหมือนกันนะท่านอาจารย์ท่านแสดงอภินิหารแก่อยู่มากนะใครพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดดิตามีทุกคนจะว่ามันไปอะไรกับตะวันเลยมันก็ไม่ใช่เวลาจวนจะเข้านั่นคือมันเป็นช่องเนี่ยดึงนี่เข้าไปถึงนี่ก็เข้าช่องพวกคนที่สารัดอยู่ข้างในก็มีมันก็แสดงความสว่างแผ่วพาวออกมาอย่างเต็มที่ที่ข้างนอกแต่ว่าข้างในจุดไฟนั้นมันก็ไม่มีมองเห็นทางนั้นมืดมันเป็นอยู่ตรงนี้ต่างหากจนจะเข้าถึงเนี่ยยังไม่เข้าถึงปากนี่นะพอจนจะเข้าถึงประมาณห่างประมาณทั้งหนึ่งวานี่ใครอยู่ทางด้านไหนมันก็มองมาเห็นกันหมดความสว่างแสดงเป็นเหมือนกับไอ้ดวงไฟเนี่ยชัดๆขึ้นตรงนั้นเลยอ่ะขึ้นตรงอันเนี่ยกระจกอะไรนี่ถิ่นท่านอยู่ข้างในมันแสดงมันใครจะเห็นชัดหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันอันนั้นก็เข้าไปจนกระทั่งถึงนู่นโอ้ท่านแสดงอภินิหารดูไว้ก็ใครดูท่านแสดงอภินิหารแปลกดีนะท่านอาจารย์ฟั่นนี่ผมยอมรับเลยท่านอาจารย์ฟั่นแสดงอภินิหารไม่ได้ใครจะแสดงได้วะผมยังไม่ได้ลืมมันติดหูติดตาติดใจคราวที่สารขัดแตะจะเอาใบไม้เอาฟางมาใส่นั่นแหละกั้นห้องอะไรลูกทำเป็นประลำท่านเองก็ช่วยกันสารพวกญาติโยมก็มาช่วยกันสารอะไรนั่นแหละท่านอาจารย์ท่านเป็นหัวหน้าอยู่นั่นแล้วก็อยู่ๆก็มีผู้หญิงรุ่น3คนกำลังคึกขนองนั่นแหละขี่จักรยานมาใกล้ๆท่านนะท่านกำลังนั่งเป็นแถวนั่งอันนั้นน่ะนั่งสารขัดแตะกันอยู่เต็มในย่านนั่นมันยังเข้ามาได้ขนาดสุดอัศงนี่กำลังพระที่สุดหลวงพ่อเนี่ยมันเข้ามาใกล้ๆท่านก็มองไปนี่ท่านอาจารย์ฟังพอมานี่มันก็โค้งกลับไปพอมันโค้งนี่ก็ท่านว่าว่าตาดีใจมันดื้อไอ้เด็กตัวนี้วะดื้อเข้ามาอย่างนี้วะจังพอมันเล่นอยู่นี่ดื้อจะภาษีภาษาไว้ว่าวยำยาหัวยิ้มอันเนี้ยมันออกไปเหนียมันล่มไปเบิ้งมันขำตรงนี้ดิเนี่ยออกไปเหนียมันล่มไปมันอายหน่อยว่ะจะบอกให้มันเจ็บพึ่งมาตรงนี้มันล่มมันอายนอนเสียมันก็ดื้อแถวนี้พ่อว่ามันพาเน่งก็ได้ยินด้วยกันนี่นะแต่เขาไม่ได้ยินเพราะเขาห่างไปแล้วด้วยมันก็พูดป้าเน่นก็ได้ยินพอได้ยินว่างเหมือนแล้วมันก็เจาะถึงสารนี่มันก็พอภาษาเดียวเราใจมันก็เจาะว่าโอ้ยตาเป็นตาเดียวกันหมดไปหันหมดท่านองค์ท่านเองท่านก็ดูอยู่แหละท่านเพ่งก็ได้ท่านก็ดูสักเดียวบ้าครับก็ล้มแล้วลูกมันว่างนี่มันก็เปิดเลยท่านก็นำเห็นมันจะดื้อขาเนี่ยหัวอะไรเลยมันอ่านไงไปเผ็ดไงป่านนี้มันอยู่ที่ย่างมูจักรย่ามันเพ่นตะพุ่นอ่ะเป็นสามสิบกว่าปีแล้วมันอ่านไงวันต่อมันปั่นนั่นนั่นแหละมันหาไหนมันเห็นนั่นก็เห็นว่านั่นยืนอยู่ที่ท่านจะไม่แสดงได้อย่างไรเอาท่านเอาต่อหน้าต่อตาเลยคอยดูเอาเนี่ยมันล้มให้ดูมันเก็บหรออ่านไม่น้อยเนี่ยประมาทศาสนาดีกว่าคุณว่ามันว่าเล่นๆนี่มันแต่ยังไงมันประมาทศาสนาดีกว่าที่นี่ก็ศาสนาเอาล่มมันแบนหมด แล้วนั่นดูผมเชื่อเลยมีคนทั้งหลายว่าถ้าอาจารย์สั้นแสดงไม่ได้ใครจะแสดงได้ถ้าปฏิบัติในสมัยปัจจุบันท่านเด่นอยู่แล้วในทางนี้แล้วที่นี้อ่านที่นี่วกกลับมาแล้วเพราะท่านในหลวงท่านทรงบรรจุนี้เสร็จแล้วตั้งเสด็จเข้าในพระเจดีย์ยิ่งท่านเสด็จออกมาเราก็เห็นแต่เวลาท่านเสด็จออกมาพอจะมาท่านก็เสด็จตรงเดินตามลานนะครับก็ปลูกหญ้าให้เขียวสดงดงามแล้วก็เดินก็เด็ดผ่านตัดหญ้าไปสนามหญ้าไปมาหาสมเด็จพระธรรมราชหันหน้าไปทางเจดีย์เสด็จเข้ามาพอท่านเสด็จเข้ามานั้นท่านก็ชำเลืองมามองไม่เห็นชำเลืองไม่เห็นเราท่านก็มีอาการนิดเราก็รู้ส่วนสมเด็จยังไม่เห็นเพราะสมเด็จพระธรรมราชประทับอยู่ตรงนี้เราก็นั่งอยู่ตรงนั้นห่างกันประมาณสักวาวกว่าแต่ตรงนี้เป็นยังไงมีอะไรอยู่ตรงแถวนี้ไปนี้ให้พาในหลวงทรงกราบเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระราชินีก็ทรงเขาเรียกคู่เข่าหรืออะไรคู่พระชงเหรอราชสัตว์นี่ก่อนทรงคู่เข่ากำลังจะกราบนี่ตามสำคัญนี้นะโอ้ยหูไหวแรงมากนะยิ่งผิดสังเกตเอามากใครเห็นก็ต้องรู้ทุกคนท่านกำลังจะทรงกราบสมเด็จพระสังฆราชนะพอดีท่านชำเลืองมาเห็นเอากำลังจะลงแล้วนะผมก็มองดูอยู่นี่ท่านกำลังลงพอชำเลืองมาเห็นเราปุ๊บทันทีเลยเนี่ยท่านหมุนตัวปั๊บอย่างนี้เลยทันทีแล้วกราบเป็นนั่นเลยมายาของกษัตริย์ก็เรียกว่าผิดปกติเอามากตรงนี้คือท่านคงจะสะดุดพระทัยอะไรในขณะนั้นเลยทำให้ก็พูดภาษาเราเรียกว่าเผลอสติไปซะหว่างนั้นดูเลยกำลังจิตมันไปทางโน้นก็มากกำลังจะลงปุ๊บทันทีเลยนะน่าสงสารไปมั่งเลยไม่กลับไปเลยแล้วก็ใครๆก็ต้องแตกตาเพราะคนมันตาจับจ้องด้วยกันนี่ก็เราเองยังรู้ได้ชัดโอ้โหตรงนี้คนจะจับไปรู้ได้สมเด็จสังฆราชเราก็ลืมมองท่านแค่ตอนนั้นถ้าท่านทรงมองก็ต้องเห็นได้ชัดอีกแต่ตอนนั้นกำลังสนทนากับในหลวงอยู่กำลังจะสนทนายังไม่ได้สนทนาแต่กำลังเริ่มนั่นเนี่ยก็เสด็จเข้าดูห่างๆหน่อยประมาณสักวาหนึ่งจากนหลวงไปเนี่ยตอนที่ท่านไหวเนี่ยไหวอย่างรวดเร็วอย่างผิดปกติกำลังจะทรงกราบปั๊บเลยเนี่ยปุ๊บทันทีเลยทรงลืมยับยั้งอะไรนะตอนนั้นอาจจะว่าถ้าภาษาเราเรียกว่าเผลอไปคงจะเป็นเพราะความสนใจมันรุนแรงเกินกว่าสติจะตามทันก็ได้ในพอนเสร็จจากนั้นท่านหลวงก็เดินไปนี่เข้าไปเยี่ยมเราในนั้นเขาใกล้ๆเห็นนะเราขยับออกจากเก้าอี้ออกมาเพราะมีพระอยู่ที่ข้างๆนี่ท่านไม่อยากให้ใครได้ยินด้วยดูอากาศเพราะงั้นเราถึงจะจ่อกันอย่างนี้นะเบาๆแล้วก็เบาๆแล้วก็เบาๆก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15 นาทีนะเราคิดว่าจะประมาณ20 นาทีแต่เราไม่ได้ดูนาฬิกาภาษาเราเรียกว่าท่านทรงคุกเข่าเพราะท่านเสด็จท่านถอยออกไปนั้นสมเด็จพระราชินีก็เข้ามาแต่ไม่เข้ามาใกล้นะเข้ามาขนาดต้นเสานี้นะทรงกราบอุ้ยกราบสวยงามมากนะนี่นะตอนแรกคนถ่ายภาพไม่ตอนในหลวงสนทนากับเรานี่ประทายมากกว่าที่ท่านสนทนากับเนกับสมเด็จสังฆราชคนถ่ายภาพมากกว่าแต่สู้ตอนสมเด็จทรงกราบไม่ได้อันนั้นโอ้โหจนลูกตาจะแตกนะสมเด็จเริ่มทรงคุ้มคุกเข่านั่นเริ่มแล้วนั่นภาพผิดภาพผิดภาพผิดแหละยิ่งตอนครั้งทรงกล่าวโอ้โหพวกช่างภาพจนกระทั่งว่าตาเนี่ยมันจนรู้สึกจริงๆอ่ะมันแป๊บแป๊บแป๊บภายในสมองเพราะถ่ายแต่ละมันผับภาพเนี่ยมันภาพผิดภาพผิดภาพผิดอย่างเนี้ยไม่น้อยเนี่ยมันจ่อลงจุดเดียวท่านก็คงสุดทรงรำคาญแต่ว่าท่านหันมาพักมาทางเราเนี่ยทางนั้นถ่ายมาอย่างนั้นนี่มันเข้าเรานี่มากอ่ะถึงไม่เข้าดีมันก็พลาดมึงก็เห็นแล้ววันหลังดูว่าเขาออกภาพออกข่าวที่พิมพ์พวกถ่ายภาพเหมือนกันฉวยโอกาสตอนนั้นแล้วธรรมดามาถ่ายกับเราต่อหน้ามันก็ได้พร้อมจะมาถ่ายทำนี่เดียวมันหยุดเป็นเลย เราไม่เหมือนไก่ที่มาถ่ายอย่างนี้ทันเดียวเพ่งเลยตอนนั้นเขาไม่มีองค์ไหนกล้าทำเรามันกล้าใครก็ตามเป็นเทวดามาจากไหนก็ช่างสิมันไม่คิดกล้าคิดกลัวใครถ้าว่ากล้าไหวเฉยนี่เหมือนเรากล้ามันก็ไม่กล้ากลัวมันกลัวห้ามไปห้ามไปหิดของน้องเราในใจของเราเลยมีเหตุผลในใจเราห้ามไปเลยท่านจะตำหนิตีเตียนอะไรเราไม่เคยสนใจอกไก่สนใจงั้นมันทำไม่ได้สิ่งหนึ่งเขาว่าดุด่าว่ากล่าวนี่นะอาจารย์มหาบัวนี่ดูนี่มันนั่นทั่วประเทศไทยเพราะว่าฟังไปนั่นมันไม่เคยสนใจผมก็ว่าถ้าเราสนใจงั้นเราก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ใช้ทีเดียวอย่างนั้นไม่ได้พูดง่ายๆเขาหมอบต่อโลกธรรมทีนี้เราไม่หมอบเราพูดตามเหตุตามผลก็ดูก็ดูออกไม่สนใจกับว่าใครจะตำหนิตีเตียนอะไรไม่สนใจนอกจากเหตุผลหลักธรรมที่แสดงไปเท่านั้นในขณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นพูดว่าประเทศดูพูดจบไปแล้วดูจบไปแล้วเราก็เหมือนไม่รู้นี่มันหายไปพร้อมกันจะเอาอะไรมาคิดมาวิพากษ์วิจารณ์พอจะแก้ไขดัดแปลงไปทำไมสิ่งที่เราแสดงไปนั้นเหมาะสมแล้วด้วยเหตุผลแต่แก้ให้เป็นอะไรคนหนักคนหนักคนเบาก็เบาตามเหตุผลคือหลักธรรมที่มีความถูกต้องอยู่แล้วนั้นจะไปแก้ให้เป็นอะไรอีกปากคนมีประมาณเมื่อไหร่เขาชอบใจเขาชมเขาไม่ชอบใจเขาก็ทำหนีแต่หลักธรรมซึ่งให้ความร่มเย็นแก่โลกนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่หัวใจคนแต่ละหลายๆซึ่งหาประมาณไม่ได้นะเอาตรงนั้นคือเขาบอกว่าต่างหน้าผมก็คิดแล้วโอ้ยเป็นไงยิงกับเขาพูดเรื่องหลวงพ่อเราพูดไหนเขาก็ว่าดุเงี้ยเขาก็ว่าดุพูดทำหน้าไกลๆเหมือนกับว่าเป็นการไปเรียกว่าพูดไม่ถูกแล้วพูดเสียงแล้วกันของพ่อของพ่ออ๋อมึงบอกยังไม่ได้ของดีก็เอาของถูกเอาไปก่อนเถอะไม่ได้ของดีก็มาเอาหวังเสียหาเงียบไปอีกที่มันขำกินก็พวกอุบลด้วยก็หายกคณะกันมาก่อนจะมาก็ว่าเขาฝึกเช้ามาอย่างเต็มที่เนี่ยก่อนที่การจะไปนั่นแหละการจะลาไปเขาต้องมาพูดนั่งเห็นไหมเพราะว่าใครก็ว่าการหาบัวดุการหาบัวดุฝึกซ้อมมันจนเต็มที่เต็มฐานบัวรามาแล้วท่านไม่เห็นท่านดุว่างั้นนะ เราก็เฉยๆเพราะว่าเขาฝึกซ้อมให้เต็มที่นี่ฝึกกันอะไรฝึกซ้อมฝึกอะไรระวังเพราะฝึกซ้อมมือการหาบัวหาท่านการหาบัวไม่เหมือนองค์ใดนั้นต้องระวังดีนะน้ำมันระวังคำพูดคำจาแล้วงั้นโดนดุจนได้นะว่าฝึกซ้อมกันน้ำมันระวังว่างั้นเราก็เฉยพี่บอกเวลาเขาจะไปจริงที่นี่อะไรนั่นดีนะอันนั้นดื้นผ้าเช็ดหน้ามาให้ขอให้หลวงพ่อเหยียบมันนี่ให้เป็นพี่มึงคนหน่อยแล้วก็มาดื้นมาเนี่ยขอให้เหยียบผ้าไปทีคนหน่อยไหนเอาวะหลักว่างั้นเนี่ยแล้วก็ยื่นมาวางนี่ป้าก็จามได้ป้าป่าเข้าป่าต่อยหน้ามันเป็นบ้าหรือพวกนี้ทนเลยแล้วบ่ายเดียวเอาเลยที่บ้านใส่เสี้ยนเรื่องนี้ถ้าวัตถีเป็นที่มึงคนด้วยการเหยียบตีนมึงจะโอ้มีบ่อเหยียบก็ไม่ได้มันแหลกอะไรตัวมันเป็นมึงคนอย่างตะตีนข่อยตีนข่อยเหยียบขี้เหยียบต้นเหยียบก้าวไส้กันก็ตีนมึงจะต้นพิษกันไหนวะพวกนี้มึงหาดึงบ้าบ้ามาไงคนหนึ่งนานเห็นไหมเห็นไหมเอาละนี่นานเห็นไหมเห็นไหมเลยดูเอาวะนี่เขาเครียดเขาบอกสนุกเขาต่ำไหมของเขาบอกเขาก็ว่าได้หนาขึ้นกลางจังเนี่ยว่ามันเป็นว่าอะไรตามเหตุตามผลจริงท่านเห็นไหมเห็นไหมเลยเวลาเขางานเห็นไหมเขาลงไปแล้วยังเอาอยู่นี่ยังเอาอยู่ก็ถึงนั่นนั่นเห็นไหมแล้วฝากตาเลยเขาก็ใส่บุ
1: ๊เหตุผลนั่นแหละรักดับเงินของพระถ้าก่อสร้างเกี่ยวกับทางโลกเขาต้องเอาทางโลกเขามาเป็นหลักเหตุผลของเราที่หลักวิชาเขาเรียนมานั่นเป็นเครื่องยืนยันรับรองเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เรียนไม่รู้ไปอวดดีลเขาได้ยังไงอย่างนั้นก็เชื่อเขาสิสิ่งไหนที่เป็นที่แน่นอนของเขาก็เราก็ต้องเชื่อเขางั้นนั่นก็เป็นธรรมแล้วไม่เชื่อเขาเป็นธรรมได้ยังไงนี่สิมันเป็นทิฏฐิกิเลสตัวหยาบๆนั่นนี่เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาว่าไงก็ต้องทำตามเขานั่นถ้าไม่ทำอย่าทำสิ่งที่เราไม่รู้ต้องเชื่อเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนั่นหัวใจแต่ที่ดูที่ไปนวดเส้นผมก็เคยพูดให้ฟังแล้วนี่ ถ้าลุงเราปล่อยแล้วปล่อยบอกคุณหมอเลยเอาหมอมีหลักวิชาเท่าไหร่มีความสามารถขนาดไหนกำลังเท่าไหร่นะเอาฟาดให้เต็มเหนียวนะบอกนี่เลยไม่ต้องมาผูกความเกรงอกเกรงใจว่าอาจารย์จะทนได้หรือไม่ได้งั้นให้มันด้อยทางหลักวิชาแล้วความสามารถลงไปเอาเต็มเหนียวนะระวังนี่เลยที่ไปนวดกรุงเทพข้าวที่แล้วมันเขาก็ฟาดแล้วยังโอ้ยนิ้วโป้งนะมันจะว่าสองนิ้วผมตอนนิ้วโป้งเขานิ้วหนึ่งนะฟาดตรงมือว่ามันใส่พังโดนเราจะพูดถึงใส่พังไอ้มือว่ามันขาดไปสะบั้นมือเฉยแล้วปล่อยให้เขาแล้วเอาฟาดขึ้นไปเขาก็จะนี่แหละเขามองข้ามผมมองข้ามตรงนี้เขาคงจะคิดว่าผมนี่อดสู้อะไรทนความอดความเจ็บความปวดนั้นแทบเป็นแทบตายเขาหาได้คิดไหมว่าเราเป็นนักศึกษาในเวลาเขากดตรงไหนตรงไหนเพราะเราเชื่อหมอแล้วนี่เราถึงปล่อยให้เต็มที่เอาสมมติว่านู่นกำลังนวดนี่บอกว่าแขนขาดไปแขนท่านขาดไปแล้วข้างหนึ่งเอาขาดไปเถอะหมอทำให้ขาดเอาข้างไหนมันยังมีเอานวดไปนั่นถ้าไม่ใช่หมอผมไม่ให้เจ็บเฉยผมไม่เอาเจ็บไม่แน่ใจนี่ไม่ยอมเสียสละถ้าเจ็บเป็นที่แน่ใจว่าถูกแล้วเอาฟาดลงไปอะไรขาดลงไปมันจะไม่ขาดถ้าลงหมอแล้วนั่นนี่ก่อนเราสังเกตที่เขาปวดเส้นไหนแต่มันวิ่งไปทางไหนเราคอยสังเกตดูเพื่อจะเราจะได้แนะพระเวลามานวดให้เราเขาหาได้คิดอย่างนั้นไหมเขาก็คิดว่าเราจะทนทุกข์ทรมานนี่แต่เราหาไปยังไงเราเป็นนักศึกษาอยู่ตรงนั้นมันไปยังไงสังเกตละเอียดอ่อคนนวดเสร็จลงไปแล้วปุ๊บปั๊บขอกราบหลวงพ่อขอกราบเลยกราบตรงนี้เลยเหรอไอ้ผมตั้งแต่นวดเส้นมานี่น่ะได้แสนกว่าคนก็จะพูดอย่างอาถรรพ์นะไม่เคยมีรายใดในประวัติชีวิตของผมที่นวดเส้นมาเนี่ยมีหลวงพ่อองค์เดียวนี้เท่านั้นหวังที่ผมได้นวดเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มที่กำลังความสามารถตามหลักวิชาแล้วนะอย่างนั้นร้องโกร้องโกรเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องเชื่อหมออย่างนั้นฉันรู้ว่าหมอมาให้กินยาเท่านั้นเม็ดนะหมอเป็นคนสั่งหมอเป็นคนมามอบให้เราเอากินเลยถ้าหมอสั่งคนอื่นสั่งไม่เอาเพราะเราไม่เชื่อถ้าเราเชื่อเราเอาอย่างนั้นไม่เชื่อสักอย่างเดียวหรือว่าเชื่อสักอย่างเดียวเท่านั้นลงหมดเลยผมนี่ก็เชื่อหมอเขาแล้วนี่ฟื้นหมอเขายังไงหมอเขามาฉีดก็ฉีดหมอเขาว่าไงเอาสิเราเชื่อตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาช่วยก็จะเชื่อเขาสิไม่เชื่ออย่าเข้าไปอย่าไปให้เขาช่วยจิตเราเป็นอย่างนั้นนะเหมือนใครถ้าว่าไปเหมือนก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ลงไม่ลงถ้าลงเลย
2: การแสดงธรรมเห็นว่าสมควรหยุดเท่านี้

มากกว่านี้ไปผมต้องโดดหนีจากหมู่บ้านไปอยู่คนเดียวตายคนเดียวสบายดีนี่เพราะเห็นใจหมู่บ้านแล้วก็มาก็เป็นอย่างว่ายุ่งยากยุ่งยากเลยดวนเลไปหมดวัดเลยจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะนี่ไม่เคยมีมานะมาจากทิศไหนต่อทิศไหนเรามาแล้วมันกดทักทวงเหยียบย่ำกันลงไปนั่นแหละเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญสำคัญที่มันเป็นให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตายั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมาจะสักมาจากทิศไหนต่อทิศไหนใครมีลัทธินิสัยยังไงก็ออกมาจ่ายตลาดถ้ามันเป็นค่าเป็นราคาพอจะยึดไว้มันก็ดีอันนี้มันไม่เป็นท่ามันเลยจะกลายเป็นอย่างแมลงวันต้องหึ่งหึ่งนะไม่ใจปฏิปทาครูบาอาจารย์ดำเนินมาเพื่อถอดถอนกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเรื่องวัตถุมันเร็วการสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนทุกแง่ทุกมุมไม่มีอะไรสงสัยว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจนี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ได้สอนหมู่เพื่อนไม่ปรากฏนำออกมาสอนปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างนี่มากต่อมากมันเลยเลอะเทอะไปมันหักรูดกันไปในตัวลากถูกันไปในตัวให้ถลอกปอกเปิดไปตามๆกันหลักสำคัญของการพรปฏิปทาคือการดำเนินเพื่อแก้เพื่อตัดตอนกิเลสมันคืออะไรเนี่ยเราบอกแล้วความระวังตั้งตัวอยู่เสมอต้องตัดความอยากความเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนอย่างไม่เสียดายไม่อะไรนี่คือปฏิปทาอยากเห็นไม่เห็นอยากดูไม่ดูอยากฟังไม่ฟังจึงเรียกว่าเป็นท่าต่อสู้กันส่วนมากความอยากรู้อยากเห็นอันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกองเต็มหัวใจมันไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำเลยในวงผู้ปฏิบัติเนี่ยจะว่าตัดถอนกิเลสยังไงมันมีแต่กิเลสทำงานถ้าว่าทำมีอยู่บ้างเล็กน้อยก็กิเลสสังหารทำอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจเราของผู้ปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสนั่นแหละแต่กิเลสฆ่าตัวเองไม่รู้เจตนาที่จะฆ่ากิเลสออกมาสักแยบหนึ่งก็ถูกกิเลสปัดมือหักขาหักไปหมดแล้วยอมอะไรแก้กิเลสการปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสต้องฝืนทั้งนั้นทุกระยะมีแต่การฝืนมีแต่การต่อสู้นั่นคือปฏิปทาเพื่อต่อถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อคล้อยตามไม่ใช่ให้มันถุดลากไปอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจธรรมารมณ์ที่มันคิดมันมีตั้งแต่เรื่องผิดกิเลสขึ้นมาอยู่ตลอดแล้วเราไม่รู้ถึงภูมิใจอยู่ระลึกถึงอัดถึงทำเรื่องฆ่ากิเลสได้ชั่วขณะแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ไม่ทราบว่ากี่อิริยาบถถ้ามีสิบอิริยาบถก็จะทั้งสิบอิริยาบถเหินเดินฟ้าไปปฏิเมฆไปปฏิปจันมันก็เหยียบย่ำไปตลอดถ้ามีกี่อิริยาบถมันก็เป็นอย่างนั้นเคยบอกเคยสอนแล้วว่าอะไรที่แหลมคมที่สุดคล่องตัวที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสนี่ได้พูดได้บอกเสมอเทศทีไรไม่เคยเว้นเช่นสิ่งเหล่านี้ต้องต่อสู้ตัดความอยากความเสียดายอยู่ตลอดเวลานี่แหละความอยากความเสียดายนี่เป็นพื้นเพของกิเลสโดยตรงมันไม่อยากและเริ่มอยากทำทั้งที่เราต้องการมาปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจอยากพ้นทุกข์แต่ที่มันแทรกอยู่ในนั้น มันอยากตรงกันข้ามไปหมดอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสพาให้อยากพาให้เป็นไปไม่ใช่เรื่องของธรรมมันเรื่องของธรรมนั้นมันชั่วขณะเท่านั้นเรื่องของกิเลสนี่มันเป็นพื้นไปเลยตลอดเวลาแล้วจะถอนกิเลสที่ตรงไหนฆ่ากิเลสที่ตรงไหนแล้วอะไรที่เป็นภัยอันยิ่งใหญ่ภายในหัวใจของสัตว์โลกยิ่งกว่ากิเลสแล้วที่โลกทั้งหลายไม่เห็นเคลิ้มไปตามหลับไปจนไม่มีเวลาตื่นไม่สนใจจะตื่นนั่นเพราะอะไรก็เพราะความกล่อมของกิเลสมันกล่อมไม่สนิทขนาดนั้นบอกแล้วเราไม่เคยมีธรรมมากล่อมใจเราพอเป็นคู่แข่งกับกิเลสแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่ารสแห่งธรรม
ชนะรถกิเลสหรือยิ่งกว่ารถกิเลสเยี่ยมกว่ารถกิเลสเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยปรากฏไม่เคยสัมผัสภายในจิตใจอย่างว่าสมาธิธรรมนี่เรียนกันอยู่นั่นปฏิบัติเพื่อสมาธิแต่มันก็เพื่อกิเลสไปในตัวด้วยความสวมรอยของมันนั่นแหละนี่ที่มันถึงหนักใจเพราะนี่มันเคยได้ต่อสู้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วแทบเป็นแทบตายชีวิตเดินตายมาเพราะการต่อสู้เพราะการฝ่าฝืนฝ่าฝืนอารมณ์ก็ฝ่าฝืนฝ่าฝืนธาตุฝ่าฝืนขันเรื่องความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานเพราะการต่อสู้กิเลสก็เลยฝืนมันฝืนอยู่ทุกแง่ทุกมุมการสู้กิเลสไม่มีระยะที่จะไม่ฝืนจนกว่าว่ามีธรรมแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาพอได้ยึดได้เป็นเรื่องเทียบเคียงและเป็นคู่แข่งกันนั่นจิตใจถึงจะหมุนมาทำที่จะดูดดื่มในธรรมแล้วส่วนใดที่ละเอียดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นในธรรมของเราอันเป็นเรื่องของกิเลสมันก็ต้องถูกมันกล่อมอีกเหมือนกันแต่ก็ไม่พ้นเรื่องของธรรมที่จะตามรู้ตามเห็นมันจนได้เพราะความละเอียดของธรรมมีเป็นขั้นๆกันตอนเช่นเดียวกับความละเอียดของกิเลสสุดท้ายก็ธรรมก็แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสเหนือกิเลสที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือสมมติธรรมเหนือโลกการปฏิบัติถ้าไม่ฝืนจริงๆอย่างว่านี่ไปไม่ได้นะจะจมไปอย่างนี้เรื่อยไปอย่างนี้วันคืนปีเดือนก็เอาอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งเหล่านี้หวังอะไรกับสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่มันเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันนับได้เมื่อไรเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์มันเป็นอยู่ภายในอายตนะของเราตลอดเวลาแล้วนับมันได้ยังไงแล้วผลประโยชน์ที่ปรากฏขึ้นจากการสัมผัสสัมพันธ์เหล่านั้นได้อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะควรนำมาทดสอบในวงปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอย่างไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทดสอบถ้าทดสอบก็ต้องมี การเจ็ดหลาบกันผู้มาใหม่ก็ต้องดูผู้อยู่เก่าหูมีตามีใจมีมาเพื่อศึกษาอย่าให้ได้หนักอกหนักใจในสิ่งหยาบๆซึ่งไม่น่าจะต้องตั้งนโมพรหมาจรูกาอาราธนาเทศสอนกันขนาดนั้นมาศึกษาอะไรเพื่อความรู้ความเข้าใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัมผัสสัมพันธ์เป็นสิ่งที่จะให้เข้าใจทางนั้นถ้าต้องการความเข้าใจนอกจากไม่เอาไหนนะปล่อยให้เด็ดลากไปทั้งสดๆร้อนๆมันน่าสลดสังเวชนะแดนนิพพานไม่ใช่อยู่อย่างที่เป็นอยู่นี่นะผู้ก้าวเดินเพื่อแดนนิพพานไม่ใช่ก้าวแบบนี้นะแบบหลับหูหลับตาตลอดเวลาคือสติไม่มีความภาคเพียรไม่มีมีแต่กิเลสลากไปลากไปก็คือแดนแห่งวัฏจักรนั่นเองจะไปแดนไหนมันเป็นไปอยู่ในหัวใจนี้เป็นไปเพื่อแดนวัฏจักรนี่หมุนไปตลอดเวลาไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายอาจจะตัดวัฏฏะความหมุนของตนให้สั้นเข้าสั้นเข้ามันก็ต้องได้มีต้องได้ต่อสู้ไม่มีงานมีการอะไรมีแต่จิตตภาวนาทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็สู้ที่เราเป็นนักสู้สู้วิธีนี้แล้วสู้วิธีนั้นพลิกแปลงพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้อยู่โดยสม่ำเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในเชิงรบในเชิงต่อสู้ ไม่อย่างนั้นจมมีเคยพูดเสมอเรื่องสติปัญญาที่จะแก้กิเลสนี้เป็นสติปัญญาที่ผิดขึ้นโดยธรรมโดยตรงทีเดียวสิ่งที่เราคิดทางโลกโลกที่จะนำมาใช้นั้นก่อนได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่พ้นที่กิเลสที่จะคว้าไปเป็นเครื่องมือของมันจนได้เนี่ยจึงต้องสติปัญญาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติทั้งตัวนี้เท่านั้นและสรุปอย่างแล้วคือสติปัญญาในวงภาวิตภาวนานี้เท่านั้นเป็นที่จะล้างป่าช้าภายในจิตใจออกให้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นไม่มีปัญญาใดในสามแดนโลกธาตุนี้ที่จะสามารถถอดถอนกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดามี
ปัญญาที่กล่าวมา3ประเภทนั้นดังที่เคยพูดแล้วสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เพื่อสติปัญญาเพื่ออุบายวิธีที่จะนำไปใช้ในการแก้กิเลสของตนสุตตมยปัญญาคิดอ่านไตรตรองด้วยอุบายแยบคายเพื่อจะแก้กิเลสเพื่อแก้กิเลสภาวนามยปัญญานึก เป็นที่รวมแห่งปัญญาทั้งหลายนี่ละปัญญาแท้เครื่องมือแท้ที่จะแก้วัฏจักรออกภายในจิตมีปัญญานี้ประเภทเดียวเท่านั้นรวมลงไปอยู่ประเภทนี้อย่างเดียวจำให้ดีผู้ปฏิบัติเมื่อได้ก้าวถึงปัญญาขั้นนี้แล้วอยู่ไหนก็เป็นปัญญาหมดไม่ต้องอาศัยบิดยืมมาจากที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาจากใครนั้นหากผิดหากเป็นขึ้นมาภายในจิตใจทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งไม่สัมผัสสัมพันธ์มันผิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้แล้วเหมาะสมกันกับกิเลสที่มันผิดตัวเองมันทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นแหละเครื่องแก้ก็เหมาะสมเครื่องแก้ก็พอๆกันหรือเหนือกันไปโดยลำดับลำดากิเลสที่มันทำงานอยู่โดยอัตโนมัติในหัวใจของสัตว์สติปัญญาในขั้นภาวนามยปัญญานี้ก็ทำงานทั้งตนโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหาหยิบยืมจากที่ไหนหากเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเป็นไปเองในธรรมชาติของจิตตรงนี้ที่ในบนเวทีกับกิเลสนี่แหละเรียกว่าภาวนามยปัญญาแท้พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายถอนรากเหง้าเข้ามูลเพื่อวิชาออกจากใจเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาประเภทไหนสุตตมยปัญญาคินตมยปัญญาเป็นเพียงพื้นหรือเป็นพื้นฐานที่จะก้าวเข้าไปสู่ปัญญาประเภทนี้พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขึ้นมาเองหินก้านสาขาแตกแขนงออกไปจากปัญญาประเภทนี้ผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ได้ปัญญาประเภทนี้ผู้ปฏิบัติผู้เป็นไปพูดได้เต็มปากโดยไม่กระดากอายกับใครเพราะเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติของจิตแท้ของธรรมแท้ภายในจิตนี่แหละคือปัญญาหรือถอนแท้ปัญญาอันนี้เองนี่มันจะมีมากขนาดไหนไม่มีเวลาผิดตัวขึ้นมาได้แหละถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้จะเกิดขึ้นแล้วมีแต่หลบแต่ซ่อนที่เดียวเพราะมันก็ฉลาดมันจะไปทิ้งวันลายยังไงพี่เล็กมันฉลาดครองโลกมานานแสนนานครองหัวใจมานานแสนนานเมื่อถูกตีต้อนจากสติปัญญาทางนี้มันก็ต้องหลบต้องหลีกหลบฉากแต่มันก็ไม่พ้นที่จะพินาศพังทลายออกไปจากใจด้วยปัญญาประเภทนี้เอาจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจแล้วโล่งไปหมดมีอะไรเป็นภัยต่อเราที่เคยเป็นมาก็ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยกิเลสก็เข้าแทรกให้เกิดความเดือดร้อนเสียใจกลัวเป็นกลัวตายเนี่ยกิเลสมันแทรกอยู่มันอันนี้เมื่อความแทรกอันนี้มันได้สิ้นซากลงไปแล้วอะไรจะมาแทรกเจ็บก็รู้ว่าเจ็บปวดก็รู้ว่าปวดธาตุขันธ์มีคนมีการก็รู้โดยหลักธรรมชาติไม่เสกไม่สันไม่ปั้นไม่ยอขาดนู้นขาดนี้ไม่กลัวเป็นกลัวตายเพราะสิ่งนี้เป็นความจริงชราปีทุกขังนำปีทุกขังความเจ็บไข้อะไรป่วยเหล่านี้มันก็เป็นสัจธรรมเพราะมันเป็นกองทุกข์แล้วมันจะไปฝืนกันได้ยังไงปัญญาก็เป็นสัจธรรมมรรคสัจจะนะทุกเกิดขึ้นในธาตุขันธ์ก็เป็นสัจธรรมอยู่ทุกขสัจแล้วมันจะมีอะไรมาเสียดมาแทงติดใจขันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่างนั้นมันคลองตัวอยู่ได้ก็คลองเมื่อมันคลองไม่ได้ก็ตามสภาพของมันเพราะมันพร้อมที่จะไปอยู่แล้วเมื่อถึงการแล้วห้ามมันไว้ทำไมเยียวยากันไปตามเรื่องตามราวเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้เขายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แบกไปหาอุปทานแล้วอะไรจะมาเสียดแทงติดใจ ถ้าพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจก็ไม่มีเชื้อภายในรับกัน
ไม่มีผู้ต้อนรับอยู่ภายในเมื่อสัมผัสแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปตามหลักธรรมชาติของมันผู้รู้ก็รู้อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต่างอันต่างไม่เป็นภัยต่อกันแล้วอะไรในโลกนี้จะมาเป็นภัยนอกจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นภัยต่อสัตว์โลกเป็นภัยต่อจิตใจทำลงในกิเลสได้สิ้นสร้างลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นภัยขันก็เป็นขันเป็นภัยอะไรก็รู้ตามเป็นจริงโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องบังคับบัญชา เป็นหลักธรรมชาติความจริงอยู่ด้วยความจริงมันมีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดจะแตกก็รู้ว่าแตกความรู้นี่ไม่ได้ละตัวเองแต่ความรู้ในวงขันนี่เพิ่งทราบว่าขันนะแต่ความรู้ในหลักธรรมชาติอันที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เป็นความรู้ประเภทเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันต์นอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์นั่นคนบางคนไม่เคยภาวนามันจะไปรู้เรื่องของพระอรหันต์ได้ยังไงอาการทั้งหมดเป็นความรู้ที่ปรากฏอยู่ในวงขันนี่มันเป็นสมมุติมันเป็นขันทั้งนั้นมันไม่ใช่ชาคระธรรมนั้นที่เอานำมาอ้างว่าพระอรหันต์เป็นชาคระธรรมพระพุทธเจ้าชาคระธรรมตื่นอยู่ตลอดเวลาถ้ายังหลับนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ชาคระนั้นไม่อยู่ในวงขันการหลับการนอนเป็นเรื่องของขันพักผ่อนเดินตัวเป็นธรรมดารู้ก็รู้อยู่ในวงขันไม่ใช่วิสุทธิธรรมหรือไม่ใช่วิสุทธิจิตความรู้เหล่านี้มันเกิดมันดับได้นี่มันเป็นสมมติมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจะเป็นวิสุทธิจิตที่เป็นชาคณธรรมทำไมจะไม่รู้อาการเหล่านี้ที่แสดงตัวอยู่แล้วหลับแล้วตื่นทำไมจะไม่รู้เรื่องของขันสงบตัวเรื่องของขันตื่นตัวขึ้นมาทำไมจะไม่รู้ถ้าเป็นชาคณธรรมในจิตจริงๆนอกจากชาคณะมันไม่มีเลยในจิตมีแต่ลมแต่แรงลมปากเรียนจดจำมาเท่านั้นมันก็เป็นเหมาทั้งขันเหมาเอาหมดว่าเป็นชาคณธรรมแล้วก็นอนไม่ได้พระอรหันต์เป็นบ้าขนาดนั้นเหรอเรียนความรู้วิชามาจนถึงท่านขั้นชาคระธรรมแล้วยังมาหลงชาคระธรรมอยู่เรื่องการหลับการนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์พระอรหันต์ท่านไม่สงสัยชาคระท่านก็ไม่สงสัยเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องพักผ่อนหลับนอนเจ็บนั่นปวดนี่ท่านก็ไม่สงสัยเพราะท่านทรงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความจริงล้วนชาคณะธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ความจริงสุดยอดนอกสมมุติแล้วในวงขันก็เป็นชาคณะโอ้ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งของขันนี่ท่านรู้รอบไปหมดแล้วท่านจะไปสงสัยอะไรกับการหลับการตื่นนอนหรือไม่นอนท่านรู้ท่านเองเราอวดรู้อวดฉลาดอะไรอย่างนั้นนั่นแหละคนโง่อวดฉลาดมันน่าหมั่นไส้ขนาดไหนปราดที่เห็นความจริงจริงท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่มันไม่ได้หมั่นไส้พระพุทธเจ้ามีบทบาทใดที่โลกทั้งหลายได้หมั่นไส้มีไหมสอนโลกมานานเท่าไหร่กว้างขนาดไหน80,000ธรรมขันธ์นี่เพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากนะที่จดจารึกไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์พอให้เหมาะดีกับให้เหมาะสมกับกำลังของสัตว์โลกที่จะจดจำแต่เพื่อปฏิบัติตามไม่ได้มากมายอะไรเลยและมีบทใดบาทใดที่หน้าหมั่นไส้มีไหมเพราะเป็นความจริงล้วนๆหมดเอาอะไรมาหมั่นไส้ความหมั่นไส้นั่นก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วถือมาเป็นอารมณ์อะไรนะคำว่าหมั่นไส้ก็คือว่าผิดจริงๆมันหน้าหมั่นไส้ต้องหมั่นไส้นั่นคือตำหนิตามความจริงไม่ตำหนิแบบกิเลสความจริงกับความจำมันมาเป็นข้าศึกกันได้ถ้าลองได้รู้ความจริงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะเอาอะไรมาเป็นข้าศึกความจำเป็นได้เพราะความจำมันมีกิเลสเป็นเจ้าของเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นศึกษาเราเรียนมามากน้อยในด้านธรรมะนั่นแหละเรียนไปให้จบพระไตรปิฎกมันจะเกิดความสำคัญขึ้นมาว่าตนมีความรู้ความฉลาดมากเป็นความถือเป็นความยึดขึ้นมาในนั้นออกนั้นก็พยองพองตนไปแสดงออกมาทางมารยาททางกิริยาท่าทางด้านของเราเหมือนจะเป็นจอมปราดไปนั่นแหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้น
แต่ความจริงเนี่ยเอาอะไรมาพอไม่มีอะไรที่จะพอมันเหมาะเจาะซะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่มันปีนเกลียวนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนี่ครูบาอาจารย์ก็ล่อยหลอลงไปล่อยหลอลงไปเห็นไหมล่ะใครจะสอนเราให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมถึงความจริงเต็มสัดเต็มส่วนได้ฟังอย่างเต็มหัวใจถ้ารู้ไม่ได้เต็มหัวใจแล้วสอนจะเต็มหัวใจไม่ได้นะรู้ไม่จุใจเทศก็ไม่จุใจผู้ฟังก็ไม่จุใจเนี่ยสำคัญครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเทศให้ถึงเหตุถึงผลก็คือท่านรู้เหตุรู้ผลเต็มเหตุเต็มผลบรรจุไว้หมดแล้วในสิ่งที่ท่านนำมาแสดงแก่พวกเรามันเป็นที่น่าสงสัยที่ตรงไหนนอกจากเรายังปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงไม่เข้าใจเท่านั้นก็ลูกๆคำๆไปตามภาษีภาษาท่านเราท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านเอาอะไรมาลูกมาคำท่านถอดออกมาจากความจริงซึ่งรู้เด่นอยู่ภายในจิตของท่านสัจธรรมก็ปรากฏเด่นชัดอยู่นั่นนำมันนั้นมาแสดงแก่โลกท่านไม่ยึดสัจธรรมแต่ท่านเอาสัจธรรมซึ่งเป็นทางดำเนินทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมัดมาสอนโลกได้อย่างเต็มหัวใจเต็มปากท่านไม่สงสัยอย่าเอาอดีตอนาคตเข้ามายุ่งในวงความเพียรนะนี่แหละคือเรื่องเอาที่คือหมายคำว่าวิเลศเข้ายุ่งพูดง่ายๆในความลำบากลำบนต่อการประกอบความภาคเพียรวันนั้นก็ประกอบมาอย่างนั้นวันนี้ประกอบมาอย่างนี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ความทรมานนี่เราจะสู้ไปได้ถึงไหนนะนั่นเอาละนะวิเลศมันพันเข้ามาแล้วมันจะให้กล้าไม่ออกวิเลศมันพันหัวใจมากี่กับกี่กันไม่เห็นคิดอินหนาลาใจกับมันบ้างถ้าจะแก้ทำก็ต้องแก้อย่างแก้มันก็ต้องแก้อย่างนี้สินักปฏิบัติต้องสวนกันสวนหมัดกันเรียกว่านักปฏิบัติเพื่อความฉลาดเหนือกิเลสมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่เลยตายแล้วตายจมในกองทุกข์นี่มากี่ภพกี่ชาติเกิดชาติไหนภพใดภพไม่ตายมีเหรอก่อนจะตายมันทุกข์หรือขนาดไหนเราเอาขันธ์อันนี้ประมวลขันธ์ทั้งหลายอดีตเข้ามารวมแล้วอนาคตเข้ามาดูในวงปัจจุบันนี้มันก็รู้ทันหมดเคยตายมาเท่าไหร่เคยทุกข์มาเท่าไหร่ทำไมไม่เห็นอินทร์ละอาใจการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสทำไมมันอินทร์ละอาใจถ้าไม่แพ้กิเลสอย่างดุจปื้ยจนเกาะหาทางออกไม่ได้เลยจะเป็นจะเรียกว่าอะไรนักปฏิบัติเวลามันปิดนี่มันปิดจริงๆนะปิดจนหาทางออกไม่ได้มันลากเราไปต่อหน้าต่อตานี่ไม่ลืมนะนี่นะนี่เหตุที่จะได้กดอาหารผ่อนอาหารอดอาหารเพราะอันนี้แหละมันลากมันถูต่อหน้าต่อตากำลังมันมากกว่าเราต่อสู้ไปเหมือนผู้ใหญ่จูงแขนเด็กวิ่งเองเด็กที่ต่อสู้ขัดขืนนั้นนะก็เขาเท่าไรมันก็สู้กำลังผู้ใหญ่ไม่ได้มันก็เอาไปต่อหน้าต่อตาเด็กไม่พอใจร้องห่มร้องไห้มันก็ต้องถูกลากถูกถูไปจนได้อันนี้เหมือนกันวิเลศแล้วไม่พอใจขนาดไหนมันก็ลากไปจนได้เวลามันกำลังมากเป็นหาวิธีเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้จะพอลดหย่อนพอพัดพอเหวี่ยงกันได้บ้างพอพยุงตัวไปได้ก็คือการผ่อนเมื่อผ่อนแล้วความเพียรก็ก้าวอย่างน้อยก็สงบอันนี้ไม่คึกไม่ขนองเพราะเครื่องมือเพิ่มส่งเสริมราคะตัณหามันไม่อำนวยกำลังถูกตัดลงไปเรื่อยๆมีไปพิจารณาไปทำหมดแล้วนี่จึงต้องได้ตอนนี้ช่วยนอกจากช่วยในขั้นนี้แล้วยังช่วยเพื่อความคล่องตัวของสมาธิความละเอียดของสมาธิความคล่องตัวของปัญญาไปอีกไม่มีสิ้นสุดนะดังนั้นถูกกับจริตแล้วส่วนมากถูกเพราะสิ่งเหล่านี้มันตัดทอนกำลังของนี่เลยเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีแต่การสมาธิมันก็ละเอียดในเวลาที่เราอดอาหารกับเวลาที่ปกติผิดกันอยู่มากจิตละเอียดนั่งอยู่ก็ละเอียดถ้าจิตเป็นสมาธินั่งอยู่ก็ละเอียดละออยิ่งมันสงบตัวลงไปแล้วก็ยิ่งละเอียดอันนี้พูดถึงขั้นปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวมันจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้อดได้ผ่อนมันอยู่เรื่อยเพราะผลมันมีอยู่อย่างนั้นมีขั้นพื้นแล้วยังมีขั้นต่อไปอีกโดยลำดับ
ขั้นพื้นๆก็คือขั้นต่อสู้กับกิเลสตัวมันผาดโผนด้วยการผ่อนการอดอาหารก็ตัดกำลังเครื่องมือของมันออกไปนะมันมีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าถูไถแล้วลากเข็นออกไปต่อหน้าต่อตายังพอพัดพองอย่างกันไปออกจากนั้นก็ทำให้จิตเป็นสมาธิสงบได้ดีละเอียดตรงไปทำให้ปัญญาคล่องตัวผมก็เหนื่อยนะคิดมาพูดธรรมะธรรมโมแต่ละครั้งละครั้งพูดแบบโลกเหมือนได้ตั้งท่าตั้งทางอะไรจริงมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดอะไรคอยจะเหนื่อยคอยจะแสดงอาการที่หยิบที่ขวางธาตุขันธ์กันแสดงธรรมทั้งนั้นเนี่ยก็ฝืนเอาท่านขอหมกมุ่นตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาศึกษาลงก่อนมาจริงมาจังอย่ามาทำเล่นๆแล้วหรอกแหละๆให้ขวางหูขวางตาวิยาการที่แสดงออกอย่าให้เห็นความขนองอย่าแสดงความขนองให้เห็นในทางกิริยามารยาทดูไม่ได้นะนักปฏิบัติไปแสดงหาอะไรความขนองก็เป็นเรื่องของกิเลสรู้แล้วสนิทกันก็อย่ามาสนิทแบบกิเลสเหยียบหัวให้สนิทกันโดยธรรมมันยับไปมันเห็นแล้วยับไปมันได้ยินแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ทิ่มสมองอยู่ตลอดเวลายังไงถ้าว่าสมองจะทิ่มหัวใจกับทิ่มจนมันจะเละแบบนั้นอย่างนี้ไอ้สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนมันเข้ามาทิ่มภายในหัวใจยังไม่ทราบเลยว่านี่หัวใจมันจะพังนะมองไปทางตามันก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูมันก็ทิ่มเข้ามาเจ้าของไม่ชอบเข้าใจเจ้าของไม่สนใจจะรู้ด้วยจากเรื่องของเจ้าของแต่ให้คนอื่นไปรู้ให้นี่สิไม่ได้ตั้งใจจะยกโทษยกกรหมู่ว่าแต่มันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันเห็นอยู่นี่ตามตาอยู่นี่ตามหูอยู่นี่สะเทือนก็ถึงใจอยู่ตลอดเวลาว่างไงนี่เรียกว่าคือฆ่ากิเลสฆ่ากันอย่างนี้นี่ฆ่ากันด้วยความคิดความขนองฆ่าด้วยความขีดขวางธรรมอย่างนี้มันเป็นทางแล้วเลยสติปัญญาอยู่กับไหนถ้ามันอยู่กับหัวใจสิ่งเหล่านี้มันแสดงมาจากไหนมันแสดงมาจากใจถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องการแสดงออกของสิ่งเหล่านี้นี่ทำไมผู้อื่นอยู่ไกลๆได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้เจ้าของไม่รู้เป็นยังไงนักปฏิบัติเสียดายอะไรโลกอันนี้ถ้าพูดถึงป่าช้ามันก็เป็นป่าช้าทุกรูปทุกนามทั้งสัตว์ทั้งคนในน้ำบนบกบนอากาศมันเต็มไปหมดมันวิเศษอะไรความเกิดความตายอนิจจังทุกขังอนัตตามันวิเศษอะไรสิ่งที่หลุดพ้นจากนี้ไปเท่านั้นเป็นของวิเศษผู้ที่มาประกาศธรรมสอนโลกคือใครถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษสิ่งที่เราจมอยู่นี่มันวิเศษอะไรพอที่จะติดจะพันมันนั่งมาไม่อิ่มไม่พอไม่จืดไม่จางนี่นี่มันทำให้หนักใจอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนมาพูดเรื่องภาวนาเป็นยังไงไงก็ทำงานเพื่อทำเหล่านี้อยู่แล้วมันทำไมไม่ปรากฏทำเหล่านี้ก็ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ที่จะรับทราบที่จะยืนยันกันก็ยืนยันกับที่ใจของผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นไม่ได้ไปยืนยันที่บนฟ้าอากาศที่ไหนเพราะที่จะอากาศมืดไม่มีธรรมมายืนยันอากาศร้อนไม่มีธรรมมายืนยันอากาศหนาวไม่มีธรรมมายืนยันทำอยู่บนฟ้าอยู่บนรู้อากาศอยู่กับมืดกับแจ้งนั่นเหรอทำอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอที่จะคว้าผิดคว้าถูกนำมาแสดงได้ยากมายืนยันได้ยากอะไรมันอยู่ที่ใจที่เรียนอยู่ตรงไหนทำอยู่ตรงนั้นความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างก็อยู่ตรงนั้นผิดขึ้นมาเมื่อได้ยินนี่ทำไงสิ่งที่เราผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่เคยผ่านอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรทำยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วจอมปราบที่เรื่องเป็นผู้ประทานเอาไว้คือพระพุทธเจ้าเอาที่ฝืนเข้าไปสิฝืนเพื่อศาสดาธรรมของศาสดาเป็นประทานกิเลสมันก็สุดจะเป็นนั่นแหละมันมีใครยิ่งใหญ่กว่าใครมันพอๆกันหมดแข่งกันไม่ได้เรื่องของกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาความเกิดเจ็บเจ็บตายอันเป็นสาเหตุมาจากกิเลสมันเป็นมาด้วยกัน ไม่เห็นมีใครวิเศษวิโสอะไรดูภายในตัวนี่สิเราจะเห็นที่ว่าจิตเวลานี้มันแบกอะไรอยู่ม
มันถึงได้ทุกข์ยากลำบากลำบนสัญญาอารมณ์เต็มหัวใจคิดขาดนู่นขาดนี่มีแต่กิเลสมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นภายในจิตใจทั้งหนักทั้งเบาอดีตที่ล่วงไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันลึกดังก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของอนาคตจมลมแรงๆมันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของปั้นเป็นความจริงขึ้นมาเผาเจ้าของเนี่ยปัจจุบันมันก็ไม่รู้ทั้งๆที่มันสร้างอยู่นั่นน่ะสร้างเหตุการณ์คือฟืนไฟเผาเจ้าของมันก็ไม่รู้แล้วทำไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นของพิเศษด้วยนะจะสร้างทำเพื่อชำระล้างสิ่งเหล่านี้เพื่อปราบปรามสิ่งนี้ให้มันสิ้นซากไปจากจิตใจเท่านั้นเวลานี้เรามาบวชในศาสนาเราไม่ได้เห็นที่ว่าจิตที่พ้นจากภาวะเหล่านี้แล้วเป็นอย่างไรสิ่งที่เดือดมันผูกมันมัดอยู่ผลมันเป็นยังไงเอาที่เดือดถ้ามันแหลกไปจากใจแล้วผลจะเป็นยังไงให้ได้รู้ได้เห็นกิจใจของเรานี้สิธรรมะพุทธเจ้าแสดงสดๆร้อนๆพร้อมที่จะปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าอากาลิโกทางธรรมไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาขอให้ดำเนินเข้าไปเถอะนี่ทำพร้อมเสมอที่จะเกิดแต่ว่าเกิดไม่ได้เพราะกิเลสมันปิดมันบังช่องทางแห่งธรรมที่จะให้เกิดมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหากไม่ได้เกิดไม่ใช่ทำเกิดไม่ได้เพราะอากาศมืดอากาศร้อนอากาศหนาวสถานที่มาปิดมาบังมาหุ้มห่อเกิดไม่ได้เพราะกิเลสปิดต่างหากแจ้มลงไปตรงที่ตรงนี้ยาวมาเป็นอารมณ์ความยากความลำบากในการประกอบความภาคเพียรเอาปัจจุบันเป็นทางต่อสู้กันเป็นวิธีการต่อสู้หนักขนาดไหนก็ให้รู้ทุกข์มันเกิดแล้วมันก็ดับได้เหมือนกันผู้รู้ว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับนั้นมันไม่ดับกลัวตายอะไรผู้นี้ไม่ได้ตายเรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สลายตัวเท่านั้นแต่สมมุติทับลงไปอีกว่ามันตายความจริงแล้วอะไรมันตายดินเป็นดินมาตั้งแต่กับไหนกันไหนมันตายที่ไหนน้ำลมไฟเป็นของมันมาตั้งแต่กับไหนกันกับไหนกันไหนมันแต่มันตายที่ไหนซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปสิสติปัญญาทำให้เห็นความจริงมันเกิดความกล้าหาญขึ้นมาถ้าลงมาพิจารณาลงถึงไม่มีอะไรตายประจักษ์กับใจแล้วมันไม่กลัวตายที่กลัวตายก็คือไม่เห็นความจริงความปลอมมันก็หลอกว่าตายกลัวตายเนี่ยลงถึงขั้นความจริงเนี่ยมันจะเอาอะไรมากลัวนอกจากกล้าหาญเต็มที่ต่อความภาคเพียรเราผ่านนี้ไปแล้วความกลัวมันก็ไม่มีความกล้าก็ไม่กล้ากล้าหาอะไรกลัวหาอะไรเนี่ยเมื่อพอตัวแล้วพอตัวแล้วกล้าก็ไม่กล้าหาญก็ไม่กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวดูตามความจริงของตนสติเป็นของสำคัญพยายามตั้งไม่ได้อยู่ในวงในก็ต้องอยู่ในวงไกลไม่มันหนีจากนี้เป็นสัมปชัญญะอยู่ในนี้ระลึกเป็นที่เป็นฐานเป็นจุดเป็นต่ำนี้เรียกว่าสติความระลึกรู้อยู่ทั้งตัวความรู้ตัวสร้างไปหมดในตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะรู้พร้อมรู้รอบอันนี้แหละที่จะไปรวมตัวให้เป็นกำลังขึ้นมากลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เพราะอันนี้รวมตัวเป็นมหาสติแล้วตั้งไม่ตั้งมันก็รู้มหาสติมหาปัญญาปัญญาที่ทำงานภายในตัวเองโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็นใดๆนี่เป็นปัญญาที่ควรแก่หรือพบรู้ชาติได้อย่างมั่นเหมาะไม่มีอะไรสงสัยการประกอบความเพียรเนี่ยที่จะตั้งรากตั้งฐานในเบื้องต้นคือความสงบใจนี่มันยากด้วยกันนั่นแหละต้องใช้หาอุบายวิธีการหลายอย่างหลายด้านหลายทางดังที่กล่าวเบื้องต้นนั้นเช่นอดข้าวอดน้ำแทบล้มแทบตายเพราะร่างกายมีกำลังมันคอยจะดีดเพื่อหาฟืนหาไฟมาเผาจะของอยู่ตลอดเวลาและดีดดิ้นต่อหน้าต่อตาด้วยนี่ก็เป็นความทุกข์พอถึงขั้นปัญญาแล้วมันไม่ได้ว่านะทุกข์ไม่ทุกข์นะมันตะลุมบ่อนไม่ได้สนใจความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมด
ถอนแล้วถอนแล้วอ่อนแล้วไม่มีมีแต่หมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ยาบทใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้ที่สุดฉันทั้งหันอยู่มันก็ไม่ได้ละการทำงานมันได้สนใจกับรสชาติอย่างอาหารใดๆทั้งสิ้นแต่ทำหน้าที่ระหว่างกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันอยู่ภายในใจโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัตินั่นแหละที่ว่าปัญญาที่สร้างตัวเองขึ้นมาโดยไม่ต้องไปคิดไปศึกษาจากใครอันนี้หมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาปัญญาประเภทนี้สติประเภทนี้แหละเป็นประเภทที่ทันสมัยที่สุดกิเลสนี้นับวันที่จะขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปถ้าจะเทียบเป็นวัตถุก็หางขาดขาขาดไปเรื่อยถูกสติปัญญาฟาดฟันเข้าไปขาดเข้าไปเดี๋ยวก็หัวขาดพังทลายแตกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเนี่ยถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดไปแล้วแน่ต่อความหลุดพ้นไม่ต้องสงสัยเพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่มีคำว่าถอยนี่จะพุ่งพุ่งพุ่งต้องลั่งเอาไว้หรือจะเลยเถิดเช่นการพิจารณาทางด้านปัญญาเทินไปกับกิเลสสู้กับกิเลสจนลืมพักความสงบเพื่อเอากำลังในสมาธิอันถึงสอนไว้ละเอียดละออมากนั่นในธรรมการพิจารณาเมื่อถึงการพิจารณาแล้วให้พิจารณาเหมือนกับออกแนวรบกันถึงเวลาพักผ่อนก็ให้พักผ่อนในสมาธิเหมือนกับพักผ่อนแนวรบแล้วออกรบอีกต่อไปนั่นแหละนี่เหมือนกันนั่นเป็นความถูกต้องแม่นยำหาที่ค้านไม่ได้พูดไปพูดไป

0: บางเนื้อ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เมตตาอืมบางเนื้อกลับมาจากทางไหนทางไหนบ้างวัดปฏิบัติดูกันอย่าดูได้นะมาศึกษาให้เป็นไม่เป็นหน่วยทุกอย่างมาศึกษาทางกายทางใจอย่าให้หนักอกหนักใจเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันความมิตรบาทก็ดูหมู่ดูเพื่อนหลังเราเดินมาตามหลังบางรายอู้ขวางหน้าขวางตานั่นแหละถ้าจะเร็วกว่าเดินเร็วกว่านั้นก็ไม่เร็วใช่ไหมท่านเราจะเดินแล้วก็แทรกก็แซงกว่านั้นแหละมันขวางไปตลอดอยู่บางหมู่เพื่อนก็มีแข้งมีขาเราเดินควรจะทันหมู่เพื่อนมันก็ไม่ทันเอาตามเพนของเจ้าของแหละทั้งที่เรามาศึกษาเราที่เดินตามมันนั่นผมมันก็เลยท้าจีกให้ขวางอยู่ทั้งนั้นอยู่บางแล้วเอาเพนไหนก็ไม่ทราบนะเบลินทบาทเวลาบินทบาทเอาเพนไหนไปใช้มันก็ไม่รู้นะมันมีกี่ร้อยเพลงนะที่นำเอาไปใช้เพราะมันมามากกว่ามากเพลงทั้งขังก็จะมีนะแล้ววันนี้มาคุ้นกับใครไม่ได้นะเพราะญาติโยมใครจะใครถ้าเข้ามาวันนี้แล้วก็จบประแจงเขาไม่ได้เป็นขาดพอมองเห็นจะไล่หนีทันทีนะเรื่องนั้นเรื่องที่เละเรื่องโลกหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราหากมีเหตุที่จะพูดจาปราศรัยเขาบ้างก็พอประมาณในเหตุในผลนั้นเท่านั้นนะแต่มาพั่มๆตัวเพื่อแบบที่เห็นเหล่านั้นดูไม่ได้นะใครหาคุ้นกับใครนั่นคือเรื่องของเราวันนี้จึงไม่มีที่ว่าพระองค์นั่นก็เป็นธรรมกถึกพระองค์นี้ก็เป็นธรรมกถึกพระองค์นั่นก็เป็นนักประจบองค์นี้ก็เป็นนักประแจงเรียแข้งเรียขาวัดนี้มีไม่ได้นะอย่ามาแสดงให้เห็นนะวัดนี้นะหน้าที่ของพระเดินตามพระปฏิบัติตามเรื่องของพระประชาชนญาติโยมเป็นเรื่องของเขาหากมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องที่จะพูดกันก็พูดบ้างเล็กน้อยแล้วยุติตามเหตุผลนั้นเท่านั้นหรือมีทั่วไปเรื่องอย่างนี้วัดไหนๆก็มีทั่วไปแล้วมันจะมาระบาดอยู่ในวัดนี้อื่นได้ยังไงระบาดไม่ได้วัดนี้อย่าให้เห็นนะมันเบื่อจะตายแล้วเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่มาเป็นเรื่องของเขาเขายินดีในอัตในธรรมเขาไม่ยินดีในความประจบประแจงของเรามันเกิดประโยชน์อะไรหรือคุ้นกับใครดูหัวใจตัวเองนั่นวินทบาทก็ดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนความคิดความปรุงของจิตตัวนั้นน่ะตัวพิลึกพูดยังไงมันอยู่ในนั้นน่ะมันแสดงตลอดเวลามันเวลาหยุดเมื่อยดูแต่ในบาทเวลาบินทบาทเวลารับบาทนั้นมีภาพดูเหนื่อยมันยั่วเหมือนลงวิเคราะห์ครตาภาพพิมพ์ไปถึงไหนมันจะขึ้นมามันสะดุดสังเวชนะมันเคยแล้วการอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เคยมาแล้วหนักอกหนักใจก็หนักมามากเคยมาแล้วเท่านั้นมาในระยะที่เราเป็นผู้ปกครองอยู่เพื่อนก็อย่าให้เห็นอย่างนั้นอีกต่างองค์ต่างมาก็เจตนามุ่งอัดมุ่งทำอย่าให้เห็นก็มาเหยียบย่ำทำลายในวัดในว่าเพื่อนฝูงนอกจากตัวของเหยียบย่ำตัวของเราแล้วอย่าให้หมู่เพื่อนในฉลอกปอกเปิดแหลกเหลวไปตามๆกันนะหูมีตามีดูสังรวมระวังนั่นแหละนักปฏิบัติภาวนาก็ดูหัวใจเนี่ยเห็นไปดูอะไรสวรรค์นิพพานในโลกอยู่ที่ไหนถ้าตัวนี้ไม่สว่างมันไม่เห็นน่ะโผล่กระเป๋าก็เหมือนคนตาบอดอวดดีแล้วชนไม้ปางโดนไม้ตูมดูหัวแตกถ้าตัวนี้มันสว่างไม่ดูมันก็เห็นไม่อยากดูมันก็รู้ขอให้ใจนี้ดวงนี้สว่างได้อย่างเดียวชิ้นความจริงทั้งหลายมันปิดอยู่เมื่อไหร่มันเปิดอยู่โดยหลักธรรมชาติของความจริงอยู่แล้วนอกจากตานี่มันบอดตาใจมันไม่เห็นตรงนั้นแต่นักปราชญ์เห็นนั่นไม่เหมือนเราเหตุผลที่จะควรพูดหนักเบามากน้อยต้องพูดเสียที่จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดนั่นเพราะท่านไม่หิวไม่โหยเรื่องหิวโหยเรื่องของกิเลสขอนับหน้าถือตาบ้าทั้งนั้นเจ้าของมันนับถือเจ้าของญาติคนอื่นเขานับถือนับถือเจ้าของปฏิบัติเจ้าของให้ดีที่เจ้าของนับถือเจ้าของเต็มเหตุเต็มผลแล้วใครไม่นับถือใครนับถือก็เป็นเรื่องของเขามันอยู่ในหัวใจเขาเขาเรื่องใสก็ใสอยู่ที่ใจของเขาเขาถ้ามีติดเตียนก็เศร้าอยู่ในใจของเขาผิดในใจของเขาถ้าเราผิดแล้วไปเอาอะไรกับเขาหาเอากับตัวเองนี่สินับถือตัวเองเคารพตัวเองก็คือเคารพธรรมตั้งใจปฏิบัติเรื่องนั้นเรื่องนอกเรื่องของโลกยุ่งมันทำไมไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูเจ้าของรักษาเจ้าของแค่ภาพปลอดภัยไปมากน้อยเพียงไรนั่นเป็นมงคลแก่เจ้าของโลกธรรมอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจเรานี่ยิ่งได้สิ่งภายนอกมาสัมผัสสัมพันธ์โดยแล้วมันก็ยิ่งไปใหญ่แดงเปลวจดเมฆเราเนี่ย เต็มหัว

0: อยากให้หมู่บ้านได้รู้ได้เห็นจะได้แสดงเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ได้แสดงด้วยผมพูดขอให้พูดเต็มปากให้หน่อยไม่ได้พูดแบบร่นๆเดาๆดีนะไม่สะทกสะท้านท้อต้องมาจากความจริงนี่ได้ปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกเพื่อนฝูงถ้าทำมันจะรู้ก็รู้อย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกถึงอยากให้รู้สิเป็นยังไงธรรมพระพุทธเจ้านั่นมากระเทือนโลกมาเลยเฉพาะองค์ปัจจุบันศาสดาองค์ปัจจุบันเราก็ได้2600ปี2567ปีนี่นั่นนับแต่วันเกิดสรุปมาจนกระทั่งวันปัจจุบันมาถึงวันนี้มันกระเทือนอะไรบ้างในหัวใจเราทำเหล่านี้แม้แต่สมาธิมันก็ไม่ปรากฏจะเอาอะไรมากระเทือนอะไรมากังวานกังวานในความสงบภายในใจกังวานในปัญญาที่ท่านแสดงไว้มันมาปรากฏขึ้นที่หัวใจเรานี่มรรคผลนิพพานไม่ต้องบอกจะกังวานขึ้นที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนที่รับรองมรรคผลนิพพานอยู่ที่ตรงนี้นี่นะอยู่กับการสถานที่ที่ไหนอาฐานนี่เนี่ยพูดจริงๆนี่เป็นความจริงอย่างนั้นการสถานที่ที่ไหนไม่มีมีตรงนี้กิเลสอยู่ตรงไหนข้าเฉลี่ยแหลกแล้วไม่ต้องถามเหมือนที่เปลี่ยนโลกมันโลกรุมรังอยู่ตรงไหนถากถางเข้าไปไฟเผาเข้าไปที่ความเปลี่ยนโลกมันมีอยู่แล้วภายนั้นเป็นแต่ว่าเรื่องวัตถุสิ่งต่างๆปกคลุมห่อยนั้นมันจะไม่ปรากฏตัวขึ้นมาพอแล้วทำลายสิ่งปกคลุมหมดแล้วความเปลี่ยนโลกไม่ต้องถามหาน
1: ี่ก็เหมือนกันจิตทั้งดวงก็เลยเป็นมูลสดมูลแห้งไปมันหาความพิเศษไม่ได้สิ
0: รู้สึกแล้วเอาละพอพูดทั้งนี้แล้ว

มืดถ้าไม่มีความสว่างเป็นที่ผ่อนคลายของผู้มีอาวะเพื่อรับทราบดินฟ้าอากาศความมืดความสว่างคนเราก็เป็นทุกข์สัตว์ก็เป็นทุกข์จึงต้องมีทั้งมืดทั้งสว่างไว้สำหรับประสาทของสัตว์และการท่องเที่ยวของสัตว์ซึ่งนิยมความมืดความสว่างต่างกันใจถ้ามีแต่ความมืดปิดบังหุ้มห่อไว้แต่ฝ่ายเดียวหาความสว่างไม่ได้ก็ย่อมเป็นทุกข์คือไม่มีที่ออกไม่มีที่ระบายถ้ามีทั้งมีแต่ทุกข์ฝ่ายเดียวไม่มีความสุขแทรกตั้งเลยโลกนี้ก็อยู่กันไม่ได้สิ่งนี้เป็นของคู่เคียงกันเสมอจากนั้นก็แยกออกไปเป็นโลกเป็นธรรมโลกถ้ามีแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเข้าเคลือบแฝงโลกก็หาประมาณหาขอบเขตเหตุผลหาเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ได้เมื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลไม่ได้ก็เท่ากับหาความสุขไม่ได้หาที่ตรงใจไม่ได้เพราะตามปกติของใจย่อมหาที่ตรงที่วางที่ยุติเพื่อความสุขความสบายต่อยภาระไปเป็นครั้งคราวหรือเป็นวรรคเป็นตอนหากไม่มีที่ปล่อยวางเลยก็ต่อกับแบบทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นสำหรับโลกจึงเป็นของคู่เคียงกันมาแต่การไหนๆคำว่าพระพุทธเจ้าอาตรัสรู้ในโลกนี้นั้นไม่ใช่มีเพียงองค์เดียวสององค์นับเป็นจำนวนล้านล้านเพราะโลกนี้มีมาเป็นเวลานานโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกันเรื่อยมาด้วยเหตุนี้ศาสนากับโลกจึงมีคู่เคียงกันและขาดไปบ้างก็เป็นบางการบางสมัยเป็นท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทธันดรหรือสุญญกัปก็หมายถึงความว่างเปล่าจากศาสนาพุทธันดรหมายถึงระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะมาตรัสรู้นั้นนั่นก็ว่างจากศาสนาแล้วท่านยังพูดไปถึงพัทธกัปแต่ละพัทธกัปที่จะปรากฏขึ้นมานั้นก็ว่างจากศาสนาท่านเรียกว่าสุญญากัปการว่างศาสนาแต่ละครั้งแต่ละสมัยนั้นเป็นการว่างจากความสุขความพึงหวังในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ของสัตว์โลกเพราะหมดบุญหมดบาปในใจคำว่าบุญว่าบาปไม่มีเลยในความรู้สึกเพราะไม่มีใครกล่าวถึงไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ในห้องมืดแห่งโมฆะโมหะคือความมืดบอดหลายโลกันตานรกในสมัยนั้นของมนุษย์ก็ได้ไม่ผิดศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งที่พยุงจิตใจชะโลมจิตใจของสัตว์โลกเช่นเดียวกับคนไข้ที่มียามีหมอรักษาถ้ามีแต่คนไข้เต็มบ้านเต็มเมืองหาหมอไม่ได้เราวาดภาพขึ้นมาดูก็ได้
จะเป็นที่สลดสังเวชน่าอิจฉาและอาใจน่าเบื่อน่าหน่ายเป็นไหนๆโลกนี้จะไม่มีใครพึงปรารถนาจะมาอยู่กันเลยหรือเมื่ออยู่แล้วก็ไม่มีใครที่จะติดใจใคร่อยากอยู่ต่อไปนอกจากมีแต่ความขยะขยงมีแต่ความทุกข์ความทรมานและทมในจิตใจอยู่เป็นประจำเท่านั้นเหนือโรคไม่มียาโรคไม่มีความรู้สึกว่ายามีหรือหมอมีจึงเป็นโรคที่ร้ายแรงมากสัตว์โลกที่ไม่มีธรรมไม่มีคำว่าบุญว่าบาปพอที่จะให้ขยะขยงเพื่อการละการถอนเพื่อและเพื่อมีความกระหยิ่งมุ่งหวังต่อบุญคือความดีนั่นก็เป็นโลกที่เป็นโมฆะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่รุ่มร้อนอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนั้นไม่มีการไม่มีสมัยมีการมีสมัยเฉพาะสิ่งเยียวยาสิ่งรักษาหรือศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาอุบัติตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลกเท่านั้นส่วนกิเลสที่ซึ่งเป็นทำความรุ่มร้อนให้แก่สายโลกนั้นไม่เคยมีคำว่าการว่าสมัยยิ่งเป็นสมัยที่ไม่มีศาสนาด้วยแล้วยิ่งเป็นสมัยที่กิเลสประเภทต่างๆแสดงอิทธิพลเต็มหัวใจของสายโลกแล้วฤทธิ์เดชทุกสิ่งทุกอย่างจะแสดงเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังของมันเพราะไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานถ้าเป็นโรคก็ไม่มียาเลยจึงต้องแสดงเต็มที่เต็มฐานแก่คนไข้จิตใจที่ ไม่มีธรรมไม่มีศาสนามีแต่กิเลสอย่างเดียวเป็นเจ้าอำนาจบีบบังคับในหัวใจนั้นจึงหาความสุขแม้นิดหนึ่งไม่ได้เลยเรียกว่าโลกันตะก็ไม่ผิดในสมัยที่เป็นสุญญากาศหรือว่างจากศาสนาสัตว์โลกก็จมอยู่ในกองทุกข์หาทางออกหาทางหลีกเล้นหาทางเยียวยาไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งเยียวยาเนื่องจากศาสนาที่เป็นสิ่งเยียวยาเป็นสิ่งต้านทานเป็นสิ่งกำจัดข้าศึกทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีมีกล่าวถึงทั่วไปตามหลักคติธรรมคติโลกหากเป็นของคู่เคียงกันมาเช่นนั้นทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองซึ่งเกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องที่แนะแนวทางให้รู้ทั้งความเสื่อมความเจริญให้รู้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นได้แก่พระนิพพานมีสมบูรณ์อยู่แล้วในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างที่ประทานไว้แล้วนี้ธรรมะบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาเป็นธรรมชาติที่ตายตัวคือมีมาแล้วแต่การไหนๆเป็นแต่เพียงผู้สามารถจะค้นพบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวในเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้นพอเมื่อเราทั้งหลายได้ทราบจากศาสนธรรมที่ประกาศสอนไว้แล้วโดยถูกต้องแม่นยำเช่นนี้จึงเรียกว่าเราทั้งหลายมีวาสนาเหมาะกับการกับสมัยแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ที่มีธรรมเป็นเครื่องประดับหรือมีศาสนธรรมเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องเทิดทูน
เป็นทำความอบอุ่นมั่นคงให้แก่จิตใจของเราหรือว่าบ่อแห่งการสร้างความหวังคือศาสนธรรมก็ไม่ผิดเราสร้างความหวังเราต้องสร้างตามหลักของธรรมหรือสร้างให้เป็นไปตามธรรมอันเป็นความถูกต้องแน่นยำอยู่แล้วความหวังนั้นจึงจะสมหวังดังใจหมายเพราะความหวังของคนทั่วไปไม่เคยมีใครจะหวังความทุกข์ความลำบากความจนความทุกข์ทรมานต่างๆความโง่เขลาเบาปัญญาความขี้ริ้วขี้เหร่ในรูปพันสันฐานตลอดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องบริษัทบริวารสมบัติเงินทองต้องการแต่ของดีเป็นที่พึงหวังด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราต้องการเช่นนั้นแนวทางที่จะก้าวเข้าสู่สิ่งที่พึงหวังดังใจหมายให้สมบูรณ์นั้นก็คือศาสนธรรมท่านชี้บอกไว้โดยสมบูรณ์แล้วเช่นอยากเป็นคนดีก็ต้องประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ชั่วซึ่งจะแสดงออกอยู่ทุกระยะหรือทุกเวลาภายในร่างกายจิตใจหรือกายวาจาของเราใจของเรานี้ท่านก็สอนวิธีระงับวิธีดับวิธีกำจัดวิธีหักห้ามไว้หมดเมื่อเราพยายามทำตามท่านไม่ฝ่าฝืนทางเดินที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อความสมหวังอันสมบูรณ์เราก็จำต้องดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากเพียงไรเราจำต้องดำเนินตามสายทางที่ถูกต้องนั้นแล้วก็ถึงจุดที่มุ่งหมายโดยลำดับลำดาสิ่งที่มุ่งหมายใดๆก็ไม่พ้นจากการทำความดีตามหลักศาสนธรรมเราจะทำแบบสุ่มเดาหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทำเอาตามความอยากความต้องการของตนนั้นส่วนมากมักเป็นสิ่งสังหารทำลายความหวังของตนที่หวังความสุขความเจริญหวังความดีทั้งหลายให้กลายเป็นความเลวร้ายหรือความทุกข์ไปเสียหมดด้วยเหตุนี้ศาสนธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบังคับจิตใจของเราให้ก้าวเดินหรือประพฤติปฏิบัติไปตามสายเหตุคือการกระทำของเราอย่าให้ผิดคาดเคลื่อนไปผลจะพึงสมหวังโดยลำดับลำดามีเท่านี้ทางของมนุษย์ผู้มีธรรมจะพึงก้าวเดินให้สมความมุ่งหมายดังใจหวังไม่มีทางอื่นนี่เราทั้งหลายก็ได้ครองน้อมธรรมเข้ามาปกปักรักษาหรือประพฤติปฏิบัติยึดเหนี่ยวเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายอยู่แล้วภายในใจของเราเวลานี้ถึงชื่อว่าเรานี่มีวาสนามีอุปนิสัยจึงได้เกิดมาเหมาะกับการสมัยที่มีพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานไปแล้วเราไม่ได้เห็นองค์ของท่านก็ตามธรรมคือความจริงทั้งหลายนี้เป็นองค์แทนพระองค์โดยสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่ท่านจัดกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วนะองค์ศาสดาก็คือที่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญยังไม่มีคำว่าอดีตอนาคตเป็นสวักขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแทนพระองค์อยู่แล้วโดยสมบูรณ์ยิ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนเข้าโดยลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาให้เห็นประจักษ์ใจตั้งแต่สมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปเป็นลำดับก็ยิ่งจะได้เห็นตถาคตองค์แท้จริงภายในจิตใจของเราเป็นสักขีพยานโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นสักขีพยานหรือความจริง
เต็มส่วนขึ้นภายในจิตใจโดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตั้งแต่เริ่มแรกแห่งธรรมขึ้นไปแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมเริ่มเห็นองค์ตถาคตไปเรื่อยๆเมื่อถึงขั้นวิสุทธิธรรมคือวิมุตติธรรมแล้วเรียกว่าเห็นศาสดาเต็มองค์เต็ม 100% เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะธรรมชาตินี้เป็นอย่างเดียวกันไม่มีที่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดพระองค์ใดก็ตามเมื่อได้กล้าเข้าสู่ธรรมะที่บริสุทธิ์นี่แล้วย่อมหายสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีหรือไม่มีโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือคำว่าสงสัยไม่มีปรากฏเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างกระจัดใจแล้วเมื่อเราก็ไม่สงสัยในความรู้ความเป็นของเราแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อย่างไรเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันนี่คือเห็นศาสดาหรือเห็นตถาคตด้วยความเห็นธรรมที่พระเห็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์กลมกลืนเป็นอันเดียวกันศาสดาทุกองค์พระสาวกทุกองค์ไม่ว่าเป็นพระสาวกองค์ใดของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเป็นธรรมชาติที่เหมือนกันไม่หมดไม่มีความสงสัยนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าพุทธังสรณังคัจฉามิที่เราทั้งหลายกล่าวข้างระลึกถึงพระองค์คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีธรรมังสรณังคัจฉามิที่เราได้ระลึกถึงพระธรรมก็ดีสังฆังสรณังคัจฉามิที่เราได้ระลึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายก็ดีรวมอยู่ในธรรมชาติที่จิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่กับใจของผู้บริสุทธิ์นั้นอย่างประจักษ์หาที่สงสัยไม่ได้แล้วนี่แหละคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่แต่ไม่ได้มีอยู่แบบโลกทั้งหลายมีอยู่สมมติทั้งหลายมีอยู่กันทั้งความมีอยู่เหมือนโลกทั่วไปทั้งความสูญไปดังที่โลกทั้งหลายเข้าใจกันหรือในเรื่องคำว่าสูญทั้งสองเงื่อนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ที่มีอยู่นี่เลยมีอยู่แบบธรรมชาติของธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนหรือจิตบริสุทธิ์ล้วนไม่ได้มีอยู่แบบโลกเนี่ยที่ชาวพุทธทั้งหลายกล่าวอ้างถึงท่านจึงไม่ได้เป็นโมฆะถึงกล่าวอ้างถูกต้องตามจุดตามหมายตามความจริงแห่งพุทธธรรมสงฆ์ที่แยกออกมาเป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์นี้แยกออกเป็นสมมุติอันหนึ่งเป็นกิริยาอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างต่อเมื่อจิตได้เข้าถึงธรรมมะบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะทราบได้ทันทีในกิริยาและธรรมชาติที่แท้เป็นอย่างไรไม่สงสัยเมื่อจิตได้ก้าวเข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วก็เท่ากับได้ก้าวเข้าสู่ธรรมที่บริสุทธิ์เต็มภูมิเพราะธรรมบริสุทธิ์กับใจที่บริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ที่แยกเป็นอาการนั้นจึงรวมอยู่ในคำว่าธรรมโมปดีโปอันเดียวกันเท่านั้นนั่นธรรมชาตินี้ไม่มีคำว่ากาลสมัยสถานที่ไม่มีอะไรเข้ามาทำลายเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาลบล้าง
แต่เป็นธรรมชาติแห่งธรรมที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังตนเองถ้าว่าโดยลำพังก็เป็นโดยลำพังอย่างนั้นเพราะไม่ใช่สมมุติทั้งมวลที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหากและมีจิตเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมชาติอันนั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่วิสัยแห่งการรับทราบธรรมเหล่านั้นมีใจเท่านั้นจะสามารถรับทราบและจะเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมบริสุทธิ์นั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปรับปรุงจิตใจให้ดีปรับปรุงจิตใจของเราได้ในขั้นใดภูมิใดจะได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นภูมินั้นที่มีอยู่เช่นเดียวกับธรรมบริสุทธิ์คำว่าสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเราไม่ได้รู้ตามหลักความจริงทางภาคปฏิบัติก็จะมีแต่การคาดการหมายกันเท่านั้นการคาดการหมายก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาแม้จะเรียนธรรมก็ความจำก็เหมือนโลกนั่นเองไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมว่าสมาธิขึ้นที่ใจของตัวเองแล้วจะไม่ทราบว่าสมาธินั้นเป็นอย่างไรความสงบนี้สงบยังไงเป็นแต่เพียงคาดทั้งที่คาดด้วยทั้งที่จิตไม่เคยสงบแล้วจะไปถูกความสงบได้ยังไงคือจิตคาดสมาธิด้วยทั้งจิตที่ไม่เป็นสมาธิจิตคาดปัญญาด้วยทั้งที่จิตไม่ได้เป็นปัญญาจิตคาดวิมุตติความหลุดพ้นด้วยทั้งที่จิตไม่ได้หลุดพ้นแต่เต็มไปด้วยกิเลสจะไปถูกความจริงแห่งธรรมนั้นๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติมีทางเดียวนี้เท่านั้นที่จะทราบความจริงแห่งธรรมเหล่านั้นเป็นขั้นๆตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นพอตัวเพราะการบำเพ็ญธรรมมีความพอตัวถึงจุดอิ่มตัวได้ไม่เหมือนโลกไม่เหมือนกิเลสกิเลสนี้ไม่มีคำว่าอิ่มตัวนอกจากมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจึงมีความกวนกวายอยากรู้อยากเห็นอยากได้นั้นอยากสัมผัสนี้เป็นอยู่อย่างนั้นหาความอิ่มพอสงบตัวบ้างไม่ได้เลยนี่กิเลสทำจิตใจของสัตว์โลกให้ละสั่นละสายกวนกวายไปด้วยความอยากความหิวโหยหรือจะว่าความทะเยอทะยานอะไรก็แล้วแต่เถอะสำคัญที่ความหิวความต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเต็มในหัวใจคำว่าเต็มนี้มันเต็มไปด้วยความหิวโหยไม่ใช่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ภูมิผลที่พึงปรารถนาแต่อย่างใดไม่เหมือนธรรมธรรมนี่คำว่าเต็มสมาธิก็เต็มจริงๆสงบเต็มหัวใจน่ะรู้ได้ชัดความสงบในสมาธิย่อมอิ่มตัวในสมาธิไม่เหมือนกิเลสว่าจะมีความอิ่มตัวในตัวเองไม่เคยมีนี่ขัดแย้งกันตรงนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมจึงเดินสวนทางกันกิเลสหิวเต็มที่ใจอิ่มพอเต็มตัวความหิวกับความอิ่มวัดผลของมันแล้วเป็นอย่างไรความหิวก็คือความทุกข์ความลำบากความทรมานหิวมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากเช่นอย่างเราหิวข้าวอย่าว่าแต่หิวภายในจิตใจด้วยอำนาจของกิเลสเลยเพียงหิวข้าวเท่านั้นก็เป็นทุกข์หิวหลับหิวนอนเป็นทุกข์ทั้งนั้นยิ่งหิวด้วยอำนาจของกิเลสด้วยแล้วก็เป็นมหันตทุกข์ผู้หนึ่งไม่หิวผู้อิ่มธรรมจะเป็นทุกข์ได้ยังไงธรรมมีความอิ่มพอได้เป็นขั้นๆนับแต่ขั้นสมาธิไปสมาธิที่พอตัวก็อิ่มตัวเหมือนกันไม่ใช่จะหิวโหยในสมาธิเรื่อยๆไป
มีความอิ่มตัวมีความผาสุกเย็นใจอิ่มต่ออารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอยู่ด้วยความสงบสบายเช่นเดียวกับเรารับทานอิ่มแล้วนอนสบายเช่นนั้นปัญญาก็มีความอิ่มตัวได้เช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นอิ่มแล้วอิ่มด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วไม่มีคำว่าเตลิดเปิดเปิงมีความมีประมาณพอตัวพอตัวตามขั้นตามภูมิของธรรมจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของจิตเต็มภูมิของธรรมแล้วเรียกว่าเมืองพอคำว่านิพพานนิพพานถ้าเอาพูดตามหลักธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความหิวโหยแล้วก็คือความพอตัวอิ่มตัวเต็มที่นั่นแหละแล้วคำว่าอิ่มตัวเต็มที่แล้วยังคงเส้นคงวาอีกด้วยตลอดอนันตกาลไม่มีสมมุติใดๆที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายหรือสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมชาติอันนั้นอีกเลยตลอดอนันตกาลคือไม่มีระหว่างนั้นระหว่างนี้นี่ท่านที่ว่าถนนนิพพานเที่ยงก็หมายถึงจิตที่อิ่มตัวเต็มที่แล้วหรือพ้นแล้วจากความหิวทั้งหลายโดยประการทั้งปวงและตลอดไปท่านจึงเรียกว่าเที่ยงถ้ายังจะมีแปรผันกันอยู่มันก็เป็นสมมุติธรรมดานี่แหละจะมีอายุยืนนานขนาดไหนกี่ล้านปีก็ตามถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ยังตกอยู่ในตรรกะคืออนิจจังหาความแน่นอนไม่ได้ด้วยเหตุนี้คำว่าจิตที่บริสุทธิ์กับคำว่านิพพานนั้นจึงไม่ได้อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ที่จะเอื้อมเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นรังแห่งสมมุติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดขนาดไหนก็เป็นเรื่องของสมมุตินี้ทั้งหมดส่วนจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหรือนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ในกฎอันนี้นอกเหนือจากกฎนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการพิจารณาเพื่อนิพพานจึงต้องก้าวเดินไปตามอนิจจังทางสายอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นไปแล้วทำทั้ง3ประเภทนี้ก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงหมดสิ่งเกี่ยวข้องกันธรรมที่กล่าวมานี้มีผู้ใดสามารถที่จะนำมาสั่งสอนโลกได้ก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ฉลาดสามารถเหนือมนุษย์มนาเทวดาและสัตว์โลกทั้งหลายเกินกว่าที่จะนำมาเทียบเทียมได้และไม่ทรงศึกษาอบรมกับผู้หนึ่งผู้ใดด้วยทรงเป็นสยามภูรู้ด้วยความสามารถของพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมาสั่งสอนสารโลกให้รู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์รู้จนกระทั่งถึงความหลุดพ้นคือพระนิพพานสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ไม่มีใครได้รู้ได้เห็นจึงหาทางหลีกทางเว้นทางเพื่อบำเพ็ญไม่ได้เมื่อหาทางไม่ได้มันก็ต้องติดอยู่ทางฝ่ายต่ำเสมอฝ่ายต่ำก็คือเรื่องของกิเลสผลก็คือเรื่องความทุกข์ทรมานสัตว์โลกแล้วโดนเอาในสิ่งที่ไม่เห็นนั้นแหละโดนได้ง่ายถ้าสิ่งที่เห็นใครจะไปกล้าโดนเพราะคำว่าโดนมากโดนน้อยโดนหนักเบาขนาดไหนก็ต้องเก็บไปตามส่วนแห่งการโดนการเตะการชนการเหยียบย่ำเช่นขวากเช่นหนามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับสัตว์โลกทั่วไปสัตว์โลกไม่นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนี้ได้เลยแม้รายเดียวนอกจากผู้ที่ได้หลุดพ้นไปแล้วจากแดนแห่งสมมุตินี้เท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้พ้นไปแล้วไม่มาเจอไม่มาโดนในบรรดาสมมุติทั้งหมวลไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดความสุขของโลกก็ไม่ว่าสุขอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดขนาดไหนก็ท่านปล่อยไปหมดแล้วความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของวัฏฏะวนที่เป
เป็นมาตั้งแต่ทุกข์เล็กน้อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์เพราะฤทธิ์อำนาจของกิเลสผิดขึ้นมาบีบบังคับสัตว์โลกท่านก็ได้พ้นไปหมดแล้วไม่มีท่านผู้สิ้นกิเลสพระองค์ใดรายใดเข้ามาเกี่ยวข้องพ้นไปหมดเพราะความรู้ความเห็นความฉลาดปัดทิ้งมีแต่จำพวกสัตว์โลกเท่านั้นที่คุกเข้ากันอยู่เช่นเดียวกับโยนสัตว์ลงในหม้อน้ำร้อนซึ่งกำลังเดือดร้อนท่านอยู่นั่นแหละผู้ตาดีหูดีท่านไม่มาท่านสลัดออกได้แล้วปีกออกได้แล้วพ้นไปได้แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีจึงอยู่ในวิสัยของสัตว์โลกนี้จะพบได้เห็นได้เจอได้ด้วยกันผู้จะปฏิเสธว่าไม่มีก็ตามผู้ยอมรับว่ามีก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากผลของกรรมที่ตนทำทั้งรู้หรือไม่รู้ทั้งดีทั้งชั่วนั้นไปได้เลยเพราะกฎนี้เป็นกฎตายตัวอยู่กับการกระทำของสัตว์โลกใครก็ตามไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะนอกเหนือไปจากการกระทำนี้ไม่ได้มีการกระดิกพลิกแพงต้องเป็นอาการของการกระทำทั้งนั้นคิดขึ้นภายในใจก็เป็นมโนกรรมคิดดีคิดชั่วก็เป็นความคิดที่ผิดที่ถูกจะยังผลความสุขความทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะสารโลกเกิดอยู่ในแดนแห่งกรรมที่จำต้องกระทำเมื่อทำลงไปแล้วผลจะต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีใครจะลบล้างได้แล้วจะไปโดนอะไรถ้าเป็นความชั่วที่ตนทำขึ้นมาแล้วจะปฏิเสธจะลบล้างผลนั้นได้อย่างไรการกระทำก็ทำด้วยความมืดบอดไม่ได้รู้ว่าดีหรือชั่วหรือรู้ก็ทำทั้งรู้ยิ่งเป็นความหน้าด้านของผู้ทำสันดานหยาบของผู้ทำไปซะอีกแล้วจะอำนาจแห่งความหน้าด้านสันดานหยาบนี้เข้าไปลบล้างกองทุกข์ลบล้างนรกอเวจีซึ่งเป็นที่แผดเผาของสัตว์หน้าด้านของสัตว์หยาบโลนนี้ได้อย่างไรหากเป็นสิ่งที่ลบล้างได้ไม่มีใครที่จะมาตกอยู่ในกองทุกข์เราอย่าพูดถึงขั้นนรกที่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของจำพวกตาบอดหูหนวกเหมือนอย่างเรานี่เลยแม้แต่กองทุกข์ในโลกนี้มนุษย์ดาวก็มีหูมีตาด้วยกันไม่เห็นใครเป็นผู้ที่ผ่านพ้นความทุกข์ซึ่งควรจะได้รับอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยไม่ว่าคนโง่คนฉลาดคนมั่งมีดีเด่นหรือคนจนขนาดไหนเรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นไปอยู่กับธาตุกับขันธ์เป็นไปอยู่กับความคิดการกระทำผิดถูกดีชั่วของตนนี้ตนต้องจำต้องยอมรับไปโดยลำดับลำดับตลอดกันวันตลอดคืนตลอดอิริยาบถไปอยู่เช่นนี้ไม่มีรายใดที่จะหลบปีกตัวไปได้นี่เราก็เห็นได้อย่างชัดๆเพียงแต่อยู่ในมนุษย์นี้ทั้งที่เราก็ตาดีหูดีเรายังไม่เห็นผ่านพ้นความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยแล้วเหตุใดจะไปลบล้างนรกอันเป็นที่หมกไหม้ของสัตว์จำพวกหยาบโลนทั้งหลายได้นี่ที่ว่าสุขาลธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผู้เชื่อตามพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ระมัดระวังในความชั่วไม่กระทำและพยายามบำเพ็ญในทางที่ดีจะทุกข์ยากลำบากย่อมจะมีแก่ใจฝ่าฝืนความไม่อยากทำนั้นด้วยการกระทำนี่คือผู้เชื่อธรรมเราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยก็ยิ่งจะได้นำธรรมเหล่านี้เข้ามาพิจารณาให้ถึงความจริงแห่งธรรมทั้งหลายความจริงนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติแต่ความดีงามผลจะไม่เป็นอื่นนอกจากความดีให้รับความสุขความเจริญเป็นที่พึงใจในสิ่งที่ประสบพบเห็น
ต่างๆล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่พึงใจเพราะความดีของตนตอนต้นได้พูดถึงเรื่องศาสนาที่เป็นคราวเป็นสมัยเช่นกล่าวถึงพระพุทธันดรหรือว่าสุญญากาศที่นี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองผู้ทรงศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำว่าพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้เราก็ได้ปฏิบัติเราได้นับถือเป็นหัวจิตหัวใจเป็นเนื้อเป็นหนังฝากเป็นฝากตายของเราทีนี้ย้อนเข้ามาเพื่อให้ผลประจักษ์กับใจของเราและเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราให้มีสติสตังให้มีความรอบคอบให้มีกำลังใจขึ้นไปอีกนั้นเราควรจะคิดถึงตัวของเราในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเวลานี้เราจิตใจของเรามันเป็นสุญญากับหรือเป็นยังไงถ้าจิตใจไม่มีสติประคองความเพียรไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในสิ่งที่พัวพันขัดข้องเสียดแทงภายในจิตใจคือกิเลสทั้งหลายแล้วนั่นก็คือสุญญากับจะเป็นโอกาสให้กิเลสย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจของเราไม่เลือกอิริยาบถทั้งที่เรานับถือศาสนาและเป็นพระปฏิบัติด้วยแล้วอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะกลัวผู้ถือศาสนาทั้งที่หาสติสตังหรือปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนไม่ได้แล้วกิเลสจะกลัวคำว่าพระกรรมฐานกิเลสไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับคำว่าพระกรรมฐานหรือไม่กรรมฐานแต่กิเลสจะแทรกเข้าไปในจุดที่พระกรรมฐานกำลังเลื่อนเล่อเผลอสติเซ่อเซ่อซ่าซ่าตรงนั้นน่ะเป็นจังหวะที่ต่อยโอกาสให้กิเลสต่อยได้ดีที่สุดเท่าที่สูตรเราอย่างนี้จึงชื่อว่านักปฏิบัติโอปัญญิโกคือน้ำเข้ามาเพื่อเป็นคติเพื่อเสริมสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราให้มีความเข้มงวดกวดขันเข้าไปกิเลสจะได้ถอยตัวห่างตัวห่างออกไปจากเราเนี่ยกิเลสกลัวตรงนี้ไม่ได้กลัวคำว่าพระไม่ได้กลัวคำว่าเดินจงกรมจอกจอกจอกหาสติไม่ได้ไม่ได้กลัวเพราะการนั่งสมาธิภาวนาทั้งอ้าปากทั้งหลับเพลิดเพลินหลงไหลไปในขณะที่ภาวนาอย่างนั้นกิเลสไม่กลัวแต่กิเลสกลัวที่มีสติมีความเพียรด้วยสติมีความอุตสาห์พยายามมีความบึกบึนไม่ท้อแท้อ่อนแออันนี้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายกลัวแล้วกันเรามีศาสนาถ้ามีศาสนากิเลสก็กลัวขณะใดไม่มีศาสนาคือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมกิเลสหัวเราะแล้ววันหนึ่งในอียาบทหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ขาดศาสนาไปชั่วระยะสั้นยาวขนาดไหนที่เป็นระหว่างพุทธันดรคือระยะนั้นระลึกได้เหมือนกับเป็นพุทธะอันขึ้นมาอันหนึ่งระยะนั้นมีปัญญาข้อคิดต่างๆได้อุบายแปลกๆต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องบรรเทาหรือเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสงบร่มเย็นขึ้นมาแต่ระยะนี้ขาดสติจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวหรือจิตใจเกิดความเดือดร้อนเผาตัวอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นอะไรนี่ไม่มีศาสนาเนี่ยมีแต่ความคิดที่เป็นสัตว์นรกเผาตัวอยู่ภายในจิตใจเนี่ยที่เรียกเผาพระเราเผาตรงนี้เผาตอนไม่มีศาสนาเราอย่าไปคิดค่าไกลๆนู่นโดยถ่ายเดียวศาสนาพัฒกับนั่นพัฒกับนี้พุทธันดรนี้พุทธันดรนี้สุญญากับนู้นสุญญากับนี้ท่านกล่าวมาเป็นลำดับลำดาที่เคยเป็นเคยมีมาอยู่แล้วแต่เราผู้ปฏิบัติเพื่อจะยังผลให้เกิดขึ้นเจอเราเวลานี้จงโอปัญญิโก
น้อมธรรมเหล่านั้นเข้ามาเป็นเครื่องท่ามสอนตนในระยะนี้กำลังอยู่ในพัทธกัปหรืออยู่ในสุญญกัปพัทธกัปแปลว่ากัปที่เจริญเวลาที่เจริญขณะที่เจริญอิริยาบถที่เจริญความเพียรในท่าต่างๆที่เจริญเจริญด้วยสติเจริญด้วยปัญญาจิตมีความยิ้มแย้มแจ่มใสจิตมีความเบิกบานจิตมีความสง่าผ่าเผยด้วยอัดด้วยธรรมมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องสง่างามเป็นเครื่องส่องทางให้สง่าผ่าเผยนี่เป็นพัทธกัปให้ย่นเข้ามาตรงนี้แล้วเมื่อพยายามอยู่เสมอเรื่องพัทธกัปนี้ก็จะมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับภายในจิตใจของเราผู้ถือพุทธถือเทวทัตนี่แหละเทวทัตก็คือกิเลสตัวคอยจ้องคอยมองคอยปราบปรามเราอยู่เสมอคอยหยิดขวางกดถ่วงคอยเสียดคอยแทงคอยเหยียบย่ำทำลายอย่างนี้นี่ตัวยักษ์ตัวผีนี่เรียกว่าสุญญากาศทำสติทำปัญญาทำสูญไปแต่กิเลสตัณหาสภาวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟนั้นเจริญความเจริญของกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายท่านไม่เรียกว่าพัทธกัปมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟจ้ะเรียกว่าความเจริญเพื่อความผาสุกได้อย่างไรมันมีแต่จากความพินาศชิบหายเริ่มจมไปโดยถ่ายเดียวจะเรียกว่าความเจริญได้ลงคอแล้วเหรอผู้เจริญก็คือผู้มีสติมีปัญญาศรัทธาความเพียรบำรุงจิตใจใจได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับที่เรียกว่าพัทธกัปเจริญภายในจิตของผู้ถือศาสนาพุทธอยู่โดยลำดับจนกระทั่งถึงสว่างจ้าขึ้นรอบตัวอ้าวทีนี้พระอาทิตย์ร้อยดวงก็ไม่สนใจจะไปคิดกับมันแล้วว่ามันมีความสว่างขนาดไหนความสว่างที่เต็มอยู่ภายในจิตใจซึ่งหลุดพ้นแล้วจากความมืดบอดคือกิเลสทั้งหลายนี้ได้เต็มภูมิแล้วไม่สนใจกับพระอาทิตย์จะมีร้อยดวงพันดวงก็ตามไม่มีอะไรสว่างไม่มีอะไรรับเป็นเครื่องอบอุ่นจะพูดได้ว่าอบอุ่นไม่มีอะไรเป็นมหาสมบัติ ไม่มีอะไรเลิศประเสริฐยิ่งกว่าความสว่างด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนและด้วยธรรมที่บริสุทธิ์เต็มหัวใจนี้เลยนั่นเนี่ยมหาพัทธกัปศาสนาธรรมของพระเจ้าสอนจิตใจของสัตว์โลกให้เข้าสู่พัทธกัปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงมหาพัทธกัปดับกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีซากเหลืออยู่แม้แต่น้อยนี่แหละคือมหาพัทธกัปเต็มภูมิของศาสนาธรรมที่สอนเข้าจุดนี้ผู้ปฏิบัติตามก็เข้าถึงธรรมนี้อย่างเต็มภูมิเช่นเดียวกันแล้วสมพระทัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์พยายามแนะนำคำสอนสัตว์โลกด้วยทำลำบากลำบนตั้งแต่วันเวลาบำเพ็ญก็ยากลำบากแสนสาหัสเอาพระชนเข้าแรกทำทั้งหลายเพื่อสัตว์โลกเวลาได้ตรัสรู้ทำแล้วก็ทรงอุตส่าห์พยายามภาระของพระพุทธเจ้าหนักตลอดตั้งแต่ทรงบำเพ็ญมาเรื่อยจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วเปลี่ยนภาระไปตามเนี่ยตามแขนงตามเหตุการณ์แต่รวมแล้วเรียกว่าเป็นภาระทั้งหมดไม่มีใครจะรับภาระหนักยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนี่เราได้เกิดในแดนแห่งความเหมาะสมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติตัวเองและโอกาสนี้เวลานี้เป็นโอกาสและเป็นเวลาว่างทั้งการทั้งงานเกี่ยวกับงานโลกทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องแล้วมีแต่งานทางธรรมอย่างเดียวที่เราจะต้องได้พยายามตักตวงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถเมื่อพ้นโอกาสนี้ไปแล้วย่อมเป็นความลำบากในการที่จะได้บำเพ็ญธรรมความดีพยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราจะเป็นที่ภูมิใจใจเป็นจริงเป็นพื้นฐานแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายไม่มีอะไรเกินใจดวงนี้ดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดว่าใจนี้คือนักท่องเที่ยวนะจะเที่ยวไปไหนก็ตามขอให้มีความดีเป็นที่พยุงใจเถิดย่อมมีความสุขความสบายพอมีที่ตรงที่วางไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปเสียทุกภพทุกชาติตลอดตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตของภพชาตินั้นๆโดยเฉยมีความสุขเป็นเครื่อง
พยุงเป็นเครื่องบำรุงรักษาเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างไว้นี้เราก็ไม่เสียถีสมมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ฉลาดต้องฉลาดหาความสุขใส่ตนฉลาดแก้ความชั่วที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนออกเต็มกำลังความสามารถไม่คุ้นไม่ชินกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายพยายามปัดสลับออกจากตัวเสมอวันนี้เด็กกล่าวถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งภายนอกภายในท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจิตรเจนาโอปนัยโกคือย้อนหน้าย้อนหลังเทียบเทียงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน

0: เวลาที่โอกาสอำนวยสุขภาพก็อำนวยเวลานี้ธาตุขันธ์ก็ปกติดีงามทุกรูปทุกนามความเพียรก็ให้ก้าวเดินด้วยความมีสติมีความสนใจมีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมของจริงแห่งพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะพูดจะตรัสได้อย่างจริงจังถูกต้องแม่นยำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าศาสดาองค์เอกนี่เลยเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองนะก็มีแล้วคือพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละครั้งๆมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสองพระญาณที่ยังทราบในสิ่งทั้งหลายแม่นยำไม่มีสองพระวาจาที่ตรัสออกมาแต่ละประโยคไม่มีความยักย้ายผันแปรเคลื่อนคลาดเต็มไปด้วยความจริงล้วนๆตรัสว่ายังไงเป็นอย่างนั้นว่าอะไรมีอะไรเป็นอะไรดีอะไรชั่วสิ่งนั้นต้องเป็นดีเป็นชั่วตามที่ตรัสไว้ทุกอย่างเรื่องเรียกว่าสวัคคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนะผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะไปไหนถ้าไปสิ่งที่ดีนะถูกสถานที่ที่พึงหวังไม่ไปไม่เป็นอื่นเนี่ยการเชื่อธรรมกับการเชื่อฝ่ายมารจึงมีผลผิดกันอยู่มากฝ่ายมารก็คือสิ่งกระซิบกระซาบซึ่งฝังใจมาเป็นเวลานานแล้วท่านเรียกว่ากิเลสคอยฉุดลากลงฝ่ายธรรมแนะนำให้ต่อสู้แย่งชิงเอาตัวของเราซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่านี้ให้พ้นจากปากมารคือกิเลสทั้งหลายด้วยการทำดีด้วยการฝ่าฝืนสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายตะเกียบตะกายหนักแล้วเอาเบาก็ทนเพื่อความดีทั้งหลายความเจริญก็ย่อมเป็นของเรานั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้ระวังนะเธอวันนี้เธอระวังนะถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นไปตามนิสัยเหมือนกับว่าล้างเหมือนกับเหยียบเรียบเรื่อยถึงมันเป็นงั้นธรรมะมันก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่อยเจ้าของก็รู้จะทำไงถ้าจะให้เป็นประจำอัธยาศัยหรือนิสัยของเป็นประจำความถนัดนั้นมันก็จะไม่ถึงไหนเดี๋ยวก็ลงคลองตะโครมไปแล้วเนี่ยเพื่อมันไปตามเรื่องเอาถึงจะไม่เร็วไม่ช่างมันเถอะมันค่อยไปเอื่อยๆนั่นแหละสามวันสามคืนก็ถึงทางมั่นหรออย่างนั้นพอไปอย่างเทวันว่าไปนั่นแหละเพราะความเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองมันเป็นอยู่ในจิตนี่นะมันไม่ได้เป็นด้วยความเสกสรรปั้นดอกขึ้นมามันเป็นเองโดยหลักธรรมชาติภายในจิตนี่เป็นห่วงหมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังจิตใจมันก็ใจมันเหมือนกันผู้มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วมันเหมือนกันนั่นแหละทั้งที่ผมเคยพูดให้ฟังเสมอเวลาถึงวันประชุมในสมัยที่อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นวันนี้เป็นวันประชุมโอ้โหจิตมันก็หยิ่งยิ้มย่องเหมือนจะเหาะจะบินมันเป็นยังไงนั่นพอฟังแล้วแหมเหมือนกับได้โอสถมาจากฝากเมฆฝากสมมุติที่ไหนก็ไม่รู้แหละมาชโลมจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสขึงขังตึงตังมันเป็นกำลังใจฟังได้ยินไม่ฟังก็เหมือนกับต้นไม้ที่ในรถน้ำเย็นนอกจากไม่รถน้ำเย็นๆให้ชุ่มฉ่ำแล้วมันยังเอาน้ำร้อนไปลวกอีกไงไม่รถน้ำทางด้านธรรมะแล้วมันน้ำกิเลสมันน้ำทองแดงไงสิมันเผาอยู่ในหัวใจเพราะงั้นเราไม่ได้เพื่อเราเพื่อวัดเราเพราะว่าเราสมบูรณ์อยู่แล้วที่สุดที่อยากผู้ที่ทุกข์ยิ่งกว่านี้มีมากมายนะวัดเราไม่ได้ทุกข์จะคือปัจจัยทายทานทั้งสี่มันล้นอยู่เนี่ยแล้วจะไปหาอะไรเอาอะไรมาอีกนอกจากไปช่วยที่บกพร่องซึ่งมีความต้องการอยู่มากจำเป็นอยู่มากนั่นนี่แหละคนที่ว่าสัตว์นะมันสงสารเหมือนกันหมดมันมาห่วงถึงห่วงเลยนะก็มันเป็นเหมือนกันจะอะไรมาห่วงความห่วงก็เป็นกิเลสความสงสารเป็นธรรมเนี่ยมันจะมาห่วงไว้ทำไมห่วงไว้เพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้สงเคราะห์ไปเป็นธรรมให้ไปเพื่อผลประโยชน์เก็บไว้ทำไมเวลาตายเขาไม่เห็นเอาเงินไปเผาเลยนะเขาเอาฟืนไปเผาต่างหาก
1: เพราะฟืนมันมีอยู่แล้วถ้ามันมีฟืนมีแต่เงินจะเอาเงินไปเผาเพราะมีฟืนพอจะแสวงหาไว้ก็เผาตอนนี้มันก็มีนะฟืนเต็มดงเต็มป่าอย่างนี้ศาสนาเป็นของละเอียดเป็นธรรมชาติที่ละเอียดมากทีเดียวนะเกินกว่าความรู้ของคนทั้งหลายจะสร้างไปตลอดก็ถึงนะเรื่องความละเอียดละออของศาสนาละเอียดมากขนาดนั้นทำให้คิดเรื่องพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์ฉลาดถึงขนาดนั้นฉลาดขนาดนั้นคือพิจารณาตรงติดไหนที่ไหนหาที่ท่านไม่ได้นี่นะพิจารณาไปไหนรูปไปไหนมีแต่พระเจ้าทรงแสดงไว้หมดแล้วหมดแล้วจะอวดตัวว่าฉลาดได้ที่ตรงไหนนอกจากกราบท่านดังหมอบรากกันแล้วด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงไม่เป็นภัยต่อใครธรรมจึงไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเป็นคุณต่อโลกล้วนๆก็คือสาระธรรมนี่น่าจะพูดจะนำไปปฏิบัติได้ประโยชน์มากน้อยตามความสามารถฉลาดรู้ของตนธรรมะโลกวิถีจึงถนัดชัดเจนมากจากพระศาสดารู้แจ้งโลกรู้แจ้งไปทั้งหมดความหนักเบาละเอียดหยาบขนาดไหนทรงจึงทราบไปตลอดทั่วถึงหมดด้วยโลกวิถีทางการแสดงธรรมแก่โลกจึงเหมาะสมไปทุกภูมิของสัตว์โลกนอกจากมันรับไม่ได้เท่านั้นเพราะอาการหนักมันก็รับไม่ได้นำประเภทปทะปรมะเป็นประเภท3ประเภทนั้นก็ต้องรับได้อุคติ

นปทะปรมังเหมือนเอาเสียมขุดหินนั่นนี่ก็เสียมก็แหลกไปหินมันก็อยู่นั่นธรรมะเอาลงขนาดไหนมันไม่ได้เรื่องเหมือนเสียมขุดหินนั่นไปถึงน้ำไม่ถึงเพราะน้ำไม่มีในหินนั่นขุดลงไปก็อย่างนั้นระวังวันนี้พูดเท่านั้นแหละไม่ต้องพูดมากนะรู้สึกยังไง

นี่มันแน่นก็แน่นเท่าแล้วจะทำยังไงล่ะผู้จะมาศึกษาอบรมมาสมควรแล้วก็ต้องขยับขยายนะแน่นทุกวันทุกวันทั้งหมดมีเท่าไหร่นี่พระทั้งพระทั้งเนรหือประมาณ40นู่นน่ะเยอะๆๆๆๆจะทำยังไงผมก็ยิ่งกำลังวังชาไม่มีซะแล้วเดี๋ยวนี้จะอยู่ลำพังเจ้าของก็มันก็รู้สึกว่าหนักอยู่แล้วจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามานะมันไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนช่วง2ปีมานี้รู้สึกในเป็นความรู้สึกอันหนึ่งอยู่ในจิตนี่มันหดเข้ามาหดเข้ามาว่าธาตุขันธ์พาให้มันเป็นดีมันบ้วนกันหลังไหลมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันมีมากแล้วมันมีเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งจนได้นะไอ้เรื่องกิเลสมันออกรวดเร็วที่สุดนะทำไม่ทันนะทำยังนอนไม่ตื่นนะกิเลสออกเพ่นพ่านยิ่งควรทำลายไปทุกอย่างผลนั่นรวดเร็วยิ่งกว่าอะไรนะเรื่องกิเลสก็ยังหยาบหยาบก็ยังที่ทะเลาะกันนั่นเองนี่เป็นเรื่องหยาบที่สุดเป็นเรื่องของโลกโลกเขาแท้ๆมันก็ยังมาเป็นไปได้ในวัดในพระนั่นเองมันมาถือว่ามันเป็นของดีจนได้เรื่องความทะเลาะมันเรื่องหยาบโลนที่สุดแม้แต่ทางคารวะเขาก็ยังถือกันพระนี่ยังมาถือเป็นของดีมาทะเลาะกันได้นี่ที่40 50จะอยู่ที่ไหนมันก็ยิ่งคับยิ่งแน่นหาความสงบสงัดก็ไม่ได้ผมไม่ชอบอยู่เก่าก็เป็นแบบหนึ่งผมมาใหม่ก็เป็นแบบหนึ่งแบบทั้งสองแบบนั้นไม่ใช่แบบกินน่าไว้ใจไม่ใช่แบบที่น่าอบอุ่นเย็นสบายสำหรับหัวหน้าและหมู่เพื่อนอยู่ด้วยกันก็ดีมันเป็นแบบอย่างว่านั่นแหละว่าแบบยักษ์แบบผีก็ว่าได้เรื่องแบบกิเลสไม่ใช่แบบดีมันเป็นอย่างนั้นของมันแหละมาตั้งใจมาศึกษาศึกษาจริงๆมันก็ดีสิวันนี้ไม่เห็นมีจริงมีจังอะไรก็ให้หนักวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่เฉพาะเรามันก็พอแล้วนั่งอะไรคิดอะไรยุ่งอะไรล่ะยุ่งแต่กับขันเจ้าของนี่ก็พอวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างเอวนี่มันก็แข็งเดี๋ยวนี้ไปใช้ก็เลยคราวที่แล้วนี่ที่โรงพยาบาลหมอปัญญามันก็เขาก็บอกว่าปูนมันจับทุกแห่งทุกหนทั่วกระดูกหลังตั้งแต่เอวขึ้นไปนั่นอย่างนั้นนะปูนมันเกาะอยู่มดจับอยู่มดบางทีบอกนั่นแหละที่มันเจ็บหลังเจ็บเอวกันนั่นละมันไปทั่วหมดมันจะว่ามันเจ็บหลังยังไงเจ็บเอวยังไงมันเป็นเอวแข็งแบบนั้นเลยเนี่ยนั่งไม่ค่อยจะสนิทแล้วนั่งก่อนหน้าก็นั่งอย่างสบายสบายอย่างแต่ก่อนไม่ได้ต้องพิงอ่ะแม้จนนั่งก็ยังแข็งไปเวลาออกมาคือท่านก็คงจะนั่งไม่ได้มันแข็งไปหมดก็หินปูนอยู่ก็ว่านี่แล้วมันเกาะติดอยู่ตามกระดูกหลังมันเป็นพืชไปหมดไปวัดทำบงเพลนั่นก็ได้พิจารณาถึงเรื่องหมู่เรื่องคณะเหมือนจะไปเหมือนก็ว่าจะไปเหมือนกับไปปรองธรรมสังเวชหนึ่งเหมือนกันมันนักเป็นในจิตหูตาสัมผัสสัมพันธ์ไปที่ไหนอยู่ไหนมันก็อดคิดไม่ได้น่าสงสารหมู่เพื่อนพระเต็มเป็นร้อยมาจากที่ต่างๆวันนั้นเราก็ได้อุตส่าห์เทศน์ให้ฟังถึงจะเมื่อยจะเพลียก็ตาม

พราะความสงสารนั่นแหละอะไรในสงสารเทศน์ได้ฟังถึงไม่ได้เข้มข้นอะไรนักก็พอเป็นคติเทศน์ไปเรียบๆธรรมดาตามธาตุขันธ์มันอำนวยเทศน์ถึงธรรมะสูงสุดเหมือนกันเลยไม่มีผู้นำเป็นไปตามลำพังมันเป็นไปได้ยังไงนี่ทำให้คิดมากนะพระเนรมานั้นก็เรียกว่าเศษหนึ่งส่วนพันส่วนหมื่นเศษหนึ่งส่วนหมื่นก็ว่าได้ของพระของเนรทั่วประเทศไทยที่มานั่นแหละทำให้เอามาพิจารณาเทียบเคียงดูถึงผู้นำแต่ละก๊กละก๊กละก๊กนี้ต้องมีผู้นำผู้นำผู้นำนั้นต้องเป็นผู้สำคัญจึงเรียกว่าผู้นำสำคัญทางฝ่ายปฏิบัติก็คือสำคัญทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจสำคัญการประพฤติปฏิบัติก็สำคัญเพราะใจเป็นหลักใหญ่ของการปฏิบัติแต่ใจมีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติย่อมมีหลักมีเกณฑ์แม้จะลดหย่อนผ่อนผันลงบ้างตามการตามเวลาก็เป็นไปด้วยความนิ่มนวลด้วยเหตุด้วยผลไม่เป็นไปด้วยความขัดต่อเหตุต่อผลอัตธรรมเช่นเป็นทิฏฐิมานะหรือความหย่อนยานก็กลายเป็นกิเลสไปเสียทิฏฐิมานะว่าความเคร่งก็กลายเป็นกิเลสไปเสียอย่างนั้นมันไม่มีสำหรับจิตใจที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วย่อมลดหย่อนผ่อนผันลงได้ด้วยเหตุด้วยผลพร้อมหมดเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความให้ลดหย่อนผ่อนผันนั่นแล้วจิตใจการปฏิบัตินั่นก็ดีเข้าสู่ปกติของตนนั่นมันสำคัญอย่างนั้นเราจึงถือหลักใจเป็นสำคัญข้อปฏิบัติถ้าใจไม่มีหลักก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้ใจเป็นหลักอยู่แล้วการปฏิบัติย่อมเป็นหลักเป็นเกณฑ์สม่ำเสมอและการแนะนำสั่งสอนผู้มาอยู่อาศัยด้วยรมศึกษาด้วยก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่แน่ใจได้ตายใจได้เมื่อยึดหลักที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปปฏิบัติผู้นำจึงเป็นสำคัญมากทีเดียวเห็นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี่แหมสำคัญมากนะมันเป็นแม่เหล็กจริงๆท่านไปอยู่ที่ไหนพระเนนหลั่งไหลไปถึงจะเข้าไปอยู่สำนักท่านไม่ได้ก็ไปอยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยแถวๆใกล้เคียงพอไปมาหาสู่ได้เช่นวันปฏิโมกข์ก็มาฟังปฏิโมกข์และโอวาทของท่านที่นั่นยามีโอกาสมากราบเยี่ยมท่านแต่ละครั้งละครั้งได้อุบายออกไปเพราะการอบรมสั่งสอนของท่านนั้นอบอุ่นอยู่กับผู้มีหลักมีเกณฑ์ยิ่งท่านอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วอย่างนั้นก็ยิ่งนี้ร่มเย็นท่านเคยพูดวันโอวาทนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะวันโอวาทนั้นพระมามากเนี่ยทีห้าบางทีห้าสิบหกสิบพระต่างถิ่นต่างฐานมาที่แถวใกล้เคียงนั่นแหละเน้นพวกหลายก็ติดตามมาด้วยนอกจากพระแล้วเวลาท่านให้ว่าท่านเตือนเตือนอย่าได้นอนใจการศึกษาอัตธรรมทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะท่านเตือนสำคัญที่ผู้จะให้การอบรมศึกษาถูกต้องแม่นยำหรือไม่เราก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนท่านว่าการศึกษาทางด้านจิตใจนี้ไม่เหมือนทางด้านปริยัติต้องเอาของจริงออกมาพูดกันว่าพูดสมาธิจิตของผู้เทศน์ผู้แสดงผู้เป็นหัวหน้าต้องเป็นสมาธิมาแล้วพูดถึงเรื่องปัญญากับผู้อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้นำหมู่เพื่อนก็เป็นปัญญามาแล้วทุกขั้นเนี่ยท่านว่าจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นผู้แนะนำสั่งสอนเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเสียทุกขั้นทุกภูมิแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยจะเอาอะไรมาผิด
พูดตรงไหนก็ถูกตรงนั้นตรงนั้นและเป็นที่ตายใจสำหรับผู้มาอบรมศึกษาท่านว่าแล้วก็ย้อนมาหาองค์ของท่านเองนี่ผมก็แก่แล้วนะเนี่ยท่านทั้งหลายมาศึกษาเอาให้จริงให้จังนะการแนะนำสั่งสอนหรือแก้ไขดัดแปลงทางด้านจิตใจคิดตะภาวนานี้เป็นของยากมากนะถ้าผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงจะสอนกันไม่ได้ผู้ที่จะสอนสมถะวิปัสสนาต้องเป็นผู้เข้าใจสมถะวิปัสสนามาเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนปริยัติอย่างนี้ท่านย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั่นบางครั้งถึงขนาดที่ว่าภิกษุเฒ่ายังไม่ตายนี่ให้ใครมีข้อของใจอะไรอ้าวให้มาถามแล้วให้รีบเร่งขวนขวายทางด้านจิตตภาวนาสงสัยตรงไหนให้มาถามนะเวลาภิกษุเฒ่าตายแล้วยากนะผู้ที่จะแก้ไขทางด้านจิตใจนี่นะนะเวลาท่านเน้นหนักท่านเน้นจริงๆเนี่ยอายุไม่ได้นานนะนี่บางทีออกมาเป็นตัวเลขเลยเราไม่ได้ลืมเหมือนสดๆร้อนๆเหมือนอัดเทปไปถ้าเป็นประวัติของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเป็นอย่างนั้นนะจิตใจผมเพราะผมกล้าเขียนประวัติของท่านเท่าที่ผมได้ยินมาแล้วมันเหมือนกับว่าไม่หลุดไม่หลุดไม่ตกไปไหนเลยมันเหมือนเทปเจ้าของเองก็แปลกในเจ้าของกันว่ามันจำไปได้ยังไงพูดถึงบอกถึงขนาดตัวเลขยังเหลืออีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีนึงนี่กับอายุเท่านั้นแล้วนะยังเหลืออีกกี่ปีไม่เลย80นะโอ้โหขนาดนั้นนะบอกอย่างตีกาลงไปเลยทีเดียวเหมือนกับมองเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี่วันจะตายท่านก็ทางก็ต้องมองเห็นทั้งท่านท่านถึงได้กล้าพูดขนาดนั้นไม่เลย80นะนี่ก็ได้ปีเท่านั้นปีแล้วนี่ท่านก็นับไปนับไปนับข้อมือนี่เห็นไหมมันนานอะไรกันมันก็เท่ากับ 2-3 วันเท่านั้นมันก็ตายเนี่ยยังจะมานอนใจอยู่หรือท่านว่าแล้วพอเริ่มป่วยครั้งสุดท้ายก็บอกเลยเดียวทั้งที่เริ่มป่วยเท่านั้นแล้วบอกเลยนั่นนี่เป็นป่วยเป็นครั้งสุดท้ายของเรานะครั้งนี้ไม่มีหายมันเริ่มเป็นเท่านั้นแหละมันขาดไปหมดแล้วแหละมันว่าเหลือแต่ลมหายใจมันยังไม่ขาดไอ้เรื่องราวอะไรที่ความสืบต่อของการของขันนี่มันขาดไปหมดแล้วยังไงก็ต้องตายเพราะป่วยครั้งนี้ไม่สงสัยเห็นว่าแต่มันไม่ตายง่ายนะโรคนี้มันเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่เห็นว่าไม่ตายง่ายแล้วก็เราก็นับมาอีก8เดือนนั่นตั้งเดือน4ขึ้น14ค่ำผมจำได้ขนาดนั้นนะท่านเริ่มป่วยจนกระทั่งวันที่10พฤศจิกาท่านมรณภาพพ.ศ. 92เป็นเวลา8เดือนโอ้เหมือนกับฟ้าดินถล่มมาหัวใจเรานะเพราะจิตมันจ่อยกับท่านเท่านั้นท่านเป็นแม่เลยคอยดึงคอยนั่นเราจิตเราก็ตอนนั้นมันก็ชุนละมุนเราเหลือประมาณตอนท่านตอนนั้นท่านเริ่มป่วยมาแหละจิตของเรามันก็เริ่มคือละมุนวุ่นวายของมันไม่มีวันมีคืนตั้งแต่นั้นมาเลยจิตเราก็ไม่ว่างเลยท่านก็ป่วยหนักก็เท่าไหร่ก็เราก็ยิ่งต้องเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับการดูแลรักษาตลอดถึงหมู่เพื่อนที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านเราเป็นผู้คอยให้อุบายคอยแนะนำตักเตือนเห็นเราเองก็หมุนติ้วติ้วติ้วออกจากลงจากกุฏิท่านก็เข้าทางยงกรมพอทางกรมมาก็ขึ้นกุฏิท่านตั้งแต่มีหมายท่านอยู่น้องผือลงจากทางยงออกจากกุฏิท่านก็เข้าทางยงกรมปล่อยท่านก็ปล่อยไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะปล่อยไม่ได้แม้หมู่เพื่อนจะมีมากก็ตามแต่เราคอยจะเนี่ยคอยให้อุบายคอยเราหยุดตลอดเวลานั่นแหละพอมีเวลาบ้างนิดหน่อยก็เข้าทางโยกมก็ทางโยกเพราะตอนนั้นจิตมันพิลึกพิลั่มจริงที่เดียวมันเป็นของมันเองนี่มันมีใครบอกใครสอนมันมีใครแนะใครนำเนี่ยมันเป็นในตัวของมันเองถึงเวลาที่มันเป็นแต่เราเรียกก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาอย่างว่านั่นมันก้าวถึงขั้นภาวนามยปัญญามันก็ต้องหมุนตัวไปเอง
็นอัตโนมัติเลือดอัตโนมัติมันไม่หยุดไม่ถอยมีแต่หมุนอยู่ตลอดหมุนกับกิเลสนั่นแหละไม่ใช่หมุนอะไรลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเวลาเวลามันไม่ได้ส่งออกนอกมันอยู่ภายในนั้นพันกันอยู่กับกิเลสอาสวะประเภทต่างๆอย่างนั้นเป็นน้ำเป็นท่าหมากปูหรี่ไม่คิดถึงกันเลยนะมันแปลกนะเวลามันหมุนมันหมุนขนาดนั้นมีแต่กิเลสกับสติปัญญาพันกันอยู่นั่นแต่สมมติว่าอันนี้ขาดลงไปแล้วจิตมันก็เสาะมันขุดมันค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งเหมือนกันพอเจอแล้วก็เอาแหละที่นั่นแหละเจอเมื่อไหร่แล้วเป็นเอาหนักทีเดียวเหมือนเข้าตะลุมบอลกันเลยมันถอยไม่ได้มันไม่ถอยนี่ไม่เจอมันก็ค้นหาเวลานี้ผ่านไปแล้วตัวแก้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วมันค้นหาของมันมันค้นเองนี่นะเสาะมันแสวงมันซอกแสกซิกแซกมันหาเรื่องหาเราขึ้นมาให้เกิดเหตุเกิดผลขึ้นมาให้จนกระทั่งถึงได้พบตัวข้าศึกนั่นแหละพอพบข้าศึกก็เท่ากับว่าได้งานแล้วนั่นเองแล้วมันจะคิดไปอะไรถึงไม่ล่ำเวลานาทีชั่วโมงไม่ได้คิดนี่นะมีแต่ความรู้กับสิ่งนั้นตอนนั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยกินไม่ออกมาเลยมันอยู่กับนั้นไม่งั้นมันจะไปเดินได้ยังไงตั้งแต่ตั้งหันแล้วจนกระทั่งถึงปัดขวาตอนกลางวันก็ท่านก็พักมีหมู่เพื่อนคอยดูแลเป็นประจำเราก็ไม่ได้ไปตอนนั้นตอนค่ำตอนเวรสำคัญอยู่ในวันน้องผือเราไม่ได้เข้าเวรเข้ายามกับหมู่เพื่อนแต่เป็นผู้คอยตรวจเวรตรวจยามอยู่ตลอดจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านก็เพียบทางขันเราก็เพียบทางจิตต่างคนต่างเพียบคนละด้านละทางมีผลตรงนั้นความพวักโอนกับท่านที่เป็นร่มโพร่มใสจิตใจพันเน้นยุบยอกไปหมดพอท่านป่วยเท่านั้นเพราะแสงสว่างก็อยู่กับท่านหมดพวกเราเหมือนคนตาบอดท่านมันก็ให้แสงสว่างให้ดวงตาแสดงอัดแสดงธรรมเนี่ยใดต่อเนี่ยใดเราคอยสำเนียกศึกษาคอยยึดคอยถือเอาจากท่านเมื่อท่านล่วงไปนี่โอ้โหปรากฏว่าเหมือนผ้าดินถล่มแต่นะผ้าเนนแตกกระจัดกระจายเกาะกันไม่ติดเป็นเวลาทั้ง3ปี4ปีนั่นแต่ขนาดนั้นน่ะจริงมันเป็นสิ่งที่จำไม่ลืมแล้วใครอยู่ไหนก็แตกจะกระจายไปหาครูหาอาจารย์ต่างองค์ต่างไปนะแตกกันไปแล้วเกาะกันไม่ค่อยติดระยะนั้นไม่ติดเป็นสามสี่ปีมานี่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่เช่นอย่างหลวงปู่ฟันท่านก็อยู่เป็นหลักท่านเนี่ยหลวงปู่ขาว

หมู่เพื่อนก็ติดตามไปนั่นต้องมากมายนะที่เราไปอยู่ห้วยทรายเลยนั่นก็ไปอยู่4ปีห้วยทรายอันนี้ก็มากมันอยู่ตามบ้านเล็กมาน้อยมัน

พราะตรงนี้จากห้วยทรายมาก็ยึดไปอีกเหมือนกันห้วยทรายได้ก็มาตั้งตรงนี้นะวัดป่าวันตาดไม่ตั้งแต่มาตั้งทีแรกจนป่านนี้พระเนรแต่ก่อนก็ไม่รับมากนะอย่างมากรับแค่18องค์หลายปีตั้งแต่2598เอา99มาจนกระทั่งถึง2519หรือ20มีแต่17 18องค์เท่านั้นไม่รับมากนะจากนั้นมาแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มก็ค่อยเห็นครูบาอาจารย์ท่านหลวงรับไปหลวงรับไปเพื่อนมันมีที่เกาะเราก็หันรวมลงบ้างนี่มันก็มากขึ้นโดยลำดับปีหนึ่งถีบขึ้นไปตีหนึ่งปีหนึ่งถีบขึ้นไปถีบขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยสูงจนผิดมุกิตาหนึ่งผิดกายเท่าไหร่35เนี่ย

ตาสงสารเพราะการดำเนินทางด้านจิตใจนี้เราเห็นโทษมาพอแล้วสำหรับเราเองเราเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนด้วยความแม่นถูกต้องแม่นยำอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี้เราลงถึง 100% 100% ไม่มีบิ่นเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงไม่มีความหมายอะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายสำหรับท่านแล้วเรามอบเลยมอบเลยลงขนาดนั้นนะลงต่อพ่อแม่ครูอาจารย์นี้ไม่ว่าตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเคลื่อนมีไหวไม่มีคำว่าอนิจจังเข้าไปเกี่ยวข้องเลยในหัวใจดวงนี้ซึ่งมีต่อท่านอาจารย์มั่นนั่นเห็นคุณของท่านขนาดนั้นแหละแล้วพอเห็นโทษของตัวเองที่มันตะเกียกตะกายไปไหนมันไปไม่ได้ก็ท่านเป็นผู้ฉุดผู้ลากนี่นะไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดนี่ฉุดลากผมประกอบกับผมมันคนเป็นคนทิฏฐิว่าก็ว่าได้นะไม่ลงอะไรง่ายๆนี่ถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลที่ควรลงมันไม่ลงแม้แต่กับองค์กับองค์ท่านเองมันก็ยังทะเลาะกับท่านกระทุกพูดถึงทะเลาะนะมันโต้กับท่านไม่ถอยนี่ตอนไหนมันยังไม่ลงได้ในเงื่อนใดอย่างนี้มันจะไม่ถอยแหละคือพูดหาเหตุหาผลหาความสัตย์ความจริงเอาจนลงได้ลงแล้วมันก็หมอบลาบหมอบลาบเลยถ้ามันลงนั่นเพราะฉะนั้นจึงมีแต่ท่านฉุดผมฉุดขึ้นฉุดขึ้นตรงไหนตรงไหนก็ฉุดขึ้นมันจะไปลืมได้ยังไงจากนั้นก็เอาเรื่องเหล่านี้แหละมาพิจารณาเทียบเคียงเรื่องหมู่เพื่อนทั้งหลายก็ดีผมทนนะนี่นะผมทนเฉยๆนะถ้าเป็นตามนิสัยของผมแล้วนิสัยถ้าพูดถึงนิสัยหมายถึงความชอบใจนะเราไม่ได้ชอบใจเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมีมากๆนี่นะนิสัยของเรามันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเรื่องความอยู่คนหนึ่งคนเดียวตั้งแต่ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างมากก็สององค์ไปข้างหน้าแล้วก็ไปแยกกันเสียเนี่ยไปที่แรกก็ไปด้วยกันสององค์คนต่อไปก็ไปแยกกันคนละที่ละทางไปเสียอย่างนั้นนี่กลายเป็นคนเดียวคนเดียวบางทีก็ไปคนเดียวเลยอย่างมากก็ไปสองก็มีแต่ผู้อายุพรรษาไล่เรียกกันเหล่านั้นก็แบกบอกพูดกันงงๆเลยเอ้าใครจะไปทางไหนไปนะก็แยกกันใครจะขึ้นเขาลูกไหนลูกไหนไปป่าไหนถ้ำไหนเหนื่อยมากอย่างนั้นยังกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพลงไปแล้วหมู่เพื่อนลุมเกาะเรานี่สิแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าหมู่เพื่อนจะจ้องจะมองจะอะไรเราเพราะเราเคยอยู่คนเดียวคนเดียวหมู่เพื่อนก็ลุมตั้งแต่บัดนั้นมาคิดดูที่จนกระทั่งปั่นนี้แล้วมันเป็นของมันเองอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเสาะแสวงหาตามลำพังเราตั้งแต่หมู่เพื่อนเกาะที่แรกก็พยายามหลบปลีกปีกตัวตั้งแต่ไม่ยอมไม่เอาโยมแม่บวชไปไหนก็หนีไปได้9วัน10วันเต็มแล้วหนีเข้าป่าเข้าเขานะกับ9วัน10วันเต็มแล้วที่ไปอยู่นั่นมาจากไหนเดี๋ยวมาจากไหนเดี๋ยวมาสุดท้ายก็เลยเกาะเต็มตัวที่อย่างนี้จนมองหาตัวไม่เจอแม้ผลแห่งการแนะนำทางสอนหมู่เพื่อนเมื่อการทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของเรานี่มันเป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้คิดอยู่ตลอดการสอนก่อนนับว่าหมดผมพูดจริงๆผมนี่หมดภูมิเลยผมไม่ได้มีอะไรลี้ลับเหลืออยู่แม้นิดหนึ่งที่ไม่ได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังเขาอยู่ด้วยกันมานานแสนนานมันก็ต้องหมดภูมิแหละแต่จริงหรือเท็จมันก็หมดเท่านั้นไม่มีอะไรเหนือจากนั้นไปเพื่อนจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็เอาตวัดธรรมพระพุทธเจ้าของจริงมีอยู่อย่าระวังถึงแต่กิเลสมันจะเข้าเหยียบหัวใจนะของจริงมันไม่มีกิเลสกลายเป็นของจริงเข้ามาแทนในหัวใจนั้นให้ระวังให้ดีอันนี้มันเร็วที่สุดนะกิเลสมันจะเข้าเป็นของจริงแทนหัวใจนี้มีมากตามไม่ทันเนี่ยของความกับของจริงมันแทรกกันไปนั่นแหละอะไรมีจริงอะไรต้องมีปลอมแทรกกันไปแทรกกันไปทำของจริงโอ้ยเจ้าประกาศไว้ขนาดไหนแล้วครูบาอาจารย์ผู้ท่านประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังท่านก็รู้จริงจริงท่านมาแนะนำสั่งสอนพวกเราเป็นยังไงเราผู้ที่จะคือการไปตามท่าน
มีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรขนาดไหนมีความจริงจังต่อข้อวัดปฏิบัติต่อสิ่งที่เรามุ่งหวังคืออัดคือทำตลอดถึงมรรคผลนิพพานหนักเบามากน้อยเพียงไรเราควรจะคิดจะชั่งตวงให้พอดีพอเหมาะกับเรา

คอยล่างอยู่ตลอดลำพังจิตใจเราเชื่อมันไม่ได้นะแต่เพราะอย่างยิ่งกิเลสมันอยู่ในหัวใจนั้นแล้วมีตั้งแต่เรื่องที่มันจะคอยต้มคอยตุ๋นเราตลอดเวลาแล้วก็หลงไปกับมันจนได้นั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้วไม่มีครูมีอาจารย์คอยฉุดคอยล่างเอาไว้นี่มันโดนก็จนยิ่งกว่าโดนเจอซะยิ่งกว่าเจอ แต่มันอาศัยสติปัญญานั่นแหละไม่ค่อยจะนอนใจกับมันง่ายๆอะไรๆก็ดีบางทีมันทำให้เรางงถึงธรรมะขั้นละเอียดแล้วงงจริงๆก็มีผมเองแต่มันก็ไม่พ้นเรื่องของสติปัญญาไปได้แล้วก็จับกันจนได้อ๋อมันตายใจตายใจทุกด้านแล้วมันรู้เองปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองเท่าลงมันได้ถนัดในหัวใจชัดเจนหัวใจท่านบอกว่าสันติพิโกนั่นนั่นแหละสันติพิโกแท้เป็นอย่างนั้นไม่มีเงื่อนสงสัยมาเปื้อปนเลยไม่ว่าจะเป็นทำขั้นใดแง่ใดของกิเลสของธรรมมันเป็นเหมือนเป็นสันติพิโกประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์แล้วหายสงสัยหายห่วงหายสงสัยไปพร้อมๆมาพร้อมถ้าอะไรยังมีเงื่อนเครือบแคลงสงสัยอยู่นั่นไม่ใช่สันติพิโกนะนั่นระวังให้ดีสมมติว่าเราเข้าใจว่าเราถึงขั้นนั้นขั้นนี้ผู้นั้นผู้นี้แต่มันยังมีอะไรอะไรอยู่นั่นยังไม่ถึงนะยังไม่ใช่ว่างั้นเลยให้เอาผลประโยชน์ยกให้ฝ่ายไม่นอนใจเลยทีเดียวบอกว่ายังไม่ใช่นี่คือไม่นอนใจแล้วก็ไม่ตายใจแล้วมันพอตัวแล้วมันไม่ได้บอกแล้วไม่ว่าจะยกผลประโยชน์ให้อะไรอะไรแล้วมันชัดเจนสันติสันติโกสันติโกปัญญาสำคัญมากไม่มีอะไรจะเหนือปัญญาไปได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเอากันอยู่นั่นกิเลสมันฉลาดมากทีเดียวนะธรรมะละเอียดก็เท่าไรกิเลสก็ยิ่งละเอียดละเอียดยิ่งต้องฝึกซ้อมสติปัญญาเข้าไปเรื่อยๆๆการฝึกซ้อมมันก็เป็นมันเองถ้าลงถึงขั้นพอกันแล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วสติปัญญาก็ฟิตตัวเองตลอดกิเลสมันก็ฟิตของมันจนกระทั่งมันไปไม่รอดแล้วมันถึงยอมสลายตัวลงไปจากหัวใจแต่มันยังพอเกาะได้มันไม่ถอยมันเอาจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ให้หมู่เพื่อนตั้งใจให้ทำตัวเหมือนป้าขี้ริ้วนักปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำอันสูงส่งอันเลิศอันประเสริฐต้องทำตัวเหมือนป้าขี้ริ้วเสมออย่าไปเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันชอบทะนงตนถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วจะไม่มีมันปรากฏมีเขี้ยวมีเขาขึ้นมาตรงไหนอะว่าสำคัญตนว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันขึ้นแล้วให้ทราบอย่างนั้นนะสติปัญญาคอยจับมันจะปล่อยให้มันเหยียบหัวใจเราอย่างง่ายได้นี่ยิ่งจิตใจยิ่งเป็นห่วงหมู่เพื่อนเขามากเขาโดยลำดับลำดาเพราะครูบาอาจารย์มองไปไหนก็ไม่จะไม่เจอเลยนะเดี๋ยวนี้นะทำยังไงผู้ปฏิบัติยังมีอยู่มากมายผู้หวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์ทั้งหลายยังมีอยู่มากแล้วไม่มีครูบาอาจารย์ทั้งหลังพึ่งพิงได้ยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามปิดในเวลาที่ได้รับการศึกษาอบรมจากครูบาอาจารย์อย่ากลัวตายเถอะเรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเพราะอีกการงานอื่นเราเคยทุกข์มาพอแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของทุกข์เจ็บไข้มากป่วยมากเป็นทุกข์มากเคยผ่านมาแล้วทุกข์เรื่องการต่อสู้กับกิเลสเอาทุกข์ขนาดไหนเอาให้มันเห็นผลกันลงในวงปัจจุบันยาคาดยาหมายถึงเรื่องสัจธรรมมันจะรู้ยังไงไม่รู้ยังไงไปคาดไปหมายไม่ได้นะจิตใจอ่อนแอผู้มีความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์น่าจะรู้ในวงสัจธรรมเพราะความทุกขเวทนาอันนี้เด่นได้เร็วมากมันมีที่ไปแล้วมันสู้กันสติปัญญาจะหมุนติ้วเร็วที่สุดมันจะเอาความอยากความต้องการให้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้มาสวมเข้ามาได้นะนั่นคือสมุทัยอยากรู้อยากเห็นความจริงนั่นเป็นมรรคอยากทำมันเสร็จมันสิ้นไปเสียแล้วจะได้พักผ่อนนอนหลับนั่นคือเรื่องของกิเลสไปคาดไปหมายไม่ได้เวลามันรอบทุกขเวทนานี้มันเห็นชัดจริงนะฉันว่าสัจธรรมเป็นของจริงในอริยสัจท่านบอกว่าของจริง4อย่างภาคความจำ
แล้วก็จำได้อยู่ของจริงของจริงอะไรจำได้เฉยเหมือนว่าขุนทองต่อเมื่อได้เข้าตะลุมบอลกันสู่แนวโลกแนวนั้นน่ะนั่นล่ะเช่นต่อสู้กับทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลานั่งมากทรมานกันในเวลานั้นนั่นเราจะได้เห็นชัดเจนถ้าใช้สติปัญญาไม่ถอยหลังนะทุกข์มันเกิดขึ้นรู้หรือว่าทุกข์มันเกิดมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นเพราะทุกข์ท่านบอกว่าเพิ่งกำหนดรู้มันมีแค่นั้นนะไม่ได้เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรจากความกำหนดรู้ทุกข์นะเพียงรู้เท่านั้นเพื่อจะสาวข้อหาสมุทัยต่างหากนั่นผลจะเกิดที่นั่นนะมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเช่นว่าทุกแข้งทุกขาทุกกระดูกตรงไหนมันเป็นทุกข์นั่นค้นหานั่นล่ะค้นหาสมุทัยแล้วนั่นไอ้เรื่องทุกข์มันรู้อยู่แล้วเนี่ยทุกเข่านี่ก็รู้ขาจะแตกหลังจะหักมันทุกข์มากนั่งมากมันก็รู้แต่มันไม่เกิดประโยชน์อันนี้มันอะไรมันเป็นทุกข์นั่นน่ะตัวแยกหาตรงนั้นน่ะตรงจะเกิดประโยชน์คือปัญญาค้นเข้าไปเหือหนังแล้วเป็นทุกข์หนังมันมีตั้งแต่วันเกิดมันไม่เห็นมันเป็นอะไรเนี่ยแล้วทุกข์เพิ่งมาเกิดเดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่วะนะทางว่ามันเป็นอันเดียวกันหนังมีตั้งแต่วันเกิดทุกข์แบบนี้จะต้องมีมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ที่อย่าลดอย่าถอยลงไปนี่เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็จะดับในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้หนังทั้งที่หนังไม่ดับนะหรือเอ็นแล้วไล่ออกไปหรือกระดูกหรือกระดูกก็เหมือนกันว่าอย่างเดียวกันนี้กระดูกก็เป็นกระดูกตั้งแต่วันเกิดทุกข์เพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเอ็นก็มีตั้งแต่วันเกิดทุกข์เพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงแล้วว่ากระดูกก็จ่อกระดูกว่าเอ็นจ่อเอ็นสติปัญญาจ่อลงไปตรงนั้นรู้ว่าทุกข์จ่อทุกข์แล้วก็จ่อก็มหาใจใจมันเป็นยังไงใจมันเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้หรือทุกข์เป็นใจถ้าว่าทุกข์มันเป็นใจทุกข์ดับไปใจเป็นทำไมไม่ดับปัญญามันแทรกเข้าไปนั่งเป็นทุกเป็นหนังไล่กันไปที่ถ้าว่าทุกเป็นหนังเวลาทุกดับไปหนังทำไมไม่ดับเนี่ยแล้วกระดูกเป็นทุกเวลากระดูกดับไปทำไมกระดูกเวลาทุกดับไปทำไมกระดูกไม่ดับมันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงนั่นวิธีสักปัญญาวิธีใช้ปัญญาเป็นจะไม่ให้คาดนะว่าครูอาจารย์ว่างั้นไม่ให้คาดให้เป็นเรื่องเจ้าของอย่างในวงปัจจุบันนี่แหละท่านเรียกว่าการพิจารณาค้นสัจธรรมเมื่อมันพ้องมันแล้วโอ้โหมันเหมือนกับพูดไม่ถูกหนังกับสัตว์ว่าหนังมันเนื้อว่าเอ็นมากกระดูกว่าอะไรมันมีมันกินมาอยู่มันไม่รู้ความหมายเลยนะหนังไม่ก็ไม่รู้ความหมายมันเป็นถูกนี่นะนั่นแหละเวลาปัญญามันหยั่งเข้าไปสติหยั่งเข้าไปจริงๆแล้วหนังก็เป็นหนังสักแต่ว่าหนังอยู่เท่านั้นมันไม่ใช่ตัวถูกมันไม่ทราบว่ามันเป็นถูกเนื้อก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกเป็นตนอะไรเนี่ยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่อย่างนี้ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนั่นเวลามันพิจารณาเข้าไปชัดเจนมันชัดอย่างนั้นนะมันอ่างอันต่างจริงหนังเอ็นกระดูกอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นของมันแต่ละอย่างละอย่างมันไม่ได้เป็นสองกับอะไรแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์ของมันแต่ละอย่างแต่ละอาการของมันทุกข์ที่มันแสดงขึ้นมาอยู่ในจุดใดจุดใดแล้วทุกข์ก็ไม่ทราบอาการเหล่านั้นอาการนั้นก็ไม่ทราบว่าทุกข์ต่างอันต่างไม่ทราบกันผู้ทราบก็คือจิตผู้หลงก็คือสัญญาอารมณ์นั่นตัวนี้หลงต่างหากนี่แหละที่ว่าสมุทัยหลงเวลาค้นเข้าไปมันก็เป็นมรรคชาติเข้าไปชาติเข้าไปอะไรก็จริงตามเรื่องของตัวเองอยู่มันก็หน้าหัวเลาะเจ้าของจริงมันโง่มันจะตายมันไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นของจริงยังไงที่จิตทราบชัดย้อนเข้ามาจิตก็สักแต่ว่าจิตนี่ไม่ได้ไปเป็นทุกข์เป็นอะไรเหล่านั้นถ้าตาว่าจิตเป็นทุกข์ดับไปจิตต้องดับไปด้วยสินี่จิตมันก็ไม่ดับนะจะว่าเป็นของจริงเป็นของอันเดียวกันได้ยังไงนี่เรามันแยกมันชุนละมุนมันแยกกันอย่างนั้นหมุนติ้วไม่ได้คำนึงแล้วว่ามันจะเป็นจะตายเอาทุกขนาดไหนมันเห็นจริงกันนี่นาอะไรตายแล้วมันรู้นี่นะนั่นจิตมันกัดอะไรขาดสะบั้นเลยกัดเพชรก็ขาดจะว่าไงเวลามันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะถอยไปได้ไงเอาให้เห็นจริงเอาตายก็ตายสิอะไรจะตายอะไรจะตายก่อนตายหลังมันรู้นี่นะเกิดมานี่ยังไม่เคยตายให้มันรู้สักทีนะนะเวลามันหมุนกันแล้วสุดท้ายมันก็ชัดเจนหนังก็กำหนดดูหนังก็เป็นหนังเฉยตั้งแต่วันเกิดมาแต่เนื้อเองก็ดูก็ตั้งแต่วันเกิดมันก็เป็นทั้งวันอย่างนี้ทุกข์นี่มันก็เกิดขึ้นดับไปก็ขึ้นก็ไปตามระยะมันอย่างนี้จิตก็รู้อยู่อย่างนี้เมื่อต่างอันต่างจริงชัดเจนแล้ว
กำหนดดูอันไหนมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันทุกก็สักแต่ว่าทุกที่นี่เลยไม่เป็นมีฤทธิ์มีเดชเลยทุกนี่นะเพราะไม่มีอะไรมาหมายมาสำคัญมาจับมาคุกเข้ากันสัญญาอารมณ์มันก็ไม่หมายมันไม่คว้ามาคุกเข้ากันแล้วมันก็ต่างอันต่างจริงพอต่างอันต่างจริงแล้วก็หนึ่งทุกดับวูบลงหมดหายเงียบไม่มีอะไรเหลือแต่ความจริงล้วนๆต่างอันต่างจริงนี้เฉยทุกข์ครับไปจิตก็ยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นอย่างอัศจรรย์พอดาวไปแล้วก็จิตก็ลงของจิตอีกปล่อยกันหมดเลยไม่ทราบอะไรเป็นอะไรทราบแต่สักแต่ว่ารู้ด้วยความอัศจรรย์ของจิตดวงนั้นเท่านั้นนานหนึ่งสองถึงทุกข์ไม่ดับไปทุกข์ก็ไม่มีอำนาจที่จะบังคับจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนให้มีความบอบช้ำเหมือนอย่างแต่ก่อนได้เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำร่างกายเหล่านั้นให้กำเริบเพราะความทุกข์อันนี้เลยเนี่ยต่างอันต่างจริงอยู่นั้นไม่กระเทือนกันที่นี่นี่เองเนี่ยการพิจารณารอบคอบเป็นอย่างนี้มีอยู่สองอย่างนะเกิดจิตนั้นอัศจรรย์นะพวกเมื่อรอบตัวเองทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเข้าไปแทรกตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่ไปหลงอาการสีทั้งสามทั้งสี่อย่างหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวด้วยแล้วมันก็อัศจรรย์นะจิตนี่การพิจารณาสัจธรรมทีนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าสัจธรรมจริงอย่างนี้เหรอมันทักอัศจรรย์ตัวเองนะโอ้โหสัจธรรมนี่จริงอย่างนี้เหรอทุกขสัจว่าจริงกันว่าทุกเป็นของจริงหนึ่งจริงอย่างนี้เดียวเหรอเดียวเหรอนั่นของทุกไม่เป็นอะไรกับใครนั่นเราเป็นบ้าเฉยๆคือว่านั้นไม่ได้ว่ามันเป็นทุกความสำคัญมันหมายซึ่งออกจากสมุทัยนั่นแหละมันไปสำคัญมันหมายให้หลงพอรู้แล้วมันรอบตัวของมันแล้วมันปล่อยเป็นระยะอย่างนี้นะจนการปล่อยนี่ไม่ใช่มันปล่อยโดยสิ้นเชิงตลอดไปนะมันปล่อยในช่วงนั้นเวลานั้นให้เข้าใจในเวลานั้นแยกกันในเวลานั้นเป็นทุกขสัจอริยสัจ4เป็นของจริงในเวลานั้นขั้นต่อไปมันก็เหมือนกับน้ำใสที่จอกแหนมันไหลก็ปกคลุมหมอตามเดิมนั่นแหละช่างมันความเชื่อนั้นเราได้ฝังลงไปแล้วได้เห็นชัดเจนแล้วว่าความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆนั่นทีนี้ก็มีสติกำลังมีสติปัญญามีกำลังวังชามีแก่จิตแก่ใจเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเพียรทั้งหลายมาจะเอาเห็นจริงอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกระทั่งมันถอนได้โดยสิ้นเชิงนะนี่ท่านว่าสัจธรรมเป็นของจริงจริงอย่างนี้ทุกข์มันก็จริงมันสมุทัยมันก็เงียบไปเลยมรรคก็รู้นิโรธก็รู้มันดับทุกข์หลักนี้ได้แล้วนะเวลาพิจารณาวันต่อไปมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันไม่ถอยนะอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังผมนั่งตลอดรุ่งมานี้ตั้งโอ้ตั้ง9คืน10คืนแต่ไม่ได้ซ้ำกันนะไม่มีคืนใดแล้วกล้าพูดได้อย่างนี้เลยว่าพลาดไปวันนี้นั่งตลอดรุ่งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่มีเลยนั่นเพราะอะไรเพราะการนั่งนี้ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตลอดรุ่งมันจะไม่เกิดทุกขเวทนายังไงแล้วมันจะไม่ต่อสู้กันยังไงแล้วต่อสู้มันจะถอยกันได้ยังไงมันเคยรู้เคยเห็นอยู่นี่นั่นแหละมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันถอยไม่ได้ว่างอะไรแล้วมันก็ถึงจริงแต่เราจะไปอุบายเก่ามาพิจารณาไม่ได้นะอันนี้สำคัญมากนะเป็นอุบายสติปัญญาอะไรที่เราเคยพิจารณาที่แปลงเปลี่ยนแปลงให้เกิดสติปัญญาหรือให้ได้ถอนกันจนกระทั่งถึงได้รู้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของจริงแต่ละอย่างนั้นเราจะยึดอุบายเหล่านั้นมาเป็นเครื่องสอนให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วแต่อุบายมันเกิดแต่อุบายมันที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆมันจะไปพากไปพิงไปซับไปซ้ำกันก็ตามถ้ามันเป็นปรุงปัจจุบันวงปัจจุบันมันก็ใช้ได้มันเป็นอุบายใหม่ทั้งนั้นหาใหม่หมดในวงปัจจุบันไม่ใช่ไปเอาของเก่ามาใช้มันก็เป็นสัญญาไปแล้วนั่นไม่ทันเขาจริงๆมันต้องเป็นอุบายของสติปัญญาที่ผิดที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ถึงจะซ้ำของเก่าก็ตามมันเป็นวงปัจจุบันมันเป็นของใหม่ของมันมันก็แก้ยิ่งเด็กซึ่งเป็นวงปัจจุบันได้เหมือนกันนี่สำคัญมากเราจะไปหาค่าหมายไว้วันนั้นเอาใช่นี้มาใช้ได้วันนี้ทำไมไม่เห็นได้มันจะได้อะไรมันเป็นสัญญาไปแล้วนี่ต้องเอาปัญญาเพราะเอาวงปัจจุบันเขาไปใช้มันจะเกิดเวลามันจะเกิดยังไงก็ตามมันจะไปซ้ำของเก่าก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นสดๆร้อนๆของตัวเองแล้วใช้ได้แก้ได้เรื่อยๆเลยถึงกล้าพูดว่าเราไม่เคยพลาดนะนั่งคราวไหนก็คราวนั้นแหละเอาได้เห็นความอัศจรรย์ทุกครั้งเลยเจ้า
มันยังได้กล้าถึงเรื่องมันอะไรจะตายนะว่างั้นไม่มีอะไรตายนี่พิจารณาหมดแล้วมันถึงขั้นนั้นถ้าสี่ดินนั่นมันไปเวลาพิจารณาไปแล้วมันสลายไปแล้วมันก็เป็นจริงของมันทั้งหมดมันไม่เห็นมีอะไรตายจิตไม่เหลือตายจิตดวงที่ว่าตายมันยิ่งเด่นเอาอะไรมาตายมันเด่นเด่นมันยิ่งเด่นแล้วเวลานั้นน่ะธาตุมันกระจายไปหมดแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวเองแล้วมันยิ่งเด่นยิ่งกว่าเวลาธาตุขันธ์ครอบตัวเองอยู่เวลาที่เรายังไม่ได้พิจารณามันเมื่อเวลาพิจารณามันแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วลงถึงดินถึงน้ำถึงลมถึงไฟกระจายตัวไปแล้วความรู้นี่เป็นความรู้นี้ล้วนๆแล้วมันยิ่งเด่นมันจะตายได้ไงนี่มันก็ชัดตรงที่อ๋อมันมีอะไรตายมันโกหกกันนะมันอย่างนั้นมันรู้ด้วยตัวเองนั่นสิธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะถึงจะแก้กิเลสได้นะไม่ใช่ว่าจะจำมันจากนู้นจากนี้อะไรถึงจะจำจากครูบาอาจารย์นี่แบบก็เป็นแนวทางต่างหากส่วนเจ้าของที่จะทำให้เกิดที่มีเจ้าของต้องเป็นเงื่อนหนึ่งเงื่อนหนึ่งเงื่อนหนึ่งหนึ่งของอุบายสติปัญญาเจ้าของที่จะผิดขึ้นมาคิดขึ้นมาให้เป็นสมบัติของเจ้าของมันถึงจะแก้กิเลสเจ้าของได้นะอันนี้เป็นแนวทางต่างหากที่ครูบาอาจารย์สอนจำมองไว้เฉยๆเป็นแนวทางแต่เวลามันเป็นหน้าที่ของตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องตัวเองที่จะผิดจะค้นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นวงปัจจุบันให้เป็นสมบัติของเจ้าของและแก้กิเลสเจ้าของได้เป็นผลขึ้นมาในขณะนั้นมันจะไม่ดีก่อนเราไปหวังพึ่งอาศัยกันยิ้มทองเนี่ยองค์ก็ได้พูดคุยธรรมะกันแล้วทางด้านจิตใจเราก็แน่ใจแล้วถึงพูดกันในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์เลยบอกนี่เวลาผมตายแล้วมอบศพให้ท่านยิ้มทองนะแต่ถ้าท่านตายผมไปเผาศพเองนะถ้าผมตายมอบศพให้ท่านนะไม่ได้มอบให้ชุมสี่ชุมห้าแล้วมันยุ่งว่ะเอาเผาโยนลงตรงไหนโยนลงเลยนะว่ะบอกยิ้มทองมันยุ่งจริงๆนะคนตายแล้วนี่นะว่ะมันจะก่อเหตุก่อเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมากทีเดียวนะศพอันนี้นะว่ะท่านเอาไปเลยนะว่ะผมมอบให้ท่านแล้วเอาเลยเวลาท่านตายผมก็จะเผาเลยให้เลยนะแล้วก็จริงอย่างนั้นท่านตายใครมายุ่งผมได้เมื่อไหร่ก็เอาได้เลยนะเห็นไหมอุปคุณก็เป็นลูกศิษย์วัดนี้ทั้งนั้นอันนี้ทองท่านอุปคุณเป็นพระของผมเป็นพระอาวัตผมออกจากนี้ก็ไปอยู่นั่นเคยอยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่ท่านนิ้งทองอุปคุณติดสอยห้อยตามเพิ่งเป็นเพิ่งตายกันมานานแสนนานนะผมไม่ได้ลืมนะท่านนิ้งทองมีคุณต่อผมมากมายนะอุปคุณลองกันลงไปหมู่เพื่อนเหมือนกันอย่างท่านโตเพียนเหล่านี้เหมือนกันนะโตเพนเหล่านี้เคยมีบุญมีคุณต่อกันมาผมไม่ลืมนะอะไรที่นั่นมันฝังลึกหัวใจเราไม่เหมือนหัวใจใครนะแต่ฟังอะไรฟังลึกจริงๆไม่ได้หลอดไหลมีเวลาท่านนั้นผมก็เป็นคนจัดการเองทุกสิ่งทุกอย่างสงบเรียบร้อยผมบอกว่าเวลาต้องเอาผมตายก่อนนะท่านเผานะเผาผมจะทำไมก็ทำเลยนะอยากรอยุ่งยุ่งเหยิงเหยิงวุ่นวายเข้ามาเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาทำลายความสงบนะก็เพราะไว้ใจท่านทางด้านจิตใจท่านดีดีมากนั่นคือเราฟังทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ขั้นสำคัญมันก็มีอยู่สองขั้นกามราคะกับอวิชชาเป็นสำคัญท่านพูดเรานี่ถูกต้องทั้งสองเลยถ้าท่านไม่เป็นท่านพูดไม่ถูกเนี่ยเราจับไว้ตรงนี้นะธรรมะอันนี้ไม่มีในคัมภีร์ท่านก็บอกไว้ถึงแต่ว่าอะไรในขั้นนั้นมีอย่างนั้นนั้นสังโยชน์อย่างนั้นสังโยชน์อย่างนั้นเช่นโสดาละสังโยชน์ได้สามอนาคาละสังโยชน์ได้ห้ามันก็ว่างแต่วิธีมันละอันนั้นมันละยังไงนั่นสิมันไม่รู้ถ้าไม่รู้แล้วมันจะพูดถูกได้ยังไงนี่แหละเทสสำคัญกันที่นักปฏิบัติถามกันไปหาคนไหนก็กำลังพูดเรื่องสาธุเราไม่ได้ประมาณนะไปหาคนกับพี่ไหนก็คนเถอะนะเคล็ดลับของทำประเภทเหล่านี้นี่อ่ะที่ว่าท่านว่าไว้ในตำรานั้นว่ากัลยาณปุถุชนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาบันไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระสกิทาคาได้พระสกิทาคาไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระอนาคาได้พระอนาคาไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระอรหันต์ได้จะแก้ได้ยังไงมันมีเคล็ดมีเคล็ดมีเคล็ดอยู่นั่นประจําผู้ปฏิบัตินั่นเมื่อปฏิบัติลงไปตรงไหนตรงไหนมันรู้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วแล้วคัมภีร์ไหนไม่มีแต่มันรู้ในนั้นเป็นของจริงไงนั่นว่านั่นแหละพูดรู้อย่างนั้นเอามาพูดมันพูดถูกแล้วพวกนี้ก็รู้ท่านนั้นก็รู้พูดกันปั๊บได้ความจริงดีเลยนั่นไม่ใช่จะพูดแบบสุ่มเดาได้โอ้โหได้เมื่อไ
หลักปฏิบัติต้องของจริงต้องเอาของต้องพูดออกมาได้อย่างจริงจังถูกต้องแม่นยำความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจริงที่ประจักษ์ในเจ้าของผู้ปฏิบัตินั้นเรียกว่าความจริงนี่ยังกามราคะท่านพูดได้โดยถูกต้องผมซักเอาจังแหลกเนี่ยเพราะเป็นลูกศิษย์ผมนี่เอาเราฟังชัดดูว่าท่านเล่าตั้งรู้เล่าของท่านไปถูกต้องแล้วก็ไปถึงขั้นสุดท้ายท่านก็พูดจำแปลกท่านบอกท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขณะแต่เวลาสมมติว่าท่านไม่มีขณะนะกับผู้มีขณะผลเลยออกไปจากนั้นมันเหมือนกันนะนี่ที่มันแปลกตรงนี้ที่ทำไมมันไปเหมือนกันได้ทั้งนี้ไม่มีขณะผู้กับผู้มีขณะเลยจากขณะนี้ไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นผู้ไม่มีขณะมันก็เป็นอย่างนั้นนะนี่ยิ่งทำให้เราพิจารณาสุขาวิปัสสกสุขาวิปัสสโกท่านจะเป็นอย่างนี้ละมั่งทำไม่คิดนั่นแต่ส่วนมากก็ต้องเป็นขณะมันถึงทราบกันได้เช่นอย่างองค์นั้นสำเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยมคมตรงนั้นตรงนั้นเวลาเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้เช่นอย่างพระอานนท์ก็อริยบท4แต่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนไม่ได้ทั้งนั้นอยู่ในย่านกลางท่านกำลังเอียงลงไปจะลงหมอนท่านบรรลุธรรมที่ตอนนั้นคือจิตมันเป็นมัธยัสถ์หมายถึงปราศจากความมุ่งว่าท่านจะมุ่งท่านจะบรรลุธรรมหรือท่านจะตัดสรู้ตามที่ทรงพยากรณ์ไว้ท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์ท่านลืมลงปัจจุบันเยอะท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์มากกว่าพอปล่อยภาพจิตก็เข้าลงปัจจุบันภาพรู้ทันทีเลยนั่นคือปล่อยอะไรพูดง่ายๆพอปล่อยอะไรแล้วจิตก็อยู่ในวงมัธยัสถ์หมายมาศูนย์กลางไม่ยึดอะไรไม่อะไรแล้วอ้าบลงตรงนั้นเลยสำเร็จในอิริยาบถ4เนี่ยก็เป็นขณะมากมีแต่ว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันหมดท่านทำไมท่านจะพูดไว้ว่าลูกไข่ประสบเตวิโชชลปิญโยไปสัมปิทัปปตัวมันทำให้เราคิดนะตอนนี้ตอนเอาท่านถึงทองมาเป็นเหตุแต่ก่อนมึงก็ไม่คิดเพราะว่าชักกันกับท่านถึงทองชักไปแล้วท่านไม่มีขณะแต่ว่าจากที่เวลาพูดออกมาในจนสุดท้ายของท่านมันคงกันกับผู้ที่มีขณะก็ตามมันก็เป็นแบบเดียวกันนี่ที่ทำให้เราข้ามไม่ได้ความจริงของท่านที่พูดออกมาเรายอมรับก็มีแต่เพียงว่าไม่ขณะท่านก็บอกมันไม่มีขณะก็หมดไปเลยแล้วที่นี่หาอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องเลยเหล่าถ้าพูดเราแบบคนเผลอทั้งนี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วอะไรออกมามันก็เหมือนถ้าว่าจะหลงอะไรมันก็เหมือนทำหลงเสียกันแล้วแกล้งหลงมันก็รู้ว่ามันแกล้งหลงเสียเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องต้องพูดแล้วน่าฟังตรงนี้มันทำให้พิจารณาถึงต้นว่าพระอรหันต์หลายประเภทกายปัสสโกเตวิโชชลปิญโยปิสัมปิทัปปโตมีหลายประเภทอย่างสุขายปัสสโกนี้มีรู้อย่างแห้งแล้งไม่มีความรู้อะไรๆต่างหากหรือไม่มีขณะแล้วค่อยๆเหงื่อแห้งไปดูลำดับๆนั้นเราก็ไม่ทราบได้ที่พอจะมาจับเรื่องนี้มาพิจารณาก็ดังที่ท่านนิมทองพูดนั่นเรายอมรับทั้งที่ท่านมาว่าไม่มีขณะก็ตามแต่ผลสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรที่จะข้ามท่านได้นี่ที่พูดเรื่องเพื่อนก็หวังท่านทองหนึ่งที่จะเป็นผู้นำของหมู่คณะการแนะนำสั่งสอนจะถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติแล้วข้อวัดปฏิบัติของท่านก็เก่งด้วยนะท่านก็ดีนะมีที่ไหนเลยล่ะนี่พูดที่คอยนั่นก็เท่ากับแก่ไว้ก็มากอย่างนี้นอนหลับเอาเกียรติไม่ได้หลวงปู่คำดีก็ไปซะแล้วเนี่ยท่านก็แก่อยู่แล้วหลวงปู่ขาวเราก็ไปซะมันเป็นหลักใหญ่ที่สุดแล้วนั้นบูฟันนะไปก็นี่แหละหลักใหญ่จริงๆพระท่านอนี้สอนไม่ผิดนี่สอนธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนสุดยอดท่านอนี้ไม่ผิดสอนหลวงปู่ฟันหลวงปู่คำดีหลวงปู่ขาวสอนไม่ผิดถูกต้อง 100% 100% มีท่านก็ไปได้ทำไมหลวงปู่แหวนก็เวลานี้ใช้งานอะไรไม่ได้แล้วเครื่องมือท่านคือขันท่านก็มีแต่นอน
สูดลมหายใจเท่านั้นนี่แต่ใช้งานไม่ได้แล้วจะพึ่งท่านด้วยอุบายนั้นอุบายนี้เหมือนแต่ก่อนก็พึ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ทำไงมันควรตั้งอกตั้งใจอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารมีเรื่องเกิดกับตายเท่านั้นมีเท่านั้นไม่มีอะไรมากยิ่งกว่านี้นะดูเอาเถอะเจริญมากเท่าไหร่ก็เจริญมันเมื่อสองสามวันเราบินไปบ้านในหมู่บ้านเราพูดกับน้องสาวสุดท้องเราอีถึงแม่ไอ้เบิ้มมันเราไม่เคยพูดกับมันเลยหรอกต้องคิดดูสิบินมาแล้วไม่เคยพูดอะไรกับมันไม่ทราบแต่ไหนแต่ไรมาเป็นอย่างนั้นมันนั่นมันทำให้เราพอมองเห็นมันตะมันสะดุดจิตปิ๊บยับขึ้นมาเห็นมันรอยืนสวัสดิ์มันยืนรอสวัสดิ์อยู่ไปก็เลยถามมึงเห็นไหมเดือนนี้วะมึงเบิ้งดูหนึ่งกูบวชมาตั้งแต่ก่อนมึงบวชเกิดมึงเกิดเดือน12กูบวชเดือน6ก่อนมึง6เดือนกูก็เฒ่าปานนี้บ่ให้มึงเฒ่ามึงเป็นยังไงวะมึงจําได้บ่วะจําได้อยู่ท่านแม่บอกให้ฟังหมดแล้วท่านน่ะจําค่อยรับบาตรมันมากมันทําให้เราคิดอย่างนี้มันมีเท่านั้นน่ะดูสิคําพูดหมาก็ว่างั้นน่ะมันแก่ขนาดนั้นมึงท่านทั้งหลายดูสิใครจะจําได้น้องสาวผมนั่นน่ะมันเกิดทีหลังผม6เดือนผมบวชก่อนมัน6เดือนมันเกิดอย่างนั้นมีอย่างนั้นน่ะโลกอันนี้เทียบเอาหมดมันเกิดแล้วตายมันเกิดแล้วตายความสําคัญมันหมายไปตามกิเลสอนาสมันกระวนกระวายมันไม่ดีนผู้จะตายชาติตายเร็วมันเกิดคือมันจะตายอยู่ดีๆนี่วันคืนปีเดือนนี้ละเมื่อกับแจ้งมันมีอะไรแตกต่างอย่างนี้ไปมันไม่มีละเอาละนี่พอละอุ้ยแปลกกับคอแห้งละ

ันขึ้นมาจะลืมเจตนาของตนที่มุ่งมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ด้วยการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นสาระคุณเราน้อมเชื่อพุทธเจ้าและธรรมพระสงฆ์เป็นของประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งสามนี้จึงได้มอบกายถวายตัวพร้อมทั้งจิตใจสลับทุกสิ่งทุกอย่างโลกรักสงวนเข้ามาสู่เพศแห่งความเป็นนักบวชเพื่อจะปลดเปลื้องภาระที่เป็นสิ่งขัดข้องหรือข้าศึกต่อการบำเพ็ญสมณธรรมด้วยการบวชการบวชก็คือการละเว้นในกิจที่โลกทั้งหลายทำกันแต่หาประกอบบำเพ็ญธรรมตามทางของนักบวชและเจตนาของตนด้วยเหตุนี้เจตนาจึงวางไว้เป็นรากฐานของใจทุกๆขณะอย่าได้ลืมเจตนาหรือความมุ่งมั่นเพื่อทำทุกขั้นจนถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้และดำเนินตามเจตนาของตนอย่าได้ลดละจะทุกข์ยากลำบากเพียงไร อย่าให้ที่เหลือแสดงอุปสรรคขึ้นมาให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอภายในใจเพราะสิ่งที่กล่าวนี้นุ่มห่ออยู่ภายในจิตใจจะต้องแสดงออกก่อนอัดก่อนทำที่ทั้งที่เรามุ่งมั่นต่อทำอยู่แล้วแต่สิ่งนี้จะแทรกจะแปลงความคิดความเห็นความรู้สึกในแง่ต่างๆที่เป็นอัดเป็นทำอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีสติระมัดระวังตั้งใจท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าการบวชเป็นของยากบวชแล้วที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักสวคาถธรรมก็เป็นของยากท่านว่าความเป็นอยู่ของความเป็นนักบวชถ้าถือเอาโลกมาเป็นประมาณแล้วก็เป็นของยากแต่ถ้าถือตามเจตนาของนักบวชที่ดำเนินตามหลักธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะง่ายยิ่งกว่าความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของนักบวชและงานของนักบวชเพราะงานของนักบวชเราไม่เป็นงานเสี่ยงได้เสี่ยงเสียเล่นจนต่างๆไม่ได้เป็นงานที่ต้องถูกบังคับด้วยวันด้วยปีด้วยเดือนด้วยสัญญาข้อตกลงหรือข้อบังคับต่างๆเป็นงานอิสระเป็นงานของผู้ดำเนินนั้นจะพึงดำเนินไปด้วยอิสระและด้วยความตั้งใจของตนไม่มีอะไรมาขีดมาขวางมาบีบบังคับให้ต้องทำอย่างนั้นให้ต้องทำอย่างนี้ แต่เราเป็นผู้บีบบังคับสิ่งที่เคยบังคับจิตใจของเราที่กิเลสประเภทต่างๆนั่นต่างหากหากจะเป็นความลำบากก็ลำบากด้วยการบังคับสิ่งทั่วช้าละมกภายในจิตใจของตนให้ออกไปจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากมีการดำเนินการงานของพระถ้าตามอัดตามทำตามเจตนาของพระแล้วเป็นงานที่ราบรื่นดีงามงานจะเกิดผลเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนเป็นเบื้องต้นและผู้เกี่ยวข้องโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าเสียได้เสียเสียเพราะงานนี้ไม่ใช่เป็นงานขึ้นอยู่กับข้อบังคับของผู้อื่นที่ใดหมายถึงอะไรแต่ความเป็นอยู่ก็ง่าย
สะดวกสบายถูกถึงการสนับสนุนของประชาชนศรัทธาก็พร้อมอยู่เสมอแต่เพราะว่าเรานั้นรู้สึกจะเหลือเฟือเพราะการสนับสนุนของประชาชนผู้มีใจบุญทั้งหลายปัจจัยทั้งสี่ชีวรบิณฑบาตอาหารการบริโภคที่ที่อาศัยยาแก้ไขพอเป็นไปและสมบูรณ์อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วการขบการฉันการใช้สอยของพระตามหลักแห่งศาสดาแล้วก็ไม่คุ้มเคยไม่คุ้มโซ่เสริมมันเป็นกิริยาลิศเรื่องของโลกข้างหน้าแสงจึงมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายไม่มีใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระที่โลกเขาชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราถือเป็นจิตใจจริงๆแม้รัฐบาลก็ถือพุทธศาสนาและส่งเสริมเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความเป็นอยู่ของสมณะเป็นอยู่อย่างอิสระไม่มีใครมาบีบบังคับมาลูบมาไถมากดขี่ข่มเหงจะเอาอันนั้นจะให้ทำอย่างนี้ดูด้วยความสะดวกสบายในเอียบทต่างๆให้ความเป็นอิสระด้วยความเทิดทูนด้วยความเชื่อความนิ่งใจและหวังบุญจากผู้ปฏิบัติเป็นธรรมนั้นโดยแท้การบำเพ็ญ

ที่ไหนน้อยใหญ่กลายเป็นของยากไปหมดเพราะกิเลสฝ่ายต่ำพาให้ยากพาให้ลำบากขีดขวางไว้อยู่เสมอไม่ให้มีช่องทางเดินเพื่อความหลุดพ้นจากอำนาจของมันจึงเป็นความยากสำหรับคนที่จะบวชได้ในเมื่อมีความสมดุลสมท่าเรื่องเดินบันเทิงไปกับอารมณ์หลงอยู่แต่ผู้เห็นโทษเห็นภัยในเรื่องของงานทุกเรื่องและเห็นคุณค่าแห่งธรรมย่อมปลีกตัวออกได้ด้วยความสะดวกสบายการประกอบความภาคเพียรจะยากลำบากเพียงไรก็คงจะได้ความเต็มใจเมื่อความเต็มใจความพอใจความรักใคร่ในงานใดมืออยู่ประจําใจแล้วงานนั้นแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ไม่เห็นมีเป็นอารมณ์ว่าเป็นของยากเป็นของลำบากเพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นเหนือมีอำนาจเกินกว่าที่จะมาถือความลำบากลำคาญนี้มาเป็นอุปสรรคจึงคล่องตัวในการประกอบความภาคเพียรอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมรับว่าอิ่มถึงคราวที่จะอดก็อดถึงคราวที่จะอิ่มก็อิ่มถึงคราวลำบากก็ต้องลำบากถึงคราวทุกข์ก็ต้องทุกข์ในการต่อสู้ที่เราเรียกว่าเป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเราเราเป็นคนคนหนึ่งการฝึกฝนทรมานผู้อื่นผู้ใดก็ตามอย่าสนใจมากยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานตนเองในขั้นประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระสิ่งที่หยาบโลนทั้งหลายอยู่ภายในอันเป็นการขีดขวางต่ออัตต่อธรรมทางเดินเพื่อความพุ่งตรงอยู่เสมอใจตามปกติย่อมถูกกดข่มอยู่ด้วยเรื่องต่างๆจนไม่สามารถจะนับขานได้ว่าเป็นเวลานานเพียงไรท่านจึงเรียกว่าอจินไตยอจินไตยโยไม่ควรไปคิดไม่ควรไปคำนึงว่าจิตนี้มีมาแต่เมื่อไรกิเลสเป็นเครื่องกดข่มจิตใจหรือแทรกสิงจิตใจพาให้เกิดให้ตายนี่มานานเท่าเราอยากคิดให้เสียเวลาท่านเรียกว่าอาจินไตไม่ควรคิดเสียประโยชน์และทำจิตใจให้ท้อแท้อ่อนแออันเป็นฝ่ายของกิเลสประจักษ์เช่นเดียวกับหนามยอกเท้าเราไม่ต้องไปถามว่าหนามนี่เป็นหนามสกุลใดมันอยู่ที่ใดต้นลำของมันและเกิดมาตั้งแต่นานเท่าไหร่สิ่งที่ถูกก็คือรีบถอนหนามออกมาหรือบ่งออกทันทีมียาอะไรรีบหามาบำบัดรักษานั่นคือความถูกต้องเวลานี้หนามคือกิเลสกำลังยอกอยู่ภายในจิตใจจะมาจากสกุลใดก็ตามเกิดมาช้านานเพียงไรก็ตามไม่ต้องไปคำนึงให้เสียเวลายิ่งกว่าการถอนหนามคือกิเลสนี้ออกจากจิตใจด้วยความเพียรของตนจนสุดกำลังความสามารถเท่านั้นนี่เป็นความถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะมุ่งอยู่ในวงแห่งฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้ส่วนที่จะไปย้อนหลังท้าวหาเรื่องหาราวของเกียรติประเภทต่างๆที่ซุ่มดึงจิตใจมาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้นไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรถ้าเป็นหนามยอกเท้ากว่าจะได้เหตุได้ผลหรือยังไม่ได้เหตุได้ผลด้วยซ้ำไม่ยอมถอนหัวหนามออกถามค้นคว้าหาสกุลหนามอยู่ก็จะไม่หยุดไม่ถอยผลสุดท้ายฝ่าเท้าก็เน่าเสียไปหมดทั้งฝ่าเท้าและอวัยวะส่วนอื่นถอยให้เสียไปด้วยการคิดไปถึงเรื่องกิเลสกับจิตใจที่เคยพัวพันกดขี่บังคับหรือเป็นพิษเป็นภัยกันมานานเท่าไหร่มาแต่กับใดกันใดนั้นก็เช่นเดียวกับคนที่ถามถึงเรื่องหนามว่าเกิดมาจากสกุลใดหนามประเภทใดนั่นเองอันใดที่เป็นอาถรรพ์พระพุทธ

ข้าแต่ทรงสอนไว้ไม่ให้ยุ่งในส่วนใดที่เป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้พระพุทธเจ้าทรงสอนลงในจุดที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมปราบให้ชอบสิ่งที่ไม่ควรก็บอกว่าไม่ควรอย่าฝืนอย่าดื้อดึงคิดไปทำไปสิ่งที่ควรให้คิดให้ค้นให้พินิจพิจารณาให้ปฏิบัติไปตามหลักทำท่านก็กล่าวไว้ว่าอาตีตังอาตีตังนานวาลมัยยะนับปฏิกังเทียนาตังปฏิปันนันตโยธรรมตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสตินี่เด่นเข้ามาอดีตที่ล่วงมาแล้วนานจังไรก็ตามอย่าไปยุ่งเพราะสิ่งนั้นผ่านมาแล้วเป็นไปแล้วจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นทุกข์ประการใดก็เป็นไปแล้วอย่าไปยุ่งไปเป็นอารมณ์กับมันให้เสียเวลาเวลา อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นเรื่องของอนาคตอย่าไปยุ่งนะให้เกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์ให้พิจารณาในวงปัจจุบันซึ่งเป็นความเหมาะสมอันเป็นทางหลุดพ้นนี้เท่านั้นเมื่อจะพิจารณาถึงทางด้านอนาคตก็ต้องเล่นเข้ามาในหลักปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือความเป็นอยู่เวลานี้เป็นภูรับภาระทั้งหมดไม่ว่าอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ว่าแต่อนาคตที่ยังไม่มาถึงถ้าจิตไปใส่คว้าหาก็ต้องมาเป็นภาระให้แบกหามและได้รับความทุกข์เป็นได้ไม่สงสัยด้วยเหตุนี้ท่านถึงสอนพิจารณาในวงปัจจุบันการปฏิบัติธรรมให้เล็งอัดเล็งทำเล็งขนบกับเพลมีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านตลอดถึงธรรมที่ท่านประทานไว้แล้วอย่างไรเป็นหลักเครื่องดำเนินของใจอย่านำสิ่งอื่นใดเข้ามาเป็นใหญ่โตมาขีดมาขวางมาทำลายจิตการงานอันชอบธรรมของตนให้ได้และเสียไปไม่ใช่ค่ะนี่เราบวชเป็นพระเป็นภูมิของสมมติที่ยอมรับกันแล้วสิ่งที่ยังไม่เป็นภูมิก็คือความภาคเพียรและอัตธรรมที่เราต้องการจงพยายามบำเพ็ญให้เป็นภูมิความสามารถของเราสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีเท่าไหร่ให้ทุ่มเทกันลงเพื่อถอดเพื่อถอนหัวหนามคือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเกลียดแทงอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันถอนเลยให้ออกไปจากจิตใจโดยลำดับลำดาด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิต่างอย่างนี้มือเป็นเครื่องมืออันทันสมัยอันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบความเพียรจะมีทางหลุดพ้นไปได้โดยลำดับมีความหนักแน่นต่อแดนพ้นทุกข์ความที่เคยจมอยู่ในโลกนี้นั้นไม่มีผู้ใดสงสัยเพราะเป็นผู้รับภาระเป็นผู้เคยร่ำจมอยู่กับความเกิดแก่เกิดตายอันเป็นไปด้วยความทุกข์นี้ด้วยกันทุกราไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลบรรดาที่มีญาณครองเป็นแต่ยังไม่ทราบความเป็นมาของตนและไม่ทราบวิธีออกวิธีแก้ไขไม่ทราบทางออกหรือไม่สนใจต่อการศึกษาเพื่อหาทางออกท่านั้นจึงยอมจมกันอยู่สิ่งที่จมกันอยู่นี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำจิตใจของสัตว์โลกกดขี่บังคับจิตใจอย่างนั้นตลอดมาหากจะเลิกจะเลิกก็เลิกไปแล้วที่เสพที่โสไปแล้วเราทุกคนเคยโดนสิ่งเหล่านี้มาเสียมากต่อมากจึงไม่ควรสงสัยว่าจะมีขึ้นดีอะไรอีกในแดนแห่งสมมตินี้ทำท่านกล่าวไม่ว่าจะเกิดเช่นโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกทั้งหมดอะไรที่เหนือโลกนี้ไม่มีไม่ปรากฏเป็นโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าส่วนยาวส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าชั้นใดภูมิใดของกำเนิดทั้งสัตว์
ตามอำนาจของกรรมของตนตั้งแต่นะนรกมหาเวทีขึ้นมาจนกระทั่งถึงพรหมโลกขั้นสุดท้ายคือสุทธาวาส5ชั้นได้แก่อวิหาปตาเสวสาทุทัสสุทัสสียังมีสมมุติแฝงอยู่ทั้งนั้นยังไม่ได้จัดว่าเป็นโลกกุตระอันสมบูรณ์จึงจะเพียงว่า9เข้าสู่กระแสแห่งโลกุตระนับแต่พระโสดาขึ้นไปพระสกิทาคาพระอนาคาเมื่อพ้นจากนั้นไปแล้วเรียกว่าโลกุตระอย่างเต็มภูมิได้แก่อรหัตตภูมิหรืออหัตตภูมินี่คือธรรมเหนือโลกเหนือขึ้นไปโดยลำหนักจนถึงขั้นสุดยอดมีเท่านี้ที่เป็นขึ้นเหนือโลกได้นอกนั้นไม่จะละเอียดขนาดไหนก็ยังอยู่ในสมมติตามขั้นภูมิของตนเมื่อสมมติยังมีแค่อยู่มากน้อยละเอียดเพียงไรเพิ่งทราบว่าทุกต้องแทรกอยู่ในนั่นละเอียดมากน้อยไปต่างๆกันไม่บริสุทธิ์ทุกโทเป็นที่เป็นฐานเหมือนจิตที่บริสุทธิ์แล้วที่เรียกว่าอรหัตตภูมิอันเป็นธรรมจิตเป็นธรรมเหนือโลกโดยถ่ายเดียวแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นท่านผู้ใดกล่าวเป็นท่านผู้ใดประกาศไว้ถ้าไม่ใช่ศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยแล้วเทียบเคียงกันถ้าหากจะเทียบเคียงจะเทียบเคียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนหาที่สงสัยไม่ได้แล้วระหว่างโลกกับธรรมภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั้นเพราะแรงแห่งสมมตินี้พระองค์ก็เคยท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานเมื่อพ้นจากสมมติแล้วพระจิตนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็ประจักษ์พระทัยไม่สงสัยจึงได้ยกธรรมที่ประจักษ์พระทัยอย่างเป็นเรื่องแล้วนั้นขึ้นมาว่าโลกุตระธรรมนี่คือธรรมที่เหนือโลกแท้ยิ่งเศษแก่โลกทั้งหลายโดยแท้ไม่มีสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นคู่แข่งได้ถ้ายังเป็นคู่แข่งได้ก็ไม่เรียกว่าเหนือ เหนือโดยประการทั้งปวง นี่คือศาสดาองค์เอกได้ประกาศสอนว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าองค์เอกการดำเนินการประพฤติปฏิบัติขอให้เข้าร่องเข้ารอยทางของศาสตร์แห่งทางของศาสดาที่เป็นดำเนินและธรรมที่ประกาศสอนไว้พระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเรานั้นสมบูรณ์ด้วยธรรมที่กล่าวที่เรียกว่าโลกุตระธรรมแล้วทั้งนั้นไม่เป็นที่สงสัยว่าจะตกค้างอยู่ในสมมุติใดแม้ละเอียดก่อนที่สุดเป็นท่านผู้มีเศษล้วนแล้วทั้งนั้นธรรมก็เป็นโลกุตระธรรมอันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สุดเสื่อมไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนมีเราทั้งหลายมาปฏิบัติงานเพื่อผลเหล่านี้เพราะฉะนั้นงานของเราที่ทำจึงต้องให้ต่างจากงานทั้งหลายที่โลกทำกันไม่เช่นนั้นจะไม่ผิดจากโลกเพียงแต่ผ้ากาสาวพัดนุ่งเหลืองห่มเหลืองคนผมขนเชือกเท่านั้นใครก็ทำได้ไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรเลยเพราะนี่เป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบและประกาศให้ตนได้ทราบประจักษ์ใจว่าเป็นเทพมีเหมาะสมกับงานนี้จึงต้องดำเนินงานของตนให้ผิดจากงานทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเป็นธรรมสำคัญมากปัญญาใช้เสมอในเวลาถูกสัมผัสกับสิ่งต่างๆสติรักษาจิตเสมอเกี่ยวกับเป็นผู้ปลอดภัย
ตาเคยดูเคยเห็นแล้วลบบวกคูณหารดูได้ผลมากน้อยเพียงใดหูจมูกลิ้นกายเคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกนี่มามากน้อยเพียงไรนานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมานี้ตลอดถึงจิตที่เกี่ยวกับธรรมารมณ์ซึ่งถือเอาสิ่งสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์ได้ผลมากน้อยเพียงไรพอที่จะเสียดายในความคิดความเห็นความได้ยินได้ฟังความสัมผัสสัมพันธ์ก็ถึงอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโลกอยู่โดยปกติธรรมดาของเขาการคิดไปตามโลกตามนิสัยก็เป็นจิตธรรมดาดังที่โลกเขาคิดกันไม่ได้ผิดแปลกจากความคิดของโลกเขาเลยจะเรียกว่าเป็นความคิดความเห็นความดูความได้ยินได้ฟังความสัมผัสสัมพันธ์อันมีสติปัญญาซึ่งเป็นแนวทางถอดถอนของพระได้อย่างไรถ้าเราไม่นำมาพิจารณานำมาคลี่คลายจะไม่ผิดอะไรจากโลกเขาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมีด้วยกันทุกคนต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นคู่เทียมกันเป็นรูปเสียงสิ่งนกเรื่องสัมผัสเป็นต้นผู้จะออกจากทุกข์ผู้จะถอดถอนกิเลสซึ่งมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์นี้ต้องถอดถอนด้วยสติด้วยปัญญาบังคับไม่ควรดูไม่ดูไม่ควรฟังไม่ฟังในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมไม่ควรสัมผัสสัมพันธ์ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ควรคิดควรปรุงไม่คิดไม่ปรุงคำว่าไม่คำว่าควรคืออะไรควรจะคิดให้เป็นอัตเป็นธรรมนั่นควรถ้าจิตมันติดตึงเหล่านี้คิดเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนเป็นความคิดความเห็นความดูความฟังเป็นอัตเป็นธรรมจึงเรียกว่าควรนอกนั้นต้องบังคับเพราะมีสิ่งอันหนึ่งขับดันอยู่ข้างในให้เกิดความหิวความกระหายแต่ไม่ได้แบบหิวกระหายดังเราหิวข้าวหิวน้ำกระหายน้ำกระหายน้ำอย่างนั้นมันหิวด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีวันเพียงพอไม่มีวันอื่นหากจะคล้อยตามเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มไฟเผาตนขึ้นโดยลำดับทวีคูณด้วยเหตุนี้จึงต้องหักต้องห้ามต้องจันต้องแปลงให้ละเอียดละออกอยู่ภายในใจของเราเสมอมีเรียกว่าทำงานทุกท่านทราบไว้ว่างานนี้คืองานของพระแท้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนงานทางโลกเดินไปก็ให้มีสติประคับประคองใจให้รู้อยู่ภายในตัวของเราเรียกว่าผู้มีงานอันชอบทำผู้มีธรรมรักษาใจ และพิจารณาไตรจองดูสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กันนั้นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าฝืนความเป็นจริงนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอันใดที่ฝืนความจริงสิ่งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสอย่านำมาใช้ให้พยายามผลักดันหรือหักห้ามเต็มกำลังความสามารถของตนอย่าเสียดายการเสียดายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสด้วยการอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากประสบสัมผัสนั้นคือเสียดายกองทุกข์เสียดายฟืนเสียดายไฟมาเผาลมจิตใจไม่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไปได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เคยดัดสันดานสัตว์โลกมานานแล้วทำไมจะไม่ดัดสันดานเราแม้จะเป็นนักบวชก็ดัดสันดานได้เมื่อผิดทางเพราะฉะนั้นจงเดินตามทางก้าวตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันเป็นทางปลอดภัยไร้ถูกฝืนกันเสมอจึงชื่อว่าเป็นการต่อสู้กับกิเลสไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้สิ่งใดที่เป็นความน่าพึงเป็นความชอบตามปกตินิสัยของจิตใจสามัญคนเหล่านี้ร้อยทั้งร้อยเป็นกิเลสทั้งหมดให้ทราบไว้อย่างนี้เสมอจึงต้องหักต้องห้ามฟาดฟันกันลงไปทุกก็ยอมรับว่าทุกไม่ต้องสงสัยว่าทุกประเภทนี้จะทำคนหรือทำเราให้ร่มจมนอกจากจะเป็นการเทิดทูนหรือเป็นปุ๋ยอันดีงามเพื่อให้เราถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์พระความทุกข์ที่เป็นเพื่อความเพียรอันชอบธรรมนี้เท่านั้นนี่เป็นหลักสำคัญของผู้ปฏิบัติ
ให้ปักใจลงให้หลุดเหนือกิเลสเสมออย่าให้กิเลสตามเหยียบย่ำทำลายกดขี่บังคับในอิริยาบถและความคิดต่างๆไม่ถูกต้องตามทางเดินของศาสดาผู้หลุดพ้นทุกข์ไปแล้วและประกาศสอนธรรมไว้เพื่อถอดถอนให้พ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำไม่ควรสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุสามแดนโลกธาตุเพราะเวลานี้เราอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสงสัยไปหาอะไรส่วนธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นยังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันในใจรถของกิเลสที่ผิดออกมานั้นเราได้เคยสัมผัสสัมพันธ์ได้เห็นเหตุเห็นผลกับมันพอสมควรแล้วแม้จะยังไม่มีปัญญาอันลึกซึ้งแหลมคมขนาดไหนก็พอจะทราบแต่ทุกข์เพราะการบำเพ็ญธรรมหรือทุกข์เพราะธรรมนี่เรายังไม่เคยทุกข์เพราะธรรมนี่คืออะไรเพราะธรรมเพียรเพื่ออัดเพื่อทำย่อมเป็นถูกต้องให้ยกศาสดามาเป็นแบบเป็นฉบับพระองค์ถึงขั้นสลบสลายเราเพียงแค่นี้ยังไม่สลบสลายเหตุใดจึงจะยอมตายก่อนแล้วต้องยกท่านผู้ดียกท่านผู้เลิศยกธรรมที่เลิศเข้ามาเป็นเครื่องฉุดลากจิตใจของเราอย่ายกกิเลสเข้ามาเพราะกิเลสนั้นยกไม่ยกมันก็เหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราอยู่แล้วมันจะยกคนให้ถูกพ้นจากทุกข์ไม่เคยมีในกิเลสตัวใดไม่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของกิเลสมันเป็นประเภทที่ก่อควรทำลายยึดเหยียบดูดบังคับกับโลกทั้งนั้นไม่ปรากฏว่าที่ตัวใดมีความรู้ความเห็นที่เป็นอัตเป็นธรรมมายกยอจิตใจของคนให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะการปฏิบัติหรือคล้ายตามมันนั่นเลยเราจึงไม่ควรเชื่อมันจะจนฝังใจความฝังใจเพราะการเชื่อมันนั้นเป็นเรื่องของเพลงมันสนิทมันกล่องอย่างเช่นขอให้ทำได้กล่องใจแทนเพลงของกิเลสบ้างเถิดเราเป็นนักปฏิบัติทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ถอยเอาจนกระทั่งถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นดับสลายไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรนี้ก็จะดับไปเช่นเดียวกันเพราะไม่มีที่เพียรไม่มีที่ละไม่มีที่ต่อสู้ไม่มีสิ่งต่อสู้จะต่อสู้กับอะไรพอให้เกิดทุกข์เพราะการต่อสู้นั้นในเวลานี้ที่มีความทุกข์อยู่ก็เพราะมีการต่อสู้เพราะมีสิ่งต่อสู้เองต้องเป็นนักสู้เสมอไม่ถอยหลังจิตที่ไม่สงบก็พยายามเอาให้สงบด้วยวิธีการต่างๆทั้งสติทั้งปัญญาเรานำมาใช้ได้ทุกที่ถือทางของความฉลาดความแยบคายของเราเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้งงสอนให้ฉลาดทั้งหมดเราเป็นนักปฏิบัติฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อนงานอันเดียวนี้เท่านั้นทำไมจะไม่ได้เหตุเป็นผลในงานของตนตลอดถึงผลที่ปรากฏขึ้นภายในจิตคือความสงบใจทำไมจะมีไม่ได้จะนอกเหนือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ไปได้เลยธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่รื้อฟื้นสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้จำนวนมากมายมาแล้วเป็นธรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการตราที่เหลืออยู่ตลอดเวลาทำไมเรานำมาประกอบมาปฏิบัติจะเป็นใครต่อเราและกลายเป็นคุณต่อที่เหลือมีที่ไหนไม่มีสงบได้แค่ไหนอุบายปัญญาที่จะนำมาใช้ในการอันควรเหมาะสมกันแค่นั้นการพิจารณาพิจารณาตามโอกาสจะเรียกว่าปัญญาเอาพิจารณาลงไปอย่าไปคาดไปคิดว่าให้สมาธิไปก่อนให้ปัญญาเดินตามหลังควรจะใช้ปัญญาเมื่อไหร่ให้ใช้ควรจะใช้ในทางด้านสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจเมื่อไหร่เข้าข้างหน้าทางตาทำลงไปไม่ผิดไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับลำดับเอาความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนที่เรียกว่ากิเลสนั่นแหละมันเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาถือนั้นเป็นประมาณควรจะพิจารณาแยกแยะด้วยสติปัญญาขนาดไหน
ขาดผลเพียงไหนเอาให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยอย่าท้อถอยควรที่จะทำให้สงบก็เอาให้สงบให้อยู่ในเนื้อหมูของนักปฏิบัติไม่มีคำว่ามาก่อนมาหลังแต่พื้นเพของธรรมที่ท่านแสดงไว้เป็นต่างๆนั้นสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโชติมหานิสังขารปัญญาที่มีสมาธิอบรมย่อมเดินคล่องแคล่วสะดวกปัญญาไปปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัสเวมิปติจิตที่ปัญญาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องถอดถอนที่เหลือภายในจิตย่อมหลุดพ้นจากที่เหลือทั้งปวงได้โดยชอบท่านพูดเป็นลำดับลำดาบไว้อย่างนี้เป็นส่วนมากแต่ส่วนที่เรานำจะมาใช้เป็นกรณีสำหรับเหตุการณ์ของเรานั้นไม่มีประมาณที่เหลือจะแหลกเหลวไปด้วยวิธีการใดนั่นแหละเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นๆนี่เป็นหลักสำคัญเพราะที่เหลือที่แท้จริงนั้นไม่ได้เรียงลำดับว่าความโลภมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความหลงมาที่สามหรือความหลงมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความโลภมาที่สามความรักมาที่หนึ่งความชังมาที่สองหรือความชังมาที่หนึ่งความรักมาที่สองมันเป็นกิเลสผูกมัดจิตใจบีบคั้นจิตใจของสัตว์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าประเภทใดแสดงออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวลทำให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสเมื่อเหมาะสมกับเหตุการณ์ใดขณะใดควรจะใช้สติที่ใช้ปัญญาให้ใช้ในเวลานั้นทันทีจนจะทันกับวิเลศประเภทต่างๆซึ่งมันไม่มีการเรียนคิวเราจะไปปฏิบัติแบบเรียนคิวอยู่นั้นลูกนั้นคำนี้ไปจะนั้นเองไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยหลักปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินั้นคือการเข้าสู่สงครามต่อสู้กับวิเลศย่อมจะทราบเรื่องราวของวิเลศได้เป็นอย่างดีโดยลำดับไปการกล่าวสมาธิก็กล่าวซ้ำๆซักๆเพื่อจิตสงบด้วยอารมณ์ใดนี่ก็เคยพูดแล้วแต่ก็มีท่านผู้มาศึกษาปรับตนกันอยู่เรื่อยๆจำต้องและอธิบายซ้ำๆซักๆอยู่เสมอการทำจิตให้สงบท่านก็อธิบายไว้แล้วทำใดที่เป็นที่ถนัดใจสนิทกับใจเหมาะกับจริตของตนให้พึงนำคำนั้นมาบริกรรมภาวนาเป็นพุทโธพุทโธหรืออัตถิอัตถิและอัตถิอัตถิกำหนดเอากระดูกในชิ้นใดก็ตามเข้ามาเป็นคำบริกรรมอย่างนั้นก็ได้หรือจะกำหนดเฉพาะอัตถิอัตถิเท่านั้นก็ได้ไม่ให้จิตเถอะตรงไปที่ไหนมีสติกำกับงานของตนนี่ท่านเรียกอารมณ์แห่งสมถะเพื่อความสงบใจก็ให้ทำตามนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับความคิดความปรุงใดๆนอกจากความคิดปรุงที่เกิดขึ้นจากคำบริกรรมภาวนาของตนเท่านั้นแล้วจิตก็จะสงบว่าปัญญาคือการสอดส่องคืออาการแห่งความแยกคายของจิตที่นิพพิจารณาแง่นั้นแง่นี้ทดสอบเหมือนกับบวกลบคูณหารเรียกว่าปัญญาเริ่มตั้งแต่การพิจารณาร่างกายร่างกายภายนอกร่างกายภายในเป็นสัจธรรมเหมือนกันเมื่อพิจารณาให้เป็นสัจธรรมเป็นได้ทั้งภายนอกภายในไม่มีอะไรเป็นปัญหาไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคไม่มีอะไรขัดต่อธรรมเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นพิจารณาได้เราจะยกร่างกายของเราเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาก็จะยกส่วนไหนก็ยกได้ถนัดตรงไหนผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังแต่เพราะอย่างยิ่งหนังเป็นสิ่งสำคัญมันบางนิดเดียวฟังให้ซึ้งนะทำจริงเป็นอย่างนั้นทำเป็นอย่างนี้โดยแท้หนาอ่อยไม่มีอะไรบางยิ่งกว่าหนังผิวของมันบางๆเท่านั้นหุ้มห่อกองประปูนไว้ทั้งร่างไปสิร่างเขาร่างเรามองไม่เห็นเลยเป็นบางๆเท่านั้นมันปิดนั้นร่างตาไว้เท่านั้น
มืดตาฟางก็มืดมิดปิดตาเป็นพระท่านถึงสอนว่าตะโตตะโตตะจักปริยันโตหนังท่านอยู่ท่านนั้นทำให้เราทั้งหลายหลงกันปัญญาพิจารณาดูตั้งแต่ผิวนี่มันก็เป็นไปด้วยมืดโดดเด็ดไอ้พูดของสกปรกที่แล้วพวกเนื้อพวกไข่มันก็เป็นน้ำที่เนื้อพูดไข่ก็มันก็เป็นคู่อยู่แล้วดูเข้าไปบังคับปัญญาให้เดินอย่าให้มันทะเลทลายไปไหนติดต่อต่อเนื่องกันดูจะเห็นตรงไหนก็เห็นเถอะเป็นร่างกายอันเดียวกันสัจธรรมอันเดียวกันขณะที่ดูหนังเรากำหนดที่ตรงไหนไว้จับตรงนั้นไว้ให้แน่นดังทีนี้หนังนั้นจะเคลื่อนย้ายไปไหนตามความรู้สึกในขณะที่พิจารณาว่าสูงไปต่ำไปเป็นต้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับความสูงความต่ำแห่งอาการที่ตนพิจารณาอยู่นั้นและเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมาตั้งใหม่เช่นเดียวกับที่เคยอธิบายถึงเรื่องอานาปานสติเป็นต้นว่าตั้งลมไว้ที่ดั้งจมูกแล้วกลับกลายเป็นสูงไปต่ำไปอย่างนี้ไม่ต้องไปหมายให้รู้อยู่กับลมสูงกับต่ำไม่ปล่อยลมนั่นแหละความจริงอยู่ตรงนั้นอันนี้หนังเนื้ออะไรก็ตามในขณะที่พิจารณาร่างกายพิจารณาหนังและพิจารณาหนังมันคือขยายตัวไปหมดทั้งร่างใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจดูใหญ่ขนาดไหนที่รู้มันอยู่ครอบไปหมดนั่นมันจะใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาผู้รู้ก็ครอบหมดมันจะครอบโลกธาตุผู้รู้นี่ก็ครอบมันได้มันจะใหญ่จะโตจะสูงขนาดไหนก็คือกองอสุภะอสุพังคือร่างกายของเรานี่แหละดูมันให้มันติดแนบอยู่ตรงนั้นจะสูงจะต่ำอย่าไปสำคัญให้สำคัญอยู่ที่ตรงรู้อ้าวหนังจะค่อยตัวค่อยทางไปยังไงมีลักษณะยังไงให้ดูอยู่ตรงนั้นจะกระจายไปไหนก็ให้รู้ความรู้กับสิ่งที่พิจารณานั้นให้ติดแนบกันเสมออย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสูงไปต่ำไปลึกร่างกายนี่มันแตกแต่ร่างกายของเราแท้ๆมันไม่ได้แตกนี่เนี่ยเนี่ยมันจะมาหลอกเราตรงนี้นะพอมันจะแตกอย่างนั้นนี่นะเราพิจารณามีปัญญาอย่างทราบไว้ก่อนอย่างทราบไว้ล่วงหน้าเป็นความถูกต้องแล้วจนที่จะพิจารณาได้อย่างชัดเจนอันนั้นที่เด็ดมันหลอกเราว่าเสียว่างามทั้งที่มันของเป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทำไมเรายอมเชื่อมันถึงเราพิจารณาตามหลักความจริงคือธรรมว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกเป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายต้องทำลายพังทลายลงไปหมดทั้งหน้านี้ทำไมเราจะไม่เชื่อนี่เป็นความจริงแท้ความไม่เชื่อนั้นคือเรื่องของกิเลสขวางธรรมมาปิดกั้นธรรมไม่ให้เดินด้วยความสะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดนั้นออกแยกสติปัญญาเข้าสู่จุดแห่งความจริงหนึ่งความเป็นปฏิกูลนั้นเต็มไปหมดทั้งร่างนี้แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจารณาทำไมจะมองรูปคำคำถ้ามันสวยงามได้ถ้าไม่ใช่บุรุษตาฝาไม่ใช่คนตาบอดถ้าเป็นตามอาตมทำแล้วมันก็จริงอยู่แล้วอย่างนั้นจริงมากเรื่องอนิจจังมันก็แปรอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราทุกขังบีบอยู่สงสัยที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งหลายนั่นและอนัตตาทั้งที่คำว่าอนัตตาอะไรเป็นเราเป็นของเราพูดถึงปฏิกูลกับกองปฏิกูลเป็นเราได้อย่างไรถ้ากองปฏิกูลเป็นเราได้มูลสดมูลท่าอยู่ตามถนนลงทางมันก็เป็นได้แล้วสิถ้ามันเป็นของปฏิกูลด้วยกันอันนั้นเรายังไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรมันเป็นสภาพอย่างเดียวกันนะแยกจิตแยกปัญญาพิจารณาเห็นครับตามความจริงแล้วคำว่าอุปาทานอุปาทานความที่มั่นถึงมั่นนั้นมันเกิดขึ้นจากเหมือนที่เหลือรอให้เราลุ่มเราหลงเราจึงแบกถึงหามกองปฏิกูลกองอสุภะอสุพังตัดเท้าถือดิบนี้ให้หนักเท่าไรก็ไม่ยอมให้แก่ให้วางไม่ยอมให้เห็นโทษต่างหากมันเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกต่างหากเรื่องของธรรมต้องปล่อยต้องวางเมื่อเข้าใจมากน้อยเพียงไรจะค่อยถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มภูมิของร่างกายร่างกายที่พิจารณารอบแล้วนี้นั้นอุปทานจะถอนเข้ามาหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญา
ให้เดินอยู่ตามนี้พิจารณาตามนี้งานเรามีเท่านี้เอาจะแยกไปข้างหน้าก็ดูทั่วโลกธาตุนี่มันก็เหมือนกันหมดมีอะไรผิดแปลกต่างกันพอที่จะติดอกติดใจเพลิดเพลินรื่นเริงไปกับมันเมื่อความนุ่มๆหลงๆที่เคยเป็นมาแล้วพิจารณาให้เห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญามันจะได้ด้วยวิธีใดเป็นอุบายเป็นวิธีการหรือเป็นตามกระดิกนิสัยของผู้ที่เกิดมาจะมาเป็นแบบเป็นฉบับให้ผู้หนึ่งผู้ใดอย่างคาตัวก็ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของแต่ละรายที่จะหาความเนี่ยคาต่อตนเองเพื่อตัวเองไม่ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ร่างกายนี้หนักเป็นสำคัญต้องพิจารณาถนัดข้างนอกเอาข้างนอกไม่ผิดตั้งขึ้นกำหนดตอบพูดให้ฟังเพียงเอกเทศหรือว่าทั้งรุ่นก็ได้ตามแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะไปแยกแยกที่นี้พิจารณาตามสติกำลังหรือกระดูกนิสัยของตนนั่นสนิทแน่หนึ่งไม่มีสิ้นสุดคำว่าปัญญาแล้วไม่สิ้นสุดกับดูกับผู้ใดหากเป็นความถนัดใจของผู้นั้นจะพิจารณาให้เป็นความแยกคลายจากตนเองถึงการพิจารณาทางวิปัสสนามีท่านเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งที่เห็นแจ้งตามเป็นจริงไม่ได้เห็นแบบมืดดำกำตาอย่างที่เราเห็นนี้เห็นอะไรหลงอันนั้นยึดอันนั้นนี่เห็นแบบอวิชชาวิปัสสนาเห็นแบบธรรมรู้แบบธรรมปล่อยวางแบบธรรมเห็นแบบกิเลสรู้แบบกิเลสยึดถือแบบกิเลสแบกกองทุกแบบกิเลสไม่ใช่แบบธรรมจึงต้องคิดทำรู้สึกอันเป็นฝ่ายที่เดือดควบคุมนั้นเข้ามาสู่ธรรมให้ธรรมคือสติปัญญาควบคุมงานของตนให้เห็นตามเป็นจริงที่มีอยู่กับตัวนี่ทุกคนพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วถือเป็นงานจำเป็นสำคัญในชีวิตจิตใจของเรานี่แหละคืองานของข้า ให้เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่างานของท่านพูดถึงเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเมื่อพิจารณาธาตุขันธ์ลงถึงขนาดนี้แล้วมีความปัญหาอะไรกับทุกข์กายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์มันต่างอันต่างจริงของมันอยู่แล้วหลงไปที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นดับไปก็คือกองอันนี้ไตรลักษณ์นั่นเองสภาพร่างกายนี้กองไตรลักษณ์นี่เกิดตั้งอยู่ดับไปตามการตามเวลาตามปัจจัยทั้งหมดที่ติดต่อกันไปได้มากน้อยเพียงไรมันจะสลายตัวลงไปเท่านั้นคือเรียกว่าอนิจจังนะในการพิจารณาปัญญาเวลาจะพิจารณาจะทำให้เป็นสมถะคือความสงบก็ต้องเอาจริงเอาจังเช่นเดียวกันสติเป็นของสำคัญที่ต้องบังคับเมื่อสติปัญญามีทางเดินมีต้นทุนรู้วิธีพิจารณาแล้วสมาธิก็เบาใจเรื่องปัญญาก็เบาใจถึงจะยากลำบากก็รู้วิธีเหมือนกับงานที่เราเคยทำอยู่แล้วยากลำบากเป็นไรก็พอทำได้ทั้งนั้นเพราะรู้วิธีทำสำคัญที่ไม่รู้วิธีทำนี่ทั้งยากทั้งไม่รู้วิธียุ่งไปหมด การพิจารณาเบื้องต้นภาวนาเบื้องต้นทั้งยากทั้งลำบากทั้งไม่รู้วิธีพิจารณามันจึงเป็นเหมือนกับเบิกข้าวกอไผ่น้ำหนามทั้งกอนั่นแหละไปหมดทั้งตัวแต่พอรู้วิธีแล้วทุกลำบากเพียงไรมันก็เพลิดก็เพลินพอทำไปทั้งนั้นเพราะรู้วิธีทำมีแยกประเภทให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาด้วยถึงเรื่องของขันด้วยขันธะแปลว่ากองแปลว่าประเภทหรือแปลว่าหมวดแล้วแต่จะว่าตามความถนัดใจเราแยกเอาถึงกองกองทุกข์นี่นี่มันถึงใจเพราะกองทุกข์ตั้งแต่ขึ้นเท้าถึงที่สักของกองทุกข์เท่านั้นทุกข์อยู่ได้ด้วยอยู่ได้หมดในสิ่งเหล่านี้เวทนาทางกายเวทนาทางใจมันเป็นรายละเอียดกันมันเป็นปัจจัยธรรมอันหนึ่งคือความจริงอันหนึ่งส
ังขารสัญญาความหมายหมายออกมาจากใจนั่นแหละจะเป็นอาการของใจเมื่อปัญญาได้กล้าในส่วนร่างกายนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยทราบไปตามๆกันเพราะมันเกี่ยวโยงกันและในขณะที่เราพิจารณาร่างกายมันยังสามารถจะพิจารณาทุกขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปในขณะเดียวกันได้เพราะมันเกี่ยวโยงกันเราไม่ถือว่าอันดับนั้นอันดับนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแต่เราถือการพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งจริงๆในสภาพที่เราเคยติดไปข้องเคยสงสัยนี้ให้แจ่มแจ้งเข้าไปเท่านั้นและปล่อยวางได้เท่านั้นเป็นสำคัญกว่าอื่นที่ได้แนะไว้ก่อนเพื่อให้เป็นที่เข้าใจเป็นอย่างสัญญาละเอียดมากในภาคปฏิบัติวงขันห้านี้ไม่มีอะไรละเอียดยิ่งกว่าสัญญามันเหมือนกระดาษติดมันซึมหมดไปไปหมายได้เป็นภาพขึ้นมาได้อย่างไรสังขารมันยัดมาเป็นความคิดความปรุงแต่สัญญานี่มันเยิ้มไปถ้าสติปัญญาไม่ทันมันไม่รู้เมื่อสติปัญญาทันแล้วปิดไม่อยู่มันรู้เองเมื่อรู้แล้วทำไมจะพูดไม่ได้แล้วทำไมจะละไม่ได้มันก็ติดปัญญาพอสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็ขันนะวิญญาณรับทราบแยบแยบทางหูตาจมูกลิ้นกายที่สัมผัสกันกับตาในการที่เสียงกลิ่นรสท่านมันก็ดับไปดับไปตามผิวที่นั้นตามผิวนั้นผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันก็มีเท่านั้นมีการพิจารณางานของพระเอาให้จริงให้จักงานนี้เป็นงานถอดงานถอนงานค้นหาธรรมอันประเสริฐต้องแย่งกิเลสต้องต่อสู้กิเลสที่มันไปเที่ยวปักเสียบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกภายในตัวจอมปลอมล็อกสัตว์โลกมันต้องสามโลกกระทำไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะเหนือกิเลสนี้ไปได้ถ้ามันครอบเป็นเจ้าอำนาจไว้หมดจึงเหมือนกันกับเรือนจำใครจะว่าดีว่าดีสุขสบายขนาดไหนก็เหมือนกับนักโทษว่าที่ว่านายดีนายสุขอยู่ในเรือนจำนั่นแหละนั่นสักแต่ว่าโน่นพวกเขาไม่ติดคุกติดตารางต่างหากเขาจะชื่อว่านายสุขไม่นายสุขก็ตามคนนั้นเป็นอิสระกว่านักโทษในเรือนจำนี่ก็จิตมันติดคุกควบคุมบังคับบัญชาคุกหมายถึงวัตตะอวนนี่แหละที่เลยเป็นผู้บงการที่เลยเป็นผู้ควบคุมที่เลยเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดื้อดื้อสีใสหาความหรือความกระด้างไม่ได้อาจจะตายจริงๆมันก็เอาอาหารเครื่องล่อลวงนั้นมาหลอกจะมั่งให้พอให้เธอนิดๆแล้วมันก็บีบเข้าไปเรื่องของที่เลยเป็นอย่างไรเมื่อได้พิจารณาสิ่งที่มันจอมปลอมที่มันตักเสียบไว้นี่อย่างโดยตลอดเพื่อถึงแล้วนี่เหล็กนั่นก็แตกสร้างแตกเมืองมันได้เหมือนกันจะมีแต่เราแพ้มันอย่างเดียวหรือมันก็แพ้เราได้ด้วยธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่พาให้ชนะชนะมันไปได้โดยลำดับลำดับเผาก็ไปกรงลูกเผาก็ไปกรงเวทนาทุกทุกเฉยเฉยเผาก็ไปที่สัญญาเผาก็ไปที่สังขารเผาก็ไปที่วิญญาณด้วยสติปัญญาเผาแหลกละเอียดละแตกเผาบ้านของมันมันต้องมีที่อยู่เรื่องเข้าไปสู่อุโมงค์คือใจอันเป็นฐานเดิมที่เดิมถูกฝังเชื้อของมันอย่างจมมิดนั่นก็ตประทําเผาเข้าไปอีกตรงนั้นวิปัสสนาอันทำสมัยนั่นแหละเรียกว่าตประทําที่ทำสมัยไฟที่แผดเผาที่สุดเหนือกิเลสเผากิเลสแตกแหลกกระจายไปเลยภายในจิตเกิดหาที่ตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้แล้วอันไหนจะไปเกิดขึ้นก็ที่เรียกเป็นผู้ท้ายเกิดที่เรียกว่าตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งธาตุตั้งขันในพวกน้อยพวกใหญ่ถูกตปธรรมก็คือสติปัญญาอันแหลมคมที่เราได้ฝึกมาตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานถึงขั้นเพียงไกลแล้วก็ฟาดกันลงที่ตรงนั้นแลกกันที่ตรงนั้นเกิดหมดขึ้นเขาบ้านที่เละหมดภายในหัวใจนี่เป็นจุดสุดท้ายเมื่อที่เละถูกเขาแหลกหมดด้วยกุศลธรรมมาคือความฉลาดแหลมคมของเราแล้ว
นั่นน่ะผลคือธรรมอันประเสริฐที่ท่านว่าโลกุตตรธรรมอันสุดยอดได้ปรากฏขึ้นแล้วที่ใดกายกับธรรมได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นแหละท่านว่าเอาตัวรอดเป็นยอดคนคนคือเราแต่ก่อนต่ำช้าเร็วตามก็คือเราโง่เง่าต่อตุ่นก็คือเราไอ้ที่เรียบเรียบอยู่เหมือนมูดเหมือนพูดก็คือเราอันนี้ได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วในสิ่งที่กล่าวนี้เหนือที่เหลือที่เหลือหมดไปแล้วมันจะเหนืออะไรอีกในจิตนั้นก็ไม่มีนอกจากว่าเหนือสมมติคือมีอยู่เท่านั้นท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมเหนือสมมติสูงกว่าสิ่งทั้งปวงนี่คือผลของการปฏิบัติตามทางศาสนาที่ประทานไว้แล้วประทานเพื่อทำเหล่านี้เลยไม่ใช่ประทานเพื่ออะไรธรรมที่ประทานไว้นี้เป็นธรรมที่สดสดร้อนๆเป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาที่จะปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจของเราให้แหลกแตกกระจายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นขอทุกท่านจงฝังให้ลึกในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ว่าเป็นธรรมจะปราบที่เหลือให้บรรลัยโดยไม่ต้องสงสัยด้วยความเพียรของเราแต่ละท่านเอาให้หนักแน่นทำอะไรให้จริงให้จังอย่าละแหละเลยแหละจริงจริงก้างก้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติกำกับเสมอทั้งภายนอกภายในนี่แหละคือผู้มีความเพียรผู้มีสติผู้ไม่หยุดตัวอยู่ตรงนี้พื้นฐานที่จะให้รู้อัตถิธรรมขึ้นอยู่กับความไม่ลืมตัวความมีสติและต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาคือต่อกันอย่างเป็นแถวไปเลยไม่มีวักใดตอนใดว่าขาดสติขาดปัญญานั่นแหละถึงธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมที่ควรจะเผาบ้านเผาเรือนเผาพจน์เผาชาติของจิตให้แหลกละเอียดภายในจิตใจเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ต้นล้วนแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ธรรมสมมุตินี่แหละแต่ไม่ใช่ธรรมมันไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สมมุติเช่นเดียวกับท่านว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลามันอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกธาตุนี่แหละแต่ไม่ใช่โลกธาตุนี้เป็นธรรมธรรมเป็นธรรมโลกธาตุเป็นโลกธาตุแดนสมมุติเป็นแดนสมมุติวิมุตติเป็นวิมุตติธรรมภายในใจคือวิมุตติธรรมภายในใจก็เช่นเดียวกันอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์แต่ไม่ใช่ขันธ์หากเป็นความบริสุทธิ์โดยเฉพาะต้องเป็นธรรมเป็นธรรมตั้งอกตั้งใจนี่พิจารณาอย่าให้เสียความเป็นพระอย่าให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเทศและข้อปฏิบัติเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนปฏิบัติธรรมเหมาะสมกับธรรมที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์แล้วคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอนาคตจะเห็นขึ้นจากการปฏิบัติและผลแห่งการปฏิบัติของตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพ้นเต็มดวงใจนั่นคือเห็นตถาคตเต็มองค์โดยไม่ต้องสงสัยการแสดง

นั่นตั้งแต่วันเข้าพรรษามาจนกระทั่งพรรษนี้ผมก็ไม่เคยได้เทศน์ให้หมู่เพื่อนฟังเพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวยไม่สะดวกที่จะเทศน์จะยกขึ้นมาพูดแต่ละคำละคำเหมือนยกสูงทั้งท่อนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากนั้นก็ความจำหลงหน้าหลงหลังเลอะเลอะเทอะๆไปนะเดี๋ยวนี้การสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนมานานสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มความสามารถปฏิบัติมาหากจะรู้เห็นประการใดก็จะเทศเต็มภูมิแห่งความรู้นั้นๆหมดแล้วใครจะยึดไปปฏิบัติอย่างไรก็ยึดเอาเท่านั้นเมื่อไม่ยึดก็สุดวิสัยเรื่องที่เรียนนี้มันอยู่ปากคอกเคยพูดเสมอมันออกอย่างรวดเร็วมองไม่ทันรสชาติของมันนี่ดื่มด่ำมากดังนั้นสัตว์โลกจึงได้ติดความโกรธมันก็ติดความโลภก็ติดความรักความชังติดทั้งนั้นมีรสมาพร้อมกันพร้อมกันไม่งั้นสัตว์โลกไม่ติดโลภมันก็พอใจโลภโกรธก็พอใจโกรธไม่ได้เห็นโทษของมันเลยรักก็พอใจรักทางเกลียดโกรธอะไรก็พอใจทั้งนั้นไม่งั้นสัตว์โลกไม่ติดเมื่อไม่มีวิชาเหนือนี่แล้วจะไม่รู้เลยแต่โลกจึงต้องวนเวียนกันอยู่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เรื่อยมาแล้วจะเรื่อยไปถ้ามันมีธรรมออกแก้ไขถอดถอนหรือเทียบเคียงกันในระหว่างรสชาติทั้งสองอย่างคือรสชาติแห่งกิเลสกับรสชาติแห่งธรรมโทษคุณของกิเลสเป็นอย่างไรคุณของธรรมเป็นอย่างไรหากไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปเทียบกันแล้วก็โลกไม่มีการเวลาที่จะหลุดพ้นไปได้เลยอยู่เป็นมาฉันใดก็ต้องเป็นไปฉันนั้นสิ่งที่จะพอกพูนได้กิเลสมีกำลังกล้าหนาแน่นขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกก็ยิ่งนับวันมากและหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันจนไม่มีใครคิดว่าเป็นกิเลสเป็นความผิดเป็นความชั่วเสียหายอันใดเลยเพราะไม่มีทางคิดไม่มีธรรมเครื่องคิดถ้ามีธรรมเป็นเครื่องให้ขบคิดก็พอจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้นี่ไม่มีเลยแม้ที่สุดอย่างพวกเรามาปฏิบัติอยู่นี้มันก็ปฏิบัติกันแบบสุ่มๆเดาๆไม่ปรากฏผลแห่งธรรมขึ้นมาพอเทียบเทียงฟัดเหี่ยงกันบ้างก็พอที่จะให้มีแก่ใจบำเพ็ญตนให้หนักแน่นเข้าโดยลำดับลำดาเพื่อสิ่งที่เป็นพิษภัยทั้งหลายจะได้จางลงไปจางลงไปเหงื่อแห้งลงไปจนกระทั่งหมดสิ้นไปจากใจมันไม่มีเครื่องทดสอบไม่มีทำความแยบคายภายในจิตใจความชั่วหรือกิเลสมันแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดมันก็ติดแนบกับใจติดแนบกับเราติดแนบกับตัวเสียเป็นเรื่องของเราของเราไปทั้งสิ้นไม่ได้เป็นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อยากแตะต้องเราเราจึงเชื่อเรา
เราจึงเห็นตามเราทั้งๆที่คำว่าเรานั้นเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเราก็ไม่รู้นี่ที่สำคัญมากนะเมื่อทำไม่เหนือกว่ามันไม่รู้เลยทำไงเมื่อทำเหนือกว่ากิเลสประเภทใดก็รู้กันชัดแก้ไขกันได้แก้ไขกันได้จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเพราะความรู้แห่งธรรมครอบหมดครอบหมดก็ทำลายได้หมดไม่มีภาวนาให้จิตสงบพอจะเห็นคุณค่าของความสงบกับโทษแห่งความวุ่นวายสายแสมันก็ไม่เห็นเสียก็ไม่รู้เสียเนี่ยหมายถึงเรื่องปัญญาความเฉลียวฉลาดทางด้านจิตตภาวนาเพื่อจะแยกแยะสิ่งทั้งหลายที่มันลุ่มหลงล่มจมอยู่นั้นมันก็ไม่มีอุบายที่จะแยกแยะให้เห็นสิ่งเหล่านั้นเสียเพราะฉะนั้นความฉลาดเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลทั้งมวลไม่มีไม่เป็นความฉลาดของธรรมบอกว่าเราฉลาดไปเสียตรงนี้เพราะกิเลสเป็นเราแล้วอะไรก็ว่าเราดีเราดีไปหมดทั้งอยู่เป็นเรื่องของกิเลสมันแทรกอยู่กับใจแต่ไม่ใช่ใจเราก็ไม่รู้มีปัญญาพอจะรู้บ้างมันก็แยกกันออกได้ปัญญาประเภทฆ่ากิเลสมีปัญญาประเภทกิเลสฆ่าธรรมก็มีส่วนมากมีแต่ปัญญาของกิเลสฆ่าธรรมนั่นแหละปัญญาของธรรมฆ่ากิเลสไม่ค่อยมีถ้าจิตมันไม่ได้เป็นปัญญาทางด้านธรรมะอย่างที่ท่านมาวิปัสสนาวิปัสสนานั่นก็เป็นเรื่องปัญญาของกิเลสไปทั้งหมดผลสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมีปฏิบัติมานานพอสมควรจึงได้พิจารณาเรื่องความเป็นมาของตัวเองก็ได้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเรื่องเวลามันหนามันแน่นด้วยกิเลสมันก็หนาแน่นด้วยจริงๆถ้าจะว่าคิดหนาละอาใจก็ได้ว่าเต็มหัวใจนั่นแหละแต่มีอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ถอยจริงๆพอฟัดพอเหวี่ยงกันมาได้นั่นอำนาจของกิเลสเวลามันมีมากๆแล้วถ้าต่อสู้เรานี้ไม่มีความหมายนะตั้งสตินี่มีค่าต่อสู้ตั้งสติพิจิตพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อให้รู้เรื่องของกิเลสตั้งกับล้มมันไปพร้อมๆกันตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่นั่นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงปัญญาก็พอจะออกปัญญาก็เป็นสัญญาไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันสัญญาอารมณ์นั่นเองมันไม่ได้เป็นปัญญาความรู้แจ้งแทงทะลุเป็นลำดับลำดาไปเพราะว่าปัญญาขึ้นแต่คำพูดคำความคิดเฉยๆว่าปัญญาเวลามันออกมันเป็นสัญญาอารมณ์ของเรื่องสมุทัยไปทั้งหมดนั่นนี่แหละเวลาที่เด็กมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นต้องเลยใช้วิธีแหละหลายด้านหลายทางที่จะฝึกขัดทรมานตนให้เห็นเหตุถึงผลระหว่างกิเลสกับธรรมจนได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเรียกว่าจับเงื่อนได้แล้วเป็นอย่างพรอาหารอดอาหารนี่แหละที่ได้สำหรับผมเองไม่ได้อย่างอื่นนะอย่างอื่นไม่ได้เลยฉันธรรมดาอิ่มน้ำสำราญนี้ไปภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรนี่แต่เรื่องอย่างว่านี่ในความมุ่งมั่นที่เราจะเอาให้ได้อย่างใจมุ่งเต็มหัวใจแต่ก็มีแต่เรื่องของกิเลสตีล้มตีล้มอยู่นะมันต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมจึงยึดได้จากนั้นก็9แล้วทีนี้
สืบต่อกันเรื่อยๆปล่อยไม่ได้อยู่แหละทีนี้ทุกอย่างลำบากขนาดไหนก็ต้องเลยทำเพราะได้ผลในทางนี้วิธีนี้จะไปเปลี่ยนแปลงเห็นว่ายากเกินไปแล้วไปทำทางอื่นอย่างอื่นไม่ได้ผลไงมันก็ต้องทำแบบนี้แบบทุกๆลำบากมากๆนี่เพราะมันเลยผลขึ้นมาเรื่อยๆนี่ก็ต้องทนเวลามันหนามันหนาขนาดนั้นนะที่เดือดมันพอมีทางช่องทางก็คือความสงบใจจิตมีความสงบได้อารมณ์ก็ไม่มากอารมณ์ที่มันคิดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอดีตอนาคตก็คิดแต่เรื่องเหล่านี้แหละเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องอะไรนี่มันเวลาจิตสงบถึงสงบมากน้อยมันก็เบาลงเบาลงสงบมากสงบเต็มที่

ถ้าจิตยังหิวโหยอยู่แล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ตะเลิดเปิดเปิงเลยก็เคยพิจารณาแล้วนี่จึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันเป็นสัญญาไปหมดไม่มีความว่าปัญญาแฝงอยู่ในนั้นเลยแต่เมื่อจิตเป็นสมาธิบางคราวไม่พิจารณาทางด้านปัญญามันพิจารณาถึงไม่อยากพิจารณามันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปทางที่เคยเป็นจนกระทั่งได้เหตุได้ผลแล้วก็เกิดความสนใจเห็นคุณ

มเรื่อยเรื่อยจะยิ่งเห็นเหตุเห็นผลชัดเจนเข้าไปนี่ระหว่างทำเห็นกิเลสเห็นอย่างนี้เห็นความฟุ้งซ่านอันเป็นสาเหตุให้ได้รับความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจก็เห็นด้วยสมาธิคือความสงบนั่นเห็นความมืดตื้อความวุ่นวายของอารมณ์ติดพันในอารมณ์ทั้งหลายก็เห็นได้ด้วยปัญญาพิจารณาแยกแยะในส่วนต่างๆของร่างกายทั้งของเขาของเราเทียบให้ได้ทุกสัดทุกส่วนวกไปเวียนมาอยู่นั่นด้วยความเจาะจงมีสติเป็นเครื่องบังคับให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นอยู่นั้นมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปก็ค่อยซึมทราบไปได้นะนี่ก็เห็นโทษกันอย่างโดยลำดับอย่างนี้เองความหลงอยู่ตรงไหนจิตใจย่อมมีความหนักหน่วงอยู่ตรงนั้นเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นพอปัญญาส่องทะลุเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับนำสิ่งของที่อยู่ในภาชนะนั้นออกขนออกขนออกเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆต่อไปก็เบาหวิวหวิวทางด้านปัญญาเห็นทั่วกันเป็นลำดับลำดาอย่างนั้นทำไปเฉยแบบงูปลาปลาไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรเลยมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่โลกเรื่องเลี้ยงโลกหรือที่เหลือกินกินกินกินทั้งวันทั้งคืนก็มีแต่ชื่อว่ากรรมฐานเท่านั้นส่วนกิริยาอาการทั้งภายในภายนอกมันเป็นเรื่องของกิเลสของโลกไปหมดจิตคิดออกมาแต่แล้วขณะขณะเป็นเรื่องของโลกไปหมดเรื่องของกิเลสไปทั้งมวลเดินยังคมอยู่มันก็มีแต่เรื่องเหล่านี้มียาบทใดๆก็มีแต่เรื่องเหล่านี้เราก็ยังจะภูมิใจว่าเราภาวนาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นท่าอะไรเลยนี่นี่คำว่าโลกก็คือกิเลสไม่เคยอ่อนตัวนั่นสิมันหมุนต้องมันไปเรื่อยๆเรื่อยก็ให้ติดตรงกับมันไปหนักเข้าไปหนักเข้าไปที่จะฟื้นตนขึ้นมาได้มันลำบากถ้าไม่มีต้นทุนคือความสงบเย็นใจบ้างแล้วภาวนาก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายภายในจิตใจนี่สำคัญมากร่างกายของเราไม่ได้ทำการทำงานอะไรอยู่เย็นเป็นสุขจะพูดถึงเรื่องร่างกายแต่ความสุขทางกายมันไม่เห็นได้เรื่องอะไรความสุขทางใจความทุกข์ทางใจต่างหากเป็นเรื่องสำคัญใจไม่สงบก็หาความสุขไม่ได้การขบการฉันอิ่มหนำสำราญเท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมกิเลสราคะตัณหาให้กล้าแข็งขึ้นเป็นลำดับแล้วก็มาทับหัวใจเราให้เกิดความทุกข์ความทรมานนี่สำคัญอยู่มากนะยิ่งทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากกว่าแต่ก่อนมันหากเป็นอยู่ในใจนี่แหละแต่ก่อนเราทำงานได้แนะนำสั่งสอนได้ทุกวันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วไม่อยากสนใจกับอะไรแต่ลำพังเจ้าของมันหนีไปนานแล้วเขาป่าเขาเขาไปอยู่สะดวกสบายตามบ้านเรือนกี่หลังคาเรือนก็แล้วแต่มันสบายในชาติในขันพอเหมาะพอดีกับความอยู่คนเดียว

ถึงเวลาที่จะปรงจะวางแล้วไปไม่รอดแล้วเหลือก็ปล่อยปุ๊บเราไม่ได้มีอะไรห่วงใยในธาตุในขันธ์นี่เลยพิจารณาเราพูดให้เต็มปากก็คือว่ามันรอบจะพอแล้ววางนั้นเลยมันรู้จะเต็มหัวใจแล้วก็ไม่ทราบจะหลงอะไรปกติมันก็ปล่อยของมันอยู่แล้วแม้อาศัยด้วยกันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นส่วนของใครของเราจิตก็เป็นจิตธรรมชาติเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติเหล่านี้มันก็รู้อยู่อย่างชัดๆก็ไม่ทราบจะหวงอะไรกันการเป็นการตายก็สมมติกันขึ้นเฉยๆที่รวมตัวอยู่นี้อันเป็นส่วนผสมเป็นร่างกายของเขาของเราอยู่นี้มีจิตรับผิดชอบอยู่เท่านั้นความรู้นี่สร้างไปทั่วสรรพาร่างกายเมื่อร่างกายนี้มันหมดกำลังของมันที่จะใช้การใช้งานได้แล้วตลอดถึงหมดสภาพโดยประการทั้งปวงแล้วเขาเรียกว่าคนตายนั่นจิตนี่ไม่ได้ตายแล้วสิถึงจิตจะออกจากร่างไม่ต้องไปเรียนวิชาออกแหละหนูรู้เองในตัวเองนั่นจะหาเรียนวิชาที่ไหนคิดออกจากร่างคิดเข้าร่างมันเป็นธรรมชาติของมันยิ่งในภาคปฏิบัติโดยแล้วยิ่งรู้ชัดเห็นชัดมันไม่มีความห่วงใยเสียดายอะไรกับธาตุกับขันธ์เหล่านี้อยู่อาศัยกันไปวันมันเท่านั้นพอทำประโยชน์ได้ก็ทำไปก็มีเท่านั้นเรื่องที่เจ้าของจะมุ่งหวังอะไรกับเจ้าของไม่มีก็บอกไม่มีไม่เห็นมีอะไรในสามแดนโลกฐานนี้มันไปจุดไปจ่อไปยึดไปเกาะกับอะไรติดใจกับอะไรไม่เห็นมีแม้ที่สุดแต่ในร่างกายของเราที่แบกหางอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่เห็นมีหากอยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นแหละรู้กันอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตพอตัวแล้วจิตไม่เป็นทุกข์จะเอาทุกข์มาจากไหนตัวทุกข์ก็เพราะกิเลสเท่านั้นฟาดกิเลสให้แหลกแตกกระจายออกจากใจแล้วทุกข์จะมาจากไหนในหัวใจดวงนั้นไม่มีตั้งแต่วันบรรลุธรรมปรงขึ้นมาเท่านั้นจนกระทั่งวันปรินิพพานตลอดกาลไหนๆอีกทุกข์มีที่เกิดขึ้นทางใจได้อย่างไรเพราะกิเลสไม่มีดับแล้วนิโรธดับก็ดับดับทุกข์ก็คือมรรคเป็นผู้สังหารสมุทัยมันเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์หมดภายในใจแล้วก็ไม่ทราบจะไปหาที่ไหนมันพอก็รู้เองอดีตอนาคตที่มันเคยคิดบุญไปโน่นบุญมานี่มันก็ไม่คิดเสียขาดนู่นขาดนี่มันก็ไม่ขาดมันพอดิบพอดีอยู่กับธรรมชาติที่ไม่มีเรื่องนั่นแหละนี่จิตหมดเรื่องแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเรื่องของจิตคืออะไรก็คือกิเลสสมุทัยนั่นแหละตัวก่อเรื่องตัวนี้ตัวสำคัญมากตัวนี้หมดไปแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องธรรมชาตินั่นก็เป็นธรรมชาตินั่นเองอยู่ในธาตุในขันธ์ก็เป็นธรรมชาติของตัวอยู่อย่างนั้นไม่เกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์ไปยึดไปถืออะไรไปหนักไปเบากับอะไรก็ไม่มีนี่ที่ทำสดๆร้อนๆอยู่อย่างนี้กับผู้ปฏิบัติเราก็เป็นนักปฏิบัติมันควรจะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้มากได้น้อยตามกำลังของเราอย่างน้อยได้ทรงสมาธิคือความสงบใจก็ยังพอเย็นใจคนพระเหล่าท่ามใจไม่มีความสงบเลยนี่หาความสุขไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เร่งคว้างจิตวุ่นวายถ้ามีสมาธิแล้วก็เย็นสบายอาศัยอยู่ในนั้นถ้ามีปัญญาออกก้าวเดินแล้วนั่นก็นับวันละที่จะหดย่นวัตวนเข้ามาเข้าสู่มาเข้าสู่ใจดวงเดียวนี้จนกระทั่งขาดจากกันเลยไม่มีเงื่อนต่อทั้งอดีตอนาคตนะ
ันก็มีเท่านั้นมันอยู่ที่ใจท่านจึงว่าเหตุปัจจโยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างไรมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจเลยที่เหลืออยู่ที่ใจมันก็ปรุงกระแต่งของมันอยู่ในนั้นแล้วใช้มันหมดมันสิ้นไปเองนี้ไม่มีทางต้องหมดต้องสิ้นด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีประจำโลกศาสนาจึงมีประจำโลกไม่มีศาสนาโลกไม่มีความหมายเลยที่จะให้กิเลสหลุดลอยไปเพราะความอิ่มตัวในจิตของสัตว์โลกนี้ไม่มีทางต้องหลุดลอยออกด้วยการชำระสัตว์สางด้วยการซักการฟอกโดยทางความภาคเพียรในท่าต่างๆมันถึงจะเป็นไปได้มีมองไม่เห็นนะที่ไหนที่จะเป็นผู้นำการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงในการต่อไปผมจะมองไม่เห็นนี่นะปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ให้เป็นที่ตายใจได้เป็นมีความเข้มแข็งในปฏิปทาเครื่องดำเนินถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนี่มันก็หายากอีกแหละกระแสของโลกก็ยิ่งพัดยิ่งผันเข้ามาทุกวันมากเข้าไปทุกวันเรื่องธรรมก็นับวันหาที่หลบที่ซ่อนแล้วธรรมในใจก็ไม่มีธรรมในตู้ในหีบก็ไม่มีใครสนใจจะดูจะปฏิบัติตามไปเสียนะมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายเป็นลำดับลำดาเหล่านี้ทำให้คิดหมดนะแต่ก่อนไม่คิดมากอะไรนะทุกวันนี้ยิ่งคิดยิ่งพิจารณาพิจารณาเท่าไหร่มันยิ่งซึมยิ่งทราบไปตามหลักธรรมชาติของความคิดความรู้จะไปนำมาพูดทุกแง่ทุกมุมเสียอย่างนี้มันก็ไม่ได้รู้ก็รู้อยู่อย่างนั้นอันใดที่พอจะเป็นประโยชน์แก่โลกก็นำมาพูดเมื่อไปสัมผัสสัมพันธ์ควรจะนำมาพูดให้เป็นประโยชน์ในเวลานั้นก็นำมาพูดเมื่อสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์พอจะมาพูดหาอะไรมันไม่เกิดประโยชน์นะทั้งที่สิ่งนั้นเป็นจริงมีจริงวัดไหนๆก็จะไม่มีทานยังกลมแล้วนั่นอยู่ที่ไหนก็มีแต่การก่อการสร้างเนี่ยที่ผมเอื้อมละอาเอามากองค์กรรมฐานของเราเนี่ยโอ้ออกหน้าออกตาเนี่ยมันเรื่องของโลกล้วนๆนะใครก็สร้างใครก็ปลูกใครก็ค้นขวายจึงเป็นประหนึ่งว่านี่คือแก่นของศาสนาไปเสียศาสนาคือการก่อการสร้างการรุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมปัจจัยทายทานต่างๆ

ศาสนาเนี่ยไปแล้วศาสนาแท้ๆคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองลงอริยสัจ4สติปัฏฐาน4ตึงเลยนี่แหละสอนพระท่านสอนอย่างนั้นไล่เข้าป่าเข้าเขาลำเนาไพรองค์ใดก็ตามเข้ามาเฝ้ารับสั่งถามมีแต่เรื่องจิตตภาวนาไม่เห็นมีเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่เลยแต่ทำไมทุกวันนี้มันถึงได้ออกหน้าออกตานั่งหนาพิจารณาสิเหมือนเป็นของจำเป็นเอาแท้เช่นอย่างการสร้างโบสถ์โอ้หรูหราอย่างทุกวันนี้ไม่ทราบว่ากี่สิบล้านโบสถ์หลังหนึ่งหลังก็ไม่มีโบสถ์มันไม่เป็นศาสนาหรือไม่มันจะมีแต่การก่อการสร้างไม่มีการก่อการสร้างอยู่ไปธรรมดาธรรมชาติที่เกิดที่มีพอเหมาะพอดีกับเพศของพระนี่มันอยู่ไม่ได้เหรอเน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาข้อให้มากๆเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจสง่าผ่าเผยขึ้นมานี่มันไม่ได้เลยมันเป็นไงหรือไม่ใช่ศาสนาการเจริญภาวนาด้วยความสงบวิเวกสงัดประกอบความเพียรอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนอย่างนั้นไม่ใช่ศาสนาหรือมันเป็นศาสนาตั้งแต่เรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องกวนบ้านกวนเมืองนั่นเหรอนั่นมันน่าคิดนะศาสนาแท้ท่านนำมาเป็นแสหลังกระฉามิ้งพวกเรานี่ท่านเป็นดังที่ว่านี่นะต้องจิตภาวนานี่ยกให้เป็นแก่นเลยเดียวเป็นหลักของพระเลยแล้วนี่มีที่ไหนแม้แต่พระกรรมฐานเราทานยังกลมก็ไม่มองเลยเดี๋ยวนี้โลกมันท่วมมันทับออกถึงขนาดนั้นเลยดิ้นไปตามโลกเขาอีกนั่นถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปที่ดิ้นไปตามโลกถ้าทำแล้วไม่ดิ้นดิ้นหาอะไรทำต้องรู้เรื่องของโลกสิไม่รู้เรื่องของโลกจะเป็นทำได้ยังไงตื่นหาอะไรคนเต็มโลกเราไปหาถามดูสิน่ะอันนี้เอาความจริงพูดกันไปถามรายใดก็ถามดีกว่าเวลานี้มีความสุขขนาดไหนบ้างภายในใจวะนั่นเพียงเท่านี้ได้ความกระเทือนกันหมดโลกมนุษย์เราก็ไม่มีใครได้รับความสุขเลยเอาความสุขมาจากไหนความโลภความโกรธความหลงคือไฟราคะตัณหาคือไฟเผาไหม้อยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาเอาความเย็นความสบายมาจากไหนนี่เอากันตรงนี้สิสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นลมปากเป็นสิ่งภายนอกต่างหากความทุกข์แท้มันทุกข์อยู่ที่กายที่ใจสำคัญยิ่งกว่านั้นคือใจนะต่างหากนะโลกไม่มองเลยสิไม่ว่าโลกว่าธรรมแม้แต่ผู้ที่มาทรงธรรมนักบวชนักปฏิบัติเราก็ยังไม่มองดูจุดสำคัญอย่างนี้ด้วยซ้ำไปหรือมองเป็นแบบโลกเขาไปหมดเข้าใจว่าคนนั่นจะเจริญคนนี้จะมีความสุขความสบายคนนั่นได้ดิบได้ดีอย่างนั้นไม่ทราบว่าได้ดิบได้ดีอันไหนดิ้นตายอยู่ด้วยกันทั้งโลกดิ้นธรรมดาหาอยู่หากินพอเป็นพอไปแล้วได้รับความสุขบ้างอันนี้เหมือนกับพอทำเนาอันนี้ดิ้นไม่ด้วยความหิวความโหยไม่มีความอิ่มพอแล้วก็เอาความสุขมาจากไหนล่ะฟังถือว่าความดิ้นความหิวความโหยมันพาคนเป็นสุขหรือความหิวโหยเป็นสุขไหมคนหิวข้าวเป็นสุขไหมพิจารณาสิมันเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดทั้งเรื่องของกิเลสมันพัดมันผันหัวใจของโลกผู้มีกิเลสมันพัดผันอยู่อย่างนี้ด้วยกันหมดไม่ว่าชาติท่านวรรณะใดฐานะสูงต่ำประการใดว่าความโง่ความฉลาดรัฐาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนมากันไปกิเลสมันไม่ได้ฟังเสียงเลย
ราคะคิโทสะคิโมหะคิเนี่ยโลภะคิเนี่ยมันอยู่นี่มันคือไฟมันมีไหมความโลภในหัวใจเรามันมีความโลภมันดิ้นหาอะไรนั่งหนาพอหาอยู่หากินมันก็พอทำเนามันดิ้นได้จนได้นี่แล้วจะเอาอันนั้นได้อย่างนั้นแล้วจะเอาอันนั้นจะเอาอย่างนั้นเอ้ยเมืองขอดิ้นสุดท้ายตายที่มาเปล่าทั้งที่ความดิ้นก็ดิ้นอยู่นั่นแหละดิ้นจนถึงปาระสุดท้ายคนดิ้นตายหาความสุขที่ไหนมีพิจารณาสิราคะคิเนี่ยก็บอกแล้วว่าไฟยิ่งกำเริบสื่อสารขึ้นมากมูลจนจะให้ท่วมโลกท่วมสงสารมันแล้วเมื่อกำเริบสื่อสารขึ้นไปนั้นถ้าไม่เท่ากับเสริมไฟจะเท่ากับอะไรก็ระงับดับมันเลยถึงจะถูกนี่มีแต่ความกำเริบสื่อสารมีทุกแง่ทุกมุมที่จะส่งเสริมเจ้าราคะตัณหานี่ให้เผาบ้านเผาเมืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดายิ่งทวีรุนแรงขึ้นมันไม่เห็นนิยมว่าใครเป็นคนสูงคนต่ำใครเป็นคนโง่คนฉลาดไม่มีแต่ไฟเผาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจในหัวใจนะครับแล้วใครเป็นคนมีความสุขพิจารณาสิโลกมนุษย์เราเนี่ยฟาดหมดทั้งโลกมนุษย์ไม่ต้องว่าสัตว์แหละเอาแค่มนุษย์เราเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญก็เจริญอย่างนี้แล้วเรียนมันถึงเลยเมื่อมีธรรมออกกลางแล้วมันจะมองเห็นหมดเลยเพราะธรรมเหนือที่ว่ามันดิ้นเหล่านี้นี่เป็นไงธรรมไม่ดิ้นนั่นมันรับกันตรงนั้นธรรมไม่ดิ้นธรรมไม่ดิ้นจึงไม่เป็นทุกข์ความโลภไม่ดิ้นนั่นความโกรธไม่ดิ้นราคะตัณหาไม่ดีนั่นไม่ดีคนไม่ดีไม่ดิ้นคือคนมีความสงบเย็นเย็นใจเอานั่นที่ออกเทียบกันนอกจากนั้นดิ้นดังนั้นแหละแล้วเรายังจะหาดิ้นเหมือนเขาอยู่เลยในหัวใจเรานี้ก็มากพอแล้วมันพัดมันผันอยู่ในหัวใจนี้มีเวลาสงบตัวเมื่อไหร่มันก็พอแล้วยังจะเสริมมันดิ้นไปไหนอีกนักบวชนักปฏิบัติเราแล้วมันเคยดิ้นมาจะเท่าไหร่แล้วมันน่าจะชินชากันบ้างไม่เห็นมีความชินชาวิเศษไม่เคยชินดังนั้นมันก็ลากไปเรื่อยๆอ่านแล้วมันชัดเจนที่อ่านโลกอ่านสงสารอ่านตรงหัวใจเรานี่ออกไปหาหัวใจใครก็ตามอ่านไปเลยความดีความดิ้นมีแต่ลมปากต่างคนต่างเสกสรรพันยอกันขึ้นมาก็หลงลมกันเท่านั้นมันเห็นมีอะไรแล้วเราวิเศษมันก็มีแต่ลมแรงๆนั่นแหละหาความจริงไม่มีจึงเรียกว่าปลอมไม่ใช่เป็นของจริงอะไรธรรมน่ะจริงคงไปคงมาว่าผิดว่าถูกว่าดีจริงว่าชั่วจริงวิเศษมันชั่วมันว่าดีได้ดีมันว่าชั่วได้เนี่ยมีมันว่าไม่มีได้ไม่มีมันว่ามีก็ได้กิเลสมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นโลกที่หลงตามกิเลสจึงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ควายคว้าอยู่งั้นแล้วพูดไปก็สลดสังเวชนะนี่พูดจริงๆนะเพราะมันได้พิจารณาเต็มหัวใจเรื่องเหล่านี้พิจารณามุดฟาดเต็มอาจจะว่าบ้าก็ตามก็มันเป็นในหัวใจนี่พิจารณามันทั่วแดนโลกธาตุมันมาว่าอะไรเพียงมาที่อยู่ที่นี่วะนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นอันนี้ได้เป็นความสลดสังเวชแล้วอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษเจาะแสวงหาความพ้นทุกข์โดยไม่มีใครบอกใครแนะนำเลยทรงเสด็จออกนั่นตรัสรู้ธรรมก็ไม่มีใครบอกแดนตรัสรู้วิธีการต่างๆเราไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพระองค์เป็นสยามภูล้วนๆ สยามภูทั้งเหตุก็คือเป็นผู้ขวนขวายเองเสาะแสวงหาเองโดยไม่มีใครแนะใครบอกส
ยัมภูทางผลก็คือเป็นเองรู้เองเห็นเองตรัสรู้เองนั่นเรียกว่าสยัมภูเป็นเองจะแปลออกมาอย่างนั้นว่าเป็นเองคือโดยลำพังช่วยตัวเองเท่านั้นท่านเห็นโทษท่านออกพอพ้นไปแล้วก็มาประกาศกลางวานแก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ควรจะเป็นไปได้ก็พระองค์ก็ฉุดไปลากไปฉุดไปลากไปที่ชุดวิสัยก็ทิ้งไว้อย่างนั้นพวกปัทะปรมะพวกคอยแต่จะเข้าเมนนะครับจะทำไงเหมือนพูดจริงๆนั้นพิจารณาจริงแต่ไม่ทราบจะพูดให้ใครฟังมันเป็นอยู่ในหัวใจนี่ที่เด็ดมันเปิดออกหมดเลยสิมันถึงจะสนุกพิจารณาเนี่ยมันมีอะไรมาจิตมาขวางมาต้านทานเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่เต็มตัวแล้วจะใช่ไปทางไหนทางไหนจะใช่ด้วยความเป็นอิสระไม่เป็นน้อยกับผู้ใดเลยสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดเป็นอยู่ยังไงไงควรจะรู้จะเห็นจะปิดได้ยังไงนั่นที่สำคัญนะที่มันน่าสลดสังเวียนนะสิ่งที่รู้ที่เห็นมันเป็นยังไงไงมันก็รู้ไม่เคยรู้มันถึงรู้จะว่าไงไม่สงสัยในความรู้นั้นด้วยประจักษ์ไปด้วยอัศจรรย์แล้วก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวข้องกับเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติเราที่จะลื้อจะถอนออกจากกองฟืนกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในหัวอกนี่ให้เบาบางจางลงไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นเชื้อของมันไม่มีเหลือภายในใจเลยนั่นก็ชื่นไฟไม่เผาอีกต่อไปแล้วนี่สำคัญอันนี้ก็พูดเท่านั้นเลยไม่พูดอะไรมากพูดนี่ก็บึกบึนแล้วนะผมขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้นะพูดนี้มันไม่มีกำลังในธาตุในขันธ์ที่จะพูดนะก็ว่าไปงั้นแหละมันมีกำลังมันก็หมุนติ้วเลยเราที่แต่ก่อนมันเคยเป็นนั่นแหละเดี๋ยวนี้ไม่แล้วนี่จะอ่อนอ่อนคนมากคนน้อยนี่ก็เป็นเหมือนกันนะต้องกำหนดดูมันสนุกพิจารณาว่างั้นแหละใครจะมาคุยไม่คุยก็ตามถ้าแบบพูดแบบโลกนะว่าสนุกแต่เราก็ไม่ได้สนุกมันหนักเป็นมือในหัวใจเนี่ยกำหนดไปนี่แล้วคนมาเกี่ยวข้องมากๆเขามาเคารพเรื่องใจใจมันจะเป็นยังไงไม่เห็นเกี่ยวข้องกันเลยนี่สิธรรมชาติอันหนึ่งมันเหมือนว่างเป็นสุญญากาศว่างเปล่าไปหมดเลยเนี่ยว่างจากทุกอย่างจากสัตว์จากบุคคลหญิงชายเขาเราว่างไปหมดเลยมันไม่ทราบว่าใครมานับถือใครไม่มานับถือไม่ทราบว่าใครมาชมเชยสรรเสริญใครมานินทามันเป็นเรื่องของโลกกระทำมันอยู่นอกๆนู่นเดี๋ยวนั้นนะนี่มันพอตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ตรงนั้นแหละพูดต่อมาเมื่อวานมันคิดขึ้นมาเวลามันจะคิดพี่นาจะทำล้วนเรื่องโลกพี่คิดเป็นแบบโลกไม่มีเลยคือไปกรรมแนวของโลกนั้นแต่มันไปเรื่องของธรรมล้วนไปคือสภาพความเป็นอยู่ของโลกของสงสารความยิ่งเต็มขวัญขวายมันดิ้นรนอะไรอย่างนี้มันดูด้วยความเป็นธรรมแบบนี้ไม่ดูแบบเป็นบ้าดิ่งกับเขาพี่ครับใจมันครับจริงๆนะมันกดมันถ่วงอยู่นั่นนะในหัวใจเรื่องราคาจังหาอย่างเงี้ยโหหนักมากนะเรื่องราคาจังหานี่รุนแรงมากนะมากกว่าที่เรียกประเภทอื่นนับมากกว่ากระเทือนมากนี่คืออย่างหนึ่งนะคือเวลาเราพิจารณาไปถึงขั้นมันไม่เผลอกับเรื่องนี้แล้วมันยิ่งพิจารณา
ามกันอยู่นั่นรู้แต่มันยังแก้ไม่ได้มันก็ว่าจับผิดจับถูกจับหางคว้าหางมันผิดถูกแต่ยังไม่ถึงตัวมันเราทำการทำงานอะไรอยู่ก็ตามนะทำงานขึ้นอย่างยกไม้ถามเสาบ้างอะไรซึ่งหลวงผือบางทีก็หาถามเสามาทำอะไรเลยค่อนข้างครับมันยังหลักทุกอย่างอื่นไม่ค่อยทันถ้าเรื่องราคาความแย่ปั๊บทันกันทีทันทีมันก็ว่ามันก็เคลื่อนมากเลยนะนี่เราภาวนาที่ยังไม่ได้เรื่องใดๆนะพอรู้สึกตัวเมื่อไรมีสติปั๊บแคบอะไรมันคิดเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนั่นมันคิดอยู่อย่างลึกๆลับๆของมันมันตั้งใจไม่ตั้งใจคิดนะพอสติภาพมันย้อนเข้ามารู้ตัวเองมันคิดเรื่องนี้อยู่แล้วนั่นน่ะแล้วโอ้โหเป็นอย่างนี้เหรอวะมันต้องดูเราระมัดระวังอย่างเต็มที่มันก็ยังมาเป็นได้มันเป็นวันอย่างนี้รับรู้เราเวลาทำร้ายเข้าไปแล้วเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดเข้าไปส่วนตัวแล้วที่จะฆ่ามันไปลึกอะไรๆคือเรื่องอะไรเนี่ยทันบ้างไม่ทันบ้างแต่เรื่องราคานี่พอแยบทันทีเลยรู้ทันทีดับพร้อมเลยเมื่อเรารู้ทันมันก็ดับเลยพอแยบรู้ทันวันนี้ก็เคยเล่าให้พ่อแม่อาจารย์ฟังครับพ่อท่านตอบแยบคายมากนะผมก็เลยลุ่มๆเป็นสติได้อย่างดีมากเลยคุณพูดถึงเรื่องเจ้าโลกซึ่งตัวเจ้าโลกของหลังผมจำได้แต่นี้มันรุนแรงเลยร่างเป็นกับเรามันก็รับกันกับคำพูดของท่านมันเป็นในเรามันก็รับกันปุ๊บปั๊บเนี่ยงั้นแล้วถ้ามันมีต่างคนต่างมือมันก็รับกันความรุนแรงมันก็ความยังไงมันก็รู้ทั้งพูดเราก็กำลังพิจารณาอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อมันผ่านอันนี้ไปแล้วมันเหมือนกับว่าบ้านร้างจะมีคนอยู่อย่างว่านั่นนะเป็นขั้นๆนะความบิดดิ้นความเพ่งเพ่งผ่านผ่านก็ตัวนี้เองนะตัวพึกตัวขนองกินเหล้ามัสุราโฮเฮตามบ้านตามเรือนพอไม่มีคนกินเหล้าเมายาคนมีแต่คนดีแล้วบ้านก็สงบเหมือนบ้านร้างว่ะตัวนี้มันเมื่อตัวนี้มันหมดไปจิตใจมันก็เพี้ยนผ่านอย่างนั้นนั่นความดูดความดึงดูดมันก็ไม่ดึงดูดเพราะว่ามันหนักมากอยู่นะอันนี้แก้นี่ก็ยากที่สุดความเย็นอยู่อันนี้รุนแรงมันก็เพื่อเรื่องของปัญญาที่เราอวิชชาเพียงเป็นพื้นฐานอยู่นั่นเหมือนกับแผ่นดินไอ้ต้นไม้อะไรเหล่านี้เต็มแผ่นดินนี่คือตัวนี้ออกแสดงสิ่งต่างๆที่เต็มแผ่นดินนี่คืออันนี้ออกแสดงว่าอวิชชาจริงไม่เห็นมีอะไรแสดงเวลาเข้าไปถึงมันตัวนี้แสดงมากแล้วก็ขั้นรุนแรงฟ้าดินถล่มมันรุนแรงทั้งการพิจารณาก็รุนแรงปัญญาขั้นนี้จึงเป็นเหมือนกับฟ้าดินถล่มฟัดกันมันต้องเป็นของมันเองนะพอหมดปัญหาวันนี้แล้วปัญญานี่มันก็หมดปัญหาไปเองปัญญาขั้นละเอียดคนนั้นก็ตามที่เด็กขั้นละเอียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งเรื่อยพูดมันเหมือนน้ำซับน้ำซึมว่าสิถึงขั้นละเอียดจริงๆเข้าไปแล้วเหมือนน้ำซับน้ำซึมปัญญาเราอยากถ้าไม่เป็นการอ่านเอื้อมเราอยากว่าปัญญาญาณมันละเอียดมันขนาดนั้นตามที่เด็กส่วนละเอียดมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราตั้งใจให้เป็นธรรมชาติซึมไปซึมทราบ
เหมือนกิเลสมันซึมซาบเนี่ยมันแล้วมันก็ไม่แก้กันไม่ตกเลยอย่างที่ว่าอวิชชานี่ต้องเห็นมันแสดงตัวอะไรพอผ่านนี้เข้าไปถึงอันนั้นแล้วไม่เห็นแสดงอะไรมันก็มีธรรมชาติของมันคือว่าให้เกิดความอัศจรรย์อ้อยอิ่มสง่าผ่าเผยของใสอะไรเป็นความอัศจรรย์อันหนึ่งอยู่เท่านั้นของมันมันไม่แสดงฤทธิ์เดชออกไปทางโน้นทางนี้อะไรแต่ตัวราคานี่โหแสดงสุดเหวี่ยงนะมันแสดงอย่างโลดอย่างโผล่อันนั้นไม่เห็นมีก็มีเท่านั้นมันเรียกว่าอ๋อนี่มันเป็นพื้นเพของชาติของความเกิดตัวนี้เป็นพื้นเพที่จะให้เกิดตัวนี้เป็นตัวรุนแรงตัวธรรมานนี่พออันนี้มันหมดปัญหาไปแล้วอันนั้นมันก็เป็นอัตโนมัติอีกอย่างมันก็จะสิ้นของมันไปจนได้อวิชชาอันนี้มันเป็นไปได้อันนี้มันเหมือนกับจิตของเราธรรมดาทั่วไปนี่ที่จะรอคอยให้มันพ้นจากวัฏทุกข์ไปโดยความอิ่มตัวนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเลยแต่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วมีนะราคะตัณหาที่ตัวรุนแรงนี่หมดไปแล้วยังเหลือแต่นั้นมันก็เป็นอัตโนมัติค่อยหมุนนุ่งตกตัวอย่างไปนั่นคือว่าพระอนาคามีท่านไม่กลับมาเกิดมันท่านไม่เห็นนี่ในหัวใจหนึ่งสิก็มีจากนั้นมันจะค่อยนั่นไปเองเพราะธรรมชาติเหล่านี้มันหมุนกันอยู่นี่ถึงว่าพระอนาคาท่านนิพพานข้างหน้าเลยนั่นเป็นอัตโนมัติมันยังไงท่านก็ไม่กลับแน่แล้วแต่ถ้าว่ามีชีวิตอยู่ก็ยิ่งเร็วเข้าไปเพราะเรื่องความเพียรนั้นมันเป็นอัตโนมัติของมันแต่อัตโนมัติของความเพียรนี่มันก็หมุนติ้วเข้าไปกว่านั้นอีกเนี่ยมันต่างกันนะความเร่งมีชีวิตอยู่ก็เร่งสิ้นชีวิตไปแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติธรรมดาไม่มีใครเร่งใครแต่ยังไงมันก็มีวันหมดวันสิ้นอวิชชาอยู่อย่างขึงสั้นก็นิพพานเนาะนั่นก็นิพพานเลยนั่นนั่นอะอวิชชาสิ้นตรงนั้นก็นิพพานเลยสิ้นไปด้วยอำนาจอย่างนี้แหละเป็นจังหวะมีชีวิตอยู่มันหมุนนะมีชีวิตอยู่มันหมุนมันเร่งของมันตลอดเลยเรียกว่าความเพียรความเพียรตัวมัดเจ้าของหนุนอยู่ตลอดอันนั้นเป็นอัตโนมัติไม่มีอะไรเข้าไปหนุนเป็นตัวเองเป็นอัตโนมัติของตัวเองมันก็มีค่ากว่ากันอย่างที่ข่าวที่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่ขัดในหัวคนมันยังชัดนะชัดจริงๆนะเรายังไม่อยากตายยังไงมันต้องค้างรู้ที่ขนาดนั้นหรอฟังสิถ้าตายเวลานี้ยังไงก็ค้างไม่อยากค้างไม่ค้างจะให้ถึงที่สุดเลยถึงที่สุดแล้วไปเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าขณะนี้ก็ไม่ว่านั่นดูที่หนักนี่มันจะไปช้าทางอยู่นั่นนี่ได้หมุนติ้วแต่ความเพียรนี่เรื่องทุกเวทนานี้เราก็เคยขึ้นสนามมาแล้วขึ้นเวทีมาแล้วเลยยังไงก็แต่พอใส่กันกึกมันก็ผึ่งเลยเพราะมันเคยแล้วนี่ถึงขนาดที่ว่าพูดว่าจะเวทนาหน้าไหนหน้าจะมาหลอกเราอีกหน้าทุกเวทนาเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกนี่มันก็เวทนาอันเดียวกันนี่แน่มันก็ใส่ปั้วเลยไม่ถอยเลยนะพุ่งเลยขับมันออกแล้วปัจจุบันมันยังไม่อยากตายมันก็รู้อยู่นั่นแหละแต่เพราะว่าไม่อยากค้างเวลานี้มันยังมีอยู่นี่นะถึงจะละเอียดขนาดไหนมันก็มีอยู่มันก็รู้อยู่นั่นหลังเวลามันมาเป็นอยู่น้องผือไม่เห็นห่วงอะไรวะเนี่ยมันเป็นอยู่สองพักเนี่ยพักที่ว่าถ่ายท้องเอาลงไปมันก็มาหดเข้าหมดเลยมันจะไปจริงๆมันไม่ไปจริงเหรอวะเนี่ยไม่เห็นห่วงอะไรเลยมันก็รู้มันไม่มีอะไรห่วงอะไรห่วงเลย
ไปก็พร้อมที่จะไปพอกำหนดจิตเข้าไปปั๊บมันเลยมีกำลังเลยความรู้เลยซ่าออกมาอีกก็มีแต่พูดคนเดียวผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้หน้าได้หลังอันนี้ที่มันน่าอินนาละอาใจผมนะแต่ก่อนมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องวุ่นวายอย่างนี้นะนี่ถึงอยู่ครูอาจารย์อยู่ครูอาจารย์มันก็อย่างนี้แล้วอย่างมาอยู่วัดป่าวันตาลมันก็เต็มมีนี่คนที่ทำไงมันก็มาเองแต่เวลาเราไปปฏิบัติแต่ก่อนไม่มีเราเริ่มปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆตั้งแต่วันออกเลยนะไม่มีอะไรมายุ่งเราได้เลยแล้วก็นิสัยอย่างนี้ด้วยนี่ก็ไปทำนั่นทำนี่ยุ่งกับคนนั่นคนนี้ไม่มีผมไม่เทศสอนใครเลยนี่ขนาดนั้นสิว่าอยู่ที่ว่า9ปีเต็มๆเหมือนไม่ได้มองเหมือนไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยหรอกนี่ก็ฟาดกันตลอดเลยทุกจังหวะทุกมากสิออกจากนี้ไปที่นั่นมิจะไปขึ้นเวทีขึ้นเวทีเปลี่ยนเวทีใหม่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยคิดจะชิมที่ตรงไหนพลิกทันทีพลิกทันทีหาแต่ที่เด็ดเด็ดเด็ดเด็ดนะนั่นเลยมันก็ตั้งตัวของมันตลอดมันพลิกอยู่เรื่อยนี่มันไม่นอนใจสิแต่เรื่องอาหารนี่มันเป็นประจำเลยล่ะผมนะเพราะมันได้ผลทั้งด้านสมถะวิปัสสนานะได้หมดด้านสมถะก็ละเอียดแน่วทางด้านวิปัสสนามันก็คล่องตัวเรื่องอดอาหารนี่สำหรับผมนี่ถูกจริงๆเป็นอุปกรณ์อันสำคัญมากหนุนความเพียรของเราได้ดีมากนะมันคล่องพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันไหลลิ่นยิ่งคล่องตัวเพราะอดอาหารน่ะนี่ใครจะหยุดช้าล่ะเมื่อขั้นนี้มันเป็นประโยชน์อย่างนี้นี่แล้วไปขั้นนั้นมันเป็นสมมติว่ามันเป็นอัตโนมัตินี่ใครก็จับช้าล่ะนั่นเป็นอัตโนมัติเวลามีเครื่องหนุนแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งคล่องตัวไปอีกนั่นแล้วใครจะไม่อยากคล่องล่ะนี่แหละที่ว่ามันอดจะตายสงสารหมู่เพื่อนแล้วผมว่าจริงๆเนี่ยผู้ที่เพราะความสงสารนั่นนะมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ที่เราตายไปแล้วนี่แต่ผู้ที่ดูด่าว่ากล่าวอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะเพราะเราดูนี่เราไม่ดูด้วยโลกแบบโลกนี่เราดูแบบธรรมนี่ดูเพื่อดีต่างหากไม่ดูเพื่อทำลายถ้าหมู่เพื่อนไว้ก็รับด้วยความเมตตาสั่งสอนก็ด้วยความเมตตาดูอะไรก็ไม่พ้นที่เมตตาอยู่ในนั้นจนได้เราเชื่อเราไม่ได้เอากิเลสมาใช้นี่นะอย่างที่นี่ออกเราตายไปแล้วหมู่เพื่อนจะเป็นยังไงนี่ถ้ามายึดหลักยึดเกณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้แล้วจะทำไงจะโลเลโลเลสิต่อไปก็เป็นกรรมฐานหากินไปนะเดี๋ยวนี้มันเป็นมากแล้วนะพิจารณาจะพอแล้วมันก็ถ้าพูดถึงว่าอิ่มตัวมันก็อิ่มจะพอพูดอย่างนี้จะเป็นอะไรไปมันอิ่มตัวจะพอทุกอย่างเลยปรากฏว่ามันไม่เห็นมีหิวอะไรเลยมันอิ่มตัวจะพอทั้งหมดทุกอย่างในสามเดือนโลกธาตุนี้อิ่มหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันพอของมันอิ่มของมันเป็นเรื่องลำพังเจ้าของไปเมื่อไหร่ก็ไปแล้วขันนี้ปานนานแล้วก็จะแบกมันอะไรไอ้ขันก็รู้มันอยู่ว่าขันพาอยู่พากินพาหลับพานอนขับถ่ายอะไรแบบนี้ไม่เป็นเรื่องกังวลจะเป็นเรื่องอะไรต้องพาดีพาดิ้นพาอยู่พากินก็เป็นเครื่องกังวลเป็นกองทุกข์อันหนึ่งเรียกว่าพาราฮาเวปัญจคันธาขันธ์5เป็นทุกข์ทุกข์ก็ปฏิบัติรักษามันนี่อันหนึ่งทุกข์ด้วยอุปทานอีกขั้นหนึ่งก็มีนั่นตัวเดียวลดไว้ยังไงตัวไงกันบ้างเอาละเนาะเลิกกันละเอาออกซะ

พูดธรรมะก็ไม่มีอะไรจะพูดละมันหมดของมันละเวลามันไม่เอาไหนมันไม่เอาจริงๆอย่างทุกวันเนี่ยมันหดมันเข้าไปเลยถ้ามันหดแล้วมันก็จะได้เรื่องอะไรแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นเดี๋ยวมันเป็นเข้ามาเป็นเข้ามาโดยลำดับลำดาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยบินทบาทร่วนก็พอแล้วมันก้มแล้วเงยยิงเวียนมันจะล้มต่อหน้าต่อตาคนจนได้เพราะงั้นมานี่ที่รับไม่ได้ถ้าเราก็ล้มจริงๆอ่ะก็ใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราผมทำผมก็เอาหัวใจคนที่สุดท้ายเจ้าของก็จะพังนี่ทำนี่ทำเพื่อหัวใจคนนั่นนะบึกบืนเวือนถ้าอะไรเจ้าของยิ่งอ่อนลงอ่อนลงนั่นเดือดนี่พิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวมาจะออกไปเกาะไปเกี่ยวกับอะไรมันก็หมดแม้ที่สุดการสงเคราะห์สงหาเทศนาว่าการเครื่องมือมันก็หมดกำลังนะความเมตตาสงสารนั้นเมตตาแต่เครื่องมือที่เป็นเครื่องแสดงออกด้วยกิริยาแห่งความเมตตามันไม่เอาไหนแล้วมันก็จำเป็นต้องอยู่เรื่องวิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนนั้นผมวิตกมากยิ่งกว่าแต่ก่อนตั้งแต่ยังหนุ่มยังน้อยนั้นความเมตตาสงสารก็เสมอกันแต่ไม่มีความวิตกวิจารอย่างทุกวันนี้มากเหมือนที่เป็นอยู่เวลานี้ในวัยนี้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นสำคัญผู้นำทางก็หมดไปอยู่โดยลำพังใครก็เคยอยู่แล้วโดยลำพังเป็นยังไงมันไม่ได้ดับได้เกณฑ์อะไรเหล่านี้ก็ได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังหมดแล้วไม่มีครูมีอาจารย์เป็นเครื่องติดเครื่องรากเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดเอาไว้เนี่ยมันพังได้ง่ายๆใจนี่เรื่องอัดเรื่องทำนั้นจำได้แต่ที่เรียกมันไม่ยอมฟังเสียงความจำนะสินอกจากความจริงฉะนั้นที่เรียกถึงจะยอมเมื่อได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำคำสอนอยู่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาได้ยินอยู่ด้วยหูของเราคิดอยู่ด้วยใจของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านอยู่มันก็มีกำลังภายในจิตใจนี่ก็จัดว่าเป็นความจริงอันหนึ่งที่จะต้านทานความจำปลอมทั้งหลายได้เพราะความจำปลอมนี้มันไม่เคยอ่อนตัวโดยธรรมชาติของมันมันมีแต่จะแข็งขึ้นเรื่อยแข็งขึ้นเรื่อยถ้ามีธรรมะเข้าไปปราบไปปรามไปรักษาต้านทานมันก็อ่อนตัวลงเพราะกำลังมันสู้ธรรมะไม่ได้เพราะธรรมะอ่อนลงมันก็แข็งขึ้นทันทีแต่ธรรมะนี้เราต้องได้ฉุดได้ลากเมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่ควรเป็นเองที่ควรช่วยตัวเองได้แล้วมันก็ต้องได้ฉุดได้ลากการฉุดการลากนั้นมันก็มีเวลาอ่อนตัวได้เนี่ยเวลาอ่อนตัวนั่นแหละเป็นเวลาฝ่ายต่ำคือกิเลสทั้งหลายมันมีกำลังมันดีดขึ้นดีดขึ้นทนมันไม่ไหวก็พังการมีครูมีอาจารย์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเราเคยมาแล้วไม่สงสัยประจักษ์ใจอยู่กับท่านมันร่มเย็นกลัวก็กลัวด้วยธรรมไม่ใช่กลัวแบบโลกเขากลัวกันกลัวเป็นธรรมเคารพเลื่อมใสทุกอย่างเป็นธรรมทั้งนั้นความกลัดความกลัวความระมัดระวังท่านกลัวท่านจะดุจะว่านี่มันก็เป็นธรรมหมดมันต่างกันอย่างนั้นความระวังอย่างนี้เป็นธรรมเป็นธรรมอย่างนั้นจิตก็ไม่ค่อยผาดโผนโลดเต้นค่อยไปตามร่องตามรอยตัวหลักฐานพยานท่านร่วงโรยไปนะคือครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปใจของเราก็ยิ่งอ่อนลงอ่อนลงอันนี้ที่ว่าวิตกมากนะและเชื่อไฟเวลานี้มากจริงๆจนมองไม่ทัน
คิดไม่ทันเชื่อไฟที่จะส่งเสริมกิเลสให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อเผาหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่าใครๆก็ตามมันมีอยู่รอบด้านมีอยู่ทุกแห่งทุกคนนี่ที่ทำให้วิตกวิจารมากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กล่อมได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยมีมาทุกแง่ทุกมุมทำให้หลงให้เพลินได้ทั้งนั้นความหลงความเพลินเป็นเรื่องของกิเลสสิ่งที่จะทำให้หลงให้เพลินก็คือเครื่องล่อของกิเลสนะอันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั่วไปหมดใครจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยถ้าคิดว่าเป็นภัยเข้าใจว่าเป็นภัยภายในจิตจริงๆแล้วใครจะไปเสาะใครจะไปแสวงหามาไม่หามานี่ก็คิดเห็นว่าเป็นความเพลิดความเพลินความสนุกสนานเรื่องเดิมโดยไม่ได้คิดว่ายาพิษมันแฝงตัวของมันมากับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเลยนี่ที่สำคัญมากโลกถึงได้เสียหายกันมากมายทั้งที่ว่าโลกเจริญนั่นแหละเจริญมันก็เจริญไปเพื่อความทุกข์ความลำบากความทรมานเสียมันไม่เจริญไปเพื่อความสงบสุขถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกแล้วหาจุดที่หมายไม่ได้เลยใครจะว่ามีความรู้วิชาฐานะมั่นคงขนาดไหนก็ตามมันก็เพียงเป็นเพียงลมปากเพียงความสำคัญของใจเท่านั้นว่ามีสิ่งนั้นว่ามีสิ่งนี้จิตเข้าไปพึ่งสิ่งนั้นเข้าไปพึ่งสิ่งนี้ไปเกาะสิ่งนั้นไปเกาะสิ่งนี้ก็ได้เพียงความสัญญาความจำความหมายเท่านั้นความจริงมันไม่มีในหัวใจนั่นเพราะไม่มีธรรมซึ่งเป็นความจริงแทรกอยู่นั้นแล้วจะเอาอะไรมาเป็นสาระแก่นสารได้ไม่มีล้มได้เดียวกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่มีธรรมสักอย่างเดียวเนี่ยที่ทำให้วิตกมากไปทุกวันทุกวันสิ่งที่มันเป็นค่าสิทธิ์ต่อสัตว์โลกมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนทั้งผู้มีชีวิตอยู่ทั้งผู้ตายไปแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานมีชีวิตอยู่นี่ก็มีสภาพหนึ่งที่จะทำให้ลุ่มหลงให้รับความทุกข์ความทรมานตายไปแล้วก็เป็นอีกสภาพหนึ่งซึ่งเรียกว่าวิบากกรรมต้องแผดต้องเผาสัตว์ทั้งหลายตามหน้าแผงกรรมหนักเบามากน้อยของตนของตนทั่วดินแดนไม่มีอะไรว่างเลยว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมผู้ที่จะมาถูกมาลากให้หลุดให้พ้นไปจากนั่นก็มาเป็นการเป็นเวลาเช่นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาเป็นการเป็นเวลาที่จะได้รับผลรับประโยชน์สิ่งสัตว์ทั้งหลายจะพอหลุดพอพ้นไปได้หรือผ่อนหนักเป็นเบาแต่ตอนนั้นเท่านั้นแหละอันนี้พุทธศาสนายังมีอยู่แต่เราสังเกตดูที่ว่าผู้นับถือพุทธศาสนาด้วยความจริงใจมีสักกี่รายนอกจากมีแต่ลมปากพูดว่าเป็นชาวพุทธเท่านั้นแม้ที่สุดพระเราก็ไม่พ้นจะเป็นอย่างโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้บวชเลยเราอยากเข้าใจว่าพระเหล่านี้เป็นผู้แน่นหนามั่นคงต่อสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และมั่นคงต่อการปฏิบัติเพื่อแก้ไขถอดถอนกิเลสให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ไม่อยากมีจะว่าอะไรมีตรงนี้ถึงจะเครื่องอาศัยกันหรือว่าเป็นโลกก็ได้แล้วบวชมาใครก็เคารพเห็นผ้ากาสาวพัดแล้วจิตใจก็อ่อนทำอะไรไม่ได้เมื่อจะคิดดูถูกเหยียดหยามก็กลัวเป็นบาปนะผู้ที่สนุกทำบาปที่อยู่ในวงผ้าเหลืองก็ทำอย่างหน้าด้านไปได้สบายสบายนั่นกิเลสฟังสิมันไว้หน้าใครที่ไหนมันไม่ได้ไว้ทำได้เป็นได้ทั้งนั้นถ้าเผลอตัวเมื่อไหร่แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาส มันเป็นได้ด้วยกันเนี่ยเนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมดังที่เคยพูดแล้วมันเสื่อมอยู่ที่ตัวบุคคลตัวผู้นับถือศาสนา
มันไม่ได้มีความจริงจังอะไรกับธรรมที่ท่านสอนไว้ด้วยความจริงจังด้วยพระเมตตาผู้รับมันไม่ได้รับด้วยความจริงจังสักแต่ว่ารับเลยเป็นขนบประเพณีไปเสียทำอะไรจึงมีแต่ตั้งแต่ขนบประเพณีพอให้แล้วให้แล้วนั้นส่วนที่จะหวังเอาจริงเอาจังเอาความสุขความถูกต้องดีงามจากศาสนาธรรมจริงไม่สนใจไม่มีจนเกิดกิริยามีแต่พิธีเพียงเท่านั้นนี่เรานี่เป็นความอ่อนเอ่ยมากไหมผู้นับถือศาสนาพิจารณาตามนี่สิมาวงพระวงเนนของเรานี่แต่เพราะวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่ก็นับวันอ่อนลงอ่อนลงการอ่อนในความพ้นฝ่ายในการประพฤติปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยเพื่อความแก้ความไขถอดถอนแล้วจะเอาอะไรมาแข็งอะไรมาเป็นผลที่จะเกิดขึ้นให้เป็นความสงบร่มเย็นก็ไม่มีให้เป็นความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีเพราะความฝันขวายมันอ่อนแอมากนะถึงกับไม่มีต่อไปนี้ทางยังกรมในวัดกรรมฐานของเราจะไม่มีเหลือนะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกท่านทรงเดินจงกรมอยู่ตลอดวันปรินิพพานมีในตำหนักตำราพระสาวกอรหันต์ท่านทั้งที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้นท่านก็เดินจงกรมอยู่จนกระทั่งวันปรินิพพานเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครที่จะเห็นว่าได้มรรคได้ผลเป็นที่พอพระทัยและเป็นที่พอใจแล้วการเดินจงกรมไม่จำเป็นท่านนักจำเป็นของท่านในแง่หนึ่งที่เราผู้เป็นครังกิเลสไม่สามารถที่จะทราบได้นั่นแหละทราบได้เฉพาะท่านผู้สิ้นกิเลสว่าการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับจิตใจและธาตุขันธ์ของท่านเมื่อยังทรงพระชนอยู่และมีชีวิตอยู่ท่านทราบของท่านได้ดีและความชุ่มเย็นระหว่างขันธ์กับจิตที่จะสืบต่อกันไปให้ยืดยาวนานพอถึงการอายุไขขึ้นอยู่กับอะไรท่านก็ทราบเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นโอสถสำคัญทั้งนั้นสำหรับท่านจะดำเนินไม่ละไม่ถอยนะเป็นเพียงผิดกันกับพวกเราที่มีกิเลสอาสวะหนักเบามากน้อยเท่านั้นนี่ภาวนาของพวกเราเดินจงกรมนั่งสมาธิของคนมีกิเลสจริงต้องเดินเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อชำระกิเลสตามประเภทที่มีอยู่ของตนจนกระทั่งถึงให้ผ่านพ้นไปได้นี่เจตนามีต่างกันอย่างนี้เท่านั้นสำหรับผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสตัวใดขัดกันระหว่างขันธ์กับจิตขัดกันเท่านั้นขัดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ยึดเมื่อจะครองธาตุครองขันธ์ไปนานก็ต้องมีการปฏิบัติเยียวยารักษากันเหมาะสมในทางใดก็ต้องนำทางนั้นมาปฏิบัติเช่นเดินจงกรมเป็นวิธีการบำบัดรักษาอย่างหนึ่งนั่งสมาธิภาวนาเป็นวิธีการบำบัดรักษาระหว่างขับขันกับจิตที่อยู่ด้วยกันนี่ประการหนึ่งนั่นเพราะสำหรับผู้สิ้นกิเลสความเพียรทุกประโยคนี่จะทุ่มลงไปเพื่อฆ่ากิเลสทั้งนั้นมีต่างกันที่ตรงนี้กิเลสหนักเบามากน้อยเพียงไรละเอียดแค่ไหนเรื่องความเพียรนี่ทุ่มลงไปเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสทั้งนั้นเพื่อจะสังหารกิเลสแต่พูดถึงให้ทำสุดยอดจริงๆเพื่อสังหารกิเลสต่างกันหนังนี่เราก็เป็นครังกิเลสอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งขี้เกียจขี้คร้านการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการสังรวมระวังรักษาจิตใจของตนแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดถือเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวที่เกาะของเราคิดสิคิดเมื่อยังไม่พอตัวต้องเกาะร้อยทั้งร้อยพันทั้งมันทั้งหมื่นทั้งแสนทั้งล้านล้านเกาะทั้งนั้นดูจิตของเราดวงเดียวนี่ก็เท่ากับดูจิตทั่วโลกดินแดนนั่นเองของสัตว์ทั้งหลายเมื่อยังไม่มีที่เกาะที่ยึดต้องเสาะต้องแสวงหามือแล้วก็ต้องเกาะ
เว้นแต่ผู้ที่พอแล้วดังที่กล่าวมาสักครู่นี้เท่านั้นท่านไม่เกาะพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านไม่เกาะธรรมกับท่านเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นธรรมโมปดีโปธรรมชั้นใดจิตใจที่บริสุทธิ์ก็ชั้นนั้นจิตใจที่บริสุทธิ์ชั้นใดธรรมที่เลิศก็ชั้นนั้นนั่นเข้าขึ้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วจะเอาอะไรไปเกาะอะไรนี่อันเดียวแต่หาเกาะกับอะไรนะต่างกันอย่างนี้ผู้มีกิเลสฟังที่ว่ามีกิเลสมันไม่ใช่สองหรือนะแล้วจะทำยังไงที่จะแก้กิเลสลงไปได้ก็ต้องชะต้องล้างต้องกำจัดมันด้วยสังวรธรรมคือความระมัดระวังสังเกตตัวเองประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดถอนตัวเองอยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าเพื่อเกาะธรรมสติปัญญาเป็นเครื่องเกาะความเพียรนี้เป็นเครื่องเกาะทั้งนั้นเครื่องยึดทั้งนั้นมาอย่างนั้นกิเลสไม่กลัวต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำบังหรือเป็นเครื่องมือต้านทานซึ่งกันและกันเนี่ยที่วิตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบความภาคความเพียรเพราะสิ่งที่มันจะมาทับถมโจมตีเหล่านั้นมันมากต่อมากเวลานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกคนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันเป็นอันเดียวกันหมดพระเราจะได้หนังนั้นหนาได้หนังเพชรมาจากไหนที่จะไม่ถลอกปอกเปิดเมื่อกระทบกระเทือนกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เป็นเหมือนหนังของโลกเขานั่นเดียวคำว่าหนังก็หมายถึงใจ

ที่ดื้อคืออะไรกิเลสนั่นเองมันดื้อใจจริงๆไม่ดื้อไม่ด้านกิเลสมันเข้าฝังใจสิมันทำให้ใจดีดดิ้นดื้อด้านต่ออัตต่อธรรมพระใจจริงๆไม่ดื้อกิเลสที่แฝงอยู่ในใจนั่นแหละพาให้ดื้อพาให้ด้านพาให้ทำความผิดพลาดอยู่เสมอจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากไม่เช่นนั้นไปไม่รอดนะสติส่วนมากตั้งได้ด้วยการผ่อนอาหารเนี่ยสำคัญนะผมประจักษ์ในหัวใจจึงได้กล้าพูดอยู่เสมอถ้ายิ่งพูดตั้งสติสตังไม่ได้เรื่องแล้วนั่นยิ่งแล้วนะถ้าขันมีกำลังมากมันทับเอาจริงๆต้องได้ผ่อนได้บังคับก็เคยพูดให้ฟังแล้วว่าตั้งแต่วันออกปฏิบัติกรรมฐานขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสไม่มีวันไหนเวลาใดได้รับความสะดวกสบายตามอิสระเลยเพราะมันไม่มีอิสระกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาเราจะอิสระมาจากไหนมันต้องระมัดระวังต่อสู้อยู่ตลอดทางธาตุทางขันธ์การอยู่การกินก็ต้องได้กดเอาไว้บังคับเอาไว้ไม่ให้กินมากนอนก็เหมือนกันมีแต่ท่าบังคับท่าตบท่าต่อยกันอยู่งั้นท่าอยู่สะดวกสบายไม่มีนี่แหละการต่อสู้กับกิเลสมันต้องเป็นอย่างนี้ดูปกติก็ระวังอยู่ตลอดสติกับใจไม่พลาดจากกันนี่อย่างนั้นปัญญาที่จะนำมาสอดส่องที่จะนำมาพินิจพิจารณาสิ่งไรให้รู้เหตุรู้ผลชัดเจนแล้วปล่อยวางนั้นก็ได้ใช้ด้วยมาสับกันไปปนกันไปนั้นจึงอยู่เป็นสุขไม่ได้นะเราจะอยู่เป็นสุขโดยลำพังทั้งที่มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี้มันเป็นสุขไม่ได้ทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เพราะการต่อสู้แก้ไขที่เหลือนี้พระพุทธเจ้าก็พาทุกข์มาแล้วสาวกทั้งหลายท่านพาทุกข์มาแล้วไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรสำหรับผู้ดำเนินงานเพื่อความพ้นทุกข์จะต้องยอมรับความหนักเบามากน้อยแห่งความเปลี่ยนของตนเนี่ยสำคัญตรงนี้นะครูบาอาจารย์พัดไปพลาดไปจากไปก็จะกลายเป็นโลเลไปหมดธรรมฐานก็จะมีแต่ชื่อแต่นามหาความจริงในวงกรรมฐานไม่ได้นี่ที่ทำให้วิตกมากแล้วก็เรื่องการเกิดการตายที่จะหมุนไปเวียนมาของใจที่มีกิเลสนี่อันหนึ่งสำคัญมากนะนี่สำคัญเนามากทีเดียวถ้าเราชำระลงไปให้ได้มีความเบาบางไปพอสมควรแล้วก็ยังพอทำเนาเกิดในภพชาติต่างๆก็เป็นภพที่ดีพอบรรเทาทุกข์ได้ในภพนั้นๆถ้าเป็นแบบครั้งกิเลสเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปแล้วความเป็นอยู่ความหนักเบามากน้อยในเรื่องทุกข์ทั้งหลายมันก็เป็นเหมือนโลกทั่วไปนะอันนี้ก็ทำให้วิตกวิจารอันนั้นเหมือนกันเมื่อเทียบกับท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วมาบวกกันกับพวกเราที่เป็นครั้งที่เหลือนี้มันเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะท่านสิ้นท่านสิ้นจริงๆท่านหมดจริงๆรู้อยู่ภายในหัวใจของท่านไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอดีตเพราะอดีตที่ผ่านมาแล้วท่านก็ไม่ไปยึดอนาคตที่จะมาข้างหน้าจะมาจากไหนปัจจุบันก็รู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาขาดจากสิ่งทั้งหลายอยู่แล้วโดยประการทั้งปวงถึงว่าไม่มีอดีตอนาคตอยู่ในวงปัจจุบันล้วนๆ นั่นแล้วท่านจะไม่ทราบได้อย่างไรการเกิดการตายเมื่อสิ้นทราบภายในจิตใจแล้วท่านจะอะไรไปเกิดแล้วอะไรมาเป็นเครื่องก่อควรวุ่นวายในวาระนั้นวาระนี้ชาตินั้นชาตินี้ชาติก็มีมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองทุกทั้งหลายทุกข์จะเกิดมาจากไหนท่านนับดูข้างนัตติอัชชาตัสสะผู้ไม่เกิดคือผู้ไม่มีทุกข์ก็รู้อยู่ภายในจิตใจจิตไม่เกิดอีกก็รู้นั้นแล้วเอามาเทียบกับพวกกีวกเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่สูงๆต่ำๆรุ่มดอนๆที่เต็มไปด้วยกองทุกข์จนกระทั่งถึงขั้นมหันตทุกข์

มันน่าทุเรศเอาจริงๆแต่พวกเราทั้งหลายนั้นมีแต่ความหลับความเพลินตั้งมีแต่ความหวังเต็มหัวใจแต่ไม่เคยมีอะไรสมหวังตื่นขึ้นมาหวังแล้วจนกระทั่งหลับหวังอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สร้างเหตุแห่งความหวังให้มีขึ้นมาพอต้อนรับความหวังให้สมหวังบ้างนี่คืออันหนึ่งนะมีสำคัญอยู่มากทีเดียวจะพบไหนที่จะไม่แบกกองทุกข์มากน้อยส่วนมากมีแต่พบเป็นฟืนเป็นไฟนั่นเองเพราะจิตใจมันปฏิพัทธ์ยินดีกับสาเหตุแห่งความเป็นฟืนเป็นไฟและเสาะแสวงหาขวนขวายกันดิ้นรนกันอยู่อย่างนั้นกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟยังมีชีวิตอยู่มันก็ร้อนให้เห็นอยู่ภายในหัวใจเครื่องประดับภายนอกก็คือกิริยามารยาทเท่านั้นมองเห็นกันก็ว่าเป็นความสุขความสบายภายในหัวใจมันเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี่เพราะกิเลสอยู่ในนั้นเวลาตายไปแล้วจะอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ถ้าไม่สร้างหลักเกณฑ์คือความดีไว้สำหรับตนจะอย่างน้อยให้พอเป็นพอไปพอถูพอไถกันมากกว่านั้นให้เป็นที่พอใจแล้วไปหากยังมีเกิดอีกอยู่ก็ยังเกิดในฐานที่พอบรรเทาได้ในเรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งหลายเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความดีภายในใจเป็นเครื่องต้านทานกันจึงพอถูพอไถกันไปได้แต่สำหรับนักบวชเราจะไปคิดอะไรยืดเยื้อถึงภพนั้นภพนี้ซึ่งผิดกับเพศของนักบวชซึ่งเป็นเพศเพื่อความพ้นทุกข์นี่มากมายความเพียรอะไรจะเด็ดกิเลสตัวไหนจะขาดในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เป็นสิ่งที่ต้องการทางนั้นทางนั้นนั่นถึงถูกต้องจิตมีแต่ห้ามหันลงกับกิเลสอย่างเดียวเพื่อความสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปแห่งเชื้อที่จะพาให้เกิดนี้โดยลำดับลำดับนี่ทางของนักบวชเจตนาของนักบวชความมุ่งหมายของนักบวชควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นเอาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยแล้วเราจะได้สนุกดูไม่ตั้งใจว่าจะดูแหละแต่เรื่องทั้งหลายกับใจอันนี้ใจปิดไม่อยู่เพราะใจเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้แล้วกว้างแคบขนาดไหนใจที่พ้นจากความปิดบังไปหมดแล้วไม่มีอะไรปิดบังหุ้มห่อเปิดเผยตัวเองออกหมดแล้วทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นถ้าว่าสนุกดูก็ทำไมจะไม่สนุกดูแต่ท่านไม่สนุกในกิริยานี้เอามาจากโลกเท่านั้นมาพูดดูตามเหตุตามผลตามหลักความจริงจะทำให้สลดสังเวชเป็นไหนๆพูดไม่ถูกแต่ว่าล้นหัวใจก็ได้พูดถึงเรื่องความสลดสังเวชต่อสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ความทรมานด้วยการเวียนเกิดเวียนตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยและการเสวยกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากความคึกความขนองของตนและความไม่รู้ไม่เห็นของตนทำลงไปที่เกี่ยวกับปืนกับไฟแล้วกลับมาเผาไหม้ตนเองนี่มันน่าสะดุดสังเวชเรามากมายใครจะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีก็ตามเถิดพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพอแล้วนอกนั้นมีแต่สัตว์ตาบอดคนตาบอดแต่รู้ได้ยังไงเราเทียบไปสิสิ่งที่จะพึงเห็นนั้นเต็มแผ่นดินแต่เราเป็นคนตาบอดเสียคนเท่านี้เป็นยังไงแล้วมีความหมายอะไรกับสิ่งที่มีอยู่นั้นคนตาบอดมันไม่เห็นมันก็บอกไม่มีแต่คนตาดีแล้วเป็นยังไงฟังสิใครจะปฏิเสธได้ลงคอ นี่แหละเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานแสดงไว้อย่างสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมาเสกสรรปัญญามาคัดมาค้านต้านทานไม่ให้เชื่อธรรมทั้งหลายที่เป็นความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงขอให้เป็นที่ลงใจแล้วปฏิบัติตัวให้ถึงเกิดถึงแดนแห่งความมุ่งหมายไม่เสียการเสียเวลาอยู่ก็ให้เหมือนอยู่คนเดียวแม้จะมีเพื่อนฝูงมากขนาดไหนก็ให้ทำความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรประหนึ่งว่าเป็นคนคนเดียวสองกับความเพียรเท่านั้นว่า
ว่าสองก็อีกหมุนกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเหมาะขอให้ตอนนี้ได้ดูพ้นไปเถอะเป็นยังไงเดือนอัศจรรย์เราตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ท่านพูดให้ฟังพูดให้ฟังทำท่านแสดงเอาไว้แต่ไม่เคยปรากฏในหัวใจเราเลยเราก็เอาความแน่นอนไม่ได้เมื่อเจอก็ไปเสียอย่างจังๆเท่านั้นดังพระสาวกท่านตรัสรู้หรือบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นหมอบราบเลยการยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นจากทุกข์นั้นเป็นอันเดียวกันไม่จำเป็นต้องทูลตามพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้หมดห่วงหมดใยหมดภาระกังวลทุกสิ่งทุกอย่างหมดโดยสิ้นเชิงก็คือผู้สิ้นจากกิเลสสิ้นแล้วรู้แล้วประจักษ์อยู่ในปัจจุบันนั้นนั่นนี่แหละผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าได้พากันย่อหย่อนอ่อนสติกำลังวังชามีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านโหมตัวเข้ามาทับถมแล้วไปไม่รอดนะจะตายจมโลกอันนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเราไม่เคยจมไม่เคยตายความจริงมันเคยเป็นมาตั้งแต่แล้วก็ไม่เบื่อหน่ายจะต้องลงไปจุดนั้นอีกอะความทุกข์ความทรมานนี่ก็ตั้งแต่มันที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้เทศนาว่าการก็ยังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วนั่นแหละตอนนี้ก็ถูไถเฉยเทศก็ยังที่เห็นได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ถูไปลากไปนั่นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนเป็นอย่างนี้แหละทั้งที่เล่าให้ฟังนี่เป็นห่วงทางภาคปฏิบัติความภาคความเพียรสติปัญญาเพราะดูด้วยกันมันก็เห็นกันอยู่นี่มันบกมันพร่องให้เห็นอยู่ทั้งที่เจ้าของก็พยายามเต็มกำลังความสามารถแต่มันก็พ้นไม่ได้ที่เป็นช่องโหว่อันเป็นเครื่องหมายของกิเลสเปิดตัวออกมาให้เห็นให้เห็นอยู่จนได้นั่นแหละนี่แหละที่ดูด่าว่ากล่าวก็เพราะสิ่งที่ทำให้เห็นมันมีอยู่คือไม่รอบมันถึงแสดงออกมานะถ้ารอบแล้วจะไม่มีอะไรแสดงออกมาจึงต้องใช้ความระมัดระวังให้มากจิตใจเป็นของสำคัญยามีความสนใจกับสิ่งใดว่าเป็นของเลิศเดินมาจากที่ไหนเป็นสิ่งที่เคยคู่ค้ากับหัวใจทำความทุกข์ทรมานใจมาแล้วมากมายเหมือนกันหมดไม่น่าสงสัยก็มีอยู่ทางเดียวที่ความพ้นทุกข์เราไม่เคยพ้นเอาให้เห็นจริงจังเลยอันนี้ไม่เคยสิ่งนั้นเคยมาแล้วโดยกับไปตื่นเต้นกับมันอะไรไปติดอะไรกับมันไปหลงอะไรกับมันเหมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีเคยมาแล้วเคยยิ่งกว่าเคยแต่การชำระจิตใจของเราด้วยความภาคความเพียรเพื่อความหลุดพ้นนี้เรายังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีบ้างก็เล็กๆน้อยๆมันถึงจิตถึงใจให้จิตได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นยังไงนั่นอันนี้เรายังไม่เคยให้ได้เห็นในหัวใจของเราซึ่งเป็นนักบวชและมีหน้าที่การงานเพียงอย่างเดียวเท่านี้จะเป็นยังไงเอาเท่านั้นวันนี้เถิดเหนื่อยจากคนมาเนี่ยเหมือนเขาขนไม้สูงมาให้เราแบกนะมาเราไม่ว่าชาติท่านวันหน้าใดมันเป็นน้ำหนักเท่ากันที่เราจะต้องแบกต้องรับภาระมันขนาดนั้นนะและปกติมันก็ทราบออกมาอยู่ในหัวใจจะทราบอยู่แล้วมีน้ำหนักเสมอกันอย่างที่ผมเคยยกเป็นตัวอย่างให้มานะทองคำแท่งนี้หนัก10 กิโลไม้ท่อนนี้ก็10 กิโลหรือชิ้นนี้10 กิโลว่าทองคำเป็นของมีคุณค่าแล้วทำไมมันเรื่องความหนักของมันก็เท่ากันนะเนี่ยการรับภาระของโลกมันมีน้ำหนักเท่ามาชัดชั้นแบบหน้าใดเป็นภาระที่ต้องแบกไอ้นี่มาทุกวันแล้วมันยิ่งดูสิช้อนเราเคยคิดเมื่อไหร่ช้อนหนักหรือเบานั่นมันไปถึงขนาดช้อนมันยังไปตำหนิได้ว่าช้อนนี้หนักช้อนนี้เบาเลยบางครั้งอยู่แต่ก่อนแล้วไม่เคยคิดเลยนะจับยกขึ้นรู้แล้วช้อนนี้หนักช้อนนี้เบาบาดใต้เป็นปกติแล้วจะเวลายกขึ้นมาจะยินระบาดต้องเปิดฝาบาดดูเพราะมันหนักเข้าใจว่ามีของอยู่ในนั้นความหนักนั้นแต่แล้วมันก็ไม่มีเพราะกำลังของเรามันอ่อนจะให้ความวิตกวิจารณ์กับท่ากับขันเรานี่ไม่มีแบบงงๆนั่นแหละเราลำพังเราแล้วเราไม่มีจริงๆไม่มีเลยเพียงอาศัยกันไปชั่วระยะกาลตัวรู้มันอยู่ตลอดทั่วถึงหมดแล้วทุกอย่าง
จะไปตื่นมันอะไรก็นอกจากอยู่เพื่อสูงและโลกทั่วไปที่พอจะเป็นไปได้เพราะงั้นมันก็หนักของมันอยู่นั่นแหละแล้วก็มาเกี่ยวข้องมากๆแล้วก็ไม่ไหวเนี่ยพิจารณาเท่าไหร่มันยิ่งมันไปหนักความรู้มันแตกมากที่ยิ่งหนาไปเท่าไหร่มันยิ่งกระจายออกกระจายออกกระจายออกนอนเพิ่งขอลาแล้วมันก็ลืมหมดแล้วมันไม่ได้เรื่องทุกวันยังบอกแล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่นั่นก็ยังว่าดีอยู่นะการลำพังเจ้าของแล้วหาในป่าในเขาที่ไหนพอหายใจฟอดๆถึงวันมันเท่านั้นก็พอแล้วเหมาะกับปัจจัยใสแล้วนะเพราะมันปล่อยไปหมดทุกอย่างแล้วนะภาระทุลังอะไรจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามาไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วนี่มันเป็นของมันเองหดเข้ามาหดเข้ามาเหมือนเราดึงจอมแหที่ตากไว้มันเป็นลักษณะนั้นมันเป็นเองเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นเพราะธาตุขันธ์ก็มีกำลังอยู่ทำประโยชน์อะไรก็ได้นี่มันดึงออกเหมือนดึงสายยางเราดึงออกคอนเชื่อหลุดมือปั๊บเข้าแล้วผมมันหนักนะอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นเป็นอันขาดนะถ้าปฏิบัติชำระกิเลสทำไมจะให้กิเลสมาเหยียบหัวเอาอย่างหน้าด้านๆเนี่ยมันเกินไปนะบิณฑบาตก็ให้จับเปลี่ยนกันไปสายนั่นสายนี้ก็พอมันสม่ำเสมอกันบิณฑบาตได้ให้ช้ากว่าปกติที่เราเคยไป10นาทีเพื่อทางไกลเข้ามาให้ได้ทันบิณฑบาตอย่ารีบลุกลนรีบด่วนๆไม่เหมาะไปเป็นกิจวัตรของการบิณฑบาตด้วยความสวยงามแห่งมารยาทของพระนั่นแหละเหมาะเอาเท่านั้นเอาออกแล้วนี่เหนื่อยไม่อยากพูดอะไรแล้ว

0: มันเทศเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วเทศขึ้นเวทีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วก็แบบอย่างว่าละว่าไปธรรมดานี่ทำธุระหน้าที่เพื่อส่วนรวมเพื่อหมู่เพื่อนไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เป็นความกังวลถ้าจะว่ากังวลนี่ก็ออกมาจากความสงสารนั่นเองไม่ใช่ออกมาจากอะไรนะเป็นความให้คิดให้อ่านเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงผู้ที่จะนำประชาชนญาติโยมไปในทางที่ถูกที่ดีสงบร่มเย็นความเชื่อความตายใจที่เขาจะกล้าเดินตามพระนับถือพระเมื่อทำให้เป็นห่วงสำหรับพระมากเวลานี้แบบแผนตำรับตำรามีก็จริงแต่เมื่อใจมันไม่สนใจที่จะทำตามแบบตามแผนตำรับตำรานั่นแล้วตำรับตำราก็อยู่อย่างนั้นไอ้ตัวก็เป็นอย่างนี้นั่นหาหลักหาเกณฑ์ก็ไม่ได้เมื่อหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ในความประพฤติจิตใจเวลาจะทำให้เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามันก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนั้นก็จะเอานิสัยไม่มีหลักมีเกณฑ์ในความประพฤติที่เห็นกันอยู่ด้วยตานี่เลยไปใช้ในภายในจิตใจแล้วก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อีกนั่นคือศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มันไม่มีอะไรจะเทียบแล้วในโลกนี้พูดตามภาษาเราฟังไปทักก็บอกว่าไม่เหมือนอะไรว่างั้นเลยคำว่าธรรมธรรมนั่นก็เหมือนกันที่อยู่กับหัวใจท่านเองใจท่านเป็นธรรมล้วนๆเสียเองอย่างนี้เอามาเทียบกับอันใดไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเทียบเพื่อเลยจะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนำมาแสดงนั้นเอากิริยาจากธรรมชาติอันนั้นต่างหากมาแสดงให้พวกเราฟังดังที่ว่าทำเป็นกิริยาหนึ่งออกมาจากธรรมแท้นั้นน่ะอันนั้นแหละที่ไม่มีจิตดวงใดที่จะทราบได้รู้ได้เห็นได้นอกจากจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เท่านั้นไม่รู้ไม่บอกก็ตามเป็นหลักธรรมชาติที่ทรงอยู่แล้วนี่คืออันนี้สำคัญมากกิริยาที่แสดงออกมาว่าธรรมว่าพระสงฆ์อะไรเป็นกิริยาอาการออกมาพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะหลักธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นพระพุทธเจ้าแท้เป็นธรรมแท้เป็นสงฆ์แท้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อย่างนั้นเห็นได้อย่างนั้นเป็นได้อย่างนั้นถ้าไม่จิตไม่เป็นพระเองแล้วดังจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านนะแต่เมื่อไม่มีสมมุติจุยหมายป้ายทางพอเป็นแนวเป็นแถวให้ลูกให้คำให้ก้าวเดินไปก็ยิ่งแล้วอีกไม่ทราบว่าจะก้าวไปไหนเดินไปไหนบาปก็ไม่ทราบบุญก็ไม่ทราบเพราะไม่มีกิริยาออกมาแสดงให้เห็นนี่แหละธรรมท่านจึงแสดงออกมาเพื่อรับสิ่งเหล่านี้ซึ่งโลกทั้งหลายสั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาส่วนมากต่อมากก็คือสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองนั่นแหละคำว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ได้เหมือนเมตตาของใครๆทั้งนั้นในโลกอันนี้พระเมตตาที่บริสุทธิ์พระเมตตาที่บริสุทธิ์เป็นสัตว์เป็นส่วนไม่มีอะไรบกพร่องการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพลังของธรรมพลังของใจจริงๆมีพระเมตตาหนุนออกมาดังนั้นการเทศนาว่าการจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างในบรรดาธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกไม่ใช่สั่งสอนแบบด้นแบบเดาแบบคาดคะเนเหมือนเราทั้งหลายซึ่งฟังจากท่านแล้วก็ไม่พ้นที่จะเป็นความคาดคะเนออกมาจนได้เพราะมันไม่เห็นดอกแต่ชื่อแต่นามเฉย ัวจริงที่ได้ชื่อได้นามออกมานั้นไม่มีในเราเราไม่เห็นท่านเห็นนี่คือมันต่างกันตรงนี้การประพฤติตัวของพวกเราที่ไม่มีเครื่องยืนยันไม่มีผู้ชักผู้นำหรือไม่มีแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดกันไปด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งความรู้ภายในก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นมรรคเป็นผลและเป็นผู้ทรงไว้สิ่งมรรคสิ่งผลนั่นเป็นความดึงดูดสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้เป็นไปด้วยคือเกิดกำลังใจเมื่อเกิดกำลังใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนไปตามกำลังใจคือกำลังใจนั่นก็เป็นแม่เหล็กอันหนึ่งเครื่องดึงดูดความเพียรพยายามความตั้งอกตั้งใจทั้งหลายให้หมุนไปช่องเดียวกันนี้เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยและไม่มีผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องดึงดูดของผู้มาอบรมศึกษาแล้วก็ใจก็นับวันแต่อ่อนลงอ่อนลงความอ่อนลงนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรนี่เพราะค่าสึกของธรรมนั้นมีมากต่อมากทั้งที่เราปฏิบัติอยู่ก็ไม่พ้นที่มันจะเข้าไปย่ำยีจนได้ภายในจิตใจและข้อวัดปฏิบัติของเราตลอดความภาคเพียรทุกด้านมันเข้าไปแทรกไปแซงอยู่นั่นตลอดเราไม่เห็นนั่นสินี่คือมันน่าทุเรศนะและสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้จิตใจของเราให้เหินห่างให้อ่อนตัวลงไปในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงความภาคความเพียรเพราะกำลังใจไม่มีเนื่องจากไม่มีเครื่องดึงดูดคือผู้นำนั่นก็นับวันอ่อนไปอ่อนไปสุดท้ายก็ศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อของศาสนาคัมภีร์ใบลานบอกเรื่องมรรคเรื่องผลก็บอกไว้เฉยๆชี้ไปอย่างนั้นไม่มีใครมองดูเข็มทิศที่ชี้ไว้นั้นมีแต่กิเลสดึงไปลากไปตามความต้องการของมันไม่ทราบว่าเข็มทิศหรือไม่เข็มทิศอันนี้สัตว์ทุกตัวมีศึกษาหรือไม่ศึกษาก็เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสที่มันฝังจมอยู่แล้วนั้นพาฉุดพาลากไปนี่สิมันจึงลำบากเอามากทีเดียวนี่เมื่อผู้นำเป็นสักขีพยานไม่มีกำลังของใจก็นับวันอ่อนลงนี่แหละท่านก็ท่านเหมือนเราเหมือนท่านพระเหมือนโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านเหมือนวัดแต่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสถานที่ที่เป็นเพศเครื่องหมายเฉยมันไม่ใช่ตัวจริงเหมือนกับการแบบตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความมุ่งมั่นในอัตในธรรมมีแดนพ้นทุกข์เป็นสำคัญเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เหลวไหลไปเนี่ยทำให้วิตกวิจารอยู่ภายในหัวใจนี่แหละเพราะสิ่งที่มันเป็นภัยมันมีอยู่รอบด้านตลอดเวลาไม่มีหน้าแล้งหน้าฝนฤดูกาลสถานที่อะไรไม่มีซึ่งนี้เป็นอากาลิโกมันเป็นอยู่เช่นนั้นกอมอยู่เช่นนั้นให้หลงอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะออกมาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสประเภทต่างๆมีแต่เรื่องกล่อมให้เคลิ้มดับประตามมันทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่จะเย็บให้รู้ว่ามันเป็นโทษบ้างเลยนี่คือสำคัญมันถึงในกล่อมได้หมดพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์นี่มาเปิดโลกธาตุให้เราเห็นสิ่งที่มันปิดบังเอาไว้ก็เปิดขึ้นมาเพราะสิ่งที่ทรงแสดงไว้เหล่านั้นมีแต่ของจริงซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วทั้งนั้นแต่มันไม่เห็นสัตว์โลกคุกเข้ากันอยู่ถ้าว่าแกงก็แกงกับหม้อน้ำร้อนมันก็อยู่ด้วยกันเดือดพล่านพล่านอยู่นั่นแล้วสัตว์ก็จมอยู่นั่นอยู่ในหม้อแกงนั่นอย่างเช่นเขาแกงปูแกงปลาแกงเนื้อแกงอะไรนั่นเราก็เห็นอยู่แล้วนั่นแหละมัน กลัวพันกันอยู่อย่างนั้นมีสัตว์ก็ไม่เห็นสัตว์ไม่รู้สิ่งอย่างนี้มันไม่นอกไปจากสัตว์จากบุคคลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไปพัวพันไปสัมผัสสัมพันธ์เดี๋ยวนี้สัตว์ตัวไหนมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่มันน่าคิดน่าทุเรศเอาจริงๆผมพูดตามความจริงให้เพื่อนฝูงฟังว่าผมสงสารจริงๆไม่ทราบเป็นยังไงตัวเท่าหนูก็ตามแต่หัวใจมันไม่ได้เป็นหนูว่านี่เลยครับมันเต็มแม่เต็มหน่อยถ้าจะพูดแบบโลกก็เรียกว่ามันสนุกดูเรื่องของสมมติเรื่องของกิเลสที่มันเกลื่อนมันเผาสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุนี้ไม่มีเว้นแต่ละลายละลายเลยนี่เปิดออกเห็นหมดแล้วทำไงเอาอะไรมาสงสัยนั่นก็เมื่อเห็นอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นผู้ทุกข์ผู้ลำบากส่วนมากมีแต่อย่างนั้นไงรู้อยู่เห็นอยู่นั้นทำไมมันจะไม่สงสารเพราะสิ่งที่เทียบที่เคียงกันอยู่เหมือนอย่างผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งคนหนึ่งตกน้ำเนี่ยผู้อยู่บนฝั่งเห็นอยู่ผู้ตกน้ำจะเป็นจะตายแหละเป็นอยู่นั้นดิ้นกระป๋อมกระแป๋มอยู่ในน้ำเกลือคลานอยู่ในน้ำแล้วทำไมจะใครจะไปใจจีดใจดำใจคนมีกิเลสก็ตามเมื่อเป็นข้อเจ็บเสียงแล้วจะต้องสงสารอย่างเต็มหัวใจยิ่งใจพระพุทธเจ้าจีดใจพระอรหันต์ท่านซึ่งเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วคือพระนิพพานก็เทียบเราก็เหมือนกับฝั่งน้ำแล้วเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในสมมุติประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงมหาเวทีนั่นอย่างลึกที่สุดของความทุกข์ความทรมานจัดแล้วทำไมจะไม่พระองค์มีความเมตตาสงสารเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นยังไงนั่นพระองค์ทรงอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วผู้อยู่บนฝั่งไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานอะไรกับเหมือนกับผู้ตกน้ำนั่นเทียบกันอย่างนั้นผู้อยู่ในหม้อน้ำร้อนกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในหม้อน้ำร้อนต่างกันยังไงนั่นนี่แหละเป็นเหตุที่พระองค์ทรงมีความสงสารสัตว์โลกมากก็เห็นอยู่อย่างนั้นจะทำยังไงควรจะฉุดจะลากได้ด้วยในแบบใดก็ต้องพยายามฉุดพยายามลากเต็มพลังกำลังความสามารถอยู่ตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วนี่เริ่มเห็นแล้วน่ะตรัสรู้แล้วน่ะเห็นแล้วน่ะเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นเรื่องเหล่านี้แล้วพระองค์ก็ครองไว้แล้วสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้คือบรมสุขนั่นเป็นพยานเทียบกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งคนหนึ่งอยู่ในตกน้ำดิ้นกระป๋อมกระแป๋มอยู่ในน้ำคนหนึ่งอยู่นอกหม้อน้ำร้อนคนหนึ่งตกอยู่ในน้ำหม้อน้ำร้อนเป็นยังไงนั่นเทียบกันได้ไหมนี่แหละที่แบบพระเมตตาสุดส่วนสุดส่วนก็สุดอย่างนี้เพราะพระองค์ก็สุดสมมติอันนี้ก็เต็มสมมติสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวงสมมุติเต็มสมมุติด้วยกันทุกรายทุกรายบาปกรรมมีมากมีน้อยจะต้องเสวยตามกรรมของตนทุกรายทุกรายไม่มีใครเป็นอิสระได้แม้รายเดียวนั่นท่านพ้นเสียโดยสิ้นเชิงแดนสมมุตินั่นเรียกว่าร้อยต่อร้อยมันเทียบกันได้ถึงสันติสัจธิปยานแห่งมหันตทุกข์กับบรมสุขเนี่ยแล้วทำไมพระองค์จะไม่ทรงเมตตาสงสารปิดได้ยังไงสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นจะไม่ให้พยานอย่างทราบเป็นไปได้ยังไงนั่นขอทราบอยู่นี่ถ้าว่าไม่เห็นยังไงก็เห็นอยู่นี่นั่นดูอยู่นี่แล้วรายใดประเภทใดที่ควรจะฉุดกระลากด้วยวิธีการใดพระองค์ก็ทรงพระเมตตาสงสารภาษาของเราเขาเรียกว่าตะเกียบตะกายสุดพระกำลังความสามารถจนกระทั่งวันปรินิพานแล้วยังไม่แล้วมองย้อนหลังไปอีกก็ยังอั้นอยู่อีกสงสารประทานพระโอวาทเอาไว้คือธรรมธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วหรือเราตายไปแล้วภาษาว่างนั่นถ้าเรียกว่าพาดบันไดเอาไว้ให้ขึ้นผู้ที่ควรจะขึ้นได้ยังมีอยู่ก็ ็ขึ้นไปขึ้นไปผ่านมาได้ผ่านไปได้ผู้ที่สุดที่ใช้ก็ปล่อยให้จมไปตามกรรมของสัตว์เนี่ยนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสอนตัดโลกทรงสอนสดสดร้อนร้อนไม่มีอะไรที่ว่าจืดจางเลยเพราะความจริงเป็นของจริงไม่มีการสถานที่หรือเวลาสัตว์ทั้งหลายสวยกรรมสวยจริงๆอย่างนั้นไม่ว่าจะตกนรกหมกไหมในขุมใดก็เป็นความทุกข์ความทรมานตามอำนาจแห่งกรรมของตนในนรกขุมนั้นๆ อันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนใหญ่ของความทุกข์นี่ผ่านพ้นจากนั้นขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆๆๆว่าหมดกรรมอันแล้วกรรมอันอื่นที่เป็นติดเป็นแย่ประจำอยู่ในจิตยังมีอีกมีอีกนั่นก็ต้องเสวยไปตามบุญตามกรรมเหมือนอย่างพวกเรานี่ไม่ได้ไปตกนรกพวกเรามีทุกข์ไหมล่ะนั่นฟังสิมันก็มีอยู่อย่างนี้จะว่าไงมีสุขมีทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้ดังที่โลกเป็นกันอยู่นี่เนี่ยที่ว่าสดสดร้อนร้อนเคยได้พูดเสมอว่าถ้าว่าได้เปิดตาดูความจริงทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นให้เห็นในเพียงขณะเดียวคือ10นาทีเท่านั้นมันทำไมจะไม่สลบสลายไปมนุษย์เราเป็นสัตว์ฉลาดแท้ความทุกข์เป็นยังไงเห็นอยู่จะประจักษ์เห็นประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับดาเอาดูไปมันรอบด้านเห็นหมดประจักษ์ไปหมดอ้าวฝ่ายดีก็ดูไปตั้งแต่พื้นๆนี่จนกระทั่งถึงบรมสุขนิพพานไปยังไงอ่ะเทียบกันดูทั้งดีก็เห็นอยู่มีอยู่อย่างนี้ชั่วก็มีอยู่เห็นอยู่อย่างนี้ประจักษ์กับตาของเราแท้ๆไม่ใช่ตาของใครแล้วก็10นาทีหมดเวลาปิดปึ๊บถ้าว่าปิดสถานีก็ปิดประตูแห่งกรรมของสัตว์ไม่เห็นแม้เสวยอยู่ก็ไม่เห็นแล้วเป็นยังไงคนนั้นได้เห็นประจักษ์กับตัวเองมาแล้วเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สงสัยสัมผัสสัมพันธ์กับหัวใจตรงนี้เต็มหัวใจแล้วทำยังไงจริงนั่นแหละที่ว่าจะสลบสลายมันทนได้ยังไงแล้วใครจะไปกล้าทำบาปก็ไม่เห็นอยู่ในชั้นเนี่ยมีก็ไม่มีบาปอย่างนั้นบุญมีก็ไม่มีนรกมีก็ไม่มีสวรรค์มีก็ไม่มีมันประจักษ์กับตัวของตัวเองเต็มหัวใจแล้วจะดูได้ยังไงนี่แหละผู้มีอุปนิสัยสามารถที่เชื่อพระพุทธเจ้าแม้จะยังไม่เรายังไม่เห็นตามที่พระองค์ทรงสอนในหลักความจริงนั่นก็ตามก็มีความเชื่ออย่างฝังลึกฝังลึกจนก้าวเข้าสู่อจรสัตถาแล้วถอยได้ยังไงความเพียรนั่นฟังที่จริงนี่จะบึกจะบืนจะไปให้พ้นไปให้พ้นโดยถ่ายเดียวนั่นถึงขั้นที่ควรจะเป็นนี่ในบุคคลคนนั้นแหละก็อย่างสติปัญญาของเราท่านเวลามันไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานถ้าเป็นแทบตายในวันหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องได้ราวมันก็เปลี่ยนให้เห็นดุจประจักษ์ในตัวของเราเวลาถ้าขึ้นสู่หลักสู่เกณฑ์พอได้หลักได้เกณฑ์แล้วก้าวเข้าสู่ความเพียรเป็นเม็ดเป็นหน่อยแล้วยิ่งได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนี้เป็นลำดับลำดาแล้วความเพียรถอยได้ยังไงนั่นแหละนี่คนคนเดียวนี่แหละพูดในฐานะของจิต ภูมิของจิตที่มันต่างกันต่างกันความรู้ของจิตสติปัญญาที่มีประจำจิตต่างกันต่างกันแล้วเป็นยังไงที่นี่ยังคิดท่านแสดงไว้เรื่องมหาสติมหาปัญญานั่นเป็นยังไงท่านเหล่านี้ก็เทียบก็เทียบก็คือว่าเหมือนไปเห็นนรกด้วยตาเจ้าของเห็นนิพพานด้วยตาเจ้าของแล้วกลับมานั่นเองมันไม่ผีอะไรผิดกันเลยท่านเหล่านี้ที่ว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยนี่แหละคือตายก็ตายคำว่าถอยไม่มีเลยนั่นฟังอย่างไรก็จะให้ดูดให้พ้นโดยไถ่เดียวเท่านั้นมีเท่านั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยมีแต่เท่านั้นเท่านั้นท่านผู้นี้นับวันเวลาไว้เลยที่จะต้องผ่านพ้นแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงไปได้ไม่สงสัยหนักคนคนเดียวนั่นแหละจังเด็กเวลามันเพลิดมันเพลินลืมเนื้อลืมตัวก็คนคนนั้นแต่เวลาได้เห็นโทษเห็นภัย แห่งความเป็นไปทั้งหลายเพราะการปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วก็ยิ่งเปิดไปเปิดไปก็ยิ่งเห็นชัดไปชัดไปแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายคำว่าถอยถอยไม่ได้แล้วแพ้ไม่ได้แล้วถึงแพ้ก็อ่ะตายเท่านั้นแพ้โดยตายมันจะแพ้โดยการยอมจำนนมีแต่ตายเท่านั้นไม่มีทางที่จะต่อสู้แล้วตายเพราะตายเท่านั้นเองนี่เราเทียบในสามัญชนเราธรรมดาถ้าได้กรรมเปิดหูเปิดตาให้พวกเราได้เห็นเพียงเท่านั้นแหละอย่างไรก็เป็นแบบที่ว่าเนี่ยหมุนติ้วเลยอันนี้เมื่อมันไม่เห็นมันก็ต้องนอนใจยี้ไม่ยี้ก็ลบล้างเลยว่าไม่มีนี่สิเมื่อไม่เห็นแล้วยังไม่เหลือยังลบล้างด้วยความไม่มีของกิเลสประเภทนี้อีกมันเป็นชั้นๆของกิเลสที่ปิดบังหุ้มห่อจิตใจสัตว์ทั้งหลายถึงทำให้สัตว์ทั้งหลายนอนใจนอนจมใครอยากนอนใจใครอยากนอนจมไม่มีแต่สิ่งที่กล่อมมันมีดังที่ว่ามันเดียวมันกล่อมอยู่ตลอดเวลานี่คือพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์นี่จึงทำประโยชน์ให้แก่โลกหรือขนจัดให้พ้นจากโลกให้บรรเทาเบาบางในกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีนั้นมีจำนวนมากมหาศาลไม่มีใครเทียบแล้วในโลกนี้ที่ทำประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั่นแต่นั้นมาก็ภาษาวกทำประโยชน์ให้โลกแทนพระพุทธเจ้าทำให้เบาพระภาระลงมากมายนี่เนี่ยเพื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์เป็นการเป็นเวลาเป็นสมัยที่อัศจรรย์เอามากมายไม่มีสมัยใดเหมือนสมัยที่พระเจ้ามาตรัสรู้ธรรมสั่งสอนสัตว์โลกและลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากความกันดารทั้งหลายจนถึงขั้นยอดเยี่ยมแม้ไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้บรรเทาเบาบางลงไปในกรรมไม่ดีทั้งหลายและเพิ่มพูนบารมีความดีทั้งหลายขึ้นเป็นลำดับลำดาเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะจมอย่างนี้ตลอดไปไม่มีทางออกไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีใครรู้ใครฉุดใครลากก็จมอยู่นั่นนี่พวกเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าไม่ใช่รีบตักตวงเอาเสียในเวลาเช่นนี้เราจะหาเวลาใดที่ดีที่เลิศที่เหมาะสมยิ่งกว่าเวลาที่เราทรงเพศของพระอยู่เวลานี้ไม่มีโลกจะกว้างแสนกว้างไปหาที่ไหนก็ไม่เจอถ้าลงหาในเพศของพระเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความเพียรให้พ้นจากทุกข์ไม่เจอแล้วที่ไหนไม่มีทางเจอท่านทั้งหลายทราบเอาไว้โลกนี้กว้างแต่จะไปเจอโอกาสวาสนาอำนวยในที่ใดแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างนี้ไม่มีถ้าไม่เจอกับในตัวของเราถ้าไม่ค้นหาในตัวของเราไม่ขวนขวายในตัวของเราแล้วจะไม่เจอแม้มรรคผลนิพพานขั้นใดก็ตามไม่มีทางเจอว่าจะเพราะไม่มีอยู่ในที่อื่นใดจะมีอยู่ที่หัวใจของจักรโลกนี้เท่านั้นเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ข้าศึกอยู่ที่หัวใจธรรมที่เป็นคุณค่าอันประเสริฐจึงอยู่ที่หัวใจแก้กันที่ตรงนี้ชะล้างกันที่ตรงนี้หากเราจะมาอยู่ด้วยความประมาทดังที่เคยเป็นมาและสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างนี้เราก็จะเป็นประเภทนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันตัดสินให้สิ้นสุดยุติตรงไปได้ว่าวันใดเปลือนเดือนใดปีใดชาติใดพบใดกับใดกันใดก็จะเป็นอยู่ทำนองที่เป็นมาแล้วนี้หาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยประมวลเข้ามาสิการอบรมสั่งสอนตนเองเมื่อได้อุบายจากครูจากอาจารย์แล้วนำเข้ามาซักไซ้ละเอียดตัวเองให้มันถึงขั้นจนตรอกเป็นมุมบ้างสิเนี่มีแต่เราจนกรอกเป็นมุมให้กิเลสทั้งนั้นแล้วก็เพลินอยู่ด้วยความจนกรอกเป็นมุมของตนโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันขัดกับพระเราผู้ปฏิบัติสมส รรมฐานกรรมฐานนี่อย่างมากมายทีเดียวเนี่ยที่ทำให้วิตกวิจารกับเพื่อนกับฝูงนี่เรียกว่าแม้แต่ตัวเท่าหนูก็ตามเราพูดกับหมู่กับเพื่อนเราพูดด้วยความเมตตาเราพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญว่าหัวใจนี้ไม่ได้เป็นหนูว่างั้นเลยสิ่งที่มาเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนนี้มันเต็มหัวใจทอดออกจากความเต็มหัวใจนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่มีความสะทกสะท้านว่าจะผิดที่ตรงไหนถ้าหมู่เพื่อนจะดำเนินเดินตามนี้ก็สมควรที่จะเดินได้แล้วมาประมาทนอนใจอยู่ทำไมเพราะผู้สอนไม่ได้สอนด้วยความสงสัยสนเท่รูปดำกำตาอะไรมาสอนหมู่เพื่อนนี่สอนเวลามืดก็บอกว่ามืดเวลาล้มลุกคู่คานก็บอกก็เคยพูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันไปยังไงค่อยเลื่อนไปยังไงเรื่องความภาคความเพียรเรื่องจิตใจค่อยเลื่อนฐานะขึ้นเป็นยังไงยังไงเล่าไปหมดตลอดทั่วถึงเต็มความสามารถของเจ้าของนี่จะให้พูดอะไรอีกมันก็หมดเท่านั้นแล้วพูดด้วยความเต็มหัวใจเราเพราะว่าเราไม่สงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วตั้งแต่ขั้นเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์จนกระทั่งบรมสุขเราไม่สงสัยทั้งสองเงื่อนเงื่อนโทษกับเงื่อนคุณโทษมหันตโทษก็เราก็ไม่สงสัยบรมสุขหรือมหันตคุณเราก็ไม่สงสัยมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดเต็มปากด้วยความสงสารหมู่เพื่อนไม่ใช่ด้วยความโอ้อวดทำทั้งหลายโอ้อวดแต่หาอะไรเกิดประโยชน์อะไรนี่ไม่เกิดเอาความจริงมาพูดเพื่อผู้ต้องการความจริงอยู่แล้วให้ได้ยึดได้เกาะให้ได้เป็นสักขีพยานฝังหัวใจไว้แล้วก้าวไปตามนั้นสิ่งที่ควรละก็เจริญละเต็มหัวใจสิ่งที่ควรจะให้เกิดให้มีก็จะได้ตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถก็มีเท่านั้นการแนะนำสั่งสอนให้มีอย่างอื่นยิ่งแก่เข้ามาเท่าไรเท่าไรก็เรามองดูเพื่อนดูฝูงเฉพาะอย่างยิ่งในวัดของเรานี่ผมไม่ค่อยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลานี้ก็เพราะดังแล้วก็เพราะเหตุดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละไม่อยากเล่นกับอะไรแต่เวลาตามันแทบออกมามันทำไมมันโดนเอาไม่ว่าทางหูทางตาที่ยาอันใดที่แสดงออกมาจากผู้ปฏิบัติทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นลักษณะคิดลักษณะขนองอยู่ในนั้นนะมีในนั้นนะเจ้าของยังเธอยังไม่รู้ตัวเลยทั้งที่เราไม่ได้เสาะแสวงหาโทษหาภัยของใครที่จะมาประจานแบบโลกเขาแต่หลักธรรมชาติมันติดไม่อยู่เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้บอกว่ามันทราบเรื่องราวหนักเบาแค่ไหนความผิดถูกดีชั่วประการใดของหมู่เพื่อนทำไมมันจะไม่รู้นี่ถึงมันน่าตูเลือกจึงได้พูดว่านี่ต่อไปนี้จะรับพระรับเหนื่อยมากมาได้แล้วรับมาเข้ามาอย่างนี้มีแต่ความหนักหน่วงถ่วงหัวใจมองที่ไหนมันเหมือนคลุมทั้งท่อนคลุมทั้งท่อนขีดขวางอยู่ตามวัดตามมาตามสถานที่ต่างๆซึ่งพระเนรไปอยู่ที่ใดสถานที่นั่นอันนั้นมันกลายเป็นคลุมขึ้นมาให้เห็นชัดชัดชัดถ้าตั้งใจมาศึกษาหลวงจริงมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่สิมันทำให้คิดออกมาสติปัญญามีไม่ใช้นี่มันออกจากความเซ่อๆซ่าๆความไม่ใช้สติปัญญาแบบหลับหูหลับตาเดินหลับหูหลับตาทำหลับหูหลับตาประกอบความภาคเพียรมันเป็นแบบนั้นมันไม่ใช้สติปัญญาเลยมันจึงกระจายออกมากิริยาภายนอกให้เห็นอยู่ชัดๆนั่นนี่มันอดพูดไม่ได้เพราะมันเห็นแล้วคิดแล้วเห็นอยู่คิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเห็นลายไหนมีความแยบคายมันยากจะเห็นพอแยบออกไปโดนแล้วเนี่ยแยบไปตรงไหนก็เห็นแล้วทั้งที่ไม่ตั้งใจจะเห็นเลยไม่อยากจะดูนั่นแหละทั้งที่น่ะมันเบื่อจะเห็นแบบนั้นมันเบื่อจะได้ยินแบบนั้นไม่อยากดูไม่อยากฟังทั้งที่ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวัดเราแท้ๆมันทำไมมันถึงเบื่อเห็นเมื่อไรมันก็เป็นอย่างนั้นฟังเมื่อไรมันก็เป็นอย่างนั้น มันไม่มีอะไรแยบคายที่เป็นอัตตามขึ้นมาพอให้โดยอนุโมทนาในผลแห่งการแนะนำสั่งสอนของตนแก่หมู่เพื่อนบ้างเลยนี่คือมันอดคิดไม่ได้นะแล้วทำยังไงทำยังไงถ้าก้าวเดินไม่มีแบบแล้วยังไงก็ไปไม่รอดนะแบบคือหลักธรรมหลักวินัยแบบทางเดินก้าวเดินทางความเพียรก็คือสติปัญญานี่สำคัญมากทีเดียวอันนี้สำคัญมากที่สุดสติเนี่ยสำคัญมากก้าวนั้นก็เป็นปัญญาต่อไปสติกับปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นถึงมันจะได้เห็นโทษของตัวเองจิตใจนี่มันสั่งสมตั้งแต่โทษทั้งนั้นแสดงตั้งแต่โทษออกมามันสนุกดูเรื่องของตัวเองในขณะเดียวกันมันก็เห็นเรื่องจะแก้จะถอดจะถอนกันไปโดยลำดับธรรมดานี่ในขณะที่เห็นกิเลสมันก็เห็นธรรมไปด้วยกันเจอกิเลสก็เจอธรรมพอเจอกิเลสฟาดกันนั่นมันก็เจอธรรมขึ้นมาเปิดกิเลสออกก็เจอธรรมขึ้นมาแล้วนั่นเมื่อสติปัญญาก้าวเดินแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งใดที่มียังไงเป็นยังไงที่พระเจ้าทรงตำหนิยังไงทรงชมเชยสรรเสริญยังไงที่จะเปิดขึ้นมาประจักษ์ในหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแหละเพราะท่านประทานเรื่องแสดงไว้แล้วเป็นแต่เราไม่เห็นไม่รู้เฉยเวลาเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วเอาอะไรมาสงสัยเนี่ยพระองค์สอนหมดแล้วไม่รู้สอนได้ยังไงนี่ที่มันสำคัญมันจะหมดไปเวลานี้กรรมฐานจะกลายเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นมาแล้วเดี๋ยวนี้มันเลยยิ่งจะหนักหน้าขึ้นไปมันจะไม่สนใจในอัตในธรรมทางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันจะไม่สนใจจะให้ทันสมัยแบบโลกเขาให้ทันโลกเขาให้เป็นพระล้ำยุคล้ำสมัยไปนี่แหละที่เดือดมันดึงลากหรือดึงลิ้นลากคอเราพวกมาปฏิบัติของเราไปแบบนี้อ่ะพากันทราบแล้วยังตื่นไปอยู่อะไรตื่นหาอะไรพิจารณาเรื่องเกิดเรื่องตายมันกองกันเต็มโลกสงสารแดนสมมุติอยู่นี้สงสัยตรงไหนว่ากล้าไปไหนจะไม่เจอป่าช้ากล้าไปไหนจะไม่เจอความตายแล้วตื่นหาอะไรตื่นป่าช้าตื่นความตายดิ้นไปหาอะไรดูละธรรมชาติทั้งมันที่ผิดความเป็นความตายขึ้นมามันมีเชื้อมาจากไหนนี่สิดูตรงนี้สิมันเห็นตรงนี้แล้วมันไม่ได้ตื่นรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างลวนลายของกิเลสมันออกแง่ใดมุมใดรู้มันหมดนั่นที่เรียกว่าธรรมเหนือโลกเรียกว่าโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกนะแต่ให้ได้สับได้แสงให้มันเข้าถึงใจพวกเราเมื่อทำเหนือแล้วมันเห็นหมดซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยเห็นแต่เมื่อเวลาเหนือเข้าไปแล้วปิดไม่อยู่เห็นหมดรู้หมดมันจะอยู่ในหัวใจใดปิดไม่อยู่เพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันทำเหนือกว่าแล้วมันไปไหนมันก็เห็นหมดเนี่ยตอนที่กิเลสมันเหยียบทำย่ำทำลายทำนี่คือมันไม่เห็นมันจึงสนุกสับสนุกยำพวกเราทั้งหลายวัตถุนี่นะสำคัญมันกรรมฐานเรามันเป็นบ้ากับวัตถุนี่ทุเรศนะเขานิยมอะไรแต่เป็นบ้ากับเขาไปทำกับโลกไม่ใช่อย่างเดียวกันถ้ามันอย่างเดียวกันนี่จะมีคำว่าธรรมนะยังเป็นบ้ากับโลกอย่างนั้นจะไม่มีธรรมอะไรอีกล่ะมันก็ไม่มีเทศไปก็รู้สึกเหนื่อยๆเอาละเทศแค่นั้นแหละเทศไปขาดไปพอละเทศไปหลงลืมไปด้วยไม่ติดไม่ต่อกันนะแม้เพียงพูดตัวนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ว่าบังคับอะไรมันก็ไม่พ้นขาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาลืมไปพูดไปเรื่อยลืมไปเรื่อยอย่างนี้จะให้ไปเทศที่ไหนได้กระถิ่นมีอะไรๆจะแจกกันแท้กันสอนแล้วแต่นะกระดังที่ผมเคยนั่นมาแล้วผมไม่สนใจกับอะไรนะวันไหนควรแท้ควรสอนอะไรแจกกันไปแท้ไปสอน
1: ถ้าเรามีบริการอะไรก็ตัดไปตัดเยอะกันใช่ไหมตัดเยอะกี่วันมันก็เล่นเมื่อไรจัดตั้งห้าหลังฟาดอยู่เป็นเดือนกว่าจะเสร็จดูที่ไหนเป็นเดือนนึงนะจัดตั้งห้าหลังสี่หลังห้าหลังไม่ใช่เล่นเล่นขนาดนั้นมันเป็นเดือนมันเป็นภาระมากไหมล่ะที่นาสินั่นอย่างนั้นถ้าอยู่หลายคนหลายองค์มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะทำมหาเทศไม่ได้หน้าไปล้างนะทุกวันนี่คือมันหดขนาดเดียวมันอยากเล่นกับอะไรเลยเนี่ยผู้เห็นคนนี่มันหลบเพราะว่าผมถึงไม่พอออกมาข้างนอกออกมามันก็ลุ่มจริงมันทักมีอยู่ไม่ขาดมันจึงเป็นเหมือนกับว่าเข้าห้องขังผู้ต้องหาอยู่นั่นแล้ววันไหนฝนตกเขาเข้าไปเดินมันกลมไม่ได้ใช่ไหมก็ไปเดินอยู่ข้างบนเดินอยู่นั่นกลางคืนมันก็เดินเพราะนอนไม่หลับมันก็มาเดินยืดเส้นยืดสายเดินแม้แต่เดินนั่นจิตมันยังไม่ออกมันไม่คิดจะมีไม่ระวังนะนี่เฉยมันไม่ได้รู้นั่นรู้นี่แยกออกไปแยกออกไปนั่นเพราะว่ารู้ว่าพักนั่นพักนี่สินั่นก็ยังดีมันมีลูกกลงอยู่ขนาดนั้นมันยังไปตกพักที่มีพักนอนมีพักผมรับแขกมันไปตกพักล่างจนได้วันหนึ่งไปตกนั่นคือมันไม่จิ้มไม่ออกมันก็ไม่ออกมันก็ออกไปงั้นสิไปตกเดินไปเดินไปทำอะไรก็ตามมันไม่ออกมันไม่คิดอย่างเนี้ยมีรู้เฉยวิญญาณของขันไม่แสดงสังขารขันสัญญาขันไม่ออกทำงานบางทีก็เทน้ำลงใส่ทั้งศีรษะเนี่ยปิดนะมือโจกนะเออมือขาปิดนี่มันยังยกขึ้นกดน้ำใส่นี่มันไหลทีหลังดิ้นนะคือไม่ออกมันก็ไม่ได้สนใจว่าสามมีไม่มีนุ่ยเฉยเห็นยับว่ายกอันนี้ไปอย่างนั้นตอนนั้นมันหยุดแล้วทำงานฟาดน้ำเป็นฟ้าโอ้เป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่นั่นแล้วก็นั่งพิจารณาโอ้เป็นอย่างนี้ก็เราไม่เผลอไม่ใส่ไปไหนแต่มันไม่ได้ออกมันหดขนาดนั้นเลยเดินยังกลมก็เหมือนกันเดินอยู่ทางข้างในเดินไปบางทีมันไม่อะไรเลยรู้เฉยไม่ปรากฏถนนหนทางอะไรเลยรู้เฉยไปไหนเนี่ยพอมันเป็นงั้นแล้วมันก็เดินออกไปนั่นเป็นงั้นนะเขาขามันก้าวไปเรื่อยมันไม่ได้ไปตามทางอะไรเลยแผลบไปนู่นมันไม่เหมือนอย่างที่ว่าคือนมูลของความเพียรนั้นมันต่างกันอันนั้นมันเทินในความเพียรหมุนที่อยู่ที่อยู่ก็อันนี้มันไม่หมุนมันเฉยรู้เฉยแล้วก็เดินมันก็แฉลบออกไปอ๋อแฉลบครั้งนี้เป็นอย่างนี้ก็ว่าแล้วอ๋อคราวนี้เป็นอย่างนี้แฉลบออกไปนอกทางมันไม่คิดแล้วกรรมฐานเราไปอยู่ที่ไหนมันเป็นบ้าแต่ก่อสร้างเนี่ยผมโอ้ยทุเรศจริงๆนะอุบาจารย์พาทำพานั้นไม่ฟังไม่ดูนี่ที่ทำไงนี่มันบอกพิจารณาเนี่ยความดื้อความมึนของพระเรามันจะเอานั่นไปบวชโลกเขาแต่แผนครูอาจารย์พาดำเนินตามที่ไปศึกษาไม่สนใจนี่มันทำให้โอ้เราไม่ทุเรศอะไรเหมือนกันเรื่องการก่อการสร้างพระยิ่งเต้นขนขวายเองนี่ใหม่น่าจะญาติโยมเขาจะมีศรัทธาสร้างทำอะไรๆพระซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอยู่นั้นก็ยังต้องในที่นี้พิจารณาว่าควรมากควรด้วยควรมากน้อยอย่างไรอยู่โดยดีเนี่ยนี่จะขอมันไปเป็นบ้าเองสร้างอะไรขึ้นมาอวดโลกเขาหาเหตุหาผลไม่ได้แล้วจะเอาอันใดไปแก้ที่เดือดนะเหตุผลไม่พร้อมแก้ที่เดือดได้ยังไงไม่ว่าที่เดือดประเภทใดนั่นเลยเพียงเท่านี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วจะเอาอะไรไปแก้ที่เดือดนี่มันทำให้คิด
0: ไหนๆนี่มีอะไรยุ่งแต่การก่อการสร้างเป็นพระนักธุรกิจนักธุรการเข้านอกออกในได้สะดวกสบายถือว่าทันสมัยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นกรรมฐานเราเข้านอกออกในประจบประแจงเยื่อแข้งเยื่อขาเนี่ยโอ้โหไม่มีลักษณะของธรรมเกี่ยวปนเลยนี่ทำไงมีแต่โลกนี่ก็ทั้งภาคไหนภาคไหนก็ลังไหลมาทางภาคอีสานเราเราไม่ว่าท่านว่าเราความรู้สึกเหมือนกันหาที่ชุ่มที่เย็นหาที่พึ่งเป็นพึ่งตายเชื่ออกเชื่อใจได้ก็ต้องไปอย่างเราแสวงหาครูบาอาจารย์อย่างนั้นก็ต้องเสาะต้องเสาะหาอย่างนี้เขาก็เหมือนกันไปที่ไหนมันชุ่มตาชุ่มหูดูอะไรก็ชุ่มเย็นก็น่าอยากดูอยากฟังอยากไปมองอะไรเรามีเรื่องแบบขี้หมูขี้หมาใครจะมองแต่ที่แบบมุดทะลุแบบหน้าด้านนี้มันเราแก้แล้วไม่มีใครจะสอนได้นะถ้าเป็นแบบนี้แล้วถ้าเล็กเขาเรียกว่าเล็กทองก้นเบ้าเล็กก้นเตาทองก้นเบ้าหมดละมันเป็นเล็กก้นเตาไปแล้วแล้วนี่องศาเนี่ยพระจะมาอย่างไรมาเรารับไม่ได้นะผมอกก็แก่แล้วเข้าที่มีอยู่นี้ผมก็หนักมากแล้วเวลานี้เพราะผมแนะนำสั่งสอนมันแต่ก่อนไม่ได้แล้วมองดูมันตำเอาตำเอาตำเอาผมคือเป็นผู้เล่นผมอ่ะนี่เป็นยังไงมองดูพระดูหนึ่งเราไม่มาหาเพื่อนเพื่อนกรแต่โลกเขาเนี่ยมองธรรมดามันตำแล้วสะดุดตึ๊กเลย

องเรื่องสิก็ถึงทางนี้ก็เมื่อสาวเมื่อ9แสนกว่าก็พูดอย่างนั้นแหละผมไม่รู้มันสนใจกับมันอ่ะถ้ามีเท่าไรแล้วก็มันก็ทำไปที่มันจะเกิดประโยชน์จากมันนะของเราเนี่ยก็เอาไปทำแค่นั้นเองเกิดไว้เกิดประโยชน์อะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์เนี่ยก็เกิดไว้ทำมาอันไหนอยู่เป็นประโยชน์ก็ต้องทำนั่นเองนี่การใช้ออกไปเป็นประโยชน์ก็ใช้ถ้าเกิดก็เกิดเพื่อประโยชน์นั่นเกิดไว้เฉยเกิดประโยชน์อะไรเมื่อคือพระพุทธเจ้ากับพวกเราที่ต่างกันต่างตรงนี้อันหนึ่งนะพระพุทธเจ้าทำประโยชน์แก่โลกด้วยความเสียสละเราจะไปทำประโยชน์แก่โลกด้วยอะไรด้วยการเห็นใจได้ความเห็นแก่ตัวความเป็นหนี้ถี่เหนียวความสั่งสมอย่างนั้นเหรอนี่นาที่นั่งถึงเนี่ยมันทุเรศจะตายไปนะนี่ต้องทุเรศมีบาตรลูกนี่ว่างั้นเอาเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ไปใส่บาตรทั้งที่เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธไม่มีใครใส่บาตรทั้งจริงมันเห็นด้วยหน้าว่างั้นเลยเนี่ยยิ่งจะได้มากงั้นกลัวตายถ้ายิ่งจะตายอ้าวเป็นไงเป็นสุดท้ายไม่ตายเจ้าประทานให้แล้วบาตรผมละลูกละลูกละลูกเดือนละ30บาทสำหรับเรามันวันละ30บาทก็หาว่าไงล้นบาทล้นบาทล้นบาทรับบาทผมก็เป็นภาระของผมหนึ่งนะมาเรื่อยนะสมหาผมรับบาทเป็นภาระอันหนึ่งกับวัยของเรานี่กำลังวังชาของเราขนาดนั้นนะผมทนต่อโลกนะด้วยความสงสารใครก็จ่ออยากจะใส่ก็ใส่คือถ้าเราเลยจะพังมันเป็นตบาดมาทั้งวันหนึ่งมันแสดงขึ้นมาผมเลยนั่นแหละเหมือนผมเคยแสดงเหมือนแล้วก็ของที่มันเคยเป็นเคยแสดงตลอดก็เป็นธรรมดาคือเราก็เอาจิตใจของโลกความเจตนาหวังดีของหัวใจเป็นของหายากเราสมข้อหัวใจคนเราก็ทนเอาถึงลำบากเข้ามาด้วยความมุ่งหมายอยากจะทำบุญให้ทานอยากใส่บาตรกับเราเนี่ยเอาหัวใจโลกเมื่อเราบิณฑบาตไปบิณฑบาตไปก้มลงก้มลงเงยขึ้นมันดึงเวียนหนึ่งอย่างนั่นยังทนยังฝืนไปแล้วเดี๋ยวก็ผึ่งขึ้นมานี่เอาหัวใจโลกหัวใจจะของจะพังเมื่อยังอ่ะนั่นขึ้นเราจะหัวใจโลกหัวใจเจ้าของกำลังจะพังรู้แล้วอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะว่าอะไรเกิดก็แล้วแต่ที่นาจริงมันพักกันอย่างนั้นปั๊บปั๊บเป็นอยู่เรื่อยหรือมันเป็นธรรมดาจะแล้วเราเพราะมันไม่ใช่คุยกับมันเป็นอยู่เรื่อยเป็นอยู่เรื่อยก็เหมือนมันเป็นแบบเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นอยู่เรื่อยๆมีอะไรมันก็เป็นนี่คือเดินบาท2รอบ3รอบเดินทนเอาธรรมดาก็ไป 2-3 รายแล้วก็หนีมาแล้วนับวันมากขึ้นมากขึ้นเพื่อลำดับธรรมดานั่งก็อย่างนี้แล้วก็ดูเอาหมู่เพื่อนก็ดีนั่งไปตามสภาพพอสะดวกสบายบ้างท่าไหนก็นั่งไปท่าเรือนท่านู้นเลยฝนตกเพราะว่าตกทางด้านนู้นมากไปทางน้องคายไปตกหนักของเรานี่นี่ไอ้ท่านทนหรืออะไรนี่ฝนมาฝนตกหนักมาตั้งแต่นู้นที่ท่านมาเลยนี่ค่อยจางมาจะมาเฝ้าดอนมานี่แล้วไม่มีฝนแค่มหาวันตาดมานี่ว่างั้นเมื่อเช้านี่ถ้าตกก็แย่เหมือนกันเมื่อเช้านี่นะเพราะฝนมากกว่าไม่ตกตกมาถึงแค่นี้อย่างถ้าบรรดาทั้งนั้นหมดผลถ้าที่มาอบรมกับผมนี่ก็มากมายเหมือนกันนะการมันไปแบบอีกแบบหนึ่งแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบที่ผมทำให้ผมอ่อนใจเอามากอันนี้อันนี้นะพอมาค้นที่เกศจะเข้าไปเหยียบย่ำเอาความสบายความสบาย

ทนได้หรอกมีความสบายสบายเลยจากนี้ไปแล้วมันก็เป็นผีขึ้นมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ไม่ว่าไงมันบอกชัดๆอยู่นั่นนี่แหละพูดไปศึกษาลงพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราเคยพูดมันก็อย่างเดียวกันงานอยู่กับเราก็เป็นอย่างนั้นออกไปแล้วก่อนไอ้คนที่เอาความสบายเข้าไปเหยียบหัวจนได้ละเอาอดความคนความอุตสาห์พยายามตามปฏิปทาหลักธรรมหลักวินัยหลักครูอาจารย์ทางเดินนี่ทิ้งพวกทิ้งพวกไปเลยนี่นี่ก็เอาความสบายสบายเขาว่าก็เรื่องอย่างนี้มันเป็นมาเท่าไหร่แล้วทำไมอย่างนั้นเราจะไปหาทำไมหาครูหาอาจารย์ความสบายนี่มันเป็นประโยชน์แล้วก็เอาความสบายที่เป็นประจำตนเลยไม่ต้องไปหาครูหาอาจารย์หาศึกษาทำไมอยู่กับท่านเพื่อความสะดวกสบายท่านเองไม่ให้ท่านหนักใจมากเราคอยควบคอยคุมคอยนี่ที่เราหนักนะบางรายเรียกมาที่อยู่มันอ่ะมันยากขนาดนั้นนะท่านเองที่อยู่กับไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นโอเคแปลกนะจะเรียกมาที่อยู่หลงทิพย์เป็นไม่มีหูมีตาเหลือถึงแม้ไม่ดูหมู่เพื่อนมาศึกษาหาอะไรนี่ขนาดนั้นนะมาขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางวัดขวางวาขวางครูอาจารย์อยู่ทำไมขนาดนั้นก็เอาแล้วนะผมอยู่หนองขือได้ลงขนาดนั้นมีมันได้พูดคือว่าเวลานี้มันกำลังซ่อนเล็บนะอยู่กับครูอาจารย์เนี่ยเวลาออกไปแล้วมันจะกางเล็บเต็มเพลงมันแหละมันก็ผิดที่ไหนล่ะพูดอย่างนี้ใครมีลวดลายมันก็ออกเต็มลวดเต็มลายนั่นมันทุเรศจริงๆนะคิดอันนี้สำคัญนะไม่ที่แล้วคิดดวงนี้พี่หน้าก็ไปมันเห็นรู้ว่าเนี่ยมันขาดต่อเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยที่บอกอุท่านปึงขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ไหนดีปึ้งหล่นเนี่ยเพราะอันนี้หลุดออกมันเหมือนกับว่าเขายังเขาดักเขาเป็นแล้วนะดึงคนเนี่ยคงจ้องพ่อขาดปั๊บดีปึ้งเลยมันละเอียดเลยกินอันนั้นอ่ะดีแน่ทั้งกันนั่นมันก็ใครจะไปเลี้ยนทำไมก็เลี้ยนเถอะว่ะทำไม่ใช่ภาคปฏิบัติอย่างความรู้ที่เลี้ยนมากนี่มันก็ได้เอาที่เรียกเอาเป็นเครื่องมือจะเรียบหรอไม่รู้มันสวมรอยไม่รู้นะมันสร้างที่เรียนทำเนี่ยมันที่เรียกมันเอาทำมาเป็นเครื่องมือจ้ะปุ๊บสวมรอยเต้ากับแบบนั้นก็ว่าตัวรู้ตัวหลักสิเฮ้ยไปไหนโอ้ยเหมือนพระไตรปิฎกเคลื่อนที่อะสิสำคัญตนภาษาความจำเป็นบ้าอะไรประมาณนี้แล้วมันก็เคยเป็นบ้ามาแล้วด้วยนี่ยังได้พูดได้จะผมไม่ได้เลี้ยนเขาก็จะว่าผมบ้าอีกแบบนึงกันนะนี่ผมก็เลี้ยนมากันมันก็เห็นในตัวของเนี่ยใครจะว่าบ้าก็ว่าไปสิเจ้าของมันเป็นบ้าเป็นไรวะปากมันว่าเป็นบ้าปากเขาต่างหากแน่มันก็ไปหันซะมันของเราผ่านมาแล้วไหมเนี่ยเป็นความจำเฉยนี่เนี่ยตัวเดียวว่าหนังว่าถลอกมีถึงจะมันหนังหนาขึ้นเรื่อยๆเรารู้หลักนักปราชญ์ชาติกวีว่ากวีขี่หมายอย่างนี่เลยไม่รู้สักตัวเดียวว่าตัวรู้มันรู้อะไรเอานี่ออกเหนื่อย

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: ทังปิทังภะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสาตาการสมานกาลยังปปัชชิตาตาสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทตุ
1: พาหุง

ติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

0: สิขารยานังวาปาปะกังวาตัสสลายานาภวิสันติ
1: Namo Tassa Bhagavato

ราจะไปคิดตำหนิศาสนานั้นแต่คิดตำหนิคิดไปยังไงยิ่งเป็นความผิดของตัวเองเพราะปกติมันผิดอยู่แล้วทำไม่มีอะไรผิดถ้าผิดไม่เรียกว่าสวัสดิ์ขาธรรมจัดได้ชอบแล้วนิยายธรรมนำกลับให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับจริงบทธรรมคุณก็สวดกันอยู่ตลอดเวลาเหลือทุกวันทุกคืนสวัสดิ์ขาโตก็ตาธรรมโมเนี่ยถ้าทำอะไรชอบจัดชอบแล้วรู้จัดดีแล้วฉันที่จะโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองคือเห็นองค์ธรรมแท้นะเห็นเองอากาลิโกทำมีอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับจิตมีอยู่ตลอดกาลโอปนัญญิโกเอหิปัจจุโกโอปนัญญิโกเอหิเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ภายในตนถ้าจะทำเฉพาะอย่างนี้สองอย่างประกาศท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาเราจะสู้หรือไม่สู้รบหรือไม่รบทุกข์กับสมุทัยประกาศอยู่ในหัวใจเราทั้งทางร่างกายชาติปิยุขาชราปิยุขามันนำปิยุขังนี้ประกาศทางกายเรื่องของทุกข์โศกกับไปเรื่อยๆกันนั่นเป็นทางใจกันนั่นนะโศกกับหมายถึงใจโศกกับไปเรื่อยๆโลกโลมนัสไปเรื่อยๆข้าพิโยคาอัปยังข้ามไปโลกโลกหนึ่งเกี่ยวกับทางใจมีทุกทางกายทุกทางใจแสดงให้เห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าสันทิฏฐิโกโอ้ที่ว่าเอ๋เอหิปัจจโกท่านจงดูท่านบอกเรานั่นเองเอหิท่านตะวังมาท่านเอหิตรงดูดูตรงที่นี่สอนแสดงทำสอนแสดงอยู่ที่นี่ทุกข์ก็สอนอยู่ที่นี่สมุทัยคืออะไรสัจธรรมสองอย่างนี้เด่นอยู่เวลานี้สติปัญญาของเรายังไม่เด่นอันนี้ต้องเด่นอยู่ซะก่อนดูให้ดีพิจารณาให้ดีนั่นที่ราชาชาตาปตะตะตาจะนั่นมีก็อยู่ที่ยังกรรมปัญหาวัฏนาวิวัฏนาแน่อย่างที่สองเราพูดไปด้วยความรื่นเริงมันเถิงนั่นเป็นไปจากอะไรเป็นไปจากกรรมปัญหาวัฏนาวิวัฏนาแน่ว่าไงจะยังในจิตนี้มีประสาทธรรมมาเพื่อเอหิจงดูที่นี่คือเอหิน้อมใจเข้ามาดูที่นี่ถ้าเป็นกิจยามคนก็เอหิตรงมาแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกระแสของจิตเอหิตรงย้อนเข้ามาดูที่นี่เข้ามาที่นี่เนี่ยบอกสร้างขึ้นเรื่องมรรคปฏิปทาพยายามสร้างอย่าถอยเราจะเห็นความทุกข์ในวัฏสงสารที่เราเคยแบกเคยหามบานนี้ว่าเป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยโลกจมไปด้วยสิ่งทุกข์ทั้งหลายนี่เงยหัวมันขึ้นงอยกหัวมันขึ้นกับก็ทุกอย่างนี้เดี๋ยวบังคับทุกชาติท่านนั้นนะไม่มีใครเหนือทุกไปได้เลยก็เพราะว่ามีใครเหนือกิเลสไปได้เลยนั่นแหละทุกธรรมดาของธาตุของขันธ์ถ้าไม่มีกิเลสเข้าไปแทรกก็พอทำเนาแต่ส่วนมากพอเกิดวิการขึ้นมาในธาตุขันธ์คนใดคนหนึ่งกิเลสจะเข้าไปแทรกทันทีคือเกิดความเสียใจไม่อยากให้เป็นเกิดความโกรธกวาขึ้นมามีกิเลสมีโรคทางใจแทรกเข้าไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องถูกกดตลอดเวลาโลกไม่มีใครที่จะเหนือทุกข์ไปได้อยู่ใต้อำนาจของทุกข์ถ้าต้องปฏิบัติให้รู้สติเอาให้ดีตั้งตรงไหนมันขาดไปเลยทำใจให้เด็กอย่าอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้อ่อนแอทำก็มีบทใดที่สอนคนอ่อนแอปฏิบัติให้จริงให้จังกำหนดลมก็เอาจริงเอาจังกับลมอย่าไปคิดคาดคิดหมายกับผลอะไรที่เกิดจะเกิดขึ้นวิธีใดลักษณะใดอย่าไปคาดเป็นการทำลายเหตุที่กำลังทำทำลายงานตนที่กำลังทำให้เสียไปไม่สืบต่อนั่นการสร้างเหตุที่จะให้ผลเกิดขึ้นคือเรากำหนดอยู่ด้วยสติรู้อยู่ด้วยสติเช่นกำหนดอนาปานสติเพื่อความสงบเป็นอันเป็นผลก็จะปล่อยลมกับความรู้ให้สัมผัสสัมพันธ์กันทั้งเข้าทั้งออกอยู่อย่างนั้นจิตไม่ไปไหนบังคับกระแสจิตไม่ให้มันส่งออกไปนอกมันกระเทสลายนะปกติเพราะนิสัยของจิตเป็นอย่างนั้นจับจดจับจดไม่เอาอะไรจริงจริงจังๆถ้าเรื่องที่เห็นมันจริงถ้าเรื่องของธรรมมันเป็นมันจับจดถึงเรื่องดีใจเสียใจแล้วมันติดนั้นทั้งวันทั้งคืนเป็นอารมณ์ครุ่นคิดอยู่นั่นไม่มีเวลาปล่อยวางมันจริงมันจังถ้ากับเรื่อง
กองทุกข์เรื่องกิเลสแต่เรื่องธรรมมันค่อยจริงค่อยจังเพราะมันยังไม่เห็นผลพอที่จะให้จิตใจจริงจังมาเห็นผลแล้วมันละเกิดความจริงจังขึ้นมาตามส่วนผลที่ได้ปรากฏมากน้อยนี่สำคัญเวลากำหนดให้สงบตั้งท่าเอาให้สงบไม่สงบเหลือไม่สงบเอาค้นก็บังคับให้สติติดตามจะดูอันไหนดูนี่ให้รู้ให้จ่อมันไปโดยลำดับเหมือนกับนักโทษหรือผู้ต้องหาถูกบังคับด้วยสติไม่งั้นไม่ได้นะจิตคอยจะเฉลี่ยเท่าไหร่เราทำนั่นแหละหวังเอาความสุขเรื่อยๆด้วยการปล่อยใจนั่นแหละคือการปล่อยที่เด็กเข้ามาทุ่มเจ้าของทุกโดยการบังคับบัญชาจิตใจของตนชื่อว่าทำงานแท้ชื่อว่าฝึกทรมานจิตหรือฝึกทรมานกิเลสที่มีอยู่กับจิตแท้ต้องทำอย่างนั้นให้จริงให้จังผมอยากจะยินหมู่เพื่อนได้รู้เห็นธรรมไม่ว่าขั้นสมาธิขั้นใดไม่ว่าปัญญาขั้นใดเราอยากเห็นพอเราสอนเพื่อสมาธิสอนเพื่อปัญญาสอนเพื่อมรรคผลนิพพานต่อหมู่เพื่อนไม่ได้ลดนะการสอนทั้งหลายสอนอย่างนี้เท่านั้นสอนอยากให้รู้เห็นจริงๆแล้วการสอนนี้ก็ไม่ได้อวดสอนด้วยความจริงที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆไม่ได้ไปด้นไปเดาจากข้างไหนมาสอนด้วยนะเพราะฉะนั้นถึงพูดด้วยความอาจหาญทุกอย่างทุกมุมแน่ใจว่าไม่ผิดเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าหาว่าผิดจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยแน่ในเหตุว่ามันถูกผลจึงปรากฏขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็นำนั่นมาสอนทั้งขั้นสมาธิทั้งขั้นปัญญามันอยากจะให้มีเพื่อนจริงจังมันได้เห็นความจริงจิตมันสงบลงไปแค่ไหนแต่มันรู้เป็นผลแก่นั้นมีความสงบเยือกเย็นแล้วการที่พิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นเรื่องสำคัญสมาธิคือความสงบมันมีว่าวุ่นขุ่นมัวสักสินใดๆแล้วควรแน่ในการที่จะพิจารณาเรื่องฐานเรื่องขันภายนอกภายในไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์และมีประมาณแบบข้างนอกหรือข้างในได้ทั้งนั้นแล้วแต่จิตในขณะนั้นมีความชอบมีความถนัดในเวลานั้นเหมาะสมในเวลานั้นจะพิจารณาอะไรเอาให้รู้ให้เห็นพิจารณาอสุภะอสุภังดูคลี่คลานออกจนหมดทุกชิ้นทุกอันเป็นไรไม่ให้จิตมันปล่อยตัวจากนั้นไม่จิตมันวางไม่จิตมันทะเลถลายไปจากรูปภาพนั้นโดมทุกระยะระยะระยะให้มีแต่ความรู้กับภาพนั้นปรากฏเท่านั้นอย่าให้อะไรเข้ามาแทรกมีความที่มีความรู้กับภาพที่เราตั้งขึ้นมานั้นปรากฏอยู่โดยเฉพาะนั้นคือสติมันครอบไว้ให้มีสามเข้าไปให้มีหนึ่งคือความรู้ซึ่งสัมพันธ์โดยสติสองภาพที่ปรากฏดูให้ชัดเจนคลี่คลายเวลาพิจารณาไปพิจารณามันจะเพลินลืมเนื้อลืมตัวร่างกายนั่งอยู่มันก็เหมือนไม่มีเพลินเป็นผ่านเป็นภายนอกเอาพิจารณาภายนอกย่นเข้ามาภายในย้อนเข้ามาภายในก็เป็นแบบเดียวกันอีกพิจารณาไปหมดทุกแง่ทุกมุมซึมซาบไปหมดด้วยความเพลินในการพิจารณาเห็นชัดเจนเราจะไปคาดหมายผลอยากให้มันแล้วมันเสร็จไปนี่ไม่ได้นะการพิจารณาอยากให้แล้วเสร็จไปนี่ไม่ถูกพิจารณาตามความจริงอยู่กับความจริงรู้มันจะรู้ความจริงไม่รู้อันอื่นความอยากมันจะไปอยู่อะไรอยากให้เสร็จให้สิ้นไปเฉยโดยความรู้เจ้าของก็ไม่สามารถที่จะให้รู้พอเสร็จพอสิ้นไปได้พอปล่อยวางไปได้มันก็ปล่อยไม่ได้ต้องพิจารณาให้มันจริงมันจังสำคัญมันอัศจรรย์อัศจรรย์จริงจริงที่ยังไม่หลุดพ้นมันก็อัศจรรย์ไม่เห็นกระทั่งความสงบเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นความสุขจิตที่มีความสงบตัวแล้วไม่วุ่นกับเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องกามราคะอะไรอย่างนี้ถ้ามันไม่สงบมันไปนะมันเยิ้มเยิ้มเยิ้มเรื่อยๆนี่เคยเป็นเวลาเรียนหนังสือก็ไม่เห็นมันยุ่งมันเหยิงวุ่นวายอะไรกับเรื่องกิเลสประเภทอันนี้เวลาจะออกปฏิบัติจะเข้าได้เข้าเข็มจริงๆมันชักรวดเร็วยินแต่เสียงถ้ามันทักอะไรขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ในหมายที่มันแสดงถึงอวัยวะนะมันอะไรในจิตชอบคนเข้าคนมันรวดเร็วเป็นลักษณะราคะมันแสดงภายในจิตพอแยกให้รู้นะท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงว่ามันมากยิ่งเหมือนนั้นเนี่ยทำไมจิตนี่เวลามาปฏิบัติจริงๆแล้วทำไมมันจึงรวดเร็วขนาดนี้เป็นอันนี้แต่ก่อนไม่เห็นเป็นความจริงมันก็เป็นแต่เราไม่ได้สนใจเฉยแต่นี่เรามีสติมันจึงเหมือนกับว่ามันเป็นได้รวดอย่างรวดเร็วเมื่อมีสติดูมันก็รู้เหมือนอย่างความคิดความปรุงของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะปรุงไปไหนเรื่องอะไรก็ตาม
ถ้าเราไม่มีสติมันปรุงทั้งวันแล้วก็ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามันปรุงมากปรุงน้อยเพราะมันปรุงทั้งวันแต่พอมีสติจ่อเท่านั้นมันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้มันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้นี่แต่ความคิดเท่านั้นควรจิตเนี่ยมันก็รู้แล้วนะเมื่อกำหนดดูจริงไม่เห็นมีอะไรควรจิตนี่แต่ความปรุงมันคอยจะกระเพื่อมมาเรื่อยๆเพราะสติครอบดูนี่สติครอบเนี่ยเป็นลักษณะจะกระเพื่อมมาพอเป็นลักษณะจะกระเพื่อมมากำหนดตัวลักษณะนั้นมีลักษณะหนุนๆกำหนดตัวหนุนนั้นมันก็ดับไปมันมีลักษณะอะไรขึ้นมาเอานั่นเป็นเป้าหมายกำหนดตรงนั้นมันก็ดับไปมันปรุงไม่ได้ถึงเราต้องได้เห็นโทษของมันและเห็นเรื่องความปรุงของจิตได้อย่างชัดเจนว่ามันกระเพื่อมมันจะแยกออกมานี่มันเป็นลักษณะหนุนๆออกมาที่นี่นี่คือเรามีสติดูมันรู้มันปรุงเรื่องอะไรก็รู้ถ้ามีสติแล้วทั้งวันก็ไม่รู้นี่แหละที่มันไปเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงอะไรทำให้เกิดความแปลกๆภายในจิตได้อย่างรวดเร็วก็เพราะเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีมันติดพันอยู่เพราะถ้ามันไม่เลื้อบากกว่าแรงจริงจนจะแบกไปไม่ไหวมันก็ไม่รู้เพียงขนาดนั้นมันไม่รู้ถ้าจิตไม่มีสติจิตไม่ตั้งอกตั้งใจอะไรนะพอมาปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเราดังนั้นยิ่งขมักขม้นยิ่งได้บังคับบัญชากันหนักเข้าถึงจิตมีความสงบเย็นที่นี่เรื่องนี้ค่อยจางไปนี่เราก็ยิ่งแน่นหนักลงตรงนี้ให้มากจนมาทำมันหายไปเรื่องนั้นสงบสบายนั่งอยู่สบายคือความคิดความปรุงได้แต่ที่ใจมันคิดปรุงไปเรื่องนอกๆนานๆอย่างที่มันเคยไปแบบทะเลสลายมันไม่ไปจิตที่มีความสงบตัวได้และสงบจนมีรากฐานนั่นความสงบภายในตัวมีรากฐานสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งกับเรื่องอะไรมันก็อยู่ในความสุขอันนี้ติ

ขาดถ่ายเดียวไม่ต้องไปคิดประตูอะไรมันก็หลับง่ายถ้าสร้างฐานไม่มีการอย่างอื่นเราตั้งท่าให้จิตสงบด้วยสติบังคับอยู่เท่านั้นไม่ต้องสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งหมดในขณะนั้นนั้นก็สงบลงได้พอสงบมาได้เป็นกำลังแล้วจากนั้นไปเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาที่มีด้านปัญญาสมาธิไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเนี่ยนี่เรียกว่าทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้สงบเรียกว่าสมถะก็ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเอาปัญญาเข้ามายุ่งวิปัสสนาเข้ามายุ่งเวลาจะพิจารณาวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในขันธ์ในจิตนี้ก็เอาจริงเอาจังไม่ต้องสนใจกับเรื่องสมาธิมันจะไปไหนก็ช่างสมาธิเวลานี้เราทำงานเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้แจ้งเห็นจริงพิจารณาและพิจารณาเล่าจนเกิดความซึ้งภายในจิตทำให้เข้าใจจริงมันซึ้งนะซึ้งเข้าไปในจิตแล้วไม่มันปล่อยวางเองมันปล่อยวางไปปล่อยวางไปค่อยเบาลงไปเบาลงไปปัญญาขั้นเริ่มแรกต้องพาฝึกพาค้นพาว่าเหมือนเราพาเด็กทำงานที่ยังไม่เคยงานแม้กระทั่งสมาธิก็ต้องถูกบังคับบัญชาทำด้วยสติไม่งั้นมันเผลอทะเลทรายพอจิตได้ผลจากสมาธิแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับมันทำหน้าที่มันเองพอถึงขั้นปัญญาเริ่มขั้นเริ่มแรกต้องพาปิดพาก้นพาพิจารณาจนกว่าเห็นผลของปัญญาแล้วที่มีปัญญาจะค่อยก้าวเดินออกเองแบบนี้รู้จักวาระตัวเองวาระสมาธิวาระปัญญาใครจะทำหน้าที่ทางด้านจะทำหน้าที่ด้านปัญญาเรื่องสมาธิเวลาใดมันรู้ในตัวเองและเอาจริงเอาจังกับหน้าที่นั้นไม่ให้ก้าวก่ายกันนี่เรียกว่าทำถูกต้องเคยปฏิบัติมาครับตอนมันเลยเถิดมันก็เลยความเลยเถิดนั้นมันเป็นครูสอนเช่นอย่างนอนไม่ได้ทั้งวันนี่นอนไม่ได้ทั้งคืนทั้งคืนนอนไม่ได้เพราะความเพลิดเพลินในการพิจารณาทางด้านปัญญานี่เราก็รู้มันเลยเถิดเวลาพิจารณาผ่านไปแล้วมันก็ย้อนกลับมารู้หมดว่าโอ้ตรงนั้นโคตรโค้งไปตรงนั้นเลยเถิดอะไรอะไรก็รู้ตรงนั้นพอดีโยนี่จึงต้องสอนไว้ก่อนให้ถูกต้องทีเดียวโดยไม่ต้องไปคาดเดาอะไรเพราะครูอาจารย์สอนไว้แล้วโดยถูกต้องจะจับยกตรงไหนอวัยวะเราทีแรกเพ่งเป็นเหมือนกระสินจะจับตรงไหนสติจ่อตรงนั้นจะกำหนดหนังตรงนั้นสติจ่อตรงหนังเอาหนังนั้นมันจะขึ้นสูงลงต่ำไปไหนเลื่อนลอยไปไหนไม่ปล่อยให้รู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยลืมเนื้อลืมตัวลืมสัญญาความคาดความหมายเข้าไปเข้าไปมีแต่ความรู้กับภาพนั้นปรากฏเด่นชัดเจนชัดเจนแล้วเดี๋ยวค่อยกระจายออกกระจายออกกระจายออกทั่วถึงหมดสารพันร่างกายความเปิดความหน้าความผุพังความปฏิกิริยาโสโครมันเห็นประจักษ์กับจิตเกิดความอินน้าละอาใจและเกิดความโกรธสังเวชแต่จิตใจนั้นเบาลงไปเรื่อยๆเบาลงไปเบาลงไปแทนที่จะโศกเศร้าหงอยมันเป็นนะพอเห็นโทษของสิ่งนี้แล้วระบบประทานมันค่อยจางไปจางไปในขณะนั้นเราถึงจะพังทลายลงไปเมื่อสำนักพิจารณาทางด้านปัญญาที่เวลาเราพิจารณาทีหลังเราจะยึดสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นแล้วมาปฏิบัติไม่ได้นะมันเป็นสัญญาลมกำหนดใหม่เอาอุบายวิธีใหม่ในปัจจุบันถึงจะเป็นอุบายวิธีเก่าก็ตามแต่ให้มันเกิดในวงปัจจุบันตั้งหลักลงที่เก่านั่นแหละเช่นเรากำหนดอวัยวะตรงไหนที่เราเคยไม่ปล่อยตรงนั้นจับตรงลงตรงนั้นเลยและจ่อลงตรงนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่เราจะไปฆ่างูวานี่เป็นอย่างนั้นวันนี้มือเช้าจะเป็นอย่างนี้จะไปฆ่าแล้วจ่อในวงปัจจุบันมันจะเป็นไปกว้างไปแคบให้มันเป็นในวงปัจจุบันให้มันเป็นไปเองของมันนี่เราจะทราบไปชาติการพิจารณานี่ไม่เหมือนกันเราคนเดียวกันพิจารณาในจุดเดียวกันแห่งอวัยวะแต่ความรู้ความเห็นต่างๆในสกุลกายนี่จะต่างกันวันนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้อย่างนี้วันหลังพิจารณาเห็นอย่างนั้นแต่รวมแล้วเป็นสัจธรรมด้วยกันการเห็นการรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนกิเลสได้ด้วยกันนะเราจะให้มันเป็นเหมือนเก่าเหมือนเก่าไม่ได้อย่าไปคาดไปหมายให้เป็นความจริงขึ้นมาความจริงในขณะที่ทำนี่มันเป็นยังไงขึ้นมาให้ดูตามความจริงนั้นเราจะเอาอดีตสัญญาอดีตเข้ามาทับมาผมอันนี้ให้เป็นไปอย่างนั้นแล้วมันจะเลือกนะอย่างที่เรียกความจริงและพิจารณาความจริงนั้นปรากฏภายในจิตอย่างไหนดูตามความจริงมันจะรู้กว้างรู้แคบอะไรก็รู้มันเห็นมันจะเร็วมีช้ากว่าทางถ้าเอาความจริงจับไว้เสมอไม่ปล่อยมันถึงก็เร็วเข้าใจได้เร็วมันถึงเข้าใจได้ช้าอย่าไปเร่ง

ถ้ามันช้าให้มันเข้าใจเป็นที่พอใจในการพิจารณาด้านปัญญาพอเข้าใจเรื่องปัญญาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วทีนี้ไม่ต้องบอกมันออกเองปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วความเพียรก็เป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นตลับเท่านั้นไปไหนมันจะหมุนตัวติ้วติ้วเลยนั่นแหละที่มันหมุนแก้กิเลสแต่ก่อนมันผูกมันมัดตัวเองด้วยสมุทัยความคิดความปรุงฟุ้งเฟ้อเหิมภายในเรื่องต่างๆไม่มีวันไม่คืนเดินเดินนั่งนอนทีนี้พอสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะเพิกจะถอนทีในความมัดตัวด้วยกิเลสด้วยสมุทัยทั้งหลายที่นี่เพิกถอนออกด้วยมรรคคือสติกับปัญญาแล้วหมุนติ้วติ้วกิเลสขาดลอยไปขาดลอยไปวันละเล็กละน้อยเข้าใจชัดเจนกิเลสตัวนั้นหลุดไปกิเลสนี้หลุดไปรู้ได้ชัดด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราถ้าพูดได้เต็มปากว่ากิเลสทุกประเภทถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นถอนด้วยสติปัญญาทั้งนั้นสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันเป็นเพียงว่าจับกิเลสเข้ามารวมตัวกิเลสตัวใดก็ยังไม่ตายนะครับว่าฆ่ากิเลสอย่างหยาบได้ด้วยศีลอย่างกลางได้ด้วยสมาธิอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญาเพราะนั้นพูดกันเฉยคือมันสงบตัวเข้าไปกิเลสอย่างหยาบมันก็สงบตัวเข้าไปเวลามันจะตายมันจะขาดตรงจริงมันขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญาเช่นศีลนี่เหมือนกันเราได้น้ำมันระวังอะไรไม่ให้มันทำบังคับเอาไว้พอถึงขั้นปัญญาไม่ต้องบังคับมันเข้าใจเองมันไม่ทำอีกนั่นเรียกว่าฆ่ากิเลสประเภทที่มันอยากทำอยากฝากฝืนศีลนั่นได้ด้วยปัญญานี่ประเภทไหนพ้นปัญญาตรงนี้เพลินจริงสมาธิไม่ค่อยมีอย่างผมคือมันมีอยู่แล้วแต่ก่อนแต่ระยะนั้นสมาธิมันไม่มีมันเป็นปัญญาไปหมดแต่จะให้เป็นว่าสมาธิไม่มีเหมือนอย่างที่เราเริ่มแรกพูดถัดสมาธิที่ยังไม่มีไม่ใช่นะสมาธิไม่มีในขั้นนี้มันมีแต่เรื่องการค้นคว้าต่างหากนั่นหมายถึงว่าสมาธิไม่มีเหลืออยู่เลยไม่หมายอย่างนั้นสมาธินี่ทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมดเอาไปหนุนปัญญาหมดคุณยังไงเพราะงั้นเวลาจะพักต้องได้ยับยั้งห้ามกันยับยั้งกันเต็มที่เต็มฐานพอจิตมันถอยออกจากความยับยั้งมันก็พุ่งถึงงานเลยนะก็จะทำฝ่ายมากเป็นอย่างนี้เมื่อฝ่ายมากมีกำลังมากเป็นไงความดับทุกข์จะดับไปเรื่อยๆดับที่เลสก็ชื่อว่าดับทุกข์นั่นเองทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสจะดับไปเพราะอำนาจของมรรคคือปัญญาสติปัญญาทุกข์ในขันธ์เป็นอยู่ประเภทหนึ่งทุกข์เพราะกิเลสมันมีทุกข์ในขันธ์ไม่ใช่กิเลสก็มีเช่นเจ็บท้องปวดหัวจิตใจไม่เสียใจจิตใจนั้นเกิดกำเริบกับสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เฉพาะขันธ์พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นประเภทนี้แต่จิตใจท่านไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจิตเป็นจิตขันธ์เป็นขันธ์ทุกเป็นทุกเวทนาอะไรเป็นเวทนานั้นๆต่างอันต่างจริงท่านไม่เข้าไปไม่ให้มีความเชื่อมโยงยึดคะเท่ากันพวกเราไม่เป็นงั้นเกี่ยวที่ตรงไหนไอ้เรื่องสมุทัยมันจะเข้าแทรกให้เป็นกองทุกขึ้นมาภายในใจนี่ที่ไม่อยากให้เกิดนี่ครับปวดเสียอกเสียใจนั่นแหละที่เป็นการเสริมสมุทัยภายในจิตเลยเป็นโรคภายในจิตอีกทีเป็นทุกภายในจิตอีกทีเป็นทุกสองชั้นก็ยิ่งหนักเราพิจารณาที่เห็นทุกข์กับสันนี่เหมือนกันเอาเป็นเอาตายนะเหมือนอย่างสัตว์อันนี้อันนี้สัตว์จริงเป็นของจริงมันจริงภายในจิตจริงๆจนหาที่ค้างไม่โอ้คำว่าทุกข์ขังอาจารย์จริงอย่างนี้เหรอนั่นสมุทัยอาจารย์จริงอย่างนี้เหรอจริงอย่างนี้เหรอจริงอย่างนี้เองนั่นมันชัดชัดนี่แหละเรียกว่าสันทิฏฐิโกคือเห็นเองจากการปฏิบัติของตนเห็นเป็นลำหนักขึ้นมาถึงในกระแสของจิตที่มันเคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับอะไรที่ได้เกิดเป็นภพเป็นชาติมันบอกไปในจิตหมดถึงเราจะนับภพนับชาติของเราและลึกชาติเราได้ไม่ได้ก็ตามเชื้อของจิตที่มันเคยต่อภพต่อชาติมามันบอกอย่างชัดๆนี่คือเชื้อของภพไม่มีเชื้อนี้มันจะเกิดไม่ได้เมื่อมันมีเชื้อนี้แสดงว่ามันเคยเกิดมาแล้วเท่าไหร่นับมันได้เชื้อนี้คือเชื้อแห่งความเกิดแท้ๆเห็นไหมครับน่ะนี่แหละเป็นเครื่องวัดอดีตความเกิดมากี่ภพกี่ชาติวัดกับจิตที่มีเชื้ออันจะทำให้เกิดอยู่เสมอภายในตัวเองนี่เมื่อถอนเชื้อนี่ออกได้หมดยังเหลือแต่ความใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไปเกิดที่ไหนที่นี่เนี่ยบอกชัดๆว่าหาทางเกิดไม่ได้จะอะไรมาเกิดไม่สืบต่อกับอะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวโยงกับอะไรทั้งหมดไม่ติดไม่พันอะไรเป็นเอกเทศแล้วจะมีพบมาจากไหนไม่มี
ข้างหน้าจะเกิดหรือไม่เกิดบอกได้ชัดเจนแล้วปัจจุบันนี้จะเอาอะไรไปเกิดปัจจุบันนี้บริสุทธิ์แล้วเกิดไม่ได้ข้างหน้าจะเอาความสงบมาจากไหนมันบอกทั้งอดีตที่เป็นมาบอกทั้งปัจจุบันที่กำลังต่อมีเชื้ออยู่นั่นแหละควรจะการเกิดอยู่จะเกิดพบละเอียดก็ตามเกิดพบสูงขนาดไหนก็ตามก็คือเชื้อพาให้เกิดยังมีอยู่นั่นแหละพอดับอันนี้ลงด้วยปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วก็ขาดสะบั้นไปเลยอดีตที่เคยเป็นมาที่ผ่านมาว่าเราเคยพบเราเคยเกิดเคยตายเป็นความเชื่อแน่ภายในจิตเพราะเชื่ออันนี้เป็นสาเหตุมันก็ขาดจากกันปัจจุบันก็รู้เท่าว่าไม่ยึดกันมาถือปัจจุบันนั้นมาเป็นตนเป็นของตนอีกรู้เท่าเป็นความจริงประเภทหนึ่งอนาคตก็หาทางเกิดไม่ได้เมื่อปัจจุบันยึดติดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกำเริบสืบต่อไม่มีเยื่อใยอะไรแล้วหมดรู้ได้ชัดนั่นแหละธรรมะนักศึกษานิพุนภพวงความเป็นอยู่ของเราไม่มีมาในธรรมจักรกับพระสูตรอะไรที่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราลืมไปแล้วธรรมะหยิบยกเอานี้มันลืมผมเพราะธรรมจักรมันสวดได้ตลอดทุกวันทุกวันสวดได้ตลอดทั้งผมแต่เวลาจะมาหยิบเอาตอนใดตอนหนึ่งมันทับลืมอันนั้นมันจะมาชาติอันนั้นมันจะมาชาติขึ้นมาที่เป็นชาติสุดท้ายให้มันมาชาตินาทีดานิปุนาโพต่อไปนี้ความเป็นเอกไม่มีความเป็นอีกเกิดอีกไม่มีดังนั้นวุฒิการพรหมจรรย์อย่างการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการถอดถอนกิเลสทั้งหลายได้สิ้นสุดลงไปเพียงแค่นั้นหรือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วมันก็ว่างั้นพูดง่ายๆเราเสร็จจิตละก็เสร็จจิตบำเพ็ญให้จิตยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็เสร็จละกิเลสประเภทใดก็เสร็จอันนี้ก็ได้คืออะไรกระตังกระหนังกระมีอย่างจิตที่ควรจะทำคิดในการละในการบำเพ็ญนี่ได้ทำเสร็จขึ้นแล้วนับพลังวิสัยติประชานาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะรู้ชัดแล้วรู้รอบครอบแล้วเนี่ยในธรรมจักรพระสูตรอยู่ตรงนี้สิ่งที่นี่นะสิ่งที่จัดใจติดตัวพบตัวชาติคืนเราเชื่อพบตัวชาติต้องมีจนหมดเพราะฉะนั้นการแก้จึงต้องแก้เข้าไปแก้เข้าไปแต่แต่ใดมันเกี่ยวข้องพิจารณาขึ้นมันเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอะไรต้องพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงขันตัวเองรูปประขันก็ว่าเรารูปบอกเป็นเราเวทนาสุขทุกข์อะไรก็เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราแยกมันเห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเราดูให้มันเห็นเป็นความจริงแล้วหาเราไม่เจอไม่มีแต่ความจริงแต่ละส่วนเขาไม่รู้ความหมายเขาเลยเขามีความหมายนะครับเขาแต่เราไปให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาแล้วไปติดเขาความทุกข์มาแล้วร่ำหาเราเพราะอุปทานไปหลงเขาลึกพอพี่นาเห็นต่างความจริงแล้วอุปทานมันจะไปทนอยู่ได้ยังไงมันก็ถอนตัวมาต่างอันต่างจริงเรื่องต่างไปจนกระทั่งถึงอวิชชาที่ว่าเมื่อขันห้าก็รู้เท่าทันแล้วมันก็รวมเข้าไปจริงๆจิตอันเดียวพิจารณารู้เท่าทันนั้นอีกมันก็หมดปัญหาแค่นั้นจะทำอะไรที่เหมือนนี้อีกไม่มีทำให้ยิ่งอะไรธรรมชาตินั้นก็ยิ่งขยอยมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยคือมัชฌิมาปฏิปทาในทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างก็เพื่อมัชฌิมาในหลักธรรมชาติเองกล้าไปในมัชฌิมาข้อปฏิบัติเพื่อถึงมัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันนั้นก็หมดปัญหาการปฏิบัติธรรมเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานรออยู่แล้วเวลานี้รออยู่ในวงสัจธรรมมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากสัจธรรมสัจธรรมเบื้องต้นคือทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องปิดกั้นทางเลยเพื่อมรรคผลนิพพานมรรคปฏิปทามีสมาธิสี่เป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมือบุกเบิกทุกข์สมุทัยเหล่านี้ออเพื่อเดินได้สะดวกสบายนิโรธคือความดับสิ่งนี้ขาดไปขาดไปทุกข์ขาดไปที่เหล็กขาดไปเมื่อยมากกิริยาที่ขาดไปเรียกว่านิโรธเลยจากทุกข์สมุทัยนิโรธมากไปนั่นคืออะไรนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์
อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปฆ่านะฆ่าน้องปุณิพานอย่าไปฆ่าเสียเวลาเปล่าทำให้เกิดความสงสัยเป็นเท่ยิ่งเสียผีเป็นเรื่องสมุทัยไปอีกอย่าหนีจากสัจธรรมทุกข์ให้รู้ให้พิจารณาให้เห็นทุกข์เป็นความเป็นเพียงเตือนเฉยเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของทุกข์มันมาจากที่ไหนมีเรามีของเราเป็นสำคัญนั่นตัวประธานค้นไปค้นไปจนกระทั่งเห็นความจริงของกายของความจริงของทุกข์อะไรก็

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาล SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มาจากวัดไหน
2: พ
1: ระ
2: สง
1: ฆ์
2: ม
1: ั่
2: งเด
1: ิน
2: ทาง
1: ฮะ
2: ที่พระสงฆ์มั่งเดินทาง
1: วัดที่ไหน
2: เพื่อบ้านนอน
1: คือพระสงฆ์เหรอบ้านอะไรอ่ะ
2: บ้าน
1: คุณอาค่ำรู้ก็บ้านคุณอาค่ำบอกว่าจ้ะ
2: บ้านด้วยบ้าน
1: หืม
2: อยู่บ้านพัฒนา
1: หืมใครยังไงใครคุณอาค่ำฮะ
2: แต่เมื่อคุณตอนนี้เขา
1: บอกจากคุณอาค่ำไปบ้านวัดพักมาไปยังไง
2: ประมาณ3 กิโล
1: หืมร้านหนึ่งด้วยคืออะไรกันบ้างอ่ะจ้ะคือแล้วก็ลองคุณเทพแล้วทำไงบ้าง
3: แต่ค
1: ุ
3: ณเราข้ามเ
1: หมือ
3: นก
1: ันอ๋อคุณเราข้ามตอนนี้คุณเราข้ามบ้างเหมือนบอก
3: ขันแ
1: ก
3: นจะขัน
1: แกน
3: จะ
1: ขันแกนข้างไหนแล้วขันแกนหรือบอกอืมคุณเราข้ามเคยพามไปยุคคุณเราข้ามอยู่พามไปเสร็จข้างพุ่นข้างไอ้ลงดวงบังออกไปข้างข้างกบผิวกบข้างไปสว่างค่อยไปลุกพันไปพันมาลุกบางคุณก็ข้ามบ้างบางการมหาเคลื่อนก็บอกคุ้นกันรู้ความเท่าเพิ่งเสียก็บอกต้องเสียหลายปีแล้วนะคุ้นกันรู้ความเท่าถามเรื่องถวายก็ถวายจ้ะถามถวายก็มาเลยเพราะว่าดวงไม้ดวงผิวเคลื่อนยังเอาว่างๆใช่ไหมเออเอาว่างๆก็เอาว่างเลยอืมหายแล้วปรุงใจหายแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้รับรับด้วยความบริสุทธิ์พระเจ้าเคยเห็นหลวงตาในทีวียุทธบ่เนอะเนอะได้เห็นอยู่เหรอในทีวีเห็นจะบ
2: ่เห็นในทีวี
1: ฮะได้เห็นไหมในทีวีเห็นไหมเป็นโทรทัศน์ล่ะเป็นยังไงล่ะเห็นทีวีก็มาดูตัวจริงมันเป็นยังไงล่ะต่างกันไหมล่ะ
4: คือเก่าเดี๋ยวก็ได
1: ้นะ
4: คือเก่าเดี๋ยว
1: คือเก่าคือจะเห็นในทีวีบทนัดใจมาเบิ้งตัวจริงเป็นยังไงท่านหรอฮะยันเป็นยังสั่นจะบอกแล้วนี่มาจากกรุงเทพกี่คนฮะคนเดียว
5: เคยไปกราบมาการท่านที่สวนแสงธรรม
1: แล้ว
5: เรื่องที่ผมเจ็บทอดทอดป่า
1: ฮะ
5: พบเรื่องที่ผมกราบมาการท่านนั้นก็เจ็บทอดทอดป่ามาสมทบกับกระถิ่นงานท่าน
1: อืมเหรอโอ้ยมันจำไม่ได้คนมันมากต่อมากเกี่ยวข้องหลวงตานะความจำไม่ค่อยเป็นท่าเป็นทางอะไรฮะ
6: สมณะทำเกียร
1: ์ใคร
6: อาจารย์มณะอยู่ทำเกียร
1: ์โอ้อาจารย์มณะฮะ
6: อาจารย์มณะอยู่ทำเกียร์ครับ
1: ทำเกียร์เนี่ย
6: ครับผม
1: ชื่อมณะบอก
6: มณะอีกองหนึ่งครับ
1: ฮะเท่าไหร่เนี่ยต้องตั้ม
6: สลึงกว่าๆนะครับผม
1: ฮะ
6: ยังไม่ได้ชั่ง
1: เห็นบ่อืมเพราะว่าเป็นวัดใหญ่วัดโตตัวเนี่ยค่อยๆได้น้อยเนี่ย เป็นวัดมา10 กว่าวันแล้วดิเป็นนักอยู่เป็นวัด เป็นยังไงล่ะเมื่อเห็นขึ้นเวทีในบนเวทีล่ะเป็นยังไงล่ะขึ้นเวทีเป็นยังไงบ่ไปตัวสั่นอยู่ขึ้นหูกว่าแมวอยู่บ่เห็นเป็นยังไงเห็นในวีทีเห็นในทีวีเป็นยังไงไปตัวสั่นอยู่บ่ฮะเห็นไหนขึ้นบ่เดี๋ยวไปแล้วตัวสั่นไปที่ขึ้นดอกเราก็เทศทั่วประเทศไทยแล้วข้าวนี่แหละเทศมากที่สุด2 ปีกว่าในสี่น้ำพี่น้องชาวไทยเนาะ2 ปีกว่าในเทศตลอดเลยเทศทุกจังหวัดทุกจังหวัดภาคกลางนี่จังหวัดเทศหมดทุกจังหวัดเลยกรุงเทพนี่เทศซ้ำแล้วซ้ำแล้วย้อนกทม กทมลงเทศ2 ครั้งนะกทมกรุงเทพมหานครเนี่ยศูนย์เทศ2 หนแล้วก็ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชก็เทศ2 หน ที่ไหนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตสองหนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเทศสองหนที่เทศซ้ำสองหนสองหนนอกนั้นเทศทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัดภาคตะวันออกอีสานทุกจังหวัดจังหวัดซ้ำเทศซ้ำก็มีวัดมันยังรังควานอยู่นี่นะวัดมันยังไม่ได้หายง่ายๆนะฟังแต่เสียงพูดก็รู้ละวัดมันเอาหนักอยู่นะจนเป็นไข้หน่อยแล้วไข้วัดใหญ่อะไรก็รู้ละวัดไหนวัดน้อยมันอยู่ในจมูกอันเดียวกันนี่ละวันนี้ค่อยเบาๆได้น้อยนึงก็ค่อยหลายไหนบอกว่าไหนหลายดอกมาเยี่ยมเบื้องหน้ากันแล้วก็แล้วนะค่อยเมื่อยค่อยว่าเด็กว่าหลายดอกเมื่อยว่าคนทั่วประเทศเพราะมันธรรมดาด้วยว่าคนทั่วประเทศจริงว่านี่ปั๊บคิดดูทางนู้นอัดเทปไว้แล้วก็ออกทางวิทยุที่อุดรนี่ถึง8สถานีออกทุกสถานีเลยวันหนึ่งวันหนึ่งประเทศบ่ซ้ำเวลากันเอาเทศของเรานี่ออกจากนั่นกับกรุงเทพที่ไหนที่ไหนออกทั่วประเทศนอกจากนั้นยังออกเมืองนอกอีกเมืองนอกเนี่ยเขาเรียกอินเทอร์เน็ตนะเขาออกทางเมืองนอกเทศออกอินเทอร์เน็ตออกทางเมืองนอกเทศทางนี้ก็ออกนู่นเลยเมืองนอกประเทศไหนประเทศไหนคนไทยอยู่ทั่วประเทศอยู่ทุกประเทศได้ยินกันหมดนะแล้วเทศนะ เนี่ยถวายผ้าป้าแล้วก็เอาแล้วเนาะมีเรียกผ้าป้ามีตั้งถวายแล้วเอาอันนั้นจะยกไปไหว้ท่านที่พ้นน้ำจะไปรับแล้วผ้าป้าไปแล้วล่ะผ้าป้าช่วยชาติบ้านเมืองแหละโอ้ยหลงตาสิตายดิเมื่อยตัวช่วยชาติบ้านเมืองนักหลายเด้อนักหลายตัวท้องค่ำเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วทองคำที่เขาสู้ได้แล้วเวลาเนี่ยมันเท่าไร 2,122 กิโลวะมันเท่ากับ2ตัน122กิโลทองคำนะที่ล้อมเป็นแทงเป็นแทงเราได้2,062 กิโลสิ่งยังม่อนหลอมก็มีร่วมกันแล้วเป็น 2,100 เท่าไรหลอมเป็นแทงได้มาตรฐานแล้วมีที่เป็นช่องประเภททางๆเขามาถวายที่นี่ยังม่อนได้หลอมเนี่ยผมมีอย่างนั้นสิ่งร้อยมันจะถึงเฉลยเนาะ40-50กิโลแล้วมั้งสิ่งยังม่อนหลอมนอกนั้นหลอมหมดเราฝากเขาข้างหลวงไว้นะดอลลาร์ก็ได้ถึงประมาณสักหาล้านดอลลาร์นะประมาณสักหาล้านเงินสดนี่มันเท่าไร800-850กว่าล้านเงินสดอยู่ในธนาคารนี่เงินสดมันว่าจะออกเงินสดในธนาคารแล้วจีแบงค์แยกออกซื้อทองคำเขาสู้ข้างหลวงอยู่ท่านสดกาไว้แล้วว่า800ล้านนี่จะเอาซื้อทองคำเอาซื้อข้างหลวงหรือยินบอกเวลาหลวงตาโต้ตอบเขาถามในทีวีนี่ไหนหลวงตาโต้ตอบเขาได้เห็นบอกเห็นอยู่บ่เห็นบ่เดี๋ยวว่าเห็นเขาออกทีวีอยู่บ่มีผู้ถามผู้ตอบเป็นยังไงเวลาตอบเขาเป็นยังไงล่ะฮะเวลาเขาถามเวลาตอบเขาเป็นยังไงล่ะผู้บอกเบิ่งเป็นยังไงตอบเขาเป็นยังไงเหรอเอามาเลยไหนๆก็เบาถึงเสียงดังหูบ่ก็ดีเดียวเนี่ยตัดกลุ่มไหนก็ว่าจะวางไหนจอดน้องตาว่าได้พอดีเหรอเฮ้ยเขาคือไร ใช่ก็ว่าตัวโต
4: ก็เกิดเสน
1: อในบางไหนว่าว่ามันดู
7: เป็นว่าเป็นซ้อนหลวงตาถ้าหลวงตาตอบโต้ได้ดีเจ้าค
1: ่
7: ะ
8: ลูกตาออกลักษณะการทางใช้ที่สุดครับ
1: ฮะ
8: ลักษณะทางดาวออกได้แบบกล้าหาญ
6: จริงมั้ย
8: ไม่ได้ครับเป็นแบบยากที่อยากเย็นที่สุดในชีว
6: ิ
8: ต
6: ว่
8: าอยากไปฝันเห็นคุณน้ำที่กล้าหาญนี่คือ
6: แบบใบด
8: ีก็ได้เห็นโอกาสนี้เป็นโลละยากยากทำทุกอย่าง
6: นี่มีเสียง
5: เอาใช้ให้จัง
1: อันนี้จังว่าผู้นำเขาจะไปบอกผู้นำจะไปสั่นอยู่ที่เป็นผู้นำได้ยังไงนอกจากสั้นสมบริตอยกับผู้ต่อสู้ฉะนั้นก็ใจบ่สั้นหายานนี่มันสิสั้นยังไงสั้นในย่านต่อไปต่อยผู้ต่อสู้นั่นสิสั้นนั่นอย่างสั้นเข้าใจบ่นางง้วเขาขึ้นเวทีเขากลัวกันเมื่อไรเขาไม่ได้กลัวเลยต่างคนต่างเกี่ยวชนะทุกคนนักมวยผู้ต่อสู้เขาไม่ได้กลัวกันอันนี้ถึงวันกันมาแล้วเนี่ยอันนี้ขึ้นเวทีแล้วบอกบางทีก็ยังบริยินบอกถึงเวลาเขาจะถามมาเอาถามมาจะตอบนั่นขึ้นแล้วนั่นถ้าว่าจะตอบแล้วคือจะเอาแล้วนั่นเข้าใจว่ามากกระโตกปุ๊บเลยมันเตรียมพร้อมแล้วเอาถามมันจะตอบถ้าผู้ถามถามไม่ทันมันนอนหลับอยู่ที่ผู้ถามมันไปไหนว่างั้นเห็นไหมมีไหมนั่นในทีวีมีไหมถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยผู้ถามเป็นยังไงมันนอนหลับอยู่เนินเอาถามมาเนี่ยให้เขาตอบมาอย่างนั้นแล้วนั่นละฟังเราทำพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นละนั่นละเดินแบบธรรมพูดแบบธรรมเทศแบบธรรมโต้ตอบแบบธรรมเป็นอย่างนั้นไม่มีสะทกสะท้านกับอะไรเท่านั้นธรรมเหนือโลกไม่ว่าโลกไหนสามเดชโลกธาตุนี่ทำเหนือหมดแล้วเราจะมากล้ามากลัวมาอะไรกับถังขยะนั่นทำเป็นทำล้วนๆออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาถามมาหนักมากน้อยเป็นไรเอาถามมาบอกเลยจะออกทันทีทันทีนั่นอย่างนั้นเรียกว่าทำอย่างเรียกว่าแล้วเรียกว่าไปเทศสนามว่าการในที่ต่างๆก็เราก็ได้พูดอยู่ถึงเรื่องว่าการเทศนาว่าการในเราเทศให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกแห่งทุกผลแต่มีบกพร่องอยู่อันหนึ่งว่าคือไม่มีผู้ถามปัญหาบอกถ้ามีถามปัญหาแล้วการตอบปัญหาจะซอกแซกซิกแซกจะได้ความรู้ความฉลาดแตกต่างออกไปอีกเยอะแล้วแต่ไม่มีผู้ถามคำตอบก็ไม่มีเพราะงั้นจึงบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องคำถามคำตอบแล้วก็บอกคงบางอย่างที่เขาถามมาแล้วมีเท่านั้นแหละมันก็พอเป็นคติตัวอย่างได้ไม่ใช่หรือเวลาเขาถามมาเป็นยังไงถ้าโต๊ะกระทำไม่เอาถามมานี่จะตอบนั่นเห็นไหมล่ะเตรียมพร้อมแล้วจะตอบพอมาผางก็ผางทันทีอันนี้ที่ว่ามันบกพร่องคือว่าไม่ค่อยมีผู้ถามปัญหาการตอบปัญหาจะตอบตามแนวทางที่ปัญหาเข้ามายังไงการตอบจะออกช่องนั่นช่องนั่นช่องนั่นความรู้ความคิดเห็นของคนมีแตกต่างกันหลายคนถามปัญหาหลายแง่การตอบก็ตอบหลายแง่แบบเดียวกันจะให้ตอบแบบเดียวกันไม่ได้แล้วแต่ปัญหาที่ถามมาพอเสร็จแล้วก็จะให้สินะพรนั้นหน้าที่นะไม่มีอะไรมาจากไหนกันอีกนั่นหลังไรมาแล้วนะเสร็จแล้วไม่พูดอะไรมากเหนื่อยให้สินะพรเรากลับกันละท่านกลับได้เห็นแล้วก็เห็นหลวงตาเห็นทุกคู่ทุกคนนั่นสิเห็นในทีวีแล้วก็มาดูตัวจริงเห็นหมดตัวจริงเห็นสิแล้วตัวจริงเขาบุกขึ้นเวทีก็ยุ่งสิแล้วนี่แต่ธรรมดาเขาบุกขึ้นเวทีขั้นขึ้นเวทีก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยเข้าใจบ่เหมือนนางมวยคอยแล้วขั้นดูธรรมดาก็คือคนธรรมดาเวลาขึ้นเวทีนั่นคือนางมวยหุ่นจักรกิริยาท่าทางออกอ่ะกันอยู่ธรรมดานี่ก็มันก็เป็นธรรมดาพอพูดอย่างนี้แล้วก็ทำให้ได้ลึกถึงพวกนั่นนะชาวอุทยาเขามาพวกจังหวัดอุทยามาแน่นหมดเลยมาแล้วมาอะไรมีธุระกิจการอะไรบ้างแล้วมา โอ้ยไม่ได้มาอะไรละ อยากมาดูตัวจริงว่ะได้ดูในทีวีแล้วมันยังอยากมาดูตัวจริงว่าเป็นยังไงตัวจริงกับทีวีต่างกันยังไงวะโอ้มันดูตัวจริงเพราะว่าดูตัวจริงไม่ดูเดือดเพราะว่างั้นนะไม่เหมือนในทีวีดูในทีวีนี่ดูเดือดมากเพราะว่างั้นเราก็เพิ่งมานั่งถามเขาเขาก็บอกว่าดูตัวจริงในทีวีดูเดือดมากเวลามาดูโอ้ดูทีวีดูเดือดมากเวลามาดูตัวจริงไม่ดูเดือดว่างั้นก็คนก็นั่งนี่ธรรมดาเว้ยหาต้อยคนต้อยพี่เขาก็คิดว่าอันตรพาดเขาจับเขาคุกก็แมนบอกก็ต้องขึ้นเวทีมันจึงถูกจักกันเขาใจบ่ล่ะฮะไว้มานั่งรอนี่บ่ดูเดือดว่างั้นบ่คือออกทีวีทีวีดูอยู่เดือดแท้ๆเอาซะมันก็มานั่งธรรมดาเว้ยหาต้อยขึ้นต้อยพี่เขาก็จับเขาคุกคนตัวเป็นอันตรพาดแมนพอขึ้นเวทีแล้วเอาเป็นก็ตายก็ปล่อยกันเลยเข้าใจมั้ยล่ะแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาเอาไปมาแล้วก็เริ่มแล้วที่นี่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเอาเลยมันครบขันตอนสุดท้ายล่ะมันค้นเต็มทลาเลยแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซัดซะจนกระทั่งจบแล้วแล้วเป็นยังไงที่นี่วะดูตัวจริงกับดูทีวีเป็นไงโอ้ยตัวจริงดูเดือดมากกว่าเว้ยเอาอีกแล้วดินะตัวจริงดูเดือดมากกว่าทีวีวะจากนั้นแล้วคุกเข่าขึ้นดูจากคุกเขาก็ยืนต่างคนต่างยืนเห็นทุกคนทุกคนว่าไงวะขึ้นเวทีมันก็เป็นสั้นๆตัวเข้าใจบ่ล่ะนี่ขึ้นเวทีได้บัดนี้ขึ้นเวทีออกแล้ววันออกไล่แล้วทีนี้ไล่ของอันนี้ได้ดูเดือดกว่าไล่เวทีอีกแน่มันบ่พอดีเว้ยมนุษย์นี่วะที่ทําอะไรวะเอาเท่านั้นเอาให้พ่อหน่อยเด้อพ่อกลับเด้อให้เด้อเอาล่ะมื้อนี้บ่ขึ้นเวทีอ่ะเมื่อยบ่ขึ้นเวทีแล้วขึ้นมาบ่แห้งแล้วเบิ่งเลยว่าเอาใหญ่ก็มื้อนี้บ่ขึ้นแล้วมื้อพักเอาล่ะเอาให้พรยังว่าให้พรตัวเนี่ยเอาให้กลับไปเด้อให้เด้อกุฎนาค่ำอย่างนี้ไปบ้านกุฎนาค่ำก็จะมั่ง 20:40 มาแล้วเอาไปนะเอาไปอยู่เรื่อยดิพานเอาของไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนี่ไปของไปส่งเรื่อยอยู่เลยเอาให้กลับซะพอเว้ยนั่นล่ะหนังสือประวัติเขาเขียนเอาประวัติหลวงตานะไปลงไปอ่านเบิ่งเถอะเอากลับซะให้หนังสือกันหลายวัดนี่หนังสือแจกหลายตัวเอาซะไอ้วัดใดก็เอาไปละหนังสือยังคือเหลี่ยมหนาเหลี่ยมนั่นแหละโอ้ชุดเตรียมพร้อมพวกปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้แจกทั่วไปเลยธรรมะชุดเตรียมพร้อมอันนั้นเป็นประวัติของหลวงตาเองธรรมะชุดเตรียมพร้อมเป็นภาคปฏิบัติมันผู้บ่เคยปฏิบัติเอาไปก็บ่ค่อยเกิดประโยชน์จึงบ่ค่อยให้เพราะให้ไปเพื่อประโยชน์เด้เอาไปให้ท่านกลับได้บัดคุณทั่วค่ําฮะไม่ยังเดินน่ะโอ้ยถามหาจะแต่ยังไม่เกิดประโยชน์เอาไปบ้านกับพระเน้นเท่าไรถามอีกยังเอาไปเลิกเป็นยี่สิบก
9: ว่า
1: นั่นไอ้อุ้ยร้อนสบายไอ้อุ้ยเอาไปโย ไอ้อุ้ยนอนนี่สบายอุ้ยไอ้อุ้ยนอนสบายวันนี้
10: เนื้อเพื่ออะไรเนื้อเพื่ออะไรเนี่ย
1: เก็บไปซะอุ้ยไอ้อุ้ยนั่นวันนี้เขาออกมาเที่ยวเขาเรียกอุ้ยมาเที่ยวไอ้อุ้ยเขาอยู่ข้างในนะครับชอบเที่ยวข้างในนะไปนั่นไอ้อุ้ยไปแน่ไอ้หมีเอาค่อยเอานะไม่มานะมันง่านเขาเนี่ยมันหวงเนี่ยมันหวงเราเนี่ยเอาถือไม้ไปมันย่านหรอกมันหวงเราเนี่ยเห็นตัวนั้นมาแล้วมันเลยมันไปเลยไรพวกเลยที่ ฝึกหมาก็ต้องฝึกอย่างนั้นฝึกคนไปอย่างฝึกหมาอย่างหนึ่งต้องให้ทันกันทุกอย่างจึงเรียกว่าฝึกเข้าใจไหมล่ะไม่งั้นเรียกว่าอาจารย์หรือสู้หมาไม่ได้จะเป็นอาจารย์ได้ยังไงตัวไหนควรฝึกแบบไหนแบบไหนดูแพ้รู้ทันทีใส่พวกเลยถ้าอย่างตัวนี้ใส่พวกว่าตั้งแต่มันเป็นลูกหมาอยู่มึงเห็นไหมล่ะทายหมาก็ไม่ได้ผิดนี่ตัวเล็กๆหมาตัวนี้มันเพราะนั้นนะว่ามันท่าใหญ่อยู่นะเหนือบองไม่ละเดี๋ยวมันจะงานหลังแกเพราะนั่นเนี่ยว่ามันท่าใหญ่นะมันก็ท่าใหญ่ตลอดมาอย่างนี้แหละนะนู่นแต่กับไอ้บุกกี้ไม่ท่าใหญ่นะไอ้บุกกี้ไล่กันวิ่งหนีเลยมันกับดีอันหนึ่งนั่นก็ไอ้บุกกี้ไล่กัดมันบุกกี้ก็ห่วงอาหารไอ้นี่เข้าไปไล่กัดเลยตอนนั้นก็หลบหมัดแล้วก็เปิดเลยไม่อยู่แต่ละที่นี่มีอะไรละไม่มีอะไรละไปแล้วนะโอ้วันมีอะไรนี่มาคอยอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรก็มาคอยอะไรนี่คอยแต่จะจ่ออยู่ยังไงพันนี่จ่ออยู่มารับแขกทั่วคราวแล้วก็ไปไอ้หมีมึงอย่าดื้อนะ

0: วันนี้พระมาฉันเท่าไหร
1: ่พระมาฉัน23ครับผม
0: มาฉัน23พระ58เฮ้ยหูไม่ยิ่งมากนี่จะใช่บ้างใช่บ้างพร้อมว่าพร้อมว่าผมอยู่นี่นั่นแหละพระองค์นั้นไปไหนพระ
2: หล
0: ว
2: งพ
0: ่
2: อเจ้าคะโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมเลขที่114หมู่ที่10ตำบลพุทธไทยสงฆ์อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์5พฤศจิกา2550เรื่องขอกราบเมตตาจากหลวงตางบสร้างอาคารอเนกประสงค์กราบนมัสการหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนที่เคารพอย่างสูงยิ่งด้วยโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น447คนครู25คนนักการพานโรง1คนคณะครูโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมได้ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าร่วมกันบริจาคเงินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มีเนื้อที่กว้าง20เมตรยาว40เมตรจำนวน1หลังงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 2,400,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆของชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน6หมู่บ้านได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2550เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันใช้งบก่อสร้างไปแล้ว 1,200,000 บาทยังขาดงบประมาณอีก 1,200,000 บาทจึงจะแล้วเสร็จซึ่งโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมไม่สามารถจัดหางบประมาณดังกล่าวมาดำเนินการได้และหากปล่อยทิ้งไว้เหล็กจะเกิดการชำรุดผุพังเสียหายจนใช้การไม่ได้โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมจึงขอความเมตตาจากหลวงตาจัดงบประมาณในการก่อสร้างในส่วนที่ยังขาดเหลือควรไม่ควรแล้วแต่หลวงตาจะอนุเคราะห์ลูกหลานกราบนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่งนายประชุมอยู่เกาะรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมเจ้าค่ะบุรีรัมย์เจ้าค่ะ
0: ร่างโรงเรียนเท่าไรเงินเป็นเงินเท่าไร
2: จ้ายังขาดอีกล้านสองเจ้าค่ะ
0: มันเป็นบ้าหรือเงินมันบุมี่มันสั่งหาพ่อหาแม่มันเลี้ยงคู่หยังบอกได้ล่ะคู่ใหญ่นี่น่ะพวกเบลล่ำเลยกันพูดกันพูดกันรู้เรื่องเข้าใจไหมพูดกันรู้เรื่องเหี้ยเงินขาดเท่าไหร
2: ่ล้านสองเจ้าค่ะ
0: ล้
2: านสองแสนเจ้าค่ะ
0: ล้านสองแสน
2: ทั้งหมดมัน2ล้าน 400,000 เจ้าค่ะทีนี้พวกชุมชนพวกอะไรๆนี่ก็ช่วยกันล้าน 200,000 แล้วก็ไม่มีอีกแล้วเขาก็เลยมาขอลุงตาเขาบอกไม่อย่างนั้นถ้าปล่อยไว้เล็กที่เขาก่อสร้างไว้มันจะชำรุดผุพังค่ะเขาว่างั้นเลยนะคะเขาว่าอย่างนั้นในจดหมายนะคะ
0: นั่นที่ดวงตาจึงโมโหนี่ขาดไปเท่าไรแสน
2: ล้านสองแสนค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อตั้งล้านสองแสนไม่ใช่เรื่องเล่นโอ้เงินช่วยโลกหนึ่งช่วยหมุนไม่ทันนะเรามาเท่าไรหมุนออกทางนั้นทางนี้รอบตัวรอบวัดหมุนไม่ทันนี่หรือก็สร้างโรงเรียนนะ
2: สร้างอาคารอเนกประสงค์เจ้าค่ะของโรงเรียนเจ้าค่ะวัดท่าเยี่ยมเจ้าค่ะอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์เจ้าค่ะ
0: จากนี้ไปหาบุรีรัมย์มันไกลเท่าไหร่อำเภอพุทธไทยสงฆ์นะจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ทางจะประมาณเท่าไหร่ใครรู้จักระยะทางจากนี้ไปในย่านนี้นะคนพวกเรามีใครรู้จักบ้างไหมจากทางตั้งแต่อุดรไปถึง ที่ย่างเขาสร้างอะไรตั้งอาคารนะมันก็ประมาณกับ4กิโล
2: ค
0: ุ
2: ณ
0: ม
2: ีการถามชวนกี่ชั่วโมง
0: ฮะ
2: 3ชั่วโมง
0: ฮะ
2: เขาบอกกันว่า3ชั่วโมงอาจารย์นี่ไปบุรีรัมย์ค่ะ
0: นั่นแหละ
2: แล้วบุรีรัมย์นี่เงินรายได้อะไรอะไรรู้สึกจะต่ำที่สุดของประเทศไทยนะคะ
0: แต่มันสร้างหาพ่อหาแม่มีแล้วเงินรายได้มันต่ำที่สุดมันสร้างหาอะไรอยากสร้างแต่มันมีเงินมันยังไงกันโมโหนั่นมันไม่ใช่ไฟหรือพระปูนนั่นแหละมีเราก็เคยมาผ่านเข้ามาแต่มันลืมก็มันสักสี่กิโลนะบุรีรัมย์มานี่นะไม่ใช่มาจากบุรีรัมย์เดียวผ่านมาจากทางไหนนะมาบุรีรัมย์มานี่นะผ่านมาจากทางโน้นข้าวคือพูดอย่างนี้นะพูดในบรรดาพี่น้องหลายฟังที่พูดมีลักษณะตลกขบขันบ้างอะไรบ้างนี่เดียวนอกจากตลกขบขันแล้วยังไม่มีอะไรในใจนะถึงจะดุแผลก็ตามอะไรก็ตามพูดปั๊บดับพร้อมๆหมดเลยไม่มีเหลือนะไม่เป็นอารมณ์กับใครไม่เป็นเพราะว่าเกลียดมันเกลียดว่าโกรธมันโกรธว่ารักมันรักจริงๆช่างจริงๆแต่อย่างนี้ไม่มีพูดปั๊บดับในขณะพูดหมดไม่เป็นอารมณ์เลยอาคารเรียนจังหวัดบุรีรัมย์หงส์ใครอะไร
2: จากโรงพยาบาลศร
0: ี
2: นครินทร์เจ้าค่ะเป็นหมอตาค่ะกับพยาบาลเจ้าค่ะ
0: หมอตา
2: ค่ะเขาจะมาคุณหมอจะมารายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคจอตาโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกอ่านนะคะ
0: เอาอ่าน
2: ตามที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาการให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยโรคจอตาและรุ้นตาตั้งแต่ปีพ.ศ.2525จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคจอตาและรุ้นตาที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศใกล้เคียงเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปีในฐานะที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคตาซับซ้อนจำเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการตรวจรักษาและผ่าตัดโดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรักษาต่อที่กรุงเทพซึ่งทำให้ต้องสิ้นเปลือกค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมค่าเดินทางค่าที่พักอาศัยค่าอาหารและค่าความอบอุ่นทางด้านจิตใจจากญาติพี่น้องการที่ท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้บริจาคเงินจำนวน6ล้าน8แสนหลวงพ่อให้โรงพยาบาลเข้าไป6ล้าน8แสนเจ้าค่ะเพื่อจัดซื้อเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคจอตาเครื่องเลเซอร์รักษาโรคจอตาและเครื่องรักษาโรคจอตาด้วยเลเซอร์ความร้อนทำให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์สามารถเพิ่มศักยภาพในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจอตาได้เต็มที่ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจอตา 6,369 รายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.12 ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ 3,156 รายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.59ผ่าตัดผู้ป่วยโรคจอตา589รายเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.25 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 76.91 ในปีพ.ศ.2550มีผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคจอตาโดยการฉีดสีฟูออเรซีน329ราย พิ่มขึ้นร้อยละ88นอกจากนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวทำให้ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและบุ้งตาได้ในปีพ.ศ.2549ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถผลิตจักษุแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางโรคจอตาและบุ้งตาจำนวนปีละ2คนเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคจอตาสามารถบันทึกภาพจอตาซึ่งทางหน่วยจอตาและบุ้งตาภาควิชาจักษุวิทยาได้นำภาพจอตาและรายงานผู้ป่วยไปนำเสนอในที่ประชุมของชมรมแพทย์จอตาครั้งที่7ที่จังหวัดภูเก็ตและครั้งที่8ที่จังหวัดนครราชสีมาและที่ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่27ถึง28กรกฎาคม2549และ23ถึง24พฤศจิกายน2549ที่กรุงเทพมหานครรวมผลงานทั้งหมด14เรื่องสรุปได้ว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจรักษาโรคจอตาที่หลวงตามหาบัวได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอให้เกิดผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่มีคุณอนันต์ต่อผู้ป่วยโรคจอตาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีส่วนร่วมในการผลิตจักษุแพทย์ชำนาญเฉพาะทางโรคจอตาและอุ้งตามีส่วนช่วยในการผลิตผลงานทางวิชาการของภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีการเสื่อมตามระยะเวลาการใช้งานปัจจุบันเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เดิมอยู่ในสภาพเสื่อมไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพภาควิชาจึงต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
0: เอาพูดมาซื้อย่อตรงไหนตรงไหนพูดจุดสำคัญทั้งวันมา
3: อ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: ย่อมาแล้วครับ
0: นะ
2: คือเครื่องมือของที่หลวงพ่อบริจาคไป6,800,000นะคะได้รักษาคนไข้มากค่ะได้ไม่ต้องคนไข้ไม่ต้องไปถึงกรุงเทพค่ะและได้ผลิตหมอตาอีกเป็นปีละ2คนค่ะหมอชำนาญทางโรคตานะคะแล้วก็เมื่อมีการประชุมเกี่ยวกับหมอตาทั่วประเทศหมอทางศรีนครินทร์เนี่ยค่ะเขาก็ได้มีผลงานแสดงให้ดูค่ะ
3: จากเครื่องมือที่ท่านบริจาคเนี่ยก
0: ็
2: จากเครื่องมือที่หลวงตาบริจาคเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เครื่องมือที่หลวงตาบริจาคนะคะมันก็เสื่อมไปตามสภาพ
3: ไม่ใช่
2: มีบางคนมีเสื่อมบ
0: ้
2: างแต่ตอนน
0: ี้เอาว่าไปตามความจริงมันเนี่ยเอาว่าไปคือนี่ฟังความจริงไม่ฟังความจำปลอม
2: เ
0: นี่ย
2: ถ้าขอ
3: ไม่ได้ขอคือมาถวายรายงาน
0: เอาละการรายงานเท่านั้น
2: พ
0: อได้ผลเป็นที่พอใจแล้วเราก็พอใจไปด้วยนะ
3: ส่วนรายละเอียดปีกย่อยก็จะมีในเอกสารเนี่ย
0: นะอันนี้ก็ไว้เนี่ยตามันก็ไม่มีรายงานการดำเนินงานองค์การพัฒนาศักยภาพศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคจอตาโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่เอามาให้ดูด้วยเนี่ย
2: คุณหมอเป็นหัวหน้าภาคจักษุเจ้าค่ะช
0: ื
2: ่อนายแพทย์ยศอนันต์เจ้าค่ะ
0: เ
2: ป็นหัวหน้าเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: นี่เอามาให้ดูเลย
3: เอามาให้ดู
0: ร
3: ายง
0: าน พระก็ดู
2: ถวายให้เลยเจ้าค่ะ
0: ใช่พระท่านดู
3: อ
0: ุตส่าห์ดูว่าจะครบนะตาเราให้ครบเลยเนาะรอนศูนย
2: ์
0: ตรงเราตอนศูนย์ตาดูดูว่าครบนะ
2: ข้างในมีรูปด้วยนะคะข้างในม
0: ีรูปสุดท้ายนี้เราก็ภาวนาแล้ว เรื่องตาเรารับหมดเลยภาวนาไปเรียบร้อยแล้วจะขัดข้องอะไรควรซ่อมไม่ควรซ่อมให้ซื้อใหม่เลยเมื่อเราของตกมาแล้วหมอรับรองคุณภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งบินมาให้เราก็ส่งไปตามบริษัทนี้มีรู้สึกว่าจะครบระตาสุดท้ายนี่เขาทั้งที่เราภาวนาแล้วเขาก็มาขออยู่เขาจำนวนมากเขารู้สึกจะเกรงใจมาของวดสุดท้ายมีตา5ล้านนะเราก็ให้เลยเพราะเราภาวนาไว้แล้วแต่ทางโน้นเพื่อรักษามารยาทอยู่ที่นึงก็มาขออีก5ล้านให้สุดท้ายนี่เป็นว่าครบหมดระตาคืออุดรสุดท้ายนี่5ล้านนะให้หมดเลยเดียวเอาไว้นี่ก่อนเราช่วยทุกวิถีทางอ่ะช่วยโลกช่วยทุกแบบทุกฉบับสำหรับเงินในวัดนี้เรียกว่าไม่มีเลยไม่มีเราออกช่วยโลกทั้งหมดเลยมากน้อยช่วยโลกทั้งนั้นแหละช่วยตลอดมาทั้งด้านตานี่มากอยู่นะตานี่มากแต่พวกประเทศลาวก็ดูมันตั้ง30ล้านนะตาประเทศลาวตานี่มากอยู่ที่ช่วยมากคือตา

0: เออตั้งแต่บุรีรัมย์ไปเลย
1: ไปจนกระทั่งถึงหาดใหญ่อะค่ะ
0: เออนั่นน่ะไปมากนะตาเนี่ยไปมากจริงๆตาก็เงินวันนี้ไม่ได้ไว้เลยนี่ฮะสำหรับวันนี้เงินในนี้ไม่มีนะออกหมดเลยออกช่วยโลกทั้งนั้นละถึงบอกเขียนไว้เขาเขียนไว้แล้วเพราะว่าเงินวันนี้เงินช่วยโลกเงินเพื่อโลกจริงอย่างนั้นแหละคือไม่เอาไว้เลยมีเท่าไรออกมดช่วยโลกทั้งนั้นแหละ
2: ที่ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจร
0: ัก
2: ษาโรคตาเน
0: ี่
2: ยนะ
0: อะไร
2: เคร
0: ื่
2: องมือเนี่ยมัน
0: ไหนไหนว่ามาพูดเสียงหูเรามันอยู่ข้างเมฆไหนว่าพูดจำๆไม่ได้ยิน
2: เน
0: ื
2: ้อคือต้องมันมีเสื่อมสภาพไปบ้างนะเครื่องเก่านะไม่ใช่เครื่อง
0: ไหนว่าไงพูดให้เราฟังอีกทีนะ
2: เครื่องผ่าตัดเดิมเนี่ย
0: หูมันไม่ชัดนะ
3: ครับผมพูดไปก่อน
4: เครื่องดัง
0: ๆนะแล้วว่าไง
2: มันก็มีเครื่องชำรุดไปตามอายุการใช้งานนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม
0: แต่ครับมาไงยังไงมาไงว่าไงถ้ามาจากไหนเป็นไง
2: เป็นไง
0: มีมากมาย
2: ไปก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะ
0: ฮะ
2: พยายามที่จะหางบ
0: ยังไม่เข้าใจครับ
3: พูดไปก่อน
2: แล้วก็ถ้า
0: เอาพูดอย่าง
2: ไม่มีจริงๆใช่ไหม
1: คือว่าก่อนที่ทางโรงพยาบาลจะได้รับความช่วยเหลือจากหลวงพ่
0: อ
1: ก็มีเครื่องเก่าอยู่ตอนนี้เครื่องเก่าเนี่ยมันเสื่อมถ้าไม่พอเมื่อไหร่หรือว่าถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อไหร่หมอก็บอกจะพยายามช่วยตัวเองก่อนหาก่อนถ้าไม่ได้เมื่อไหร่ถึงจะมาขอเจ้าค่ะ
0: เท่านั้นแหละนะเขาไม่ได้เขาจะมาขอเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าก็มีเยอะแล้วให้ไปก็เยอะนะเอาพูดมา
2: คือปกติทางโรงพยาบาลก็มีงบประมาณแผ่นดินนะครับงบประมาณเป็นรายได้เป็นบำรุงโรงพยาบาลแล้วก็คือทางแผนกเนี่ยคิดว่าจะใช้งบทางโน้นก่อนซึ่งปกติเดี๋ยวนี้
0: เอาโยนออกมาเลยที่มีขัดข้องอะไรเวลานี้โยนเข้ามาเลยชวนเวลาแล้วเราดูเวลาของเราเวลาของเราที่จะไปทำประโยชน์ให้โลกยังรออยู่เราอยู่ตลอด
2: เขาม
0: ี
2: กล้องผ่าตัดตา
0: ว่ามาก
2: ล้องผ่าตัดตาเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมัน
0: มีอะไร
1: สภาพผ่าตัดตาเจ้าค่ะกล้องผ่าตัดตากล้องผ่าตัดตาสภาพใช้งานจำรุดเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ราคาเท่าไรล่ะ
2: ก็3 ล้าน
1: ราคา3.5 ล้าน
0: อ๋อเรามีถึงหัวล้านนะหัวล้านกับล้านเดียวซะด้วยไม่ได้3ล้านนะมันมีล้านเดียวด้วยราคาตั้ง3ล้านกล้องนี่อะไร
1: กล้องค่ะกล้องในผ่าตัดตาค
2: ่
1: ะ
2: กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้สำหรับผ่าตัดตาคร
0: ับ
2: จอมสันตา
0: 3ล้าน
1: 3.5 ล้าน
0: นู่นอ่ะฟังสิมาแต่ละทีเรามันมีล้านเดียวนี่อันนั้นมันตั้ง3ล้านมันสู้กันได้ไหมพิจารณาที่ใครมีหัวล้านบางแสนเอามาดูมันจะสู้ก็พอสู้กันได้ไหมกับเงินเขา3ล้านเรามันมีล้านเดียวโอ้ยังไงกันตั้ง3ล้านนี่ชำรุดแล้วนะใช้ไม่ได้แล้วนะ
1: ค่ะชำรุดค่ะ
0: ใช้ไม่ได้
2: ใช้มา10 กว่าปีแล้วครับนะ
0: 10 กว่าปีเออไอเรื่อง10 กว่าปีก็ไม่ค่อยว่าอะไรแล้วนะเพราะคนแก่อยู่นี่มีเยอะนี่ถ้า10 กว่าปีเจ้าคนแก่ไปฆ่าเพราะ10 กว่าปีแล้ว10 กว่าปีใช้การใช้งานด่าลูกด่าหลานเก่งก็มีอยู่เยอะนะเรามีสาระละว่าอะไรอ๋อจำเป็นอะไรบอกมาสักเดี๋ยวนี้ตกลงกันเราว่าร
1: ายการเดียวเนี่ยค่ะที่จำเป็นค่ะ
0: เออ3.5 ล้าน
1: เจ้าค่ะ
0: เออเอาให้
4: สาธุ
0: เราก็

0: ถ้าไม่มีเงินมันก็มาเรื่อยอย่างนี้มาเรื่อยออกเรื่อยมาเรื่อยออกเรื่อยตกลงกันเอาละเราจะไปทุเรศของเรานั่นทั้งดูนาฬิกาทั้งพูดทั้งฟังทั้งดูนาฬิกาการเวลาของเราจำเป็นที่จะต้องไป
1: หลวงพ่อเจ้าขาก
0: ับวันนี้นะ
1: พ่อเจ้าขาเงินกฐินคณะท่านสมฤกษ์เข้ามาอีก 2,000
0: ฮะ
1: เงินกฐินค่ะคณะท่านสมฤกษ์เข้ามาอีก 2,000
0: แล้วเอามาเถอะมันไม่พอใช้แล้วเอามาเลยนะกระเป๋าเรานี่ขอที่จะหาเคาะมาเท่านั้นแหละพอเราจะไป
1: สามีทำบุญให้คุณปราณีเกรียงไกรสุขและนี่คุณแม่ทำบุญให้คุณจรูงกับคุณอนุพงษ์แซ่อุ๋ยนี่ค
0: ่
1: ะ
0: เอาเอามาเราจะไปเลยมาให้พร
2: อันนี้เข้าอุทิศส่วนกุศลให้แก่นางสิมเพชรแซ่เยี่ยว 4,000 บาทเจ้าค่ะ
0: เอาไปเลย
2: เครื่องมือตาเจ้าค่ะ
0: เครื่องมือตา
3: น
0: ี่อะไรอะไรแล้วจะให้พรจะไปสายแล้วสายแล้วนี่อะไรเห็นดูอะไรแรงคุ้งแก้วถวายเช็คประจำเดือนพฤศจิกาจำนวนเงิน 25,000 บาทนี่ 25,000 บาทเอาถวายเช็คประจำเดือนแม่ใช่แล้วนี่แดงคุ้งแก้วเขาถวายเช็คประจำเดือนพฤศจิกาจำนวนเงิน25,000 บาท
4: เนาะ 15,000 คร
0: ับ ฮะ
4: 15,000
0: 15,000 บาทนี่ถวายมันนี่เอาไว้ 15,000 บาทนี่มาอย่างนี้แล้วก็ออกเรื่อยๆเอาไปเลยเอาไป
2: หลวงพ่อเจ้าค่ะคณะอาจารย์สัมภาษณ์จากเชียงใหม่อาจารย์จรัญจากแม่ฮ่องสอนและอาจารย์สามารถจากบ้านถือบริจาค 12,320 บาทเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: พอใจจะให้พอละสายแล้วเรายังจะไปข้างหน้าอยู่นะตั้งดูนาฬิกาตั้งฟังเสียงคำพูดนี่ดูนาฬิกาไปเพื่อประโยชน์แก่โลกนะอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพภูเรโตสังคปาจันโทปนาระโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาเลิกกันได้ละเลิกกันได้ละเลิกได้เราก็จะไปสายแล้วนี่8:30ยังไม่ได้ออกอย่างนี้เลยไปนั่งจัดนั่งจัดนี่ก็จะไปก็9:00กว่า
1: ถวายไปอ
0: ี
1: ก2,750
0: เจ้าค่ะเลิกกันได้ละเลิกกันได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดีย